0: หนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่
1: เหนือโลกกลายเป็นศัตรูกับสิ่งมีชีวิตซะเอง
0: ผ่านวิกฤตซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญตั้งแต่ยุคแรกเริ่มถึงปัจจุบัน
2: มหันตภัยทางภูมิอากาศก่อเกิดรูปแบบชีวิตใหม่ในน้ำมีสิ่งมีชีวิตสวยงามแปลกตาระบบนิเวศป่าไม้เขียวขจีงอกงามเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรร่องรอยที่เปิดเผยการพลิกโฉมครั้งใหญ่จุดเริ่มต้นนั้นยังคงเป็นปริศนา
0: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
3: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.-14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: ติดตามชมเรื่องราวหมู่บ้านที่แสนสนุกมีป้าๆเหล่านี้เป็นนางเอก
5: ไหน
4: แถมกิจกรรมประจำถิ่นเยอะมากทั้งหาปู
6: ่มาเก็บมะขาม
4: ต้นมะขามทั้งเล่นว่าวรายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
7: ยินดีต้อนรับเข้าทำงานวันแรกครับ
8: แล้วใครอ่ะฉันติดต่อให้เอาปะ
9: ฉันน่าเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
10: My Heartbeat สเต็ปรักตลายเธอทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่มวันเสาร์ที่22 สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
11: ศึกสมรภูมิแห่งนี้เขาขิงกันแรง
12: ของพี่แกมนี่กินบ่อยเราไม่ชอบ
13: ไม่ชอบ
14: อยู่กินนี้ดีเลย
15: ทอดมันมะละกอจ้ะ
16: ทอดมันมันต้องอย่างนี้
17: แกงแม่สามีปื้
18: มหนูไม่เคยกินรสชาติแกงแบบนี้เลยอะ
19: รสพี่แปลกใหม่น่าจะทำเป็นเมนูประจำพื้นถิ่นได้
16: ความมั่นใจของเรา
20: เต็มร้อย
21: ร้อยเอ็ดได้ไหม

แทนปปช.ได้ชี้แจงว่าจนถึงขณะนี้มีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า500รายนอกจากนี้ยังพบเส้นเงินที่มีความเกี่ยวข้องแล้ว 9,000 ล้านบาท

0: ีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอัชราโพสีครับ
0: ค่ะร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS ทั้งหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
1: เราได้เห็นบรรดาคนการเมืองครับรัฐมนตรีรองนายกบรรดาผู้แทนราษฎรแล้วก็กลุ่มพรรคการเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านไปช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เหรียญสองด้านคุณอัชราด้านหนึ่งก็คือไปช่วยประชาชนประชาชนได้ประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือนี่เป็นโอกาสที่เขาจะได้โชว์ด้วยว่าเขามีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสถานการณ์เหล่านี้ขนาดไหนนะฮะ
0: ใช่ค่ะซึ่งทางฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยอย่างอาจารย์เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่ก็ลงไปนี่คืนเป็นคืนที่2แล้วนะคะ
1: ปักหลักเลย
0: ปักหลักเลยค่ะนี่นอนนอนเป็นคืนที่2แล้ว
1: อาจารย์เชนนี่คือนายกสั่งตรงใช่ไหม
0: นายกสั่งตรงค่ะเพราะว่าในฐานะที่อาจารย์เชนเนี่ยกำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือในฐานะรองนายกรัฐมนตรี
1: แต่ก็ยังมีรัฐมนตรีที่ไปประกบไปช่วยกันหรือว่าประกบเลยคือไปแยกย้ายกันทำงานช่วยกันทำงานนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ยังมีประเด็นคำถามนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราได้คุยกับอาจารย์สีตางพิไลล่าซึ่งอาจารย์ก็ตั้งคำถามเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือตอนนี้มันเลยขั้นตอนของการเตรียมพร้อมรับมือในจังหวัดน่านไปแล้วนะครับเหลือจังหวัดอื่นนี่แหละครับที่ต้องจับตากันว่าเราจะเตรียมพร้อมรับมือได้ขนาดไหนทำไมผมต้องมาพูดเรื่องการเตรียมพร้อมรับมืออีกครั้งเพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ในหลายภูมิภาคที่จะต้องเจอกับบรรดาน้ำป่าฝนตกน้ำท่วมมรสุมในช่วงปลายปีแบบนี้สำคัญก็คือไอ้ที่เราพูดกันมาทุกปีว่าถอดบทเรียนถอดบทเรียนเนี่ยเมื่อวานคุยกับอาจารย์สีตางก็ดูเหมือนถอดจนได้เป็นด็อกเตอร์กันหมดแล้วแต่ว่าการปฏิบัติงานจริงมีปัญหานะครับพี่ประจักษ์ทำไมถอดบทเรียนแล้วมันไม่จบไม่สิ้นสักทีครับ
2: ครับที่จริงเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมอย่างเช่นจังหวัดน่านเนี่ยปีที่แล้วก็เกิดน้ำท่วมใหญ่จากพายุวิภาคงจะจำก็ได้ครับตอนนั้นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติก็เคยออกลงมาเตือนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งถอดบทเรียนครับไม่รู้เร่งกันแบบไหนนะครับนี่ยังไม่นับรวมอีกหลายต่อหลายพื้นที่พอมาถึงปีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกและไม่เพียงแค่ที่จังหวัดน่านนะครับยังมีอีกหลายพื้นที่ที่รอคิวอย่างที่คุณอุรชัยว่าไว้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าระบบการรับมือภัยธรรมชาติเนี่ยโดยหลักสากลเขาจะมีทั้งเรื่องของการเตรียมการตั้งแต่ต้นการประเมินการแจ้งเตือนการตั้งวอร์รูมรวมไปจนกระทั่งถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาแต่ว่าของเราเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นกันณปัจจุบันก็คือการเข้าไปช่วยเหลือแต่ประเด็นเรื่องการแจ้งเตือนยังคงพูดถึงกันค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับไล่เรียงกันไปนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มันมีหลายประเด็นและในมิติทางการเมืองและมิติทางสังคมทางสังคมนี่เราได้เห็นกันมาตลอดบรรดารัฐมนตรีที่ได้รับคำสั่งและบรรดานักการเมืองนะครับเขาไปปักหลักติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านและผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีจังหวัดอื่นตามมา
0: ค่ะ
1: นะครับตอนนี้เราเห็นว่าทั้งรัฐมนตรีและฝ่ายการเมืองเองก็พยายามขยับเข้าไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไอ้ที่เห็นชัดที่สุดคือไปตั้งโรงครัวเพราะว่าเรื่องของอาหารเป็นปัจจัยสำคัญทีเดียว
0: ใช่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีหลายภาคส่วนนะเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ครับถ้าเราดูความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะครับเอาตั้งแต่พรรคประชาชนคือทีมพรรคประชาชนที่จังหวัดน่านเองเขาก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญในพื้นที่ก็คือเข้าไปช่วยประชาชนที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบรรดาบิ๊กเนมด้วยนี่เมื่อสักครู่นี้คุณพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์นะครับสสเชียงใหม่พรรคประชาชนนะฮะคือทีมพรรคประชาชนที่จังหวัดน่านเนี่ยเขานำโดยสสน่านเขต1คุณชาววิทย์อินน้อยนะครับสสน่านเขต3คุณเจริญอภิพัฒน์โกศลอันนี้ไปร่วมกันตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือ24ชั่วโมงคือตอนนี้แต่ละพรรคแต่ละกลุ่มการเมืองก็จะมีอย่างเงี้ยนะตั้งศูนย์ประสานงานนะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นอยู่ดีครับเพราะว่ายังไงราชการก็ต้องเป็นฝ่ายนำแล้วในมิติแบบนี้เพื่อที่จะกระจายความช่วยเหลือนะครับรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อนในทุกๆจุดที่ประสบภัยนะครับทางคุณพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์เนี่ยไปในฐานะของประธานกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยของสภาก็เรียกว่าตรงงานแหละผมว่าเดี๋ยวก็คงจะมีสมาชิกกรรมาธิการท่านอื่นๆที่จะต้องไปติดตามสถานการณ์ด้วยแล้วหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าในฝ่ายการเมืองในสภาเนี่ยเขาจะมีความเคลื่อนไหวพูดคุยกันเรื่องนี้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าเขาจะนำข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการภัยพิบัติไปผลักดันต่อในสภานะครับ
0: ค่ะมีความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมด้วยนะคะ
1: มาแล้วเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะก็มาแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ไปนะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าได้สั่ง ได้ส่งทีมงานจากมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านนะคะก็มีอาหารมีน้ำดื่มมีสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบให้กับประชาชนถึงจุดพักพิงพร้อมกับจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการประกอบอาหารแล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของอาจารย์เชนค่ะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ภายหลังจากการแถลงข่าวศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านเนี่ย
1: ครับ
0: ศาสตราจารย์ยศชนันท์เนี่ยนำคณะเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะอย่างที่บอกนะคะคือเมื่อคืนนี้เป็นวันที่2แล้วคืนที่2วันนี้ก็อีกวันนึงที่ยังอยู่นะคะยังไม่กลับนะคะเข้าไปช่วยเหลือในหลายหลังคาเรือนในพื้นที่เนี่ยก็ยังมีผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังโดยพื้นที่ชุมชนแห่งนี้นะคะนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นจุดรับน้ำจุดสุดท้ายก่อนที่มวลน้ำทั้งหมดเนี่ยจะไหลลงสู่เขื่อนต่อไปสิ่งสำคัญที่ได้เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมหลังจากนี้คือการระดมสรรพกำลังเข้าเร่งเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้อาจารย์เชนเนี่ยก็ประชุมนะ
1: ครับ
0: เวลาสัก3ทุ่มนะประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะบอกว่าได้มีการสั่งการเร่งด่วนโดยเฉพาะในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอทุ่งช้างแล้วก็อำเภอบ่อเกลือซึ่งอาจารย์เชนบอกว่าสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็ได้รองรับปริมาณน้ำฝนสะสมมาหลายวันติดต่อกันแล้วก็คาดการณ์นะคะว่าฝนเนี่ยจะยังคงตกต่อเนื่องไปอีก1สัปดาห์ซึ่งก็เพิ่มความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดปัญหาดินสไลด์แล้วก็โคลนถล่มได้ค่ะ
1: ครับ
0: ก็กำชับล่ะค่ะให้ดูแล3อำเภอนี้ล่ะค่ะ
1: เอ๊ะของถ้าพูดถึงของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานผมว่าผมเห็นสสชนน่านด้วยอ๋อไม่ใช่คุณชนน่านอดีตสส
0: ใช่ค่ะ
1: พื้นที่เขาอะนะมาถึงพื้นที่ทางการเมืองเขาเนาะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นสสมาหลายสมัยอะ
1: ครับ
0: หลายสมัยมากๆจนมาไม่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยรอบนี้ไม่ได้เข้าไปในสภา
1: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ดูเหมือนจะมีปฏิกิริยาจากคุณอิงแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี
0: ใช่ค่ะ
1: เหม
0: ือ
1: นกับขอความร่วมมือใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคุณแพทองธารเนี่ยในฐานะที่ปรึกษาพักนะ
1: ครับ
0: กำชับรัฐมนตรีของพักที่ว่างจากการปฏิบัติหน้าที่นะในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละค่ะขอให้ทุกคนลงพื้นที่น้ำท่วมไปช่วยเหลือประชาชนด้วย
1: ครับตอนนี้น่านเลยกลายเป็นพื้นที่สมรภูมิทางการเมืองและสมรภูมิความยากลำบากของภาคประชาชนนะครับจริงๆนอกจากอาจารย์เชนเนี่ยมีรัฐมนตรีอีกหลายท่านนะครับที่ลงพื้นที่ไปอย่างเช่นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับนี่ไปที่อำเภอปัวเมื่อวานนะครับแต่ว่าไปแล้วก็กลับในวันเดียวเพราะว่าคงมีภารกิจนะฮะแต่ว่าไปรับฟังรายงานมีการพูดคุยกับนี่กองทัพนะครับคือเป็นการรับฟังรายงานสถานการณ์แบบบอร์ดวอล์กนะครับจัดจุดนำเสนอข้อมูลเป็นลำดับแล้วก็เดินชมสถานการณ์กันพลโทอดุลเนี่ยไปลงพื้นที่หมู่บ้านนะครับที่หมู่4บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวซึ่งก็เป็นจุดที่หนักหนาสาหัสแล้วก็เสร็จภารกิจก็กลับกรุงเทพอีกท่านนึงเนี่ยรัฐมนตรีที่ได้รับคำสั่งจากนายกนะ
0: ค
1: ือนายกไม่ได้สั่งอาจารย์เชนคนเดียวเพราะนายกอยู่ต่างประเทศเนา
0: ะ
1: มีคุณเจเศษด้วยนะครับคุณเจเศษอ๋อนี่ฮะคุณเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3เจเศษครับลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านก็ไปกันตั้งแต่เช้าเหมือนกันแล้วก็มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมนะฮะตอนนี้ต้องทำยังไงน้ำลดต้องทำยังไงคือถ้าเกิดมีซิงเกิลคอมมานด์แบบสั่งการจุดเดียวกระจายงานกันให้รัฐมนตรีมันก็จะดีอะนะแต่ไม่รู้ว่าเขาแบ่งงานกันยังไงเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ต้องติดตามคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกมันมี2มิตินะมิติทางสังคมบรรดาคนการเมืองและทุกหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ให้ภาคประชาชนโอเคแหละการตำหนิติเตียนว่าทำไมเตรียมพร้อมรับมือแย่อย่างนี้ทำไมปล่อยให้เดือดร้อนอย่างนี้มันก็ต้องมีเป็นธรรมดานะครับแต่ในอีกมิติหนึ่งคือมิติทางการเมืองจังหวัดน่านเนี่ยที่เดิมทีเคยเป็นพื้นที่สีแดงเนาะแต่ก็โดนสีส้มเจาะเข้ามาได้แล้วตอนนี้เนี่ยอาจารย์เชนซึ่งดูแลภาคเหนือให้เพื่อไทยด้วยเหรอให้รัฐบาล
0: ให้รัฐบาล
1: เพื่อไทยเขามีแกนนำของเขาอาจารย์เชนก็นำไปเองภาพและเรตติ้งอาจารย์เชนก็ไม่ใช่ธรรมดาคุณอนุทินส่งรัฐมนตรีเจเศษไปนะครับในทางการเมืองก็เหมือนเป็นตัวแทนสีน้ำเงินก็ไปด้วยสีส้มก็ส่งคนการเมืองของเขาไปสีเขียวก็มาแล้วอย่างที่เห็นในทางการเมืองใครได้คะแนนใครเสียคะแนนกับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับภาคประชาชนครั้งนี้เราพูดคุยกันต่อกับผู้สังเกตการการเมืองนะครับนักรัฐศาสตร์ อาจารย์ธนพรศรียากูลครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเก๋ขายสวัสดีครับคุณต้นครับแหมตัดเกรดกันเลยนะ
1: ปัดเศษเหรออาจารย์หมายความว่ายังไงฮะ
3: ก็บอกว่าจริงๆก็ต้องให้แต้มพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
3: นะครับถ้าคะแนนเต็ม10นะครับแอคชั่นอาจารย์เชนก็ผมให้9อ่ะ
1: โหอาจารย์ขนาดนั้นเลยเหรออ ้
3: าวก็แกเล่นบทบาทได้เหมาะสมนะ
1: เออยังไงอาจารย์
3: ครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับตอนหาดใหญ่หรือตอนเกิดน้ำท่วมที่อื่นนะ
1: ครับ
3: คนที่ลงไประดับนโยบายเนี่ยก็ชอบไปทำตัวเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคือไปแย่งงานค่ายการประจำทำมันก็เลยทำให้ระบบสั่งการในพื้นที่เนี่ยมันสับสนโอลหม่านนะครับแต่อาจารย์เชนเนี่ยต้องบอกว่ามีความตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับ
1: ครับ
3: นะครับว่าลงไปในฐานะเป็นระดับนโยบาย

0: ได้ไปช่วยเติมในจุดที่ต้องการการเสริมนะครับในสิ่งที่จังหวัดขาดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์เพนก็ทำได้อย่างเหมาะสมนะครับเรียกได้ว่ารู้เวล่ำเวลานะครับภาพที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นความพอดี
1: ครับ
0: นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับผมให้อาจารย์เชน9เนี่ยก็ต้องให้คุณอนุทิน 9.25 นะโทษ 8.75 ก็แล้วกันนะครับ
1: 8.75 ก็เยอะอยู่ดีนะอาจารย์มาจากไหนคะแนนนี
0: ้หลายคนไม่รู้นะฮะว่าก่อนหน้านี้อาทิตย์นึงเนี่ยคุณอนุทินได้อนุมัติงบกลางให้รองนายกเนี่ยคนละ100ล้านนะครับ
1: กลับ
0: ไปจ่ายในกรณีฉุกเฉินคืออาจารย์เชนไปเนี่ยไม่ได้ไปมือเปล่าครับไปพร้อมกับตังค์อีก100ล้านครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณอนุทินเองเนี่ยนะครับก็มีการมองเห็นล่วงหน้าถอดบทเรียนทางการเมืองที่ภูมิใจไทยตอนภาคใต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ซะยับเนี่ยนะครับก็มาช่องตรงนี้นะครับแล้วผมเรียนทั้งสองท่านนะครับว่าผมเข้าใจเรื่องเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรซะ 100% หรอก
1: ครับ
0: แต่ผมจะเรียนว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยถ้ามันไม่ซ้อมกันก่อนนะครับซ้อมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนี่ยรับรองว่าภาพมันจะไม่ออกมาแบบนี้คือผมจะบอกว่าอาจารย์เชนนะครับแสดงบทบาทได้ดีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ากระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยหรือว่ารัฐบาลโดยคุณอนุทินเองเนี่ยก็เซตระบบขึ้นมานะครับที่ทำให้การทำงานของอาจารย์เชนเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ถือว่าได้แต้มสูง
1: ครับ
0: นะครับแต่คราวนี้ถ้ามองในทางการเมืองนะฮะในทางการเมืองก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่พรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่2544นะครับก็จนมาพ่ายแพ้เมื่อปี2569นี่เองนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพลพรรคสีน้ำเงินก็พูดตรงๆพื้นที่จังหวัดน่านก็ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของสีน้ำเงินในการจะเป็นพื้นที่ที่จะเพิ่มจำนวนส.ส.อยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับเราดูจากคะแนนเลือกตั้งที่รอบนี้ก็ได้นะครับพรรคสีน้ำเงินส่งคนลงก็ได้คะแนนหลักพันน่ะนะฮะขณะที่พรรคสีแดงก็ไปแพ้หลุดลุ่ยหลักหมื่นเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วเนี่ยนะครับแหมระดับอาจารย์เชนลูกชายของเจ้าแม่วังบัวบานเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอดีตส.ส.น่านเนี่ยก็สังกัดวังบัวบานกันทุกคนเนี่ยถ้างานนี้เรียกแต้มไม่ได้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็เสียหายอ่ะนะคร
1: ับ
0: เพราะนั้นก็ต้องคิดก็ต้องบอกว่าอาจารย์เชนทำได้ดีนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็เห็นกระแสตอบรับดีก็ออกมาโหนกระแสกันเลยไม่ว่าจะเป็นนายใหญ่นายน้อยก็ออกกันมาใหญ
1: ่ครับ
0: นะครับยังไงก็เตือนนายใหญ่กับนายน้อยนะครับอย่าให้มันเกินหน้าอาจารย์เชนนะครับเพราะถ้าบทบาทนายใหญ่กับนายน้อยเกินหน้าอาจารย์เชนแล้วก็มันจะไม่งามแล้วมันจะกลายเป็นว่าอาจารย์เชนก็คือโรบอทคือหุ่นยนต์ซึ่งนายใหญ่นายน้อยกดรีโมทอันนี้มันเสียลูกอาจารย์เชนเปล่า
1: ๆครับ
0: ครับ
2: แต่ว่าคุณแพทองทานเองเนี่ยเขาก็พูดในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของพรรคของพรรคเพื่อไทยนะคะอาจารย์บอกให้รัฐมนตรีเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยลงพื้นที่ในช่วงวันหยุดสุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะอาจารย์มีนัยยะอะไรมากกว่านี้มั้ยคะอาจารย
0: ์คือผมคิดว่าคนในรัฐมนตรีเนี่ยเขารู้หน้าที่อยู่แล้วนะครับคืออาจารย์เชนเนี่ยแกรู้หน้าที่อยู่แล้วว่าแกต้องทำอะไรบ้างแล้วจริงๆแล้วเนี่ยระบบหลังบ้านของพรรคเพื่อไทยก็รู้อยู่แล้วว่ารองนายกรัฐมนตรีของพรรคต้องทำอะไรเราจะสังเกตเห็นได้ว่ากระทั่งหัวหน้าพรรคเนี่ยคุณจุลพันธ์ก็ออกมาตรการเรื่องเงินกู้เงินอะไรหลังน้ำลดทันที
1: ครับ
0: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าระบบหลังบ้านของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาผ่านเรื่องนี้มานานแล้วเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไร
1: ครับ
0: ครับแต่เพียงแต่ว่าบทบาทอะไรก็ของของคนที่อยู่หลังฉากนายใหญ่กับนายน้อยเนี่ยก็อย่าให้มันเจินคนหน้าฉากนะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็มีบทเรียนมาแล้วอะฮะว่าวันนี้เนี่ยนะครับบทเรียนเรื่องของหลังฉากมันโอเวอร์หน้าฉากเนี่ยมันไม่ได้สร้างคะแนนนิยมนะครับกรณีอังเคิลเนี่ยอันนี้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไหนๆก็กลับตัวกลับลำมาจนได้แต้มเพิ่มแล้วเนี่ยก็อย่าให้มันซ้ำรอยเดิ
1: ม
0: นะครับก็เอาแบบพอดีพองามนะครับถ้ามันไปมากกว่านี้เช่นไปเปิดศูนย์มาประชุมฉุกเฉินเรียกรัฐมนตรีมารายงานไอ้นี่ต้องบอกว่าเกินเลยนะครับ
1: แล้
0: วมันทำให้รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันดูไม่ดีนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ถึงอาจารย์จะบอกว่าน่านเนี่ยไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของพรรคภูมิใจไทยในทางการเมืองนะครับแต่ว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประ

0: เรือนในทางซิสเต็มได้ดีนะฮะบทบาทของคุณเจเศรษฐ์ที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยแน่นอนครับเรื่องการสื่อสารกับสังคมเนี่ยอันนี้จะด้อยกว่าอาจารย์เชนแน่ๆ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าในทางความเข้าใจในเนื้องานว่าการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่ที่ประสบภัยอยู่เนี่ย มันต้องใช้บทบาทของซิงเกิลคอมมานด์คือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำเนี่ยก็ต้องเรียนว่าคุณเจเศรษฐ์ก็วางตัวได้อย่างเหมาะสมนะครับ
1: ครับ
0: ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผมเอ่ยดีนิดนึงนะครับหลายคนเนี่ยนะครับมองไม่เห็นนะครับว่าท้องถิ่นก็มีบทบาทที่ดีมากๆเลยนะฮะ
1: ครับ
0: จะเป็นอบจ.น่านจะเป็นเทศบาลเมืองน่านหรือแม้กระทั่งอบจ.เทศบาลตำบลเล็กๆอย่างเทศบาลตำบลกองควายเนี่ย
1: ครับ
0: คือมือไม้เหล่านี้แหละฮะถ้าไม่มีการซ้อมแผนถ้าไม่มีการจัดสถานที่พักพิงกันไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันจะไม่เป็นซิสเต็มแบบนี้นะครับไอการที่เราจะไปบริจาคเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีการสำรองแผนกันไว้ล่วงหน้าว่าเอ้ยตรงนี้คือจุดที่เป็นจุดพักพิงอะไรต่างๆเนี่ยคนบริจาค ก็สเปะสปะทั้งสองท่านสังเกตไหมฮะว่ารอบนี้เนี่ยนะครับจิตอาสาต่างๆที่เข้าไปเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับไม่ได้มีเรื่องแบบมาแชร์กันในโซเชียลแบบวุ่นวายเหมือนหาดใหญ่อะนะครับก็แสดงว่าการจัดการของจังหวัดแล้วก็กรมปภแล้วก็งานที่คุณเจเศรษฐ์เข้าใจเนี่ยค่อนข้างจะเป็นระบบเพิ่มมากขึ้นนะฮะผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างมัน 100% แต่ถ้าเปรียบเทียบกับที่แล้วมาเนี่ยที่น่านดูเป็นซิสเต็มเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือเป็นทิศทางที่ดีและประเด็นสุดท้ายอันนี้หลายคนไม่รู้ก็ขอเอามาพูดไว้ก่อนการบริหารจัดการสถานการณ์เนี่ยนะครับมันข้อมูลมันต้องมาจอยกัน
1: ครับ
0: นะครับรอบนี้หลายคนไม่ทราบนะครับงานชิ้นแรกที่ครม.ชุดคุณอนุทินทำเนี่ยก็คือการออกระเบียบสำนักนายกบังคับให้หน่วยราชการเรื่องน้ำเนี่ยเอาข้อมูลมากองกันครับแล้วไอ้ข้อมูลที่กองกันนี่แหละมันก็เลยเอาไปใช้ที่อบจ.น่านนะครับในการมาวางแผนในการพยากรณ์ต่างๆซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องหลังบ้านนะครับแต่ว่าเนื่องจากพอรู้เรื่องนี้ก็ต้องเอามาพูดก่อนนะฮะเพราะว่าช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันมีการฝึกเรื่องนี้แล้วผมเข้าได้รับเชิญให้เข้าร่วมการฝึกด้วย
1: ครับ
0: ครับก็เลยพอจะอธิบายระบบได้นะครับ
1: อาจารย์ขอนิดนึงอาจารย์ยังไม่ได้ให้คะแนนคุณเจเศรษฐ์เลยอาจารย์ให้อาจารย์เชนตั้ง9คุณอนุทิน 8.75
0: ใช่ครับคุณเจเศรษฐ์ก็8นะฮะ
1: 8ครับ
0: แต่สิ่งที่คุณเจเศรษฐ์จะต้องปรับปรุงนิดนึงในแง่ของการทำงานการเมืองนะฮะก็อาจจะต้องสื่อสารทางการเมืองให้เข้มข้นกว่านี้หน่อย
1: ครับ
0: นะครับคือเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับการเมืองเนี่ยมันก็คือการแข่งขันกันนั่นแหละนะครับแน่นอนว่าถึงแม้ว่าพื้นที่จังหวัดน่านจะไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับการเมืองใหญ่นะครับว่าเออเฮ้ยจากเดิมภาพลักษณ์ของภูมิใจไทยเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่หาดใหญ่เออตอนนี้น่ะในเชิงเปรียบเทียบนะครับก็ดูดีขึ้นอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่คุณเจเศรษฐ์ก็สามารถฉกฉวยสถานการณ์นี้ในการสร้างตรงนี้ได้แต่ก็อาจจะใช้การฉกฉวยตรงนี้น้อยไปหน่อย
1: ครับ
0: ก็เพิ่มความเข้มข้นในการสื่อสารให้เพิ่มมากขึ้นแต่ในแง่ของความเข้าใจในงานเนี่ยก็ดูดีขึ้น
1: ครับ
2: อาจารย์คะพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะกลับมาแล้วค่ะอาจารย์มองว่าในพื้นที่เนี่ยที่ยังต้องเฝ้าระวังอีกหลายพื้นที่เนี่ยนายกควรลงมาที่จะบัญชาการเองไหมคะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่คุณอนุทินทำเนี่ยคือการวางระบบแล้วก็ได้เห็นที่จังหวัดน่านแล้วว่าทำได้ค่อนข้างดีกว่าที่หาดใหญ
1: ่
0: นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอนุทินจะต้องดูเป็นอย่างแรกก็คือระบบโดยรวมซึ่งคุณอนุทินเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศนี้อยู่แล้วในฐานะมท.1ด้วยเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกเลยครับฮะไปซักซ้อมระบบบัญชาการนะครับ2เนี่ยก็ไปนั่งไล่พื้นที่ต่างๆเลยว่าอ้าวมีแผนก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุยังไงนะครับแล้วระบบงบประมาณที่อนุมัติให้รองนายกไปคนละ100ล้านเนี่ยพอถึงเวลาเบิกจ่ายมันติดขัดคอขวดตรงไหนผมคิดว่าบทบาทตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่คุณอนุทินดำเนินการได้แล้วก็ทำมาแล้วก็ปรากฏผลที่จังหวัดน่านผมคิดว่ามันยังไม่ 100% หรอกครับแต่ถ้าในเชิงเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันดูดีขึ้น
1: ครับ
0: แสดงว่าคุณอนุทินก็มาถูกทางนะครับส่วนการลงพื้นที่ก็แน่นอนอยู่แล้วครับการเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับการลงไปมีภาพสัมผัสชาวบ้านน่ะมันก็เป็นสิ่งที่

0: สังคมก็คาดหวังอยู่แล้วก็คิดว่าคุณทีมงานหลังบ้านภูมิใจไทยก็คงไม่พลาดในเรื่องแบบนี้มั้งฮะ
1: ครับ
0: คุณเจษฎายังมีการไปอะไรนะครับไปช่วยนะครับผู้ประสบภัยโอ้โหให้อุ้มขึ้นหลังเลยนะนะครับไอ้เรื่องภาพแบบนี้ก็เราเห็นมาทุกสมัยนะครับ
1: ครับอาจารย์สุดท้าย
0: ครับ
1: คือขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงทำไมวันนี้อาจารย์จ๊ะใจดีให้คะแนนสูงจังคือผมไม่ได้จะบอกว่าคนการเมืองเขาทำอะไรไม่ดีนะแต่ว่าประชาชนเขาก็วิจารณ์กันไม่ใช่น้อยว่าเอ๊ะเนี่ยผู้มีอำนาจถอดบทเรียนกันมาตั้งหลายรอบหลายปีสุดท้ายประชาชนก็เดือดร้อนเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับ
0: ผมมองในเชิงเปรียบเทียบฮะผมพูดตรงๆนะคือถ้าเหตุการณ์ที่หาดใหญ่หรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนปัตตานียะลาท่วมเนี่ย
1: ครับ
0: ไอตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเละเทะเลยนะครับเราได้เห็นซุปเปอร์ฮีโร่นะครับลงไปโอ้โหสั่งการในพื้นที่จนต้องประกาศพรก.ฉุกเฉินน่ะซึ่งอันนี้น่ะมันแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีระบบในการจัดการนะครับแต่คราวนี้พอมันมีระบบมีการซักซ้อมแผนมีใครบอกว่าใครต้องทำอะไร1 2 3 4 5เนี่ยนะครับภาพที่มันออกมาเนี่ยมันก็เลยดูดีขึ้นผมไม่ได้บอกว่านี่คือเพอร์เฟคเลิศเลย
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมให้แต้มในความพยายามตรงนี้คือเราถ้าเราไม่ออกมาพูดว่าเฮ้ยภาพที่ออกมาเห็นเนี่ยนะครับมันมาจากการฝึกซ้อมมันมาจากการถอดบทเรียนแล้วเอามาวางระบบให้มันเห็นว่ามันดีขึ้นบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่แฟร
1: ์ครับ
0: นะครับแน่นอนครับคนเดือดร้อนคนวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นเรื่องปกติแต่ผมคิดว่าเราก็ต้องไปดูหลังบ้านด้วยมีอีกอันนึงนะฮะขออนุญาตเอ่ยนามระบบของภาคเอกชนเนี่ยเอาผมเอ่ยนามอย่างจังหวัดน่านเนี่ยเขาใช้ของเบสล็อกนะครับเบสล็อกนี่ก็จะทำหน้าที่ในการประมวลข้อมูลร่วมกับอบจ.น่านนะครับแล้วก็เอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาประกอบการสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์คือผู้ว่าแล้วก็อธิบดีกรมปภ.นะครับเพราะนั้นไอ้หลังบ้านแบบนี้นะฮะที่หลายคนไม่รู
1: ้ครับ
0: แล้วจุดพักพิงต่างๆเนี่ยมันถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าการอพยพเคลื่อนย้ายแน่นอนมันมีผักบ้างแต่เราจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็ทำได้ดีกว่าเก่าและอย่าลืมว่าน่านก็ท่วมซ้ำซากมา3ปีแล้วผมไม่คิดว่ามันจะปล่อยให้มันแย่อยู่อย่างเก่านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ให้รางวัลในความพยายามตรงนี้แต่แน่นอนครับมันอาจจะไม่ดีที่สุดหรอกนะครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์ธนพรเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์จ้านะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับก็ได้เห็นภาพแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ของอาจารย์ผมอ่านที่คุณผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นเข้ามากันทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ TikTok Live นะครับหลายคนก็เห็นด้วยหลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าคนเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนจริง
2: ค่ะ
1: แล้วก็อาจารย์จ้าได้อธิบายแล้วว่าทำไมให้คะแนนสูงยังรอบนี้สูงทุกคนทุกขั้วอาจารย์ก็บอกว่าเอาไปเปรียบเทียบกับของเดิมนะครับแต่ว่าไอ้ที่ว่าประชาชนเดือดร้อนมั้ยก็เดือดร้อนก็น้ำก็ท่วมอยู่ดีนะฮะทีนี้สิ่งที่เราพูดคุยกันมาตลอดตั้งแต่เกิดเหตุก็คือเรื่องของการถอดบทเรียนเราถอดบทเรียนหลายเรื่องนะ
2: ค่ะ
1: นะหลายเรื่องแล้วก็หลายปีแล้วนะครับทีนี้น้ำท่วมเนี่ยต้องตั้งเป็นโจทย์ว่าเวลาถอดบทเรียนแล้วควรจะทำอะไรได้ดีมากน้อยขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่เรามองย้อนกลับไปก็คืออย่างน้อยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยมีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเหมาะสมควรแก่เหตุด้วยหรือเปล่าพี่ประจักษ์ครับเรื่องของการถอดบทเรียนเป็นหนามที่ทิ่มแทงฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการมาตลอดทุกปีทุกเรื่องนะฮะเด
3: ี๋
1: ยวจะมีเรื่องฝุ่นเดี๋ยวจะมีพื้นที่อื่นอีกนะครับแต่ทุกคนก็จะบอกเหมือนเดิมอะถอดกันไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลย
3: ครับที่จริงเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของการรับมือภัยธรรมชาติเนี่ยโดยหลักสากลก็จะมีขั้นตอนนะครับมีตั้งแต่เรื่องของการเตรียมการเรื่องของการประเมินตั้งแต่ต้นเรื่องของการตั้งวอร์รูมถ้าเกิดว่ารับมือไม่อยู่ก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยาอันนี้เป็นขั้นตอนที่เป็นหลักสากลยึดถือปฏิบัติแต่ในบ้านเราเนี่ยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านในครั้งนี้ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามตามมาเยอะก็คือเรื่องของการเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุภัยพิบัติเพื่อที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยครับทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติตามฤดูกาลด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่ทางรัฐบาลน่าจะถึงเวลาถอดบทเรียนซึ่งไม่มีอะไรจะถอดอีกแล้วนะครับให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยสักทีหนึ่งนะคร
1: ับ
3: สำหรับเรื่องภัยพิบัตินะครับเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดน่านในครั้งนี้ครับเอาละในเชิงบวกเนี่ยเราได้เห็นนะครับรัฐมนตรีหัดขับหน้าใหม่ป้ายแดงทั้งหลายครับก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปเทคแอคชั่นดูแล้วมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะช่วยผ่อนปลนผ่อนเบานะครับสำหรับเรื่องที่กระทบต่อประชาชน

ไล่เรียงกันตั้งแต่คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีอว.ครับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับนี่เป็นทายาทบ้านใหญ่จังหวัดอุทัยธานีในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับสองคนนี้มีข่าวว่านอนพักค้างคืนอยู่ที่จังหวัดน่านเนี่ยสองคืนซ้อนเข้าไปแล้วครับนอกจากสองคนนี้ยังมีรัฐมนตรีหน้าใหม่หัดขับป้ายแดงนะครับอย่างเช่นกรณีของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับนี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนหลังนี่จากพรรคเพื่อไทยนะครับภาพที่หลายคนได้เห็นนะครับการร่วมแรงร่วมใจการประสานการร่วมมือในการที่จะเข้าไปทำงานช่วยเหลือเยียวยาไปสั่งการรวมทั้งไปเดินลุยโคลนนะครับให้เห็นสำหรับเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านมันเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่เกิดภัยพิบัติครับก็ถือว่าเป็นภาพในเชิงบวกที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความร่วมแรงร่วมใจครับที่สะท้อนเห็นว่าคนไทยหรือแม้แต่ระดับรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนนะครับแต่ยังไงเสียเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจังหวัดน่านนั้นเป็นจังหวัดที่เกิดภัยธรรมชาติเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นประจำทุกปีครับไม่ใช่เพิ่งจะเคยเกิดขึ้นนะครับย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยครับไม่ต้องไปดูยาวนานนะครับปี2568ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับปรากฏว่าจังหวัดน่านเจอกับพายุวิภาครับพายุวิภาเนี่ยถล่มเกิดน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดภัยพิบัตินะครับน้ำท่วมหนักเป็นประวัติการของจังหวัดน่านด้วยซ้ำไปนะครับพื้นที่เนี่ยก็ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับอำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาจนกระทั่งถึงอำเภอเมืองครับสร้างความเสียหายในวงกว้างทั้งในระบบเศรษฐกิจทั้งบ้านเรือนของผู้คนและชุมชนไม่ได้แตกต่างอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับตอนนั้นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติหลายคนครับออกลงมาเตือนรัฐบาลครับเรียกร้องให้เร่งมีการถอดบทเรียนครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกนะครับปรากฏว่าปีนี้ครับเกิดขึ้นอีกแล้วครับแล้วก็เหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับตามแนวตะเข็บไทยสปป.ลาวนะครับก็คือพื้นที่บริเวณเทือกเขาดอยภูคาครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลายเป็นน้ำที่สะสมลงมากระจายลงไปบริเวณรอบๆอำเภอปัวแล้วสุดท้ายอำเภอปัวก็กลายเป็นพื้นที่แรกครับที่รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากนั้นก็เริ่มที่จะมีมวลน้ำไหลลงมาด้านล่างครับเข้าสู่อำเภอท่าวังผาแล้วก็ไปที่ตัวเมืองจังหวัดน่านส่งผลกระทบทั้งอาคารบ้านเรือนทั้งสิ่งก่อสร้างเทือกสวนไร่นาเนี่ยราบเรียบเลยนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือถนนหลายสายก็ตัดขาดครับมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่เรารับรู้รับทราบกันมันนำไปสู่ประเด็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะครับทั้งในเรื่องประเด็นปัญหามุมมองเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลากหลายมากนะครับทั้งบนหน้าสื่อแล้วก็โลกโซเชียลซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการขาดการเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือที่เป็นรูปธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักครับกรมอุตุออกโรงเตือนมาก่อนหน้านั้นนอกจากนี้ครับอย่างที่บอกนี่มันเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นฤดูกาลครับมันเกิดขึ้นเป็นประจำครับสิ่งที่นำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบการเตือนภัยล่วงหน้าครับเรื่องของการตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือว่าวอร์รูมครับที่มีทุกอย่างพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือรวมไปจนกระทั่งถึงเป็นศูนย์ที่สามารถที่จะรับแจ้งเหตุจากผู้ที่ประสบภัยรวมไปจนกระทั่งถึงมีหน่วยที่พร้อมที่ออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีทันใดนะครับอันนี้เป็นประเด็นคำถามสำคัญนะครับไม่มีปรากฏให้เห็นว่ามันมีการเตรียมพร้อมในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นครับไม่ต้องไปดูอื่นไกลครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่มาหรือต้นเหตุต้นทางเนี่ยครับยังมองต่างมุมกันเลยนะครับบางคนบอกว่านี่มันเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าเพราะป่าหายไป

0: ดินมันอุ้มน้ำไม่ได้ครับแต่ก็มีบางคนบอกว่านี่มันเป็นปรากฏการณ์เป็นภัยธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นตามสภาวะความผันผวนของโลกครับนั่นก็คือเรนบอมครับก็คือเป็นระเบิดฝนครับเป็นปรากฏการณ์ฝนตกหนักในเฉพาะบางจุดอย่างต่อเนื่องติดต่อกันยาวนานครับคนที่พูดประเด็นนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีประสบการณ์นะครับคนหนึ่งที่ออกโรงมายืนยันว่าต้นทางเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์เรนบอมครับก็คือคุณเล่าพังบัณฑิตเทิดสกุลคนนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะครับเขาเป็นผู้ประสานงานศูนย์กฎหมายสิทธิชุมชนอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่สำคัญก็คือเขาเป็นนักเคลื่อนไหวครับด้านชาติพันธุ์มายาวนานมากครับอยู่ในพื้นที่ป่ามาโดยตลอดครับเจ้าตัวเนี่ยมีการยกตัวอย่างด้วยนะครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยปรากฏการณ์เรนบอมเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับไม่ว่าจะเป็นที่แม่สายจังหวัดเชียงรายในปี2567หรือกรณีที่หาดใหญ่ครับและพื้นที่ใกล้เคียงในปี2068แล้วก็ปรากฏว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่ทั้ง2จุดนะครับในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ในมุมของคนที่ทำงานด้านชาติพันธุ์เกาะติดอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดครับเขาบอกว่าป่าในจังหวัดด้านนั้นยังมีอยู่เยอะแต่ในมุมของคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐครับนี่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชครับกับออกมาโต้แย้งครับบอกว่าไม่ใช่เกิดจากปรากฏการณ์เรนบอมนะครับแต่เป็นผลจากความเกิดร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคเหนือของประเทศไทยเกิดแนวประทะกันเกิดขึ้นครับมีฝนตกหนักสะสมนะครับในบริเวณดอยภูคาครับปริมาณฝนตกนี่มากถึง238มิลลิเมตรครับคือมุมมองนี่ต่างกันถึงต้นทางนะครับซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการรับมือในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับแต่เอาละอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันครับมีความเชื่อต่างกันแต่ถ้าพูดถึงแผนในการรับมือมันต้องมีครับยังไงก็ต้องมีครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอย่างที่บอกเอาไว้กรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยได้มีการออกโรงเตือนมาก่อนหน้านี้นะครับออกโรงเตือนว่าจะเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศครับระหว่าง18ถึง21สิงหาคม2569ครับแต่อย่างที่รับรู้รับทราบกันมันเป็นการเตือนในภาพกว้างเหมือนกับคำพยากรณ์ของกรมอุตุที่ออกมาเป็นรายวันครับไม่ได้ย้ำไม่ได้น้ำหนักอะไรเป็นพิเศษครับเราก็เลยไม่ได้เห็นการเตรียมการในการรับมือที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมตั้งแต่ต้นครับจนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักครับน้ำป่าทะลักจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามธรรมชาติของน้ำนั่นนะครับจากอำเภอปัวมุ่งลงมาสู่ด้านล่างครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยโทรศัพท์สั่งการให้คุณยศชนันขึ้นไปบัญชาการอยู่ในพื้นที่ครับกว่าที่คุณยศชนันจะเดินทางไปถึงที่จังหวัดน่านครับก็ในช่วงบ่ายแก่ๆของวันที่19สิงหาคมแล้วนะครับนะฮะขณะที่ทางปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกว่าจะมีการส่งข้อความสั้นเตือนภัยหรือว่าช็อตเมสเซจครับผ่านทางระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ซึ่งมีการทดสอบกันหลายรอบครับในช่วงที่ผ่านมามันก็ช้าเกินการไปแล้วครับเพราะว่ามีการส่งช็อตเมสเซจเตือนเนี่ยในช่วงค่ำวันที่19สิงหาคมครับนั่นเท่ากับว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงคนที่อยู่ด้านล่างจากอำเภอปัวลงมาครับโดยเฉพาะยิ่งที่อำเภอเมืองมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมประมาณ 6-7 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับมันจึงเกิดปมคำถามเกิดขึ้นนะครับความล่าช้าที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของการเตือนภัยการส่งข้อความเตือนภัยเรื่องของการตั้งวอร์รูมในการที่จะรับมือเนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญมีการตั้งเป็นประเด็นครับถามที่กันว่าใครหรือหน่วยงานไหนจะต้องรับผิดชอบหรือไม่เอาล่ะคุณยศชนันที่นายกรัฐมนตรีประสานสั่งการให้ลงไปทำหน้าที่นะครับไปเป็นผบ.เหตุการณ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับดูแลพื้นที่ในภาคเหนือจากการจัดสรรแบ่งหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะครับที่แบ่งให้กับรองนายกรัฐมนตรีแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือคุณยศชนันนั้นไม่ได้ดูแลควบคุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดสรรเรื่องน้ำซึ่งมีอยู่เป็น10หน่วยงานนะครับเอาล่ะในส่วนของคุณยศชนันอาจจะมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจร ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับเป็นคนที่ดูแลกรมชลประทานโดยตรงครับแต่ก็มีเพียงแค่กรมชลประทานนะครับที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคุณสุริยะคุณยศชนันสามารถที่จะสั่งการได้แต่กว่าที่คุณสุริยะจะเดินทางขึ้นไปที่จังหวัดน่านแล้วก็มีปรากฏภาพไปลุยโคลนปรากฏเป็นภาพข่าวเนี่ยนะครับกว่าจะไปถึงก็เป็นช่วงเย็นๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่าได้มีการโทรศัพท์สั่งการไปทางกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำครับขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจนะครับรัฐมนตรีที่ดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยครับจากการแบ่งอำนาจหน้าที่ของคุณอนุทินอีกเช่นกันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคนที่ดูแลก็คือคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับนี่เป็นทายาทบ้านใหญ่นะครับจังหวัดอุทัยธานีถึงแม้ว่าจะร่วมคณะอยู่ในพื้นที่ด้วยแต่ก็ตัวคุณเจเศรษฐเองเนี่ยก็มีการเทคแอคชั่นนะครับในการที่จะแสดงบทบาทเข้าไปช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแม้แต่การขึ้นบนหอนะครับเพื่อที่จะดูปริมาณน้ำจากมุมสูงนะครับพูดถึงปภ.ครับยังมีหน่วยงานสำคัญที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและต้องบอกว่านี่เป็นหน่วยงานสำคัญมากและมีบทบาทอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวข้องกับภัยพิบัตินั่นก็คือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีหน้าที่หลักในการเฝ้าระวังติดตามคอยเตือนเรื่องภัยธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงผ่านช่องทางต่างๆครับรวมทั้งเซลล์บอร์ดแคสต์ครับอย่างที่บอกเนี่ยมีการทดสอบกันมาหลายครั้งนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยครับมีงบประมาณนะครับมีงบประมาณเฉพาะเรื่องของการเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยสูงมากนะครับปี2568ครับมีงบประมาณ269ล้านนะครับประมาณนั้นนะครับจากงบประมาณของปภ.ในปี2568เนี่ยประมาณ 7,000 กว่าล้านครับนี่งบประมาณนี่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เรื่องของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับถัดมาอีกหนึ่งหน่วยงานซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกันครับสำหรับเรื่องของการรับมือการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะครับคือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ครับสทนช.มีหน้าที่สำหรับการบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งระบบทั้งในภาวะปกติและภาวะที่เป็นช่วงวิกฤตครับเราจะได้เห็นบทบาทของสทนช.เนี่ยในช่วงจังหวะเวลาหลายครั้งรวมทั้งกรณีที่มีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สำคัญเกิดขึ้นแม้แต่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับคงจะจำก็ได้ครับน้ำท่วมที่จังหวัดเพชรบุรี3ปีต่อเนื่องกัน596061ครับเราก็ได้เห็นบทบาทและได้ยินชื่อของสทนช.นะครับแต่ว่าโดยโครงสร้างในรัฐบาลชุดนี้ครับสทนช.ไปขึ้นกับใครสทนช.ไปขึ้นตรงกับรองนายกคุณทรงศักดิ์ทองศรีครับนี่จากการจัดสรรแบ่งภาระอำนาจหน้าที่โดยคุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีครับไปอยู่ภายใต้การดูแลของคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับนี่เพียงแค่หน่วยงานสำคัญครับที่หยิบยกขึ้นมายังไม่นับอีกหลายหน่วยงานครับยังไม่นับจังหวัดยังไม่นับท้องถิ่นยังมีอีกหลายหน่วยงานครับที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเรื่องของการจัดสรรเรื่องน้ำครับเราจะเห็นได้ชัดว่ามันกระจัดกระจายอย่างชัดเจนครับมันขัดแย้งกับสุภาษิตไทยโบราณที่มีคำเตือนนะครับบอกว่ามากคนก็มากกว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การรับมือภัยธรรมชาติของไทยเนี่ยซึ่งความจริงเป็นเรื่องเร่งด่วนครับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นความตายต่อความสูญเสียเรื่องทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไปครับมันต้องตัดสินแบบปัจจุบันทันด่วนครับหรือเอาสถานการณ์หน้างานเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจครับไม่ใช่รอให้มีการพร้อมหน้าพร้อมตามีการประชุมหารือแล้วค่อยลงมติเหมือนกับการประชุมคณะกรรมการชุดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่การรับมือภัยธรรมชาติของไทยเนี่ยมันจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้และสามารถที่จะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่ที่จังหวัดน่านครับตอนนี้ที่จังหวัดน่านเนี่ยหลายพื้นที่น้ำเริ่มที่จะแห้งแล้วอาจจะยังมีท่วมขังอยู่นะครับยังส่งผลกระทบอยู่แต่ว่าพูดถึงเรื่องของการถอดบทเรียนมันยังถอดไม่จบสักทีครับไม่รู้มันจะใช้เวลาอีกยาวนานแค่ไหนนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยเราปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วไปตามแก้ไขเยียวยาไปบรรเทากันทีหลังครับซึ่งมันไม่ใช่หลักการที่ควรที่จะเป็นนะครับ
1: ครับเดี๋ยวมีภาคใต้ให้รัฐบาลต้องพิสูจน์ฝีมือไม่อยากใช้คำว่าพิสูจน์ฝีมือเลยเพราะว่าเวลาเกิด

0: ความเดือดร้อนนี่ประชาชนเดือดร้อนจริงนะฮะ
1: ก่อนที่ไปถึงภาคใต้ผมว่าเดี๋ยวรอดูอีสานกับภาคกลางด้วยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับติดตามสถานการณ์กันนะ
2: ใช่เมื่อวานนี้คุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยก็ประชุมร่วมกับสทนช.เหมือนกันก็บอกว่าให้สทนช.นี่แหละค่ะเป็นเจ้าภาพหลักในการไปถอดบทเรียน
0: ดูในเรื่องของ
2: ดูในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งด้วยเมื่อวานนี้
0: แหมแต่อันนี้ถ้าพูดกันตรงๆเรื่องของการถอดบทเรียนเนี่ยคือจริงๆคือผมเข้าใจคุณผู้ชมนะเวลาได้ยินคำว่าถอดบทเรียนมันแบบมันจี๊ดในใจถอดกันจนเปลือยแล้วแต่ว่าเวลาเกิดเหตุมันก็ต้องถอดบทเรียนทีนี้ปัญหาของการถอดบทเรียนก็คือถอดมาแล้วเนี่ยไอ้ถอดบทเรียนเนี่ยบทเรียนหรือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้ถูกนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับมือสถานการณ์ในครั้งต่อไปจริงหรือเปล่าเมื่อสักครู่ในมุมมองของอาจารย์จ๊ะธนพรศรียากูลเนี่ยอาจารย์เขามองว่ามันดีขึ้นนะถ้าเทียบกับตอนหาดใหญ่แต่คือผมก็มองในอีกมุมนึงหรือคุณผู้ชมหลายคนก็มองในอีกมุมนึงว่าแต่ว่าความเดือดร้อนและความเสียหายในตัวทรัพย์สินโดยภาพรวมมันก็ยังเยอะอยู่ดีมันสามารถดีขึ้นได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเมื่อสักครู่อาจารย์จ๊ะพูดถึงคุณจุลพันธ์ด้วยที่ว่าไปออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนหลังจากนี้เรื่องของสินเชื่ออะไรต่างๆตอนนี้หลายธนาคารนะครับทั้งธนาคารของรัฐแล้วก็ธนาคารพาณิชย์เลยที่ออกมาตรการต่างๆออกมานะครับคุณผู้ชมติดตามกันได้สำหรับคนที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือตรงนี้นะฮะไปดูอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับตอนนี้พีคมากหลายคนติดตามบางกลุ่มบางองค์กรที่เป็นองค์กรภาคประชาชนนะครับติดตามว่าโอ้มีใครโกงใครอะไรยังไงแล้วทางภาครัฐเองที่เขารับผิดชอบมาตั้งแต่ต้นปปช.ครับปปช.นี่คือตัวทีเด็ดเลยเพราะว่าคนที่เข้าไปบุกจับในห้องแถวที่เขานั่งแก้คะแนนกันแล้วก็นั่งกันหน้าเจื่อนตอนนั้นตอนแรกเนี่ยก็ปปช.นี่แหละครับปปช.เนี่ยล่าสุดเขาขยายผลคดีโกงสอบท้องถิ่นแล้วก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนพันล้านน่ะคุณเป็นพันล้านบาทนะฮะอันนี้โยงย้อนหลังไปตั้งแต่ปี64เลยนะครับเปิดเผยโดยนี่ครับท่านนี้เลขาธิการปปช.นะฮะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรครับ
2: คุณสุรพงษ์เนี่ยพูดถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบคดีทุจริตเนี่ยแหละค่ะบอกว่าขณะนี้คณะไต่สวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นการทุจริตโดยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้พบเงินหมุนเวียนเนี่ยกว่า 1,000 ล้านบาทแล้วก็พบความเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อปี2564ด้วยนะคะแล้วก็จากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยคณะกรรมการปปช.เนี่ยก็มีมติให้เรียกสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเดิมเนี่ยกลับมาไต่สวนร่วมกันเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากพบว่าเป็นการกระทําของบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันโดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดรวมถึงจะเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือข้าราชการที่เป็นระดับสูงหรือไม่เนี่ยยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดนะคะเนื่องจากอยู่ในสำนวนแต่ว่าคณะทำงานเนี่ยมีข้อมูลที่จะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วด้วยนะคะส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยจะมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เนี่ยเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วก็ยืนยันค่ะว่าที่ผ่านมาปปช.ไม่เคยถูกฝ่ายการเมืองกดดันในการทำงานหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดบุคคลนั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบโดยไม่มีการตัดตอนและการดำเนินคดีเนี่ยจะเป็นความผิดทางอาญาหรือแพ่งก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานด้วยนะคะคือคุณสุรพงษ์เองก็ยืนยันว่าปปช.เนี่ยเป็นองค์กรอิสระแล้วก็เป็นเสาหลักของประเทศนะคะการเอาผิดบุคคลใดจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปปช.ชี้มูลและอัยการสั่งฟ้องเนี่ยศาลมีคำพิพากษาลงโทษในคดีต่างๆสูงถึง98%
0: โอ้98%เลยนะ
2: ใช่ค่ะส่วนที่มีข้อกังวลว่าหากคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วจะเกิดความล่าช้าคุณสุรพงษ์เนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปปช.ได้สแกนแล้วก็ตรวจสอบทุกคดีแล้วก็สามารถควบคุมกรอบระยะเวลาในการทำงานได้โดยกรณีทุจริตข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยแม้จะมีเอกสารเนี่ย800,000 แผ่นแต่ก็ยืนยันว่าจะต้องมีความชัดเจนภายในกรอบเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนบอกว่ามิถุนายน2569คณะไต่สวนก็จะนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการตรวจสอบให้มากขึ้นด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชม 800,000 แผ่นกรอบเวลา6เดือนไม่ได้หมายถึง6เดือนรู้ผลน
2: ะ
0: ว่าใครผิดใครถูกแต่6เดือนเนี่ยคือตรวจสอบเอกสาร
2: ค
0: ือไม่ได้บอกว่าปปช.ล่าช้าแต่เข้าใจความต้องการของภาคประชาชนที่อยากรู้ผลลัพธ์นะครับบางทีกระบวนการของภาครัฐไม่สามารถที่จะเร็วมากขนาดนั้นได้เพราะว่ามันต้องอาศัยความรอบคอบแล้วก็การตรวจสอบที่ชัดเจนคุณผู้ชมใน YouTube ไลฟ์คุณรัฐมนโทขาประจำบอกว่าอยากรู้เหลือเกินโกงสอบระดับเป็นพันคนเนี่ยจ่ายคนละ 300,000 ได้ยินว่าขั้นต่ำด้วยนะเงินไปกองอยู่กับใครคุณ

0: ชมเงินก้อนใหญ่มากพันล้านที่ปปช.ตรวจสอบเป็นก้อนที่เราคาดการณ์กันตั้งแต่แรกว่ามันเป็นไปได้จริงนะครับแล้วปปช.ก็พบเส้นเงินในส่วนนี้จริงๆถามว่ามันไปอยู่ที่ใครเนี่ยเท่าที่ทางทีมข่าวสืบสวนสอบสวนของไทย PBS ได้ตรวจสอบและผมได้พูดคุยกับบรรณาธิการข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันไม่ได้ไปกระจุกอยู่ที่คนคนเดียว
1: ค่ะ
0: คือไอ้เวลาเราหายอดพีระมิดเนี่ยมันเหมือนจะมีแค่คนเดียวแต่ว่าในคดีนี้เนี่ยยอดพีระมิดอาจจะไม่ใช่แคบคือมันเป็นกลุ่มเล็กแต่ไม่ได้หมายถึงเป็นรายเดียวนะครับอันนี้คือความยากของการตรวจสอบในเรื่องนี้แต่ว่าก็ถือว่ารวมกันมามากกว่าเดิมฮะคือหมายถึงว่ารวมกลุ่มกันมาใกล้กว่าเดิมเพราะว่าถ้าเราเทียบกับก่อนหน้าปีสมัยลุงตู่ก่อนที่เขาจะรวบเอาการสอบท้องถิ่นมาไว้กับส่วนกลางเนี่ยตอนนั้นมันกระจายไปแต่ละภูมิภาคอันนั้นเบี้ยหัวแตกของจริงแล้วก็โกงกันในหลายๆส่วนเขาพบการโกงกันในหลายๆส่วนเขาถึงดึงเข้ามาให้ส่วนกลางเป็นผู้จัดสอบปรากฏว่าก็โดนโกงอยู่ดีแล้วเงินก็เป็นกลายเป็นว่ารวมกันเป็นก้อนใหญ่โตมโหฬารมากขึ้นนะครับอันนี้ติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอีกด้านนึงฮะเมื่อกี้เราคุยกันถึงปปช.องค์กรอิสระคราวนี้กรรมาธิการปราบโกงครับกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนเขากลับเผยว่าพบเส้นทางการเงินที่ทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่แค่พันล้านแต่มากกว่า 9,000 ล้านบาท
1: ใช่ค่ะ
0: หลายเท่านะ
1: แล้วก็บอกว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ
0: อันนี้สำคัญเลยเพราะหลายคนตั้งคำถามว่าถ้าไม่มีผู้มากบารมีทางการเมืองเข้ามาอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอที่จะทำได้ขนาดนี้นะฮะ
1: ค่ะนายอาจพลสันไตรภพสสจังหวัดศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยนี่แหละค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเมื่อวานนี้แถลงผลการประชุมหลังเชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นี่แหละค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐปปท.แล้วก็เลขานุการคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสอบสท.นี่แหละค่ะปี68เข้าชี้แจงถึงความคืบหน้าปรากฏว่าพบความบกพร่องและก็ทุจริตเชิงระบบในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการสอบระหว่างการสอบแล้วก็หลังการสอบโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยได้นำเสนอข้อเสนอแนะเนี่ย6ข้อต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ป้องกันการทุจริตสท.ก็คือข้อ1การดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินคดีทั้งทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งแล้วก็ทางปกครองกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดข้อ2นะคะให้ปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นโดยสท.เนี่ยพิจารณาทบทวนบทบาทในอนาคตหรือพิจารณายุบหน่วยงานนี้เพราะว่าพบความผิดพลาดร้ายแรงในกระบวนการจัดสอบทั้ง32ขั้นตอนจนสูญเสียความน่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิง
0: ครับ
1: 3เนี่ยให้ขึ้นบัญชีดำผู้ทุจริตตลอดชีวิตนะคะให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากอพ.เนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานหลักจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อขึ้นบัญชีดำคนทุจริตไม่ให้สามารถเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดๆได้อีก
0: เหมือนตัดสิทธิ์การเมืองนะอันนี้ตัดสิทธิ์ทางราชการ
1: ตลอดชีวิตเลยนะคะ
0: ตลอดชีวิตนะครับ
1: ข้อ4นี่คือขยายผลสืบสวนถึงเส้นทางการเงินให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบอำนาจแก่ปปท.สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยร่วมกันบูรณาการขยายผลเครือข่ายผู้กระทำความผิดที่ปัจจุบันนี้พบรูปแบบการทุจริตเนี่ยเป็นกลุ่มเครือข่ายที่มีผู้สมัครกว่า100กลุ่มที่มีการรับจ้างสมัครแล้วก็จ่ายเงินแทนกันโดยปปง.เนี่ยตรวจพบเส้นทางการเงินหลักแสนถึงหลักล้านที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนกว่า40ถึง60กลุ่มค่ะ
0: โอ้โหมีเรื่องการกำหนด TOR ด้วยครับมาตรฐานกลางสำหรับจัดสอบนะครับคือเขาเสนอให้กรมบัญชีกลางจัดทำขอบเขตของงานตามมาตรฐานนะครับให้มันเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่หน่วยงานรัฐปัดความรับผิดชอบให้เอกชนไปทำแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบอะไรแบบนี้6ครับอุดช่องโหว่กฎหมายให้กพ.สตง.กระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการกฤษฎีการร่วมกันยกร่างกฎหมายกำหนดคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามบทลงโทษสำหรับคนที่โกงเลยนะครับแล้วทางที่ประชุมยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมความเชื่อมโยงของเครือข่ายทุจริตที่พบคนทำผิดในรอบปี2568เกี่ยวโยงกับการโกงสอบท้องถิ่นเมื่อปี2564ซึ่งเขากล่าวอ้างพาดพิงถึงมหาวิทยาลัยบุรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดสอบด้วยนะครับทางขบวนการนี้เกี่ยวข้องกับอดีตนายกเทศมนตรีตำบลหนึ่งนะฮะปลัดเทศบาลอีกก็คือส่วนท้องถิ่นทั้งนั้นเลยแล้ว ็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการกศ

0: อถอด้วยคุณอาจพลเนี่ยเขาบอกว่าการทำงานของปปชได้ชี้แจงว่าปัจจุบันมีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า500รายพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการทุจริตสูงถึง 9,000 ล้านบาท 9,000 ล้านบาทนะคุณผู้ชมที่สำคัญที่เราสนใจกันมากก็คือเขามีการกล่าวถึงว่านักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาบรรดาคนการเมืองกลุ่มการเมืองพยายามจะกันตนออกห่างเคสเหล่านี้แล้วหลายๆครั้งนี่เหมือนมันจะสุดที่ฝ่ายราชการท่ามกลางข้อสังเกตคำถามจากภาคประชาชนว่าไม่มีผู้มากบารมีทางการเมืองอยู่เบื้องหลังจริงๆเหรอปรากฏว่ากรรมธิการปราบโกงเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลมาว่ามีนักการเมืองเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: เขาบอกว่ารูปแบบการทุจริตเนี่ยมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าแล้วก็เรียกเก็บเพิ่มเมื่อได้รับการบรรจุคาดว่าจะดำเนินการไต่สวนเนี่ยแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะคะปปช.เองเนี่ยยังได้ตั้งคดีพิเศษเพื่อสอบสวนย้อนหลังถึงการทุจริตสอบเลื่อนระดับผู้บริหารท้องถิ่นปี 64 ถึง 65 ด้วยนะคะหลังจากที่มีการขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกรณีแก้ไขคะแนนที่จังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ี11คนเชื่อมโยงกันเนี่ยเป็นขบวนการเดียวกัน
0: ทีนี้มีการถามปปช.บอกว่าทางปปช.ได้ชี้แจงหรือเปล่าว่ามีการเชิญบุคคลที่มีชื่อปรากฏในข่าวไปให้ข้อมูลไปสอบอะไรทำนองนี้มีการพาดพิงถึงรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินนะครับรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณทองเจือชาติกิจเจริญคุณอาจพลบอกว่าประเด็นนี้กรรมาธิการไม่ได้ถาม
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวรอตามเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกมันไม่จบง่ายไม่ใช่ไม่จบง่ายขอไปไม่จบเร็วไม่จบเร็วอย่างที่ภาคประชาชนอาจจะคาดหวังกันไว้เพราะว่ามันมีกระบวนการอะไรต่างๆแต่คุณผู้ชมที่คือจะบอกว่าตอนนี้แม้แต่ภาคประชาชนเองก็ตั้งเป็นกลุ่มของการตรวจสอบคนโกงสอบเหมือนกันมีถึงขั้นที่ว่าไปขุดเอาข้อมูลคนที่ปรากฏชื่อว่าถูกกล่าวหาว่าโกงสอบอ่ะที่มีการเปลี่ยนคะแนนที่มีการแก้คะแนนมาแฉกันในสื่อสังคมออนไลน์ขออนุญาตใช้คำว่าแฉเลยเพราะว่าเว็บไซต์ที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยจิ้มไปตรงไหนเจอตรงนั้นจังหวัดไหนมีใครโกงหรือไม่อย่างไรนะครับนี่เป็นอาจจะบอกเป็นมาตรการทางสังคมแต่ก็เป็นการแฉที่ค่อนข้างรุนแรงมีคนติดตามเยอะตามต่อในทุกมิติครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นนะครับ10 โมงเช้าครับวันนี้มุมการเมืองลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์ปลายสัปดาห์อยู่กับน้องพรีนพิชญาพรโพสง่าและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีรานิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางค่ะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยนะคะคุณสสิธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช้าวันศุกร์แล้ววันศุกร์สัปดาห์ก่อนที่เราจะเข้าเมนูอร่อยๆของจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้เราขอมาพูดถึงเรื่องของการจากไปนะครับของคุณเรย์ แมคโดนัลด์ที่จากไปในวัย49ปีก็ทราบถึงสาเหตุแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดแล้วก็ระบบหลอดเลือดหัวใจ
0: ใช่ค่ะ
1: หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองวันนี้เห็นว่ามีข้อมูลมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สังเกตตัวเองถ้ามีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยปละละเลยนะครับให้ไปพบหมอเลย
0: ค่ะคือคุณเรย์เนี่ยเขาเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นด้วยกันซึ่งปกติหัวใจของเราเนี่ยมีเส้นเลือด4เส้นนะคะ3เส้นไปแล้วเนี่ยก็ทำให้เรื่องของเลือดที่มันไหลเวียนเนี่ยค่ะก็เกิดอุปสรรคนะคะทำให้ภาวะหัวใจล้มเหลวในที่สุดนั่นเองก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่อยากชวนผู้ชมมาสังเกตอาการของตัวเองว่าใครที่มีอาการเหล่านี
1: ้
0: อย่างเช่นเรื่องของการเหนื่อยง่ายรู้สึกเวียนหัววิงเวียนเวลาทำอะไรมากๆแล้วแน่นหน้าอกคุณผู้ชมคะบางทีอาจจะรู้สึกว่าหายใจไม่คล่องเลยหายใจออกซิเจนไม่เต็มปอดนะคะหากว่ามีอาการเหล่านี้อาจจะต้องลองสังเกตอาการตัวเองแล้วก็ดูว่าประวัติของเราเนี่ยได้มีการไปตรวจเช็คเรื่องของสภาวะหัวใจบ้างหรือเปล่าพิงเคยมีครั้งนึงนะพี่ต๊อปคือไปตรวจประจำปีแล้วคุณหมอเนี่ยเขามาฟังเสียงที่หัวใจแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเสียงหัวใจมันแปลก
1: ๆ
0: เขาบอกว่ามันมีเสียงอะไรสักอย่างเนี่ยก็เลยต้องไปหาแผนกหัวใจโดยเฉพาะทีนี้กระบวนการคือเขาจะมีลู
1: ่ให้
0: เราเดินให้เราวิ่งออกแรงนิดนึงแล้วก็จะตรวจคลื่นหัวใจไปเลยจะได้รู้ว่าหัวใจเนี่ยเต้นปกติไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็โชคดีไปแต่ก็ทำให้ได้รู้ว่ากระบวนการการตรวจหัวใจเนี่ยเป็นยังไง
1: ไม่ได้น่ากลัวนะไม่ได้น่ากลัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสามารถป้องกันได้ก่อนคุณผู้ชมครับง่ายๆเลยหลักทุกอย่างอะไรที่มากเกินไปจัดเกินไปไปกระตุ้นหลอดเลือดหรือหัวใจเสมอหนึ่งครับกินอาหารรสจัดนะครับอาจจะต้องลองหมั่นลดอาหารที่มีรสจัดรสเค็มลงดูใครที่สูบบุหรี่นะครับก็อาจจะลดลงนะครับเพราะว่าบุหรี่นั้นเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจนั้นเนี่ยเสื่อม
0: ใช่ที่สำคัญเลยอาหารที่มีไขมันน้ำตาลเยอะๆบางทีเราชอบกินขนมนมเนยอะไรเงี้ยคุณผู้ชมคะกินได้แต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปไขมันเนี่ยถ้ามันไปอยู่ในเส้นเลือดมันไปก่อกับตัวเส้นเลือดที่อยู่ใกล้หัวใจอันนี้อันตรายถ้าเกิดปริแตกขึ้นมาลิ่มเลือดก็จะเขาเรียกพยายามโปรเทคตัวเองอะแต่พอมันเกิดขึ้นมากเกินไปก็ไปอุดตันอีกอันนี้อันตรายนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวชวนติดตามรายการคนสู้โรคด้วยวันจันทร์นะคะวันจันทร์หน้าก็จะมีรายละเอียดในเรื่องนี้มาพูดคุยกันค่ะบ่าย 3:05 นาทีเมื่อกี้บอกเรื่องอาหารสำคัญเนาะมีผลต่อสุขภาพดังนั้นเนี่ยกินอาหารแคลอรี่ต่ำไขมันน้อยน่าจะดีไหมพี่ต๊อ
1: กน่าจะดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีนะครับ 1-2 ครั้งต่อปีโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ต้องตรวจร่างกายแล้วมอนิเตอร์ตัวเองอยู่เสมอนะครับวันนี้มาต่อกันเลยครับกับช่วงของจานเด็ดวันใหม่ครับอ่ะไหนๆก็ไหน
0: ๆ
1: อดอาหารเลยก็ไม่ดีถ้ากลัวว่าโรคภัยไข้เจ็บจะมาเยอะเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ควรทำคือรับประทานอาหารให้เป็นเวลาเช้าๆแบบนี้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจ๋าโจ๊กซะชามดีไหมจ๊ะโจ๊กทั่วไปเราก็จะเห็นแบบโจ๊กหมูสับใช่ไหมเครื่องในไส้ตับมา
0: อันนั้นเบสิกอยู่แล้วไงโจ๊กไข่
1: ถูกต้องแต่วันนี้คุณผู้ชมครับจะพาไปกินโจ๊กที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อยู่ไม่ไกลไม่ไกลถ้าอยู่ในเมืองแห่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คืออยู่แถวแบบทางฝั่งไปแบบไปเที่ยวแถวเยาวราชเลยก็แวะตรงนี้ได
0: ้เอาแถวนั้นย่านเมืองเก่าอาหารรสเด็ดอยู่แล้วและที่สำคัญเขาบอกว่าโจ๊กที่เนี่ยเป็นรสฝีมือคุณแม่แบบมัมมี่เชสนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูก

เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้จานเด็ดวันใหม่ของเราครับอยู่ที่แถวบริเวณปากคลองตลาดถ้ามาปากคลองตลาดหลายคนก็จะซื้อดอกไม้หรือว่ามาเที่ยวนะครับย่านเมืองเก่าแถวนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาหลายๆคน

0: เนี่ยถ้าเกิดจะพูดถึงอาหารการกินก็จะมีอะไรก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือว่าเมนูแบบหากินง่ายๆทั่วไปแต่เป็นสไตล์แบบดั้งเดิมนั่นเดิมก็จะมาแถวนี้แต่วันนี้ครับจะพามากินโจ๊กคุณผู้ชมตอนนี้เอาจริงๆเวลาที่มาถ่ายทำกันเนี่ยประมาณบ่ายสองมากินโจ๊กบ่ายสองเอ๊ะถ้าเกิดกินโจ๊กทำไมมันไม่กินตอนเช้ามากินตอนนี้มันได้เหรอแต่ที่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีแค่โจ๊กนะครับและโจ๊กที่นี่กินได้ตลอดทั้งวันจะเป็นอะไรหน้าตาเป็นแบบไหนตามมาเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้หน้าตาของโจ๊กร้านนี้จะเป็นยังไงและกินได้ทั้งวันจริงหรือเปล่านะครับมาดูไปพร้อมกันเลยครับว่าโจ๊กนั้นจะหน้าตาแบบไหนแล้วมันต่างจากที่อื่นยังไงมาเลยครับพี่เป้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาพอดีเลยโอ้โหโจ๊กนี่ได้ไว
1: แล้วค่ะ
0: เป็นเมนูไหนครับนี่
1: อันนี้เป็นโจ๊กเนื้อทอดนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำเต้าหู้เยลลี่บราวน์ชูการ์ค่ะ
0: น้ำเต้าหู้เยลลี่บราวน์ชูการ์ไอ้บราวน์ชูการ์นี่ที่มันชอบอยู่ในชาไต้หวันชานมไข่มุกใช่ไหมฮะแต่นี่มาใส่ในน้ำเต้าหู
1: ้ใช่
0: เดี๋ยวต้องลองอ่ะทีนี้ก่อนที่จะกินครับก็ต้องรู้ที่มานิดนึงนะคะเดี๋ยวกินเลยเดี๋ยวทางเจ้าของร้านคิดว่าไม่คุยอะไรกันหน่อยเลยถามที่มาของร้านก่อนร้านชื่อร้านโจ๊ก
1: โจ๊กตรงนำค่ะ
0: โจ๊กตรงนำเล่าที่มาหน่อยครับพี่เป
1: ้ที่มาของร้านโจ๊กคือเราเอาเมนูโจ๊กของคุณแม่เราที่เคยทำมาเมื่อหลายปีก่อนนะคะมาอะแดปต์ใหม่มาทำเดิมเลยเนี่ยเราอยู่ที่นี่กันมานานมากแล้วป้ายชื่อร้านเนี่ยเราชื่อว่าร้านโล้ตรงนำ
0: โล้ตรงนำ
1: ใช่แต่เดิมชื่อโล้ตรงนำใช่เป็นชื่อของตระกูลเราค่ะแล้วเราก็พอตัดสินใจมาเปิดร้านโจ๊กปุ๊บเราก็เปลี่ยนจากโล้ตรงนำเป็นโจ๊กตรงนำ
0: ก็จะได้แบบคนเดินผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่รู้จักร้านเราก็ได้อ๋อร้านนี้ขายโจ๊กแน่นอน
1: ใช่ใช
0: ่ในร้านมีเมนูอะไรบ้างครับ
1: เริ่มจากเมนูแรกนะคะ
0: เป็นซิกเนเจอร
1: ์ของที่ร้านนะคะก็คือโจ๊กเนื้อทอดค่ะที่ใครมาก็ต้องสั่งไม่พลาดเลยเมนูนี้แล้วก็ปลาท่องโกชิ้นใหญ่ๆนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเมนูเกี๊ยวกุ้งเส้นเมี่ยนน้ำนะคะสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาค่ะ
0: ครับ
1: เป็นที่นิยมเหมือนกันโจ๊กหมูหยองไข่เค็ม
0: โจ๊กหมูหยองไข่เค็ม
1: ใช่ต่อด้วยนี่นะคะคือตับผัดพริกเหลือง
0: ผัดพริกเหลือง
1: ใช
0: ่เป็นแบบสูตรจีนเลย
1: เป็นสูตรของแม่เราดีกว่
0: า
1: เป็นสูตรของแม่เราแม่เรา
0: คนไทยกินง่าย
1: คนไทยกินง่าย
0: บางคนเนี่ยพอบอกว่ามาจากสูตรจีนบางคนเขาจะคิดว่าอุ๊ยถ้าจีนแบบตรงๆเลยเนี่ยมันอาจจะมีความมันมีความเค็มแต่นี่คือรสถูกปากคนไทย
1: ใช่
0: ก็จะเป็นรสที่แบบกินง่ายและแน่นอนพอมาร้านอาหารเช้าแบบนี้ก็จะต้องมีพวงกาแฟพวงชา
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งไม่ต้องสั่งแค่ตอนเช้าตอนบ่ายสองบ่ายสามก็อยากกินก็ได้
1: ใช
0: ่ทีนี้ถามถึงความเป็นมาหน่อยหลายคนในแถวนี้เขาจะเปิดเป็นแบบร้านแบบชิคๆเก๋ๆแบบคาเฟ
1: ่
0: ทำไมพี่เป้และทีมงานถึงเลือกที่จะเปิดเป็นร้านโจ๊กครับพี
1: ่หลักๆเลยเรามั่นใจว่าโจ๊กที่แม่เราเคยขายอร่อยค่ะเราก็เลยตั้งต้นเมนูหลักคือโจ๊กเราก็เลยเอาโจ๊กมาขายแล้วโจ๊กเนี่ยมันเป็นอาหารเช้าที่ผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานได้คนหลายๆวัยทานได้แต่จะมีขายโจ๊กอย่างเดียวมันก็จะเบื่อเราอยากได้ความหลากหลายให้กับลูกค้าก็จะมีเมนูอื่นๆตามเข้ามาอย่างเช่นบางคนอยากทานเส้นบางคนอยากทานกะเพรา
0: จานเดียวก็มี
1: จานอาหารจานเดียวก็มีอาหารเช้าก็มี
0: ครับโอ้โหนะหลากหลายมาก
1: ๆ
0: อ่ะส่วนโจ๊กเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นเลยคือโจ๊กเนี่ยคงไม่ถามเคล็ดลับคงถามว่ามาตรฐานการวัดว่าโจ๊กเนี่ยอร่อยคุณค่าที่โจ๊กควรจะมีเนี่ยเหมือนคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างครับในโจ๊กหนึ่งชาม
1: อย่างโจ๊กที่ร้านเราเนี่ยค่ะมันจะมีความหนืด
0: เออใช่เมื่อกี้เห็นตอนน้องเขาตัก
1: ใช่ค่ะถ้าตักขึ้นมาเนี่ยจะหนืดขึ้นมาเลยค่ะแล้วว่ามันจะออกจะเรียกว่าครีมมี่ก็ไม่ใช่มันยังจะยังมีความเป็นเนื้อข้าวอยู
0: ่ไม่ถึงขั้นอัลต้าสมูทใช่ไหมฮะ
1: ไม่อัลต้าสมูท
0: อ๋อเป็นเนื้อแบบกินแบบ
1: เป็นเนื้อทานมีข้าวและมีความหนืดอยู่ในเนื
0: ้
1: อ
0: ขอลองหน่อยเมื่อกี้เห็นตอนจากที่อยู่ในหม้อนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะขอลองตักดิว่าหนืดในถ้วยจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวผมตักให้นี่ไงอ๋อหนืดที่ว่าคือแบบนี
1: ้ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แล้วหอม
1: ก็จะยังได้สัมผัสของเนื้อข้าวอยู่
0: อืมคือบางที่เนี่ยเขาคือก็จะแล้วแต่ที
1: ่แล้วแต่
0: ที
1: ่
0: แล้วแต่ที่บางที่ก็จะมีความเป็นก้อนๆหน่อยมีความเป็นแบบจับตัวหน่อยแต่ที่นี่คือแบบเหมือนครีมมี่เลยละลายเลยไหมฮะ
1: ต้องลองชิมค
0: ่ะขอลองชิมแบบเป็นโจ๊กล้วนก่อนนะคุณผู้ชมไป
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: คุณผู้ชมเคยกินไอติมไหมไอติมที่มันแบบเกือบจะละลายแต่มันยังไม่ละลายเออมันเป็นฟิวนั้นน่ะมันเป็นมีเนื้อให้แบบความเอาลิ้นดุลกับเพดานปากหน่อยอะไรลึกซึ้งนะฮะนะฮะหลายๆคนเนี่ยชอบแบบนี
1: ้
0: ผมน่าคงกินได้หมดทั้งชามโจ๊กเนี่ยถ้าจะให้หอมอร่อยมันจำเป็นไหมครับต้องเลือกพันธุ์ข้าวที่จะมาใช้
1: จำเป็นค่ะ เราไม่ได้หุงข้าวโจ๊กด้วยข้าวประเภทเดียว
2: อ
1: ันนี้อาจจะเป็นเคล็ดลับของ

0: เป็นหลักโอ้โหมีข้าวหลากหลายชนิด
1: ข้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะหุงออกมาได้รสชาติไม่เหมือนกัน
0: อ๋อดังนั้นถ้าเกิดอยากรู้ว่าโต๊ะตรงนำ
1: รสชาติเป็นยังไง
0: ต้องมากินด้วยตัวคนเอง
1: เรียนเชิญเลย
0: มาที่อีกหนึ่งคำถามถัดมาครับปกติเราจะเห็นโต๊ะหมูใช่ไหมฮะโต๊ะไก่อะไรแบบนี้พอโต๊ะเป็นโต๊ะเนื้อไม่พอเป็นเนื้อทอดด้วยมีเหตุผลไหมฮะ
1: มีเหตุผลค่ะเพราะว่าเราอยากหาความแตกต่างให้กับทางร้านเราด้วยหลักๆเลยเนี่ยโจ๊กที่เราขายเนี่ยที่ร้านเราจะไม่มีเครื่องในเราจะมีโจ๊กหมูแล้วก็โจ๊กตับซึ่งเรามั่นใจว่าตับเราอร่อยทีเนี้ยเราก็ต้องอยากให้ความหลากหลายมันมากขึ้นปัจจุบันคนก็ทานเนื้อกันเยอะขึ้นเราก็เลยไปหาวัตถุดิบที่เรากินกันแล้วว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดีเราก็เลือกมาแล้วก็ทำเป็นเนื้อทอดแล้วเวลาเราทอดทำโจ๊กแต่ละชามอะค่ะเราทอดเนื้อมาใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในชามของโจ๊กเนี่ยมันก็จะได้สัมผัสของเนื้อทอดที่เพิ่งทอดใหม่กับน้ำมันของเนื้อที่มันออกมาก
0: ำลังฉุยๆเลยคือปกติถ้าเกิดเป็นเนื้อทอดที่เขาทอดทิ้งเอาไว้มันก็จะมีความแข็ง
1: มันก็จะแข็ง
0: เหนียวเกินใช่ไหมอันนี้คือแบบร้อนร้อนอุยอุยเลย
1: ร้อนร้อนอุยอุยเลยใช่ค่ะ
0: ไม่เชื่อต้องลองไม่เชื่อพี่เป้หรอครับโอเวอร์เคลมหรือเปล่าความชิ้นของเนื้อคุณผู้ชมครับมันไปปนกับไอติมที่ยังไม่ละลายเหมือนที่ต้อบอกเมื่อกี้งอมฮะเหมือนคุณกินไอติมแล้วมันใส่ท็อปปิ้งแต่เป็นท็อปปิ้งเนื้อแต่เป็นไอติมที่ไม่ได้หวานนะอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือเนื้อของโจ๊กนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกเมนู
1: ใช่ค่ะ
0: ผมขออนุญาตนะฮะ2 in 1ให้คุณผู้ชมเลยนะครับอันนี้อาจจะกินเปลืองหน่อยกินคนเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองหมูหยองแล้วก็เค็มพร้อมกันใช่ไหมครับลองปนๆกันนะฮะขอกินจากด้านบนนะครับ
1: อันนี้เด็กๆชอบมากค่ะเมนูน
0: ี้ไม่ต้องเด็กแล้วครับเกือบเท่าอย่างผมก็ชอบขออีกคำหนึ่งมันไม่ชัดจริงคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าข้าวไม่ดีนะฮะผมเนียนกินอีกรอบสูตรเนี้ยมันไม่เค็มไม่หวานกลางๆแล้วบวกกับความนัวของไข่เค็มมันก็ไม่ได้เค็มปี๋อะฮะมันเค็มแบบนัวๆแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยจะเห็นว่าร้านเนี้ยมีพวงปรุงก็จริงแต่ว่าแทบจะไม่ต้องมาใส่กับเมนูโจ๊กเลยใช่ไหมฮะ
1: ค่ะลูกค้าไม่ค่อยปรุงค่ะ
0: และอีกหนึ่งอย่างฮะนี่เป็นเสน่ห์ของเมนูอาหารเช้าซึ่งสั่งได้ทั้งวันเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: พวงกาแฟ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในพวงมันมีอะไรบ้างครับพี
1: ่ในพวงหลักๆเลยก็จะมีกาแฟร้อนซึ่งเป็นกาแฟโบราณนะคะแล้วก็มีไข่ลวก1ฟองมีชาจีนร้อนแล้วก็ปลาท่องโก1ตัวค่ะ
0: ในเซตเนี้ยกี่บาทครับ
1: 55บาท
0: อุ๊ยก็ไม่แพงนะแล้วอยู่ในเมืองด้วยนะครับอยู่ในเมืองด้วยในราคานี้ถือว่าโอเควันที่รีบๆ
1: ใช่เป็นราคาจับต้องได
0: ้เปิดหน้าตาลมาเนี่ยผมเข้าใจว่าอุ๊ยราคาต้องแพงแน่เลยเพราะมีต่างชาติมากินเพียบปรากฏราคาเนี่ยไม่ได้แพงขนาดนั้นเลยนะครับอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อก็คือ
1: ปลาท่องโกค่ะ
0: ที่นี่ขายตัวเท่าไหร่ฮะ
1: เราขายตัวละ8บาทแต่ปกติลูกค้าจะสั่งเป็นเซตคือ3ตัว20
0: ในเซตมีอะไรบ้างครับ
1: เซตเนี่ยก็คือปลาท่องโก3ตัว20ค่ะแล้วก็เราก็จะมีสังขยาใบเตยแล้วที่แปลกใหม่ก็คือสังขยาน้ำตาลมะพร้าว
0: ใช่แล้วผมเข้าใจว่านี่คือนมข้นไม่ใช่
1: ไม่ค่ะเป็นสังขยาน้ำตาลมะพร้าวค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยขายไป3ชิ้น20
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดอย่างนี้ก็ไปซื้อเพิ่มเอาบางคนอาจจะไม่อยากกินแบบจิ้มๆก็กินเปล่าๆเอาน
1: อกเหนือจากนั้นอีกนิดนึงนะคะกาแฟพวงของเราพิเศษนิดนึงคือว่าถ้าลูกค้ามาสั่งกาแฟพวงปกติเนี่ยเขาก็จะได้กาแฟร้อนใส่น
0: ม
1: แต่ของเราเนี่ยเลือกได้ค
0: ่
1: ะเครื่องดื่มร้อนเนี่ยจะเลือกเป็นกาแฟดำกาแฟใส่นมชานมร้อนซึ่งชานมร้อนของที่ร้านเราหอมมากค่ะ
0: คือเลือกได้เลยไม่ใช่เป็นกาแฟโบราณอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคุณแม่เห็นความสำเร็จนี้แล้วเรียบร้อยเขาว่าอย่างไรบ้าง
1: เขาก็คงชื่นใจแหละ
0: ใช่ไหมเพราะว่าปกติอะไรที่มันมาจากคุณแม่คุณพ่อเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วแต่เรามาทำให้มันดูน่าสนใจในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนวางแผนหลังจากนี้ตอนนี้มีกี่สาขาม
1: ีสาขาเดียวค่ะแล้วก็อยากให้ลูกค้ามาทานที่นี่มากกว่ามันจะได้บรรยากาศของปากคลองตลาดเป็นโอปากคลองที่ยังเห็นรถผ่านไปผ่านมาเห็นรถเข็นมาซื้อดอกไม้แวะมาไหว้พระก็แวะมาเช็คอินที่นี่ได
0: ้นะบรรยากาศก็ได
1: ้
0: เมน
1: ู
0: ก็มีเยอะมากนั้นเมนูเยอะมากให้พี่เป้นะครับฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยทั้งคนที่ทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเชิญชวนให้คนมากินมาลองโจ๊กตรงนำของเราครับเชิญไหมครับ
1: โจ๊กตรงนำนะคะอยู่ที่ปากคลองตลาดนะคะเดินทางง่ายมากค่ะเอามาทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ MRT ออกสนามชัยประตู5ถึงเลยค่ะหรือว่าถ้าใครขับรถมาหรืออะไรก็สังเกตสอนอพระราชวังนะคะมองขึ้นไปสูงนิดนึงจะเห็นป้ายโจ๊กตรงนำใหญ่เลยอยู่ด้านบนเรียนเชิญค่ะ
0: มาให้เห็นกับตาครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดมากินโจ๊กสูตรโจ๊กตรงนำ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจะรู้เลยว่าไอ้ครีมมี่ที่ว่านั้นเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูง่ายๆธรรมดาที่เรา ราเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยฮะโจ๊กเนี่ยมันหากินได้ง่ายแต่ที่แตกต่างก็คือพอฟังสตอรี่ฟังความเป็นมาแล้วดู

0: ารที่เจ้าของร้านเขาใส่ใจเนี่ยคุณทำให้เมนูอาหารจานนี้พิเศษมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับเอาล่ะและนี่ก็คือจานเด็ดวันใหม่ของเราในวันนี้ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนห้ามพลาดนะครับส่วนใครอยากตามรอยดูย้อนหลังแล้วตามรอยได้ทุกร้านของจานเด็ดวันใหม่เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เป้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะขออนุญาตจัดการให้หมดก่อนนะครับตัวนี้ตัวซิกเนเจอร์เบลอเออจะกินให้หมดเลยนะครับแหมไข่เค็มกินไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับนั่งดูไปถ้าไม่อยากจินตนาการก็นั่งรถมาง่ำ

0: นั่งกินจนหน้ามันเหมือนโจ๊กไปแล้วผมเนี่ย
1: จริงเหรอยังน่าหล่ออยู่ตรงนี้เรามีแซมเปิลนะคะ
0: อันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของเขาคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปมีหมูหยองไข่เค็มแล้วก็มีเนื้อทอดนี่แหละที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะฮะเดี๋ยวน้องพินชิมแล้วเดี๋ยวเคี้ยวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยรีวิวจุดเด่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยคุณผู้ชมเนื้อโจ๊กเขาอ่ะมันเป็นครีมมี่จริงนะแต่ว่าคุณพี่เป้บอกว่าไม่แบบอัลต้าสมูทนะเป็นแบบครีมมี่เหมือนกับแบบเหมือนเรากินพวกซอฟต์เสิร์ฟอะคุณแต่ว่ามีเท็กเจอร์เคี้ยวจั๊กจี้แก้มไหมใช่ไหมพออร่อยแล้วมันจะจั๊กจี้แก้ม
1: อร่อยมากคือขออนุญาตนะคะ
0: อนุญาตจ้ะ
1: อันนี้ข้าวเนาะข้าวที่เป็นโจ๊กเนี่ยครีมมี่จริงเหนียวนุ่มแล้วก็แบบสัมผัสแบบละมุนลิ้นสุดๆนะคะเขาหอมด้วยแล้วเนี้ยเป็นเนื้อทอด
0: ที่เขาทำเลยครับว่าทอดเสร็จปุ๊บมาใส่เลยไม่ได้เป็นทอดระหว่าง
1: ไว้เราไม่เคยได้แบบว่าชิมรสชาติแบบนี้เอามาอยู่รวมกันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะแล้วก็อย่างเมนูข้างๆเนื้อทอดนี้ก็มีอะไรนะคะ
0: หมูหยองไข่เค็มจ้ะ
1: หมูหยองไข่เค็ม
0: นี่หมูหยองไข่เค็มอันนี้ชามนี
1: ้โหเลิศมากเลยเขาครีเอทมากนะคะแล้วก็มีเป็นโจ๊กอันนี้ด้วยโจ๊กกุ้งว้าวกุ้งมาเป็นตัวโอ้โหหอมมาก
0: อร่อย
1: เช้าแบบนี้มันต้องกินอะไรที่แบบอุ่นท้องอุ่นใจ
0: ถูกต้องแล้วถ้าไปเนี่ยเขาก็จะมีปลาท่องโกฮะคุณผู้ชมปลาท่องโกอันนี้เป็นโจ๊กนะนี่โจ๊กไข่เค็มหมูหยองอันนี้ซิกเนเจอร์เขาส่วนนี้
1: อันนี้อะไรปลาท่องโก
0: นี่คือทอดมา5ปีแล้วนะยังไม่แฟบเลย
1: คุณเล่นคุณเล่น
0: เอามาสดๆร้อนคือจะให้สังเกตอย่างนี้คุณผู้ชมเวลาเขาเรียกว่าอะไรน
1: ะ
0: เวลาเราเลือกซื้อปลาท่องโกเนี่ยนี่คุณเคยเห็นปลาท่องโกแล้วมันฟีบไหม
1: เคยเห็น
0: อันนั้นน่ะคือแป้งมันบาง
1: อันนี้คือทั่วอันนี้แต่นี่พิเศษ
0: อันนี้เหมือนกุนเชียง
1: กรอบนอกนุ่มใน
0: กรอบนอกนุ่มในกรอบไข่นุ่มนอกอัน
1: นี้ลองจิ้มหน่อยเขามีเครื่องเคียงมีสังขยาใช่ไหมสังขยากับอันนั้นเป็นอะไรน้ำตาลตะโนดหรอ
0: ในหูนี่ตอนนี้ละงมเลยนะฮะ
1: จิ้มเลยจิ้มเลย
0: ในหูบอกจิ้มไปดิจิ้มไปดิจิ้มอยู่นี่ไง
1: จิ้มดิ
0: จิ้มอย่างนี้จิ้มแล้วควักขึ้นมา
1: น่ากินเชีย
0: ดูน่ากินไหม
1: โอ้ยอ่ะชิมไหมชิมไหมเอาเข้าไปน่ากินรสชาติเดี๋ยวให้กลืนก่อนให้กลืนก่อนคุณผู้ชมเขาต้องบอกว่าเขาคัดสรรเรื่องของวัตถุดิบมาดีมากทุกๆเมนูเนี่ยนะคะใส่ใจเป็นโจ๊กที่ต้องบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์จริงๆเผลอแป๊บเดียวหมดเลยหมดชิ้นเลยนะแก้มตุ๋ยให้พี่ตอบได้กินไปแป๊บนึงนะคะซึ่งเนี่ยแหละคุณผู้ชมมื้อเช้าแบบนี้บางทีอ่ะต้องมีสภากาแฟนะเราไปนั่งคุยกันกินอะไรแบบเรียกว่าสบายๆเนาะแล้วก็เนี่ยจิบกาแฟจิบเครื่องดื่มมีไข่ต้มนิดนึงนะคะไข่ลวกโปรตีนได้ดีแคลต่ำแคลน้อยอาหารสุขภาพมาได้เลย
2: ไปกันได้ครับกับโจ๊กตรงนำถนนอัสดางแขวงวังบุรพาพิรมเขตพนักของเทพมหานคร
1: อันนี้คืนยัง
0: คือแล้ว ก็คือพูดง่ายๆคือคุณผู้ชมไปปากคลองตลาดเน
1: ี่
0: ยไปหาที่จอดรถมันจะมีจุดจอดรถอยู่30บาทนะถ้าหน้าร้านเนี่ยอาจจะต้องวัดดวงเอานะครับอ่ะง่ายๆมันอยู่ตรงข้ามกับสน.สำนักพระราชวัง
1: พี่สามารถนั่ง MRT ไปได้
0: ได้ไง
1: ท่านลงไอ้นี่คุณผ
0: ู้
1: ชมลง
0: สนาม
1: ม
0: ิ
1: วเซียมสยามสนามชัยโผล่ออกมานะคะเลยมานิดเดียวก็จะเจอแล้วแล้วแวะไปต่อที่ปากคลองตลาดได้เลย
0: ได้เลย
1: เพราะว่าถ้าเกิดไม่เทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยดอกไม้น่าซื้อมากราคาดีสุด
0: ๆนะพวงมาลัยดอกไม้นะฮะของตกแต่งที่เกี่ยวกับห้องบ้านเราเนี่ยก็ไปได้เลย
1: คือเห็นอลังการแบบนี้เขาบอกว่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่55บาทเท่านั้นเองนะคะหากสนใจอ่ะร้านโจ๊กตรงนำถนนอัสดางลองปักหมุดไปดูกันได้ค่ะคุณผู้ชม
0: ไปได้เลยครับแล้ววันนี้วันศุกร์เช่นเคยครับกับกิจกรรมของเราวันใหม่ออริจินัลกับจานเด็ดวันใหม่เรามีรายชื่อผู้โชคดี3ท่านนะครับที่จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไป
1: เขาคือคนที่เคยส่งมาใช่ไหมส่งเมนูต่างๆเข้ามา
0: แล้วเราก็รับเลือกให้นาเอามานำออกอากาศแล้วก็ไปถ่ายทำนะครับขอแสดงความดีกับคุณสุวรรณจันทสาหรือคุณตู่ครับคุณสาธิตาทำแสงคุณแตงโมและคุณธัญรัตน์รักวงคุณแมงรักขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวก็ทำการจัดส่งเป็นคละของที่ระลึกส่งให้ไปที่บ้านเลย
1: ถ้าใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งไอเดียดีๆเข้ามามีจานเด็ดที่ไหนลองมาบอกเราได้นะคะผ่านทาง LINE @thaipbs ก็ลุ้นรับของที่ระลึกและเป็นผู้โชคดีแบบนี้ค่ะ
0: จากการเสิร์ฟโจ๊กไปแล้วเรามาเสิร์ฟยิ้มกันต่อเลยดีกว่า
1: เสิร์ฟยิ้มกันต่ออาหารเนี่ยดีต่อใจนะคะ

ร้องไห้ไงเขาเชิดไงโอ้โหเศร้าขนาดนั้น

0: ไอ้สัตว์มันเลี้ยงได้หรอมันไม่ผิดกฎหมายหรอมันเป็นสัตว์สงวนนี่หรออ ัน
1: นี้หน้าคุณเล็กเล็บ
0: มันอยู่เป็นนั่นดูมันทำหน้าทำตา
1: คือเขาเรียกเป็นมิตรกับทุกคนที่อยู่ข้าง
0: ๆเออนะหน้าตามันน่ารักมากคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือนาคเล็กเล็บสั้นเนาะน้องพีนเนาะคือน่าสนใจเนี่ยคือหน้าตัวนี้เนี่ยคือน้องไม่ได้อยู่บนบกอย่างเดียวนะแต่เป็นสัตว์ที่ปรับตัวให้ใช้ชีวิตตามแหล่งน้ำได้ดีมีเท้าเป็นพังผืดครับช่วยในการว่ายน้ำแล้วก็มีประสาทสัมผัสที่ดีสำหรับในการหาอาหารส่วนเจ้าเดเก้นนี่เดเก้นนั้นเป็นดาวเด่นบนโลกออนไลน์ครับจากคอนเทนต์ที่ทำที่เห็นอยู่นี้เป็นไงฮะส่งสายตาไงในช่องของเขาก็คือช่องมาเซลเดเจนครับนำเสนอเรื่องราวและพฤติกรรมของน้องในชีวิตประจำวันจนมีคนติดตามไม่ใช่แค่ในประเทศนะต่างประเทศก็ติดตามน้อง
1: ดูน่ารักมากๆเลยอ่ะคือเขาอยากทักทายคนอ่ะคือเขาชอบคนเนี่ยคือตอนแรกอ่ะคือคนไม่หันมายิ้มไม่หันมาสนใจเลยอกหักแบบนี้คุณผู้ชมแต่พอใครหันมายิ้มให้นะยิ้มเลยเห็นน่ารักแบบนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่อันนี้คืออะไรถ้าแบบ
0: ผิดหวังเขาเชิดใส่เขาเมินเรา
1: โอ้ยอ่ะนาคเนี่ยที่เห็นนะคะนาคเล็บสั้นเนี่ยเป็นสัตว์น้ำจืดนะเขาไม่ได้อยู่ในทะเลค่ะแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ที่เลี้ยงทั่วไปนะคะ ในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถจับนาคเอามาเลี้ยงได้ก็เป็นสัตว์ป่าที่มีกฎหมายคุ้มครองการครอบครองหรือว่าซื้อขายสัตว์ป่าโดยไม่มีเอกสารหรือไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายด้วยนะคะแต่ที่เห็นน้องน่ารักแบบนี้นะคะ
0: น้องอยู่ที่ต่างประเทศ
1: แล้วก็ไม่ควรที่จะหาเลี้ยงเองอย่างที่ว่านะคะต้องเป็นไปตามกฎหมายถ้าเกิดว่าจะมีจริงๆหลายคนก็เลี้ยงแต่ก็ต้องมีเอกสารที่ถูกต้องในการครอบครองด้วยเหมือนกันค่ะ
0: เจ้าตัวนี้เนี่ยเดเจนเนี่ยเป็นรู้สึกมาเป็นจากต่างประเทศนะนางเป็นดาวเด่นจากต่างประเทศแล้วก็มีแฟนคลับที่ไทยเยอะด้วยกฎหมายการเลี้ยงนาคเนี่ยก็แต่ประเทศแต่ไทยเนี่ยอย่างที่น้องพีนบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือเลี้ยงไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายห้ามซื้อขายถ้าไม่มีเอกสารหรือไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมาย
1: นี่ไงเวลาเขาว่ายน้ำ
0: มันแสนรู้นะพี่ชอบดูนะแล้วเสียงมันก็น่ารักด้วยแบบ
1: เขาจะอี
0: เงี้ย
1: ในอีกทีเหมือนอยู่นะ
0: เออ
1: น่ารักน่ารักเหมือนกันเลยเขาว่ายน้ำเร็วถ้าเกิดว่าถ้าที่เราเห็นอยู่บ่อยๆตามสารคดีก็จะไปจับปลาอย่างเงี้ย
0: ปลาเล่นหินเขาชอบโยนหินเล่นหินนะดูสิมันอ้วนมากด
1: ู
0: น
1: ี่
0: ด
1: ูดมากเลยอ่ะโอ้ยน่า
0: อยากดมมันเนาะแบบอยากฟัดมันอ่ะ
1: น้องๆดูสิโอ้ยม้วนตัวสุดฤทธิ์ดูไม่มีพิษไม่มีภัยเลย
0: ไม่มีหรอกค่ะเสียงแต่บางคนเขาจะไม่ชอบเพราะเสียงมันอาจจะดังแหลม
1: เหรอคะ
0: บางคนอาจจะไม่แค่ชอบเสียงแต่ว่าผมชอบหมดผมทนได
1: ้
0: ถ้ากฎหมายอนุญาตให้เลี้ยงนะนอกจากแมวเนี่ยผมอยากเลี้ยงตัวนาค
1: เราเคยเห็นเขาว่าถ้าเกิดเลี้ยงเนี่ยต้องมีสถานที่ที่เหมือนกึ่งบกกึ่งน้ำให้เขาด้วยถ้าเกิดว่าเขาอยู่บนบกมากเกินไปก็จะไม่ดีต้องมีพื้นที่บ่อน้ำให้เล่นสักหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าพาไปออกกำลังกายน้องจะได้มีสุขภาพแข็งแรงด้วย
0: นั้นเป็นภาพความน่ารักของสัตว์โลกนะครับนะสัตว์ทุกตัวสิ่งมีชีวิตบนโลกทุกตัวต้องการความรักถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ว่าจะชนิดไหนนะครับอย่าลืมให้ความรักแล้วก็เกิดมันน่ารักก็อย่าลืมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้พวกเราเสิร์ฟยิ้มกันในรายการของเรานะครับเรียบร้อยเสิร์ฟไปแล้ว2อย่างแบบจุกๆนะอย่างแรกคือโจ๊กตรงนำเสิร์ฟไปแล้วเสิร์ฟ2เสิร์ฟน้องนาคน่ารักน่ารักว่ายน้ำเดี๋ยวมาเสิร์ฟกันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับมีอีกหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเช้าวันศุกร์ครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันศุกร์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันหน่อยนะครับเสื้อเนี่ยเราต้องบอกข้อมูลเสื้อกันก่อนไหม
1: นั่นสิเห็นว่าเสื้อวันนี้พิเศษนะคะไม่ธรรมดาสวยไหมคุณผู้ชม
0: สวยไหม
1: เพราะวันนี้ของเราเป็นเสื้อคลุมของพีนเนี่ยนะคะดูสิเอ้ยนี่สามารถผูกได้ด้วยผูกโชว์โชว์กับเรียว
0: ๆบรรยายไปเลย
1: แล้วก็เห็นความเก๋ไก๋คือบริเวณนี้นะคะแล้วก็ชายเสื้อ
0: เป็นงานปักด้วยใช่ไหม
1: ปักงานละเอียดสะท้อนถึงภูมิปัญญาในเรื่อง

0: ของหัตถศิลป์ของไทยว้าวนี่คือไม่เยอะไม่น้อยเกินไปเห็นไหมคะแต่เห็นมาแต่ไกลว่ามีเอกลักษณ์ทีเดียวตกลงรู้ยังว่ามาจากที่ไหน
1: รู้แล้วของพี่หนุ่ย
0: อ
1: ิทธิกรครับคนเดิ
0: ม
1: ไซส์นี้ทำไมต้องเป็นพี่หนุ่ยเพราะเป็นพี่หนุ่ยเป็นคนเดียวที่ยอมสละผ้าดีๆผ้าไทยมาขยายไซส์ให้ผมใส
0: ่พอพี่ท็อปเนี่ยโอเวอร์ไซส์เล็กน้อย
1: ใช่ คือคนอื่นใส่เนี่ยมันอาจจะพอดีแต่ผมตัวใหญ่นะพี่หนุ่ยเขาเลยทำเสื้อผ้าให้แบบนี้อันนี้เป็นงานแบบงานปะ
0: งานปะ
1: ไม่ใช่ปักนะปะ
0: ปะก็คือมีผ้าหลายๆแบบ
1: เอาผ้าหลายแบบมาปะแล้วต้องบอกว่าเวลาช่างผ้าเขาทำเนี่ยเขาจะภูมิใจเพราะว่ามันไม่ง่ายในการเอาผ้าแต่ละที่เนี่ยมาขึ้นรูปให้เป็นเสื้อตัวเดียวกันเห็นไหม
0: ใช่แล้วลายเนี่ยคือเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นตัวเดียวในโลกอ่ะต
1: ั
0: วเดียวในประเทศ
1: เพราะว่าทำซ้ำมันไม่มีผ้าเหลือแล้ว
0: ทุกอย่างคือเป็นเหมือนศิลปะนะคะแล้วก็มาตัดเย็บอย่างสวยงามเลยโดดเด่นใส่ไปไหนใครเห็นแล้วก็ภูมิใจในความเป็นไทยด้วย
1: รู้เลยว่าพี่กระต๊อบน้องพรีน
0: ใช่ไหมคือบางทีเนี่ยนะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาหรือว่าไดเรกเมสเซจมาหาพรีนบอกว่าชุดวันนั้นน่ะ
1: เราจำไม่ได้
0: จะช่วยแคปให้พรีนหน่อย
1: น
0: ะ
1: วันไหน
0: ช่วยตามหาเพราะว่าก็ต้องบอกว่าขอบคุณด้วยสำหรับร้านค้าที่ใจดีส่งชุดมาให้ใส่กันแบบน
1: ี้อิทธิกรครับนะครับสามารถไปสนับสนุนได้เลยเซิร์ชไปเลยอิทธิกรครับเจอกันได้นะครับพี่หนุ่ยทำเสื้อผ้าสวยนะครับมากันที่กิจกรรมของเราคุณผู้ชมบอกอย่างนี้ใครที่ยังไม่เริ่มต้นวิ่งตอนนี้เนี่ยอยากชวนมาเริ่มวิ่งกันจริงๆเตรียมตัวกันได้เลยเพราะอย่างที่เราเคยโปรโมทกันกับ Kingbridge Run 2026ที่ไทยพิเวทจัดเนี่ยนะครับหลายๆคนนั้นเนี่ยฟิตซ้อมกันมาแล้วอยากซ้อมอย่างเดียวครับลงมาสมัครกันด้วยเตรียมรองเท้าวิ่งแล้ววิ่งกันให้พร้อมเลยกับกิจกรรมการวิ่งของเราครับมาแล้วเจอแน่อ่ะ21โลเหรอฮะทีมงานแจ้งมาเมื่อกี้สะดุ้งเพราะว่าในหูบอกว่าให้ผม
0: เ
1: รีย
0: นลงได้ดิบแล้วเหรอ
1: ผมพูดแล้วไงว่าผมจะลง5แต่จะวิ่งแค่1
0: อ
1: ีก4กิโลผมนั่งวินมอไซค์รู้เรื่องไหม
0: เดี๋ยวทุกคนเขาจับตาดูคุณอยู่นะเขาคาดหวังนะโฆษณาขนาดนี้
1: ทีนี้งานยังไม่ได้วิ่งเลยตรงนี้คุณผู้ชมมีเวลาซ้อมน้องพีน
0: มีเวลาซ้อมแต่อยากให้รีบลงทะเบียน
1: เพราะมันจะเต็มไม่ใช่อะไรนะงานเดี๋ยวจะเริ่มกันวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมครับคุณผู้ชมกับที่ King Square Community Mall พระราม3ใครอยากไปเนี่ยมี3ระยะให้เลือกลง5กิโล13กิโลและ21กิโลครับเหมาะกับคนเพิ่งเริ่มต้นวิ่งอย่างพวกผมไปจนถึงนักวิ่งที่แบบอยากเก็บกิโลอยากเก็บความเร็วอะ
0: บางทีเขาอยากได้ฮาล์ฟมาราธอนนะเอาเหรียญเอาโล่ไปเรียกว่าเป็นเกียรติอะไรแบบนี้นะระยะเริ่มเนี่ยใครแบบอยากจะฟันรันอย่างที่ว่า5กิโลเมตรนี้นะคะมาจองบิดกันได้เลยใครออกกำลังกายแบบไม่หนักเกินไปงานนี้คือ5โลเนี่ยนะเอาจริงกำลังดีคือคุยไปเมาไปชวนเพื่อนมาบางคนน่ะอยากหาโอกาสคุยกันอะไรอย่าง
1: ง
0: ี้
1: วิ่งไปคุยไปมันไม่เหนื่อยหรอ
0: เอาพี่5โลแป๊บเดียวถึงแล้วก็อย่าวิ่งเร็วสิมันจะให้มีเวลาเยอะหน่
1: อ
0: ยนะคะมันก็มีระยะไม่เกินโซน2ก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่
1: 5โลแล้วก็10
0: 13เนี่ยจะเป็นซูเปอร์มินิมาราธอนนะคะก็สามารถเพิ่มไปอีกระดับได
1: ้แม่ผมลง13
0: หรออุ๊ยสุดยอดเลยพี่วิ่งตามคุณแม่เลยให้คุณแม่ลาก
1: แม่ผมเป็นทหารเก่าแกเก่งกว่าผมเยอะ ผมไม่ใช่คนทหารไง
0: หรออุ๊ยกล้ามใหญ่นะพี่กล้ามใหญ่ขนาดน
1: ี้ลงมันโป่งอ่ะแล้วเยอะสุดคือ21กิโล
0: 21กิโลนะคะก็เป็นฮาฟมาราธอนแล้วล่ะค่ะนักวิ่งเนี่ยจะผ่านสะพานภูมิพล1แล้วก็ภูมิพล2ซึ่งวิวสวยมากพี่ต๊อปคือเวลาเราขึ้นรถเนี่ยใครๆยังหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวิวแล้วแต่ว่าณวันนั้นเราจะได้ยืนอยู่ตรงนั้นเลย
1: ต้องบอกว่าสะพานเนี่ยปกติเขาไม่เปิดให้คนขึ้นไปเดิน
0: ถูกต้องแล้วมันอันตราย
1: ใช่ดังนั้นเนี่ยมันเป็นไม่กี่ครั้งหรอกครับคุณผู้ชมที่เราจะได้มีโอกาสวิ่งบนวิวสวยๆบนสะพานแห่งนี
0: ้ซึ่งพี่ช่างใจได้นะถ้า5โลพี่จะไม่ได้ขึ้นสะพาน
1: ก็1โลไงหนู1โลก็ไปลงกลางสะพานและไอ้ที่เหลือก็นั่งวินมอไซค
0: ์ลองมาดูนิดนึงนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาร่วมสมัครยังไงได้บ้างคุณผู้ชมสามารถสมัครได้เลย นะคะ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ซึ่งต้องบอกว่าเงินที่ได้นะคะรายได้เนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายสุทธิก็จะเอาไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เขาเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาผ่านมูลนิธิที่ร่วมสนับสนุนโครงการด้วยไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าเงินไม่ได้หายไปไหน
1: ได้บุญได้กุศลกันแน่นอนโมทนาสาธุคนด้วยคุณผู้ชมลงเลยแล้วตอนนี้เพื่อนในยิมผมที่ฟิตเนสน่ะ
0: เป็นไง
1: ผมจับลงหมดเลย
0: เฮ้ยเลิศอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าในยิมเนี่ยเขาจะมีคอนเทนต์กันทุกเดือนว่าต้องหากิจกรรมไปปีนเขาไปวิ่งผมก็เลยลากมาวิ่งในเดือนธันวาคมสมัครกันให้ทันคุณผู้ชมครับเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้หรือจนกว่าจำนวนจะเต็มบอกก่อนว่ามันเต็มไวมากเริ่มเลยเห็นแล้วสมัครไปก่อนวิ่งไม่วิ่งไม่รู้ทักไปทัก
0: สมัครมาสมัครชวนเพื่อนด้วยชวนครอบครัวมากันได้เลยนะคะแล้วอยากบอกว่าใครที่ลงระยะ21กิโล โลเมตรนะยังได้เข้าเส้นชัยรับผ้าเช็ดตัวฟินิชเชอร
1: ์หาผ้าที่ไหนไม่ได
0: ้ปกติไปงานวิ่งที่อื่นเขาได
1: ้ไม่ได้ได้แค่สร้อยได้ไม่ใช่สร้อยได้เหรียญไปแน่นอนคุณผู้ชมอยากให้ไปกันคือท็อปยุ้ยพีนไปดูกันว่าเราจะทำได้ไหมสภาพในจอเราเป็นคนหน้าจอเราต้องแอปหน้าแบบให้เป๊ะอยู่ตลอดหรือเปล่า
0: จะทำได้ไหม
1: แต่พี่ไม่สนนะพี่จะทำหน้าเหนื่อยสุดๆในชีวิตของพี่ก็จะทำ
0: ผสมจริงเลยฮะเราแบบเรียวๆนะคะเขาบอกว่าจะปล่อยตัวเนี่ยตอน 3:30 ตามด้วยระยะสำหรับ21โลนะก็ไปก่อนตามด้วยระยะ13กิโลเนี่ยตอน 4:15 นะคะและ5กิโล 4:50 นั่นเองค่ะ
1: โอเค
0: มาเจอกัน
1: ไปกันได้นะครับสมัครได้เลย
0: ค่ะ
1: มากันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อวานคุณผู้ชมเราได้นำเสนอน้องๆที่เขาเรียกว่าเป็นความหวังของคนไทยคือไทยพีเอสเนี่ยเขาจัดการประกวดการประกอบหุ่นยนต์แล้วก็การแบบโปรแกรมหุ่นยนต์ใช่ไหมที่เราทราบกันดีเมื่อประมาณมิถุนายนวันนี้มาย้ำอีกทีนึงนะครับการแข่งขันจากสนามประเทศไทยสู่เวทีระดับนานาชาตินะครับร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆ KTC Dino Robot Team จากมหาวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ที่ตอนนี้กำลังเดินทางไปประชันความเก่งกาจกันที่ฮ่องกงครับเมื่อวานเขามาแล้วพีนอย่างที่เห็นที่เราทราบกันดีครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติหรือชื่องานคือ ABU Robocon 2026ปีนี้ครับไทยของเราส่งทีมจาก KTC Dino Robot Team จากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เป็นตัวแทนไทยครับหลังจากที่เขาคว้าแชมป์การแข่งขันไทย PBS ABU Robocon 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยไปในวันนั้นเนี่ยน้องพีนมีคนมาแข่งกับเขาอ่ะ130ทีมเขาเป็นหนึ่งในนั้นที่วินนะจ๊ะ
0: สุดยอดไปเลยนะคะเด็กไทยเนี่ยก้าวไกลไปสู่มาตรฐานระดับสากลกว่าจะมาถึงเวทีระดับนานาชาตินี้พวกเขาต้องผ่านการออกแบบพัฒนาหุ่นยนต์ทดลองแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนักแน่นคุณผู้ชมเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้นะไม่ได้วัดแค่ความสามารถของหุ่นยนต์ค่ะแต่เป็นบทพิสูจน์เรื่องของการคิดแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมและความมุ่งมั่นของเยาวชนไทยที่เป็นทีมในการกำกับหุ่นยนต์อีกทีนึงนั่นแหละครั้งนี้พวกเขาจะต้องพบกับความท้าทายบนเวที ABU Robocon 2026ที่ฮ่องกงภายใต้โจทย์กังฟู
1: เควสนะฮะก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยคือเขาจะกำหนดโจทย์คือทุกทีมที่ไปแข่งเนี่ยเขาจะมีโจทย์ให้ทำแต่ไปใช้ไอเดียและความคิดและสกิลของตัวเองในการออกแบบ
0: มีทีมไม่เหมือนก
1: ัน ฟีลแบบว่าข้อนี้เธอจะแก้โจทย์ยังไงมาดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะทำการแข่งขันนะครับซึ่งคุณผู้ชมส่งกำลังใจได้เลยครับกับ KTC Dino Robot Team ตัวแทนประเทศไทยของเราครับและร่วมชมบรรยากาศการแข่งขันส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ตัวแทนเยาวชนไทยผ่านทาง Facebook Live ไทย PBS ในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ย้ำครับ23สิงหาคมนี้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปเลยนะเข้าไปได้เลยที่เพจ Facebook ของไทย PBS แล้วก็มาลุ้นส่งกำลังใจให้กับน้องๆคว้าแชมป์ให้เป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยได้เลยครับ
0: ต้องเอาใจช่วยนะคะงานนี้ส่งพลังใจไปเชียร์พวกเขากันค่ะช่วงนี้นะพี่ต๊อป
1: ม
0: ิจฉาชีพไม่ได้แผ่วลงเลย
1: มันมาอยู่ตลอด
0: มันขยันมากในการทำงานนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือปลอมเสียงเป็นลูกสาวแล้วไปหลอกขอเงินพ่อ
1: แล้วแม่เชื่อพ่อเชื่อ
0: ไม่เชื่อเขาฉลาดเขาถามว่าหนูเกิดวันอะไรนะลูก
1: นี่ไง
0: มิจฉาชีพวางสายจ้ะเพราะตอบไม่ได้แต่ยานเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะไม่ใช่ทุกท่านที่ไว้ตัวทันแบบนี้นะคะจึงต้องติดความรู้ให้กับผู้สูงวัยเพราะเขามีข้อมูลด้วยเหมือนกันว่าผู้สูงอายุเนี่ยเกือบ4ใน10นะคะเคยเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะงานนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้หาวิธีและทักษะรับมือกับข้อมูลปลอมและมิจฉาชีพในโลกดิจิตอลกันคุณผู้ชมคะซึ่งข้อมูลที่พี่เล่นเล่าให้ฟังเนี่ยก็มาจากการสำรวจของศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะภายใต้การสนับสนุนของสสส.สำรวจกลุ่มก่อนสูงอายุ50-59ปีและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรวม 2,500 คนใน20จังหวัดและ5เขตในกรุงเทพมหานครด้วยผลสำรวจปี2568เนี่ยพบว่ามากกว่า1ใน3หรือว่าร้อยละ 38.56 เคยตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์ในรอบปีที่ผ่านมาค่ะขณะที่ถ้าดูจากเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเลยนะเคยตกเป็นเหยื่อร้อยละ 37.59 ซึ่งมากที่สุดในรอบ5ปีเลยค่ะปัญหาที่เขาพบมากเนี่ยก็คือเรื่องของการซื้อสินค้าไม่ตรงปกหรือว่าไม่มีคุณภาพการหลอกขายผลิตภัณฑ์สุขภาพและ การแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะ
1: อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมคือปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่สื่อออนไลน์กลายเป็นสื่อที่ผู้สูงอายุใช้งานกันมากที่สุดแซงหน้าสื่อบุคคลและโทรทัศน์นะหมายความว่าเขามาเล่นในแพลตฟอร์มมือถือกันมากกว่านั่งดูทีวีหน้าจอแล้วสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้าสู่โลกดิจิทัลกันมากขึ้นและเกือบเต็มตัวขณะที่เทคโนโลยี AI นั้นก็ทำให้ภาพเสียงและคลิปปลอมมีความแนบเนียนมาก

0: ขึ้นครับ
1: ผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นมีความลักษณะของการใจอ่อนเยอะนะคะก็จะถูกหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกหลอกให้ซื้อสินค้าไม่มีคุณภาพซื้อสินค้าที่เป็นเชิงสุขภาพแล้วก็หลอกให้ทำบุญ3ส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เป็นจุดเปราะบางของผู้สูงอายุที่สังคมไทยเนี่ยต้องช่วยกันค่ะทั้งเรื่องของการสื่อสารสร้างความตระหนักรู้แล้วก็สื่อสารให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ใช้สื่อดิจิตอลแล้วก็ AI อย่างปลอดภัยเราจะไม่มองผู้สูงอายุว่าเป็นเหยื่ออย่างเดียวนะคะเรามองว่าผู้สูงอายุเป็นพลังของสังคม
0: ผลสำรวจนี้นะครับก็มาต่อยอดเป็นหลักสูตรสูงวัยรู้ทัน AI ครั้งแรกครับโดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาเน้นหลักง่ายๆคือหยุดคิดถามและก็ทำหยุดเชื่อครับก่อนที่จะแชร์คิดว่าเนื้อหานั้นจริงหรือไม่แล้วก็สร้างด้วย AI หรือเปล่าแล้วก็ลงมืออย่างปลอดภัยครับ
2: ที่หลักสูตรฝึกเขาให้แยกแยะเนี่ยเขาสามารถที่จะดูความสมเหตุสมผลสมจริงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เราประเมินดูเนาะก็คือว่าเขาสะดุดค่ะเวลาเขารับข้อมูลเนี่ยเขาก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะจริงหรือ AI นะแล้วถ้า AI มาแล้วมันจริงหรือเปล่าคือเขาเริ่มมีทักษะนี้ติดตัวขึ้นมาโดยการแยกแยะเราไม่ได้บอกว่าคุณจะเราเองเรายังแยกแยะยากถูกไหมคะเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยเขาจะแยกแยะถูกหรือผิดแต่เขามีทักษะคิดขึ้นมาว่าเขาต้องดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามคือการหาข้อมูลถ้าเขาไม่แน่ใจเขาจะหาข้อมูลจากไหน
3: เรื่องภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์เนี่ยนะคะมันควรที่จะเป็นทักษะที่เราส่งต่อกันไปเรื่อยๆคุณผู้ชมพอไม่ใช่หน้าที่ของผู้สูงอายุเพียงฝ่ายเดียวนะพวกเราทุกคนนะคะเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนในครอบครัวหรือแม้แต่คนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเนี่ยจะต้องช่วยกันในการสื่อสารเตือนภัยกันแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กันด้วยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้มันแปลกๆไหมนะคะยังไงเนี่ยมาปรึกษาหารือกันลองมาสอบถามกันนะคะจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยค่ะไม่ถูกหลอกง่ายๆจะได้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมั่นใจปลอดภัยแล้วก็ส่งความรู้เหล่านี้ให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันดิจิตอลให้กับสังคมไทยด้วยยิ่งพวกมิจฉาชีพมันพัฒนามันหาวิธีกลยุทธ์อะไรมาหลอกเรามากเท่าไหร่เราต้องรีบรู้เท่าทันมันให้ได้มากที่สุด
0: นะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยเนี่ยนะครับบางทีอาจจะแบบชวนแกคุยบ้างค
3: ื
0: ออย่างนี้ผมเองเนี่ยทำงานทั้งวันก็ไม่ค่อยได้คุยกับคุณแม่ที่บ้านอะไรแต่แม้จะคุยกันน้
3: อ
0: ยก็เห็นแกอยู่แต่กับมือถือแต่ดีที่แบบบางทีเราเนี่ยทำงานในสื่อเรารู้แม่เราก็รู้อยู่แล้วแต่สำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอคุณแม่เลยแบบกลับบ้านทีเดือนนึงครั้ง
3: ไม่ค่อยมีเวลาเน
0: า
3: ะ
0: ใช่บางทีท่านเหงานะคุณผู้ชมเหงาแล้วอาจจะแบบหาที่พึ่งทางใจก็คือเนี่ยพวกโซเชียลแบบนี
3: ้
0: แล้วมิจฉาชีพมันจับจุดถูกไงอ๋อ
3: ใช่มันรู้ว่าเหงา
0: ใช่
3: ม
0: ัน
3: เข้ามาแทรกในใจ
0: จะเป็นแบบขอเป็นลูกอีกคนของคุณน้าได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องระมัดระวัง
3: ค่ะอันตรายเหมือนกันนะคุณผู้ชมอ
0: ่
3: ะเรียกว่าว่ากันไปเรื่องของภูมิคุ้มกันแต่เรื่องดีๆที่ควรหนุนเสริมนะส
0: ่
3: งเสริมอย่างการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชนก็มาว่ากันต่อดีกว่าค่ะพาไปดูเรื่องของตลาดโก้งโค้งนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้สงสัยใช่ไหมว่าเขาโก้งโค้งยังไงนะวิถีดั้งเดิมยังคงมีอยู่พร้อมกับเสน่ห์ในพื้นที่ด้วยไปดูด้วยกันกับพี่ยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐค่ะ

0: วันนี้ยุพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดก้งโค้งพระนครศรีอยุธยานะคะตลาดแห่งนี้บอกเลยเขายืนหนึ่งของจริงอยู่มานานกว่า20ปีแล้วอะไรทำให้ที่นี่ยังคงมนต์เสน่ห์และผู้คนยังคงมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายยุ้ยอยู่กับพี่กุ้งที่จะมาให้คำตอบกับเราแล้วนะคะพี่กุ้งค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งเล่าฝั่งที่มาของตลาดก้งโค้งแห่งนี้หน่อยค่ะ
1: ก็ถ้าเกิดจะถามที่มาก็ต้องถึงประวัติศาสตร์ก่อนนะคะเมื่อหลายร้อยปีสมัยที่เราเป็นราชธานีก็600กว่าปีแล้วบริเวณนี้คือตอนนี้ก็ตำบลขนอนหลวงนะคะสมัยโบราณก็คือด่านขนอนหลวงนะคะด่านขนอนหลวงด่านขนอนคือสถานที่รับเก็บภาษีเรือที่มาค้าขายกับราชธานีเราพอมีคำว่าหลวงก็หมายถึงด่านที่เก็บภาษีเรือที่มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นด่านนี้คือด่านที่ใหญ่ที่สุดของอยุธยาทำรายได้มหาศาลให้กับราชธานีเราในการสร้างบ้านแปลงเมืองจนถึงสมัยที่เราเสียภูครั้งที่

0: 1ก็ใช้รายได้จากตรงนี
1: ้ค่ะ
0: เมื่อเรือที่มาเสียภาษีแล้วเขาก็มาจอดเรือเพื่อเอาสินค้าขึ้นมาวางซื้อขายแลกเปลี่ยนกันจนบริเวณนี้กลายเป็นตลาดนะคะคำว่าก้งโค้งเป็นภาษาที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันมาหลายร้อยปีเพราะเขาเห็นคนขายเนี่ยค่ะก็ไม่ถือตัวที่จะนั่งกับพื้นคนซื้อคนไทยเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนเนา
1: ะ
0: เมื่อมีคนนั่งกับพื้นคุณยุ้ยจะทำไง
1: นี่ค่ะก็ต้อง
0: โค้งสวยงามสุดๆเลย
1: โอเคก็คือก้งโค้งแบบนี้
0: เพื่อน้อมตัวลงไปเพื่อพูดคุยต่อรองด้วยเอกสารไม่ตีซื้อขายสินค้าที่มันเป็นกิริยาที่เป็นกิริยาที่สุภาพไม่มีชนชาติใดทำได้เหมือนเราเลย
1: ค่ะ
0: ทำให้ทั้งตลาดเนี่ยมีแต่คนก้งโค้งคนโบราณนะคะวิถีชีวิตเรียบง่ายเห็นอะไรก็เรียกอย่างนั้นอย่างเห็นคุณยุ้ยจะต้องบอกคนสวยไปไหนมา
1: หนูชอบเวลาเดินตลาดแบบนี้แหละค่
0: ะ
1: มาปุ๊บคนสวยมันเหมือนชุบชูใจแล้วอยากจะหยิบเงินอยากจะจ่ายให้หมดเลย
0: อยากจะอุดหนุนชุมชนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่เหมือนกันพอมีแต่คนก้งโค้งวิถีชีวิตเรียบง่ายของคนโบราณก็เลยเรียกกันว่าตลาดก้งโค้งนะคะพอเราเสียกรุงครั้งที่2ตลาดก้งโค้งก็หายไปนะคะตอนนี้20ปีที่ผ่านมาปี2549นะคะเจ้าของที่อนุญาตให้พี่กุ้งนะคะมาเริ่มตลาดก้งโค้งชักชวนคนที่ชื่นชอบกันเป็นคนไทยโบราณใจดีมาอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้เก็บค่าเช่าสถานที่มาเป็นเวลา20ปีแล้ว
1: โอ้ถึงว่ายูยังเห็นของราคา10บาท20บาทอยู่เลย
0: ร้านนี้2บาท3บาท5บาทก็ยังมีนะคะเป็นความสุขให้เด็กๆนะคะอันนี้คือที่มาของตลาดก้งโค้งค่ะ
1: ถ้าเกิดพูดถึงร้านค้าเห็นว่ามีสินค้าหลากหลายกลุ่มยูเห็นว่าของในนี้ไม่ค่อยซ้ำกันค่ะ
0: ก็คือจริงๆแล้วก็ชุมชนร้านตลาดเราไม่ได้ใหญ่นะคะถ้าเกิดของซ้ำกันมันก็กลายเป็นว่าลูกค้ามามันก็ดูแบบว่าเลือกได้น้อยของนะคะแล้วคนที่ขายเขาก็มีฝีมือหรือมีฝีมือที่เขาจะทำไม่เหมือนกันก็ได้ะนะคะเขาก็เลยคุยกันว่ามันก็ทำไม่ต้องไปแย่งกันขาย
1: มันคือความร่วมแรงร่วมใจด้วยแล้วยูเห็นนะเมื่อกี้เอาถ้าจะกินอันนี้นะหนูมาซื้อร้านนี้นะลูกคือเหมือนเขาเชียร์กันเองด้วยอะค่ะ
0: ใช่

0: คุณผู้ชมครับที่จบไปเมื่อสักครู่นี้คือเพลงรังสรรค์วันงดงามครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันฮะอาจารย์เชิญตรงนี้เลยครับเชิญเลยครับงานเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้ฟังเพลงกันไปแล้วก็ได้ยินคำว่านครสวรรค์ด้วยนะครับเป็นการแสดงของน้องๆนะครับจากนครสวรรค์ยูสบิ๊กแบนด์ออร์เคสตราแอนด์ควายเออร์กันไปแล้วเป็นการเปิดมาอย่างแบบอลังการหวานๆเช้าๆใสๆแบบนี้นะ
1: ใช่แล้วค่ะโอ้โหเห็นแล้วนะคะภูมิใจชื่นใจแทนน้องๆทุกคนนะคะแต่กว่าจะมายืนแสดงได้เยี่ยมยอดแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีเบื้องหลังด้วยเหมือนกันและแน่นอนว่าวันนี้ดนตรีของนครสวรรค์จะขับเคลื่อนไปช่วยพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.นางสาวสิรินพรเดียวตระกูลค่ะและด้านข้างของพรีนนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุชาติแสงทองหัวหน้าโครงการวิจัยนครสวรรค์เมืองดนตรีสร้างสรรค
2: ์
1: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเดี๋ยวขอถามท่านรองผู้อำนวยการหน่อยสำหรับ
0: เขาเรียกว่าเป็นคนดูแลภาพรวมโปรเจกต์นี้สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยนะครับมันตรงกับหลักอะไรแล้วต้องการให้เกิดอะไรขึ้นในสังคมในการจัดโครงการในครั้งนี้ครับ
4: ค่ะก็ในโครงการนครสวรรค์นะคะเมืองดนตรีสร้างสรรค์เนี่ยเราถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะของงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดได้จริงนะคะแล้วตัววช.เองเนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนดนตรีเพียงเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมศิลปะแต่เราสนับสนุนนะคะดนตรีในฐานะเป็นนวัตกรรมทางสังคมนะคะซึ่งวช.เราก็พยายามที่จะให้โครงการนี้นะคะเป็นโครงการเรียกว่าใช้ดนตรีนะคะเป็นเครื่องมือในการที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของการศึกษานะคะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะเพื่อที่จะให้มาหล่อล้อมนะคะแล้วก็ให้โครงการนี้ได้ทำให้เกิดขึ้นกับตัวของทางจังหวัดด้วยแล้วก็ของทางน้องๆ นะคะเพราะเราคาดหวังเอาไว้ว่าดนตรีหรือว่าในการทำงานแบบนี้เนี่ยจะเป็นต้นแบบนะคะของกับจังหวัดอื่นๆนะคะเพื่อที่จะได้นำไปใช้หรือไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงนะคะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ยังสามารถที่จะในเป็นเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย
1: ด้วยดนตรี
4: ใช่
1: ดนตรีนั้นมีชีวิตใช่ไหมคะเมืองไหนมีดนตรีเมืองนั้นก็มีชีวิตด้วยอย่างเพลงเมื่อสักครู่อาจารย์สุชาติคะเพลงอะไรนะคะ
2: เพลงเรานิยามว่าเป็นเพลงประจำเมืองนะครับ
1: ค
2: ราวนี้บทเพลงหรือเสียงของเมืองเนี่ยนะครับมันอาจจะถูกถ่ายทอดที่หลากหลายบทเพลงประจำเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นบทเพลงที่สร้างสรรค์โดยเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมืองโดยการเขียนขึ้นมาใหม่แล้วก็โดยการถ่ายทอดกับเด็กและเยาวชนอีก
0: ด้วยครับท่านสุชาติครับทีนี้ผมจะได้ยินจริงๆโปรเจกต์ของอาจารย์เนี่ยมีมาสักพักนึงแล้วเราก็ได้นำเสนอในรายการของเราเยอะขึ้นทีนี้พอเวลาเราพูดถึงว่าเมืองแห่งดนตรีถ้าในมุมมองของคนทั่วไปอย่างผมเองผมก็จะมองว่าอ๋อก็คงเป็นเมืองเป็นจังหวัดที่เล่นแต่กับดนตรีแต่จริงแล้วในความลึกซึ้งมากกว่าเรื่องดนตรีเนี่ยเราได้อะไรการจากการที่ทำให้เมืองกลายเป็นเมืองแห่งดนตรีครับ
2: จริงๆอย่างที่ท่านรองบอกครับดนตรีเป็นทุนทางสังคมวัฒนธรรมนะครับเราพอนิยามของเขาว่าเมืองดนตรีนะครับเราจะทำอยู่3ส่วนส่วนที่1เราจะพัฒนาศักยภาพของวัฒนธรรมดนตรีดั้งเดิมว่าจะเป็นดนตรีพื้นบ้านดนตรีจีนดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆผมเชื่อว่ากลุ่มพวกนี้จะ

0: ไปเชิงอนุรักษ์แล้วเราไปสามารถพัฒนาศักยภาพของเขาได้เนี่ยมันจะพลิกฟื้นเชิงอนุรักษ์นี่ขึ้นมานะครับในส่วนที่2นะครับการสร้างพื้นที่ใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนนะครับเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมต่อไปในอนาคตนะครับโดยการสร้างสรรค์ที่เป็นประเภทที่เรียกว่าเป็น contemporary นะครับ music นะครับมีวง Big Band Orchestra มีวง Chorus นะครับมีวงต่างๆโดยให้เด็กพวกนี้พัฒนาศักยภาพนะครับไปสู่จุดสูงสุดนะครับเรามักจะเห็นเราไปต่างประเทศเรามักจะเห็นมีวงดนตรีประจำเมืองนะครับไปลอนดอนฟิลฮาร์โมนิกโตเกียวฟิลฮาร์โมนิกนะครับนครสวรรค์ก็จะต้องมีนครสวรรค์ยูธบิ๊กแบนด์ออเคสตราเป็นวงประจำเมืองที่ถูกพัฒนานะครับที่จะถูกกระตุ้นงั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราพัฒนาจากเด็กและเยาวชนก่อนนะครับเพื่อที่จะไปสร้างสุนทรียภาพให้กับเมืองไปสื่อสารให้กับผู้คนในเมืองนะครับดังนั้นบทเพลงที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งเพลงดั้งเดิมและเพลงปัจจุบันเนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดจากเด็กๆนะครับเมื่อบทเพลงที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะถูกพองถ่ายไปสู่พี่น้องประชาชนบทเพลงนี้อาจจะถูกสร้าง educate ให้เกิดความเข้าใจกับผู้คนในเมืองบทเพลงนี้อาจจะถูกไปเปิดในร้านกาแฟถูกไปเปิดในโรงแรมถูกเป็นเพลงที่สะท้อน identity แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นได้
1: ค่ะคือฟังที่อื่นไม่มีนะ
0: ไม่มีครับ
1: ต้องมาฟังที่เมืองนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์ด้วยถ้าเกิดวันนักท่องเที่ยวได้มาโอ้โหเขาก็คงจะได้เพลิดเพลินด้วยเหมือนกันนะคะอยากถามทางวช.อีกสักนิดนึงค่ะว่าทางวช.เองเนี่ยค่ะได้มาสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวนี้ในรูปแบบอย่างไรบ้างคะ
2: คือด้วยตัวของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.เนี่ยเราเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนหรือเป็นหน่วยที่ให้ทุนวิจัยอยู่แล้วนะคะฉะนั้นภารกิจสำคัญของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะสนับสนุนแล้วก็ในเรื่องของยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ายุทธศาสตร์หลักนั่นก็คือเรื่องของการยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งในตัวของชิ้นงานของอาจารย์นี้ก็เป็นทิศทางที่สอดคล้องกับการให้ทุนของวช.ในเรื่องของมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วก็ศิลปกรรมศาสตร์นะคะแล้วงานของอาจารย์นี้ก็เป็นทางด้านมนุษยศาสตร์นะคะซึ่งเราก็ยังเห็นในภาพของการที่จะทำงานแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการบ่มเพาะให้กับเยาวชนนะคะในการที่จะใช้ดนตรีเป
3: ็
2: น
3: ในอนาคตเนี่ยจะมีวางแผนที่จะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆนอกจากนครสวรรค์ด้วยไหมครับท่านรอง
2: ค่ะอันนี้ก็เราคิดว่าตรงนี้เป็นต้นแบบให้จุดตรงนี้ให้เข้มแข็งเพื่อที่จะได้ต่อยอดกันไปในจุดจังหวัด
3: เพราะยังได้อีกหลายอย่างเลยนะอย่างแต่ละภาคใช่ไหมฮะอย่างนครสวรรค์ที่ถือว่าเป็นภาคเหนือตอนล่างใช่ไหมฮะก็จะมีเสน่ห์อีกแบบนึงถ้าไปฝั่งอีสานเนี่ยก็จะมีพวกเวทีหมอลำหรืออะไรก็ว่าไปภาคใต้แล้วก็มีเสน่ห์เยอะเลย
1: ซึ่งแต่ละพื้นที่เขาก็มีจังหวะจากโคนของเขานะแต่เห็นว่าเร็วๆนี้ค่ะจะมีคอนเสิร์ตด้วยอาจารย์ The Sound of นครสวรรค์เป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆการพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยครับเราพัฒนาอย่างเป็นระบบดังนั้น The Sound of นครสวรรค์เนี่ยก็จะเป็นครึ่งทางของการทำงานของเด็กและเยาวชนเราจะมาดูศักยภาพของเด็กๆว่าเมื่อเขาถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยเขาขึ้นเวทีเขาโชว์ตั้งแต่คลาสสิกป๊อปแจ๊สนะครับจนถึงเพลงพื้นบ้านนะครับว่าเขามีศักยภาพยังไงเราจะเห็นเด็กเยาวชนที่ถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบนั้นจะถูกแสดงออกมานะครับให้พวกเราได้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมืองนครสวรรค์เนี่ยนะครับคำว่า The Sound of นครสวรรค์หมายถึงซาวด์หรือเสียงที่มันผ่านดนตรีของเมืองนครสวรรค์นั้นมันค่อนข้างมีความหลากหลายงั้นเราไม่ได้ระบุว่าเป็นซาวด์เดียวไม่ต้องเป็นคลาสสิกไม่ต้องเป็นพื้นบ้านไม่เป็นอะไรต่างนครสวรรค์เป็นเมืองลูกทุ่งด้วยนะครับและวันนั้นก็จะมีกิจกรรมพิเศษก็คือมีธีมของการเล่นเพลงลูกทุ่งนะครับในธีมของมนต์รักลูกทุ่งนะครับมนต์รักลูกทุ่งนั้นจะเป็นตำนานของลูกทุ่งของประเทศไทยนะครับงั้นเด็กอาจจะต้องซึมซับแล้วลองสัมผัสว่าตำนานของความเป็นลูกทุ่งของประเทศไทยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาแอปโพรชเข้าอยู่สู่เมืองนครสวรรค์
3: คุณผู้ชมอยากดูแล้วอยากไปดื่มด่ำนอกจากจะไม่ได้ไปลองเองแต่อยากไปดื่มด่ำเรามีช่องทางให้รับชมหรือว่าเปิดจองให้เราจองที่
1: ยังมีที่นั่งว่างไหมคะอาจารย์ไปดูได้ไหมคะ
0: มีครับมีครับก็การแสดงก็จะแสดงในวันที่28สิงหาคมนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณ 16.30 นนะครับที่หอแสดงดนตรีสาขาวิชาดนตรีนะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพัฒนนครสวรรค์วิทยาเขตย่านมัสซีนะครับเราจะโอเพ่น

0: ให้คน walk in เข้าไปเลยนะครับ
1: ครับผมไม่ต้องจอง
0: ไม่ต้องจองครับไม่ต้องจองครับ
1: ครับ
0: นะครับไม่ต้องจอง
2: มีค่าใช้จ่ายยังไงไหมคะอาจารย
0: ์ก็ชมฟรีดูฟรีหมดทุกอย่างครับผมขอให้ไปให้กำลังใจเด็กๆแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมในการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนแล้วก็พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่งสุนทรียภาพไปได้ครับ
1: นี่ก็แบ่งเป็น3ประเภทใช่ไหม
0: ครับคลา
2: สสิคอลมิวสิ
0: คโ
2: คโรคอนเทมพอรารีอย่างเมื่อครู่ที่เราได้ฟังไปอลังการมากนั่นน่าจะเป็นลูกกรุงไหมคะอาจารย์
0: ก็จะเป็นบทเพลงที่เป็นคอนเทมในเรื่องของการสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานให้เข้ากับวงที่เป็นวงบิ๊กแบนด์ออเคสตราแล้วก็มีคอรัสผสมผสานครับผม
2: มี Facebook มั้ยคะอาจารย์เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม
0: มี Facebook ของมหาวิทยาลัยอ่ะครับนะครับมหาวิทยาลัยพัฒนครสวรรค์นะครับเข้าไปติดตามได้เลยแล้วก็หรือเข้าไปในเพจของนครสวรรค์เมืองดนตรีสร้างสรรค์ครับผม
1: ครับไปกันได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะเดินไปดูได้ฟรีอาจารย์สุชาติบอกแล้วถ้าเกิดใครมาเก็บตังค์ฟ้องอาจารย์นะฮะ
0: ครับไม่มีครับ
2: อาจารย์แล้วถ้าเต็มมั้ยคะหนูยกเก้าอี้ไปได้ไหมคะ
1: ยืนเอาก็ได้
0: ยินดีครับ
1: กี่โมงถึงกี่โมงนั้นลืมบอกไปแล้ว
0: ประตูเปิด13นาฬิกาครับแล้วคอนเสิร์ตจะเริ่มแสดงประมาณ14นาฬิกา
1: โอเค
0: ถึง16นาฬิกา30นาทีครับ
1: โอเคครับ
2: ดังนั้นนะคุณผู้ชมห้ามพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะ28สิงหาคมค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะคะคุณสิรินทร์เดียวตระกูลค่ะรองผู้อำนวยการสำนักการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะคะและรองศาสตราจารย์ดร.สุชาติแสงทองหัวหน้าโครงการวิจัยนครสวรรค์เมืองดนตรีสร้างสรรค์รวมไปถึงน้องๆทุกคนด้วยค่ะ
1: ขอบคุณนะครับอาจารย์ดีครับเก่งมากเลยและนี่คือทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้ในเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับส่วนใครอยากจะฝากน้องพินน้องพินมีกิจกรรม
2: มีกิจกรรมวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะชวนกันไปนะคะเรียกว่าไปสู้โรคนะนี่เลยให้ดูเลยดีกว่า
1: สแกน
2: ยูอาร์โ
1: ค้ดนะคะ
2: อยู่ที่บางนาแบริ่งก็ชวนมาเหมือนกันงานฟรีนะคะทั้งหมดเลยลาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้วันใหม่วาไรตี้เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: บนคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮง N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน
1: คติธรรมนำชีวิต
2: คำว่าความสามัคคีคำนี้สำคัญหมายถึงคนที่อยู่ร่วมกันนั้นมีความรักความเมตตาให้แก่กันและกันคือรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องและปรองดองกันเหมือนญาติอยู่กันด้วยความเมตตามีเมตตาเป็นอารมณ์ถ้าเราคิดว่าทุกคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องของเราแล้วเกิดความรักสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสามัคคีและเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมความสงบนั้นเป็นยอดของความสุขและความสงบ

0: นั้นได้จากการที่สังคมมีความรักความสามัคคีกัน
1: วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมีย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

0: ิญขอรับท่านเจ้าคุณ
1: ผมบอกแล้วว่ามันต้องกลับมาทำงานให้สำเร็จไม่ทิ้งงานดอก
0: กับผมจึงต้องเรียนเชิญท่านเจ้าคุณมาเป็นพยานตอนที่กระผมจับมันว่ากระผมไม่ได้กระทำเกินเหตุหรือกระทำการโหดร้ายด้วยเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันไปฉุดคร่าลูกสาวชาวบ้านเขามาย่ำยีโดยไม่ได้เกรงกลัวต่อฟ้าดินราวกับว่าบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรแต่ท่านเจ้าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะขอรับกระผมจะรอให้มันทำงานจนเสร็จก่อนแล้วจึงจับตัวมันมาลงโทษทันตามกฎหมาย
1: ได้หากคนของเจ้าคุณไม่รบกวนขณะที่มันเขียนผนังโบสถ์มิฉะนั้นผมจะกล่าวหาว่าท่านเจ้าคุณขัดขวางการทำงานบูรณะวัดนี้ซึ่งเป็นงานหลวงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงยกว่าสำคัญมากอันดับต้น
0: ๆได้ขอรับท่านเจ้าคุณ
2: หลวงพี่ยังอยู่ใช่ไหมขอรับ
3: อยู่โยมกำลังวาดอยู
2: ่ไอ้จีนผมเปลี่ยนนะขอรับ
3: ไม่ใช่นะ
2: เอ้าก็ผมบอกแล้วใช่ไหมถ้ามันกลับมาเขียนโบสถ์วันไหนให้คนไปตามพวกกับผม
3: ใช่โยมก็มีคนมาเขียนโบสถ์ก็เลยไปบอกอย่างไรเล่า
0: หลวงพี่พูดไม่รู้เรื่องไปเข้าไปดูให้เห็นกับตาตัวเองดีกว่า

0: ท่านเจ้าคุณสุรเสนาก็มาท่านเจ้าคุณอินทราก็มาไพ่พลบริวารแน่นหนาจริงกลาโหมและนครบาลจะมาล้อมจับโจรหรืออย่างไร
1: คุณหลวงเสนีบริรักษ์นี่คุณหลวงไม่ทราบจริงๆหรือว่าเกิดเหตุอันใดขึ้น
0: ทราบว่าลูกศิษย์ของกระผมผู้หนึ่งที่กระผมได้ฝากทำงานไว้กับท่านเจ้าคุณสุรเสนามันหนีงานไปกระทันหันกระผมและลูกศิษย์ของกระผมจึงรีบมาสะสางงานให้ลุล่วงก่อนอื่น
1: มันกระทำการหยาบยามกระผมอย่างแสนสาหัสนักข้อนี้คุณหลวงคงไม่ปกป้องมันใช่หรือไม
0: ่กระผมไม่ปกป้องมันแน่ผิดก็ต้องว่าตามผิด
1: ดีงั้นขอเข้าไปดูหน้ามันหน่อย
2: ไหว้ขอรับท่านเจ้าคุณไหว้ขอรับ
3: สองคนนี่ไงช่างเขียนที่มาแต่เช้า

0: เป็นคนเอาต้นแบบรูปของอาหุนมาแล้ววาดตามแบบลงบนผนังโบสถ์ที่เหลือขอรับ
1: ก็ผมโกรธเคืองเศร้าเสียใจนะเหตุด้วยก็ผมรับรองไอ้หุนไปทำงานกับท่านเจ้าคุณแต่มันหายตัวไปกระทันหันกระผมต้องรับผิดชอบทำงานให้เสร็จตามกำหนดมิให้เสียหายการที่กระผมเอาเจ้าพุทธมาเขียนเพราะเจ้าพุทธผู้นี้เป็นครูสอนเจ้าหุ่นมันมาอีกชั้นหนึ่งกระผมจึงแน่ใจว่ามันจะเขียนได้ไม่ด้อยกว่าไอ้หุ่นดอกหรือกลับเขียนได้ดีกว่าด้วยซ้ำ
0: ไม่ดอกขอรับท่านครูเพราะหุ่นมันทำของมันละเอียดทุกภาพขอรับแต่น่าเสียดายที่ตรงขอบนี้เหมือนมีรอยทู่บันไดมีจี้ไหม้ไปจนเว้าแหว่งเสร็จงานนี้แล้วกระผมจะยึดตามแบบนี้เอาไว้สอนศิษย์คนอื่นๆต่อไปขอรับ
2: คุณหลวงกระผมซาบซึ้งยิ่งนะ
1: ไม่เป็นไรไม่ได้ขอรับอันใดที่กระผมพลาดผิดไปกระผมก็ต้องแก้ไขอยู่แล้ว
3: เช่นนั้นแล้วหากไอ้คุณติดต่อคุณหลวงมาอีกครั้งหวังว่าคุณหลวงจะรีบแจ้งกระผมให้ทราบมิใช่ปกปิดซุกซ่อนมันไว้เล่าก
1: ระผมไม่ปกปิดอยู่แล้ว
3: ผู้ใดให้ที่พักช่วยเหลือเกื้อหนุนคนร้ายที่มีความผิดตามระบินบ้านระบินเมืองจักมีความผิดตามไปด้วยหวังว่าคุณหลวงคงจะไม่ลืมเสีย
1: กระผมไม่ลืมอย่างแน่นอน
3: ดีมันผู้ใดโกหกถือว่ามันไม่ใช่สัปปบุรุษและกระผมก็หวังว่าท่านเจ้าคุณคงจะให้เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายเจ้าคุณออกตามหาตัวมันมาชำระโทษฐานคนในปกครองหนีราชการด้วยกระมัง

0: ซึ่งของขอรับขอพระเดชพระคุณที่คุณพ่อให้ยืมมา
1: เอาไปเถอะเจ้าเมฆเอาไว้ใช้เวลาต้องออกจากหมู่บ้านเราเข้าไปในเมืองทำกิจธุระจำเป็นเถอะจะได้ดูเป็นคนในสัพเพฝรั่งจะได้ไม่ถูกจับ
2: จะได้ไม่ต้องคอยเขียนลายสักเลขสังกัดมูลนายเป็นไพร่บางวันก็มีบางวันก็หายเวลาโดนน้ำเหงื่อออกก็ลบหมด
1: ไม่ต้องกลัวดอกพ่อของพ่อเป็นไพร่ถวายถูกเกณฑ์ให้มาลบกับสยามเมื่อครั้งแผ่นดินต้นพอลบแพ้ก็ถูกกวาดมาเป็นเฉลยแรกๆก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่แถวหลังวัดสะเกดแล้วก็ต่อๆมาก็ขยับขยายจนมาอยู่แถวนี้พ่อเห็นเองสองคนก็นึกเห็นพ่อแม่ตัวเองดังนั้นเองสองคนไม่ต้องกลัวว่าพ่อกับแม่จะชิงชังรังเกียจนะ
2: แต่ถ้าเองเป็นขโมยขโจรปล้นสะดมหรือค้าฝิ่นอันนี้พ่อเขาไม่ไว้เองแน่

0: ทางวัดของเราอ่ะยังมีอะไรหลายอย่างที่จะจ้างแรงงานพวกเราให้มาทำกันมีค่าแรงให้ด้วยนะงานสร้างวัดสร้างโบสถ์วิหารของในหลวงท่านน่ะไม่ได้มีงานเกณฑ์แรงไปเปล่าๆดอก
1: ขออนุญาตวาดแบบเก็บไว้ได้ไหมครับ
0: ได้โยม

0: กงไม่ชอบไก่ตุ๋นฝีมืออาเตียอ้วหรออีตั้งใจทำให้กินฟื้นกำลังวังชากินให้หมดสิ
1: กงอิมช่วยบอกอาเตียหรือว่าอ้วกำเสียกำเสีย
0: พวกเราก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันเพลานี้กงอยู่คนเดียวอ้วเนี่ยขอมาดูแลคนเขาพูดกันทางตลาดน้อยถึง3เพลงเรื่องที่พี่วุ่นกับอาเต้เท้าคุณเฉกที่แท้อีเป็นผู้หญิงอู้อุตส่าห์หลงบูชานึกว่าเป็นเทพบุตรกลับเป็นนางจิ้งจอก
2: ผู้หญิงก็ร้ายผู้ชายก็เลวแอบเป็นชู้รักกันแล้วโกหกหลอกลวงผู้คนทั้งบ้านทั้งเมืองนึกว่าเอาคุณรักผู้ชายด้วยกันเองที่ไหนได้เอาคุณกลับเป็นวัตกายหมายดอกฟ้าเมินดอกหญ้าริมทางอย่างพวกเรา
1: วิปริตผิดเพศไม่ยอมคบหาชอบพอกับหญิงใดแต่ในที่สุดก็กลับเป็นว่ามันมาลอบรักใคร่กับอาคุณหนูคนนี้วันที่มันมือหักจนแทบจะพิกลพิการไปคนที่ทำคือพี่ชายของอาหนูคนนี
2: ้อาคุณเฉกคนนี้คือเด็กผู้หญิงข้างวัดทองที่ทำให้คุณถูกกระทืบแทบตายครานั้นหรือ
1: ในที่สุดมันก็พาเมียชาวบ้านหนียอมทิ้งงานช่างเขียนหลวงทิ้งอ้ว
2: พวกเขาบอกว่ามันขนเครื่องเพชรเครื่องทองไปด้วยไม่ใช่น้อยท่านเจ้าคุณคนนั้นคงไม่ปล่อยให้ลอยนวลดอกอ้วเห็นพวกนครบาลมาด้อมๆ มองๆที่หน้าศาลเจ้าคอยดักรวบตัวเอาหุ่นหากหุ่นย้อนกลับมาที่นี่ด้วย
1: มันมีทรัพย์สินมากมายขนาดนั้นมันก็คงไปครองรักกันอย่างแสนสุขสบายที่หัวเมืองสักแห่งมันไม่กลับมาหรอก

แหมดูเหมือนนะพวกนครบาลนี่ช่างไม่เคยเบื่อหน่ายที่จะติดตามฉันจริงนะฉันเข้าวังไปถวายเครื่องแขวนดอกไม้สดทุกวี่ทุกวันทำมาเป็นปีๆแล้วไม่เคยเปลี่ยนจากแพท่าพระเข้าวังกลับแพ

0: ตายตายคุณกุ้งเจ้าขาฉันเก่งกล้าสามารถขนาดนครบาลยังกลัวเลยเจ้าค่ะ
1: ผ่านมาจะเดือนแล้วเจ้าคุณอินทรายไม่ยอมวางมืออีก
2: แล้วเช่นนี้คุณเชกอุ้ยคุณลำจวนกับเจ้าเมฆทองจะหลบซ่อนอย่างนี้ได้อีกสักกี่น้ำหนีไปตัวเปล่าแท้ๆมีเสื้อผ้าติดตัวเป็นคนละชุดเท่านั้น
0: นั่นสิแต่คนก็พูดกันไปทั่วว่ามีเพชรมีทองของเจ้าคุณอินทราติดไปมากมายมหาศาล
2: ตอนนี้เจ้าเมฆทองกลายเป็นหยี่เหี่ยตัวเหี่ยอ้างยี่ไปแล้วทั้งค้าฝิ่นทั้งปล้นทรัพย์ทั้งเป็นโจรทั้งฉุดเมียหากถูกจับได้เขามันตายแน่
0: อุ้ย

0: นั้นเจ้าค่ะ
1: น้าเต็ม
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวหนังสือข้าไปส่งให้คุณพระมหามนตรีด้วย
0: พระมหามนตรีคนที่เขียนเรื่องระเด่นลันไดที่ฉันเกลียดน่ะหรือเจ้าคะมีเรื่องอันใดกันหรือเจ้าคะจะนัดมาเขียนกลอนกันหรือ
1: ไม่ต้องถามมากความเดี๋ยวรีบไปได้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: จึงเรียนขอความเมตตามาด้วยความเคารพ
2: น้ำจวนอยากซื้อหาผ้าใหม่หรือเข้าของเครื่องใช้ใดหรือไม
3: ่ฉันมีทุกอย่างแล้วไม่ต้องการสิ่งใดดอก
2: อัดที่พ่อในบ้านแบ่งจากค่าขายข้าวได้มาให้รวมค่าแรง 2-3 วันนี้หากลำจวนอยากใช้หาอันใดก็มาหยิบเอาเถิดนะ
3: หากขาดเหลือสิ่งใดฉันพอจะบอกเอง
2: เช่นนั้นหากลำจวนยังไม่รีบใช้ในใดพี่จักขอแบ่งฝากไปให้อากงสักหน่อย
3: เอาไปเถิดพี่

0: ุ้มไปเลยมานี่เถอะ
1: มือช่างหยาบกร้านแห้งกระด้างแตกระแหงใช่หรือไม
0: ่งานช่างปูนหนักเกินไปหรือไม่ข้อมือพี่จะเสียหรือไม่ต่อไปจะเขียนรูปได้อีกหรือ
1: เขียนได้สิ
0: หากพี่ไม่มารักฉันป่านนี้ก็คงจะได้เป็นช่างเขียนหลวงและได้เป็นคุณพระคุณหลวงกับเขาบ้าง
1: ลำจวนหากลำจวนไม่มารักพี่ป่านนี้ก็คงมีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องมาลำบากทำงานหนักเช่นนี้
0: หากแถวนี้จะมีใครจ้างคัดลอกหนังสือหรือจ้างเขียนหนังสืออันใดบ้างก็คงจะดีฉันจะได้ช่วยพี่หาเงินหาทองบ้าง
1: ค่อยๆดูกันไปนะเดี๋ยวสักหน่อยคงมีช่องทางให้พี่ได้หาเงินได้มากกว่านี้

0: เร็วมาเร็ว
1: เดี๋ยว
2: จับเลย
1: จับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเลยจับเล

0: มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าหมกปลาใส่ผักอีตูมาเล่นฝนหลงฤดูในนาข้าวหอมปลาแดกหมักเกลือสินเทาคลุกเคล้าข้าวเบื่อข้าวเหนียวใหม่ๆหอมๆเด้อขนมจากอย่างทวายก็มีด้วยไอ้หอมหวานจับใจเป็นหนักนะ
1: ขนมตาลจากทวายบอก
2: จ้านึ่งใหม่ๆเมื่อเช้าเลยจ้า
3: เป็นตะกินแท
2: ้หอมบอก
3: หอมหอม
0: ตะโนดหวานจากต้นตาลที่คันนาเค็มมันบัดเผาทึนทึกในส่วนของข้าหน่อยเอ้ย
3: ลูกสาวบ
2: อ๋อบอแมนบอแมนจ้า
3: ของแพ้ขายขนมเป็นก่อนได้ม้วนคักแท้ๆเนาะ
4: สบายดีบอจ้า
3: พ่อแม่สาวทวายเป็นสาวเล่าคือกันก็ปล่อยตัวดีเนาะ
4: พ่อเป็นทวายแม่เป็นเล่าจ้ะ
1: อ้าวอ้าวพ่อบ้านทวายแฝงเป็นลูกกับสาวเล่าแต่เมื่อไรแล้วนี
3: ่พ่อแม่พ่อแม่พ่อบอกเด
1: ้อใครไปซื้อขนมก่อนเด้อ
3: จ้าไปซื้อขนมก่อนโอ้ยเป็นตะกินดีเน
5: า
3: ะ
5: ข้าวหมากจ
3: ้
5: า
3: โอ้ยบ่เอา
5: ข้าวหมากจ้า
3: สิกินขนมตาลเอานี่เนาะโอ้ยอันนี้ขนมกล้วยมันบอกอันนี้น้ำเนาะ

0: คุณพระมหามนตรีตำรวจวังมีกิจสำคัญเป็นทางลับอันใดถึงได้เชิญกระผมมาถึงเรือนนี
1: ่ขอพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณกรุณาให้เกียรติมาเยือนขอเชิญที่หอนั่งก่อนขอรับพ่ออาจำเริญรออยู่ตรงนี้ก่อนเถิดประเดี๋ยวจะมีหมากพลูบุหรี่น้ำร้อนน้ำชามาต้อนรับ
2: ครับ
1: เชิญครับเชิญขอรับท่านเจ้าคุณ
0: คุณพุ่มเหตุไรคุณพุ่มมาอยู่เรือนคุณพระหรือว่าจะมาร่วมกันแต่งกลอนแต่งละครอันใดหรือ
3: หาไม่ได้ค่ะนี่คือเรื่องสำคัญสำหรับอีฉันอีฉันยังมีแขกอีก2รายมาด้วยนี่คือของที่ติดตัวแม่ลำจวนมาเมื่อครั้งขึ้นจากน้ำมาขอความ

0: ความช่วยเหลือจากอีฉันก็ขอสารภาพตรงๆว่าอีฉันต้องขอประทานโทษไว้ตรงนี้ที่ให้ที่อยู่ที่กินและสอนหนังสือหนังหาให้แม่ลำจวนอีกทั้งยังสนับสนุนให้แต่งตัวเป็นชายได้ทำการทำงานเป็นเสมียนเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เป็นภาระแก่ใคร
1: คุณพุ่มรู้หรือไม่ว่าพ่อแม่เขาต้องเป็นทุกข์เพียงไรที่คิดว่าลูกสาวตัวเองตายไปแล้ว
0: อีฉันทราบและยอมรับผิดทุกประการหากท่านเจ้าคุณหรือบิดามารดาแม่ลำจวนจักฟ้องเอาผิดให้อีฉันชดใช้ประการใดก็ยอมทั้งสิ้นค่ะแต่ที่ทำลงไปก็เพราะสงสารเด็ก
1: สงสารเด็กหรือคุณไม่ใช่องค์สัญญาแดวาที่จะมาโดนบันดาลชีวิตใครคุณเป็นเพียงสตรีที่หาความสำราญเมื่อได้เล่นสนุกยังผิดแผกแหวกธรรมเนียมโดยที่ไม่ดีใส่ใจว่าจะมีผู้ใดเดือดเนื้อร้อนใจบ้าง
0: อีฉันทำตามมโนธรรมเท่านั้น
1: คุณพระนี่คุณพระสนับสนุนแลเห็นดีเห็นงามกับคุณพุ่มหรืออะไร
2: ผมก็เพิ่งทราบเรื่องทั้งหมดนี้เหมือนกันคุณพุ่มเธอต้องการเพียงให้กับผมมาเป็นพยานคืนทรัพย์สินของกลางบังเอิญไปตกในเรือนเธอให้กับเจ้าของมิเช่นนั้นจะกลายเป็นเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอ
0: ทางนครบาลประกาศนักหนาว่าแม่ลำจวนถูกจีนหุนฉุดไปและหยิบทรัพย์อันเป็นทรัพย์ของท่านเจ้าคุณไปด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงลำจวนและจีนหุนหนีไปตัวเปล่าอย่างปัจจุบันทันด่วนไม่มีแม้กระทั่งหีบเสื้อผ้าติดตัวและของพวกนี้ถูกทิ้งไว้ที่แพอีฉัน
1: ของพวกนี้กระผมให้เจ้าสาวไปแต่งตัวก็จริงแต่ในเมื่อเจ้าสาวทรยศหนีไปของพวกนี้พ่อแม่เจ้าสาวก็ต้องนำมาคืนเจ้าบ่าวด้วยผิดสัญญาหรือว่าในสุนจะว่ากล่าวอย่างไรก็บอกมา
2: ในสุนแม่จำปาเห็นเป็นฉะนั้นหรือไม
3: ่ของบางส่วนเป็นสมบัติของลำจวนตั้งแต่แรกกับผมได้แยกไว้แล้วส่วนในหีบนั่นเป็นของท่านเจ้าคุณกระผมขอมอบคืน
2: ผมขอเชิญเจ้าคุณมาตรวจนับให้ถูกต้องแลลงลายมือไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะนำกลับไปกระผมและนายสุนได้ทำบัญชีไว้อย่างถี่ถ้วนเรียบร้อยแล้วและทางนครบาลเห็นจะต้องประกาศใหม่ว่าจินฮุนและนางลำจวนหาได้มีข้อหาลักทรัพย์ปล้นทรัพย์แต่อย่างใด

0: รายการที่นายช่างเบิกไปครั้งก่อนมีสิวมีเหล็กกบใส่ไม้อาแช่ขอดูรายการครั้งนี้ดิอ่ะนายช่างนี่คือของที่นายช่างต้องการเลยอันนี้ก็คือแปลงทางน้ำมันบริเวณกาบเรือการอ่ะนายช่างดูนะ
1: ได้เห็นเรือลงน้ำแล้วบัดเดี๋ยวก็คงออกทดลองแล่นดูหนา
0: เมื่อเช้าเขาลองกังแล้วแต่เส้นสายกงไกลใบพักใบเรือมันพัวพังผิดที่ผิดทางไปสิ่ง
2: ตรงเนี้ยเขาถกกันอยู่ว่าจะหาทางแก้ไขอย่างไรพรุ่งนี้เช้าคุณชายน้อยช่วงจะเข้ามาหาทางแก้ไขอ
3: ย่างไรภายในสัปดาห์นี้ต้องออกเดินทางกันจริงๆแล้วเพราะลมลงใต้กำลังแรงดีมิเช่นนั้นถ้าพ้นเดือนอ้ายไปจะเสียหายมากเพราะต้องเอาสินค้าไปส่งถึงเมืองแขให้ทางตามสัญญา
2: อหงแล้วลือเป็นอย่างไรบ้างสุขสบายดีลือดูผอมคลั่งไป
0: มีอังใดให้พวกอัวทำก็บอกมาเถิด
1: ฝากให้อากงด้วย
2: ไล่เดี๋ยวพวกอ้วจากกลางให
4: ้พักก่อนท่าน
5: เดี๋ยวสักครู่เราไปดูที่ศาลเจ้ากันดีกว่าท่าน

0: ใต้เท้าเจ้าขาเมื่อกี้เห็นมีเด็กเกาะอยู่ที่หลักผูกเรือตรงหัวสะพานโน่นน่ะเจ้าค่ะไม่มีผู้ใหญ่ด้วยยังเข้ามาไม่ได้เลยใต้เท้าช่วยไปดูให้หน่อยเถอะเจ้าค่ะ
1: ได้ๆๆ

0: อันใด
1: ข้าวสัง
0: ข้าของใคร
1: อาหุงมังช่วยทางนาจึงได้มาข้าวดีมากมังบอกว่าทางข้าวต้มอร่อยกว่าข้าวอื่นใดอยากให้อากงได้กินแล้วก็มีอักอยู่นิดหน่อย

0: เฮ้ยพวกเรามาดูพ่อแม่ว่าลูกมาตรงนี้เร็ว
1: เร็ว
0: เร็วเร็ว
2: เองเป็นช่างเขียนด้วยหรือเจ้าเมฆ
3: ก็พอจักเขียนได้นะครับ
2: อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าพอจักเขียนได้หรอก
4: ทำไมเองไม่อาสาท่านสมภารขอเขียนโบสถ์เล่าหลวงท่านซ่อมโบสถ์สร้างวัดมากมายต้องการช่างเขียนจำนวนมากมีเท่าไหร่ก็ไม่พอทำไมเองไม่ไปอาสาเขียนโบสถ์

0: เป็นตัวเป็นจ้าจะต้องเรียนจ้า
1: จ้าขนมจ้า
0: หนึ่งอัดจ้าหนึ่งอัดก่อนจ้าขอใจจ้าขอใจจ้า
1: ขนมไม้
0: เราเป็นมันจ้าจ้าเป็นมัน

0: มีผู้ชายจีนผมเปียจากอู่บางข้าวแหลมมาใส่แฝงตัวอยู่แถวคลองกวยหรือวัดลาวมีหรือไม
1: ่คนจีนมาไม่ดอกค่ะธนควันบานอยู่บนหนีมีแต่เล่าเบี้ยงเท่านั้น
0: ทั้งหมดทั้งหมู่บ้านเป็นลาวหมดเลยเรื่องอะไร
1: แม่นจ้า
2: หมู่เฮาเป็นเล่าเบี้ยงล้วนๆถือเทขั้วมาเมื่อขังเจ้าในวงถือจับกับมีเล่าเก่าจากคลองบางแสไกล
0: ใหญ่มาอยู่ปุ่นๆกัน
3: หมู่เฮาเนี่ยเป็นคนของท่านคุณดิษท่านให้หมู่เฮามาตั้งบ้านตั้งเฮือนกันอยู่ปากคลองกวยเพื่อสิสั่งเรือหลวงข้ามทะเลไปลงอ่าน้ําอยู่นี่บ่มีคนจีนจะคนดอกครับพวกคนจีนผูกปีรับจ้างต่อกําปั้นเรืออยู่แถวๆคลองขวางข้างขาอู่บางข้อแหลมพุ่นครับ
4: ไอ้หุ่นก็เคยเป็นคนเฮ็ดเรียกกําปั้นนั่นแหละตอนหลังมันไปเป็นพวกอังยี่ซ่องโจรฆ่าฟินแล้วเหิมเกิมไปเป็นสู้พาลูกเมียผู้อื่นหนีเพื่อมันมาหาที่สุขหัวกระบาลแถวนี้

0: ก็ให้เฝ้าแจ้งนครบาลน้ำแน่กันแล้วกัน
1: ทุกคน
2: เข้าแถว
1: เร็ว
2: ๆไป
1: เร็ว
2: เร
1: ็
2: ว
1: เร็ว
2: เอาหูติเชียอยู่หันออกมาเข้าแถวให้หมดเร็วออกไปไปไปไปเร็วเข้าแถว
1: เฮ้ยขนาดนี้ถ้ามีใครเห็นผู้ชายจีนรูปร่างสูงใหญ่กับผู้หญิงไทยหน้าตาสวยอยู่ด้วยกันก็คือมันนั่นแหละให้ช่วยแจ้งทางนครบาลด้วยจะมีรางวัลให้อย่างงาม
3: ทางนครบาลมีรางวัลนำจับน้ำเหรอจ้ะรางวัลจากอาจ้ะ
1: ไป
2: เอาทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านได้ไปเก็บของเก็บของกลับเร็ว

0: แล้วแม่ว่าอย่างไรบ้าง
1: แม่ไม่พูดอันใดเลยรีบกลับมาตั้งแต่ยังขายของไม่หมดเสียด้วยซ้ำ
0: ลำจวนไม่ตามพ่อแม่ไปที่บ้านพูดจาหรือ
1: ฉันไม่กล้าพี่พ่อกับแม่จักต้องเดือดร้อนหากนครบาลมาพบเราที่นี
0: ่พ่อเห็นพี่เขียนรูปก็สักถามไม่น้อย

0: แล้วเราจะบอกพ่อแม่ว่าอย่างไร
1: หรือว่าเราต้องไปกันแล้ว
0: ไปไหน
1: เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัย
0: ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคัดแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา

0: นิราชภูเขาทองของท่านนารักเขียนไว้เมื่อ10ปีก่อนนู่น
1: พี่เก่งกว่าฉันแล้วเรื่องจดจำงานของท่านอารักษ
0: ์ท่านเดินทางไปนมัสการภูเขาทองที่กรุงเก่า
1: หลังสิ้นแผ่นดินกลางเพลานั้นท่านก็ลำพันไว้มากว่าไม่มีที่พึ่ง
0: ถ้าเราไม่มีเขาสุธาจะอาศัยเราก็ต้องไปลำจวนจ๋าในโลกนี้ยังมีพระสุธาอีกมากมายนักที่เรายังไม่เคยเห็น

0: ว่าอย่างไรนางบัว
1: มันเก็บข้าวเก็บของออกไปจากหมู่บ้านแล้วจ้ะ
2: แล้วพ่อล่ะจ๊ะ
0: เรื่องเป็นอย่างไรพ
3: ่อผู้ชายมันชื่อเอฮุนผู้หญิงชื่อลำจวนเป็นเมียของท่านเจ้าคุณนครบาลมันเป็นชู้พาเขาหนีมาส่วนตัวมันเป็นช่างเขียนภาพแล้วก็หัวหน้าค้าฝิ่น

0: นั่นไงกระเป๋าของทนายพจน์ไปอยู่ที่นั่นแล้ว
1: ไปเที่ยวให้สนุกแทนข้าเถอะเจ้าพจน
2: ์ก็ผมจะทำให้ดีที่สุดนะขอรับแต่ก็อดเป็นห่วงทางนี้ไม่ได้
1: เจ้าคุณพ่อให้คนมาทำงานแทนเจ้า 3-4 คนข้าคงไม่ถึงกับลำบากดอก
3: น้ำขึ้นเต็มที่ตามเวลานาฬิกาเมื่อ 17:55 ตอนหัวค่ำและจะลดลงต่ำสุดและจะต่ำลงเรื่อยๆเวลาราวๆ 14:00 เรือควรผ่านสันดอนปากน้ำออกไปก่อนนั้นขอรับ
0: Goodbye, sir.
1: โชคดี

0: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: พอแล้ว
0: นั่นหีบบันไดอ่ะเราจะเตรียมข้าวของลงเรือเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอแล้วจะขนอะไรลงเรืออีกเล่า
1: จุมพ่อแกลืมข้าวโพดไว้นะครับ
2: ไอ้พวกนี้ลืมอันใดไม่ลืมลืมข้าวโพด
0: เอารีบไปจัดวางให้เรียบร้อยเรือจะออกบัดเดี๋ยวนี้แล้ว
1: ขอรับขอรับก่อนป้าป้าป้า
2: ไปไปข้าไปส่ง
3: ขอรับ
4: กระผมขอพึ่งบารมีทนายโพส
1: อีกสักชั่วยามเรือกำปั่นก็คงออกไปถึงปากน้ำแล้ว
5: ผู้ใดขึ้นเรือกำปั่นไปไหนคณะละครของเราสู้เขาได้ไหมดีกว่าเขาหรือไม
6: ่แล้วถ้าเป็นลูกเขยกันแกล้งล่ะ
7: พวกกระผมขออาสาหากไปไม่ทันเอาตัวไอ้หุ่นกลับมาไม่ได้กระผมจะยอมให้ท่านเจ้าขุนเคี้ยนให้หลังขาดขอรับ
8: ผู้ใดกระทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลกรรมนั้น
9: นี่ท่านเจ้าขุนขู่อีฉันหรือ

0: ย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้คืน15ค่ำนี้จักรีสตรีกว้าศักรวาสู้กับเหล่ามหาบุรุษแห่งยุคสมัย
2: ว่าศักรวาหวังจะให้เขามาประมูลเอาตัวคุณไปใช้หรือไม
3: ่ผู้ใดกระทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลกรรมนั้น
4: นี่ท่านเจ้าคุณขู่อีฉันหรือ
5: บุษบาลอยไฟ24และ25สิงหาคมนี้เวลา 9:00 น.เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

0: ชายผู้กล้าบ้าบิ่นกับความสามารถในการทำอาหาร
1: เอาสองคนมาสร้างสุดยอดภัตตาคารระดับโลกกันไหม
0: กับผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝัน
2: ฉันก็อยากได้ดาวมิชลินมากจนตัดใจไม่ได้ฉันตั้งใจจะคว้าดาวมาให้ได
1: ้คุณก็เปิดร้านซะเองแล้วก็ล่าดาวมิชลินไปกับผมก็ได้นี
0: ่และทีมที่พร้อมคอยเป็นแรงหนุนด้วยความมุ่งมั่นท้าทายเพื่อเป็นเชฟยอดฝีมือพบกับทาคุยะคิมูระเคียวกะซูซูกิในซีรีส์ญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้งสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่ม26สิงหาคมนี้ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
3: ท้องโลกกว้างสารคดีคุณภาพจาก BBC ชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี21สิงหาคมตอนอพยพขึ้นเหนือตามติดการย้ายถิ่นของไดโนเสาร์ฝูงใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยค้นพบ
4: ทีมล่าไดโนเสาร์ได้เดินทางมาเพื่อขุดค้นสิ่งที่น่าทึ่ง
5: ตรงนี้มีกระดูกโผล่มาอย่างน้อย3ชิ้น
4: สิ่งที่พบณริมลำธารนี้เป็นกระดูกของพาคิไรโนโซรัส
3: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
6: เนินเขาสูงต่ำล้อมรอบทุ่งกว้างดอกฟินสีขาวสลับชมพูแข่งขันชูช่อเบ่งบานรับแสงแดดออกจากกระเป๋าฟินสีเขียวผ่านรอยกรีดของมีดมีคมคือยางสีน้ำตาลเข้มหรือฟินดิบสารตั้งต้นตามธรรมชาติในการผลิตยาแก้ปวดและยาระงับประสาทประเภทโอปิออยด์และหากนำไปแปรรูปผิดทางฟินดิบจะคือสารตั้งต้นของยาเสพติดที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งของโลกอย่างเฮโรอีนเกือบ4ปีแล้วที่การปลูกฟินกลับมาเบ่งบานอีกครั้งในเมียนมาส่งผลให้ที่นี่ถูกขึ้นป้ายว่าเป็นแหล่งผลิตฟินอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าอัฟกานิสถานการที่เมียนมากลับมายืนในฐานะแหล่งปลูกฟินที่ใหญ่ที่สุดของโลกเกิดจากหลายปัจจัยสำคัญที่สุดมาจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่21สิงหาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
7: เราจะแบ่งยังไงว่าคนที่ทำอยู่ตรงนี้เขาทำด้วยความสมัครใจหรือว่าเขาโดนหลอกมาเส้นแบ่งของมันคืออะไรอะคร
8: ับ กระบวนการในการพิสูจน์อะคือมันไม่เคยแบบออกมาเป็นพับลิกอะไรขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ยมันพิสูจน์เขาพิสูจน์กันยังไงถามว่าผลตอบแทนมันยั่วใจจริงๆไหมมันก็ยั่วใจจริงๆแต่ถ้าคนที่ไปทำงานสแกมเมอร์มันก็มีคนที่ไปแล้วไม่ได้เงินพอไปถึงปั๊บเนี่ยเขาถูกบังคับไปทำยอดถ้าไม่ทำยอดโดนตบตีซ้อมช็อตไฟฟ้าแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะออกต้องจ่ายเงินค่าไถ่ตอนนี้คือหลักแสนถึงหลักล้านหนักหนาที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาก็คือการเอาอวัยวะไปขายก็ได้คุยกับคนที่เขาอยู่ชายแดนเขาบอกว่าเนี่ยเห็นศพลอยมาทุกวันเลย
9: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: แบบนี้เวลาเดิมของเรา10โมงตรงทางหน้าจอไทย PBS ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์นะคะ
1: และแน่นอนครับวันศุกร์อยู่กับปาร์ควินภพพันธุฤกษ์นะคะแล้วก็รวมถึงตอนนี้ไลฟ์อยู่ด้วยนะฮะที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS ฝากอีก1ช่องทางด้วยนะฮะ TikTokไทยบันเทิงไทย PBS นะครับ
0: เมื่อวานค่ะมีการรวมตัวของคนบันเทิงแทบทั้งวงการแล้วก็ทุกเจนเลยเนาะเพราะว่าเป็นวันแรกค่ะที่มีพิธีรดน้ำศพพี่เรย์แมคโดนัลด์นะคะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับท่านนี้เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยมีความทรงจำร่วมมากมายกิ๊บเองก็ทันรายการทีนทอล์กต้องดูตลอดนะเพราะพี่เรย์เนี่ยเขาเท่จริงๆจนเป็นนิยามว่าความเท่ของยุคสมัยน้องปาร์
1: ค
0: เป็นไอคอนิกซึ่งมีอิทธิพลกับเด็กๆในยุค90มากๆคราวนี้ค่ะการจากไปเพื่อนพี่น้องมาร่วมไว้อาลัยเพราะเขาเป็นคนที่เท่ตลอดกาลและมีบุคลิกที่ชัดเจนมากทั้งตัวตนการทำงานการทำรายการต่างๆการจากไปครั้งนี้นะคะหลายคนใช้คำว่าใจหายก็ได้คุณผู้ชมคราวนี้ผู้ที่ก่อตั้งตั้งแต่รายการทีนทอล์กนะคะจนถึงหนังดังอย่างโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้โอ้โหพูดเรื่องนี้นึกถึงพี่ทาทาด้วย
1: หลายคนเลยยุคนั้น
0: หลายคนเลยเขาเป็นแบบเหมือนกลุ่มแก๊งวัยรุ่นซึ่งเป็นแบบมีอิทธิพลมากๆกับผู้ชมยุคนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเพราะหลายคนมาด้วยความรักมีคราบน้ำตาจากความรักความอาลัยแล้วก็เรียกว่ามีรอยยิ้มจากความทรงจำที่ยังคิดถึงกันค่ะ
2: ต้องขอบคุณทั้งประเทศจริงๆเพราะว่าเมื่อวานวันนี้ก็คือเหมือนโลกหยุดไว้ให้เขาจริงๆแบบทุกคนส่งกำลังใจมาแล้วก็แบบไม่มีความหมายมากต่อทั้งครอบครัวนะฮะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือก็คือเขาคือเขาเรย์คือเรย์จริงๆอย่างที่ทุกคนรู้แล้วฮะแล้วเขาก็ไปในแบบเขาในแบบรวยจริงๆเด็กๆไม่ทำนู่นไม่ทำนี่หรือแบบงอแงอะไรเงี้ยแม่ผมก็จะพูดเสมอว่าดูเรซิให้ได้ครึ่งของเขาสิ
0: พี่ชาคริตนี่ก็เรียกว่าช็อกเลยคุณผู้ชมเพราะเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะมิตรภาพ30กว่าปีค่ะชาคิดแย้มนามและเรย์แมคโดนัลด์เป็นความผูกพันมากกว่าคำว่าเพื่อนถึงขนาดมีห้องเอาไว้ให้เพื่อนคนนี้เวลาที่คุณเรย์อยากไปพักอย่างนี้เลยนะคะก็อันนั้นก็คือน่าจะเป็นหลายกระแสที่ออกมาแต่จริงๆก็คือเป็นเพื่อนกันนะคะก็มีการแก้ข่าวตรงนี้ด้วยที่ออกมาบอกเรื่องของความผูกพันถึงขนาดมีห้องมีอะไรเนาะ
1: แต่จริงรุ่นลูก
0: แต่จริงก็คือรักกันมากอยู่แล้ว
1: สนิทกันถึงรุ่นลูกเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนสนิทคนนี้เสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะทั้งชาคริตแล้วก็ภรรยาคุณแอนพัทธิรารวมถึงพี่เกลือเป็นต่อแล้วก็พี่เปเล่คริสโตเฟอร์คนนี้เป็นทั้งเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานสร้างชื่อกันมาตั้งแต่ยุครายการทีนทอล์กเป็นรายการเป็นกำลังหลักเลยแล้วก็ให้กำลังใจภรรยาของเรย์แมคโดนัลด์แล้วก็ลูกชายน้องมิก้าจะเห็นว่านี่มีกรอบรูปพี่เลเป็นสีส้มแล้วก็ภายในงานก็จะเป็นดอกไม้สีส้มด้วยเพราะว่าเป็นสีโปรดทั้งหมดนะคะรวมถึงการดูแลสื่อมวลชนให้ความสนใจมาทำข่าวมากมีการจัดเป็นระบบค่ะแยกศาลาให้สื่อมวลชนทำข่าวอีกฝั่งนึงเพื่อความเป็นระเบียบตลอดจนการต้อนรับแขกที่ไปร่วมไว้อาลัยโดยเฉพาะคนบันเทิงจนเราได้เห็นภาพย้อนความหลังถึงผลงานสร้างชื่อให้เรย์แมคโดนัลด์หนึ่งในนั้นคือภาพยนตร์โอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้นะคะส่งให้พี่เรย์ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนี่นะคะบทบาทตอนวัยรุ่นค่ะซึ่งวันนี้ตัวละครอาร์ตในชีวิตจริงไม่มีแล้วนะคะแต่ว่านักแสดงนำที่เหลือค่ะชาคริต ทาทายังอ้นศรีพันธ์หลิวมนัสวียังคงมีมิตรภาพทั้งในจอและนอกจอที่ยังคงอยู่มาตลอดกว่า30ปีค่ะ
3: เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่เล่นหนังได้เก่งมากๆค่ะเป็นคนที่เล่นแบบธรรมชาติทำให้หลิวต้องแบบเรียนรู้จากเขาอะค่ะ
4: เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของทาเลยค่ะเพราะว่าได้มีเพื่อนกลุ่มโอนะคะและหนึ่งในเพื่อนกลุ่มโอก็คือคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะแล้วก็ทากับเรย์แล้วก็ชาคิดเองแล้วก็ทุกคนตรงเนี้ยก็ได้คือเหมือนที่พี่หลิวพูดเมื่อกี้ค่ะว่าเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมากจริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เราค่อนข้างเป็นวัยรุ่นมีความทรงจำมีความจดจำอะไรดีๆต่อกันและกันเยอะมากอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้ไม่ได้เพียงแต่เป็นหนังที่ สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเราในฐานะนักแสดงได้ผูกพันและเป็นเพื่อนกันจริงๆที่แรกคือเด็ดเดียวแต่เปรียวและไม่เหมือนกันเลยสักวันโดยเฉพาะฉากที่ไปถ่ายที่ทะเลรวมถึงพี่คิดด้วยก็จะไม่เจอเขาในห้องนอนก็จะไปเจอเขาตามริมทะเล
5: ใช่
4: แล้วก็น่ารัก
5: เขาจะยืนนั่งกันอยู่ข้างนอกสิ่งที่ทาพยายามบอกตัวเองแล้วก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เลเนี่ยน่าจะอยากให้ทุกคนทํานั่นก็คืออยากให้ทุกคนยิ้มแล้วเดินต่อเพราะเขาเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคน positive thinking แล้วเขาก็เป็นคนแบบว่าเฮ้ยอย่ามาเศร้ากันนานแบบพวกมึงแบบไปเนาะแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนึกเสียงมันออกเลย
0: คนเบื้องหลังสำคัญนี่ค่ะยืนอยู่ตรงนี้นะคะพี่พินโยรูธรรมหรือว่าพี่โยโลกเบี้ยวนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ด้วยหนังโอเนกาทีฟที่โด่งดังนะซึ่งก็คือคนเดียวกับที่ปั้นรายการวัยรุ่นสุดแหวกแนวยุค90ก็คือจักรวาลทีนทอล์กนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังมีอดีตพิธีกรทั้งพี่เปเล่เมจิอโนมาไดอาน่าอ้นศรีพันธ์ก็มาเจอกันแบบครบเลยนะคะพี่พินโยบอกว่าตอนนั้นเห็นแววหนุ่มลูกครึ่งคาแรคเตอร์ชัดวัย17ปีคนนี้ก็เลยชวนมาเป็นพิธีกรด้วยกันก็เลยทำให้เกิดชื่อของเรย์แมคโดนัลด์ขึ้นมานะคะกลายเป็นไอคอนคนเท่แห่งยุคเลยแล้วหลายคนก็ยกให้เป็นไอดอลด้วยหน้าตาพี่เล่เขาก็จะแบบเท่ๆกวนๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงชีวิตการเป็นนักเดินทางด้วยสร้างแรงบันดาลใจในการแบกเป้เที่ยวให้กับหลายคนยังไม่นับฝีมือการแสดงที่รุ่นน้องเนี่ยได้ดูเป็นแบบอย่างค่ะ
6: เขามีเอกลักษณ์เป็นเบอร์หนึ่งของวงการก็คือเป็นความเป็นตัวเองนักแสดงหลายคนในเจนผมก็เอาแบบอย่างตามเขาผมก็ยอมรับผมว่าผมก
4: ็
6: หยิบอะไรหลายอย่างจากตัวเขามาใช้ในการทำงานของผมเหมือนกันนะครับ
7: เรคือทีนทอล์กคือด้วยความที่แบบเราตั้งใจว่าวัยรุ่นไทยน่าจะเป็นผู้นำได้นะครับเยาวชนก็สามารถเป็นผู้นำในสังคมได้และเรย์ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความคิดความอ่านเป็นตัวของตัวเองเรียกว่าก็ไม่ค่อยตามแบบใครตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เรย์ก็ยังเป็นตัวของตัวเองซึ่งเราก็มีความคิดว่าวัยรุ่นหรือเยาวชนไทยควรจะมีความคิดของตัวเองไปในแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็คิดอะไรใหม
8: ่ๆเป็นน้องชายที่มีความเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่รู้จักก่อนที่เขาจะเป็นนักแสดงก่อนที่เข้าวงการบันเทิงจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาก็ยังเป็นเด็กคนเดิมนะครับน้องสยามเพิ่งพล็อตบทภาพยนตร์เรื่องนึงเสร็จนะครับแล้วก็วางตัวพี่เลไว้ก็บอกว่าป้าให้โทรไปคุยกับพี่เลก็ส่งทุกอย่างให้เลดูแล้วเลก็แบบว้าวมากๆก็เลยมีการวางตัวไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้ทำงานร่วมกัน
0: เมื่อเย็นวันนี้นะคะยังมีคนดังไปร่วมงานอีกเยอะเลยค่ะพี่ออฟพงพัฒน์เต๋าสมชายภูริหิรัญพฤกษ์แมทธิวลิเดียตั๊กบริบูรณ์เจี๊ยบเชิญยิ้มออฟบิ๊กแอสนะคะวรรณสิงห์ประเสริฐกุลจอห์นวินยูก็จะเห็นได้ว่าคนบันเทิงเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายรุ่นหลากหลายวงการนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิทก็เปิดใจแทนครอบครัวของเลว่าลูกชายคือน้องมิก้าเนี่ยเข้มแข็งมากแล้วก็จะดูแลกันอย่างดีไปทั้งในส่วนของกำลังใจและการสานต่องานในนามเร่ร่อนด้วยค่ะ
4: จริงๆก็คือเมื่อวานนี้ทั้งลูกของเกลือทั้งลูกของคือเราก็อยากจะแบบว่าเหมือนแบบไปฮีลใจมิก้าอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องก็คงจะรับรู้ได้แต่เขาก็ไม่แสดงออกในเรื่องของ
9: คือเราสึกว่าช่วงเวลาของความสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยเหลือกันได้เนาะมันก็คือมิตรภาพนะมันก็คือเพื่อน
10: เขาไม่อยากให้ใครเป็นห่วงเขาแค่แบบนั้นพ่อก็เลยเราอยากให้การเดินทางของพี่เลเนี่ยได้คีโตยิ่งได้เดินทางกันต่อแต่รูปแบบเป็นยังไงเนี่ยยังไม่รอให้พวกเราได้คุยกันต่อ
9: เขามีโอกาสที่ได้ไปเห็นโลกกว้างเขามีระบบความคิดความไต่ตองความมุ่งมั่นที่จะเป็นในแบบฉบับของเขานะฮะที่ว่าทำไมพวกเราถึงทุกคนถึงรักเขาถึงมองว่าเขาได้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของรุ่นน้องๆอีกหลายๆคนฮะเราเดินก็ยังเดินทางต่อไปแล้วเนี่ยไม่รู้ตอนนี้ไปเที่ยวเล่นอยู่ที่ไหน
0: สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมนะคะมีขึ้นในวันอังคารที่25สิงหาคมนี้นะคะเวลา 18:30 นาทีณศาลารัตนพรามวัดยางพระอารามหลวงแล้วก็พิธีชาปนกิจค่ะวันที่26สิงหาคมนี้นะคะเวลา 16:00 นณเมนวัดยางพระอารามหลวงนั่นเองค่ะไทยบันเทิงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เรย์อีกครั้งหนึ่งนะคะขอขยายความเรื่องห้องพักนิดนึงเนาะที่เมื่อกี้บอกว่ามีการแก้ข่าวกันก็คือเพิ่มเติมข้อมูลประมาณนี้ คือเขาบอกว่า3คนเนี่ยพี่เรย์พี่ชาคิดพี่เกลือเนี่ยสนิทกันมากเวลาที่คนไหนเหนื่อยจะไปพักบ้านใครก็ได้เรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างบ้านของพี่ชาคริสเนี่ยก็อาจจะมีห้องไว้รับรองแขกสักห้องนึงเพราะว่าเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ
1: ก็รับรองเพื่อนๆ
0: เพื่อนๆทั้งหมดสมมติถ้าพี่ชาคริสไม่ไหวเหนื่อยก็ไปพักได้รวมไปถึงเพื่อนพี่น้องคนอื่นๆด้วยนะคะนี่คือภาพความทรงจำที่เกิดขึ้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยช่วงนี้ก็เรียกว่ามีคนบันเทิงเนี่ยจากเราไปเยอะจริงๆแล้วก็จากไปไม่ทันตั้งตัวด้วยอันนี้อีกเจนนึงเนาะเดี๋ยวอุ้ยพาไปดูอีกคนนึงคนนี้ดังมากจริงๆทั้งกิ๊บป๊าคุณผู้ชมรู้เลยเพราะคุณอาเนี่ยท่านโผล่จอแก้วเป็นร้อยเรื่องเลย
1: แล้วเราคุ้นเคยกับคาแรคเตอร์ของท่านชัดมากกับบทบาทของความเป็นศิลปินนักแสดงที่เป็นดาวร้ายด้วยคาแรคเตอร์ชัดมากนะครับผมสีดอกเหลาแล้วก็เรื่องของฝีไม้ลายมือถ้าใครติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละครหรือว่าละครจากวงๆเนี่ยจะต้องคุ้นกับนักแสดงระดับครูของเมืองไทยอย่างอาคมกฤตยุติยงหรือที่แฟนละครอาจจะคุ้นอีกชื่อนึงก็คือวิสิทธิ์ยุติยงหรือว่าอาหมูนั่นเองครับ19สิงหาคมที่ผ่านมาท่านก็จากไปในวัย84ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะมีพิธีรดน้ำศพแล้วก็สวดพระอภิธรรมครับย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับไทยบันเทิงก็เคยได้มีโอกาสเจอกับอาหมูคมกฤตนะครับในบรรยากาศที่เรียกว่าสุดอบอุ่นเลยที่ศาลาเฉลิมกรุงเพราะว่าดารารุ่นใหญ่ได้มารับเงินช่วยเหลือศิลปินอาวุโสครับจากมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงซึ่งภายนอกเนี่ยฮะอาหมูท่านยังยิ้มแย้มเหมือนเดิมนะครับแต่ภายในยังต้องต่อสู้กับโรคประจำตัวรุมเร้าที่ผ่านมาก็เผชิญกับปัญหาลิ้นหัวใจรั่วปัญหาบอลลูนและขดลวดหัวใจเสื่อมรวมถึงไตเสื่อมด้วยทำไมต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องและก็มีค่าใช้จ่ายไม่น้อยครับทั้งหมดนี้ก็ทำให้ต้องหายจากวงการบันเทิงไปนานเกือบ10ปีก่อนจะมาจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่20สิงหาคมเมื่อวันนี้ที่โรงพยาบาลครับหากพูดถึงเส้นทางบันเทิงอาคมกฤตยุติยงเริ่มต้นงานแสดงมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505นะครับฝากฝีมือไว้ทั้งในจอเงินแล้วก็จอแก้วนับร้อยเรื่องภาพจำหลักๆที่หลายคนคุ้นเคยกับท่านก็คือบทดาวร้ายนี่แหละฮะเสียงลึกดุดันนะครับสายตาเชื่อเฉือนแล้วก็คาแรคเตอร์หลักเลยคือผมสีดอกเหลาของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาวเคียงเดือนบ้านผีปอบ2008ครับรับบทเป็นผู้ใหญ่ชุ่มภาพยนตร์อย่างอารมณ์อาถรรพ์อาฆาตแล้วก็ยังเป็นภาพจำของผลงานละครแนวผีแล้วก็แนวจักรวงในอดีตด้วยครับนอกจากนี้ยังเหมาบทบาทลึกลับอย่างสับปะเลอแล้วก็หมอผีอีกด้วยซึ่งอาหมูเคยให้สัมภาษณ์กับไทยบันเทิงเอาไว้นะฮะว่าการแสดงที่ดีต้องไม่ลืมเรื่องของอารมณ์เพราะทุกบทบาทต้องออกมาจากข้างในถ้าเมคเอาเนี่ยคนดูจะรู้นะฮะเพราะว่าจะดูไม่สมจริงครับทางครอบครัวได้แจ้งว่าพิธีรดน้ำนักแสดงรุ่นใหญ่จะจัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้เวลา16นาฬิกาครับแล้วก็จะมีการสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3วันก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันพุธที่26สิงหาคมนี้เวลา17นาฬิกาครับ
0: ก็เป็นอีกคนที่น่าใจหายเพราะเมื่อ2เดือนก่อนท่านยังไปร่วมงานที่ศาลาเฉลิมกรุงอย่างที่เป็นข่าวไปเลยแล้วก็ภาพเมื่อสักครู่น้องพิมพ์เคยได้ไปทำข่าวเยี่ยมท่านที่บ้านด้วยขอแสดงความเสียใจกับทั้ง2ท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงนะคะแคมป์ยกพลคนน้ำพริกของเราที่ล่าสุดไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็มีทีมที่เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายเขาได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกันต่างๆนานาค่ะกิจกรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนจากสสสนะคะเข้ามาร่วมกับศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของเราคราวนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเพราะเขาเปิดเป็นคลินิกน้ำพริกด้วยคำว่าคลินิกเนี่ยไม่ใช่แค่เก็บรักษาวัตถุดิบรสชาติต่างๆเอาไว้แต่ยังมีการเก็บรักษาและต่อยอดด้วยไปดูบรรยากาศ12ทีมกันหน่อยค่ะ งานนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ะสำหรับผู้เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะคะพอได้มาร่วมแคมป์ยกพลคนน้ำพริกที่ครั้งนี้มาตั้งแคมป์กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากได้เจอหน้าเจอตาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องน้ำพริกแต่ละท้องถิ่นแล้วยังได้เรียนรู้การใช้วัตถุดิบต่างถิ่นด้วยนะคะมาทำเป็นน้ำพริกถ้วยใหม่ที่สำคัญเราเปิดคลินิกน้ำพริกขึ้นมาเพื่อให้แต่ละทีมเข้ารับการปรึกษาจากคณะกรรมการและคอมเมนเตอร์ของรายการเพื่อนำไปพัฒนาสูตรของตัวเองทั้งรูปรสกลิ่นสีโดยจะมี3ฐานค่ะให้แต่ละทีมได้ปรึกษานะคะก็คือฐานที่1จะเป็นฐานรู้เรื่องผักสมุนไพรของกินคู่และควรข้ามโดยฐานนี้จะมีอาจารย์ประทีปปัญญาดีคุณลภัทรดาทศรัตน์แล้วก็พี่เบนจวรรณบัวขวัญให้คำปรึกษาค่ะไปต่อที่ฐานที่2นะคะเป็นฐานเกี่ยวกับวัตถุดิบท้องถิ่นจะมีเชฟที่ว่าสำริดคุณสุธีเสศรีและอาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์คอยให้คำปรึกษาค่ะส่วนฐานที่3คือฐานน้ำพริกสร้างสรรค์ซึ่งฐานนี้จะมีเชฟหมูที่คำพรและอาจารย์ต้นอนุสรติปยานนท์คอยนั่งให้คำปรึกษาแบบนี้นะคะซึ่งผู้เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายเผยว่ากิจกรรมเปิดคลินิกแบบนี้ถือว่าตรงจุดมากเลยเพราะคนที่มาให้คำปรึกษาคือคณะกรรมการและคอมเมนเตอร์จากรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ได้คุยกันแบบตัวต่อตัวเลยนะคะจะได้รู้ว่าเอ๊ะสูตรของตัวเองเนี่ยมันต้องปรับต้องปรุงตรงไหนยังไงบ้างจะได้คะแนนสูงๆค่ะหวังเข้ารอบ5ทีมสุดท้ายกันด้วยแต่ว่าอีกสิ่งที่แต่ละทีมบอกว่าเป็นความรู้และความสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเองได้ด้วยคือฐานที่1ค่ะได้เรียนรู้เรื่องผักสมุนไพรที่ชนิดไหนควรไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะว่าการกินน้ำพริกเนี่ยนอกจากคนกินคาดหวังความอร่อยแล้วก็หวังถึงสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
11: คือต้องเป็นของพวกเผ็ดๆกินด้วยกันไม่ได้เพราะนรกนี่มันก็เผ็ดอยู่แล้วมันจะทำให้กระเพาะไม่ดี
12: ก็คืออย่างเช่นไปติ้มกับพริก
11: ไม่ได้
13: ยังไม่มีข้อห้ามใดๆนะคะแต่ว่าที่เรายังไม่เคยก็คือเรายังไม่เคยกินกับรสขมยังไม่เคยกินกับรสขมพวกเสดาอะไรนี่ยังไม่เคยค่ะแล้วก็คิดว่าอาหารที่เขาห้ามไม่ให้กินดิบพวกนี้น่าจะเป็นอาหารที่ประเภท
12: เนื้อดิบ
13: ประมาณนั้น
12: ประมาณนั้น
13: ค่ะ
14: ไม่มีค่ะแต่ว่าเห็นอาจารย์เขาบอกว่าไม่อยากให้กินกับผักที่มีรสขมใช่เพราะว่าอีเหี่ยวมันมีรสขมอยู่แล้ว
12: ก็คือมันจะเพิ่มขม
14: ใช่ค่ะ
0: พันธกิจหนึ่งของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะพันธมิตรของแคมป์ยกพลคนน้ำพริกครั้งนี้ก็คือการ

0: ส่งเสริมด้านอาหารและสุขภาวะสนับสนุนการผลิตและการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยรวมทั้งผลักดันนโยบายและมาตรการที่ช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นด้วยนะคะนี่เลยเป็นเหตุผลที่แคมป์ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ที่สุพรรณบุรีต้องเปิดคลินิกน้ำพริกขึ้นมาค่ะเพื่อให้แต่ละทีมเนี่ยเรียนรู้ถึงการนำวัตถุดิบมาทำน้ำพริกอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยโดยในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เวลา 14:05 นทางไทย PBS ค่ะก็ไม่ใช่แค่แคมยกพลคนน้ำพริกที่เขาไปนะคะพวกเราก็ไปยุ่งกับเขาไปแจมกับเขาด้วย
1: เพราะว่ายกพลคนน้ำพริก14:05 นใช่ไหมฮะต่อด้วยสารพันลั่นทุ่งบางเขน15:05 นอยู่กับแคมยกพลคนน้ำพริกเหมือนกันสารพันลั่นทุ่งบางเขนพี่กิฟต์เข้าหิว
0: ขอไปกินด้วยได้ไหมน้ำพริ ก
1: ขอไปบุกที่แคมยกพลคนน้ำพริกด้วยนะฮะแล้วก็งานนี้ก็เลยยกทีมสารพันลั่นทุ่งบางเขนไปเสิร์ฟความม่วนมีทั้งบทเพลงเพราะๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะเราไปกันที่ศรีประจันแล้วก็รวมถึงได้เห็นลีลาการร้องมีทั้งหนุ่มสุพรรณเสียงดีแล้วก็มีการเกิดดูโอคู่ใหม
0: ่
1: ที่หนึ่งในดูโอคู่นั้นคนแรกเนี่ยเป็นคอมเมนเตอร์ของยกพลคนน้ำพริกว่าแต่เป็นใครคุณผู้ชมไปดูกันฮะ
2: เป็นแฟนคลับพี่นะ
3: จริงหรือเปล่า
2: จริงตั้งแต่โอ้โหนานมากแล้ว
3: จ้ะ
2: ผมเล่นลิเกพี่เล่นดนตรี
3: จ้ะ
2: ผมยังเคยไปแวะหาพี่ทั้งที่ไม่รู้จักพี่แต่อยากเห็นเหลือเกินว่าโอ้โหสัญญาพรอะไรรูปร่างยังไง
3: เป็นยังไงบ้าง
2: ไปแถวอะไรวัดท่าศักดิ์หนองตมหรืออะไรสักอย่างนึงหน้าหนาวด้วย
3: หน้าหนาวนะ
2: เออพี่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบสีทหารนะนั่งผิงไฟอยู่ผมก็ไปหาน
3: ี่เขารู้จริงอ่ะ

0: ตอนแรกยังแซวเป็น FC กันอยู่เลยนะฮะไปมากลายเป็นว่าแม่ท้อปล่อยให้จับไมค์ร้องเพลงเปิดใจจอยนะโย่งร้องเพลงด้วยเต้นด้วยเมื่อกี้ท่าเดียวกับแดนเซอร์ด้วยแหละสังเกตแล้วนะ
1: จากพันธมิตรเป็นศัตรูแล้วเพราะว่าพอได้จับไมค์แล้วก็คือแบบดวลกันเต็มที่คือทั้งสองท่านเนี่ยก็อยากเป็นหนุ่มสุพรรณฝันหวาน
0: เป็นหนุ่มสุพรรณฝันหวานแล้วก็หนุ่มสุพรรณเสียงดีจริงๆทั้งสองท่านนี่ผูกพันกับจังหวัดสุพรรณบุรีเยอะเหมือนกันทั้งคู่ด้วยนะฮะทั้งนายโยงแล้วก็อาเก่งสัญญาพรนารายณ์ด้วยมาจับไมค์ร้องคู่กันแบบนี้ก็เลยบอกเลยว่าคนดูสนุกสุดแหละคุณผู้ชมไม่ใช่สนุกแค่เรื่องของเพลงนะเขาเมาส์กันนินทากันก็สนุกเหมือนกันนะฮะเป็นอีกความพิเศษของสารพัดลั่นทุ่งบางเขนในตอนที่เราใช้ชื่อเดียวกันเลยยกพลมาต่ำให้ลั่นทุ่งนะฮะไปที่สุพรรณบุรีแจมกับแคมป์ยกพลคนน้ำพริกนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะได้เห็นนักร้องเลือดสุพรรณอีกคนนึงอ่ะลองดูหน่อยใครนะฮะ

0: อากิ่งตัดนายโย่งทิ้งไปได้ยังไงอยู่ดีๆเปลี่ยนจากนายโย่งเป็นคนนี้เลยหนุ่มสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่าง
1: คนนี้เขาบอกโอ้โหเข้าวงการกันมาด้วยกันแบบเป็นเพื่อนสนิทเลยนะคะแต่ว่าเขาก็มีอีกคนนึงเขาบอกโอ๊ยผมสู้เก่งสัญญาไม่ได้หรอกคนนั้นเขาดัง
0: เขาดังเขาดังแต่นี่จริงๆนอกจากไปแล้วเนี่ยอาเสรีเดี๋ยวมีแผนจะไปหาแม่ขวัญจิตศรีประจันด้วยหลังจากจบคอนเสิร์ตของเราแล้วก็รวมถึงท่านนี้อีกหนึ่งสาวฮะสาวน้อยที่สุดของแคมป์ยกพลคนน้ำพริกแล้วก็สารพันลั่นทุ่งบางเขนคือแม่สมศรีม่วงสอนเขียวคือที่ไปเนี่ยแม่สมศรีมีไป
1: ตำน
0: ้ำพริกโชว์ด้วยน้ำพริกเผา3แผ่นดิน
1: อู้อยากเอาภาพมาให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าน้องปาร์คเขาเป็นผู้ช่วยตำใหญ่เลยแม่แทบจะยกครกหนีเลย
0: คนคอมเมนต์หนีเยอะบอกว่าไม่ไหวแล้วนะฮะคือแม่มาโชว์ด้วยแล้วก็มาร้องเพลงด้วยนี่เดี๋ยวมีโชว์ให้ดูคุณผู้ชม

คุณผู้ชมห้ามพลาดติดตามเลยพรุ่งนี้นะฮะต่อจากยกพลคนน้ำพริกในรายการยกพลคนน้ำพริกเขา14:05 นะฮะดูต่อยาวๆเพราะสารพันลั่นทุ่งบางเขนเราเสิร์ฟความสุขให้ต่อ15:05 2รายการต่อเนื่องอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปยาวๆวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับ

0: พลคนน้ำพริกนะคะ 14:05 แล้วก็สารพันลันทุ่งบางเขนเนาะคุณผู้ชมคะอีกคนนึงที่น่าคิดถึงและจากไปพระเอกของเรานะคะที่เคยด่วนกับดอมเอาไว้แล้วบอกว่าใช้ชีวิตกัน1/4ไมล์คือต้องบอกว่าความเร็วเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับลูกผู้ชายแล้วก็ทำให้หนังเรื่องนี้จริงๆอะดูได้ทุกเพศทุกวัยนะดิฉันก็ชอบดูทุกภาค
1: ใช่คือนักแสดงเขาไม่ได้นิยามว่า we are family แต่ว่าคนดูเองก็นิยามว่าเป็นครอบครัวหนึ่งกับแก๊งนักซิ่งด้วยเหมือนกัน Fast and Furious ไม่น่าเชื่อนะพี่กิ๊บปาว่าผ่านมา25ปีแล้วอะตั้งแต่แบบภาคแรกเลย
2: จริงเหรอ
1: คือเราอยู่กับเขามานานมากจริงๆเนาะแล้วก็เหมือนแบบเป็นความสัมพันธ์กันนะคะเรียกได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของฮอลลีวูดก็ว่าได้เพราะว่าเป็นตำนานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการขยายภาคต่อรวมไปถึงความสัมพันธ์ของตัวนักแสดงเองที่เราก็รู้สึกผูกพันด้วยนะคะในวาระนี้จึงมีการเฉลิมฉลองใหญ่นะคะและก็ได้เห็นการรวมตัวกันอีกครั้งของครอบครัว Fast and Furious ค่ะงานนี้ต้องบอกว่าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะดังไม่เท่ากับความคิดถึงนะคะเมื่อเรานักแสดงจากภาพยนตร์แอคชั่นสายซิ่ง The Fast and the Furious ค่ะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในนครลอสแองเจลิสเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ25ปีของภาพยนตร์เรื่องแรกที่ออกฉายเมื่อปี2001นะคะงานนี้ก็มีนักแสดงคนสำคัญจากแฟรนไชส์มาร่วมงานกันหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นพระเอกวินดีเซลมิเชลโรดิเกสนะคะจอร์ดาน่าบรูสเตอร์แล้วก็ไทริสกิปสันรวมถึงเมโดวอล์กเกอร์ค่ะลูกสาวของคุณพ่อพอวอล์กเกอร์นั่นเองนักแสดงผู้ล่วงลับที่เคยรับบทสำคัญในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะหนึ่งในนักแสดงที่มาร่วมงานอย่างมิเชลโรดิเกสนะคะนักแสดงนางเอกของเรื่องเนี่ยก็เล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อ The Fast and the Furious ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมนักแสดงตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คล้ายๆกับเรื่องราวในหนังนะคะที่ตัวละครนั้นผ่านทั้งความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคมาด้วยกันจนความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาขึ้นจนแน่นแฟนไม่ต่างจากคนในครอบครัวเลยค่ะด้านไทริสกิปสันยอมรับว่าการกลับมารวมตัวกันครั้งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะแม้จะเป็นโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองแต่ว่าก็อดคิดถึงเพื่อนคนสำคัญก็คือพอลวอล์กเกอร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนำของเรื่องที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี2013ค่ะThe Fast and the Furious ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2001นะคะก่อนจะกลายเป็นแฟรนไชส์หนังแอคชั่นระดับโลกที่เดินทางมาไกลถึง10ภาคแล้วแล้วก็มีแผนจะซิ่งกันต่อไปในภาค Fast Forever นะคะซึ่งวางเอาไว้เป็นบทสรุปของเรื่องและมีกำหนดเข้าฉายในเดือนมีนาคมปี2028มาต่อกันที่เรื่องราวของสวนสนุกกันบ้างที่นี่อายุยืนนานมากนะคะเก่าแก่มากทีเดียว180ปีในประเทศเดนมาร์กเขาเพิ่งจะเปิดโซนใหม่ค่ะที่คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยู่ที่เดนมาร์กหรือว่าเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกันแน่เพราะว่าเขาจำลองบรรยากาศเอาไว้เหมือนกับไปประเทศญี่ปุ่นเปียบเลยมีความหมายอยู่นะคะเพราะว่าโซนนี้เป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศด้วยค่ะหอคอยสไตล์ญี่ปุ่นโบราณป้ายร้านค้าต่างๆที่เขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นมีขนมโมจิก็ด้วยนะคะไปจนถึงผลงานประติมากรรมดอกไม้ยิ้มของศิลปินชื่อดังทาคาชิมูราคามิดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังอยู่ในย่านช้อปปิ้งของญี่ปุ่นเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าที่นี่ไม่ได้ดินไม่ใช่เป็นดินแดนซากุระค่ะแต่ว่าเป็นโซนใหม่ของสวนสนุกทิวาลีการ์เดนในกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะคะที่จำลองเอาบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นมาไว้บนพื้นที่ราว 2,000 ตารางเมตรแล้วก็ตั้งชื่อโซนนี้ว่าฮิคาริที่แปลว่าแสงสว่างนั่นเองค่ะโครงการฮิคาริใช้เวลาพัฒนานานถึง5ปีนะคะซึ่งความตั้งใจของสวนสนุกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การจำลองความเป็นญี่ปุ่นออกมาให้ได้เหมือนเป๊ะแต่ว่าต้องการถ่ายทอดแรงบันดาลใจที่ได้จากวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและการออกแบบของญี่ปุ่นค่ะด้านผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเดนมาร์กมองว่าชาวเดนมาร์กหลงใหลในเอเชียและญี่ปุ่นมายาวนานหลายศตวรรษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าศิลปะรวมถึงวรรณกรรมด้วยซึ่งภายในสวนสนุกทิวาลีการ์เดนที่มีอายุกว่า180ปีมีสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นอย่าง Japanese Tower หรือหอคอยญี่ปุ่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสวนมานานถึง126ปีแล้วล่ะค่ะนี่มีภาพปัจจุบันแล้วก็ภาพในอดีตมาเปรียบเทียบกันให้เห็นด้วยนะคะเขารักกันจริงแหละไม่งั้นถึงไม่มอบพื้นที่ขนาดนี้เอาไว้ให้แล้วก็ตั้งใจจำลองให้เหมือนเป๊ะมากด้วยนะ
0: อิจฉาไม่ต้องบินไปเลยเนาะ เมื่อสักครู่
2: คิดถึงญี่ปุ่น
1: คือยุโรปอาจจะไม่ต้องบินไกลแต่ว่าถ้าคนไทยอยากไปก็อาจจะไปญี่ปุ่นก็อาจจะใกล้กว่าแล้วก็อาจจะสู้กับอากาศได้ง่ายกว่าเดนมาร์ก

0: ด้วยค่ะ
1: อยากจะชวน2คนไปเล่นไอ้เครื่องเล่นที่เขายืนพิงเมื่อกี้แล้วหมุนนะ
2: ขอบาย
1: แล้ว
2: นะกลัว
0: กลัวความสูง
1: นะคะเสียดายจังแหมน้องปางใจมีสู
3: ้เออแล้วคนอ่อนโยน
1: แล้วเราไปกัน2คนขอบคุณหวายนะคะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ฝากนะคะตั้งแต่รายการแรกเลยยกพลคนน้ำพริกนะคะซีซั่น2 14:05 น.ต่อด้วยความมันของสารพันลั่นทุ่งบางเขนเลยวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาหมาเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข 3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์นะคะวันนี้คุณชมอยู่กับคุณจิราชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะน้ำท่วมน่านเริ่มคลี่คลายเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฝนตกหนักดินถล่มหลายจุดรับชงกฎหมายเฉพาะจัดการภัยพิบัติแก้ปัญหาน้ำท่วมทันทีย้ำยังจำเป็นมีศูนย์บัญชาการส่วนหน้าให้อำนาจผู้ว่าบริหาร

0: หลายประเทศทั่วโลกเจอพิษเอลนิโยแรงขึ้นส่งผลฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มพร้อมภัยแล้งธนาคารยุโรปชี้กระทบเศรษฐกิจโลก
1: นักตบสาวไทยลงทดสอบซ้อมสนามจริงก่อนเปิดศึกป้องกันแชมป์เอเชียและชิงตั๋วโอลิมปิก2028กับออสเตรเลียบ่ายนี้

0: อนบนของประเทศยังต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนกันอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะอย่างพื้นที่ภาคเหนือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการประกาศเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักล่าสุดก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็มีดินถล่มอยู่หลายจุดค่ะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนห้วยเสือเท่าหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะโดยมีสินค้าในร้านจำหน่ายของที่ระลึกถูกน้ำพัดสูญหายจำนวนมากนอกจากนี้สะพานไม้ข้ามลำห้วยกลางหมู่บ้านห้วยเสือเท่าที่เชื่อมต่อไปยังชุมชนกะเหรี่ยงคอยาวก็ถูกน้ำป่าซัดจนหายไปขณะเกิดเหตุชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่อาศัยอยู่ใกล้ทางน้ำอพยพไปอยู่บนที่สูงมีบ้านเรือนชาวบ้านบ้านห้วยเสือเท่าหลายหลังคาเรือนที่อยู่ใกล้กับลำห้วยและริมถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำเอ่อทะลักท่วมขังเบื้องต้นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยปลัดอาวุโสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอบต.ผาบ่องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนแล้วส่วนทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36นำกำลังพลเข้าไปช่วยคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยปางผางตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4คนซึ่งติดค้างอยู่อีกฝั่งของลำห้วยแม่เสรียงไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได้เพราะว่าในพื้นที่มีฝนตกหนักติดต่อกันต่อเนื่องทำให้เกิดดินสไลด์น้ำป่าไหลทะลักซัดสะพานชำรุดปิดทับเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านหลายจุดทางโรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเหตุการณ์นี้ทำให้คณะครูบางส่วนตกค้างอยู่ในพื้นที่เพราะว่าเส้นทางถูกตัดขาดเส้นเชิงการช่วยเหลือก็สามารถนำครูไต่ข้ามมาอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยค่ะส่วนที่จังหวัดตากฝนตกติดต่อกันหลายวันก็ทำให้น้ำเอ่อท่วมในถนนเขตเทศบาลนครแม่สอดหลายจุดเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกแล้วนายกุลเครือวีระนายกเทศมนตรีนครแม่สอดระบุว่าถ้าไม่มีน้ำหนุนขึ้นมาอีกระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงและไม่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านมากนักแต่ก็ยังไม่วางใจค่ะเพราะว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องจึงเตือนประชาชนให้เก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดล่าสุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากเตือนประชาชนริมน้ำเมยในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาดให้ระวังเนื่องจากน้ำอาจจะล้นตลิ่งท่วมได้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยอุตรดิตถ์และจังหวัดพะเยาระดับน้ำค่อยๆลดลงแล้วค่ะส่วนใหญ่จะท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดลำปางนายพิสิทธิ์ชัยเวชผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางส่งเจ้าหน้าที่5นายพร้อมนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวสำหรับทรัพยากรที่ส่งเข้าพื้นที่มีทั้งรถตักล้อยางอเนกประสงค์แบบบังคับเลี้ยว4ล้อจำนวน2คันรถบรรทุกเทท้ายขนาด6ตัน6ล้อจำนวน3คันรถหัวลากพร้อมหางลากจูงจำนวน1คันและรถบรรทุกขนาดเล็กแบบที่นั่งตอนเดียว1คันรวมทั้งสิ้น7คันใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วง 1-2 วันนี้ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายเพราะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดน่านนะคะถ้าไปดูในเขตเทศบาลเมืองน่านตอนนี้ระดับน้ำลดลงแต่ว่าจะมีจุดที่เป็นพื้นที่

0: ุ่มต่ำที่น้ำยังท่วมขังอยู่ส่วนอำเภอปัวตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในโหมดของการฟื้นฟูหลังน้ำลดมาก่อนหน้านี้นะคะติดตามกับคุณปัดเสรีรักรายงานสดจากเทศบาลเมืองน่านค่ะคุณปัดคะ
1: ครับคุณพิมพ์พิมลคุณจิรัชตาครับแม้ขณะนี้นะครับในเขตเทศบาลเมืองน่านสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าก็มีพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าชุมชนริมน้ำที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดยังคงถูกน้ำท่วมขังอยู่ครับโดยพ่อค้าแม่ค้าที่ถูกท่วมอยู่บริเวณตลาดแห่งนี้นะครับก็บางส่วนเริ่มมาค้าขายกันแล้วครับระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับทิ้งคราบโคลนและเศษดินไว้ตามถนนและพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะบริเวณใกล้ตลาดสีคำนะครับซึ่งภายในตลาดยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แม้ร้านค้าจะยังไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าต้องปรับตัวนำพืชผักออกมาวางขายบริเวณริมถนนนะครับเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวโดยพวกเขาบอกว่าปัญหาปากท้องรอไม่ได้ครับขณะเดียวกันนะครับผู้ค้าและเจ้าหน้าที่เองก็ต่างเร่งช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดหลังจากนี้นะครับหากปล่อยโคลนให้แห้งจะยิ่งทำความสะอาดได้ยากส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ ระดับแม่น้ำน่านยังคงลดลงเฉลี่ยชั่วโมงละ 5-10 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เตรียมเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แทนการใช้เครื่องสูบน้ำเพียงอย่างเดียวครับโดยคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตเทศบาลเมืองน่านจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในช่วงหัวค่ำวันนี้ครับ
2: 3ชั่วโมงนี้จะเริ่มลดและประตูเดี๋ยวทางแถวบ้านน้ำล้อมแถวบ้านท่าช้างเนี่ยจะเริ่มเปิดนะครับแถวบ้านดอนแก้วเนี่ยถ้าสามารถเปิดได้ก็จะเปิด
3: ถ้าเปิดประตูระบายน้ำได้น้ำทั้งหมดคิดว่าจะลด
2: จะระบายลงเนี่ยเพราะว่านายภายในหัวค่ำวันนี้นะครับสามารถที่จะคืนสภาพพี่น้องประชาชนน่าจะสัญจรได้แต่ช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้พี่น้องประชาชนก็คือหลังจากที่น้ำลดเนี่ยมันมีน้ำที่ยังล้างที่เป็นน้ำโคลนอยู่เนี่ยประปามันไหลอ่อนเพราะว่าคนใช้กันเยอะเราก็ใช้น้ำสกปรกเนี่ยล้างโคลนล้างความสกปรกออกไปก่อนเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นก็ใช้น้ำประปาฉีดล้างทำความสะอาด
1: ขณะที่การฟื้นฟูนะครับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งฉีดล้างถนนและทำความสะอาดเส้นทางสัญจรรวมถึงบ้านเรือนประชาชนบางส่วนนะครับเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมระบุนะครับว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงประชาชนจังหวัดน่านและมีแผนจะลงพื้นที่จังหวัดน่านอีกครั้งเพื่อเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองซึ่งคาดว่าจะเป็นวันอาทิตย์นี้ครับส่วนที่อำเภอปัวนะครับจากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบว่าน้ำท่วมครอบคลุม9ตำบลจากทั้งหมด12ตำบลครับรวม35หมู่บ้านกระทบประชาชนประมาณ 8,000 ครัวเรือนหรือราว 16,000 คนครับนอกจากนี้ยังมีถนนถูกตัดขาด5เส้นทางขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่นะครับเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดครับครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณจุดกลางเมืองและอยู่ใกล้กับแม่น้ำน่านก็จะเห็นได้ครับว่าน้ำยังคงท่วมขังอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งหลังจากนี้น้ำบริเวณนี้ก็จะค่อยๆลดลงนะครับเนื่องจากว่ามีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำแล้วครับซึ่งแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจะมีการประกาศแจ้งเตือนว่าพื้นที่ทางตอนเหนือมีฝนตกกว่า100มิลลิเมตรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนายกเทศบาลเมืองน่านเองนะครับก็บอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบมากนักนะครับเนื่องจากมวลน้ำก้อนใหญ่ก่อนหน้านี้ได้ไหลลงสู่เขื่อนศิริกิติ์เรียบร้อยแล้วครับ
0: ขอบคุณคุณปัดค่ะ
4: ขอบคุณค่ะถึงแม้ว่าน้ำบางส่วนจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังต้องไปติดตามสถานการณ์ที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นจุดรับน้ำสุดท้ายก่อนที่น้ำจะลงเขื่อนสิริกิติ์ค่ะล่าสุดแม่น้ำน่านที่สถานี N13A บ้านบุญนาคล้นตลิ่งนะคะแต่ว่าบางจุดที่เป็นพื้นที่สูงเนี่ยระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วเช่นกันติดตามกับคุณวรรณิสาศรีรื่นรายงานสดมาจากตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะคุณวรรณิสาคะ
5: คุณพิมพ์พิมลคุณจีรัชตาคะต้องบอกค่ะว่าพื้นที่ที่เวียงสานะคะถือเป็นด่านสุดท้ายของการรับน้ำจากแม่น้ำน่านทั้งหมดก่อนที่จะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่เวียงสาพบว่าหลายตำบลนะคะระดับน้ำเริ่มลดลงค่ะและชาวบ้านเริ่มกลับเข้าบ้านเพื่อที่จะทำความสะอาดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะภาพจากมุมสูงในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะเห็นได้ว่ามวลน้ำน่านได้เอ่อท่วมบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนส่งผลให้

0: ที่ลุ่มต่ำในอำเภอเวียงสาบางจุดพบระดับน้ำท่วมสูง 1-2 เมตรอย่างพื้นที่ตำบลกลางเวียงตั้งแต่กลางช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะชาวบ้านต่างเฝ้าระวังดูระดับน้ำตลอดทั้งคืนแต่เมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้พบระดับน้ำลดลงชาวบ้านจึงเริ่มทำความสะอาดหลังน้ำลดค่ะแต่ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกสะสมเพิ่มเติมพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ชาวบ้านจึงยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
1: กลัวฝนตกมาเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำของเราก็ยังลดไม่มากครับลดประมาณไม่ถึง20เซนครับก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปถ้าทางการเขาประกาศมาก็ต้องเฝ้าระวังต่อแล้วก็ข้าวของที่เอาขึ้นก็ต้องเอาไว้ที่เก่าไม่สามารถที่จะลงมาได้เพราะกลัวน้ำมาซ้ำอีก
2: ของไม่ต้องเอาลงมาหรอกของอยู่บนบ้านเจ้าเอาลงมาเตี่ย
3: เอาไว้บนน
2: ั้
3: นก่อน
2: โอ้แม่ขนของกี่วันนะ3วัน4วันน่ะลูกขนของขึ้นบนบ้านนะถ้าจิอีหูปีเนี่ยจะได้นู่นเนาะ
3: อันนี้ก็ยังคงเฝ้าระวังต่อใช่ไหมแม่
2: จ้ะต้องเฝ้าระวังของแม่ก็บอกเอาลงมาเตี่ยเดี๋ยวอยู่บนบ้านก่อน
0: ขณะที่เช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่สถานีวัดน้ำ N13A นะคะบ้านบุญนาคปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ความจุของลำน้ำรับได้อยู่ที่ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายตำบลเช่นตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านและตำบลซ่านระดับน้ำยังคงสูงเฉลี่ย 1-2 เมตรส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงถึง3เมตรและบางชุมชนถนนยังถูกตัดขาดการเดินทางเข้าออกของหมู่บ้านค่ะค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาคะจุดที่ดิฉันยืนถือว่าเป็นหนึ่งตำบลที่ได้รับผลกระทบนะคะคือตำบลกลางเวียงค่ะซึ่งจากการสังเกตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจากด้านหลังค่ะจะไม่เห็นผิวถนนในลักษณะแบบนี้นะคะจากการจับตาดูสถานการณ์อยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงค่ะพบว่าระดับน้ำค่อยๆลดลงประมาณสัก10เซนติเมตรค่ะนี่แต่ว่าสิ่งที่น้ำลดลงไปนะคะชาวบ้านเขาก็ยังคงกังวลค่ะว่าหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีการประกาศเตือนนะคะว่าต้องให้เฝ้าระวังฝนไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะ
4: ขอบคุณคุณวรรณิสาค่ะ
5: ขอบคุณค่ะพอมาพูดถึงเรื่องสถานการณ์น้ำแล้วนะคะคำว่าถอดบทเรียนนั้นหลายคนฟังแล้วอยากจะเบือนหน้าหนีเพราะว่าคำนี้อาจจะถูกพูดซ้ำๆนะคะแต่สำหรับรัฐบาลตอนนี้หยิบยกมาใช้อีกครั้งนึงบอกว่าถึงแม้จะมีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งไปได้วงกว้างแต่ปรากฏว่าประสิทธิผลอาจจะยังไม่ดีพอจะต้องมาถอดบทเรียนกันเพิ่มเติมอีกนะคะก่อนที่จะไปดูเรื่องการถอดบทเรียนมาดูสถานการณ์ของจังหวัดน่านที่มีการคาดการณ์วันนี้และวันพรุ่งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศประเมินนะคะว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่ความเสี่ยงมันจะกลับมาในอีก2วันข้างหน้าก็คือ23สิงหาคมจะมีฝนตกหนักอีกรอบแล้วไม่ใช่แค่จังหวัดน่านจะรวมไปถึงบางจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ได้ให้ข้อมูลเมื่อวานค่ะบอกว่าจะต้องมาอัปเดตสถานการณ์กันทุกๆวันคือยังไม่ชัดว่าฝนเนี่ยจะตกลงมาในลักษณะเดิมหรือไม่เดิมก็คือตกแช่ตกนานแล้วก็ทำให้เกิดน้ำหลากรุนแรงประเด็นสำคัญก็คือพื้นดินอิ่มตัวมากแล้วนะคะตอนนี้ไม่สามารถที่จะรองรับหรือว่าดูดซับน้ำได้ไหวแล้วเพราะฉะนั้นความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนบนอาจจะมีดินถล่มอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากด้วยหรือเปล่า23ก็ยังจะเป็นบททดสอบอีกครั้งนึงสำหรับการเตือนภัยพิบัติด้วยค่ะ
6: บอดคาสต์ไปตี4ตี5 6โมงเช้าก็ยังมีผู้เสียชีวิตเห็นไหมนั่นหมายความว่ามันมีช่องว่างอะไรที่ไม่ไปถึงเขาหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเราต้องยอมรับว่าโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ดินมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้เราอาจจะบอกว่าตก100มิล200มิลยังไม่เห็นเป็นไรเลยแต่เดี๋ยวนี้มันตก60มิลเป็นแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นสภาพกายภาพที่เปลี่ยนไปเนี่ยท้องถิ่นก็ต้องประเมินให้ได้ว่าแต่ละพื้นที่มันรับน้ำได้ต่างกันไงนะครับตรงนี้มันเป็นประเด็นสำคัญที่ผมพยายามจะเน้นว่าท้องถิ่นต้องมีระบบเตือนภัยของตัวเองระบบประเมินความเสี่ยงของตนเองนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยปัญหามันก็จะกลับมาอย่างเงี้ยตลอดมีผู้เสียชีวิตมีความเสียหายสูงขึ้นนะครับตรงเนี้ยมันทำยังไงรัฐบาลเองก็ต้องมีนโยบายผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นจริงเป็นจังคือตอนนี้ทุกอย่างงบประมาณมาพูส่วนกลางไงซึ่งส่วนกลางก็เตือนเขาไม่ได้

0: เราต้องยอมรับว่าเราเตือนไม่ได้ในลักษณะพื้นที่เฉพาะใครสามารถเตือนได้ว่าฝนตกเฉพาะปัว300มิลลิเมตรส่วนกลางก็เตือนภาพเฉลี่ยฝนตก80มิล60มิลแต่มันตก300เห็นไหมฮะอันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุงครับ
1: คือที่เห็นไมรุมนั่นก็คือผู้สื่อข่าวมีโอกาสพบกับอาจารย์เสรีเพราะว่าท่านไปร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านซึ่งเมื่อวานรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานนะคะทีนี้รองนายกทรงศักดิ์ก็ยอมรับได้ว่าการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ในเหตุการณ์ที่ผ่านมามันเป็นแค่ช่องทางการเตือนส่วนหนึ่งเท่านั้นสำคัญที่สุดก็คือข้อมูลที่มีแล้วไปเตือนในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมพอสมหรือไม่เพราะว่าต้องเตือนอย่างชัดเจนรวดเร็วแล้วต้องให้เวลาประชาชนได้เตรียมตัวเพื่อที่จะอพยพหรือว่าเก็บข้าวเก็บของด้วยการคาดการณ์การแจ้งเตือนล่วงหน้ามันอาจจะต้องไวกว่านี้หรือไม่อย่างเช่นล่วงหน้า5วันเป็นไปได้ไหม10วันได้ไหมอย่างน้อย1วันให้สามารถระดมสรรพกำลังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยป้องกันได้ตรงจุดด้วยแล้วก็ยังมีคำถามสำคัญที่ผู้สื่อข่าวสอบถามก็คือมีเสียงท้วงติงจากนักวิชาการถามหาศูนย์บัญชาการน้ำส่วนหน้าของแต่ละจังหวัดหายไปไหนค่ะรองนายกชี้แจงบอกว่าคือในแต่ละจังหวัดเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลอยู่แล้วการแจ้งเตือนต่างๆก็จะมีการประมวลผลปภเป็นผู้แจ้งเตือนภัยหน่วยงานอื่นๆก็รายงานสถานการณ์มานะคะแต่หากเกิดภัยพิบัติเป็นหน้าที่ของปภ.ซึ่งตอนนี้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารคิดว่าไม่ได้ช้าแต่ถ้าจะให้ทำให้ดีกว่านี้สทนช.ค่ะซึ่งเป็นคนที่มีข้อมูลน้ำทั้งหมดเนี่ยค่ะควรจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่วันนี้ยังติดขัดปัญหาบางอย่างโดยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายที่อำนาจไม่มากพอค่ะ
2: ครับวันนี้เครื่องมือที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆเนี่ยผมต้องยอมรับความจริงว่าบางทีบ้านเรามันมีกฎหมายเฉพาะอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะไปติดเครื่องมือบนเขตป่าสงวนเขตอุทยานเขตต้นน้ำลำธารต้นอะไรเงี้ยทำยากอันนี้ผมว่าถ้าเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกฎหมายเฉพาะนะสามารถที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆได้เลยนะฮะได้เลยก็เหมือนกับที่มีการเหมือนกฎอัยการศึกทางภัยพิบัติอ่ะพูดง่ายนะฮะต้องมีใครอยู่เหนือกฎหมายใดในการที่เข้าไปบริหารจัดการอย่างนี้เป็นต้น
1: เรื่องหนึ่งคือเรื่องกฎหมายเรื่องที่สองที่อาจจะต้องมาปรับปรุงกันก็คือเรื่องการเยียวยานะคะที่ทางคุณทรงศักดิ์บอกว่าอาจจะต้องมาคิดระบบกันใหม่ให้การเยียวยาเนี่ยมันเร็วทั่วถึงแล้วใช้งบประมาณน้อยกว่าปัจจุบันก็มีข้อเสนอการเยียวยาว่าควรจะต้องทำประกันภัยให้ทั่วถึงด้วยหรือไม่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะ
2: ก็เราดูวงเงินที่เวลาเกิดเหตุในการเกิดภัยพิบัตินะรัฐบาลต้องเยียวยาเนี่ยนะตัวเลขประมาณ 30,000-40,000 ล้านต่อปีนะครับแล้วก็ทราบว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่นะครับว่าวงเงินที่จะประกันจริงๆก็แค่หลักหมื่นเหมือนจะน้อยกว่าที่เราต้องชดเชยไปแต่ว่ามีความชัดเจนในการที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงทีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาก็จะมีข่าวหนึ่งเวลามีเหตุต่างๆเนี่ยประชาชนกว่าจะได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยบางทีต้องใช้เวลาในการติดตามตรวจสอบอะไรมากมายอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความกังวลนะท่านนายกบอกว่าอยากให้มันทันท่วงทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาใช้งานราชการบางทีก็ต้องเห็นใจนะต้องมีการตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับว่าตรงไหนมีเหตุอะไรยังไงใครเสียหายบ้างบางทีถึงขั้นผมจำได้ที่หาดใหญ่เนี่ยยังมีการประชาคมตอนหลังบอกไม่ต้องประชาคมแล้วอย่างงี้นะให้มันเร็วขึ้นแต่เร็วยังไงก็ยังมีเสียงอยู่บ้างว่ายังมีความล่าช้าอยู่อย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะคิดอีกแนวหนึ่งในการที่จะทำยังไงให้เวลาเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านได้รับการเยียวยาให้เร็วที่สุดก็มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องดูแลก็เหมือนทำประกันเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้นะ
3: เราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรช่วยอารีนักจัดการภัยพิบัติมอวิทยาเขตปัตตานีนะคะว่าแนวทางในการจัดการภัยพิบัติหลังน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่น่านเนี่ยจะทำยังไงกันดีเพราะว่าหน่วยงานเขายืนยันบอกว่ามีการสั่งการมีการแจ้งเตือนกันมาหลายต่อหลายครั้งมีศูนย์จัดการภัยพิบัติส่วนหน้าโดยผู้ว่าราชการแต่ว่าชาวบ้านเขามองว่าการแจ้งเตือนมันล่าช้าจนทำให้เกิดความสูญเสียอยู่ด้วยในการจัดการเชิงรุกในท้องถิ่นเองควรจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่วิเคราะห์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรอยู่ในสายค่ะอาจารย์สวัสดี

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าทางหน่วยงานโดยเฉพาะทางสทนช.เองก็ตามหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปอพอเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีการแจ้งเตือนนะโดยเฉพาะที่ปัวแจ้งเตือนกันไปหลายครั้งมากอย่างน้อยๆ6ครั้งแต่บางทีอาจจะมีช่องว่างในการตอบสนองของท้องถิ่นแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาแทบจะไม่ได้รับคำเตือนอะไรที่มันชัดเจนทำให้เกิดการย้ายกันก่อนที่จะมีเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะมันควรจะต้องมีการพูดคุยให้เจอตรงกลางกันตรงไหนถึงจะทำให้การเตือนภัยมันมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะ
2: ครับผมครับก็ในส่วนของตรงนี้ว่ามันอาจจะต้องยกระดับในส่วนของการที่การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเนี่ยนะครับที่เราใช้หลักของ 2P2R ใช่ไหมครับปกติที่เราใช้ร่วมกันในหลักสากลใช่ไหมครับคือ 2P2R ก็คือมีก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยแล้วก็หลังไฟผ่านนะครับอย่างก่อนเกิดภัยเนี่ยเราก็จะมี2ปีก็คือมี prevention ก็คือมีการเตรียมความพร้อมมีการป้องกันนะครับแล้วก็ขณะเกิดภัยก็ response ทำหน้าที่เผชิญเหตุนะครับแล้วก็ช่วงที่3ก็เป็นช่วงของ recovery ก็คือฟื้นฟูเยียวยานะครับซึ่งไอ้2 P 2 R เนี่ยนะครับมันเป็นขั้นพื้นฐานนะครับในการจัดการแต่ว่าถามว่าทำไมเราเอามาปรับใช้กับประเทศไทยเราแล้วเนี่ยมันยังไปไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่ามันมีขาดองค์ประกอบของการขาดบางตัวลงไปนะครับที่มันควรจะมีนะครับซึ่งบางตัวนั้นนะครับมันคืออะไรนะครับผมคือเสนอว่าไอ้2 P 2 R เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแล้วสำหรับการจัดการในประเทศไทยอาจจะต้องมี5 P 4 R นะครับ5 P 4 R ก็คือเพิ่ม P เข้าไปอีกสัก3ตัวนะครับก็คือมีอะไรครับอันแรกก็คือ policy มีเรื่องของนโยบายนะครับที่ชัดเจนนโยบายไม่ใช่มีเฉพาะข้างบน top down นะครับข้างล่างก็ต้องมีขึ้นไปได้ด้วยให้ไปเจอกันครับที่จะทำหน้าที่ในการที่จะตกลงมาฝนตกลงมาแล้วก็ไอ้น้ำระเหยขึ้นไปให้ไปถึงกันและกันนะครับก็คือจะมีอะไรบ้างครับอันแรกก็คือ policy นโยบายนะครับที่มีทุกระดับ2ก็คือมี participation ก็คือการมีส่วนร่วมนะครับของทุกกลุ่มทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกันนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของ proactive ครับ proactive ที่สำคัญมากเลยคือต้องทำงานเชิงรุกครับเราจะตั้งรอรับไม่ได้นะครับเรา reactive ไม่ได้เราต้อง proactive อันนี้คือสิ่งที่สำคัญถ้าเรามองเห็นภาพเราจะเห็น policy บวกกับ participation นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว proactive ที่จะดำเนินการเชิงรุกบวกกับตัว prevention preparationถ้าปีวันนี้ครับมันจะทำให้กลมกล่อมและมีความพร้อมจริงๆนะครับอันนี้ในขณะที่ตัวแรกเนี่ยที่เป็น response หรือว่าเผชิญเหตุเนี่ยอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมี refresh นะครับก็คือ refresh ก็คือการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้มันทันท่วงทีไม่รู้ว่าข่าวที่ไปลงไปถึงชาวบ้านอ่ะมันลงไปถึงข่าวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องเช็คตามสแตมป์อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ลดเรื่องของ fake news เราจะต้องอัปเดตตรงนี้เพื่อให้การเผชิญเหตุเนี่ยมันสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือบางทีข้างบนก็ไม่ได้รับรู้ข่าวข้างล่างนะครับข้างบนจะทำอะไรข้างล่างอาจจะไม่ทราบเนี่ยไอ้ตรงนี้ในท้องถิ่นท้องที่ไม่ได้ทราบเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้มี response บวกกับ refresh นะครับนะอัปเดตนะครับตัวที่3นะครับคือ recovery นะครับปกติ recovery เราถอดบทเรียนกันแค่นั้นมันอาจจะไม่จบมันอาจจะต้องมี relearn มาเรียนใหม่มาเรียนรู้ใหม่เพราะว่าสภาพพื้นที่อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วในรีเซทิวก็คืออาจจะต้องมีทักษะใหม่เช่นทักษะในการรับฝนแบบตกสั้นๆแต่ว่าหนักๆอย่างนี้ครับคือหนักๆคือว่าพูดง่ายๆตก1ชั่วโมงเปรียบเสมือนตก1วันตก1วันเปรียบเสมือนตก1เดือนหรือว่าตก10วันเปรียบเสมือนตก1ปีอย่างนี้ครับอย่างขนาดใหญ่ครับตก10วันนะครับมันเหมือนตก1ปีนะครับของฝนทั้งปีรวมกันที่มันเคยเป็นในค่าเฉลี่ยสมมติตรงนี้ครับผมคิดว่าจะทำอย่างไรต่อให้เราจะมีกฎบางอย่างที่มันจะลงมาแต่ถามว่าใครเป็นคนแอคชั่นใครเป็นคนแอคทีฟใครจะเป็นคนทูแอคทีฟนะครับต้องทำงานร่วมกันและทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีเดต้าเบสมีกระด้งครอบมีแผนที่รวมกลางชั้นข้อมูลไหลมาจากทุกหน่วยงานผสมประสานการเป็นเหมือนที่เราเรียกว่าบันแมปจากปีที่แล้วอ่ะหรือว่าปีก่อนที่เราฝันจะมีบันแมปตัวนี้ก็คือมันจะเน้นแมปของแต่ละเลเยอร์แต่ละชั้นแต่ละระดับพื้นที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้วิชาการอาจจะไปช่วยเติมเต็มได้ หาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาใน

0: อาจจะไปช่วยทำเรื่องพวกนี้ครับในช่วงที่มันยามปกตินะครับเข้าไปเติมเต็มเข้าไปเสริมทางอบต.ทางท้องถิ่นท้องที่อันนี้ก็จะช่วยได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าพิจารณาจากที่รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานเนี่ยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันละเขาก็มองในแง่ของการอาจจะต้องผลักดันเป็นกฎหมายเฉพาะในการจัดการกับน้ำท่วมเลยมาถึงตอนนี้มันจะตอบโจทย์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเทียบเคียงกับที่อาจารย์บอกนั่นคือถึงจะมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาก็ยังไม่ชัดอยู่ดีว่าใครจะต้องเป็นคนสั่งการแบบนี้นะคะ
0: ถูกครับเมื่อเรามีฟังก์ชันไม่ชัดว่าใครจะต้องดีครับในใครจะเป็นคนแอคชั่นใครจะเป็นคนปฏิบัติการในประเด็นนี้กฎหมายมันก็ถูกเขียนเอาไว้ว่าเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเขาไม่ทำมันก็จะมีความผิดไหมมันจะกลายไปเป็นแนวทางนั้นแต่จริงๆภัยพิบัติเป็นเรื่องของการที่เอาใจมาลงทุนลงแรงร่วมกันนะครับที่จะไปจะแก้แล้วเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันแล้วก็เข้าใจก็พลิ้วไปตามน้ำพลิ้วไปตามลมพลิ้วไปตามตัวสิ่งที่มันจะเกิดมากระทบกับเราอะ
1: ปิ้ว
0: ไปแปลว่าอะไรแปลว่ายืดหยุ่นนะครับเรซิเลียนนะครับเราต้องยืดหยุ่นต้องเรียกว่าเฟคซิบิลิตี้มีความยืดหยุ่นมีความเตรียมพร้อมก็คือคำว่ารอดอ่ะมันต้องมีคำว่ารอดตอนนี้ฟังทางใต้ปัตตานีเราตั้งชื่อว่า ROD platform ก็คือเรซิเลียนนะครับในการตั้งรับปรับตัว O คือ opportunity คือน้ำท่วมคือโอกาสน้ำท่วมคือโอกาสของพวกเรานะครับมันไม่ใช่มองเป็นภัยพิบัติมันก็ไปอีกแบบแต่ถ้าเรามองเป็นชาเลนจ์ในการจัดการเนี่ยมันจะเป็นโอกาสและตัวดีคือดีไซน์ครับดีไซน์ก็คือออกแบบครับเราออกแบบโอเคอาจจะมีกฎหมายบางอย่างเพื่อจะทำให้มันที่มันตกหล่นอยู่เนี่ยไปใส่เสริมได้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าต้องทำอย่างไรให้มันยืดโยนมันออกแบบที่จะทำให้เราเห็นโอกาสเนี่ยนำไปสู่การตั้งรับปรับตัวเป็นแนวดีแบบวันนี้คือมองแบบที่จะจัดการกันเนี่ยเหมือนวันนี้ผมว่าอบรมเรื่องRD แพลตฟอร์มให้กับทางอบต.อบจ.หน่วยงานในท้องที่ในฟังก์ชันในหน่วยงานฟังก์ชันในจังหวัดซึ่งจริงๆสำคัญมากคือแอคชั่นในระดับโลเวอร์เรียกว่าโลเวอร์หร
1: ือ
0: ว่าโลเคิลกัฟเวอร์เมนต์นี่แหละผมว่าต้องอิมพลีเมนต์กระจายอำนาจลงมาให้เขาจัดการได้จริงๆปปเนี่ยเขาก็ลุยให้อำนาจในระดับท้องถิ่นอยู่แล้วแหละในการจัดการแต่ว่าเราต้องทำตรงนี้ครับให้มันเห็นเป็นต้นแบบและกระจายกรณีศึกษาเบสเคสต่างๆที่มันเกิดขึ้นของทุกๆพื้นที่ไปด้วยกันครับ
2: ถ้าอย่างในกรณีของจังหวัดน่านค่ะจุดที่อาจารย์มองเห็นว่ามันอาจจะยังต้องเติมเต็มเข้าไปหรือมันมีข้อต่อตรงไหนที่มันยังเป็นช่องว่างอยู่อะค่ะในเหตุการณ์นี้พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ
0: ผมก็ทำแบบจำลองของน่านทั้งจังหวัดเหมือนกันนะช่วงที่มันเกิดเหตุนะครับเพื่อรอปริมาณน้ำฝนอะไรมาใส่นะครับมันต้องมีศูนย์บัญชาการที่ชัดเจนเนาะโอเคข้อมูลต้องหลั่งไหลมาจากหน่วยงานคนต้องพร้อมใจคนต้องพร้อมนะครับและดำเนินการก่อนที่จะเกิดซึ่งผมคิดว่าในพื้นที่เขาก็ทำกันอยู่แล้วแหละ ตอนนี้ฉากทัศน์ที่เราจะต้องใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นฉากทัศน์ที่น้ำมา100มิล200มิล300มิลเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วเราต้องใส่น้ำที่ไม่เคยเกิดมาก่อนอ่ะเราต้องใส่น้ำ500มิลลิเมตรเราต้องใส่น้ำ700มิลลิเมตรที่ตกลงมาแบบหนักแล้วเรารับไม่ได้อ่ะเราต้องเอาเคสแบบซูเปอร์เวิร์สเคสเนี่ยครับมาเป็นกรณีศึกษาและตกทุกพื้นที่พร้อมๆกันทำนองเดียวกันแล้วก็พร้อมๆกันคือผลที่วิญญาณไม่ต้องคนที่บรรษาไม่ต้องรอผลที่จากด้านบนให้น้ำไหลลงมานะครับคือต้องเตรียมทุกอย่างคือแปลว่าเขาจะต้องรับน้ำบนฟ้าและก็ร่วมกับรับน้ำที่ต้นน้ำที่จะไหลมาหาเขาด้วยคือนำไปสู่การสร้างจากทัศที่มีความเสี่ยงต่อความเป็นอยู่และเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตนะครับคนถึงจะเอาจริงเอาจังแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปคือไอเราเทสบนไอเทเบิลเนี่ยนะครับบนไอจำลองบนกระโถนเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าเราต้องจำลองสถานการณ์ที่มันเห็นจริงแล้วก็ทำแบบจำลองสามมิติให้เห็นเลยน้ำไหลมาทางด้านไหนเป็นอย่างไรแล้วก็ลองไปดูที่พื้นที่ตรงนั้นมันติดปัญหาติดคอขวดอะไรเนี่ยครับแล้วน้ำทำไมมันไหลเร็วเกินไปน้ำมันไหลทำไมไหลหลากเร็วจนเกินไปไอ้สิ่งปกคลุมหน้าดินมันยังเหลือไหมมันไม่ใช่มีแค่ต้นไม้ที่พออยู่บางส่วนแต่ว่ามันไม่ใช่มีสวนยางที่ว่าด้านล่างบนผิวดินเนี่ยมันโล่งไปหมดเลยมันไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นน้ำก็ไหลหลากเร็วนะครับนี่คือเราต้องเล่นกันทุกมิติแบบเชิงประณีตการนี้แปลว่าจะต้องคิดอย่างละเอียดละไมต่อเหตุการณ์เสี่ยงหนักๆนี้ครับแล้วก็ให้ทุกส่วนมีความ

0: ่วมกันผมเชื่อว่ายังไงก็ส่งกำลังใจให้ทั้งทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะน่านแพร่หรือว่าอุตรดิตถ์สุโขทัยนะครับที่ได้รับผลกระทบกันอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องวางแผนแบบนี้แหละครับแล้วก็เอาวิชาการลงไปเติมนะครับ
1: ค่ะถ้ากับว่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ที่เขามีข้อมูลของตัวเองด้วยมีความเชี่ยวชาญในแง่ของพื้นที่ของตัวเองก็ควรจะต้องมีแผนของตัวเองถือไว้ปฏิบัติอย่างหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมามองในส่วนกลางเนี่ยเขาอาจจะมองว่าแต่ละจังหวัดมันก็มีศูนย์จัดการภัยพิบัติอยู่แล้วแต่ในทางวิชาการก็มีการทวงถามเหมือนกันอาจารย์ว่ามันควรจะต้องมีศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าที่ไปดูในแต่ละพื้นที่ที่จะรวบรวมข้อมูลมาแล้วส่งต่อให้กับคนที่จะต้องทำงานต่ออาจารย์มองว่าตรงนี้มันจะสามารถบูรณาการกันเพื่อที่จะทำให้ลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดยังไงบ้างนะคะ
0: ใช่ครับเราต้องตั้งนโยบายว่านโยบายตายเป็นศูนย์ตาย1คนคือสอบตกทั้งจังหวัดอย่างนี้ครับมันต้องเล่นแบบนะคือสอบตกทั้งลุ่มน้ำคือเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดแค่จังหวัดไม่ได้คิดแค่อำเภอไม่ได้คิดแค่ตำบลไม่ได
1: ้
0: มันต้องเป็นคลัสเตอร์ในลุ่มน้ำท
1: ั้
0: งลุ่มน้ำเลยคิดทั้งระบบลุ่มน้ำเลยแปลว่าฝนตกลงไปทุกพื้นที่เนี่ยน้ำส่วนไหนที่ตกจากยอดเขาไหลลงมาในกองรวมกันเนี่ยนะตรงนี้ก็เป็นลุ่มน้ำสูงนี้ลุ่มน้ำย่อยด้วยกันจะต้องคิดร่วมกันเราจำเป็นจะต้องร่วมกันคือมันไม่ได้ตกทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดแปลว่าแปลว่าเรายังโชคดีแปลว่าตกในตรงโน้นเสร็จเพราะยังขาดเครื่องมือไอ้พื้นที่ที่ไม่ตกเอาเครื่องมือไปเสริมอะไรแบบเนี้ยมันหนุนเสริมได้มันจะต้องแปลรูปในกระบวนเหมือนกับเราแปลอักษรนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าขณะที่มันเกิดมันมีพายุผสมอยู่เนี่ยสมมติเนี่ยเมื่อมีความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยที่ผสมอยู่เนี่ยในกระบวนการซึ่งมันแปรเปลี่ยนได้เพราะเราจะจำเป็นจะต้องให้การแปลอักษรในการรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็มันพร้อมที่จะ ROD ไปด้วยกันรอดไปด้วยกันเพราะว่า ROD ที่รอเรือเอาหางรอเด็กถ้าเราถัดรอเด็กออกมันคือรอถ้าเราตัดรอเรือออกมันคืออดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่รอต้องไม่อดและจะต้องรอดเท่านั้นนะครับด้วยการมีส่วนร่วมแบบ 5P4R ที่ว่าเลยนะครับแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจกันและผมเชื่อว่าเราจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆต่อให้มันหนักกว่านี้สัก2เท่านะครับ
1: ค่ะเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับครับขอบพระคุณครับวันนี้เราก็นำร่องกันที่ปัตตานีแล้วก็ดูกันต่อนะครับก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าเราอาจจะหนุนเสริมไม่ได้อาจจะขยายผลได้ถ้าเกิดประโยชน์ในทางบวกนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: ผู้
1: ช่วยศาสตราจารย์สมพรช่วยอารีนะคะนักจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะอาจารย์เสนอเป็นโมเดลขึ้นมาซึ่งมันน่าสนใจมากจาก 2P2R มันไม่พอของเรามันอาจจะต้องเป็น 5P4R คือต้องมีนโยบายที่ชัดเจนไปด้วยแล้วก็ต้องมีการดำเนินการในเชิงรุกคือในแต่ละพื้นที่เนี่ยนโยบายที่ว่ามันไม่ใช่มาจากแค่รัฐบาลส่วนกลางเท่านั้นท้องถิ่นเองก็ควรจะต้องมีนโยบายของตัวเองเพื่อนำเสนอแล้วมาบูรณาการร่วมกันนะคะเพื่อที่จะให้รอดไปด้วยกันนั่นเองค่ะ
2: ไปดูในภาคอีสานนะคะตอนนี้หลายจังหวัดก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีฝนตกต่อเนื่องอย่างเช่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำมีการเตรียมกำลังคนตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าไปดูที่อุบลราชธานีที่อำเภอขงเจียมชาวบ้านกว่า40ครอบครัวตอนนี้ถูกน้ำท่วมแล้วนะคะเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านทำให้สัญจรออกไม่ได้ขณะเดียวกันยังมีสถานีเรือขงเจียมที่ต้องชักลากเรือท้องแบนบรรทุกชาวบ้านไปช่วยอำนวยความสะดวกด้วยค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงสถานีเรือขงเจียมชักลากเรือท้องแบนบรรทุกชาวบ้านบ้านห้วยหมากหมู่2ตำบลห้วยไผ่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพื่อที่จะช่วยให้สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้เพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่มาตั้งแต่7สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำโขงหนุนสูงไหลเข้าสู่ลำห้วยหมากอย่างรวดเร็วแล้วน้ำไปเอ่อท่วมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นระยะทางประมาณ200เมตรน้ำเนี่ยสูงกว่า3เมตรนะคะประชาชน40หลังคาเรือนสัญจรเข้าออกไม่ได้ก็ต้องใช้เรือท้องแบนกันแบบนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ประสานขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบน1ลำของทางอบจ.อุบลราชธานีนะคะขณะเดียวกันหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงสถานีเรือโขงเจียมก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่วันละ10นายก็จะแบ่งเป็นรอบเช้า5นายรอบบ่าย5นายช่วยอำนวยความสะดวกของการเดินทางถ้าไปดูแม่น้ำโขงตอนนี้ค่ะแนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นและวันนี้ระดับน้ำสูง14เมตร70เซนติเมตรน้ำล้นตลิ่ง20เซนติเมตรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะ ส่วนน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำวัดได้8เมตร90เซนติเมตรลดลงไปถ้าเทียบกับเมื่อวาน28เซนติเมตรก็ถือว่าต่ำกว่าระดับเตือนภัยน้ำท่วม3เมตร30เซนติเมตรทางเทศบาลเมืองหนองคายมีการตระเตรียมรับมือน้ำท่วมนะคะด้วยการจัดวางบิ๊กแบ็กกระสอบทรายในพื้นที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงที่น้ำโขงจะดันท่อระบายน้ำในชุมชนจอมมณีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ตามจุดเสี่ยงด้วยนะคะในชุมชนในเขตเทศบาลถ้ามีน้ำท่วมขังระบายไม่ทันก็เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทันทีที่นครพนมด้วยนะคะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดก็ยังคงติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่เอาไว้ช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้ามีฝนตกหนักสะสมหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันมีการประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยจากทางราชการค่ะและแม้ระดับน้ำโขงจะลดลงต่ำกว่าระดับวิกฤตแล้วแต่ว่าสภาพอากาศยังแปรปรวนมีฝนตกต่อเนื่องจังหวัดนครพนมยังมีความเสี่ยงกับปัญหาน้ำท่วมขังอยู่นะคะบางพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนลุ่มต่ำริมลำน้ำกับจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากค่ะ
3: ปีนี้จะเห็นได้ว่าโลกของเราเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆมากมายแทบจะทุกรูปแบบเลยนะคะส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโยที่ทำให้สถานการณ์หลายๆครั้งหลายๆสถานที่มันรุนแรงแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าคุณจารุพรมันไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบแต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับปากท้องของคนทั้งโลกเหมือนกันนะคะ
4: ใช่ค่ะซึ่งหลายคนอาจจะมองแค่ในเรื่องของสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่อย่างที่บอกไปอาจจะส่งผลกระทบถึงปากท้องของเราด้วยค่ะตอนนี้แทบทุกประเทศทั่วโลกนะคะกำลังโดนโลกเอาคืนจากผลของการกระทำด้วยน้ำมือมนุษย์อย่างเราๆเองค่ะซึ่งแม้ว่าเอลนีโญจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็ต้องยอมรับว่ายิ่งนานวันเข้าสถานการณ์เหล่านี้ก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่เปรูช่วยกันตักดินโคลนที่ปิดขวางเส้นทางสัญจรในเมืองทางตอนใต้ของประเทศหลังจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มปิดกั้นถนนโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าสภาพอากาศแปรปรวนเช่นนี้เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่วนที่ชิลีค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในเมืองอิกิเกบริเวณลานจอดรถที่ทั้งรถเล็กและรถใหญ่ไหลลงไปตามแนวดินที่ถล่มลงไปโดยทางการชิลีสั่งการให้ทหารลงพื้นที่ฟื้นฟูเขตประสบภัยช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากเหตุการณ์โคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในเมืองริมชายฝั่งส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหนักสูงถึง 60% ค่ะซึ่งภาพของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนไปก็ยังเกิดขึ้นที่ฮอนดูรัสเช่นเดียวกันนะคะซึ่งที่ฮอนดูรัสอาจจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงค่ะเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งหนักน้ำในอ่างเก็บน้ำแห้งขอดขณะที่ทางการประกาศเตือนภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ80ของประเทศรวมไปถึงที่เมืองหลวงด้วยค่ะภาพเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากอิทธิพลของเอลนีโญนะคะซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเพราะเกิดว่านับย้อนไปในช่วง70ปีที่ผ่านมาโลกของเราเผชิญกับปรากฏการณ์นี้ไปแล้วประมาณ 15-20 ครั้งนะคะโดยเฉลี่ยจะเกิดประมาณทุก 2-7 ปีแต่ละครั้งเนี่ยมีความรุนแรงไม่เท่ากันค่ะส่วนครั้งที่รุนแรง3ครั้งล่าสุดที่น่าจับตามากๆก็หนีไม่พ้นใน3ช่วงนี้นะคะโดยในช่วงปี1997ถึง1998ค่ะนับเป็นครั้งที่รุนแรงมากแล้วก็ติดอันดับรุนแรงสูงอุณหภูมิโลกพุ่งสูงทำสถิติในยุคนั้นนะคะผลกระทบที่เห็นได้ชัดก็คือเกิดน้ำท่วมใหญ่ภัยแล้งไฟป่าแล้วก็เกิดพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ค่ะส่วนในช่วงปี2014ถึง2016ค่ะนับเป็นอีกครั้งที่รุนแรงมากและกินเวลายาวนานด้วยค่ะเกิดภัยแล้งรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาแล้วก็อเมริกากลางปะการังฟอกขาวทั่วโลกแล้วก็ครั้งรุนแรงล่าสุดก็ได้แก่ในปี2023ถึง2024ค่ะในช่วงนี้ก็ทำให้โลกของเราเผชิญกับอากาศร้อนทุบสถิติแบบ2ปีติดและคลื่นความร้อนปกคลุมไปทั่วโลกค่ะแน่นอนว่าเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มภูมิภาคที่เปราะบางต่อภัยพิบัติทางสภาพอากาศมากที่สุดในโลกก็หนีไม่พ้นผลกระทบของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ค่ะเอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในอินเดียส่งผลให้เกิดคลื่นความร้อนพร้อมกับเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะฝนทิ้งช่วงมรสุมแปรปรวนภัยแล้งและส่งผลกระทบหนักต่อภาคการเกษตรส่วนในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียกลับกำลังเผชิญกับไฟป่าในหลายจุดค่ะซึ่งส่วนหนึ่งถูกมองว่าเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ภาวะแห้งแล้งทวีความรุนแรงขึ้น ไม่ต่างจากที่ฟิลิปปินส์ที่อาจจะต้องเผชิญทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งและในบางพื้นที่ยังเสี่ยงฝนตกหนัก

0: น้ำท่วมจากพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงมากขึ้นจากเอลนีโญด้วยแต่ไม่เพียงแค่นั้นนะคะเพราะว่าในปีนี้อาจจะต้องจับตาถึงผลกระทบของซูเปอร์เอลนีโญค่ะที่คาดว่าน่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาด้วยค่ะซูเปอร์เอลนีโญไม่ใช่คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการนะคะแต่เป็นคำที่ใช้เรียกเอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงมากเป็นพิเศษซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คาดการนะคะว่าปรากฏการณ์นี้น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงหลายรูปแบบเช่นเดียวกันค่ะอย่างทางด้านขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกคาดการนะคะว่าเอลนีโญอาจจะทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นผิดปกติค่ะประมาณ 2.9 องศาเซลเซียสด้วยกันขณะที่หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของสหรัฐก็คาดการว่าเอลนีโญจะรุนแรงมากระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของปีนี้นะคะโดยมีโอกาสมากถึง 90% ด้วยกันและสิ่งที่น่ากังวลมากกว่านั้นก็คือภัยเงียบที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงอย่างวิกฤตอาหารค่ะเอลนีโญไม่ได้ทำให้ทุกประเทศแล้งพร้อมกันนะคะแต่จะสลับพื้นที่ฝนมากฝนน้อยค่ะเมื่อพื้นที่เพาะปลูกสำคัญหลายแห่งได้รับผลกระทบพร้อมกันราคาสินค้าเกษตรโลกจึงมีโอกาสผันผวนได้เช่นอาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองน้ำตาลโกโก้กาแฟแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆค่ะนอกเหนือจากนั้นอาจจะส่งผลลามไปถึงการเกิดภาวะเงินเฟ้อด้วยโดยข้อมูลของธนาคารกลางยุโรปชี้นะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีความรุนแรงระดับปานกลางสามารถผลักให้อัตราเงินเฟ้อของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยสูงขึ้นประมาณ 3% ภายใน 6-12 เดือนหลังจากเริ่มขึ้นค่ะและก็ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโลกลากยาวอีกหลายปีด้วยค่ะฟังมาจนถึงตอนนี้ชื่อของเอลนีโญอาจจะทำให้หลายคนกลัวแล้วก็เป็นกังวลอย่างมากนะคะแต่สิ่งที่ต้องย้ำไม่ชัดเลยก็คือเอลนีโญเป็นเพียงแค่ตัวเร่งชั่วคราวค่ะไม่ใช่สาเหตุหลักของแนวโน้มโลกร้อนในระยะยาวเพราะว่าสาเหตุหลักที่แท้จริงก็ยังคงเป็นภาวะโลกร้อนที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์อยู่ดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณจารุพรนะคะ
2: ผู้ชมการหาความจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่คณะกรรมการชุดที่รองนายกปกรณ์นินประพันธ์ส่งรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบถึงภาพรวมที่ทำให้เกิดการทุจริตไปแล้วในทางคดีค่ะบทบาทหลักอยู่ที่คณะกรรมการปปช.นะคะซึ่งการขยายผลของปปช.เนี่ยล่าสุดก็มีการออกมาให้ข้อมูลบอกมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงปี2564เลยก็ได้ดังนั้นก็ให้เรียกสำนวนคดีสอบท้องถิ่นปี2564ที่เคยส่งให้ต้นสังกัดกลับมาไต่สวนร่วมกับคดีสอบท้องถิ่นที่ทางปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วก็คือสอบปี68เนี่ยนะคะเพราะว่าดูแล้วมันมีความเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลหรือว่าเส้นทางการเงินหนึ่งในนั้นก็คือ1ใน3ของผู้ต้องหาในคดีสอบทุจริตปี68เนี่ยแหละค่ะ
3: เราพบความเชื่อมโยงกับการสอบท้องถิ่นในปี64ด้วยซึ่งคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีมติให้เรียกสำนวนจากที่เราเคยส่งเรื่องให้ต้นสังกัดเนี่ยไปมาดำเนินการไต่สวนร่วมกับคดีท้องสอบท้องถิ่นที่เรารับไว้เป็นคดีพิเศษครับขออนุญาตคือว่ามันจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เชื่อมโยงกันแต่ว่าระดับบุคคลเนี่ยต้องขออนุญาตว่ามันอยู่ในเรื่องของสำนวนนะครับ
2: ทางเลขาธิการปปช.บอกนะคะว่าการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมันจะชัดเจนใน6เดือนแต่ก็อย่างที่ฟังไปเมื่อสักครู่ยังไม่มีการกล่าวถึงว่าพัวพันไปถึงตัวการใหญ่ที่นอกเหนือจากข้าราชการด้วยหรือไม่แต่บอกว่าหลักฐานไปถึงไหนก็จะดำเนินคดีตามนั้นทั้งหมดค่ะแต่สำหรับกมธ.ปปช.เรื่องของกรอบเวลาเนี่ยยังยืนยันนะว่าจะไต่สวนหาความจริงให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ในกรณีสอบปี68นะคะแต่ที่น่าตกใจก็คือเส้นเงินที่อาจจะเชื่อมโยงในคดีทางประธานกมธ.บอกว่ามันอาจจะสูงถึง 9,000 ล้านบาทเลยค่ะ
4: ในส่วนการทำงานของสำนักงานปปท.ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายผลสืบสวนเส้นทางการเงินร่วมกับปปง.และสตช.ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปหลังจากนั้นนะครับเราทางกรรมธิการได้เชิญตัวแทนสำนักงานปปช.มาชี้แจงถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวซึ่งทางผู้แทนปปช.ได้ชี้แจงว่าจนถึงขณะนี้มีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า500รายนอกจากนี้ยังพบเส้นเงินที่มีความเกี่ยวข้องแล้ว 9,000 ล้านบาทนี่เพียงแค่500รายนะครับเกือบ 10,000 ล้านแล้วและจากการตรวจสอบของปปง.พบว่ากระบวนการทุจริตมีการรวบรวมผู้สมัครเป็นสายเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและเก็บเงินเพิ่มเมื่อมีการประกาศบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานปปช.คาดว่าจะดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้สำนักงานปปช.ยังรับคดีย้อนหลังยังยอมรับด้วยนะครับว่าได้มีการตั้งเป็นคดีพิเศษกรณีมีการสอบเลื่อนระดับผู้บริหารท้องถิ่นปี2564ด้วย
2: แล้วทำไมมันถึงสูงถึง 9,000 ล้านบาทอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่บอกว่าจากการสอบของปปง.เนี่ยไปเจอขบวนการทุจริตที่ไปรวบรวมผู้สมัครเป็นสายแล้วก็เรียกเก็บเงินล่วงหน้าแล้วก็เก็บเพิ่มพอประกาศบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นไปแล้วในกระบวนการสมัครเนี่ยค่ะไปเจอบอกว่าเส้นเงินมันพัวพันหลัก 100,000 ถึง 1 ล้านบาทในแต่ละรายในช่วงของการรวบรวมรายชื่อผู้สมัครโดยรวมใช้คำว่ารวมผู้สมัครแบบเป็นพวงดังนั้นมันจึงพัวพันเป็นกระบวนการที่ใหญ่มากจริงๆค
4: ่
2: ะ
4: ให้สำนักงานปปท.สตง.ปปง.บูรณาการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมจากรายงานการสืบสวนเบื้องต้นเนื่องจากพบผู้กระทำความผิดหลายเครือข่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานปปช.ที่กำลังดำเนินการอยู่ในกรณีนี้ที่ประชุมได้สอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าพบเครือข่ายผู้กระทำความผิดหลายเครือข่ายเป็นอย่างไรทางผู้ชี้แจงได้ชี้แจงอย่างนี้นะครับว่ามีขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนก็คือว่า3ขั้นตอนก็คือว่าในการสมัครสอบแข่งขันเนี่ยมีการไปรวบรวมรายชื่อผู้สมัครเป็นพวงๆทั้งหมดที่ตรวจพบวันนี้มีประมาณ100พวง1พวงนี่อาจจะมี100คน200คนหรือ300พวงก็แล้วแต่นะครับจำนวนไม่เท่ากันเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายการทุจริตในการไปสมัครเนี่ยได้มอบหมายมีการให้ไปสมัครแทนประมาณ100พวงแล้ว2ในการจ่ายเงินค่าสมัครแทนกันเนี่ยจาก100พวงลดลงมาเหลือประมาณ80พวงปกติวิธีการทำปกติเนี่ยผู้สมัครก็ต้องไปสมัครสอบเองไปจ่ายเงินค่าสอบเองผ่านธนาคารกรุงไทยแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยทางคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเขาพบว่ามีการไปรวบรวมในการสมัครสอบร่วมกันประมาณ100พวงและเมื่อสมัครเสร็จแล้วเอาเงินไปจ่ายเนี่ยก็รวบรวมเอาไปจ่ายอีก80พวงและหลังจากนั้นเนี่ยปปง.พบเส้นเงินดังกล่าวระดับหลักแสนถึงล้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไปสมัครสอบและการจ่ายเงินเนี่ยอีก40ถึง60พวงเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัครจ่ายเงินแล้วก็ปปง.ไปตรวจพบเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการที่ใหญ
2: ่แต่จะใหญ่แค่ไหนจะสาวไปถึงนักการเมืองไหมคือตอนนี้ข้อมูลยังอยู่ที่ข้าราชการระดับ10นะคะจะไปถึงระดับ11หรือสูงกว่านั้นหรือเปล่าก็ตอบเหมือนที่ปปช.ชี้แจงเลยก็คือยังไม่มีค่ะแต่ทีนี้เรื่องมันอาจจะไม่จบแค่เรื่องของการสอบท้องถิ่นเพราะว่าเมื่อวานยังมีผู้สอบในอำเภอไปร้องต่อกมธ.พัฒนาการเมืองด้วยขอให้ตรวจสอบด้วยเหมือนกันคือข้อร้องเรียนการทุจริตสอบในอำเภอเนี่ยก็เป็นการสอบช่วงปี2566ผู้เข้าสมัครรายนี้เขาบอกอ้างบอกว่าพบพิรุธบอกกระดาษคำตอบของตัวเองอะค่ะอาจจะถูกสลับหรือว่าอาจจะถูกแก้ไขจนไปกระทบกับผลคะแนนได้ก็บอกด้วยว่าข้อสอบเนี่ยเกือบ 100% เลยนะมันไปตรงกับเนื้อหาในหนังสือและคอร์สติลของนายมนัสสุวรรณรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นคนเดียวกับที่ร่าง TOR สอบท้องถิ่นปี68นี้ด้วยนะคะก็เลยตั้งคำถามเหมือนกันว่าความเหมาะสมความโปร่งใสในการออกข้อสอบเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรหรือทางคุณภคมลที่เป็นประธานกมธ.ชุดนี้ก็เลยบอกว่าปัญหาทุจริตสอบกับข้อกล่าวหาเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทยมันอาจจะเป็นปัญหาที่หยั่งฝังรากมานานค่ะก็เลยเตรียมขยายผลตรวจสอบย้อนหลังกันทั้งระบบไม่ใช่แค่สอบท้องถิ่นและมันอาจจะขยายไปถึงสอบในอำเภอด้วยก็ได้แต่ต้องยืนยันว่าณขณะนี้มันเป็นแค่ข้อร้องเรียนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่ได้สรุปนะคะว่ามีการทุจริตเรื่องของการสอบในอำเภอเกิดขึ้นจริงค่ะแต่ทีนี้ถ้ายังจำกันได้นะคะว่าในวาระครบรอบ3เดือนนายโสพลสารประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเขาได้ออกมาแถลงผลงานของรัฐสภานะคะมีการประกาศจะเดินหน้าปฏิรูปรัฐสภาปี2569เพื่อให้เป็นสภาแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยค่ะ
5: เรื่องการปฏิรูปนี่แหละค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลเดียวกันกับนายสุภชัยใจสมุทรด้วยหรือเปล่านะคะที่ขอให้ประธานสภานำข้อเสนอไปผนวกกับแผนปฏิรูปรัฐสภาโดยเฉพาะการ การวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตและอำนาจของกรรมธิการสามัญเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่ามีปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนก้าวล่วงหน้าที่กันและกันนะคะติดตามกับคุณสวรรค์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: องเดียวกันซ้ำซ้อนกันแล้วก็ก้าวล่วงหน้าที่กันจึงเสนอให้ประธานสภาพิจารณาแก้ไขควบคู่ไปกับแผนการผลักดันปฏิรูปรัฐสภาปี2569ค่ะเริ่มที่2คณะแรกก่อนเลยนะคะคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรประชุมพิจารณาปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเป็นประเด็นเรื่องของการเสียสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานชุดใหม่ผลออกมาดูจะชื่นมื่นลงตัวระดับหนึ่งค่ะทางหนึ่งคือ3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบรับการเพิกถอนผู้ทุจริตตามมติกสท.และกกลางขีดเส้นให้แล้วเสร็จ31สิงหาคมนี้ค่ะ2คือมท.4ตอบรับจะหารือกับกกลางเพื่อขอมติเยียวยาเรื่องสิทธิของผู้ที่ได้รับการบรรจุชุดใหม่ 3,000 กว่าตำแหน่งจะมีสิทธิ์เลือกบรรจุในจังหวัดที่ต้องการได้หรือไม่ย้ำนะคะว่าประธานกรรมการชุดนี้คือนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.จังหวัดระนองพรรคภูมิใจไทยค่ะและดูจะไม่ต่างจากผลการประชุมและก็สรุปของชุดที่มีนายอาสพลสันไตรภพส.ส.จังหวัดศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานด้วยค่ะนั่นก็คือคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตั้งประเด็นติดตามและตรวจสอบเรื่องเดียวกันค่ะคือปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอัปเดตที่ประชุมแถลงออกมาเมื่อวานนี้มีผู้แทนปปช.ปปท.และสท.เข้าชี้แจงข้อมูลพบการขยายผลสอบเส้นเงินมากกว่า 9,000 ล้านบาทโดยย้ำให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดทั้งทางอาญาแพ่งและทางปกครองและให้มหาดไทยกับสท.ตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมค่ะผลประชุมผลสอบและบรรยากาศดูจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างกรรมาธิการการกระจายอำนาจกับกรรมาธิการปปช.และดูจะราบลื่นลงตัวซึ่งต่างและสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเหมือนกันค่ะกับอีก2คณะนั่นคือกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและกรรมาธิการการกฎหมายค่ะผลสอบนัดล่าสุดออกหนังสือเชิญในส่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะแต่ทั้งสองคนไม่เข้าร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานค่ะนายรังสิมันต์แถลงได้ข้อที่จริงค่อนข้างมากปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่ใช่เฉพาะฝ่ายข้าราชการประจำเท่านั้นที่อยู่ในขบวนการอ้างอิงได้ข้อมูลจาก2มหาวิทยาลัยที่เป็นคู่สัญญากับกสท.ตรงกันค่ะว่ามีความพยายามทุจริตหลายครั้งและทุกครั้งเกี่ยวข้องกับบุคคลระดับสูงกว่าอธิบดีเพราะมีพยานบุคคลอ้างถึงบุคคลระดับสูงนั้นนัดพูดคุยกับอาจารย์บางคนแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับการส่งชื่อให้ระดับหลักร้อยให้ประกาศเป็นผู้สอบได้ค่ะนายรังสิมันต์ระบุด้วยค่ะว่าข้อมูลนี้ตรงกับรายงานสรุปที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกเสนอนายกรัฐมนตรีไปแล้วรอการดำเนินการจากนายกอีกครั้งว่าจะฟันธงภาพรวมเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองอย่างไรแต่ปมที่กังวลคือการตัดตอนทั้งที่จะตัดตอนในส่วนของฝ่ายการเมืองและให้ข้าราชการรับผิดแทนและตัดข้าราชการบางกลุ่มให้รอดแต่ลงที่บางกลุ่มเท่านั้นพอไปฟังผลสอบของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่มีนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานสรุปอีกค่ะว่าข้อมูลที่ได้คือปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568มีกระบวนการเชื่อมโยงกับปมทุจริตสอบนายอำเภอปี2566แต่เอาว่าปมปัญหาการทำงานของกรรมาธิการสามัญของสภาที่ว่ามาทั้งหมดนี้กำลังกลายเป็นประเด็นห่วงใยจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยระดับมือกฎหมายของพรรคเลยค่ะสะท้อนว่าซ้ำซ้อนก้าวล่วงหน้าที่กันประธานสภาโสภณสารัมควรพิจารณาแก้ไขค่ะ
1: การทำงานร่วมกันของกรรมาธิการสามัญมันไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เป็นการร่วมกันทำงานของพรรคการเมืองทุกพรรคที่มี

0: มาชิกพรรคไปเป็นการมาธิการสามัญ นั้นในการมาธิการ1การมาธิการก็มี15คนเป็นการทำงานร่วมกันของการมาธิการผมไม่อยากจะให้ใช้การมาธิการสามัญที่มีประธานการมาธิการจากพรรคหนึ่งพรรคใดแล้วท่านก็ใช้วินิจฉัยโดยไม่มีมติหรือฟังความคิดเห็นไม่ใช่ใช้กรรมาธิการสามัญเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองของที่พรรคตัวเองสังกัด
1: จริงๆข้อสรุปของคุณสุภชัยมีด้วยกัน4ข้อด้วยกันนะคะคือบอกว่าประธานสภาจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรรมาธิการแต่ละคณะให้ชัดค่ะสอบและหาข้อเท็จจริงเรื่องใดควรกำหนดหลักเกณฑ์และเรื่องที่จะสอบร่วมกัน2คณะให้เป็นงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกันแล้วก็ต้องขีดเส้นให้ชัดด้วยคณะหนึ่งทำเรื่องนี้แล้วอีกคณะหนึ่งจะทำเรื่องนี้ด้วยต้องมีกรอบให้ชัดและเชิญผู้มาร่วมชี้แจงไม่ซ้ำซ้อนเกินเลยกันไปค่ะส.ส.สุภชัยอ้างอิงนะคะว่าข้อเสนอทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะ
2: ค่ะขอบคุณสำหรับนะคะเมื่อเช้านี้เจ้าหน้าที่มีการไปตรวจค้นแคมป์คนงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไปจับกลุ่มแรงงานเมียนมาลักลอบทำงานได้35คนเตรียมขยายผลสอบนายหน้าและผู้ให้ที่พักพิงค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปิดล้อมแคมป์แรงงานพื้นที่หมู่4ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพอแรงงานเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหนีกันอลหม่านค่ะบางคนหนีเข้าไปในป่าหญ้าในทุ่งนาบางคนกระโดดลงน้ำแต่ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มเอาไว้ได้ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาแรงงานข้ามชาติในแคมป์คนงานก็เลยไปตรวจสอบเบื้องต้นพบแรงงานข้ามชาติ230คนในจำนวนนี้195คนเอกสารถูกต้องแต่อีก35คนไม่มีเอกสารผ่านแดนไม่มีบัตรและพบว่ามีแรงงานที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานบางคนทำได้ไม่ถึงเดือนค่ะพบว่าลักลอบเข้าเมืองมาจากฝั่งจังหวัดกาญจนบุรีมีนายหน้ามีผู้นำทางเอามาส่งตามไซต์คนงานก่อสร้างและแคมป์คนงานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาพักและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเตรียมดำเนินการกับคนที่ให้ที่พักพิงก่อนที่จะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.อุทัยดำเนินคดีตามกฎหมายและเตรียมขยายผลสอบเส้นทางขบวนการนำพาแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าเมืองด้วยค่ะ
3: ไปดูเรื่องการตั้งด่านนะคะที่ชัยนาทเนี่ยสัปดาห์เดียวมีการยึดอาวุธปืนได้12กระบอกทั้งปืนถูกต้องและปืนเถื่อนด้วยขณะเดียวกันที่ชลบุรีค่ะไปค้นพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่ามียาเสพติดอยู่แต่ปรากฏว่าไม่พบเลยค่ะเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังรวม50นายไปตรวจค้นยาเสพติดอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายที่ห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะคือไป7แห่งด้วยกันส่วนใหญ่เป็นบ้านพักแล้วก็ได้ข้อมูลบอกว่าเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นก็มีการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ปรากฏว่าผลตรวจค้นออกมาไม่พบยาเสพติดอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายหรือบุคคลต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับยาเสพติดการที่ไปกำหนดจุดที่ไปตรวจสอบครั้งนี้เนื่องมาจากนายกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ได้ข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ห้วยใหญ่นะคะว่ามีปัญหายาเสพติดถึงขั้นที่ชาวบ้านเรียกกันว่าซอยยาบ้าแต่พอไปตรวจแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายก็จริงแต่ก็จะเอาสถานการณ์และการดำเนินตามกฎหมายไปประกอบการติดตามต่อไปที่จังหวัดชัยนาทค่ะตำรวจนำหมายสารไปตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนยาเสพติดคดีอุกชะกันตั้งด่านตรวจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพลตำรวจตรีสมพลวงศ์ศรีสุนทรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทนะคะบอกว่ามีการตั้งอยู่13ให้สถานีตำรวจ13แห่งรวมถึงชุดสืบสวนนะคะที่ไปตั้งด่านจับกุมอาวุธปืนได้12คดียึดของกลาง12กระบอกมีทั้งปืนพกและปืนเถื่อนที่ไม่มีทะเบียนสิ่งที่เห็นผลได้ชัดก็คือสถิติอาชญากรรมในพื้นที่ลดลงค่ะทั้งทำร้ายร่างกายลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์การเอ็กซเรย์ในพื้นที่ช่วยตัดโอกาสการก่อเหตุได้ตรงจุดค่ะ
4: สถิติการเกิดอาชญากรรมเนี่ยนะครับไม่เป็นศูนย์นะครับโดยเฉพาะอาชญากรรมต่อชีวิตร่างกายนะครับเป็นศูนย์แล้วสถิติการจับกุมอาวุธปืนในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าครับ

0: หลังจากนี้ตำรวจไชนาทก็จะมีการตั้งด่านตรวจด่านสกัดต่อไปนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
1: คุณผู้ชมเมื่อเช้าแอปไทยช่วยไทย plus ล่มนะคะซึ่งทางผู้ประกอบการร้านค้าที่พระประแดงสมุทรปราการเขาก็ร้องเรียนเรื่องนี้มองว่ามันเสียโอกาสในการค้าขายค่ะระบบไทยช่วยไทย plus เกิดปัญหาขัดข้องค่ะการจับจ่ายใช้สอยในเขตอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการใช้งานไม่ได้ตามปกติค่ะทั้งประชาชนทั้งผู้ประกอบการร้านค้าทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าค่าบริการไม่ได้บางคนไม่ได้เอาเงินมาก็ซื้อของไม่ได้ค่ะจากการตรวจสอบพบว่าระบบเริ่มมีปัญหาขัดข้องตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าคนที่ใช้งานยังเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังสแกน QR code ได้ตามปกติแต่ปรากฏว่าในระบบไทยช่วยไทย plus ที่อยู่ในแอปเป๋าตังเนี่ยค่ะการใส่รหัสผ่านยืนยันการชำระเงินทำไม่ได้ก็ซื้อขายสะดุดเจ้าของร้านขายข้าวแกงบอกว่าระบบขัดข้องต่อเนื่องนานกว่า2ชั่วโมงครึ่งค่ะลูกค้าหลายคนที่เขาตั้งใจจะมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ไม่ได้พกเงินสดมาด้วยก็ซื้อขายไม่ได้ก็ต้องยกเลิกการซื้ออย่างกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกใช้ช่องทางอื่นก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะร้านค้าเขาก็สูญเสียรายได้และเสียโอกาสในช่วงเวลาขายดีตอนเช้าค่ะ
2: ระบบล่มตั้งแต่เช้าเลยจ้าตั้งแต่6โมงเช้าเลยจ้า
3: ตั้งแต่6โมงเช้าเลย
2: ใช่ก็คือเข้าสแกนได้ปกติล่มมาจะมาล่มตอนใส่รหัส
4: ใส่รห
2: ั
4: สแล้ว
2: ใช่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วไม่ได้ใช่ค่ะ
3: แล้วลูกค้าเป็นไงบ้าง
2: ลูกค้าก็บางคนก็ยังดีที่มีเป็นธนาคารใช่ค่ะใช่มีสำรองธนาคารแต่ก็เสียโอกาสเขาใช่ค่ะตั้งแต่เช้าเลย
3: เป็นอย่างนี้บ่อยไหม
2: ไม่บ่อยค่ะวันนี้วันแรกเลยตั้งแต่ต้นเดือนนะ
1: เจ้าของร้านขายกาแฟในย่านตลาดพระประแดงก็บอกว่าระบบไทยช่วยไทย plus ขัดข้องก็เดือดร้อนค่ะแล้วที่ผ่านมาไม่เคยเจอปัญหาระบบล่มลักษณะนี้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบแก้ไขค่ะ
3: ตั้งแต่6โมงเลย
5: ใช่ค่ะ
3: มันเป็นยังไงครับเกิดอะไรขึ้นครับ
5: ล่ม
3: ระบบมันล่มใช่ไหม
5: ใช่
3: ลูกค้าอ๋อลูกค้ามาสแกนไม่ได้
5: ไม่ได้เลยค่ะ
3: ระบบไทยพัสเนี่ยนะ
5: ใช่ค่ะเข้าเลย
3: ครับปกติเป็นแบบนี้บ่อยไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะเพิ่งจะเป็นวันนี้ค่ะ
1: ขณะที่ธนาคารกรุงไทยแจ้งผ่าน Facebook กรุงไทยแคร์บอกว่าระบบไทยช่วยไทย plus จะกลับมาให้บริการได้ตามปกติช่วงประมาณ 11 นาฬิกาวันนี้ค่ะ
6: สอนชนจังหวัดสตูลร่วมกับอีกหลายหน่วยงานนะคะได้ฝากคลื่นลมแรงสูงกว่า 2-3 เมตรลาดตระเวนเรือประมงกลางทะเลป้องกันการกระทำผิดโดยเฉพาะเรื่องของสแกมเมอร์ค่ะเจ้าหน้าที่นำเรือต่อ994จอดเทียบเคียงเรือประมงกลางทะเลจังหวัดสตูลไปตรวจสอบความปลอดภัยบนเรือนะคะสิ่งที่เช็คก็คืออุปกรณ์เสื้อชูชีพเอกสารประจำเรือเอกสารของแรงงานบนเรือประมงที่จะต้องตรงกับจำนวนที่แจ้งเอาไว้ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และโยกย้ายถิ่นฐานไม่ปกติปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนจังหวัดสตูลไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ประมงและกระทรวงแรงงานที่ลงเรือออกปฏิบัติการลาดตระเวนปูพรมตรวจสอบความเรียบร้อยทางทะเลแต่ตอนนั้นเนี่ยคลื่นก็สูง 2-3 เมตรนะคะนอกจากตรวจสอบเรือประมงแล้วนะคะภารกิจครั้งนี้ยังมีเป้าหมายเฝ้าระวังกลุ่มสแกมเมอร์ที่อาจจะฉวยโอกาสใช้เรือหรือพื้นที่กลางทะเลเป็นฐานหลบซ่อนและเปลี่ยนสถานที่ทำงานหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากการข่าวแต่เบื้องต้นก็ยังไม่พบค่ะ
7: คนชาวเรือในทะเลฮะเขาจะทราบว่าอันไหนที่เป็นคนที่ทำประมงใครที่ไม่ทำประมงก็จะมีลักษณะต่างหากนะครับที่ไม่เหมือนกันการแต่งกายอุปกรณ์ที่มากับเรือประมงที่มันแตกต่างจากการทำประมงทั่วไปนะครับมันก็สามารถสังเกตได้โดยง่ายนะครับ
8: ตอนนี้คือมีจริงปกติไหมคะ
7: ตอนนี้ยังไม่พบครับในพื้นที่ของจังหวัดสตูลครับยังถือว่าปกติอยู่ครับเพียงแต่ข่าวที่ได้มาเราต้องมีการยืนยันครับแต่ยืนยันได้ครับว่าณตอนนี้ยังไม่มี
6: เจ้าหน้าที่ก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงซึ่งคุ้นเคยกับพื้นที่มากที่สุดนะคะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการถ้าสังเกตพบสิ่งผิดปกติก็ขอให้รีบแจ้งเบาะแสทันทีค่ะ
1: ยอดลงทะเบียน THAI Passport ทะลุ1ล้านคนแล้วนะคะหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นวันที่3ภาครัฐยืนยันการใช้งาน AI ยังเป็นไปตาม

0: าสู่วันที่3ของการลงทะเบียนโครงการ TSAI Passport นะคะขณะที่มีผู้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า1ล้านคนจากเป้าที่กระทรวงดีตั้งไว้ที่5ล้านคนค่ะยอดลงทะเบียนโครงการ THAI Passport มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1ล้าน1แสนคนนะคะส่วนข้อกังวลเรื่องการประมวลผลข้อมูลผู้ใช้งานในต่างประเทศนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงนะคะว่าการยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐหรือไทยดีเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้วก็ถือว่าเสร็จกระบวนการค่ะส่วนข้อมูลคำถามหรือพร้อมที่ได้ส่งให้ AI แม้ว่าจะถูกส่งไปประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเหมือนกับการใช้งาน AIทั่วไปนะคะแต่มีการกำหนดไว้ใน TOR ชัดเจนว่าผู้ให้บริการไม่สามารถจัดเก็บหรือนำข้อมูลคำถามและคำตอบไปใช้ต่อยอดในต่างประเทศได้โดยจะถูกนำกลับมาจัดเก็บในประเทศไทยนะคะเพื่อใช้ในการพัฒนา AI ของไทยซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บจะไม่ระบุตัวตนหรือไม่ทราบว่าเป็นคำถามของใครนะคะขณะที่ฝ่ายตรวจสอบยังคงทวงถามสัญญาทั้งระหว่างรัฐกับผู้รับจ้างและผู้รับจ้างกับค่าย AI ทั้ง14ค่ายปลัดกระทรวงดีระบุนะคะว่าหลังอัยการสูงสุดได้ตอบกลับความเห็นต่อเอกสารแนบท้ายสัญญาก็ได้มีการลงนามกับเอกชนในวันที่18สิงหาคมก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะได้เผยแพร่เอกสารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างขึ้นบนเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมค่ะการส่งเสริมการใช้ AI เป็นหนึ่งโอกาสที่ภาคธุรกิจกำลังจับตานะคะเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่าการผลักดันให้ภาคธุรกิจนำ AI มาใช้มีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
1: จริงๆแล้ว AI เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คนเก่งขึ้นอย่างเดียวมันจริงมันช่วยขยายขอบเขตการความสามารถในการทำได้สมมุติ SME มีคนทำงานอยู่3คนเนี่ยหรือ5คนเนี่ยเขามี AI เนี่ยเท่ากับมีคนเพิ่มมาอีกกี่คน
0: ฝ่ายนะคะโดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการเอื้อประโยชน์หรือล็อกสเปคให้กับบริษัทเอกชนหรือไม่นะคะคุณพิมพิมลคุณจีรัชตาคะแม้ว่ายอดผู้ลงทะเบียนจะสะท้อนความตื่นตัวของประชาชนแต่ว่าในแง่ของความสำเร็จของโครงการยังคงต้องรอดูผลจากการใช้งานจริงนะคะซึ่งจะเริ่มในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
3: ขอบคุณค่ะนอกจากที่จะได้สิทธิ์การใช้ AI แล้วนะคะสิ่งที่จะต้องทราบมากกว่านั้นก็คือในกรณีที่มีภัยไซเบอร์คุกคามเข้ามาจาก AI คือมีผลทดสอบหนึ่งค่ะเพราะว่า AI สามารถปลอมโปรไฟล์หลอกผู้คนทางไซเบอร์ก่อนที่จะพยายามปกปิดหลักฐานด้วยนะคะไปติดตามจากคุณทาตรีจิรโพคินค่ะ
4: สถาบันความปลอดภัยปัญญาประดิษฐ์แห่งสหราชอาณาจักรหรือ AISIเปิดเผยว่าผลการทดสอบ AI 2แบรนด์ที่ทรงอิทธิพลระดับโลกสร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกลวงผู้คนและพยายามโจมตีทางไซเบอร์โดยกรณีที่น่าสนใจ AISI เปิดเผยว่าเกิดขึ้นกับ Mythos AI ของ Anthropic ซึ่งสร้างบัญชีปลอมเรียนแบบบุคคลขึ้นมาและส่งข้อความไปหาผู้ใช้งานเพื่อเข้าถึงบริการบางอย่างและปกปิดร่องรอยไม่ให้ถูกตรวจสอบและพยายามเป็นแฮกเกอร์หลอกล่อให้คนมอบสิทธิ์เข้าถึง GitHub ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกใช้เก็บและพัฒนาโค้ดส่วน OpenAI บริษัทผู้พัฒนา ChatGPT พบว่า AI พยายามหลีกเลี่ยงระบบป้องกันและเจาะระบบของ Hugging Face บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี
5: ตัวเทสที่ว่าเนี่ยเขาเป็นเทสประมาณว่าอยากให้ไปหาข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบริษัทหนึ่งเอามาให้ถ้าหาข้อมูลนั้นมาได้จะถือว่าชนะการเทสนั้นนะแต่ทีเนี้ยข้อมูลของบริษัทเนี่ยจริงๆเป็นบริษัทที่คนเขาคงตั้งชื่อมามั่วๆแต่มันดันไปตรงกับชื่อบริษัทจริงแล้วก็เลยตัวเองก็เลยพยายามไปหาวิธีว่าเอ้ยถ้าเกิด execute code นี้แล้วจะสามารถเจาะบริษัทได้อะไรเงี้ยก็เอาเลยโค้ดไปฝากไว้ครับก็คือ AI เนี่ยสมมติเรามีการตั้งโกไว้ระดับนึงเนี่ยโดยที่เราไม่ได้มีข้อแม้ระหว่างทางว่าต้องทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเนี่ยของที่มันคิดมันก็อาจจะไม่ถูกตามทำนองคลองทำเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นไปได
4: ้หลังจากรู้ผลการทดสอบไม่นานทั้ง2บริษัทได้ออกมาชี้แจงว่าการทดสอบของ AISI นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการลดหรือยกเลิกมาตรการป้องกันตามปกติบางส่วนไม่ใช่ขั้นของการใช้งานปกติทั่วไปและได้ชะลอการฝึกฝนโมเดล AI ขั้นสูงเพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้ว
5: ตัวการทดสอบเนี่ยเหมือนกับหน่วยงานของอังกฤษนั่นน่ะเขาเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้โดยเฉพาะ ขาน่าจะขอ access โดยที่ปิดการ์ดเวลพวกนี้ไปนะซึ่งการที่มันปิดไปก็แปลว่าตัว AI ก็ไม่ได้มีเหมือนไม่ได้มี moral constraint ไม่ได้มีตัวมาขวางเรื่องศีลธรรมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะคิดนอกกรอบอะไรของมันไปเนาะแล้วก็จริงๆเขาไม่ได้ทดสอบเขาอาจจะทดสอบมากกว่า2ตัวนะแต่เขาบอกว่าเขาทดสอบไปแบบหลายเป็นร้อยครั้งอะแล้วปรากฏว่ามันมีอยู่ประมาณ10ครั้งที่มีปัญหาซึ่งไอ้10ครั้งที่มีปัญหาเนี่ยมันมีปัญหากับ Mythos ของ Anthropic แล้วก็ GPT So ของ OpenAI
4: ขณะที่ AISI ระบุว่าการทดสอบในลักษณะดังกล่าวถือเป็นกระบวนการทดสอบตามปกติจากผลการทดสอบนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า AI มีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อคนจริงยิ่ง AI เก่งมากขึ้นเท่าไหร่มนุษย์ต้องเก่งกว่าและหาเครื่องมือมาควบคุมมันทาตรีจิรพคินไทย PBS รายงาน
3: อิหร่านออกมาตอบโต้ผู้นำสหรัฐที่ขู่จะคว่ำบาตรรอบใหม่นะคะว่าถือเป็นการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจแต่สำหรับรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐก็ออกมาเตือนบอกว่าตอนนี้อิหร่านกำลังจะถูกโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมาค่ะสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุผ่านสำนักข่าว CNBC ว่าอิหร่านกำลังจะเผชิญกับการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกซึ่งจะบดขยี้เศรษฐกิจและทำลายระบอบการปกครองของอิหร่านโดยเสริมว่าวิธีนี้จะช่วยให้สหรัฐไม่จำเป็นต้องเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่อีกในอนาคตแต่จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการนี้ให้กับสื่อมวลชนอีกครั้งในวันจันทร์หน้านอกจากนี้ยังเน้นย้ำด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่พันธมิตรของสหรัฐจะต้องตัดสินใจว่าจะยืนอยู่จุดไหนเนื่องจากสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมกับประเทศและบริษัทที่ทำธุรกิจกับอิหร่านด้วยความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านทรูโซเชียลว่าเตรียมจะทำสงครามทางเศรษฐกิจกับอิหร่านพร้อมทั้งเตือนไปยังประเทศไหนก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือแก่อิหร่านว่าอาจจะต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงตามมาทางด้านอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกมาตอบโต้ทรัมป์ว่าสหรัฐก่อการร้ายทางเศรษฐกิจและคุกคามอธิปไตยของประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งยังพยายามใช้การคว่ำบาตรเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองด้วยพร้อมทั้งเตือนว่าการกดดันเช่นนี้จะไม่มีทางประสบผลสำเร็จค่ะ
6: ได้เวลาข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์รติวิริยพงษ์ค่ะ

0: สวัสดีครับกีฬาเที่ยงนี้ครับไปดูความเคลื่อนไหวของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้ลงทดสอบและซ้อมสนามจริงไปที่เรียบร้อยก่อนเปิดศึกป้องกันแชมป์เอเชียและล่าตั๋วโอลิมปิก2028ด้านเพียวอัชราพรและโค้ชออสยืนยันความพร้อมเต็มร้อยครับพร้อมลงดวลออสเตรเลียในช่วงบ่ายโมงตรงวันนี้ครับความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเพื่อภารกิจป้องกันแชมป์และคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์โดยเมื่อวานนี้ครับได้ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามแข่งขันจริงณเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมประเทศจีนโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงเน้นการซ้อมระบบทีมและวางยุทธวิธีเพื่อรับมือกับออสเตรเลียในวันนี้ด้านเพียวอัชราพรคงยศที่ทัวร์นาเมนต์นี้ครับถูกปรับมาเล่นตำแหน่ง B หลังเผยว่าทุกคนในทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีหลังลงฝึกซ้อมสนามจริงซึ่งตอนนี้ครับทุกอย่างพร้อมเต็มที่เหลือเพียงแค่ลงไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์ฤชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนระบุว่าสนามแข่งครับมีความใหญ่และมีมิติที่กว้างแต่ว่านักกีฬาไทยปรับตัวได้เร็วซึ่งภาพรวมไม่มีอะไรต้องกังวลครับพร้อมลงสนามได้ทันทีแม้ว่าออสเตรเลียชุดนี้จะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมหลายคนแต่ไทยจะเล่นเต็มที่เพื่อเป้าหมายคว้าผลการแข่งขันที่ดีที่สุดก่อนจะได้พัก2วันและกลับมาแข่งต่ออีก2นัดติดพบกับอินโดนีเซียและคาซัคสถานครับ
1: ก่อนหน้านี้เราไปซ้อมที่อีกหนึ่งสนามมันอาจจะแบบยากลำบากในการปรับตัวกับสนามอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามาซ้อมที่สนามฝึกซ้อมที่เราเข้าระบบแล้วจริงๆเราก็มาสู่สนามหลักอย่างเงี้ยหนูก็มองว่าเราปรับตัวกันได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ทุกคนพยายามทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆค่ะหนูมองว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมมากๆค่ะเพราะว่าเราพร้อมทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจค่ะแล้วเราก็โชคดีมากๆค่ะที่มีทีมงานพี่จากกกท.

0: ที่เขามาช่วยแบบเรื่องการฟื้นฟูของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาจารย์สืบสายจิตวิทยามาช่วยหนูก็เลยมองว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วค่ะเหลือแค่เราทำหน้าที่ในสนามให้ดีที่สุดค่ะ
1: วันนี้ในการฝึกซ้อมทุกคนก็ตั้งใจดีมากผมต้องขอบคุณนักกีฬาแล้วก็สตาฟทุกคนด้วยนะครับสนามที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีมิติมากนะครับแต่ว่าการปรับตัวนะนักกีฬาเราปรับตัวได้เร็วจริงๆเขาก็มีตัวผู้เล่นใหม่ๆเยอะนะครับเด็กๆโรเทตมาผมก็คุยกับโค้ชเขาก็พยายามที่จะพัฒนานะเราก็คงเต็มที่นะครับเรื่องของกีฬาเราก็ว่างเต็มที่นะครับเราก็ต้องการผลที่ดีที่สุดสำหรับเราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ confidence เรื่องของความเชื่อมั่นของนักกีฬาเราก็อยากให้เขาสำเร็จในสกิลทุกคนที่มีโอกาสได้ลงไปเล่นเนี่ยก็ทำสกิลให้มันสำเร็จนะตรงนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
2: สำหรับทีมสาวไทยครับจะประเดิมสนามนัดแรกรอบแรกกลุ่ม B พบกับออสเตรเลียในวันนี้เวลา 13:00 นตามเวลาประเทศไทยซึ่งสถิติการพบกันที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยเอาชนะออสเตรเลีย3เซตรวดมาโดยตลอดโดยแมตช์ล่าสุดที่เจอกันก็คือศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งนัดนั้นทีมสาวไทยเอาชนะไปได้ก่อนจะก้าวไปคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3ได้สำเร็จครับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยกันบ้างครับโดยเฉพาะหมิวพรประวีที่ล้างอาถรรพ์เอาชนะคู่ปรับเก่าจากจีนครั้งแรกในรอบ8ปีผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลกครับแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับเป็นการแข่งในรอบ3หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายทัพนักกีฬาไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะหมิวพรประวีช่อชูวงมือ10ของโลกประเภทหญิงเดี่ยวที่ต้องลงสนามพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีนคู่ปรับเก่าครับที่เธอเป็นฝ่ายแพ้มาตลอดในการเจอกัน11ครั้งหลังสุดแต่ว่าการเจอกันครั้งนี้ครับแม้ว่าหมิวพรประวีจะแพ้ไปก่อนในเกมแรกแต่มาเล่นเครื่องเอาคืนในอีก2เกมที่เหลือจนเอาชนะเฉินยู่เฟยครั้งแรกในรอบ8ปีด้วยคะแนน15ต่อ21 25ต่อ23และ21ต่อ17ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระอดีตแชมป์โลกปี2017จากญี่ปุ่นที่ปัจจุบันครับรั้งมือ11ของโลกต่อที่ประเภทคู่ผสมครับบาสเดชพลโพวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานแชมป์โลกปี2021แซงเอาชนะโยอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกมผ่านเข้าไปเจอกับทอมชีเคลกับเดลฟินเดรูเอคู่มือ5ของโลกจากฝรั่งเศสในรอบก่อนรองชนะเลิศครับด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารอดีตแชมป์ปี2023และรองแชมป์ปี2025เอาชนะกาเรตตันมือ92ของโลกจากสหรัฐไปขาดลอย2เกมรวดเข้าไปเจอกับอเล็กซ์ลานิเยมือ10ของโลกจากฝรั่งเศสในรอบ8คนสุดท้ายแต่ว่าเกมรอบก่อนรองชนะเลิศของไทยมีข่าวร้ายนิดนึงครับเพราะว่าบาสเฟรมถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากบาสมีอาการบาดเจ็บต้องดูกันว่าจะกระทบกับเอเชียนเกมในเดือนหน้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมรัชนกเองก็บาดเจ็บถอนตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ครับข้ามไปดูเทควันโดเพรสิเดนต์ครับที่ประเทศปากีสถานมาสุดท้ายจอมเตะไทยคว้ามาเพิ่มอีก1เหรียญเงินจากน้องกีตาร์กมลชนกศรีเคนในรุ่น46กิโลกรัมหญิงโดยเธอเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแข่งหนแรกในรอบหลายเดือนเอาชนะคู่แข่งครับจนผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนจะไปแพ้ให้กับฮามินซอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ไป0ต่อ2ยกนอกจากนี้ครับไทยยังได้มาเพิ่มอีก1ทองแดงจากแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์ที่ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก่อนจะไปแพ้ให้กับนักกีฬาจากคาซัคสถาน0ต่อ2ยกขณะที่เจ้าหยูบัลลังก์ทับทิมแดงความหวังของไทยไปไม่ถึงโพเดียมครับหลังแพ้กับคู่แข่งจากอิหร่านตกรอบก่อนรองชนะเลิศสรุปผลงานของทีมเทควันโดไทยในศึก President Cup ทำไป1เหรียญทองจากชุติการจงกลรัตนวัฒนารุ่น53กิโลกรัมหญิงบวกกับอีก2เหรียญเงินและอีก2เหรียญทองแดงครับแอคชั่นวันนี้ครับย้อนไปดูประตูชัยของธีรธรบุญมาทันช่วยให้ทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามคว้าแชมป์อาเซียนหนล่าสุดเมื่อ4ปีที่แล้วเอาเลิกเอาชัยครับก่อนที่ไทยจะเปิดสนามราชมังพบกับเวียดนามอีกครั้งในฟุตบอลอาเซียนครับนัดชิงชนะเลิศเล็กแรกในวันเสาร์นี้เวลา 20:00 นหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: บคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
1: ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ที่กำลังจะสิ้นสุดสัญญาวันที่30กันยายนนี้ทางผู้บริหารรถไฟฟ้าก็ยืนยันบอกว่าพร้อมรับช่วงต่อนะคะพลอากาศเอกคงศักดิ์จันโสภากรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟฟท.จำกัดหรือว่ารฟฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้ประสานให้รฟฟท.เตรียมความพร้อมรับบริหารรถไฟฟ้า Airport Rail Link หลังบริษัทเอเชียเอราวัณผู้ให้บริการปัจจุบันที่อยู่ในกลุ่ม CP สิ้นสุดสัญญาในวันที่30กันยายนนี้โดยรฟฟท.มีความพร้อมเข้ารับบริหารต่อแต่ต้องใช้เวลาเตรียมการอย่างน้อย1เดือนรฟฟท.จึงต้องการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสรุปแนวทางและเงื่อนไขการว่าจ้างใน1กันยายนนี้เพื่อมีเวลาเตรียมบุคลากรสำรวจทรัพย์สินตรวจสอบระบบและประเมินความพร้อมของขบวนรถหากล่าช้าอาจจะต้องให้เอกชนรายเดิมเดินรถต่อชั่วคราว6เดือนถึง1ปีเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านสำหรับโมเดลบริหารรถไฟบริหารนั้นทางรฟฟท.เสนอแนวทางรับโอนพนักงานของเอเชียเอราวัณเข้ามาทำงานในสังกัดรฟฟท.โดยประเมินว่าต้องใช้บุคลากรราว300คนเพื่อสามารถให้บริการได้ต่อเนื่องโดยรฟฟท.จะบริหารโครงการและนำส่งรายได้ให้รฟฟท.โดยไม่ต้องตั้งบริษัทลูกใหม่ส่วนขบวนรถหากรับมอบกลับมารฟฟท.จะต้องนำรถที่พร้อมออกให้บริการควบคู่กับการเร่งซ่อมบำรุงโดยอาจจะพิจารณาสร้างจ้างซีเมนต์เข้ามาช่วยดูแลในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนที่จะเข้าสู่การซ่อมบำรุงใหญ่ตามรอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนทางนี้การเข้าบริหาร Airport Rail Link ยังต้องรอความชัดเจนด้านสัญญาและขั้นตอนทางกฎหมายถ้าได้ข้อสรุปก็จะต้องเสนอคณะกรรมการการรถไฟเพื่ออนุมัติสัญญาจ้างรฟฟท.และรายงานต่อครม.ต่อไปส่วนโครงการไฮสปีดเชื่อม3สนามบินยังอยู่ระหว่างพิจารณา2แนวทางก็คือแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนหรือว่ายุติสัญญาค่ะ
2: ยังมีฝนตกหนักมากทั้งภาคเหนือและภาคอีสานนะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากนะคะจากร่องมรสุมซึ่งพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดค่อนข้างแรงนะคะคาดว่าหลังจากผ่านพ้นวันศุกร์นี้ไปแล้วร่องมรสุมจะเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านที่บริเวณประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนนะคะแต่ว่าฝนที่ยังคงตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานในวันนี้จะส่งผลทำให้ระดับน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วจะลดช้าลงนะคะหรือว่าเพิ่มสูงขึ้นไปอีกน้ำป่าไหลหลากและมวล น้ำสะสมก็จะไหลสมทบเข้ามาท่วมขังนานขึ้นเมื่อดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวเสี่ยงเกิดดินถล่มซ้ำและการระบายน้ำจะทำได้ยากลำบากขึ้นเมื่อระดับน้ำท่วมขังลดลงไม่ได้นะคะก็อาจจะล้นตลิ่งเพิ่มมวลน้ำระลอกใหม่ไหลมาสมทบกับน้ำป่าจากพื้นที่สูงและที่ลาดเชิงเขาจะไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักและเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มต่ำที่การระบายน้ำนั้นติดขัดนะคะในวันนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงนั้นจะลดลงมาจากเดิมเมื่อวานนี้47จังหวัดบวกกับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้จะลดลงมาเหลือ25จังหวัดดังนี้ค่ะโดยพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนั้นยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากและภาคอีสานที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีก่อนที่สถานการณ์ฝนตกหนักนั้นจะเริ่มคลี่คลายลงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะช่วงนี้ยังมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมุนเก่าครับแม่ฮ่องสอนน้ำท่วมดินถล่มหลายจุดขณะระดับน้ำอำเภอปัวและเทศบาลเมืองน่านเริ่มลดชวนมองปัจจัยน้ำท่วมซ้ำน่านด้านอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยังประกาศเตือนฝนตกหนักสภาพัฒน์ปฏิเสธสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเพื่อ Data Center แต่ชาวบ้านในพื้นที่จันทบุรียังกังวลหวั่นซ้ำรอย3อ่างเก็บน้ำเดิมย้ำไม่ค้านแต่ขอความเป็นธรรมจัดสรรน้ำคุณผู้ชมครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่านจะลดลงแล้วนะครับรวมไปถึงที่อำเภอปัวก็กำลังเร่งฟื้นฟูหลังจากน้ำลดกันในเวลานี้นะครับแต่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือครับยังคงประกาศเตือนประชาชนนะครับให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักล่าสุดเกิดน้ำท่วมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและดินถล่มหลายจุดเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่สะพานไม้ข้ามลำห้วยกลางหมู่บ้านห้วยเสือเท่าที่เชื่อมต่อไปยังชุมชนกะเหรี่ยงคอยาวตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนถูกน้ำป่าซัดพังไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วหมู่บ้านและคาดด้วยว่ามีสินค้าในร้านจำหน่ายของที่ระลึกจำนวนมากถูกน้ำพัดเสียหายนะครับขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ทางน้ำพากันอพยพไปอยู่บนพื้นที่สูงมีหลายหลังคาเรือนที่อยู่ใกล้ลำห้วยและริมถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำเอ่อทะลักท่วมขังเบื้องต้นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยปลัดอาวุโสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอบต.ผาบ่องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์แล้วนะครับแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครับไปกันอีกที่จุดนึงครับที่ตำบลแม่หาะอำเภอแม่สะเรียงทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ต้องนำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยปังผางจำนวน4คนนะครับที่ติดค้างอยู่อีกฝั่งของลำห้วยแม่สะเรียงไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได้นะครับการช่วยเหลือเนี่ยทหารก็จะต้องโยนเชือกเพื่อให้ครูไต่ข้ามมาอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะครับเนื่องจากพื้นที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์และน้ำป่าไหลทะลักซัดสะพานจนชำรุดปิดทับเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านหลายจุดนะครับล่าสุดทางโรงเรียนก็ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่านก็เริ่มคลี่คลายหลายพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับขณะที่อำเภอปัวจากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบว่าน้ำท่วมครอบคลุม9ตำบลจากทั้งหมด12ตำบลรวม35หมู่บ้านนะครับกระทบประชาชนประมาณ 8,000 ครัวเรือนหรือราว 16,000 คนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีถนนถูกตัดขาดอีกด้วย5เส้นทางครับด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วง 1-2 วันนี้นะครับคุณผู้ชมขอให้ระวังอันตรายอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้รวมไปถึงไม่ควรเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำครับซึ่งเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พร้อมกับขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับ

หากมองสถานการณ์น้ำท่วมและดินสไลด์ที่จังหวัดน่านเวลานี้นะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำซากกันอีกแล้วจะชวนไปย้อนดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมว่าที่ผ่านมาอะไรคือปัจจัยเสริมและสาเหตุหลักที่ทำให้เวลาฝนตกทีไรทำให้น่านนั้นวิกฤตทุกครั้งครับคุณผู้ชมครับเริ่มกันที่อำเภอปัวจุดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงในวันแรกสาเหตุครับที่ทำให้น้ำมาเยอะและเร็วขนาดนี้ข้อมูลจากสทนชก็คือภูมิประเทศจังหวัดน่านมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันถึง 87% ของพื้นที่ทั้งจังหวัดลักษณะเป็นหุบเขารูปตัว V นะครับส่วนชุมชนและย่านเศรษฐกิจตั้งอยู่ในที่ราบแคบๆก้นหุบเขาเมื่อมีฝนตกหนักบนยอดเขาน้ำป่าไม่มีที่พักก็จะไหลรูดลงมารวมกันอยู่ในแม่น้ำสายหลักอย่างรวดเร็วนะครับโดยใช้เวลาในการเดินทางจากยอดดอยจนลงมาถึงพื้นที่ราบเพียงแค่4-8ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เลยทำให้ชาวบ้านนั้นมีเวลาในการเตรียมตัวรับมือน้อยมากครับคุณผู้ชมครับถ้ามาไล่ดูเส้นทางของการเดินทางของน้ำจะเห็นภาพชัดเจนจุดที่1ในอำเภอปัวจุดรับน้ำป่าต้นทางน้ำในลำน้ำยาวและนำลำน้ำปัวนะครับล้นตลิ่งอย่างรวดเร็วดินสไลด์ขวางเส้นทางสัญจรจุดที่2อยู่ที่อำเภอท่าวังผาครับจุดรวมน้ำขนาดใหญ่เพราะแม่น้ำย่างแม่น้ำยาวและลำน้ำปัวไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่านที่สถานี N64 บ้านผาขวางระดับน้ำปี67พุ่งสูงถึง12.75 เซนติเมตรนะครับท่วมชุมชนมิดหลังคาบ้านจุดที่3ที่อำเภอเมืองน่านรับมวลน้ำมหาศาลต่อจากท่าวังผาจนเกิดภาพน้ำล้นกำแพงเมืองอย่างที่เคยเกิดขึ้นนะครับส่วนในเขตเทศบาลเมืองน่านครับฝนตกหนักในช่วง 19-21 สิงหาคมนี้จุดที่ทุกสายตาจะต้องจับจ้องไปมากที่สุดนะครับก็คือสถานี N1 หรือที่สะพานพัฒนาภาคเหนือในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับซึ่งเป็นจุดวัดน้ำเกณฑ์ปกติถ้าน้ำในแม่น้ำสูงถึง7เมตรนั่นก็คือจะแตะขอบตลิ่งดินเดิมตามธรรมชาติแล้วนะครับแต่หากไปย้อนดูข้อมูลจากกรมชลประทานจะพบว่าในปี2549ปี2554ปี2561และ2567น้ำล้นตลิ่งทั้งหมดเลยนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าในเมื่อเทศบาลเมืองน่านมีกำแพงคอนกรีตกั้นน้ำริมแม่น้ำอยู่แล้วทำไมน้ำยังไปทะลักท่วมอีกคำตอบก็คือกำแพงปูนนี้นะครับสร้างเสริมขึ้นมาจากแนวเขตตลิ่งเดิมเพื่อรองรับน้ำบนเสาที่ระดับประมาณ8เมตร40เซนติเมตรไปจนถึง8เมตร50เซนติเมตรนะครับแต่ว่าพอมาในปี67ครับน้ำเนี่ยสูงถึง8เมตร72เซนติเมตรทำให้มวลน้ำล้นข้ามหัวกำแพงปูนพอน้ำล้นข้ามสันเขื่อนเข้ามาบวกกับแรงดันน้ำมหาศาลที่ดันย้อนท่อระบายน้ำขึ้นมาจากข้างใต้ก็เลยทำให้น้ำท่วมในทันทีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันลุ่มน้ำน่านตอนบนไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เลยแม้แต่แห่งเดียวนะครับในขณะที่เขื่อนสิริกิติ์ตั้งอยู่ท้ายน้ำที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งช่วยป้องกันน้ำท่วมให้กับคนภาคกลางแต่ว่าไม่สามารถช่วยกักน้ำให้กับคนเมืองน่านได้ครับผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นก็เลยสูงมากข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยพบว่าน้ำที่ท่วมจังหวัดน่านในแต่ละปีนำความเสียหายปีละหลายร้อยล้านบาทนะครับโดยเฉพาะปี2567ตัวเลขพุ่งสูงแตะ 3,000 ล้านบาททั้งย่านธุรกิจตลาดสดโบราณสถานและพื้นที่เกษตรกรรมนะครับนักวิชาการด้านน้ำก็เลยเสนอว่าทางออกต้องแก้ทั้งระบบสร้างแก้มลิงธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำกลางในลุ่มน้ำสาขาตอนบนเพื่อตัดยอดน้ำก่อนที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้ารายตำบลให้ได้นะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นมีเวลายกของหนีน้ำอย่างน้อย12ชั่วโมงฟื้นฟูป่าต้นน้ำบนยอดดอยสูงเปลี่ยนเขาหัวโล้นให้กลับมาเป็นป่าซับน้ำเพื่อที่จะชะลอการไหลของน้ำป่านั่นเองนะครับ

ผู้ชมครับขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่าโครงการ Data Center นั้นถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางนะครับทั้งในแง่มุมของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคู่ขนานไปกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมครับโดยเฉพาะเมื่อครม.นั้นมีมติออกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาอนุมัติงบประมาณกว่า 7,200 ล้านเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะ

0: โจทย์จังหวัดจันทบุรีนะครับบนพื้นที่เนี่ยกว่า 11,000 ไร่เลยทีเดียวก็เลยตามมาทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านครับคุณผู้ชมครับฝ่ายที่สนับสนุนเองก็ออกมาบอกว่าจะได้ช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่เกษตรกรซึ่งจุดนั้นมีสวนผลไม้สวนทุเรียนจำนวนมากแต่อีกหลายเสียงก็กังวลกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ป่าเขา15ชั้นและช้างป่าที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนะครับขณะที่เกษตรกรอีกจำนวนหนึ่งก็กังวลว่าถ้าสร้างอ่างเสร็จความจุอ่างที่ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสุดท้ายพวกเขาก็จะไม่ได้รับการจัดสรรน้ำซ้ำเติมกับปัญหาเดิมเพราะต้องผ่านน้ำไปให้โครงการ EEC และ Data Center นะครับแต่ก็มีคำยืนยันด้วยเหมือนกันจากเลขาธิการสภาพัฒน์ครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในบอร์ดนโยบาย Data Center ที่เพิ่งตั้งขึ้นโดยตำแหน่งครับยืนยันว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดไม่ได้มุ่งใช้เพื่อ Data Center ไปฟังคำยืนยันกันครับ
1: ผมก็เห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะที่บอกว่าไปเอาน้ำมาเพื่อไปให้ Data Center อะไรมันไม่ใช่หรอก
2: ไม่ได้เกี่ยวกัน
1: คือมันไม่ได้เกี่ยวหรอกคือในภาคตะวันออกเนี่ยมันมีเรื่องน้ำมีเรื่องสำคัญอยู่แล้วที่ต้องพยายามเชื่อมอ่างหลายๆอ่างเข้าหากันเพื่อให้น้ำมันใช้พอสำหรับทั้งเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรือนเพราะนั้นอ่างเนี่ยมันก็มีความสำคัญในตัวมันเองที่จะต้องเอาน้ำมาเพื่อที่จะช่วยในแง่ภาคเกษตรในพื้นที่ด้วยเพราะว่าถ้าคุณไปเช็คดูคุณจะเห็นว่าพื้นที่ปลูกทุเรียนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากถูกไหมครับจากที่เราส่งออกไปเยอะเนี่ยมันก็ชาวบ้านก็ปลูกกันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีน้ำภาคการเกษตรที่ต้องใช้เพิ่มอยู่แล้วแล้วมันก็มีภาคอุตสาหกรรมซึ่งต้องปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่หลักจะมีอุตสาหกรรมอื่นอีกหลายตัวที่มีความสำคัญในประเทศไม่ใช่แต่ภาคเศรษฐกิจนะครับไอ้ภาคครัวเรือนเองก็ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นก็ไอ้พวกนี้ต้องเวทกันให้ดีครับแต่ว่าที่ไปพูดกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าไปทำวังตะโหนดเพื่อเอาน้ำให้ Data Center เนี่ยมันไม่ใช
0: ่นั่นก็เป็นคำยืนยันจากเลขาสภาพัฒน์นะครับที่ยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนั้นจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อโครงการ Data Center เพียงอย่างเดียวนะครับแต่คนในพื้นที่ครับจังหวัดจันทบุรีก็กลับกังวลว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการใช้น้ำนี้อย่างที่ได้บอกไปนะครับคงต้องคุยเรื่องนี้กับคุณออนอุตสาพรมออนนะครับที่ลงพื้นที่ไปดูในพื้นที่จันทบุรีว่าเอ๊ะทำไมชาวบ้านเขาถึงได้คิดแบบนั้นครับ
3: ค่ะคุณรุ่งโรจน์คะสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอ่างที่4นะคะตามการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะเพื่อที่จะมีเป้าหมายในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งค่ะแต่ต้องบอกนะคะว่าที่ผ่านมานั้นมีการสร้างเสร็จไปแล้วถึง3อ่างค่ะโดยอ่างเก็บน้ำประแกดก็เป็นอ่างแรกค่ะซึ่งเริ่มกักเก็บน้ำเมื่อปี61ที่ผ่านมาค่ะจากการลงพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าพวกเขานะคะไม่เคยได้รับการจัดสรรน้ำจากกรมชลประทานค่ะนั่นก็เลยทำให้บางส่วนเนี่ยต้องมีการสูบน้ำมาใช้เองด้วยงบของตัวเองค่ะซึ่งก็ตั้งคำถามนะคะว่าถ้าหากมีการสร้างอ่างแห่งที่4ที่คลองลำตะโหนดเนี่ยจะถูกจัดการน้ำอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
4: หลังจากที่ว่าอ่างปลาแกสางเสร็จแล้วเนี่ยน้ำเราไม่พอใช้เราทำยังไงถึงว่าเราจะได้น้ำจากอ่างปลาแกใช่เนี่ยผมมาขอแบ่งเขาตรงเนี้ยตั้งโรงสูบเนี่ยมีตัวหัวถ่อลงไปเนี่ย
5: บุญพบไตรมาสชาวบ้านหมู่8ตำบลทวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีทำเกษตรทั้งยางพาราและสวนทุเรียนมาตั้งแต่ปี2528เขาบอกว่าช่วงปี2540พื้นที่เผชิญปัญหาภัยแล้งอย่างหนักจนต้องขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้เองภายในสวนต่อมากรมชลประทานเข้ามาทำประชาคมกับชาวบ้านและมีแนวทางสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในฤดูแล้งแต่หลังจากสร้างอ่างเก็บน้ำคลองปลาแกดเสร็จชาวบ้านกลับพบว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงน้ำได้เพราะกรมชลประทานไม่ได้วางระบบการกระจายน้ำเอาไว้ให้
4: เราก็คิดว่าครั้งแรกที่ทำประชาคมเนี่ยเผื่อใช้ในการเกษตรเราก็ทำการเกษตรเราก็น่าต้องควรจะใช้ได้แต่ในข้อกฎหมายของกรมชลเขาไม่ได้บอกว่างั้นเพราะเอาก็จริงแล้วเราทำผิดกฎหมายของกรมชลเขาถ้าคุณอยากจะใช้น้ำจากในอ่างคุณต้องไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำให้ถูกต้องก็ไอ้ที่ผ่านมาน้ำเต็มอ่างแต่ก็เหมือนว่าเราเนี่ยนอนเฝ้าน้ำอยู่ถ้ากรมชลประทานยังไม่ได้ทำระบบกระจายน้ำให้เราเลยเราต้องไปต่อสู้ด้วยตัวเองด้วย แล้วก็ต้องไปหา

0: จากหน่วยงานอื่นๆเหมือนอบจ.เนี่ยไปขอร้องให้เขาช่วย
1: เมื่อระบบจัดสรรน้ำยังเข้าไม่ถึงพื้นที่บุญพบและเกษตรกรอีกหลายคนต้องแก้ปัญหาด้วยการลงทุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณใกล้ฝายกั้นน้ำพร้อมเดินท่อส่งน้ำเข้าไปยังสวนทุเรียนซึ่งอยู่ห่างจากลำน้ำประมาณ2กิโลเมตรเฉพาะส่วนของเขาใช้เงินไปราว 200,000 บาทแม้ต่อมาพื้นที่หมู่8ได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเพื่อวางท่อกระจายน้ำแต่ระบบดังกล่าวยังครอบคลุมเพียงบางพื้นที่เท่านั้นและรอบอ่างประแกดยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ต้องการเข้าถึงน้ำ
0: ระหว่างลำคลองที่ผ่านไปเนี่ยไม่มีโรงสูบหรือว่าไม่มีอะไรกระจายน้ำให้เราเลยที่เหลือปั๊บเนี่ยเหมือนผมเองผมต้องไปกระจบที่ชาวบ้านเขาคือขอตั้งโรงสูบแล้วก็เดินท่อจากคลองมาถึงที่สวนเนี่ยประมาณ2กิโลกว่าๆเพื่อต้องการน้ำตรงเนี้ยมาใช้ในสวนของเราเองที่ผมทำงานมาเนี่ยเรื่องน้ำมาเนี่ยประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมกังวลในระบบกระจายน้ำของชนประทานคือแบบทุกแบบเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นว่าอันไหนที่มีแบบให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้น้ำ
1: แม้จะมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกักเก็บน้ำแต่ข้อจำกัดด้านระบบจัดสรรและเงื่อนไขการขอใช้น้ำอาจทำให้เกษตรกรบางส่วนยังต้องลงทุนจัดสรรน้ำด้วยตัวเองนี่จึงเป็นคำถามสำคัญก่อนเดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดว่าจะออกแบบระบบการกระจายน้ำอย่างไรเพื่อให้คนในพื้นที่สามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเฉพาะเมื่อภาคตะวันออกกำลังมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นรวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อย่าง Data Center
0: คนในพื้นที่ต้องได้ประโยชน์ก่อนและที่เหลือเนี่ยคือคำว่าน้ำมันเป็นของทุกคนแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องเห็นคนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนก็เหมือนคนในบ้านเรามีโอ่งน้ำอยู่เนี่ยลูกนึงเราเก็บกักน้ำไว้ใช้ตัวเองเนี่ยแล้วจู่ๆคนนอกบ้านจะมาเอาของเราไปใช้เนี่ยมันก็แลกระไรอยู่อันนี้ว่าภาครัฐเองชนประทานเองต้องมาดูพื้นฐานของคำว่าเท่าเทียมและทั่วถึง
2: และเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะคะก็อยากจะชวนทุกคนค่ะไปดูผังบริหารจัดการน้ำที่ลุ่มน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งภาพนี้จะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าปัจจุบันมีการก่อสร้างอ่างเสร็จไปแล้ว3แห่งด้วยกันค่ะ
3: ครับน่าสนใจว่าแล้วทำไมมีถึง3แห่งนี้แต่ยังเกิดความกังวลเรื่องของการจะเข้ามาแย่งน้ำในพื้นที่อีกครับแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงเกิดปัญหาแม้ว่าตามข้อมูลจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำที่เสร็จไปแล้วเนี่ยอย่างน้อย3แห่งถูกไหมครับ
2: ค่ะเนื่องจากว่าการจัดสรรน้ำนะคะไปไม่ทั่วถึงชาวบ้านนะคะจากภาพนี้นะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าอ่างแรกที่มีการสร้างจนเสร็จแล้วเนี่ยก็คืออ่างคลองปะแกดซึ่งมีความจุอยู่ที่62ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งต่อมาแม้ว่าจะมีการเสริมให้กักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้นถึง73ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าชาวบ้านก็ยังสะท้อนว่ายังไม่ได้รับการจัดสรรน้ำอย่างทั่วถึงโดยกรมชลประทานค่ะต่อมานะคะที่มีการสร้างก็คือจะเป็นอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวค่ะเริ่มกักเก็บน้ำเมื่อปี2567ที่ผ่านมานี่เองมีความจุ80ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนอ่างที่3นะคะก็เป็นอ่างเก็บน้ำคลองพวาใหญ่กักเก็บน้ำเมื่อปี2568ความจุ68ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนะคะต้องบอกว่าเป็นอ่างที่4นะคะที่จะมีการก่อสร้างขึ้นจากมติที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะมีความจุนะคะมากถึง 99.5 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวอย่างที่เล่าไปในรายงานนะคะก็จะเป็นจุดที่อยู่เป็นจุดรับน้ำค่ะจากคลองประแกดนั่นเองนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการปล่อยน้ำนะคะจากอ่างเก็บน้ำไปตามคลองประแกดผ่านอำเภอแก่งหางแมวซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำผ่านไปยังอำเภอนายายอามอยู่กลางน้ำค่ะและอำเภอท่าใหม่ซึ่งเป็นปลายน้ำซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ปี61ค่ะส่วนอีกจุดนะคะก็จะเห็นได้จากกราฟิกนะคะว่าจะมีสถานีสูบน้ำบ้านวังประดู่ของกรมชลประทานค่ะซึ่งเป็นสถานที่แห่งนี้นี่เองนะคะก็ได้ทำการผันน้ำค่ะไปยังอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ EEC ค่ะส่วนพื้นที่ของคุณบุญพบนะคะก็จะอยู่บริเวณต้นน้ำค่ะซึ่งชาวบ้านหลายคนก็ต่างตั้งคำถามว่าทำไมกรมชลประทานถึงไม่มีแผนกระจายน้ำให้คนพื้นที่ได้ใช้ซึ่งชาวบ้านน่ะก็ต้องหาทางกันเองค่ะ โดยคุณจิรพันธ์รำพึงกุลประธานกลุ่มชุมชนตั้งดั้งเดิมแก่งหางแมวคนต้นน้ำตะวันออกก็สะท้อนว่าทั้ง3อ่างเก็บน้ำสร้างขึ้นในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวซึ่งแต่ละอ่างค่ะก็ผ่านการเวรคืนที่ทำกินและบ้านของประชาชนทั้งหมดจากความเสียสละของชาวบ้านก็ที่หวังให้คนในพื้นที่มีน้ำใช้แต่กรมชลประทานกลับไม่ทำระบบส่งน้ำให้ทำให้ชาวบ้านต้องเสียค่าวาล์วในการต่อน้ำจากท่อที่อบจ.ดำเนินการให้ขณะที่ฤดูแล้งนะคะก็ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนเป็นช่วงที่ทุเรียนกำลังออกค่ะชาวสวนต้องการใช้น้ำก็จำเป็นต้องไปซื้อน้ำจากเอกชนมารดทุเรียนค่ะจิรพันธ์ยังตั้งคำถามด้วยนะคะถึงโครงสร้างการสูบน้ำบ้านวังประดู่นั้นที่ก่อสร้างก่อนที่จะมีอ่างแห่งแรกถึง4ปีมีการระบายน้ำข้ามลุ่มน้ำค่ะโดยที่ชาวบ้านนั้นก็ไม่เคยรู้ว่ามีการผันน้ำเมื่อไหร่อย่างไรและล่าสุดยังพบว่ามีแผนว่าจะทำท่อความกว้าง 1.8 เมตรยาว45กิโลเมตรเพิ่มอีก
4: เพราะเราอยู่ในพื้นที่ที่ว่าเสียสละพื้นที่สร้างน้ำคือก็คุณบอกเพื่อการเกษตรจะเชื่อได้ไหมทุกวันนี้ยังไม่ได้ใช้กันเลยเราถอดบทเรียนมาจาก3อ่างแล้วเนาะที่เราเห็นมา3อ่างแล้วทีเนี้ยโรงสูบน้ำเนี่ยอย่างโรงสูบน้ำบ้านบางประดู่อ่ะสร้างไปประแสอ่างประแสระยะทาง45กิโลเมตรท่อกว้าง1เมตร80เซนเครื่องสูบ9ตัวผ่านข้ามลุ่มน้ำเนี่ยถ้าตามกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้มันผิดกฎหมายการผันข้ามลุ่มน้ำทีนี้ทำยังไงไม่ให้ผิดกฎหมายเขาก็มีคณะกรรมการน้ำใช่ไหมลุ่มน้ำเวลาจะผันก็ต้องมีการได้รับการอนุญาตได้มีการคุยกันกับคณะบริหารแต่ทีเนี้ยพวกเราเนี่ยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยว่าเขาผันน้ำกันเมื่อไหร่อย่างไร
2: อีกความกังวลของชาวบ้านค่ะคือไม่เพียงการจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมแต่ยังรวมถึงการเวรคืนพื้นที่สำหรับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดด้วยซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นนะคะเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่มีพื้นที่ทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและแหล่งทำกินของชาวบ้านหลายร้อยครัวเรือนค่ะซึ่งหลายคนก็ไม่ได้คัดค้านแต่ต้องการการเยียวยาที่เป็นธรรมด้วยเช่นกันสำหรับพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวนะคะต้องบอกว่ามีพื้นที่เกษตรมากกว่า 400,000 ไร่ค่ะแต่ชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้ใช้น้ำจาก3อ่างเลยซึ่งก็จะพบว่ามีการใช้น้ำไปเพียง 10% เท่านั้นตั้งคำถามนะคะว่าถ้าหากมีอ่างที่4คลองวังตโนดจริงก็ขอให้มีการเปิดเผยแผนการกระจายน้ำให้ชัดเจนค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกท่ามกลางข้อถกเถียงเรื่องการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดค่ะและการจัดสรรทรัพยากรน้ำระหว่างภาคเกษตรในพื้นที่กับความต้องการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมรวมถึง Data Center จากการลงพื้นที่และพูดคุยกับชาวบ้านและนักวิชาการก็พบนะคะว่าเหตุผลของคนเอาและไม่เอานั้นจัดกลุ่มคร่าวๆได้แบบนี้ค่ะคนที่คัดค้านเป็นคนต้นน้ำที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำมีอ่างเก็บน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วเขาบอกว่าก็ไม่เคยได้ใช้ระบบชลประทานก็ไม่ครอบคลุมค่ะคนนอกพื้นที่และนักอนุรักษ์นะคะก็คัดค้านเพราะว่ากังวลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการสูญเสียพื้นที่ป่าและสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นค่ะส่วนคนที่ไม่ได้คัดค้านก็จะมีทั้งคนต้นน้ำที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเพราะว่าได้ประโยชน์โดยตรงนะคะจากการสูบน้ำไปใช้และทำเกษตรและคนปลายน้ำค่ะที่ได้รับการจัดสรรน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภครวมถึงภาคอุตสาหกรรมอย่าง Data Center ด้วยนะคะที่ต้องการความมั่นคงทางน้ำเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ของ AEC ค่ะโดยคุณวรารัตน์กู้นามกลุ่มชุมชนดั้งเดิมแก่งหางแมวคนต้นน้ำตะวันออกก็บอกว่าก่อนจะสร้างอ่างแห่งที่4อยากให้หันมาจัดการบริหารน้ำให้ดีก่อนโดยมีข้อเสนอเรียกร้องต่ออธิบดีกรมชลประทานไปเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานี้เองนะคะว่าข้อที่1ให้จัดทำวอเตอร์รถแมปที่ชัดเจนและต่อเนื่องค่ะ2ตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อวางแผนและจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต3ร่วมกับชุมชนศึกษาพื้นที่และออกแบบระบบกระจายน้ำพร้อมทำ MOU ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและข้อสุดท้ายค่ะก็คือให้พิจารณาลดพื้นที่ก่อสร้างอ่างในส่วนของเขตอุทยานเขา15ชั้นเพื่อลดผลกระทบกับระบบนิเวศและลดความขัดแย้งระหว่างกรมชลประทานประชาชนที่สนับสนุนและคัดค้านการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองตโนดค่ะ
5: จากที่ ปัญหานะชาวบ้านไม่ได้ใช้น้ําอย่างจริงอย่างแท้จริงอ่ะไม่ได้มีการบริหารจัดการน้ําให้กับชาวบ้านเนี่ยเราก็เลยมองดูว่าไอ้อ่างลูกที่4เนี่ยถ้ามันเกิดเนี่ยยังไงปัญหามันต้องมีแน่นอนแล้วยิ่งนโยบายรัฐที่กล่าวไปถึงในเรื่องของ EC Data Center ตรงนี้ยิ่งเป็นความกังวล

0: ตัดสินใจว่าอ่างลูกที่4สมควรจะเกิดหรือเปล่าน
1: ั่นก็เป็นเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้ามองในภาคของธุรกิจเนี่ยหลายคนก็มองว่า data center เนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับคุณออนอุตสาแบบนี้เนี่ยจะมีการชั่งวัดกันยังไงได้บ้างเพราะว่าแน่นอนว่าชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะเข้ามาแย่งทรัพยากรมาทำเรื่องของน้ำที่ทำให้ยิ่งขาดแคลนเข้าไปอีกรวมไปถึงเป็นห่วงเรื่องของสัตว์ป่าในพื้นที่ด้วยอย่างหลายประเทศเนี่ยเขากังวลเรื่องนี้นะฮะมีทั้งการยกเลิกแล้วก็นำกลับไปทบทวนกติกากันใหม่ด้วยนะครับ
2: ค่ะใช่แล้วค่ะประเทศไทยเราเองก็เช่นกันนะคะล่าสุดก็มีการตั้งคณะทำงานนะคะเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกิจการ Data Center ค่ะเพื่อป้องกันระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและตามมาโดยมีรองนายกนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายให้ทำงานร่วมกับอีกหลายหน่วยงานค่ะด้วยความที่อุตสาหกรรมนี้นะคะเชื่อมโยงกับหลายส่วนค่ะบอร์ด Data Center ก็เลยมีทั้งกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงมหาดไทยรวมถึง DE และหน่วยงานอย่างกสทช.และสทนช.รวมอยู่ด้วยค่ะเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังและยังนั่งเป็นประธานบอร์ด BOI บอกว่าล่าสุดได้สั่งทบทวนยุทธศาสตร์เรื่องนี้ใหม่แล้วเพื่อกำหนดกรอบกติกาค่ะโดยยืนยันว่าจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะตกกับคนไทยว่าคุ้มค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักหรือไม
3: ่ผมคิดว่าเรื่อง Data Center นี่ชัดเจนนโยบายที่ผมให้ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนโยบายแค่ฝั่ง BOI ซึ่งผมเป็นประธานบอร์ด BOI ผมให้รีไวซ์ใหม่หมดให้มาดูความคุ้มค่ากับเศรษฐกิจในการเป็นฐานว่าหนึ่งก็คือผลประโยชน์ที่ตกกับคนไทยให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเรื่องไฟด้วยอันนี้ก็คือจะทบทวน incentive ของเมืองไทยแต่พูดตรงๆว่าการกำกับเรื่อง data center ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้ผ่านไม่มีระบบเพราะว่าต้องจากที่น้องเห็นนะบางอันก็ไม่ได้ขอ POI แต่เขาก็มาตั้ง Data Center เพราะฉะนั้นวันนี้พระราชกฤษฎีกาตัวที่ราชกิจจานุเบกษาที่เป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งออกมาชุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวกำกับดูแล Data Center ทั้งหมด
1: ก็ออกมายืนยันขณะนี้นะฮะแบบนี้เนี่ยชาวบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่แก่งหางแมวนี่น่าจะลดความกังวลลงได้หรือยังครับ
2: ค่ะแม้ว่าจะมีเสียงว่ายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการนำน้ำไปใช้ใน Data Center แต่ว่าจากผังน้ำที่เรานำเสนอไปแล้วชาวบ้านก็ยังไม่วางใจค่ะสิ่งสำคัญที่ต้องการก็คือว่ารัฐอาจจะต้องมาเปิดเผยข้อมูลวางแผนการจัดการน้ำที่ชัดเจนก่อนที่จะเดินหน้าสร้างอ่างแห่งที่4ต่อไปค่ะ
1: ครับก็ต้องมาดูนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยบอร์ดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณากันใหม่หลังจากนี้เนี่ยจะมีการกำหนดกติกามีการกำหนดทิศทางกันใหม่ยังไงบ้างนะครับมุมนึงเนี่ยก็เพื่อไม่ให้คนไทยนั้นตกขบวนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลที่หลายประเทศตอนนี้ก็กำลังมาเลยนะครับรวมไปถึงอีกมุมนึงที่จะต้องไม่ทอดทิ้งก็คือเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรน้ำให้ทุกคนในพื้นที่นะได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณออนอุตสามากนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมคุณออนอุตสาและทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มจะเห็นสัญญาณดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากระดับน้ำหลายจุดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าความเดือดร้อนก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยังคงท่วมสูงนะคะและหลังจากที่น้ำลดเรื่องใหญ่ที่รออยู่ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงต้องใช้เรือเข้าไปช่วยเหลือและแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านและอำเภอเวียงสาในจุดลุ่มต่ำเพราะว่ายังเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูงรวมทั้งลำเลียงชาว

0: บ้านที่เป็นกลุ่มเปราะบางออกจากนอกพื้นที่ด้วยค่ะแม้ว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงแล้วแต่ได้ทิ้งคราบโคลนและเศษดินเอาไว้ตามพื้นถนนและพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะในบริเวณใกล้กับตลาดสีคำซึ่งภายในตลาดยังคงมีน้ำท่วมขังแม้ว่าร้านค้าจะยังเปิดไม่ได้นะคะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนจำเป็นต้องนำพืชผักออกมาวางขายที่บริเวณริมถนนพอให้มีรายได้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเรื่องของปากท้องรอไม่ได้และทำให้ผักไม่เสียหายไม่ทุนที่ลงไปก่อนหน้านี้จมน้ำไปมากกว่านี้นายกเทศมนตรีเมืองน่านระบุว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังคงลดลงเฉลี่ยชั่วโมงละ 5-10 ซมเจ้าหน้าที่เตรียมเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แทนการใช้เครื่องสูบน้ำเพียงอย่างเดียวโดยคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลเมืองน่านจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในช่วงหัวค่ำวันนี
1: ้3ชั่วโมงนี้จะเริ่มลดและประตูเดี๋ยวทางแถวบ้านน้ำล้อมแถวบ้านท่าช้างเนี่ยจะเริ่มเปิดนะครับแถวบ้านดอนแก้วเนี่ยถ้าสามารถเปิดได้ก็จะเปิด
2: ถ้าเปิดประตูระบายน้ำได้น้ำทั้งหมดคิดว่าจะลด
1: จะระบายลงเนี่ยเพราะว่านายภายในหัวค่ำวันนี้นะครับสามารถที่จะคืนสภาพพี่น้องประชาชนน่าจะสัญจรได้แต่ช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้พี่น้องประชาชนก็คือหลังจากที่น้ำลดเนี่ยมันมีน้ำที่ยังล้างที่เป็นน้ำโคลนอยู่เนี่ยประปามันไหลอ่อนเพราะว่าคนใช้กันเยอะเราก็ใช้น้ำสกปรกเนี่ยล้างโคลนล้างความสกปรกออกไปก่อนเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นก็ใช้น้ำประปาฉีดล้างทำความสะอาด
0: ส่วนที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมต้องลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนเร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นมีการแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและช่วยเหลือฟื้นฟูเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีเศษดินโคลนและใบไม้ทับถมเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่าจะสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติถึงจะถอนทีมออกศูนย์ประชาการเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดพบว่าระดับน้ำในภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่จุดวัดน้ำ N1 ระดับน้ำต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำราว85เซนติเมตรอย่างไรก็ตามค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาซึ่งถือเป็นจุดต่ำที่สุดอย่างใกล้ชิดส่วนการระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านทางเทศบาลได้เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเร่งสูบระบายน้ำข้ามแนวพนังลงแม่น้ำน่านทันทีที่ระดับน้ำน่านลดลงสำหรับในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาได้ดำเนินการฟื้นฟูแล้วและจะเพิ่มเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนพร้อมจะส่งอาหารให้กับประชาชนครบ3มื้อผ่านทางอบจ.และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปพร้อมๆกับการเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่สามารถใช้การได้แล้วค่ะแม้ว่าจุดใหญ่ที่เผชิญกับน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มเห็นว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะแต่คาดการว่าฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคเหนือไปอีกระยะหนึ่งค่ะทำให้หลายจังหวัดยังคงต้องเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งฝนรวมถึงน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงฝนที่ตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านห้วยเสือเท่าหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวในพื้นที่ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยน้ำป่าเอ่อทะลักลำห้วยและไหลเข้าท่วมกลางหมู่บ้านโซนที่เป็นจุดขายของที่ระลึกถูกกระแสน้ำป่าพัดพาไปอย่างรุนแรงค่ะคาดว่ามีสินค้าของผู้ประกอบการจำนวนมากถูกน้ำพัดสูญหายไปกับกระแสขณะที่สะพานไม้ข้ามลำห้วยกลางหมู่บ้านห้วยเสือเท่าซึ่งเชื่อมต่อไปยังชุมชนกะเหรี่ยงคอยาวถูกน้ำป่าซัดสูญหายขณะที่เกิดเหตุกะเหรี่ยงชาวคอยาวอาศัยอยู่ใกล้กับทางน้ำได้ออกจากบ้านพากันไปหลบอยู่ในพื้นที่สูงมีบ้านเรือนของชาวบ้านห้วยเสือเท่าหลายหลังคาเรือนซึ่งอยู่ใกล้กับลำห้วยและริมถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำพัดที่อยู่อาศัยพังเสียหายเบื้องต้นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยปลัดอาวุโสฝ่ายปกครองในพื้นที่และอาสากู้ภัยจากหลายหน่วยงานในเมืองแม่ฮ่องสอนได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์พร้อมกับเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนแล้วส่วนที่จังหวัดตากฝนที่ตกต่อติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำเอ่อท่วมถนนในเขตเทศบาลนครแม่สอดหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำออกนายกุลเครือวีระนายกเทศมนตรีนครแม่สอดระบุว่าหากไม่มีน้ำหนุนน้ำจะค่อยๆลดลงและไม่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ค่ะเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องจึงได้เตือนประชาชนเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ล่าสุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากเตือนประชาชนริมแม่น้ำเมยในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาดให้ระวังน้ำล้นตลิ่งและอาจเข้าท่วมได้ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดแพร่ค่ะระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีมวลน้ำไหลมาจากจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังชิ้นและอำเภอร้องกวางมีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยริมแม่น้ำยมพื้นที่ราบเชิงเขาและจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งเร่งขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่อบจ. อุตรดิตถ์ได้นำรถแบ็คโฮขุดลอกลำน้ำบริเวณวัดโพทองตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลเพื่อให้น้ำไหลสะดวกมากขึ้นหลังจากมีเศษวัสดุที่ขวางทางน้ำส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอลับแลล่าสุดระดับน้ำลดลงค่ะเจ้าหน้าที่นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายในพื้นที่ยังมีพืชผลทางการเกษตรเสียหายประมาณ 2,000 ไร่ด้วยด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วง 1-2 วันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พร้อมกับให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะวันนี้มีการเปิดให้ทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินจังหวัดนครราชสีมาระยะทาง196กิโลเมตรค่ะโดยจะเปิดให้ใช้ช่วงในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะก่อนที่จะมีการเปิดใช้จริงอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าการทดลองเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาระยะทาง196กิโลเมตรในช่วงวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เริ่มวันนี้เป็นวันแรกค่ะหลังจากก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพื่อตรวจความพร้อมก่อนจะมีการเปิดทดลองใช้นายพิพัฒน์ระบุว่า M6 เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เชื่อมการคมนาคมจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพเชื่อมเส้นทางการขนส่งและการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าไปกว่า99%จึงรีบเปิดทดลองให้ใช้ตลอดสายในช่วงขาออกจากบางปะอินถึงนครราชสีมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ซึ่งจะเชื่อมต่อกับช่องทางปากช่องเลี่ยงเมืองนครราชสีมาที่เปิดใช้อยู่แล้วส่วนขาเข้าจากจังหวัดนครราชสีมาถึงกรุงเทพมหานครยังปิดช่วงด่านปากช่องถึงมวกเหล็กเพราะว่างานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
1: เราจะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันศุกร์ไปจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์นะครับซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับในแต่ละสัปดาห์จนถึงวันที่25ธันวาคมเราจะเปิดสัปดาห์ละ3วันที่ไปกลับนะครับก็คือศุกร์ชนอาทิตย์เพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆวันนี้จากการที่เรามาดูความพร้อมก็ถือว่ามีความพร้อม
0: สำหรับมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาตอนนี้งานก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดนะคะเหลือเพียง2สัญญาจากทั้งหมด40สัญญาคือสัญญาที่21และสัญญาที่4โดยตั้งเป้าว่างานโยธาจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนธันวาคมและจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเต็มรูปแบบในช่วงเทศกาลปีใหม่2570ก่อนเข้าสู่การให้บริการแบบเต็มรูปแบบและจัดเก็บภาพผ่านทางในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าโดยระยะทาง196กิโลเมตรอัตราค่าผ่านทางเบื้องต้นอยู่ที่246บาท1ทศวรรษสำหรับการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาซึ่งจะมีการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายนปีหน้านะคะนี่กลายเป็นความหวังค่ะทั้งในเชิงของการเส้นทางการเดินทางที่สะดวกมากขึ้นช่วยลดอุบัติเหตุรวมถึงประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวคุณพจนีสายกระจ่างมีรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ
3: เส้นทางที่ตัดผ่านแนวเขาสลับซับซ้อนคือทัศนียภาพที่สวยงามที่ผู้ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาจะได้สัมผัสเมื่อเดินทางผ่านเข้าเขตอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคือเสน่ห์ของการเดินทางบนมอเตอร์เวย์สายนี้มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาระยะทาง196กิโลเมตรใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า10ปีเพราะติดปัญหาแนวเขตก่อสร้างที่ตัดผ่านชุมชนและเขตเศรษฐกิจในอำเภอปากช่อง จึงเกิดปัญหาการเวรคืน

0: ที่ดินรวมถึงเส้นทางก่อสร้างบางจุดตัดผ่านแนวเขตป่าและลำตะคองเสี่ยงกระทบระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจึงมีการปรับแบบก่อสร้างหลายจุดทำให้ต้องเพิ่มงบประมาณก่อสร้างอีกกว่า 4,000 ล้านบาท
1: เป็นเนื้องานเฉพาะก่อสร้างเลยเนี่ยไม่ถือว่านานแต่ว่ามันจะมีเนื้องานที่เราต้องไปแก้ปัญหาเรื่องอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่มันตัดผ่านพื้นที่ทั้งของประชาชนหรือพวกภาคธุรกิจพื้นที่ราชการหรือเป็นพื้นที่พวกป่าสงวนหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยใช้เวลานานพอสมควรครับผมในการแก้ปัญหาก็คือบริบทของพื้นที่เนี่ยค่อนข้างมีหลากหลายคือไม่ใช่การเวนคืนในที่ดินประชาชนทั่วๆไปมันบางที่ก็เป็นขอใช้หรือว่าต้องไปต่อสู้กันด้านกฎหมายก็มี
0: การปรับแบบก่อสร้างบริเวณตอนที่21มวกเหล็กสระบุรีรอยต่ออำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจากพื้นดินเป็นแบบยกระดับปัจจุบันการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทำให้ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เต็มระบบกรมทางหลวงจึงเปิดทดลองใช้เส้นทางขาออกบางปะอินนครราชสีมาในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมส่วนขาเข้านครราชสีมากรุงเทพมหานครยังคงปิดช่วงด่านปากช่องถึงมวกเหล็กหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดให้บริการช่วงอำเภอปากช่องถึงจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2566ซึ่งผู้ใช้เส้นทางบอกว่าดีใจที่จะได้ใช้มอเตอร์เวย์สายนี้หลังรอมานานกว่า10ปี
2: ก็ผมว่าทุกคนก็แฮปปี้ครับเพราะว่าการเดินทางมันจะย่นเวลาได้เยอะเลยจากที่เราเคยวิ่งข้างล่างมิตรภาพก็จะย่นลงไปได้ผมว่าได้เยอะเลยแหละเพราะว่าผมจากเดินทางผมสมัยก่อนผมเดินทางจากกรุงเทพไปถึงร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาบ้านเกิดผมอยู่ที่อำเภอหนองฮีประมาณ7ชั่วโมงครับเต็มที่ก็ย่นนึงได้เยอะครับตอนนี้เพราะผมเวลาผมใช้ปัจจุบันนี้ก็เหลือประมาณ6ชั่วโมงกว่าก็ย่นได้เยอะครับแต่ถ้าเปิดยาวเลยน่าจะย่นลงเหลือแค่ประมาณ5ชั่วโมงได้
0: มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาระยะทาง196กิโลเมตรงบประมาณก่อสร้างกว่า 76,000 ล้านบาทเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนมิตรภาพการก่อสร้างล่าช้าเพราะมีการปรับแบบจากปัญหาการร้องเรียนจากคนในพื้นที่ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้ากว่า99%โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบในช่วงเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2570และจะถือเป็นมอเตอร์เวย์อีกหนึ่งสายที่มีความสวยงามของทัศนียภาพที่ตัดผ่านภูเขาและอ่างเก็บน้ำลำตะคองพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน

0: ท่ามกลางความเห็นต่างกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่หลายฝ่ายยังมองว่าอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองค่ะคุณมยุรีอัครบาลลงพื้นที่ไปดูชุมชนหนึ่งนะคะเป็นต้นแบบในการจัดการขยะที่ต้นทางในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ชาวบ้านที่นี่เขาใส่ใจกับการคัดแยกขยะรีไซเคิลค่ะโดยเฉพาะถุงพลาสติกซึ่งหมู่บ้านนี้ไร้ถังขยะนะคะจนเรียกได้ว่าเป็นผู้สิงโมเดล
1: นำรถกระบะตระเวนเก็บขยะรีไซเคิลซึ่งส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกตามบ้านเรือนทั้ง9หมู่บ้านสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูสิงห์อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ที่จะรวบรวมขยะทุกวันศุกร์ค่ะร้านขายของชำของยายอั้วพัฒนาสารชาวบ้านหนองหวายซึ่งในแต่ละวันจะมีเศษถุงพลาสติกจากการหีบห่อบรรจุภัณฑ์ถุงเหล่านี้จะถูกนำไปล้างทำความสะอาดและแขวนไว้หน้าบ้านจนกว่าจะแห้งจากนั้นก็จะรวบรวมเพื่อรอเจ้าหน้าที่มาเก็บ
2: ถุงในที่ก็เขาก็เอาใส่ถุงค่ะใส่ถุงแล้วก็หอดมือเพิ่นก็เอาไปถ่ายเพิ่นก็มาเอาเพิ่นก็มาเก็บเอาไป
3: ล้างทำความสะอาด
2: ค่ะ
3: คันไปล้างเข้าไปตลาดไปซื้อกับเขามามันก็สิมีถุงมาติเข้าจัดการได้ไหมค่ะยาย
2: เขาก็ล้างค่ะอันใดมันนั่นเขาก็ล้างแล้วเขาก็ห้อยแล้วก็มันเอาก็เจ็บมาเอาไว้ลวดนี่แหละค่ะนี่เอาไว้หน้าเฮียนนี่ค่ะก็เจ้าก็เฮ็ดจังซั่นล่ะ
1: เช่นเดียวกับบ้านเรือนหลายหลังที่ตามรั้วหรือบริเวณบ้านจะเห็นชาวบ้านแขวนถุงพลาสติกไว้รวมถึงรอบอาคารของเทศบาลตำบลภูสิงห์ทวีพัฒนาสารแม่ค้าขายอาหารพื้นบ้านแปรรูปบอกว่าถุงพลาสติกจากการบรรจุอาหารก็จะนำมาล้างน้ำให้สะอาดส่วนขยะอินทรีย์จากเศษอาหารก็จะนำไปเทในหลุมหมักเพื่อให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยชาวบ้านบอกว่าการคัดแยกขยะพลาสติกนอกจากจะเป็นตำบลไร้ถังขยะแล้วผลที่ได้จากการจัดการขยะสถาบันพระปกเกล้าและเทศบาลตำบลภูสิงห์ยังได้จัดสรรเงินบำรุงหมู่บ้านละ 20,000 บาทเพื่อนำกลับมาพัฒนาท้องถิ่น
4: ผู้ใดส่งขยะต่อเนื่องเวลานั้นเพิ่นก็สิประชาคมบ่เพิ่นก็สิมีรางวัลให้รางวัลที่1ที่2ที่3
3: แม่เด้ใครได้บ่ได้ค่ะได้ที
4: ่แม่ก็ได้ที่2ได้ที่3ก็ได้เป็นพวกกระติกใหญ่ได้ของใส่ในครัวเรือนเฮานี่ล่ะชุมชนอื่นก็อยากให้เฮ็ดคือชุมชนพวกอีแม่แม่นบ่ให้แยกขยะเวลาถุงกับข้าวทุกอย่างก็บ่ต้องเอาไปทิ้มเพราะว่ามันก็สิได้เงินเข้าในหมู่บ้านในชุมชนปีนึงมันก็หลายอยู่เด้
1: ขยะที่รวบรวมจากทั้ง9หมู่บ้านเจ้าหน้าที่เทศบาลจะนำมาบดอัดเป็นก้อนเพื่อรอให้บริษัทเอกชนมารับเพื่อนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์ระบุว่าการดำเนินการจัดการขยะต้นทางเริ่มมาตั้งแต่ปี2559สามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินปีละ 1.3 ล้านบาทเพราะไม่ต้องจ้างคนเก็บขยะไม่มีค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงค่ากำจัดขยะที่สำคัญไม่ต้องเสียงบประมาณในการจัดซื้อรถเก็บขยะ
5: ถามว่ามันยากไหมก็มันอยู่ที่จิตสำนึกนะครับของพวกนี้เราต้องปลูกฝังกันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าทำได้ก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายเยอะมหาศาลนะครับโดยเฉพาะตำบลที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับในการลดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับ
3: เฉพาะค่ารถที่เป็นไฮโดรลิกจัดเก็บขยะนี้ตกคันละเท่าไหร่คะถ้าตามราคากลาง
5: ตามราคากลางประมาณ6 ล้านนะครับ
1: 10ปีของการจัดการขยะต้นทางที่ต้องปลูกจิตสำนึกและก็สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเรียกได้ว่าเป็นภูสิงห์โมเดลชุมชนไร้ถังขยะกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษามาดูงานซึ่งขณะนี้ท้องถิ่นหลายแห่งกำลังเผชิญกับปัญหาขยะที่ล้นและไม่มีที่กำจัดการเริ่มจัดการขยะจากต้นทางโดยเฉพาะครัวเรือนก็อาจจะเป็นทางออกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการลดปริมาณขยะลดงบประมาณและยังลดภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วยมยุรีอัครบาลไทย PBS รายงาน
0: ไท ย PBS ได้รับการร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มขบวนการที่ลักลอบนำเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารค่ะสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามีทั้งอะโวคาโดกระเทียมข้าวไรซ์เบอร์รี่รวมถึงเนื้อสัตว์แช่แข็งนะคะเป็นการทำแบบนี้แบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยคุณยุทธนาอินทรสอนไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
6: การจะเข้าจับกุมผู้กระทำผิดให้ได้นั้นมันต้องมีการปรับแผนทุกวันนะครับเราจะอยู่นิ่งไม่ได้นะครับกำลังเราต้องเคลื่อนที่ทุกวันก็ล่าสุดก็เป็นอะโวคาโดคาดว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับก็จะเป็นฤดูกาลของมะม่วงแก้วขมิ้น
7: ฟัง
8: ชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2103จู่โจมเข้าจับกลุ่มขบวนการลักลอบนำเข้าอะโวคาโดโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรริมแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารนี่คือพฤติกรรมที่ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังป้องกันตลอดแนวชายแดนในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมานอกจากอะโวคาโดยังพบกระเทียมข้าวไรซ์เบอร์รี่และเนื้อสัตว์แช่แข็งเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าเช่นกันขบวนการนี้จะเริ่มจากนัดหมายรถคอกหรือรถกระบะติดตั้งโครงเหล็กสูงเพื่อรับงานระดมกลุ่มวัยรุ่น 20-30 คนเพื่อรอขนสินค้าจากนั้นจะปล่อยเรือจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมายังท่าเรือที่นัดหมายเมื่อเรือบรรทุกสินค้ามาจอดริมฝั่งไทยกลุ่มวัยรุ่นจะใช้เวลาขนไม่เกิน5นาทีจากนั้นรถคอกจะวิ่งเข้าโกดังเก็บสินค้าซึ่งอยู่ไม่ไกลหรือบางคันหากมีงานด่วนก็มุ่งหน้าไปยังที่หมายทันที
9: เป็นเครือข่ายทั้งหมดเขาก็ต้องวางรากฐานเขาไว้ทั้งหมดครับและส่งข่าวกระจายข่าวไม่งั้นธุรกิจคงไม่เป็นรับเป็นสันขนาดนี้บางครั้งก็ค้านสายหูสายตาของชาวบ้านเพราะว่ามันอุกอาจทำแบบโจงครึ่มเห็นทำอะไรไม่ได้แหละหูหลับตาดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยเพราะชาวบ้านก็บอกว่าเขาต่างคนต่างทำมาหากินเราก็ทำมาหากินสุจริตเลี้ยงชีพไปคนจะทำอย่างอื่นบางคนก็บอกว่าปล่อยให้กรรมทำงาน
8: ทีมข่าวไทย PBS ร่วมติดตามภารกิจของกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2103หลังได้รับการยืนยันว่ามีการเตรียมลักลอบนำเข้าอะโวคาโดและข้าวไรซ์เบอร์รี่จากประเทศเพื่อนบ้านแต่ระหว่างราดตระเวนพบรถยนต์ต้องสงสัยหลายคันวางตำแหน่งจอดเฝ้าเส้นทางและสะกดรอยตามทหารพรานให้ข้อมูลว่าเป็นรถยนต์ของกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าสินค้ารายหนึ่งซึ่งทำงานเป็นเครือข่ายและวางแผนซับซ้อนไม่ง่ายหากต้องการจับกลุ่มแต่ละครั้ง
10: มีเยอะครับแต่ช่วงนี้ก็เริ่มห่างๆหน่อยครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงานนะครับเริ่มลงพื้นที่ครับก็เลยทำให้กลุ่มผู้กระทำความผิดเริ่มทำความผิดน้อยลงครับ
11: ความถี่ที่ว่าทุกคืนต้องได้ขึ้นไหม
10: ถามว่าความถี่ที่ทุกคืนไหมทุกคืนครับอยู่ที่ว่าเขามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนดีกว่าครับ
8: อีกหนึ่งภารกิจป้องกันสินค้าลักลอบนำเข้าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงสถานีเรือมุกดาหารได้ตั้งจุดเฝ้าระวังทั้ง4จุดทั้งในอำเภอว่านใหญ่บ้านสายทองบางสายใหญ่และนาโปโดยใช้กล้องตรวจการเวลากลางคืนตรวจจับความเคลื่อนไหวตลอดลำน้ำซึ่งหากพบเรือขนสินค้าจอดเทียบฝั่งไทยชุดเคลื่อนที่เร็วก็สามารถเข้าจับกลุ่มได้ทันที
6: สินค้าหลักๆก็จะเป็นกระเทียมนะครับ36ตันนะครับในส่วนของข้าวสารก็อยู่ที่25ตันนะครับอะโวคาโดก็อยู่ที่12ตันนอกนั้นก็เป็นสินค้าอื่นๆสินค้าเบตเตอร์เลตก็มีนะครับในส่วนพาหนะที่เขาใช้ลำเลียงเนี่ยเราสามารถยึดเรือได้ทั้งสิ้นแล้วนะปัจจุบัน26ลำนะครับเป็นเรือเหล็กขนาดใหญ่นะครับพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายนะครับนอกจากนั้นก็สามารถจับรถบรรทุก 12ล้อนะครับซึ่งขณะนั้นบรรทุกข้าวสารมานะครับแล้วก็จะมีรถกระบะคอกอีก2คัน
8: ขณะนี้กลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ลักลอบนำเข้าผ่านตัวเมืองมุกดาหารแต่จะขนสินค้าผ่านรอยต่อระหว่างจังหวัดทั้งบริเวณอำเภอบ้านใหญ่จังหวัดมุกดาหารกับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมและอีกจุดรอยต่อพื้นที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารกับพื้นที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญมีหลักฐานยืนยันเป็นภาพถ่ายของชาวบ้านยุทธนาอินทศรไทย PBS รายงาน
12: เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยทางโล่งทางสะดวกครับทางสะดวกเข้ามาเลย
0: การตลาดสดย่านตะขาวแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดตรังซึ่งอบจ.ตรังใช้งบประมาณ20ล้านบาทสร้างขึ้นมาทดแทนของเดิมรื้อทิ้งไปแล้วนะคะแต่ว่าก่อสร้างมาแล้วเสร็จไป4เดือนค่ะจนถึงตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ยังเข้าไปขายของไม่ได้อาคารตลาดสดย่านตะขาวหรือว่าตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังอำเภอย่านตะขาวเป็นอาคารตลาดสดหลังใหม่ซึ่งอบจ.ใช้งบประมาณ20ล้านบาทสร้างทดแทนอาคารเดิมที่แออัดแล้วก็รื้อทิ้งไปแล้วค่ะแม้ว่าอาคารดังกล่าวก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วมากว่า4เดือนแต่อบจ.ตรังยังไม่เปิดให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปขายอาหารผู้ค้าต้องนำสินค้ามาวางขายริมถนนนานกว่า1ปีบางส่วนเช่าอาคารที่อื่นเพื่อให้ประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยแต่ก็ไม่มากเหมือนเดิมนะคะพ่อค้าแม่ค้าไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้กลับไปขายของในตลาดเมื่อไหร่

0: ราไม่ไม่มีไว้สิตอน
1: ไหนไม่มีใครตอบได้สักคนหนึ่งแม่กระตังหายยกกระตอบไม่ได้ว่าเส้นต่อใดซึ่งแม่รามแม่ข้าวบินได้เลยนั่นเลยขนาดซึ่งแม่ข้าไม่รู้เขาวิ่งไปพูดกับใครทุกไม้ปีว่าก็อยู่ไปปันเนีย
2: ตอนนั้นไล่ตอนนั้นหน้าขึ้นปีหน้าปีไม่บ่ดีเป็นตัวเรียนเนี่ยไปปีเรือแล้ว
0: ซึ่งตอนนี้นอกจากเราออกจากร้านเข้ามาตอนนี้เราลำบากเกิดในการที่จะร้านจะดู
2: ก็ในบ่ออยู่ตามอย่าตากคำใกล้ใกล้ได้ก็ใกล้ใกล้ไม่ได้ก็ไปก็คือถ้าเป็นนี่ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปคือถ้าเราอยู่ได้ก็หล่อก็อยู่ปันนี่นะ
0: พี่เจ้า
2: เจ้าพี่พี่เจ้าพี่น้องพี่มีองค์เอาพันหกพัน
3: นายกอบจ.ตรังก็บอกว่าอาคารตลาดสดแห่งใหม่สร้างเสร็จมาแล้ว4เดือนก็จริงค่ะแต่เหตุผลที่อบจ.ยังไม่เปิดให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปขายสินค้าในอาคารได้เพราะว่าระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นทั้งคูระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสียของตลาดยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จหากเปิดใช้ตลาดก่อนโดยที่ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียหรือว่าคูระบายน้ำอาจทำให้เกิดปัญหาขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภครอบๆตลาดคาดว่าอีกประมาณ 3-4 เดือนนี้เมื่อระบบก่อสร้างเสร็จสิ้นก็จะเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายสินค้าได
4: ้คือเปิดแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เป็นที่ครหานินทาของชาวบ้านอีกว่าเสร็จไม่เรียบร้อยแล้วมาทำอีกผมคิดว่าทำให้จบเลยแล้วก็เปิดแต่คิดว่าไม่เกิน2เดือนผมคิดนะผมคิดว่าประมาณสัก2เดือนน่าจะจบเพราะตอนนี้เทคูผมไปดูทุกวันนะผมดูรายละเอียดทุกวันแล้วเขาเรียกผู้รับเหมามาว่าคุณต้องทำนะช้าไม่ได้ติดขัดตรงไหนบอกผมที่ผมช่วยได้ผมจะช่วยแต่ต้องทำให้จบ
3: ตลาดสดอบจ.ตรังก่อนที่จะทำการรื้อถอนเพื่อสร้างใหม่พบว่าอาคารเดิมที่สร้างตั้งแต่ปี2544ในยุคที่ในกิจหลีกภัยเป็นนายกอบจ.ตรังแล้วก็เคยถูกร้องเรียนไปยังปปช.ประจำจังหวัดตรังค่ะกล่าวหาว่าในกิจเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้เช่าอาคารตลาดย่านตาขาวในขณะนั้นและยังมีการร้องเรียนถึงการก่อสร้างต่อเติมตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เกิดตลาดซ้อนตลาดมีการบุกรุกรุกล้ำพื้นที่ถนนสาธารณะทำให้พ่อค้าแม่ค้าในอาคารเดือดร้อนและศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รื้อถอนตลาดที่ต่อเติมเมื่อปี2565ค่ะส่งท้ายสัปดาห์นี้ค่ะไปดูมุมมองการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะในช่วงหน้าฝนไปที่น้ำตกซับโพซึ่งเป็นขุมทรัพย์กลางป่าเขาพระอังคารในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะฟ้าครึ้มๆอากาศไม่ร้อนมากนะคะชาวชุมชนเจริญสุขก็อาสานำเที่ยวชวนสายธรรมชาติออกไปสัมผัสอีกหนึ่งพิกัดท่องเที่ยวที่น้ำตกซับโพน้ำตกขนาดเล็กที่ซ่อนตัวอยู่กลางผืนป่าชุมชนเจริญสุขตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์บริเวณทางขึ้นวัดเขาพระอังคารในช่วงฤดูฝนราวๆเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนถ้ามีฝนตกต่อเนื่องค่ะน้ำก็จะไหลผ่านโขดหินท่ามกลางผืนป่าที่เขียวชอุ่มและบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ในแบบ slow life นั่งชมธรรมชาติเด็กๆก็พากันมาเล่นน้ำได้นะคะแต่ว่าก่อนไปแนะนำว่านักท่องเที่ยวควรตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางก่อนออกเดินทางเนื่องจากบางช่วงเป็นทางดินมีหินคลุกคละลาดชันไม่เหมาะสำหรับรถเก๋งหรือว่ารถที่มีช่วงล่างต่ำรวมถึงโขดหินบริเวณน้ำตกอาจจะลื่นหลังจากฝนตกจึงควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันอัญชลีอมรมวลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คติธรรมนำชีวิต
1: คำว่าความสามัคคีคำนี้สำคัญหมายถึงคนที่อยู่ร่วมกันนั้นมีความรักความเมตตาให้แก่กันและกันคือรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องและปรองดองกันเหมือนญาติอยู่กันด้วยความเมตตามีเมตตาเป็นอารมณ์ถ้าเราคิดว่าทุกคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องของเราแล้วเกิดความรักสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสามัคคีและเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมความสงบนั้นเป็นยอดของความสุขและความสงบนั้นได้จากการที่สังคมมีความรักความสามัคคีกัน
0: วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมีย

รวมดาวเด่นทีมชาติไทยปะทะกันเองครับกับศึกตะกร้อ4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศที่รวมซุปเปอร์สตาร์สาวแถวหน้าของเมืองไทย

0: สวัสดีแฟนกีฬาไทย PBS ทุกท่านครับเดียวอติชาติพงไพรครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่มันทุกแมตช์รีแคปครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับบรรยากาศของการแข่งขันเซปักตะกร้อนะครับในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่37ครับกับบรรยากาศของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทีม4คนหญิงครับซึ่งถือว่าเป็นอีก1แมตช์ที่ดุเดือดเลยทีมสโมสรทหารอากาศแฟคทีฟครับที่นำมาโดยสายสีชมพูโบวิภาดาจิตพรวนครับและตามมาด้วยแตงสมฤดีปือปักว่านมัสยาดวงศรีและฟ้าพฤกษามณีวงศ์พวกเธอต้องโคจรมาพบกับหนุมาน CIB ที่นำทัพมาโดยมดมลิกาบุญทศออยอรไทยสุประมาหยาดแก้วใจพุ่มสว่างแก้วรวมถึงป้อแป้ประพานินสีหานอกครับโอ้โหนี่รวมทัพแถวหน้าของประเทศไทยเลยครับบรรยากาศในการแข่งขันเซตแรกจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: เอาละครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมเลยครับ

0: ที่สนามที่1รายชื่อนักกีฬาทีมสโมสรทหารอากาศแฟตทิปประกอบด้วยหมายเลข5นางสาวพฤกษามณีวงศ์หมายเลข32
1: อ
0: ากาศเอกหญิงสมฤดีปรือปัก
1: หมายเลข36ครับ
0: เรืออากาศเอกหญิงมัสยาดวงศรี
1: มัสยาดวงศรี
0: หญิงวิภาดาจิตพวน
1: วิภาดาจิตพวน
0: สำรองหมายเลข2นางสาวธัญรักษ์ประพันธ์
1: ธัญรักษ์ประพันธ์ครับ
0: ผู้จัดการทีมเรืออากาศโทภัทรพฤกษ์เสือน้อยผู้ฝึกสอนพันจาอากาศเอกพานุมาตรชูด้วงผู้ช่วยผู้ฝึกสอนพันจาอากาศเอกอนุพงศ์ศรีสุพันธ์และเรืออากาศเอกหญิงมัสยาดวงศรีรายชื่อนักกีฬาทีมหนุมาน CIB ประกอบด้วยหมายเลข7
1: ส่วนทางด้านหนุมาน CIB ครับ
0: บุญทศ
1: มดมลิกาบุญทศ
0: อรทัยสุขประมา
1: อรทัยสุขประมาครับ
0: พานินสีหานอก
1: แม่ประพานี
0: หมายเลข4
1: สีหานอก
0: สว่างแก้วนักกีฬา
1: แก้วใจพุ่มสว่างแก้ว
0: ทิติมามหากุศล

0: และหมายเลข
1: มหากุศล
0: กวินนิภาต่อต้น
1: ฝ่ายกวินนิภาต่อต้นครับ
0: การทีมพลตำรวจตรีพฤกษิพงษ์นุจราชผู้ฝึกสอนร้อยตำรวจเอกหญิงพยอมศรีหงษาผู้ช่วยผู้สอนดาบตำรวจวสันต์ทีมชาติ
2: เกือบหมดทั้งทีม
3: กรรมการประจำ
2: ทั้งสองทีมนะครับเกือบหมดเกือบหมดนะ
3: สิทธิบูรณ์ผู้ตัดสินอาจารย์วชิระสุขเอี่ยมผู้ช่วยผู้ตัดสินจ่าสิบเอกรุ่งโรจน์ไกลวงผู้ตัดสินกำกับเส้นอาจารย์อดิศักดิ์บุญการและอาจารย์กวินยางที่สารสัมผัสมือครับ
2: เอาเลยครับ
1: สองทีมนี้ผ่านรอบรองชนะเลิศกันมานะครับก็ตามโผไหมเป็นไปตามโผที
2: ่
1: แฟนตะก
2: ้
1: อแฟนตะก้อคาดกันไว้นะครับว่าจะเข้ามาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างหนุมาน CIB และสถานการณ์แฟกทีฟครับก็แน่นอนครับเป็น2ทีมที่มีผู้เล่นระดับทีมชาติไทยอยู่ในทีมด้วยกันทั้งคู่ครับ
2: ใช่ครับก็ถือว่ามาตามนัดนะครับแต่ว่ากว่าจะมาถึงนัดที่ไว้ก็ต้องบอกว่าฝ่าฟันหนักมากในคู่นี้นะครับกว่าจะผ่านเข้ามานะครับมีทีมที่รอทดสอบอยู่เยอะเลยครับทางฝั่งของCIB เองก็มีหน้าขวาทำอย่างมาริกาบุญทศนะหมายเลข7นะครับแล้วก็มีหน้าซ้ายทำที่ยืนปักหัวเสาอยู่อย่างหมายเลข5ครับอรทัยสุขประมา
4: 2ทีมพร้อมเริ่ม0 0
2: สกอร์0มาดูครับเกมเสิร์ฟแรกของวิภาดาจิตพวนเสิร์ฟมาหน้าขวาเปิดแล้วยกกลับเข้ามาลุ้นล้นเอาเลยครับเปิดหนึ่งยกขึ้นมาให้พึก3นีวงครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับลูกนี้ครับ
4: สถานการณ์ได้แต้ม
2: เมื่อสักครู่กำลังจะบอกว่าทางฝั่งของสโมสรสถานการณ์แฟกทีฟเองเนี่ยถ้าเปลี่ยนมาริกาไปไว้แทนพึกษาก็คือชุดแชมป์ซีเก
1: ม
2: นะครับในประเภท4คนนะครับที่เอาชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีอรทัยนะที่เล่นในทีม4คนนะครับสกอร์0ต่อ1เสิร์ฟวางวิภาดาเปิดครับมัธยายกเข้ามาให้พฤกษาแล้วบล็อกหลัง3ลูกนี้มาแล้วครับทำงานแล้วครับบล็อกหลัง3ของทางฝั่งหนุมาน CIB ครับ
1: มาตั้งแต
4: ่ครับ
1: สกอร์แรกของทีมเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: เกมรับก็ไม่ใช่เกมง่ายนะครับกว่าจะผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานเราได้เห็นกันแล้ว
2: ตึงๆทั้งนั้นครับ
1: รอบรองชนะเลิศพวกเขาเจอกับน้องๆรุ่นน้องอย่างทีมนิยมไทยนะครับก็กว่าจะผ่านไปได้ก็เอาเรื่องเหมือนกันดูเกมเสิร์ฟตรงนี้ครับวิภาดาโอ้ล้นออกมาถึงพี่เลยโบ
2: โอ้ตื่นเต้นตั้งแต่2คะแนนแรกเลยครับ
1: ครับผมนักกีฬาเหรอ
2: ผู้บรรยายครับแล้วณเดชไม่ยืนบังให้เราเลยนักบาสเกตบอลก็ได้นิดหน่อย
4: 2 1
2: สกอร์2ต่อ1มาดูครับแก้วใจหยาดเสิร์ฟเข้าช่องกลางมาวิภาดาเปิดแล้วเหมือนจะหลุดโอ้แล้วโดนลูกตัดลูกนี้ครับ
4: มีได้แต้ม
2: โอ้โหเนี่ยอะไรครับแบ็คซ้ายหมายเลข1หมายเลข12ครับวิภาดาจิตพวนครับแบ็คซ้ายเบอร์1ทีมชาติไทยครับ
1: แม่เปิดเหมือนจะจังหวะแรกแต่ว่า
4: 3
1: จังหวะที่2เนี่ยแตกราพลาดไปนิดนึง
2: สกอร์1ต่อ3แล้ววิภาดามาช่องกลางประพันธ์นินเปิดครับยกจ่ายมาให้กับมาริกาลูกนี้แล้วก็ระวังดีเหมือนกันครับมาริกาบุญทศ
1: ลูกเก่งของเธอนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ขึ้นไปแล้วหักลงหน้าซ้ายแบบนี
2: ้ดูความแข็งแรงและจังหวะสอดตัวเขาทำลูกนี้ครับเอาครับต่างคนต่างมีทีเด็ดอยู่ในมือครับคู่นี
1: ้แล้วทิ้งไปเป็น4ต่อ1แล้วครับสำหรับสกอร์ของหนุมาน CIB ตอนนี
2: ้แต่ใครจะเด็ดกว่ากันเลยครับมาดูเกมเสริมนี้เราเลือกไปไหนวางเข้าช่องกลางมาเปิดครับมัธยายกจ่ายมาซันแบ็คลูกนี้โอ้โหท่วมบล็อกมาเลยเหมือนกันครับสมริดปื้อปักก็สมริดปื้อปักนะครับแล้วก็ตัวเสิร์ฟซ้ายอย่างวิภาดาจิตพวนก็ไม่ได้ไปเล่นในประเภททีมเดี่ยวนะครับ มาเลือกเล่นในประเภท4คนนะครับถ้าในทีมชาติก็เห็นเจ้าตัวทั้ง2อีเวนต์เลยครับ
1: ครับ
2: วิภาดานี่ลงแทบทุกอีเวนต์เลย
1: โอ้แล้วลง
2: โดนจุกหรือเปล่าโดนหน้าอกครับลุงนี้ครับพี่ใหญ่ครับแก้วใจพุ่มสว่างแก้วครับก็เป็นอีกหนึ่งหน้าซ้ายชงนะครับทีมชาติไทยนะที่ยังคงยืนหลักให้กับทีมชาติอยู่นะครับ
1: นี่ฮะคู่รอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ที่พ่ายให้กับหนุมาน CIB ไปนะครับ
2: จากทีมนิยมไทยนะครับ
4: พร้อมครับ
2: เอาเลยครับ
4: 2 4
2: สกอร์2ต่อ4ครับระยะห่าง2คะแนนเกมเสิร์ฟลูกนี้ของมาสยาเขาจังกลางมาครับประพานินแล้วยกจ่ายมาให้กับอรทัยลูกนี้ครับนี่ครับหมายเลข5ครับอรทัยสุขประมาครับ
1: พยายามจะขึ้นบล็อก3คนบ้างนะครับ
2: อรทัยสุขประมาก็สอดตัวเตะทัดบล็อกหลวนข้างไปลูกนี้ครับคือนักกีฬาของไทยเรานะใช้คำว่าไทยเราก่อนเลยนะครับค่อนข้างจะมีเกมรับพื้นฐานแล้วหนึ่งเกมทำที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าได้เหลี่ยมลายการเล่นแบบนี้เนี่ยทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะครับบนหนึ่งแล้วยกจ่ายกลับมาให้สมฤทธิ์ดีครับโอ้โหเป็นไงเตะเหมือนมีตาหลังไหมครับ
1: เนี่ยโอ้จังหวะจ่าย
2: ทำหมายเลขหนึ่งทีมชาติไทยฮะ
1: ยกจ่ายพยายามจะหนีบล็อกมาครับแต่บล็อกตามมาทันแล้วดูสมฤทธิ์ดีครับโอ้โหไงเธอหักลงหน้าซ้ายเลย
2: กำลังจะบอกว่าเบอร์เสื้อตามอายุถ้างั้นวิภาดาต้อง12ขวบ
1: หน้าเด็กอาจจะแบบอายุหน้าเด็ก
2: สกอร์3ต่อ5ครับเกมเสิร์ฟยังวางมาช่องกลางลูกนี้โอ้โหไม่ข้ามครับมาแสนลุงศรีมาแสนลุงศรีถ้าใครได้ดูการแข่งขันใน4เกมครั้งที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมาแสนเสิร์ฟไปประมาณน่าจะได้6คะแนนมั้งจากเกมเสิร์ฟครับผมว่าดูครับว่ายืนบังกัน3คนแบบนี้เนี่ยด้านหลังแทบจะมองไม่เห็นลูกเลยครับมาดูครับเสิร์ฟไปลูกนี้มาที่หน้าขวาเปิดครับยกมาที่หัวเสาแบบนี้แล้วทัดบล็อกโอ้โหหลุดออกนั้นข้ามไปครับเอาเลยครับเกมทำลูกนี้ของพฤกษามณีวงศ์ครับหน้าขวาทำหมายเลข5ครับ
4: พร้อม
2: นักกีฬาทีมชาติไทยเช่นเดียวกันครับพฤกษา
1: ขึ้นบล็อก3คนแล้วครับแต่ก็ด้วยความแรงของลูกทำพฤกษาครับ
4: 4
1: สกอร์ตอนนี้ไล่ขึ้นมาเป็น4ต่อ6ครับกองทัพอากาศแฟคทีฟ
2: เหลือ2คะแนนครับแล้วเสิร์ฟยังวางมาช่องโอ้ลูกนี
4: ้ไอพีได้แต
2: ่น่าจะเน้นเกินไปหรือเปล่าครับแต่ก็แอบเกือบพิงเน็ตเหมือนกันนะครับ
4: พร้อม
2: เอาเลยครับยังอยู่ที่เกมเสิร์ฟลูกนี้ครับของทางฝั่งหนุมาน CIB แก้วใจพุ่มสว่างแก้ววางเข้ากลางมามัสยาเปิดแล้วหลุดออกไปยกทิ้งกลับมาให้ศึกษาแล้วตะเกียวประพานินยกเข้ามาลูกนี้โอ้โหมาริกายังไงก็ทัดบล็อกหลังมีโอกาสได้ขึ้นทำอีกหนึ่งครั้งครับล้นมาแบบมีโอ้โหดูครับได้จบที่จังหวะเกมทำลูกนี้ของสมฤทธิ์ดีปือปากครับ
1: โหไม่ง่ายเลยครับสกอร์นี
2: ้คือพอมันเป็นการเล่นแบบ4คนเนี่ยมันทำให้ความน่าสนใจคือบล็อกหลังครับพอบล็อกหลัง3ปุ๊บจังหวะขึ้นทำไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่เดียวที่จะเตะผ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ย
1: โหได้เหงื่อเลยครับลูกนี้แล้วสายแต่งผมลงไปนั่งแล้ว
2: เขาแต่งผมไปถ่ายไม่ทันนะวันนี้นะการเซฟเข่าของเขานะ
4: ครับ
1: คือเอาเหล็กดามไว้ข้างในก่อนชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็พันผ้ารอบ
2: ไม่งั้นนี่เดินไม่ไหวนะวิภาดา
1: ว่าอย่างที่วิภาดาบอกว่าด้วยวัยตอนนี้เนี่ยพี่หนูไม่มีสิทธิ์ที่จะเจ็บอีกแล้ว
2: หมดโควต้าเจ็บ
1: หมดโควต้าเจ็บแล้ว
2: เสิร์ฟมาที่หน้าสายเปิดครับพานินยกเข้ามาลูกนี้ครับโอ้โหดูครับ
4: น้ำมัน CIB ได้แต้ม
2: บล็อกหลัง3ของสถานการณ์แฟคทีฟเองลูกนี้โอ้โหมืดเหมือนกันนะลูกนี้ครับดูครับบล็อกหลัง3ลูกนี้โอ้แต่ห่างไปนิดนึงครับ
5: ชม
1: ก็มาริกาก็กดลงมาให
2: ้โอ้ดูน่าเสียดายร้องอู
4: ้8 5
2: เอาเลยครับสกอร์8ต่อ5แล้ววางมาช่องกลางเปิดครับยกเข้ามาลูกหนีแล้ว
4: นี่บรรยากาศได้แจ้ง
2: ยังไงครับลงถ่ายขอดครับลูกนี้ครับ
1: ให้เป็นลูกลงครับ
2: แต่ดูหน้าทางฝั่งเซบีก็น่าจะพอรู้แหละว่าลูกนี้คือเราไม่เห็นลูกนี้ว่ามันออกหรือลงครับ
1: ใช่เพราะมัน
2: ไม่เห็นเหมือนเดิม
1: ไม่อันนี้อันนี้นี่โอ้โห
2: ออก
1: ชัดเจนครับออกอะไร
2: กระเด็นออก
1: กระเด็น
4: 6 8
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครที่เข้ามารับชมคนละ1แชร์ครับเกมเสิร์ฟวางเข้ามาเท่าไหร่ยังไงครับยกจากสายขอดกลับเข้าไปมริกาบุญทนสอดเตะแล้วติเกียวมัธยายกขึ้นมาลูกนี้แล้วก็เลยไว้ดีครับเอาเลยครับโอ้โหดูครับ
4: ได้แต้ม
2: คือเปิดหลุดแล้วยกกลับมาให้แล้วนะครับผมมาริกาเองก็เตะดีนะลูกนี้นะครับโอ้โหแต่ว่าพี่ว่านครับมัธยา
1: โอ้โหดูยกแล้วความคล่องตัวของพฤกษาจังหวะนี้ครับโอ้โหต้องชื่นชมทั้งคนยกทั้งตัวทำครับ
4: พร้อมครับ
1: แล้วดูครับโอ้โหถ้าเพลงไล่รอบลอดห่วงฝั่งนู้นพาผมจะลุกเต้นแล้วเนี่ยคือคืนนี้แล้วกัน
4: 8
1: ฮนุมาน CB เสิร์ฟครับสกอร์8ต่อ7ครับเจ้าใจ
2: วางโอ้ลูกนี
4: ้
2: โอ้ความคิดดีเลยครับ
1: โอ้แล้ว
2: คือใช้หลังเท้าตัดหยอดลงตรงหน้าแต่ว่าหัวน้ำหนักมันเบาไปนิดนึงครับลูกนี้ครับ
1: ก็มาที่8
2: นี่ถ้าเพิ่มน้ำหนักใหม่สัก3ขีดจะข้ามพอดีเลยฮะ
1: ไม่ถึง
2: ไม่ถึงเลย
1: 2ขีดครึ่ง
2: เนี่ยพี่สุดยอดจริง
1: พวกมือใหม
4: ่
1: มือใหม่หัดดูเนี่ยเราอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไปกินผักบุ้งน้อง
2: มาหน้าสายเปิดครับยกขึ้นมาแบบนี้แล้วติดบล็อกหลังยังอยู่พานินยกกลับเข้ามาให้มาริกาบุญทศลูกนี้โอ้โหดูครับคือยกมาครับแต่ลูกมันเข้าไปตรงกลางครับแล้วโอ้ยบล็อกหลัง3โอ้โหดูครับ
4: พร้อม
2: เต็มๆเลยลูกนี้ครับวิภาดาบอกไม่เจ็บครับยีดูหน้า
1: อู้ยเก่งไปแล้วอ่ะวิภาดาบอกเก่งไปแล้ว
2: พร้อมเจ็บไหมครับนี่ครับโค้ชนั่งอยู่ข้างเราวันนี้
1: ทีมงานสโลผมถามมาในหู
2: ว่า
1: ทำไมสูสีจังอ่ะคู่ชิงลูก
2: สกอร์8ต่อ9ครับทีมชาติชนกันครับมันต้องมาประมาณอย่างเยอะเลยครับหน้าซ้ายเปิดแล้วยกขึ้นมาที่หัวเสายังไงดักจังหวะได้แล้วติดบล็อกแล้วขึ้นมาอีกหนึ่งค้างสมโอ้โหลูกนี้ครับ
4: หรือ
2: ว่าจะจ่ายไปหาสมบูรณ์ดีพึกสามมณีวงครับเตะทัดบล็อกหลุดออกด้านข้างไปครับโอ้โหเอาละสมาธิต้องดีแล้วเพราะว่าติดบล็อกไปติดบล็อกมาตอนนี้เดี๋ยวจะลวนไปด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับตอนนี้กำลังจะเข้า 2,000 คนแล้ว
1: นี่ก็
2: ผ่านไปเรียบร้อย
1: ขึ้นนำครั้งที่2ในเกมนะครับของทหารอากาศ
2: มาแล้ว10ต่อ8แล้ววางมาหน้าซ้ายเปิดยกจ่ายมาลูกนี
4: ้
2: โอ้เอาเลยครับพยายามจะเตะไล่เส้นลูกนี้แต่ว่าไม่ข้ามครับมาดูครับว่าจะมีการเบรกเกมหรือเปล่าครับ
1: โอ้โหแล้ว
2: มาแล้วครับต้องเบรกเกมแล้วครับ
4: ทีมหนุ่มบันซีบีขอเวลานอก
1: นำมาตั้งแต่
2: กองเปิ้ลครับ
1: นำมาตั้งแต่2คะแนนนะครับสำหรับหนุ่มบันซีบีครับโอ้แล้วมาโดนพลิกตีเสมอแล้วขึ้นนำครั้งเดียวตอนนี้พวกเขาโดนทิ้งห่างถึง3คะแนนในช่วงท้ายของเซตแล้วครับ
2: ท่านผู้ชมรับชมอะไรทาง YouTube ของเราตอนนี้สปีดดีมากเลยอ่ะ
1: วิ่งเหรอ
2: ใช่
1: วิ่ง
2: ใช่
1: ทำเทส
2: คนดูเร็วขึ้นเร็ว
1: อ๋อขึ้นเร็วด้วย
2: พี่ไปเวทตลกไม่ทันนะตอนนี้ ไม่ท่านผู้ชมตอนนี้ไป 2,000 กว่าแล้ว
1: จริงจังแค่ไหนก็ได้ซีเรียสแค่ไหนก็ได้อย่าทิ้งตลกวันนี้วันสุดท้ายแล้วผู้ชมบอกปล่อยมุกมาให้หมดผู้ชมเขานี่มีคอมเมนต์มาหนึ่งเมื่อกี้ดูนักกีฬาหน้าเด็กจังตัดภาพมาที่ผู้บรรยายตรงกันข้ามเลยบล็อกทีมงานบล็อกคนนี้ชื่ออะไรบล็อกทีมงานบล็อกคอมเมนต์นี้เลยนะบล็อกคนนี้ไปเลย
2: อันนี้จริงหรืออ้อม
1: ไม่เข้าหู
2: ทีมงาน
1: หยอกหยอกไม่ใช่ทีมงาน
4: เวลาพักครับ
1: ผู้ชมนี่แหละผู้ชมอ่านประจำอ่านประจำคุณอดิธรแซวกันตลอด
4: จำพี่ครับ
2: ขอโทษแทนพี่เดียวด้วยนะครับ
1: ไม่รู้อ่ะ
5: จำที่ครับ
1: ไม่พอใจบล็อก
5: ไม่โถ

0: เออไม่ถู
1: เดี๋ยวพละกำลังสวัสดีทุกท่านนะครับได้เลยครับมาแซวกันเล่นมุกกันได้เป็นปกติครับกับพวกเรา
2: เอาเลยครับสถานการณ์ในตอนนี้หลังจากที่ขึ้นนำในช่วงต้นเกมไปพอสมควรเลยครับตอนนี้เนี่ยกลับมาตามอยู่3คะแนนแล้วครับหนุมาน CIB แล้วมาดูเกมเสิร์ฟลูกนี
0: ้8 11
2: สกอร์อยู่ที่8ต่อ11ครับเสิร์ฟมาแล้วหน้าขวาเปิดครับยกมาลูกหนีเลยก็ท่วมบล็อกครับ
0: ได้แต้ม
2: จังหวะการสะท้อนก็ทำลูกนี้ครับ
1: ได้ดีใจครั้งครับของแตง
0: 12
1: ตอนนี
0: ้
1: โหน้ำห่างถึง4คะแนนแล้วครับ12ต่อ8ครับสถานการณ์แฟคทีฟ
2: เสิร์ฟวางมาโหพานินยกขึ้นมาลูกนี้ครับเอาเลยครับ
0: หนุมาน CIB ได้แ
2: ต้มมาครับยืดท่วมบล็อกแล้วครับลูกนี
1: ้
2: วริกาบุญทศครับ
1: ดูจังหวะ
2: ครับขึ้นไปยืดลูกนี้ครับโอ้ยบล็อกหลัง
1: ช่องตรงนั้นน่ะมันนิดเดียวเท่านั้นนะระหว่าง
2: คือถ้าจะติดลูกนี้จะต้องหูหูนี
1: ่หูเนี่ย
2: หูเป็นหู
1: ทุกสายยังบอกเลยหู
2: เกือบโดนหู
0: เก้า
2: ต้องหูฟึกษาแล้วรับลูกเมื่อสักครู่นี้สกอร์9ต่อ12เสิร์ฟไปลูกนี้ก้าวใจขยับเปิดครับยกจ่ายขึ้นมาแล้วลูกนี้โอ้โหดูครับไปเจอกันอยู่เขาแต่งตัวอยู่ข้างหลังชุดทออเขาบอกว่าวันนี้หนูจะซ้อมตะโกนให้สุดเสียงเลยคือเล่นแบบเดือด
0: ครับ
2: เลยบอกว่าเตะ3เซต
1: คือไม่ได้ซ้อมเตะมา
2: เจ็บคอ
1: ไม่ได้ซ้อมเตะมาซ้อมตะโกน
2: ตะโกนก่อน
1: โอ้แล้ว
0: 13
1: 9ขึ้นไปเป็น13ต่อ9แล้วครับ
2: และเกมเสิร์ฟของมาสยวางมาเปิดครับลูกนี้กระจายประพานินยกกลับเข้ามาแล้วทันบล็อกหลุดออกด้านข้างไปครับ
0: ดีได้แต้ม
2: คือกำแพงหลังเนี่ยเหมือนจิ๊กซอเลยครับขึ้นมาบล็อกขึ้นมาบังครับก
1: ็
2: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการแข่งขันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะตอนนี้นะในต่างชาตินะครับหลายๆทีมที่เล่นเซปักอยู่กับเราเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยซ้อมรูปแบบนี้กันเยอะมากนะสี่คนนะ
0: 13
2: สกอร์10ต่อ13ครับต้องมาสัก1คะแนนครับหยาดวางไปครับเปิดแล้วยกขึ้นมาให้พึกษาลูกนี้ครับมาอีกแล้วครับพึกษาจังหวะการสอดตัวก็ทำลูกนี้ครับ
1: แล้วขึ้นเป็นเซตพอยต์เลยครับตอนนี้ฐานอากาศแฟคทีฟคุณนำ14ต่อ10ครับ
2: โอ้โหมาหมายเดียวเลยครับ
0: 14
2: แซงไปเลยตอนนี้
0: 10
2: สกอร์10 4ต่อ10เสิร์ฟวางมาหน้าสายลูกนี้ไม่ข้ามครับ
0: CIB ได้แต้ม
2: ตอนซ้อมตอนเขาวอร์มกันอยู่2คนเขาซ้อมวอร์มกันนะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟใส่หน้าซ้ายอย่างเดียวเลยเอาเลยครับเกมเสิร์ฟนี้ครับจะเลือกไปไหนดีครับ
0: 11 14
2: 7 11ต่อ14ครับวางมาหน้าซ้ายเปิดเอ้าแล้วต้องล่างนั่นเองลูกนี้สมดีมือปากโอ้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับ
0: 11เกมเส้นหลังครับ
2: ดูครับคือจังหวะเปิดหลุดมาแล้วนะมาสายชงสีลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับดูครับหลุดไปแล้วครับแล้วยกด้วยศีรษะขึ้นมานิ่มๆครับแล้วเตะยัดบล็อกไปเลยครับ
0: เส้นหลังครับ
2: หมายเลข32ครับสมฤทธิ์ปืนปักครับ
0: สโมสรหานอากาศชนะด้วยคะแนน15 11นักกีฬาครับ
3: เปิดฉากเซตแรกครับหนุมาน CIB เครื่องร้อนเร็วมากๆมัลลิกาบุญทศและอรทัยสุประมาครับช่วยกันตั้งเกมรับอย่างหนาแน่นนำห่างช่วงต้นเซตได้4ต่อ1คะแนนแต่ทหารอากาศแฟคทีฟครับรวมสติกลับมาได้มัสยาดวงศรีคอยคุมจังหวะชงลูกและเกมเสิร์ฟของวิภดาจิตพรวนเนี่ยก็พาทหารอากาศแฟคทีฟพลิกแซงชนะเซตแรกไปได้ที่15ต่อ11คะแนนครับ

่านอากาศแฟกทีฟนำไปได้ก่อน1-0เซตครับในเซตที่2นี้หนุมาน CIB ไม่มีทางเลือกครับต้องส่งนักกีฬาตัวเก่าอย่างทิติมามหากุศลลงมาเสิร์ฟ

0: ให้กับกองทัพอากาศนะครับเห็นผู้บรรยายตัวชง CB หน้าซ้ายชงของ CIB ชื่อว่าป้อครับประพันธ์อินสิหานอกครับ1ต่อ0เสิร์ฟหมายเปิด1ครับยกขึ้นมาลูกนี้ทัดบล็อกหล่นข้างไปครับ
1: มัน CIB ได้เต็ม
0: จังหวะเกมทำลูกนี้ของมริกาบุญทศครับตัวเตะซ้ายของ CIB ครับมริกาเองเป็นอีกหนึ่งหน้าขวาทำกำลังหลักตอนนี้ของเราเลยนะพี่เดียวคือมีเกมทำที่แข็งแรงแล้วก็ดุดันมากครับอย่าเสิร์ฟมาวันเปิดยกจ่ายมาที่หัวเสาลูกนี้ครับ
1: สถานการณ์ได้แต้ม
0: มาครับจังหวะเกมทำลูกนี้ของหมายเลข5กับพึ่งสามมณีวง
2: จะทะลุ
0: พึ่งสาเองก็ยังเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยที่ได้รับการเก็บตัวตลอดนะแต่ว่าในการตัดตัวแต่ละครั้งอ่ะพี่เดียวอาจจะมีติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วแต่ช่วงฟอร์มแล้วแต่ช่วงอาการบาดเจ็บด้วยเนี่ย
1: 1
0: สกอร์อยู่ที่2ต่อ1ครับวางมาหน้าขวาเปิดครับประพันธ์อินยกขึ้นมาลูกนี้เอาเลยครับ
1: มันเสียบีได้แต้ม
0: มาแล้วเหมือนกันครับภาพพวกหัวสีแดงครับหมายเลข5ของอนุบาล CIB ครับอรทัยสุขประมาครับหน้าขวาทำทีมชาติไทยครับ
1: สองเท่า
2: ก็สองเท่ากันครับผม
0: เสิร์ฟมาลูกนี้เลือกไปไหนระวังยังช่องกลางอยู่ครับเปิดมัตสยายกขึ้นมาลูกนี้ครับแล้วก็เลือกไว้ดีครับคือหน้าซ้ายชงในแคมป์ทีมชาติไทยของเราเนี่ยถ้าตัวหลักๆก็จะมีมาสยามีแก้วใจตัวเปิดฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มีตัวชงทีมเดียวอีกหนึ่งคนนะครับสิรินันเขียวปักนะครับหลักๆจะใช้ประมาณนี้3คน4คน
1: 3 2
0: สกอร์3ต่อ2ขึ้นนำอยู่1คะแนนครับแล้วเสิร์ฟวางมาแล้วเปิดยังไงหลุดประพันธ์อินโอ้โหลูกนี้ครับ
1: สถานการณ์ได้แต้ม
0: โดนลูกหยอดเข้าไปครับโ
2: อ้ขึ้นนำเป็น
0: ป่าว่านครับเสิร์ฟลูกนี้
2: 4ต่อ2แล้วครับแล้วก็จะคล้ายๆกันหมด
0: ใช่ครับ
2: แก้วใจกับศิรินันท์ก็ลักษณะคล้ายๆก
0: ัน
2: ผมก็จะชอบจำสลับ
0: คล้ายกันครับ
2: มัสยากับมาริกาคล้ายกันผมก็ต้องคอยดูดีๆว่าเวลาเขาใส่เสื้อทีมชาติไทยเนี่ยต้องจำตัวเลขอ่ะ
0: คือด้วยความที่ซ้อมเก็บตัวอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกัน
2: หน้าเหมือนกันเฉยเลยอยู่ดีซ้อมด้วยกันอยู่ซ้อมไปซ้อมมาหน้าอยู่ดีหน้าเหมือนกันเฉยเลย
1: ครับ
0: ถ้าอยู่ด้วยกันมาถามพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไร
2: เอ้าพ่อเดียวกันนี่อย่างเง
0: ี้ยนี่ไม่ใช่แล้วเอาเลยเกมเสิร์ฟวางมาแล้วโอ้โหเปิดหลังขาลูกนี้โอ้สวยมากครับลูกนี้ครับ
1: สถานการณ์ได้แต้ม
0: ดูครับจังหวะรับลูกทัดเน็ตลงมาลูกนี้โอ้โหแล้วยกจ่ายมาที่จุดนัดพบแล้วก็เรียบร้อยดีครับ
2: โอ้เสียดายเลยครับมาริกา
0: ผมพูดตรงนะว่าผมดูตะก้อผู้หญิงเมื่อก่อนผมไม่ค่อยได้ดูเพราะเราเป็นเด็กให้ดูตะก้อผู้ชายเป็นหลักนะชอบตะก้อไอดอลแต่คนนี้เลยครับไปยืนดูเตะพื้นเตะเหมือนผู้ชายเลยคือแน่นพื้นแน่นมากครับพี่ว่านเอาเลยครับพี่ว่านมัสยาเสิร์ฟระวางหน้าสายเปิดครับฮานินยกซ้ายกลับเข้ามาให้สมดีลูกนี้เตะวิกเน็ตลงไปครับ
1: ประมาณ CIB ได้เต็ม
0: ลูกนี
1: ้พร้อม
2: ไล่ขึ้นมาเป็น3ต่อ5นะครับสำหรับหนุมาน CIB ก็จากมริกาบุญทศครับแล้วจะได้เสิร์ฟครับหนุมาน CIB แก้วใจ
0: มาดูครับพี่หยาดครับแก้วใจพุ่มสว่างแก้วเสิร์ฟวางมาหน้าซ้ายมัธยาเปิดยกขึ้นมาหัวเสาลูกนี้แล้วตะเกียวไหมยังไงครับพยายามจะบอกว่า4ครั้งหรือเปล่าเพราะลูกนี้ครับ
2: ดูกรรมการว่าก
0: รรมการบอกว่าให้ออกมาก่อนครับตอนนี้
2: กรรมการบอกว่าห่างจากเน็ตก่อนห่างจากเน็ตห่างจากเน็ตก่อน
0: มาครับลูกนี้ครับ
2: แล้วก
0: ็บอกว่าขอเรียกประชุมก่อนสักครึ่งชั่วโมง
2: เรียกทางหนุมาน CAB มาการมาขอหารือก่อนหารือ

0: ทีมสโมสรทหารอากาศได้แต้มครับเล่นลูก4ครั้ง
1: อู้แล้วลูกนี้ตัดสินเป็นเล่นลูก4ครั้งครับลูกนี้ครับคือต้องบอกว่ากติกาที่ใช้ในตอนนี้เนี่ยมาใช้ลูกในเกมรับนะครับถ้าคูดเนี่ยจะไม่ได้นับเป็น1เหมือนลูกเกมเสิร์ฟปกตินะครับจะนับเป็น2นะครับ
0: 6 3
1: สกอร์6ต่อ3วางเข้ามาเปิดครับพานินยกเข้ามาลูกนี้แล้วหยอดโอ้โหดูครับ
0: สถานการณ์ได้แต้ม
1: นี่โอ้ดูครับเขาบอกว่าลูกหยอดลูกนี้ก็ต้องโดน
2: นี่มีการ
0: ซ้อม
2: มีการแบบมงหลังเลยนะนี่มงหลังเลยนะ
0: หยุดครับทีมหนุมาน CB ขอเวลานอก
3: CB ขอเวลานอกครับเสื้อเหล
1: ืองครับ CB เบรกเกมขอเวลานอกเลยครับสกอร์ตามอยู่3ต่อ7ตอนนี้โอ้โหคือยังเกมเสิร์ฟเจาะยังไม่ลงรวมถึงจังหวะบล็อกเองก็บล็อกไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับหนุมาน CB แต่กลับกันครับมาโดนจังหวะเกมเสิร์ฟของพี่ว่านแล้วก็จังหวะบล็อกหลัง3ของทางทีมด้วยครับพออเก่งใช่ครับก็พออก็คือถ้าเอาอรทัยไป1คนแล้วก็เอามาริกาไป1คนก็คือชุดเหรียญทอง4เกมที่ผ่านมานะครับ
4: ถามพี่ว่าพูดบ่ก็บอกว่าพูดก็นานไปแล้วไม่ได้ต้องพ
1: ู
4: ดบ่
1: ใช่ๆให้ท่านผู้ชมทาง YouTube ขึ้นไป 3,000 แล้ว
5: มันเข้า Facebook 1,900 ท่านนะครับโอ้ยนะ
1: อะไรฮะ
2: ไม่มีอะไรห่วงล่วงเลยฮะ
1: เป็นห่วงอ่ะดิ
2: เป็นห่วง
1: เป็นห่วง
2: เป็นห่วงร่วงลงมาด้วย
0: สนามมั้ยครับ
2: นี่ครับทับ
0: สนาม
1: หายห่วงเหรอ
2: ห่วงหายแล้วตอนนี้ทัพผู้นำเชียร์ทีมชาติไทยนะครับ
0: บีบีขอเปลี่ยนตัวผู้เล่น
1: ใคร
2: ไม่ใช่ของจริงพี่ๆกองเชียร
1: ์อ๋อตัวจริงมาแล้ววันนี้มาเชียร์ใครพี่เขาเชียร์อุ้ยเปลี่ยนตัวแล้วสลับตัวผู้เล่นแล้วครับเอาพี่หยาดแก้วใจพุ่งสว่างแก้วออกครับและเอาพี่ส้มครับทิติมามหากุศลอดีตตัวเสิร์ฟทีมชาติไทยนะครับพี่ส้มเป็นอดีตนะพี่ส้มไม่เล่นแล้วนะครับนี่ก็คือซ้อมกลับมาเล่นให้กับทีมหนุมาน CIB เนี่ย
2: ครับ
1: สกอร์3ต่อ7มาดูเกมเสิร์ฟของพี่ส้มวางมาเปิดครับยกเข้ามาแบบนี้แล้วเต็มบล็อกเลยครับลูกนี้ครับ
0: หนุมาน CIB ได้แต้ม
1: ขอชาเลนจ์เลยครับ
0: ทีมสถานการณ์ขอชาเลนจ์ครับ
1: ยังไงครับลูกนี้ครับ
2: โอ้โห
1: ขอดูชาเลนจ์เน็ตมาดูครับว่าโค้ชผู้ฝึกสอนดูลูกนี้แล้วเป็นยังไงครับ
2: นี่ครับ
1: เยี่ยมครับเยี่ยมมาจากผู้กองเปิ้ลครับผู้กองเปิ้ลบอกว่าเยี่ยมครับลูกนี้ครับร้อยตำรวจเอกหญิงโอ้โหบล็อกสวยๆเลยครับพยอมศรีหงษาครับ
2: ชัดเจนครับห่าง
1: ตำนานหน้าขวาไทยทีมชาติไทยครับในประเภททีมหญิงพยอมพี่เปิ้ลนี่เพิ่งเลิกเล่นนะพี่เพิ่งเลิกเล่นไปสัก 3-4 ปีนี่เองนะไม่นานนะครับแกพี่เปิ้ลน่าจะไล่ประมาณจะเข้า40-40แล้วไม่รู้เอาเลยครับเสิร์ฟไปลูกนี้7ต่อ4แล้ววางเข้าช่องกลางมาต้องเปิดยังไงก็เจาะต้องแก้ไขข้ามาอเมริกาอู้แล้วลูกนี้ไม่ข้ามครับ
0: สถานการณ์ได้แต้ม
1: คือการเปลี่ยนตัวเอาพี่ส้มลงมาเนี่ยที่ที่มามหากุศลเนี่ยคือจะได้ในเรื่องของจังหวะเสิร์ฟนะครับจะดูฉูดฉาดขึ้นแต่พี่ส้มเองมันไม่ได้ซ้อมเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่เป็นทีมชาติเลยครับจังหวะเกมรับอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนครับ
0: 8
1: 4ต่อ8ครับมาดูเกมเสิร์ฟแล้ววางมาครับโอ้โหเปิดนิ่มๆแล้วยกจ่ายเข้ามาลูกนี้แล้วบล็อกหลังยังไงครับตะเกียบไว้ได้ยกขึ้นมาให้พึกษาแล้วลูกนี้เปิด1ยก2มาอีก1ครั้งแล้วตะเกียบยังไงพานินเตะกล้องยัง
0: โอกาสได้
1: เดี๋ยวพานินจะเก็บกล้องเราซะแล้วครับ
2: กล้องไม่เท่าไหร
1: ่โค้ด
5: เมื่อกี้ต้องเห็น
1: พานุมาชูด้วงครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของดังทีมหญิงครับ
5: เดี๋ยวดูเดี๋ยวรอดูการ
1: ลูกนี
5: ้เดี๋ยวรอดูการกัน
0: หมอ
5: ไ
0: หมครับ
1: ถึงไม่ได้เตะได้ยันก็ยังดีไม่ใช่เบรก
5: โอ้โหแล้วโอมีบาดเจ็บหรือเปล่าครับจังหวะที่ยืดขาไปรับเมื่อกี้ของป้าแป้แต่ก็ดูแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะครับโอมีจุกจังหวะเหมือนจับไปที่จุกที่ท้องครับของอรทัย
1: อรทัยผมถามนะว่าตอนวอร์มอยู่ก็หน้าสีตาดูไม่ค่อยนั่นเลยเลยถามว่าเป็นอะไรบอกว่าไม่ค่อยสบาย
5: ไม่ค่อยสบายวันนี้วินหัว
1: เหมือนแบบเป็นไข้หน่อยด้วยอ่ะ
5: ขายทุเรียน
1: ซุปเปอร์มาก
5: ิน
1: ทุเรียนเยอะ
5: กินทุเรียนเยอะ
1: ดูแล้วครับกินทุเรียนเยอะ
5: เกรดไม่ถึงก็กินเอง
1: 33ชิงคู่ต่อไปฮะแม่ค้าทุเรียน
5: ครับผมตรงนี้กินทุเรียนใช่น่ะลูกไหนภูไม่สวยก็เก็บไปกินเอง
1: ผมไปยืนอยู่ใกล้ๆเขาผ่ามาก็ยังแบ่งมาเลย
5: ยังดีที่แบ่งมาให้ยังดีที่แบบซื้อไหม
1: ขอบคุณไม่กินคนเดียวไม่ไหวเสิร์ฟมาลูกนี้วางเข้าช่องกลางมาเปิดหนึ่งครับยกเข้ามาลูกนี้แล้วยังไงตามไปเหยียบตะเกียบว่านยกขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็เล่นไว้ดีครับ
0: สถานการณ์ได้แต้ม
1: โอ้โหดูครับจังหวะเหยียบลูกนี้ครับโอ้โหดูเกมเหนียวครับแล้วยกจ่ายมาให้ภูสามณีวง
0: คร
1: ับ แล้วก็ไม่พลาดครับขยับขึ้นนำไปอีก1คะแนนครับสกอร์ในตอนนี้ขึ้นนำไปอีก1คะแนนอยู่ที่10 4ต่อ10ครับวางมาครับเปิดวิภาดายกจ่ายซันแบ็คมาแล้วเตะปากติเกียวเอาเลยครับยกเองแล้วเตะยักติเกียวไม้เอาเลยมาแล้ว1คะแนนครับ
0: CB ได้เต็ม
1: โอ้โหต้องให้หน้าขวาทำไปยืนเกี่ยวซะแล้วครับตอนนี้ครับอนุมาน CAB
5: ต้องชมตั้งแต่มาริกาครับที่โอ้โหเหมือนอ่าน
1: หน้าขวาทำ
5: อ่านเกมขาดมากไปยืนรอเกี่ยวตั้งแต่ตรงนั้นครับรู้แล้วว่ามาแน่
1: คืออย่างงี้พี่แต่ก็เวลาเล่นใช่ไหมครับส่วนมากนักกีฬาที่จะเป็นนักกีฬาที่มีเกมเกี่ยวก็จะเป็นผู้เล่นตำแหน่งหน้าซ้ายชงเนี่ยจะเป็นคนที่มีพื้นฐานดีที่สุดในทีมแล้วก็ตำแหน่งแบ็คที่เกี่ยวว่าเกี่ยวได้บ้างแต่ตัวทำเนี่ยจะขึ้นชื่อว่าส่วนมากนะครับเกมเปิดเกมรับจะไม่ค่อยดีแต่รู้เมื่อสักครู่นี่เห็นไหมไปเกี่ยวเขาดีใจกว่าปกติเยอะเลยเห็นไหมครับ
5: โชว์เกี่ยวเลย มาตอนนี้วิภาดาแพ้เสียงมนต์แต่แล้วตอนนี้เริ่มออกลำเริ่มลำแล้ว
1: เริ
5: ่มมือไม้เริ่มมาแล้ว
1: ถ้าใครจำมีมซีเกมได้วิภาดาลำตอนได้แชมป์ครับ
5: ลำทุกรายการจริงๆอ่ะคนเนี้ย
0: สิบ
1: ต่อ5ครับนำอยู่ถึง5คะแนนครับสถานการณ์แฟคทีฟเสิร์ฟวางมาครับเปิดทิมาพานินยกเข้ามาให้มาริกาลูกนี้แล้วยังไงโอ้โหเต็มบล็อกเลยลูกนี้ครับคือพอบล็อกหลัง3นะครับการที่เป็นตัวเตะซ้ายแล้วเตะลูกแบบนี
0: ้ครับ
1: โอ้หนียากครับ
5: โหแล้วทิ้งห่างเลยครับสกอร์ตอนนี้5ต่อ11
0: 5 11
1: สกอร์5ต่อ11แล้วเสิร์ฟเปิดยังไงขยกกลับเข้ามาลูกนี้ครับเตะยัดบล็อกครับ
0: สถานการณ์ได้แต้ม
1: คือเกมทำของพฤกษาเองเนี่ยลูกนี้ดึงลงหลังบล็อกเลยครับโหยัดเข้าไป
5: นี่อรทัยเอาละครับซึ่งคะแนนที่12แล้วตอนนี้12ต่อ5ครับสถานการณ์แฟคทีฟ
1: เสิร์ฟไปแล้วมาครับหน้าซ้ายยกขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับ
0: CIB ได้แต้ม
1: เจ็บดูหน้า
5: ไหวๆๆ
1: อาการออกอาการออกครับวิภาดา
0: พร้อม
1: คือจะว่าใหม่มันก็ใหม่นะสำหรับการบล็อกหลังในไทยนะครับหมายถึงว่าสำหรับตะก้อหญิงด้วยตะก้อชายเนี่ยยังมีบล็อกกันอยู่นะครับตะก้อหญิงนี่น้อยมากครับ
0: 6 12
1: 6ต่อ12ครับเสิร์ฟมาแล้วเปิดครับยกจ่ายเข้ามาลูกนี้ครับ
0: สมสารสถานการณ์ได้แต้ม
1: เรียบร้อยดีครับเด็ดขาดมากครับ ตอนช่วงที่ไทยเริ่มส่ง4คนนะครับตอนนั้นก็เริ่ม

0: บล็อกหลังบล็อกอะไรกันแล้วนะครับถามน้องๆตอนเวลาซ้อมเนี่ยตอนแข่งเสร็จต้องทายาครับช้ำหมด
1: ช้ำอยู่แล้ว
0: ยิ่งดูเกมเตะในแคมป์ดิแต่ละคนมาริกาอย่างนี้เอาเลยครับ13ต่อ16แล้วก็ช่องกลางมาเปิดยกขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยครับถ้ายกน้ำหนักต้องท่วมประมาณนี้ครับให้ได้มีจังหวะโดดหน่อยครับถ้าไม่งั้นนี่ผ่านบล็อกหลัง3ไม่ได้ครับไล่ขึ้นมาอีก1คะแนน
1: สกอร์7ต่อ13ครับตอนนี้ยอมไม่ได้ครับไม่มีทางเลือกครับสำหรับพนุมาน CIB ครับต้องการเซตนี้เท่านั้น
0: เปิดด้วยหลังเท้าครับยกขึ้นมาแล้วหยอดครับเนี่ยครับ
2: สถานการณ์
1: เด็ดขาดดู
0: โอ้โหเด็ดขาดมากครับ
1: ทั้ง
0: ดูครับ
1: ทั้งลูกแรงลูกจอดดูครับครบเครื่องเลยครับ
0: สมบูรณ์ดีเบอร์1ทีมชาติไทยครับสมบูรณ์ดีปื้อปักในประเภททีมเดี่ยวก็เป็นเบอร์1ครับ
1: แล้ว
0: เกมเปิดเกมโยน
2: แต้มไปเกม
0: เกมบล็อกละเอียดครับคนนี
1: ้แต้มนี้ขึ้นแชมเปี้ยนชิพพอยต์แล้วครับสำหรับกอง
2: 7
1: ทัพอากาศแฟคทีฟ
0: 14ต่อ7และปิดเกมเลยไหมก็วางซ้ายยังไงประธานินเปิดได้สวยๆแล้วยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเนี่ยครับโอ้ลงมานั่งสุดเลยครับลูกนี้วิภาดา
1: โอ้เป็นลำไม่ไหวลูกนี้เจอลูกนี้เข้าไปลำไม่ไหวเลยครับวิภาดาโอ้เฮดช็อต
0: โอ้วิภาดาเจ็ดทวนครับ
1: โอ้เฮดช็อต
0: โดนเข้าไปลูกนี
1: ้โอ้โหมาริกาบอกโอ้โหมันไส้มานานแล้ว
0: มาริกาบอกว่าบล็อกหลังดีนักใช่ไหม
1: หลังใช่ไหม
0: เอาบล็อกหัวไปบ้าง
1: มาริกาขอเต็มข้อหน่อยเต้นเก่งนักมาริกาบอกเต้นเก่งนัก
0: พึกษาติดเก็บตัวครับเก็บตัวชุด18คนในเช่นเกมนะครับ
2: พร้อม
1: จริงเขาก็สนิทกันหมดนะครับในทีมนะไปอยู่ในแคมป์ทีมชาติด้วยกันอยู่แล้ว
0: ปีนี้ก็มี2อีเวนต์นะทีมหญิงเนี่ยทั้งอีเวนต์ใหญ่อย่างเอเชียนเกมแล้วก็อีกหนึ่งอีเวนต์อย่างทั่วประเทศทางคิงคัพนะครับ
2: 8 14
0: สกอร์8ต่อ14เสิร์ฟวางมาก็ช่องกลางเปิดครับแล้วยกจ่ายมาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับ
2: แต้ม15 8เกมขึ้นหลังครับ
0: เป็นแชมป์ครับของทางฝั่งสโมสรธนกาแฟคทีฟครับ
2: ผู้เล่นสำรองพวกผม
0: ต้องยอมรับว่ามาสมบูรณ์แบบกว่าจริงๆครับจังหวะเกมเสิร์ฟจังหวะเกมรับจังหวะเกมทำรวมถึงจังหวะการบล็อกหลัง3ด้วยครับเอาไม่อยู่จริงๆครับวันนี้ครับพนุมาน CIB
2: ในเซตที่2ทีมสโมสรธรรมศาสตร์ชนะด้วยคะแนน 15-8 สรุปผลการแข่งขันทีมสโมสรทหารอากาศแฟคทีฟชนะ2ต่อ0เซต
1: 2เซตรวดครับของสโมสรทหารอากาศแฟคทีฟครับเก็บชัยชนะเหนือหนุมาน CIB ไป15ต่อ11นะ15ต่อ8ครับส่งให้พวกเขากลายเป็นแชมป์ในประเภท4คนหญิงครับของทัวร์ประเทศไทยในปีนี้

ฐานอากาศแฟคทีฟเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับเกมเสิร์ฟของมัสยาบวกกับเกมฟาสุดเด็ดของสมฤดีปือปักและพฤกษามณีวงพาทีมขึ้นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ที่14ต่อ7คะแนนก่อนฟาดปิดเกมเอาชนะไปได้15ต่อ8ชนะ2ต่อ0เซตพงาดคว้าแชมป์ตะกร้อ4คนหญิงชิงถ้วยพระราชทานไปครองอย่างยิ่งใหญ่ครับจุดเด่นของฐานอากาศแฟคทีฟในเกมนี้คือการยืนบังเสิร์ฟแบบ3คนอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ฝ่ายของหนุมาน CIB มองวิถีลูกเสิร์ฟของมัสยาและวิภาดาได้ยากครับ

และนี่คือความมันที่เสิร์ฟให้คุณผู้ชมในสัปดาห์นี้กับมันทุกแมตช์รีแคปครับสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับบรรยากาศของการแข่งขันตะกร้อ

เหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นการแข่งขันในประเภททีมเดี่ยวหญิงสโมสรทหารอากาศแฟคทีฟต้องพบกับสโมสรตะก้อราชบุรีครับมารอลุ้นกันครับว่าทหารอากาศนั้นจะคว้าดับเบิ้ลแชมป์ได้หรือเปล่าครับสำหรับวันนี้ผมเดียวอติชาติพงษ์ไพรครับและทีมงานไลฟ์สปอร์ตไทย PBS ทุกคนขอตัวลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ที่เราจะชวนไปวิ่งบนสะพานลอยฟ้าที่สูงแล้วก็สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะ
1: เป็นครั้งแรกด้วยเลยที่พวกเราจะได้วิ่งเชื่อม2สะพานนะคะข้างบนเนี่ยวิวต้องสวยมากแน่ๆ
2: อย่างเดียวเลยคืออยากลองดูว่าตัวเองทำได้ไห
0: ม
3: มาสมัครวิ่งกับเราท่านจะเห็นวิวยามเช้าแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกัน
4: ทั้งไทย PBS เองทั้งดร.เทียมเองรวมทั้งมูลที่ราชประชานุเคราะห์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้เพื่อที่ไปทำกิจกรรมต่อ
5: ทุกย่างก้าวของนักกีฬาทุกก้าวที่ก้าวไปก็คือสร้างบุญกุศลให้กับคนทั่วประเทศค่ะ
6: ส่วนของวิภาที่จะสามารถรับชมแบบมัลติวิวอันนี้ผมคิดว่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยมากๆ
7: เพื่อเชื่อมโยงชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างแข็งแรงและยั่งยืนนะคะ
8: ทุกก้าวรวมมีความหมายและเรายังได้ทำบุญร่วมกันด้วยครับ
1: เราเจอกันที่งานค่ะ
3: แล้วพบกันครับ
9: ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
10: เนินเขาสูงต่ำล้อมรอบทุ่งกว้างดอกฝิ่นสีขาวสลับชมพูแข่งขันชูช่อเบ่งบานรับแสงแดดออกจากกระเป๋าฝิ่นสีเขียวผ่านรอยกรีดของมีดมีคมคือยางสีน้ำตาลเข้มหรือฝิ่นดิบสารตั้งต้นตามธรรมชาติในการผลิตยาแก้ปวดและยาระงับประสาทประเภทโอปิออยด์และหากนำไปแปรรูปผิดทางฝิ่นดิบจะคือสารตั้งต้นของยาเสพติดที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งของโลกอย่างเฮโรอีนเกือบ4ปีแล้วที่การปลูกฝิ่นกลับมาเบ่งบานอีกครั้งในเมียนมาส่งผลให้ที่นี่ถูกขึ้นป้ายว่าเป็นแหล่งผลิตฝิ่นอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าอัฟกานิสถานการที่เมียนมากลับมายืนในฐานะแหล่งปลูกฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดของโลกเกิดจากหลายปัจจัยสำคัญที่สุดมาจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่21สิงหาคมนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
11: เราจะแบ่งยังไงว่าคนที่ทำอยู่ตรงนี้เขาทำด้วยความสมัครใจหรือว่าเขาโดนหลอกมาเส้นแบ่งของมันคืออะไรอะคร
12: ับ กระบวนการในการพิสูจน์อะคือมันไม่เคยแบบออกมาเป็นพับลิกอะไรขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ยมันพิสูจน์เขาพิสูจน์กันยังไงถามว่าผลตอบแทนมันยั่วใจจริงๆไหมมันก็ยั่วใจจริงๆแต่ถ้าคนที่ไปทำงานสแกมเมอร์มันก็มีคนที่ไปแล้วไม่ได้เงินพอไปถึงปั๊บเนี่ยเขาถูกบังคับไปทำยอดถ้าไม่ทำยอดโดนตบตีซ้อมช็อตไฟฟ้าแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะออกต้องจ่ายเงินค่าไถ่ตอนนี้คือหลักแสนถึงหลักล้านหนักหนาที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาก็คือการเอาอวัยวะไปขายก็ได้คุยกับคนที่เขาอยู่ชายแดนเขาบอกว่าเนี่ยเห็นศพลอยมาทุกวันเลย
9: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
13: สวัสดีค่ะชื่อฟักแฟงค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะแต่งหน้าค่ะเข้าร้านกันดีกว่าค่ะและนี่คือร้านใหม่ของฟักแฟงค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะรายการใหม่ค่ะก็ไม่ใช่รายการใหม่อีกค่ะรายการเก่าปรับใหม่ค่ะฟังเสียงประเทศไทยค่ะปรับโฉมใหม่ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลทอล์คค่ะทอล์คกับใครเหรอคะทอล์คกับผู้คนเหล่านี้ล่ะค่ะทอล์คเรื่องอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องอาหารค่ะแต่เทเบิลทอล์คเขาปรุงประเด็นเป็นอาหารมิชลินยังร้องว้าวเชฟเทเบิลต้องร้องโอ้บอกเลยว่าประเด็นเข้มข้นจัดจ้านและเปิดให้บริการเมื่อไหร่ล่ะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ 11:30 น.

0: Man to the Moon ประเทศไทยไปดวงจันทร์ต่อติดวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช้างเอ๋อ7แมตช์อุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยกำลังจะทะยานสู่ดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจช้างเอ๋อ7เพื่อไขความลับของรังสีคอสมิกจากนอกโลกสร้างองค์ความรู้ใหม่เปิดประตูสู่อนาคตการสำรวจอวกาศนับถอยหลังไปพร้อมกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์นี่ไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์แต่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศไทย
1: ตาของพระคือสง่าแต่ถ้าเป็นนางนี่คือสงบพระสง่านางสงบ
2: รับบทพระรามแล้วเป็นพันครั้งแล้ว
3: เราชอบของเราแบบนี้จะเป็นคนที่ทำงานเสร็จปุ๊บเป็นตัวของตัวเองเลย
4: ทุกมิติของความเป็นพระรามของผมลืมไม่ได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายเราก็ยังคงจะต้องเป็นพระรามจนวันตายเลย
5: แป้งสีจิตวิญญาณวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น
0: ชายผู้กล้าบ้าบิ่นกับความสามารถในการทำอาหาร
6: เอาสองคนมาสร้างสุดยอดภัตตาคารระดับโลกกันไหม
0: กับผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝัน
7: ฉันก็อยากได้ดาวมิชลินมากจนตัดใจไม่ได้ฉันตั้งใจจะคว้าดาวมาให้ได
6: ้คุณก็เปิดร้านซะเองแล้วก็ล่าดาวมิชลินไปกับผมก็ได้นี
0: ่และทีมที่พร้อมคอยเป็นแรงหนุนด้วยความมุ่งมั่นท้าทายเพื่อเป็นเชฟยอดฝีมือพบกับทาคุยะคิมูระเคียวกะซูซูกิในซีรีส์ญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้ง
8: คิมิโนะ
0: สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่ม26สิงหาคมนี้ทางไทย PBS สื่อของทุกคน

0: ผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บโต
1: ไร้รังผู้โด่งดัง
2: พอมันง่ายนะมันก็ไร้คุณภาพ
3: ได้ตีกันตายก่อนงานจะจบแน
0: ่ที่บ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
4: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้ว
5: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
0: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
6: ความมั่นใจของเขาอันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู
0: ่ After
7: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
8: ลิงชายขอบใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
6: ์มะเดื่อเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื่อ
0: Why Survival
9: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
0: คนจนเมือง
10: พังยับเยินเลย
11: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
0: Duck Academy
12: มีป่าแล้วแบดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีแบดทหารเลยอย่างกับคนบ้า
0: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
13: ไม่รักนี
14: ่ไอ้รักของแกนี่นะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไหม
15: มึงอี้หัวใจกู
13: อย่านะกายอย่าร
0: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.vipha.me และวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาVision and Passion

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะจิตดาเผยแพร่ภาพวิเคราะห์จากดาวเทียมพบพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงรวมพื้นที่กว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรค่ะนี่เป็นภาพวิเคราะห์จากดาวเทียมเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นวันนี้จากแอปพลิเคชันเช็คน้ำของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาพื้นที่สีแดงที่ปรากฏในแผนที่หมายถึงพื้นที่เฝ้าระวังระดับเสี่ยงมากนะคะเป็นบริเวณกว้างและเชื่อมต่อกันเป็นผืนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำในจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงรวมกันกว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรโดยจังหวัดสุโขทัยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างพบพื้นที่เสี่ยงระดับมากหนาแน่นกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของจังหวัดอย่างชัดเจนในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอกงไกลาดรวมถึงบางส่วนของอำเภอศรีสัชนาลัยทางตอนบนนะคะขณะที่จังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกพบพื้นที่เสี่ยงระดับมากเป็นบริเวณกว้างโดยปริมาณน้ำเชื่อมต่อมาจากทางสุโขทัยค่ะครอบคลุมพื้นที่หลักในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามอำเภอบางระกำอำเภอเมืองพิษณุโลกรวมถึงพื้นที่บางส่วนของอำเภอวัดโบดค่ะและยังมีสีแดงในพื้นที่รอยต่อกับบางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชรนะคะ

0: ข้อมูลนี้วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาค่ะซึ่งมีความแม่นยำสูงและอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามสถานการณ
1: ์นิดหน่อยเนาะ
0: โรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นต้องปิดเรียน1วันเพื่อตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยนะคะหลังพบโพสต์ข้อความไม่เหมาะสมในกลุ่มไลน์กิจกรรมของโรงเรียนบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนกัลยาณวัฒน์เช้าวันนี้ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้ตรวจตราทางเข้าออกและเฝ้าระวังบุคคลพร้อมทั้งยานพาหนะต้องสงสัยตรวจพื้นที่โดยรอบสถานศึกษาค่ะและเตรียมกำลังให้พร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการประสานผู้บริหารโรงเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันชุดสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของข้อความนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเพื่อประเมินระดับภัยคุกคามและดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องการปิดเรียน1วันเนื่องจากข้อความสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในกลุ่มกิจกรรมของโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นที่ไม่เหมาะสมเมื่อค่ำวันนี้จากสมาชิกกลุ่มคนหนึ่งซึ่งเพิ่งเข้าเป็นสมาชิกไม่ถึง5นาทีค่ะแต่ทำให้ครูที่ดูแลกลุ่มกิจกรรมซึ่งมีสมาชิกกว่า562คนทั้งนักเรียนและผู้ปกครองต้องปิดห้องแชทไปก่อนที่เวลา 22:00 นทางโรงเรียนได้ออกประกาศเรื่องการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์นะคะเพื่อตรวจสอบพร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในวันที่21สิงหาคมนี้ค่ะข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่ายังคงพบผู้ป่วยโควิด-19 ต่อเนื่องนะคะแนะนำให้ผู้ที่มีอาการหรือพบเชื้อพักรักษาตัวและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านค่ะพร้อมย้ำกลุ่มเสี่ยงให้รับวัคซีนและพบแพทย์หากมีอาการรุนแรงนายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนยังพบผู้ป่วยโควิด-19 ต่อเนื่องโดยผู้ที่มีอาการเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรืออ่อนเพลียหรือผู้ที่ตรวจพบเชื้อควรพักรักษาตัวและแยกจากผู้อื่นให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ควรฝืนไปเรียนหรือทำงานเพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อในครอบครัวและสถานที่ที่รวมคนจำนวนมากและหากจำเป็นต้องออกจากที่พักควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวกรวมถึงหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำค่ะขณะที่กลุ่มเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำและหญิงตั้งครรภ์ยังมีโอกาสป่วยรุนแรงค่ะจึงควรสังเกตอาการหากป่วยให้คัดกรองและเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์พร้อมรับวัคซีนตามเกณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงอาการที่รุนแรงค่ะส่วนคนหายไทยพิเบศรับแจ้งนายสมพรยุกโทกอายุ48ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวมีอาการทางสมองหายจากหน้าวัดบางบอนซอยเอกชัย119แขวงบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางบอนค่ะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027 902111อีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะเราเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นแบบนี้ค่ะเดนมาร์กกับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: เหมือนเดิมนะคะวันนี้เรายังคงต้องเกาะติดแล้วเราก็จะต้องช่วยกันพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูสถานการณ์อุทกภัยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เรายังคงเกาะติดเรื่องของน้ำท่วมคุณผู้ชมอยู่ตรงพื้นที่ไหนต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งปัญหาความเดือดร้อนมาอยากให้รายการของเราช่วยบอกเราได้เลยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์พิมพ์เข้าไปได้เลยเดี๋ยวน้องแป้งกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทีมงานจะเข้าไปอ่านและหยิบยกประเด็นที่สำคัญมาช่วยแก้ไขกันต่อค่ะเมื่อสักครู่นี้เปิดรายการเข้ามาอบอุ่นไหมคะวันนี้มีน้องๆมาหาอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแล้วค่ะ
0: ลูกสาวน่ารักทั้งนั้นเลย
1: ค่ะขอต้อนรับนะคะน้องๆจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จำนวน34คนสวัสดีทุกท่าน
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะ
0: เธอก็อัสสัมชัญอีกแล้ว
1: ต้องอ่านว่าอะไร
0: อัสสัมชัญโอเคไปค่ะ
1: อีกรอบสิคะ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้เรายังคงติดตามเรื่องของน้ำท่วมมีอีกหนึ่งท่านอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้เฝ้าติดตามและไปวิเคราะห์ปัจจัยไปพร้อมๆกันก็คือพี่ปุ๋ยนิตยาเกียรติเสริมศิลป์ค่ะเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสด้านงานเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติไทย PBS พี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ขามิกราค่ะอาจารย์ขา
0: ขอความรู้พี่ปุ๋ยหน่อยนะคะเป็นครั้งแรกเลยเดนนั่งอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องเรียนรู้ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ก็ถ้าแนวโน้มสถานการณ์หลายคนถามกันเข้ามานะคะชาวน่านตอนนี้เบาใจได้แต่อย่างน้อยมันก็ยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ประมาณ7อำเภอนะ
0: คะ
2: ก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
0: 7อำเภอ
2: 7อำเภอใช่ค่ะก็เดี๋ยวเรื่องเจาะลึกลึกๆอีกเห็นมีช่วงตอนกลางรายการเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ด้วยแต่อย่างน้อยๆวันนี้จะชี้ให้เห็นมุมมองถึงดราม่าหลายดราม่าว่าน่านปัจจัยสำคัญอะไรนะคะถึงท่วมเยอะท่วมหนักขนาดนี้ค่ะ
0: ยังจะหาที่โทษอีกเหรอว่าโทษอะไรน้ำท่วมก็คือเป็นธรรมชาติไม่ใช่เหรอคะ
2: น้ำท่วมเป็นธรรมชาติค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เกิดจากฝีมือมนุษย์นะคะชวนคุณผู้ชมมาดูแบบนี้ค่ะดูปัจจัยเสียงท่วมจากพื้นที่ในพื้นที่ของน่านเป็นกราฟิกอีกชุดหนึ่งเห็นตรงกันก่อนเลยนะคะเป็นชุดกราฟิกที่เป็นแถบทิวเขานะคะจะได้เห็นว่าตำแหน่งของน่านอยู่ณตำแหน่งไหนนะคะเดี๋ยวทีมงานลงขึ้นให้ดูนะคะเพื่อจะได้เห็นพร้อมกันว่าที่จริงเราโทษใครไม่ได้อาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยและที่สำคัญนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดเนี่ยมันก็มาเร็วไปเร็วเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ลาดชันนะคะเป็นพื้นที่ลาดชันที่เป็นภูเขาอะแต่ก่อนอื่นย้อนดูสถิติน้ำท่วมกันก่อนนะ
0: คะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะนี่ก็เป็นระดับน้ำที่วัดได้ที่ N1 ย้อนดูปี2549นะคะตอนนั้นว่าท่วมเยอะแล้วอาจารย
0: ์ค่ะ
2: ก็ยังท่วม
0: เมตร40กว่า
2: ใช่เมตร40ปี54ที่ว่าเราท่วมทั้งประเทศก็เมตร32เซนติเมตรนะคะแล้วก็ปี2561น้ำล้นตลิ่ง1เมตร5เซนติเมตรแล้วก็ปี2567เนี่ยเขาบอกว่าหนักที่สุดชาวน่านบอกว่าผมเคยท่วมมาแล้วนะคะ
0: เมตร72
2: เมตร72แล้วก็สร้างความสูญเสียค่อนข้างสูง
1: แล้วปีนี้ล่ะคะ
2: ปีนี้ต้องรอให้หายท่วมก่อนเดี๋ยวมาประเมินสถานการณ์อีกรอบนึงเดี๋ยวมาเติมให้ในกราฟิกสถิตินี้ค่ะ
0: ก็เห็นวันนั้น
1: วันนั้นปี67
0: ไม่เท่าหรอวันนั้นใครบอกฉัน2เมตรกับ5เซนไม่ใช่หรออ
1: ันนั้นวัดจากอะไรไม่
0: วัดจากอะไร
2: จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราวัดนะคะเรื่องของมันจะมีเสาวัดน้ำค่ะอาจารย์บางทีก็บอกว่า8เมตร50เซนติเมตรมันเป็นเสาวัดน้ำแต่ถ้าเกิดว่าเอาจำนวนตัวเลขนะคะที่เขาบอกว่ามันล้นคันล้นตลิ่งแต่ละที่ตลิ่งต่ำสูงไม่เท่ากันนะคะแต่ให้เลือกสถานีนึงถ้าเกิดว่ามันล้นเท่าไหร่ล้น50เซนก็ท่วม50เซน
0: เอาที่เดียวกันในทุกปี
2: เอาที่เดียวกันในทุกปี
0: ไม่ใช่วัดบ้านตัวเองลงไปใต้ถุนแล้วก็โอ๊ยของฉัน3เมตรไม่ใช่
1: เขาจะมีเกณฑ์มาตรฐาน
0: เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะ
1: แต่ในมุมของพี่ปุ๋ยปี67กับปี69ถ้าหากเทียบเคียงกันตามความรู้สึกของพี่ก่อนนะตามนักวิเคราะห์มองว่าไหนหนักกว่ากัน
2: ตอนนี้ยังเป็น67อยู่ค่ะ
1: ยังเป็น67

0: ยังเป็นรองแชมป
1: ์เอา67เป็นสถิติ
0: ใช่ยังเป็น67ยังเป็นสถิติแต่มันบ่งบอกได้หลายส่วนเหมือนกันนะคะว่าทำไมน้ำมันท่วมแล้วคนก็ถามว่าเอ้าท่วมแล้วท่วมอีกท่วมซ้ำซากแล้วไม่แก้หร
2: อ
0: เรื่องนี้มันมีหลายเรื่องนะคะหลายปัจจัยด้วยหรือบางคนก็บอกว่าเรื่องของมันเกิดจากพื้นที่ป่ามันลดไหมเป็นดราม่ากันอยู่ในกระแสสังคมนะคะหรือเรื่องของฝนที่มันเยอะขึ้นหรือเรื่องของสภาพแวดล้อมลองมาดูกราฟิกทิวเขากันหน่อยว่าตำแหน่งของน่านอยู่จุดไหน
2: ค่ะ
0: นี่เป็นทิวเขานะคะที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วเมืองน่านอยู่ตรงกลางเลยค่ะอาจารย์คะเวลาฝนตกลงมาปีที่แล้วเราก็มีพายุพัดผ่านเข้ามาส่วนใหญ่แล้วเวลาน้ำจะท่วมนะคะจะตกจากร่องฝนมากกว่าพายุเสียด้วยซ้ำแต่รอบนี้ก็เป็นร่องฝนเหมือนกันนะคะพื้นที่นี้อันนี้ขออ้างอิงเลยนะคะพื้นที่ภูเขา 87% นะคะเป็นข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐก็สืบสธนช.
1: คืออยู่ในร่องเขาเลย
0: ใช่
1: เป็นเขาขนาบสองข้างเพราะฉะนั้นฝนตกเยอะๆถ้ามันไม่ถูกอุ้มอยู่บนเขามันก็ต้องเทลงมาใส่เมืองอยู่ดี
0: ใช่แล้วค่ะแต่ปัจจัยก็คือว่าเราก็ต้องอยู่กับน้ำให้ได้นะคะเราจะบอกว่าเราจะไม่ให้ท่วมเลยก็ไม่ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดมันต้องมองเรื่องของการบริหารจัดการเพราะว่าถ้าหากว่าเราบริหารจัดการได้ในพื้นที่ในการรับมือน้ำท่วมมันจะลดเงินลดความสูญเสียเรื่องของการเยียวยาอาจารย
1: ์
0: บางที่ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยอ่ะท่วมถากไปหมดทุกอย่างรัฐต้องจ่ายเงินเยียวยามหาศาลนะคะ
1: แล้วยิ่งประชากรเพิ่มในทุกๆปีงบก็ต้องเพิ่มไม่จบไม่สิ้น
0: อ่ะมาดูเรื่องงบกัน
1: ค่ะ
0: เรื่องงบประมาณนะคะมีการรวบรวมมาให้เช่นเดียวกันค่ะงบประมาณในแต่ละปีนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของที่จังหวัดน่านมีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายมาเหมือนกันค่ะลองโชว์สถิตินี้ให้ดูหน่อยนะคะว่างบประมาณที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเท่าไหร่กันบ้างนะคะงบแรกนะคะเมื่อปี2549
1: ค่ะ
0: นะคะจะพบว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบนะคะจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมีการรวบรวมความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาทนะคะปี2554ที่ว่าท่วมทั้งประเทศแต่น่านเขาสูญเสียแค่900ล้านบาทเองนะคะแล้วก็ปี2561เสียหาย700ล้านบาทแล้วก็ปี2567ที่ว่าท่วมมากสุดนั่นก็คือ 3,000 ล้านบาทท
1: ำไมดิ้นมองตัวเลขแล้วดูมันดูมันเยอะแบบมีนัยยะสำคัญ
0: แต่ว่าต้องบอกนะคะอาจารย์ว่าความเยอะในนัยยะสำคัญคือมันเป็นการรวมมูลค่าทางย่านธุรกิจตลาดสดโบราณสถานและพื้นที่เกษตรกรรมนะคะมันไม่ได้แบบรวมว่าแบบต้องจ่ายชดเชยเยียวยาหรืออะไรมันรวมทุกๆอย่าง
1: เนี่ยถ้าเกิดให้เดี๋ยวหลับตาคิดนะคะเกิดเมืองน่านเป็นที่เจริญเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกหน่อยเขาเจริญมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกโอ๊ยไม่จ่ายก็เป็น 30,000 ล้านเหรอคะ
0: ก็น่าคิดค่ะ
1: เอาเงินที่ไหนไปจ่ายต้องรีบแก้ไขแล้ว
0: แต่สิ่งที่อาจารย์กำลังพูดนะคะมันได้ทำแล้วที่จังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: เขารู้ว่าเขาจะท่วมเขามีซีนีเรโอเขาทำงานกับหน่วยงานภาครัฐนักวิชาการนะคะแล้วก็ภาคนโยบายท้องถิ่นนะคะจังหวัดนะคะรวมถึงหน่วยนโยบายข้างบนเขามีการมองสถานการณ์อนาคตถ้าเกิดว่าจะท่วมจุดน้ำมาเท่าไหนมันจะท่วมโซน1โซน2โซน3โซน4โซน5เมื่อไหร่เขาสามารถกำหนดได้เลยว่าทุกคนอยู่ได้นะน้ำขนาดนี้เขาประเมินล่วงหน้าได้เขาใช้เทคโนโลยีใช้งานวิจัยเข้ามาร่วมแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์กับชุมชนค่ะเพราะชุมชนเขาสามารถพลิกกัดได้ว่าเขาจะเอาคนป่วยเนี่ยหนีไปที่ไหนไปชมสกู๊ปกันหน่อยค่ะที่เชียงใหม่นะคะเขาทำสำเร็จแล้วเรื่องนี้เชิญค่ะ
3: จากข้อมูลน้ำค่ะอีก15ชั่วโมงน้ำจะเข้าสู่จุดวิกฤตที่ระดับ P1 ค่ะและคาดว่าจะเข้าท่วมในโซนหนึ่งของบึงหนองหอย
4: ตอนที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะว่าระดับน้ำของเราตอนนี้นะคะสถานี P75 นะคะอยู่ที่ระดับ 179.20
5: ศูนย์เสาหินจากสวิน32เปลี่ยน
6: พร้อมเปลี่ยน
5: รับแจ้งจากศูนย์ NS Alert เปลี่ยนขอเปลี่ยนธงจากธงเหลืองเป็นธงแดงได้เปลี่ยน
0: ภายในศูนย์บัญชาการหรือวอรูมของเทศบาลตำบลหนองหอยจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลระดับน้ำจากต้นทางสถานี P67 อำเภอเชียงดาวถูกส่งตรงเข้ามายังจอประมวลผลเจ้าหน้าที่ต้องเร่งคำนวณปริมาณน้ำเมื่อรู้ว่ามวลน้ำจะเดินทางมาถึงพื้นที่ในอีก15ชั่วโมงข้างหน้าระบบสั่งการจากผู้

0: บัญชาการขณะเกิดเหตุจึงเริ่มต้นขึ้น
1: บ้านสีเหลืองนะคะก็จะมีอยู่ผู้ป่วยจำนวน5รายแต่มี1รายที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเพราะฉะนั้นทางกองสาธารณสุขจะต้องจัดทีมงานร่วมกับการป้องกันนะคะได้นำเจ้าหน้าที่ทีมกู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือ
0: หลังรับคำสั่งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินแล้วรถกู้ชีพเคลื่อนตัวออกจากศูนย์ทันทีเป้าหมายหลักคือการอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงในโซนที่1ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำที่สุดและจะรับน้ำเป็นจุดแรกความซับซ้อนของพื้นที่คือตรอกซอกซอยที่คับแคบเจ้าหน้าที่ต้องใช้การเดินเท้าประกอบกับเตียงพยาบาลถึงในตัวบ้านฐานข้อมูลที่ถูกอัปเดตและปักหมุดไว้ล่วงหน้าทำให้ทีมกู้ชีพรู้พิกัดผู้ป่วยชัดเจนลดความสูญเสียและลดเวลาการเข้าถึงผู้ประสบภัยผู้ป่วยและชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงถูกเคลื่อนย้ายมายังศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยทั้งที่พักพิงแนวราบอย่างวัดศรีบุญเรืองและศูนย์พักพิงแนวตั้งสำหรับกรณีน้ำท่วมสูงเต็มพื้นที่การตัดสินใจที่เด็ดขาดและรวดเร็วเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาผ่านแพลตฟอร์มแจ้งเตือนและระบบป้ายบอกระดับน้ำในชุมชนที่ทำให้ชาวบ้านยึดใช้3หลักยออยู่ยกย้ายตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
2: ในน้ำที่ว่าเราอยู่ประธานศูนย์พักพิงเราต้องเตรียมความพร้อมในศูนย์พักพิงไว้เพื่อที่ทางเทศบาลจะรายงานให้เราว่าตอนนี้น้ำท่วมแล้วนะแล้วก็ศูนย์ประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องมาอยู่ศูนย์พักพิง
0: ชีวิตความเป็นอยู่ในศูนย์พักพิงจะดำเนินไปอย่างเป็นระบบมีการคัดกรองโรคจัดการอาหารและมีการแบ่งโซนชัดเจนการซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างเข้มข้นของเทศบาลตำบลหนองหอยในวันนี้ไม่เพียงแต่ดึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนหรือ CBDRM ออกมาใช้อย่างเต็มที่แต่ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อนำเทคโนโลยีงานวิจัยและความร่วมมือของชุมชนมาร้อยเรียงกันหนองหอยโมเดลก็สามารถเปลี่ยนความตระหนกให้กลายเป็นการตั้งรับอย่างมืออาชีพได้นิตยา กิรติเสริมศิลป์รายงาน
3: พี่เปิ้ลคะเดี๋ยวก็ดูดีนะคะอยู่ยกย้ายหนองหอยเนี่ยแต่ที่นี่มันเป็นจังหวัดน่านมันจะยกมาใช้ด้วยกันได้เหรอคะ
4: อาจารย์คะโมเดลของการจัดการน้ำท่วมทำได้เหมือนกันเพราะเราต้องทำโมเดลน้ำท่วมโมเดลเรื่องของแล้งรวมถึงโมเดลของเรื่องน้ำเค็มรุกด้วยแต่จะให้เห็นภาพสั้นๆว่าเมื่อประชาชนมีความรู
3: ้
4: มีงานวิจัยเข้ามานะคะตัวนี้มันสามารถใช้องค์ความรู้เนี่ยซัพพอร์ตตั้งแต่ล่างขึ้นข้างบนปกติแล้วประเทศเราจะบริหารจากบนลงล่างสั่งการลงมาเป็นแท่งๆกรมใครกรมมันกระจายงบประมาณไปเลยแต่นี่ถ้าทำจากข้างบนลงข้างล่างนะคะแล้วมาประกบกับข้างล่างที่มีองค์ความรู้จะลดช่องว่างตรงกลางได้เลยค่ะ
5: เดี๋ยวจะให้ขยายว่าโมเดลนี้ถ้าหากเอามาสมทบมาวางหน้ากับจังหวัดน่านนั้นมันควรทำในรูปแบบไหนและใช้งบประมาณเยอะหรือเปล่านะคะแต่ระหว่างที่เราวิเคราะห์กันคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกหนึ่งสถานการณ์อยากให้เกาะติดกันเมื่อวานนี้รายงานว่าปัวเนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมมันทิ้งความเสียหายเอาไว้เยอะนะสิคะน้ำลดไปแต่ว่าโคลนมันยังคงอยู่ในพื้นที่เขาจะมีการฟื้นฟูบูรณาการแก้ไขอย่างไรแล้วก็เลยส่งนักข่าวของเราไปปักหลักตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึงเวลานี้ไปเฝ้าเกาะติดสถานการณ์ดูความทุกข์ยากของประชาชนและเร่งช่วยเหลือค่ะพี่เปิ้ลวันนิสาอยู่ในพื้นที่พี่เปิ้ลถักพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ
6: ค่ะน้องปูแป้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะต้องบอกค่ะว่าแม้สถานการณ์น้ำนั้นนะที่จังหวัดน่านจะลดลงไปแล้วและบางส่วนอับกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแต่แผนฟื้นฟูนั้นยังคงต้องดำเนินการต่อค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทีมงานมาเกาะติดอยู่ที่อำเภอปัวค่ะแล้วเราอยู่กับท่านเจษฎ์พร้อมกับตัวของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็นายอำเภอด้วยค่ะท่านคะภารกิจในวันนี้ที่เราลงพื้นที่มาที่ปัวเรามีภารกิจฟื้นฟูหรือว่าสัญญาณ
3: เนี่ยเมฆหมอกอึมครึมจะตกก็ไม่ตกแหล่อย่างเงี้ยม
5: ัน
3: จะสื่อสารลำบากเน
5: า
3: ะ
5: ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทุกพื้นที่เวลาเกิดอุทกภัยคุณผู้ชมคะคือปัญหาสัญญาณโทรศัพท์มือถือเฟดไปอ้าวทีมงานบอกว่ากลับมาแล้ว
3: กลับมาแล้วเอามา
5: พี่เปิ้ลเชิญค่ะ
3: ค่ะ
7: ค่ะท่านคะต่อได้เลยค่ะพอดี
8: ก็ขณะนี้นะครับประมาณบ่าย 2:20 นะครับแล้วเราก็มีการปล่อยชุดในการที่จะเร่งเก็บกวาดนะครับก็มีท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับก็จัดชุดจัดกำลังนะครับรถน้ำพร้อมกำลังคนนะครับพร้อมรถเก็บกู้พวกดิน

0: การเขียนข่าวเพิ่มเติมนะว่าสุดท้ายแล้วท่านเจเศษว่าอย่างไรนะคะแต่ลงในพื้นที่เนี่ยตอนนี้หน่วยงานกลางลงไปไม่ต่ำกว่า5คนลงไปอยู่ในพื้นที่กันนี่แหละค่ะมันก็เลยเกิดการตั้งคำถามของประชาชนเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะหลายๆกระทรวงลงไปแล้วจะมีวิธีการบูรณาการงานร่วมกันแบบไหนเพราะตอนนี้สั่งงานมันเป็นแท่งตรงแบบนี้ค่ะ
1: เหมือนไปกันเยอะแต่ไม่รู้จะได้งานสักชิ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนเขากังวลนะ
2: พี่ปุ๋ย
1: คิดยังไง
2: หนูว่าไม่ต้องกังวลอย่างน้อยเขาเป็นตัวแทนมหาดไทยฟื้นฟูเยียวยานะคะอย่างน้อยๆเขาก็รู้แล้วเขาต้องจ่ายเท่าไหร
0: ่
2: นะคะประกอบไปดูซะหน่อย
1: ไปดูเพื่อให้เห็นว่ามีจริงแล้วจะได้ทำจ่ายแบบโอเคใช่ไหมคะ
2: ค่ะที่จริงก็เป็นงบประมาณที่เขาสามารถกู้แล้วก็ทำได้ค่ะ
0: ลงไปดูเพื่อสั่งการเลยจ้าไม่ต้องส่งตรงเข้ามาที่ส่วนกลางถ้าลงไปเห็นปุ๊บสั่งในพื้นที่ทำเลยอาจจะหาเรื่องของระบบน
2: ้
0: อยลงไป
2: ค่ะแต่ที่จริงแล้วนะคะการเข้าลงไปแล้วเข้าลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนอย่างนี้ก็อีกแง่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกำลังใจค่ะอาจารย
1: ์
2: ก
1: ็
2: ค
1: ิ
2: ดในเชิงบวกไป
1: แต่คนคิดลบก็มีนะหาว่าออกไปทำ PR อะไรอย่างเงี้ยอย่ามองอะไรร้ายไปหมดเลยนะคะตอนนี้หน้าสิวหน้าขวานทุกคนกำลังต้องการกำลังใจอย่าคิดลบกันเลยค่ะดิ้นว่าไม่ดีนะ
0: ค่ะกลับมาที่โมเดลเมื่อสักครู่ที่เราวางเอาไว้น่าสนใจทีเดียวหากโมเดลที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถหยิบยกมาที่จังหวัดน่านได้มันพอทำแล้วทับซ้อนก็ได้ไหมเพราะว่าที่น่านภูมิประเทศมันไม่เหมือนเชียงใหม่นะพี่ปุ๋ย
2: ค่ะจริงๆแล้วเมื่อภูมิประเทศไม่เหมือนกันนะคะโมเดลนี้มันจะจัดสรรเพราะว่าเป็นงานวิจัยเรื่องน้ำมั่นคงของทีมนักวิจัยทั้งประเทศที่ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำเขาก็บอกว่าจริงๆจะมีการขยายนะคะไปที่น่านเหมือนกันนะคะที่เชียงใหม่แต่ว่ามันต้องมีข้อมูลซัพพอร์ตสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นเพราะอย่างน้อยๆเมื่อเขาใช้เทคโนโลยีเป็นเขาจะรู้จักการมีส่วนร่วมเช่นบ้านเขาเนี่ยค่ะสูงต่ำเท่าไหร่ไปวัดเองจดสถิติใส่ในแอปพลิเคชันแต่ที่จริงเขาทำเองได้ค่ะอาจารย์
1: ทำเองได้ก็ใช่แต่บางคนนะคะคุณตาคุณยายก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรือบางคนก็ไม่ใส่ใจว่านี่คือความสำคัญนะคะและฐานข้อมูลประชากรนะคะมีลุงอายุ105 108นอนติดเตียงอยู่ตรงไหนบางคนก็ไม่มาบอกปล่อยอยู่อย่างนั้นน่ะมันจะช่วยยังไงล่ะ
2: ก็อาจจะช่วยได้ในมุมของการมีส่วนร่วมแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่เล็งไปถึงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเหมือนช่วยคนพิการมันมีข้อมูลของปภ.แต่อย่างที่เราเห็นเชียงใหม่เนี่ยค่ะก็เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ทำบูรณาการร่วมทั้งเอาข้อมูลของปภ.เข้ามาชุมชนก็สานรับต่อว่าเนี่ยข้อมูลฉันมีเพิ่มตรงจุดนี้แต่ข้อมูลมันเป็นชุดเดียวกันไง
1: คะ
2: ถ้ามันเป็นชุดเดียวกันมันบริหารจัดการง่ายแต่ถ้าคนละชุดแยกหน่วยงานแยกองค์กรก็ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่มันจะไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราประมวลร่วมได้แล้วก็ใช้ data เดียวกันบริหารจัดการเรื่องของท่วมก็ท่วมไปเลยเรื่องนี้มันก็จะประสบความสำเร็จเพราะว่าเรามองอนาคตประเทศไทยว่าที่จริงแล้วการจัดการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างมีส่วนร่วมทุกคนมีหน้าที
1: ่พี่ปุ๋ยคะเด่นคิดนะคะเวลามีภัยพิบัติมาอย่างรีบด่วนเร่งด่วนแบบนี้เด่นคิดว่าเรื่องแรกที่สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องระดมเอาคนให้ปลอดภัยก่อนทรัพย์สินทีหลังอะไรต่ออะไรเนี่ยตามมาแต่คนเนี่ยต้องเอาขึ้นมาก่อนเลยเรียนคิดถูกไหมคะ
2: คิดถูกค่ะอาจารย
1: ์
2: คนต้องออกมาก่อนแต่สิ่งสำคัญคือการเตือนภัยต้องเร็วด้วยนะคะแต่บางทีเนี่ยเวลาที่จะไปเอาคนก็เหมือนช่องว่างที่อาจารย์เคยเล่าอาจารย์ก็บอกว่าบางคนเขาก็ไม่อยากออกนะคะ
1: กลัวสมบัติเนี่ยห่วงวัวอยู่ใต้ถุนสองตัวใช่ฉันไปแล้วใครจะดูมันล่ะเนี่ยทำไงอ่ะ
2: แต่ว่าข้อมูลมันต้องแม่นนะคะ
1: ค่ะ
2: ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่ทำร่วมกันเนี่ยต้องแม่นยำว่าน้ำจะมาเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ซึ่งเป็นเรื่องยากที่พยายามทำค่ะแต่ถ้ารู้แบบนี้แล้วเราก็จะรอดทุกคน
0: แต่
1: เขาจะมองเห็นมวลน้ำเนี่ยจากบนดาวเทียมส่องลงมาเห็นเลยใช่ไหมคะกำลังทลายลงมาแล้วเตือนได้เป็นวันไหมคะล่วงหน้า
2: เราเห็นมวลน้ำแต่เราไม่เห็นความสูงของน้ำต้องถามจิสดาว
1: ่
2: าท่านเห็นความสูงของน้ำไหมหรือต้องเอาข้อมูลของสถิติของหน่วยงานไหนมาประมวลรวม
1: ค่ะ
0: แต่เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ช่วยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งข้อความไปเตือนภัยตอนช่วงต้นน่าสนใจพี่ปุ๋ยบอกว่าเดี๋ยววันนี้พี่ปุ๋ยจะมาบอกแล้วว่าไอ้สีน้ำที่มันขุ่นๆแล้วก็เขามีดราม่ากันในสังคมเนี่ยมันเกิดจากอะไร
1: เกิดจากอะไรอ่ะ
2: โอ้ดูเหมือนกระซิบกระซาบสีน้ำขุ่นๆมันก็เกิดจากฝนนะอันดับแรก
1: ฝนมันลงมาใส่
2: บอกแล้วฝนลงบางทีแก้วน้ำแก้วนี้นะคะคุณผู้ชมคะคือจังหวัดน่านสมมติฝนมา300ก็ตกใส่ครึ่งแก้วฝนมา500ตกล้นแก้ว อย่างนี้ค่ะในขณะที่พื้นแก้วนี่ก็คือพื้นที่เขาที่ลาดเชิงเขานะคะบางคนก็บอกว่าอ้าวป่ามันหมดมันก็ลาดถลายเร็วเป็นน้ำสีขุ่นสีจาง มันก็เป็นแค่หนึ่งปัจจัยที่ทำให้รุนแรงขึ้นแต่อย่าลืมนะคะว่าพื้นที่ที่ลุกล้ำพื้นที่เขตครองเรายังไม่ได้นับนะคะ

0: ัจจัยเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่มันเกิดขึ้นบางทีฝนตกไม่ทั่วฟ้ามาตกแต่ตรงเขาที่เดียวทำยังไงล่ะคะ
1: ตกแช่อยู่อย่างนั้น
0: ตกแช่อยู่
1: น้ำก็ฉ่ำอยู่แต่ตรงนั้นก็เลยรวดลงมาเลย
0: ใช่แล้วค่ะบางคนก็บอกว่าเป็นเรนบอมไม่ใช่นะคะเพราะว่าเรนบอมเนี่ยก็คือจะตกแบบ

0: แม่น้ำน่านมันก็ทางน้ำมันก็ไม่ได้กว้างเนาะมันก็ต้องดูส่วนนี้ด้วยเพราะก็อย่าลืมว่าไอ้300กับ500เนี่ยมันก็คือปัจจัยนึงที่จะทำให้ท่วมหรือล้นแก้วได้อันนี้เราก็ต้องมองหลายปัจจัยนะคะแต่ถ้าหากว่าเรารู้เรื่องนี้แล้วเราอาจจะไม่ได้โทษฟ้าโทษดินแต่เรามองว่าเมื่อเราอยู่ในแก้วเนี่ยอนาคตเนี่ยเราจะทำยังไงให้แก้วของเรามันรอดพ้นทุกคนการที่มองลักษณะนี้คือการวางแผนร่วมมือกันว่าหลังเกิดภัยพิบัติค่ะหรือก่อนเกิดภัยพิบัติเรามีแนวทางป้องกันขนคนไปออกจากพื้นที่ยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญกว่า
1: จะได้ไม่ต้องมาดราม่าเพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี
0: ่แต่ยังน้อยต้องทำนะคะพื้นที่ต้องทำนะคะพื้นที่ก็ต้องทำหน่วยรัฐข้างบนก็ต้องทำมาประกบกัน
2: ทำอะไรข้างบนต้องทำอะไร
0: วางแผนจัดการน้ำให้ดี
1: ร่วมว่าอุทกภัยเที่ยวนี้ภาครัฐคงต้องตั้งใจทำงานใหม่แล้วล่ะเพราะอะไรมะจังหวัดน่านเป็นจังหวัดท่องเที่ยวทุกคนก็ไปกันเยอะแยะเมืองมันต้องเจริญ
2: แต่ในมุมหนูมองว่าปีนี้น่านรับมือได้ดีพอสมควรนะคะ
1: ใช่แล้วก็น่าจะฟื้นตัวได้เร็วแต่มันจะหยุดแค่นี้ไม่ได้เดี๋ยวปีหน้ามันก็จะท่วมเองเพราะฉะนั้นมีแผนการเชิงรุกหรือเปล่าภาครัฐสำหรับปีหน้า
0: ปีนี้ปีหน้าปีไหนแผนเชิงรุกถูกต้องค่ะอาจารย
1: ์
0: แผนเชิงรุกที่จังหวัดน่านประสบความสำเร็จเรื่องการจัดการน้ำท่วม
1: เราสิ
0: ก็ที่นั่นนะคะเขาได้รับรางวัลระดับประเทศเลยนะคะในการจัดการน้ำท่วมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะจัดการแค่พื้นที่เดียวไม่ได้มันต้องใช้ให้พื้นที่อื่นเขาเข้มแข็งตามด้วยนะคะอันนี้ก็คือท้องถิ่นเขาทำเองไม่ได้นะคะบางทีท้องถิ่นงบประมาณมีแค่นี้ต้องไปจ่ายค่ะไฟฟ้าค่ะถนนค่ะปาเอามาบริหารจัดการน้ำท่วมอย่างเดียวก็ไม่ได้
1: ไม่เหลือทำอย่างอื่น
0: ไม่ได้ก็ต้องเวลาเขียนแผนงบประมาณต้องขอผ่านอำเภอขอผ่านจังหวัดซึ่งมันก็จะมีการของงบประมาณวิธีการเขียนไทยวอเตอร์แพลนอะไรอีกต่างๆนานาแต่อยากให้มองแบบนี้ค่ะว่าลำน้ำเดียวกันเนี่ยบางทีมันต่อกันเช่นเชียงใหม่ลำพูนน่านต่ออุตรดิตถ์เนี่ยเราจะบริหารจัดการแค่จังหวัดตัวเองไม่ได้การมองเส้นน้ำเดียวกัน
1: ใช่
0: ค่ะร่วมกันเรื่องนี้แหละค่ะ
1: แล้วแต่ละจังหวัดเขาจะเอางบมาแชร์ร่วมกันเหรอเนี่ยว่าผู้ว่าแต่ละท่านก็เนี่ยมองไม่ออก
0: เดี๋ยวต้องแอบถามท่านสพนชนะคะเรื่องนี้ต่อเลย
2: การบริหารการน้ำร่วมกันพี่ปุ๋ยนิดนึงค่ะวันนี้เราไม่อยากให้โฟกัสที่จังหวัดน่านเพราะหลายคนมาลุมมาตุ้มอยู่ที่น่านแต่ว่าจังหวัดอื่นก็บอกว่ากำลังจะอ่วมหลังจากนี้จริงไหมเช่นสุโขทัยอุบลราชธานีเพชรบูรณ์ซีกนู้นนะคะ
0: ทางด้านของสสนชี้เป้าให้นะคะว่าปีนี้อาจจะเสี่ยงฝนเยอะนะคะตามแนวชายขอบประเทศตั้งแต่เชียงใหม่น่านเชียงรายนะคะจันทบุรีตราดนครพนมสกลนครอะไรอย่างเงี้ยตามแนวชายขอบที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแต่ว่ามันต้องดูนะคะว่าฝนหรือร่องฝนมันไหลมาตกหรืออยู่ตรงบริเวณนั้นแช่นานแค่ไหนเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
1: เมื่อกี้พี่ปุ๋ยบอกว่าตามแนวชายขอบคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะเพราะว่าขอบของประเทศมันเป็นภูเขาเราใช้ภูเขาเป
0: ็
1: นที่สูงธรรมชาติเพราะฉะนั้นฝนมันมักจะตกอยู่บนเขา
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ถูกไหมคะว่ามันก็ไหลลงมามันจะลงตรงไหนล่ะเราบอกเราไม่ได้ไปขุดกล้องวันนี้ว่าเอาลงทางนี้แล้วไปทางนี้เขามาเขาเอง
0: แต่อย่าลืมว่าปีนี้เราไม่ได้มองแค่น้ำท่วมนะ
1: คะ
0: เรายังมีจังหวัดเสียงแล้งอย่างเช่นที่สุรินทร์น้ำไม่มาเลย
2: น้ำ
0: ไม่มาเลยตรงกลางประเทศนี่น้ำแห้งน้ำเหือดมากและน้ำในเขื่อนนะคะโดยเฉพาะเขื่อนสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำ 50% เท่านั้นเองอีก 2-3 เดือนเนี่ยจะเต็มไหมเดี๋ยวต้องรอดูหน่วยงานด้านน้ำรายงานอีกทีนึง
2: ค่ะเอาล่ะขอบคุณพี่ปุ๋ยนะคะ
1: พี่ปุ๋ย
2: ขอบคุณค่ะ
1: พี่ปุ๋ยจะไปแล้วเหรอคะ
0: จะไปแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: น่าจะอยู่กับเรานานๆนะ
2: เดี๋ยวยังมีอีกหลายหน่วยงานการสลับสับเปลี่ยนมาเพื่อที่จะวิเคราะห์สถานการณ์น้ำคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอและจัดรายการอยู่มีเคสนึงขอความช่วยเหลือเข้ามาในรายการนะคะบอกว่าในพื้นที่ที่ภูเพียงจังหวัดน่านถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงไปแล้วชาวบ้านเขาเลือกวิธีที่จะอาศัยอยู่ในบ้านกันคราวนี้พออาศัยอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกถุงยังชีพไม่พอไม่มีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยถามว่าต้องการกี่ถุงชาวบ้านคุณดาฟค่ะเขาบอกว่าต้องการประมาณสัก100ถุง 1,000 ถุงหลังจากวางสาย
1: 1,000 ถุงใช่ไหม 1,000 ถุง
2: หลังจากวางสายอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปค่ะปรากฏว่าทีมงานหลังบ้านของเราก็เลยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำถุงยังชีพไปมอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์กับคุณดาฟหน่อยนะคะคุณดาฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณดาฟค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ไปยังไงบ้างในพื้นที่ได้รับถุงยางชีพไปแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับได้รับเรียบร้อยแล้วครับ
1: ร้อนเร็วทัน
3: ใจไหมตอนนี้เราได้รับมาจำนวน 1,100 ถุงทันใจมากเลยครับผม
1: ตายแล้วแสดงว่ามีอะไรบอกมาที่รายการเรานี่ไวเวอร์เลยใช่ไหมคะ
3: ครับผมหลังจากที่ได้มีการแจ้งร้องเรียนเมื่อวานนะ

0: ครับก็ได้รับการประสานงานนะครับจากทีมงานของท่านผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับผม
1: โอ้ยมาครับ
2: ตอนแล้วตอนนี้คุณดาบต้องการอะไรในพื้นที่เพิ่มเติมไหมคะที่เราสามารถช่วยเหลือและประสานให้ได้เลยค่ะ
0: ครับตอนนี้ต้องการเป็นน้ำดื่มครับผม
1: น้ำดื่ม
0: ตอนนี้น้ำได้ลดไปแล้วก็แต่ว่ามีบางจุดที่ยังเป็นแอ่งกระทะครับในครัวเรือนเนี่ยเขายังใช้น้ำประปาใช้น้ำบาดาลยังไม่ได้ครับผม
1: ต้องการเยอะไหมคะน้ำดื่ม
0: น้ำดื่มของเรานะครับในพื้นที่นะครับที่เป็นแอ่งกระทะอยู่เนี่ยเราต้องการอยู่ประมาณ500ครับผม
1: 500รถ10ล้อคันหนึ่งได้ไหมคะ
0: ได้ครับผม
1: คันเดียวพอไหมคะ
0: น่าจะพอนะครับผมก
1: ็โอเคค่ะแล้วเมื่อวานนี้ถุง 1,000 ถุงนี้ไปถึงบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดน่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับผมตอนนี้ได้รับการประสานงานจากท่านเลขาและท่านทีมงานของรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงมหาดไทยครับแล้วก็ทางปภ.จังหวัดน่านครับได้รับการประสานงานแล้วก็ตอนนี้ทางมทบ38น่านไปช่วยขนถุงยางที่มาให้กับพี่น้องชาวตำบลม่วงตึกแล้วครับ
2: ค่ะถึงแล้วถึงชุมชนที่เรามีการขอไปและประสานหลังบ้านให้ 1,000 กว่าถุงตอนนี้ต้องการน้ำดื่มคุณดับแก่ถุงยางชีพหรือยังครับไม่แน่ใจว่าข้างในมันมีข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าอาหารพร้อมทานที่ทานได้เลยคะ
0: ในถุงยังชีพมีข้าวสารนะครับแล้วก็มีอาหารที่พร้อมทานเป็นอาหารกระป๋องครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเรากำลังประสานกับทางผู้นำชุมชนนะครับเพื่อที่จะรับไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตำบลมุ่งตึกครับ
2: ไฟฟ้าเข้ายังคะ
0: ไฟฟ้าเข้าเป็นบางจุดครับผมในบางจุดที่น้ำยังขังอยู่ในบ้านนะครับทางไฟฟ้ายังไม่ปล่อยครับเพราะว่ากลัวจะเกิดการไฟดูด
1: แล้วเราก็ประทานโทษคุณดับค่ะสถานที่สำหรับทำทุกหนักทุกเบา มีการไปทำเพิ่มอะไรไหมคะมันอั้นไม่ได้นะคะ
0: ตรงนี้ทางพื้นที่ของเราครับมีวัดราชแห่งพระอารามหลวงแล้วก็ที่ประการอำเภอมีห้องน้ำบริการให้กับพี่น้องประชาชนครับผม
1: ก็ถือว่าโอเคเดนจะประชาสัมพันธ์ให้นะคะสำหรับใครก็ตามที่นั่งชมรายการสถานีประชาชนช่วยติดต่อบริษัทน้ำดื่มหน่อยได้ไหมคะเดนรบกวนขอบริจาคค่ะช่วยส่งไปให้ที่ทางคุณดับติดต่อมาที่สถานีประชาชนเราจะเป็นตัวกลางให้เดนขอน้ำดื่มนะคะ1คันรถ10ล้อค่ะเดนกราบขอบพระคุณที่บริจาคนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณล่วงหน้าและขออนุโมทนาบุญร่วมด้วยนะคะที่พิกัดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านไม่เพียงแค่เฉพาะพื้นที่ของคุณดาฟอาจจะมีหลายๆพื้นที่ที่ต้องการใครที่ต้องการของแบบนี้หรือต้องการจะบริจาคอยากให้ใช้รายการของเราเนี่ยแหละค่ะศูนย์ภัยพิบัติของไทยพีบีเอสนะคะเป็นตัวกลางในการประสานให้เอาเป็นว่าพื้นที่ของคุณดาฟปิดจ็อบเท่านี้เนาะจันเนาะ
1: ปิดจ็อบค่ะเหลืออะไรเดือดร้อนบอกมานะคะคุณดาฟคะ
0: ครับกับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ช่วยการประสานงานช่วยเหลือกับพี่น้องชาวตำบลม่วงตึกในครั้งนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณไปทางทุกภาคส่วนหน่วยงานนะครับที่ช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลม่วงตึกครับ
2: ค่ะขอบคุณเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: คร
2: ับ
0: ขอบคุณ
1: ค่ะ
2: นี่คืออีกหนึ่งชุมชนหนึ่งพื้นที่คุณผู้ชมค่ะที่เป็นตัวอย่างนะคะที่ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ภัยพิบัติของเราแล้วก็เราประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือทันทีหลังจากวางสายเลยค่ะอาจารย์คะแต่นอกเหนือจากการช่วยเหลือเรื่องของสิ่งของชวนมาอัปเดตสถานการณ์กันต่อค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าหลังจากที่มีการเตือนภัยว่าวันนี้จะสิ้นสุด21จริงไหมแต่มีนักวิชาการหลายคนบอกว่าอย่าเพิ่งวางใจต้องเฝ้าระวังถึงวันที่25สิงหาคมฉะนั้นมาวิเคราะห์เรื่องของบทบาทของวอลุ่มของการสั่งการของสทชกันต่อค่ะกับท่านนี้ค่ะท่านผอ.ธนโรจน์นะคะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.ท่านผอ.สวัสดี
3: ค่ะท่านผอ.ค่ะ
2: ผอ.ขาสรุปเลนบอม
4: ครับ
2: ไม่จริงใช่ไหมคะ
4: ครับก็เป็นภาษาที่คนจะเรียกกันนะให้มันให้เกิดความรุนแรงนะครับแต่จริงๆแล้วในสถานการณ์ลักษณะแบบนี้ครับมันเกิดจากร่องความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็มีหย่อมนะครับที่เป็นเมฆนะครับมาปกคลุมบริเวณของจังหวัดน่านนะครับก็ส่งผลให้ฝนตกนะครับเป็นอย่างมากนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยฝนที่ตกนะครับตกเฉพาะฝั่งตะวันออกนะครับไม่เหมือนกับปี68นะครับซึ่งตกทั่วทั้งลุ่มน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่เทลงมาเนี่ยนะครับจะมาจากฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็หลากลงมานะครับก็มาส่งผลกระทบซึ่งตกบริเวณกลุ่มเดียวเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของบริเวณตอนบนที่เป็นอำเภอปัวนะครับแล้วก็หลากลงมานะครับค่อนข้างที่จะมากนะครับส่วนปริมาณนั้นมากจริง นะครับที่เราสะสมย้อนหลังกันเนี่ยนะครับในวันที่เกิดเหตุเนี่ยวันที่19นะครับประมาณ388มิลลิเมตรนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับ
1: ทีนี้ดิ้นอยากถามมาค่ะทางท่านผอ.ค่ะโดยปกติแล้วนะคะทางสทนช.เนี่ยเรามีวิธีการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอุทกภัยที่เกิดแล้วก็สั่งการอะไรอย่างนี้อยากทราบแบบคร่าวๆได้ไหมคะ
4: ครับก็ในส่วนของสทนช.เนี่ยนะครับก็เมื่อมีพรบ.ทรัพยากรน้ำนะครับก็จะทำหน้าที่ในการรวบรวมบูรณาการนะครับตั้งแต่ฟ้าลงมาเลยนะครับจนลงสู่น้ำในลำน้ำนะครับจนไปถึงพื้นที่กระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับเช่นฝนเนี่ยนะครับก็รับมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกับสศน.นะครับในการที่จะนำเอามาต่อนะครับในการคาดการณ์ว่าพื้นที่ไหนจะมีดินโคลนถล่มหรือน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งก็จะมี2หน่วยงานครับกรมทรัพยากรน้ำนะครับกับทางกรมทรัพยากรธรณีก็จะประเมินว่าพื้นที่ไหนที่จะเสี่ยงบ้างนะครับ
1: จะแจ้งมาที่ท่าน
4: ใช่ครับล่วงหน้า3วัน
1: 3วัน
4: ใช่ครับ
1: ช้าไปครับ
4: 3วันครับอันนี้คือจะแม่นยำมากที่สุด
1: แม่นยำคือ
4: ครับแล้วก็จะมีอัปเดตนะครับในส่วนของติดตามในรายละเอียดนะครับก็คือในรายชั่วโมงในแต่ละวัน
1: อ๋อมีติดตามรายละเอียด
4: ใช่ครับ
1: ก็จะนึกว่า3วันแล้วเงียบไปเลย
4: ไม่ครับ
1: ข้อมูลมันเปลี่ยนนะคะอากาศ
4: ก็จะมีการติดตามในรายละเอียดนะครับในส่วนนี้ก็คือจะมีการวัดน้ำฝนนะครับโดยเครื่องมือวัดนะครับโดยชุมชนที่มีส่วนร่วมที่เป็นจิตอาสารวมทั้งมีเครื่องวัดที่เป็นอัตโนมัตินะครับก็จะมีติดตามทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับว่าเกินเกณฑ์ที่มีโอกาสเสี่ยงนะครับก็จะมีการแจ้งไปตามเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่นะครับเช่นจังหวัดอำเภอเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่มีการอัปเดตเรื่องของฝนตกหนักแล้วมีความเสี่ยงเนี่ยนะครับเราจะรับทราบในทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเครือข่ายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับหรืออาสาสมัครนะครับก็จะมีการแจ้งเตือน
2: กันแต่
1: ใช่ผ่านหลายขั้นตอนท่านผอ.ครับที่ปวนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับข้อมูลนะเช้ามาเขาก็ขนกันไม่ทันก็รู้กันเพียงแค่ไม่กี่นาทีตลอดเวลาที่อำเภอปัวมีข้อมูลมาถึงท่านไหมคะ
4: ครับถึงครับเพราะว่าเขาจะมีอัปเดตผ่านมาทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับมีรายละเอียดมีดิจิตอลฟุตพริ้นเลยตั้งแต่ตีสองตีสามตีสี่เริ่มมีเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับห้าโมงหกโมงฟอดเซลล์บอร์ดแคสต์อีกรอบ
1: เขาได้รับการเตือนไหมเธอแป้งเราได้ข้อมูลไหม
2: เตือนมาตอนเช้าเตือนตอนเช้าน
1: ั่นแหละสิคะเนื่องเพราะข้อมูลมันมาตั้ง3วันแล้วท่านก็ยังทราบทุกชั่วโมงอาจจะเป็นไปได้ว่าพอท่านรู้เสร็จกว่าจะมาถึงท่านพอท่านทราบกว่าจะสั่งกลับไปท่วมเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
4: ครับอันนี้คือการทำงานร่วมกันตั้งแต่พื้นที่นะครับพื้นที่ก็คือมีการติดตามนะครับโดยเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เช่นของกรมทรัพยากรน้ำที่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับมีการติดตามในระดับของพื้นที่จังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนภาคส่วนกลางนะครับก็จะมีการประชุมประเมินโดยทางสทนช.นะครับร่วมกันนะครับจะมีการประเมินทุกเช้าเย็นเลยนะครับว่ามีฝนตกที่ไหนพื้นที่ไหนจะเสี่ยงนะครับรวมทั้งนอกจากนี้นะครับผมขอแยกต่อว่าเมื่อรู้ฝนแล้วนะครับรู้พื้นที่เสี่ยงแล้วนะครับมีการมาประเมินว่าน้ำในลำน้ำจะเข้าอ่างนะครับจะล้นไม่ล้นนะครับแล้วก็ในลำน้ำจะล้นที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีการประเมินนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับเรามีการสรุปเรียบร้อยแล้วนะว่าที่ไหนบ้างเราก็จะส่งต่อให้ทางปพ.นะครับแล้วก็ส่งไปในพื้นที
2: ่
4: นะครับทางสทช.ก็จะมีเจ้าที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับก็จะทำหน้าที่ไปประสานผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกับทางปพ.ที่อยู่ในพื้นที่ว่ามีข้อมูลคาดการณ์ประมาณนี้นะจะต้องไปเตรียมความพร้อมอย่างน้อยเราต้องแจ้งล่วงหน้าไป3วัน
2: ก็คือสรุปโปรเซสให้คุณผู้ชมได้ฟังแบบคร่าวๆมาถึงตรงนี้เผื่อใครฟังไม่ทันคือบริเวณข้างเคียงคุณผู้ชมขาตามพื้นที่ต่างๆจะส่งเข้ามาที่ส่วนกลางก็คือสทนช.ในการประมวลผลต่างๆถ้าจะมีสูตรวิเคราะห์ว่าน้ำจะสูงเท่าไหร่จะหลากเท่าไหนเสร็จปุ๊บได้ข้อมูลชุดนี้ส่งกลับต่อไปให้พื้นที่ก็คือตัวจังหวัดจังหวัดส่งต่อให้กับท้องถิ่นเข้าไปลงลึกแล้วก็เตือนภัยประชาชนคำถามก็คือมันโปรเซสตรงนี้มันยาวเกินไปหรือเปล่าม
1: ันวิ่งไปวิ่ง
4: มันเป็นการล่วงหน้าครับผมขออนุญาตเป็นภาพนิดหนึ่งครับภาพของการแจ้งเตือนครับ
1: ค่ะ
4: นิดหนึ่งครับขอภาพกราฟิกนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะระหว่างภาพขึ้นนะท่านอธิบายไปเรื่อยๆได้
4: ครับตัวนี้ครับเราแจ้งเตือนตั้งแต่วันที่17นะครับว่า19ถึง21นะครับมีพื้นที่เสี่ยงถ้าดูง่ายๆครับสีแดงๆนะครับแล้วก็จะมีจังหวัดน่าน
1: คือแจ้งเขาว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง
4: ไปเตรียม
1: ได้บอกพฤติกรรมไหมว่าให้เตรียมขนของหรืออะไรหรือเพียงแค่บอกว่ามีพื้นที่เสี่ยง
4: ครับอันนี้เราประเมินชี้เป้านะครับจากฝนคาดการณ์จากหน่วยงานมาสรุปรวมแล้วเป็นพื้นที่เสี่ยง นะครับซึ่งปปเราจะแจ้งไปทางปพ.นะครับ11ช่องทางนะครับซึ่งเขามีกระบวนการในการที่จะส่งต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดส่งต่อไปในระดับของอำเภอนะครับอันนี้ก็คือจะมีศูนย์บัญชาการในแต่ละระดับนะครับส่วนของทางสทช.เองนะครับก็จะมีแจ้งไปทางภา
1: ค
4: นะครับซึ่งก็ทางภาคเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำนะครับโดยมีทางผู้ว่าราชการจะเป็นประธานลุ่มน้ำนะครับได้รับทราบอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเตรียมการหรือบริหารจัดการนะครับต่อจากนั้นตามที่ผมนำเรียนครับว่าในช่วงระหว่างวันนะครับก็จะมีการติดตามในรายชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะบอกพี่น้องประชาชนนะครับกระบวนการในตรงนั้นก็จะไปร่วมทำงานกับทางปภ.นะครับเพราะนั้นปภ.ก็จะทราบในระดับของพื้นที่นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนซ้ำลงไปในเชิงของรายละเอียด
1: เป็นไปได้ไหมครับประชาชนจำนวนนึงอาจจะเข้าใจว่าน้ำที่ขึ้นก็คือค่อยๆท่วมก็ยังคงไหวตัวทันเขาไม่คิดไหมคะ10นาทีเท่านั้นปุ๊บเดียวหมดไปเลยเขาไม่ได้คิดหรือเปล่าคะ
4: ครับนิดนึงครับอีกนิดนึงครับถัดมาครับในตัวภาพของแผนที่น้ำท่วมนะครับเราคาดการแล้วจะเป็นภาพแผนที่น้ำท่วมตัวนี้ครับเนี่ยครับว่าจะเสี่ยงในพื้นที่บริเวณไหนบ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับในส่วนของตัวตั้งแต่ท่าวังผาลงมานะครับตัวเมืองนะครับหรือลงไปตัวในส่วนของอำเภอเวียงสา
2: ะ
4: นะครับอันนี้คือพื้นที่เสี่ยงนะครับเราก็ส่งต่อแผนที่ตรงนี้ครับให้ทางปภ.นะครับเพื่อที่จะใช้ในการวางแผนนะครับในการที่จะรับมืออันนี้ครับอันนี้เราส่งไปล่วงหน้าก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าก่อนหลังเกิดเหตุนะครับอันนี้คือก่อนครับ
1: ท่านผอ.คะ
4: ครับ
1: ในแต่ละพื้นที่เขาทำอย่างนี้เองไม่เป็นหรอคะต้องรอส่วนกลางทำแล้วส่งไปหรอคะ
4: กระบวนการนะครับในพื้นที่เนี่ยมันต้องมีแบบจำลองร่วมด้วยนะครับตรงนี้เราใช้แบบจำลองของหน่วยงานนะครับแล้วทางสทช.มีเรื่องของแผนที่ผังน้ำนะครับก็เอามาประยุกต์รวมกันแล้วก็สทช.ก็เลยทำแผนที่ตรงนี้มาเพื่อที่จะบอกว่าพื้นที่ไหนจะเสี่ยงบ้างนะครับซึ่งเราได้รับสะท้อนนะครับจากการถอดบทเรียนเนี่ยเราอยากได้พื้นที่
1: ผันน้ำ
4: ครับในปีที่ผ่านมาว่าเราอยากได้พื้นที่ตรงนี้ของน่านเองนะครับอยากได้พื้นที่แบบนี้เพื่อที่จะรู้ว่าพื้นที่ไหนบ้างที่เขาจะต้องไปเตรียมการนะครับจำกัดพื้นที่ลงมาง
2: ั้นแบบนี้นั่นบอกค่ะอยากให้เนื้อหาในรายการของเราวันนี้ให้คุณผู้ชมส่งต่อไปอยากให้สทนช.คาดการล่วงหน้าเลยจะได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่รับชมอยู่ณเวลานี้วันนี้ที่เราคุยกันคือ21สิงหาคมหลังจากนี้จังหวัดไหนต้องเฝ้าระวังและอำเภอไหนหนักเป็นพิเศษคะ
4: ครับถัดเลยครับขออนุญาตไปในส่วนของ3วันข้างหน้านะครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าวันที่25
2: จ้ะ
4: ใช่มั้ยครับแต่จากการที่ประเมินแล้วเนี่ยนะครับจากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสาธารณสุขก่อนนะอันนี้รวมมาเป็นอันเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ครับวันที่23นะครับสิงหาคมครับก็จะเห็นว่าภาคเหนือตอนบนครับที่เป็นสีเหลืองๆนะครับแล้วก็เข้มๆครับจะก็คือจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านจะกลับมามีฝนตกนะครับอีกระลอกหนึ่งตั้งแต่วันที่23ถึงในช่วงของวันที่25
2: ตายปัวล้างบ้านแล้วค่ะตอนน
4: ี้ใช่ครับตรงบริเวณนั้นเลยครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติเชียงกลางปัวท่าวังผาครับตรงกลุ่มนั้นเลยครับที่จะตกเสริม
1: ปริมาณจะเยอะปริมาณจะเยอะเหมือนครั้งที่ผ่านมานี้ไหมคะ
4: ที่ประเมินครับมีตัวเลขเลยครับประมาณ35ถึง90มิลลิเมตรนะครับสีเหลืองเข้ม
2: ไม่ถึง300
4: ไม่ถึง300
1: ก็ไม่น่าห่วงอีกโอเคล้างบ้านต่อค่ะ
4: ครับ
1: เดี๋ยวคิดเอง
4: ถัดมานี่ผมอยากจะชี้ให้เห็นครับว่ากระบวนการในการติดตามครับขออนุญาตในส่วนของถัดไปนะครับเรามองภาพของภาพถ่ายดาวเทียมนะครับว่ามีเมฆตรงไหนตรงเนี้ยนะครับกลุ่มเมฆอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเรามีการติดตามในลายครึ่งชั่วโมงนะครับด้วยเรดาร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนั่งจับว่าใน3ชั่วโมงเนี้ยนะครับพื้นที่ไหนจะมีโอกาสเสี่ยงนะครับแล้วเราก็แจ้งกันไปในกลุ่มของศูนย์เตือนภัยพิบัติว่ามีตรงนี้นะกลุ่มเมฆมาเยอะนะครับในทุกๆ3ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเรามีตัวเลขในเบื้องต้นในการที่จะแจ้งเตือนไปคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะชี้เป้านะครับสำหรับพื้นที่ถัดไปนะครับในการคาดการณ์ในระดับถัดไปเนี่ยครับพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงนะครับก็ขออนุญาตไปที่จังหวัดน่านนะครับก็ตามที่ผมนำเรียนครับว่ายังมีความเสี่ยงนะครับที่อำเภอปัวนะครับท่าวังผาทุ่งช้างเชียงกลางเวียงสานะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกลงมาทางแม่จริมครับสันติสุขบ่อเกลือแล้วก็เฉลิมพระเกียรติตอนบนก็ยังมีโอกาสเสี่ยงนะครับเนื่องจากฝนเนี่ยตกสะสมนะครับมาจนดินอิ่มตัวมากๆแล้วนะครับตกไปสักประมาณประเมินเบื้องต้นกับทางกรมทรัพยากรธรณีครับประมาณ 50-60 เนี่ยก็มีโอกาสที่จะ
1: เจิ่งเต็มถนนแล้ว
4: ดินสไลด์ลงมาครับเพราะลักษณะดินเนี่ยของทางหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของดินที่บวมน้ำนะครับพอบวมน้ำเนี่ยในเรื่องของแรงยึดเหนี่ยวนะครับ
1: ไม่มี
4: คร
1: ับ
4: ก
1: ็
4: จะ

0: ซุดตัวลงมาเลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับของในเรื่องของคุณลักษณะดินนะครับ
1: 23จะหนักสุดก่อนให้เฝ้าระวังถึงตรงนี้ก่อน
0: ใช่ครับแล้วก็ถัดมาครับที่สุโขทัยนะครับสุโขทัยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโชคดีครับในลุ่มน้ำยมเนี่ยนะครับสุโขทัยอยู่บริเวณกลางลุ่มน้ำ
1: ค่ะ
0: ตกกลางลุ่มน้ำครับทั้งจังหวัดเลยนะครับ200กว่ามิลลิเมตรนะครับตกหนักนะครับ200กว่ามิลลิเมตรแต่ว่าเป็นพื้นที่ราบก็ดีไปไม่ใช่ตกบริเวณทางตอนบนของลุ่มน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำจะหลากลงมาม
2: ันจะผสมกัน
0: ใช่ครับแล้วก็จะลงมาท่วมนะครับแต่ว่าก็จะมีพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มได้นะครับที่อำเภอศรีสัชนาลัย
1: ศรีสัชนาลัยต้องเฝ้าระวังถึงวันที่เท่าไหร่คะ
0: ครับก็ช่วงนี้ครับที่ฝนจะตกก็คือวันที่23ถึง25
2: พอกันเลย23ถึง25ทุกที่เลย
0: เพราะแนวร่องมรสุมนะครับพาดผ่านภาคตั้งแต่ภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็มาภาคเหนือนะครับออกไปทางจังหวัดตากแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้นะครับจะมีโอกาสที่ฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นเกิดน้ำหลากเป็นประจำครับก็คือต้นน้ำของแม่น้ำป่าสักก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแถวลมสักนะครับช่วงที่ผ่านมาครับก็น้ำก็เริ่มเพิ่มขึ้นมานะครับ3เมตรนะครับแต่ณขณะนี้ก็เริ่มลดลงมาแล้วนะครับแต่ยังจะต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ายังจะมีกลุ่มฝนที่จะไปตกต่อนะครับแล้วก็ขออนุญาตขยับไปอีก2จังหวัดนะครับก็คือแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็จังหวัดตากนะครับที่แนวปะทะของฝนนะครับที่จะตกลงมารวมทั้งร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่าน
1: ค่ะขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับ2จังหวัดนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะอยู่ทางโซนภาคเหนือเยอะแสดงความกังวลเข้ามาว่าแม่ฮ่องสอนกับตากจะน่ากลัวเหมือนปัวน่านมั้ยคะ
0: ณขนาดนี้นะครับกับกลุ่มฝนกลุ่มเมฆเนี่ยนะครับน้อยกว่าฝั่งของจังหวัดน่าน
1: โอ้สบายใจครับ
0: ณขนาดนี้มีกลุ่มของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับก้อนใหญ่ๆเลยครับ อยู่บริเวณเวียดนามตอนบน
2: มันจะมานี่ไม่ล่ะอีก2วันนะ
0: ครับมันจะเคลื่อนตัวเข้าไปในฝั่งของจีน
2: น
0: ะคร
2: ับ
0: แต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นครับเมื่อเข้ามาใกล้ๆประเทศไทยเนี่ยนะครับแรงดูดของลมก็จะทำให้ลมมรสุมนะครับตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยลมวิ่งเข้าไปหาในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบให้เกิดฝนในประเทศไทยนะครับยังมีตกต่อเนื่อง
1: นิดนึงค่ะท่านปอค่ะกันยายนเราสามารถวางใจเรื่องของมวลน้ำได้แล้วหรือยัง
0: กันยายนครับก็ขออนุญาตไปแผนที่ฝนคาดการนะครับ6เดือนเลย
2: ครับ
0: นะครับ
1: อัน
0: นี้แผนที่ฝนคาดการ6เดือนนะครับดำเนินการโดยกรมอุตุนิยมวิทยาน
1: ะคร
0: ับแล้วเราก็มีการประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพความแม่นยำเนี่ยนะครับประมาณ 80% เศษนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาฝนคาดการเนี่ยมาประเมินปริมาณน้ำต่างๆได้นะครับเมื่อสักครู่ถามว่าเดือนกันยายนจะเป็นยังไงนะครับขอดูซ้ายมือก่อนสิงหาคม
1: คะ
0: นะครับจะเห็นว่าสีเข้มๆสีเขียวๆนะครับก็คือฝนมาก
2: ค่ะ
0: นะครับฝ่าสีน้ำอ่อนนะครับก็จะตกอยู่บริเวณขอบของประเทศนะครับเหนือตอนบนภาคอีสานนะครับบริเวณชายขอบนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกฝนจะตกหนักนะครับซึ่งณขณะนี้ก็กำลังเกิดอยู่นะครับส่วนเดือนกันยายนนะครับถัดมาเป็นภาพที่2นะครับก็คือจะเริ่มภาคเหนือครับจะเริ่มเป็นสีเขียวอ่อนแล้วครับสีเขียวเข้มๆเนี่ยกลับมาอยู่ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างนะครับซึ่งภาคเหนือตอนล่างกับภาคอีสานตอนล่างเนี่ยนะครับก็ฝนเนี่ยไม่ตกนะครับหรือตกน้อยกว่าบริเวณอื่นนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ครับคือเป็นพื้นที่ที่ปริมาณน้ำเก็บกักนะครับของเขื่อนต่างๆเนี่ยอยู่ในเกณฑ์น้อยนะครับณขณะนี้ในภาพรวมเลยนะครับทั้งในส่วนของภาคกลางตอนล่างนะครับกับภาคอีสานตอนล่างเนี่ยอยู่ประมาณ 30% เท่านั้นนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปริมาณน้ำน้อยนะครับ
1: น้ำน้อยกังไม่ต้องกังวลแต่ก็ยังคงต้องกังวลถึง25สิงหาคมกันยายนยังคงพอใจไอ้วางใจได้ในระดับหนึ่ง
2: ครับค่ะ
1: นะคะ
2: ก็แต่เนี้ยก็ยังแปลกใจเดินได้ยินมาบอกว่าเนี่ยฝนมาขนาดนี้น้ำท่าแบบนี้แต่ระวังนะปีหน้าแรงและน้ำยังไงก็ไม่พออยู่ดีเนี่ยก็เลยเอะใจฝนขนาดนี้ปีหน้าเราเก็บน้ำจากที่มาอย่างนี้เอาไว้ใช้ไม่ได้หรอคะ
0: ได้ครับคืออย่างนี้ครับจากเมื่อสักครู่นี้ภาพของการคาดการฝน6เดือนเราเอาฝนคาดการ6เดือนเนี่ยมาประเมินน้ำเข้าอ่างนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในปีหน้าเนี่ยนะครับจะมีปริมาณน้ำเนี่ยนะครับน้อยกว่าปี68ประมาณหมื่นกว่าล้าน
2: โอ้ยทำไมโอ้ยมันขาดไป

0: เยอะอย่างนั้นเลยเหรอ
1: น้อยกว่าหมื่นกว่าล้านนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยภาพรวมครับถ้ามองเป็นเปอร์เซ็นต์ภาพรวมครับประมาณมีปริมาณน้ำนะครับประมาณ 70%
0: คือหายไป
1: ใช่ครับ
0: จากปีที่ผ่านมา 30%
1: ครับอันนี้ปัจจุบันนี้นะครับปริมาณน้ำภาพรวมอยู่ที่ 60% ทั้งหมดเลยนะครับของแหล่งน้ำ 60% นะครับมันจะมีอ่างเก็บน้ำนะครับที่ผมนำเรียนครับว่าบริเวณตอนกลางของประเทศ
0: ครับ
1: ภายในนะครับตอนกลางของประเทศกับภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคอีสานตอนล่างเนี่ยถ้าง่ายๆครับก็คือจังหวัดนครราชสีมา
0: ราชสีมา
1: แล้วก็จังหวัดสุรินทร์โทกับบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็จะมีอ่างลำตะคองลำน้ำรองลำแชะอะไรพวกนี้ครับที่ปริมาณน้ำมีอยู่แค่ประมาณ 30%
2: ยังน้อยอยู
1: ่ซึ่งน้อยนะครับก็จะถ้าเป็นฤดูแล้งถัดไปเนี่ยที่จะถึงนะครับกับฝนที่จะตกลงมาเนี่ยนะครับถ้าไม่ตกนะครับก็มีโอกาสแล้งเลยนะครับในกลุ่มนี้นะครับแต่กลุ่มชายขอบเช่นภาคเหนือ
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: เช่นเขื่อนสิริกิติ์ณขณะนี้นะครับปริมาณน้ำอยู่ประมาณ
0: 66%
1: ครับแล้วก็น้ำที่จากน่านเนี่ยครับจะไหลลงมาเติมในเขื่อนสิริกิติ์อีกประมาณ 5% เพราะฉะนั้นเขื่อนสิริกิติ์จะมีปริมาณน้ำประมาณ 75% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มากเลยนะครับ
0: อันนี้ก็แสดงว่าทิศทางการผันน้ำของเราให้เก็บกักลงมาใส่ในเขื่อนนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับปีหน้าแต่ปีนี้เราอ่วมหน่อยเราก็ต้องช่วยกันนะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าโลกของเรามันรวนด้วยค่ะอาจารย์ค่ะสภาพอากาศภูมิอากาศต่างๆคาดเดาได้ยากเหมือนกันท่านพอขามีโอกาสไหมคะประเทศไทยที่จะบริหารจัดการน้ำไม่ให้มันท่วมซ้ำซากค่ะ
1: การไม่ท่วมซ้ำซากเนี่ยนะครับมันต้องมองว่าเราจะเอาระยะไหนนะครับสำหรับแผนระยะยาวนะครับในแผนแม่บท20ปีนะครับเขามีแนวทางในการแก้นะครับแล้งเท่าไหร่ท่วมเท่าไหร่จะต้องไปแก้ด้วยโครงการอะไรนะครับมันถึงจะจบกระบวนการนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยคิดไว้หมดแล้วแต่กระบวนการที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีอุปสรรคที่เราจะต้องไปพิจารณาเรื่องงบประมาณว่าจะให้แต่ละโครงการเท่าไหร
2: ่
1: ถัดมาในเรื่องของการขออนุญาตถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมาก็จะมีในเรื่องของที่จะต้องไปศึกษานะครับผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับไปขออนุญาตเรื่องของการใช้ที่ดงที่ดินอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งกระบวนการของโครงการขนาดใหญ่จะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย10ถึง15ปีถึงจะเกิดขึ้นได้
0: ระยะเวลาที่เราพิจารณาเนี่ย8ปี10ปีเนี่ยแต่โลกเรามันเปลี่ยนแปลงเร็วไปกว่าการกระทำของมนุษย์ที่จะป้องกันได้มั้ยคะ
1: ครับอันนี้พอเป็นอย่างนั้นครับก็มาดูในโครงการระยะสั้น
0: ค่ะ
1: โครงการในระยะสั้นเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าปีนี้นะครับหรือปีหน้านะครับจะต้องมีการดำเนินการแค่ซ่อมแซมในส่วนที่เป็นเล็กๆน้อยๆที่ป้องในสิ่งที่เคยเกิดนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับขบวนการต่อมาก็คือขบวนการในการแจ้งเตือนในการซักซ้อมการอพยพนะครับของพี่น้องประชาชนให้ได้
0: เอาคนให้ปลอดภัยก่อน
1: ใช่ครับเพื่อที่จะรับรู้นะครับอย่างเช่นโมเดลนะครับของทาง
0: เชียงใหม
1: ่นะครับซึ่งโมเดลของทางเชียงใหม่เนี่ยทางสทช.นะครับก็ร่วมทํา MOU นะครับกับทางวช.นะครับหรือทางเชียงใหม่ด้วยนะครับรวมทั้งอาชีวะด้วยนะครับเพื่อที่จะยกโมเดลตรงนั้นนะครับมาเป็นต้นแบบว่ากระบวนการภาครัฐสั่งการอย่างไรนะครับลงไปในพื้นที่และพื้นที่จะแอคชั่นอย่างไร
2: ถึงแม้ว่าภูมิประเทศแตกต่างกันแต่ใช้ชุมชนเข้มแข็งก็สามารถใช้โมเดลนี้ได้
1: ใช่ครับรวมทั้งให้ประชาชนรู้ครับเพราะว่าสิ่งสำคัญครับว่าเราจะมีการประเมินอะไรก็แล้วแต่จะดีขนาดไหนประชาชนถึงไหมประชาชนเข้าใจไหมนะครับประชาชนให้ความเข้าใจแล้วให้ความให้การมีส่วนร่วมในการที่จะปฏิบัติตามไหมเช่นถึงเวลาว่าต้องอพยพเราจะต้องออกอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
0: เน้นเป็นกังวลอย่างเดียวแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ฐานข้อมูลประชาชนน่ะมันมีไม่ครบเหมือนกันหมดในทุกจังหวัดนะคะ
1: ครับ
0: มันจะเข้าถึงประชาชนได้ยังไงคะที่ยังกังวล
1: ครับในส่วนนี้แบ่งย่อยไปเลยนะครับกระทรวงพม.กระทรวงพม.มีบัญชีหมดนะครับว่ากลุ่มผู้เปราะบาง
0: ไปเอาตรงนั้น
1: ครับกลุ่มผู้ติดเตียงนะครับตรงไหนอย่างไรกลุ่มผู้สูงอายุตัวนี้จัดทำฐานข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้ว
0: เพียงแค่เอามากองรวมกันเท่านั้นก็จบ
1: ครับทีนี้การที่จะไปแอคชั่นนะครับว่าเฮ้ยตรงนี้ท่วมแน่นอนนะจะต้องออกแล้วนะนะครับกระบวนการอย่างตัวนี้ครับทำอย่างไรใ มีการประสานและรวดเร็ว

0: นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับว่าเราอาจจะสู้กับภัยนะครับอาจจะลำบากนะครับอย่างเช่นของตัวน่านนะครับที่เกิดในตอนกลางคืนนะครับเราก็พยายามที่จะมีการแจ้งเตือนแล้วนะครับก
1: ็ยังไม่ทำทำยังไงอ่ะ
0: ครับ
1: เนาะมันมาช่วงกลางดึกก็ต้องยอมแล้ว
0: ครับไม่ได้ยอมรับจริงๆครับ
2: ไหนๆท่านพอมาแล้วสั้นๆนิดนึงก่อนจะหมดเวลาช่วงของออนแอร์มีคุณผู้ชมถามเข้ามาค่ะภาคอีสานหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะอีสานอย่างเดียวค่ะ
0: ครับก็อีสานเนี่ยนะครับภาคในส่วนอีสานตอนบนนะครับโดยเฉพาะชัยภูมิขอนแก่นนะครับปริมาณฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับก็จะกลับมาเพิ่มตั้งแต่นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับในกลุ่มของยโสธรประมาณนี้นะครับฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับก็หวังนะครับเพราะว่าจากการคาดการณ์กลุ่มฝนจะลงมาบริเวณตรงนี้นะครับและถ้านะครับกันยานะครับฝนไม่ลงจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะ
1: แล้งเป็นพื้นที่ใหญ่โตมาก
0: ใช่ครับเพราะตอนนี้น้ำเก็บกักของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีแค่ประมาณ 30% เท่านั้นครับ
1: ความจริงแล้วความต้องการในการใช้เขามีเท่าไหร่ถึงจะไม่เดือดร้อนคะ
0: ซึ่งถ้ามองง่ายๆนะครับในเกณฑ์ที
1: ่แค่
0: พอเพียงนะครับแค่พอเพียงเนี่ยนะครับก็ประมาณ50ครับถ้าพอเลยนะครับในเกณฑ์การปฏิบัติการของน้ำเนี่ยประมาณ 80%
1: 8โอ้ยหายไปเยอะ
2: แล้วก็ไปปีคุณผู้ชมค่ะตามภาพที่ขึ้นให้หน้าจอนะคะแบบไปแบบไวๆธันวาคมและมกราคมภาคที่ต้องน่ากังวลคือภาคใต้หลังจากนี้เตรียมรับฝนได้ค่ะ
1: น
2: ี่
1: แหละเขียวไปอยู่ตรงนั้น
2: หมดเวลาออนแอร์ชันค่ะเดี๋ยวจะไปต้องต่อออนไลน์นะคะ
1: ชั่วโมงนึงแล้วหรอ
2: ออนไลน์ยังคงต้องวิเคราะห์ต่อออนไลน์เรายังมีข้อมูลผังข้อมูลดาวเทียมต่างๆที่ชวนวิเคราะห์แล้วก็ยังคงเปิดสายให้การช่วยเหลือพื้นที่ไหนยังคงเดือดร้อนอยากให้ศูนย์ของเราช่วยสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันขอบคุณท่านพอก่อนค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณค่ะท่านคะตามมาค่ะคุณผู้ชมคะเราคุยกันอีกเยอะเลยค่ะทางออนไลน์นะคะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะผู้ว่ากทมสั่งการให้สำนักงานเขตดินแดงส่งผลการตรวจสอบการย้ายทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวภายในวันนี้นะคะและสั่งสอบย้อนหลัง10ปีทุกเขตรวมทั้งเตรียมหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนบ้านผิดปกติของบุคคลต่างด้าวที่พบในเขตดินแดงว่ากำหนดให้สำนักงานเขตรายงานผลการตรวจสอบภายในวันนี้นะคะและยังสั่งตรวจสอบข้อมูลในทุกสำนักงานเขตย้อนหลัง10ปีหรือตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาพร้อมประสานความร่วมมือตำรวจสืบสวนเชิงลึกเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินระหว่างกลุ่มนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบความเชื่อมโยงไปถึงผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วกทม.จะดำเนินการตามความผิดอย่างเต็มที่โดยเบื้องต้นจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบค่ะนอกจากนี้ยังเตรียมทบทวนมาตรการป้องกันและปิดช่องโหว่แก้ไขปัญหาการผูกขาดอำนาจนะคะโดยไม่ให้อำนาจการอนุมัติขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายเข้ามาร่วมรับผิดชอบและกำหนดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตค่ะฝ่ายความมั่นคงเปิดประตูด่านคลองลึกจังหวัดสระแก้วชั่วคราวนะคะเพื่อรับตัวคนไทยกลับประเทศค่ะพร้อมทั้งผลักดันแรงงานกัมพูชาที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยกลับประเทศต้นทางกองกำลังบูรพาฝ่ายปกครองตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วเปิดประตูด่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศเพื่อรับตัวคนไทย44คนกลับจากประเทศกัมพูชานะคะและในขณะเดียวกันได้ผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศรวม35คนหลังสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาได้ประสานงานกับทางการกัมพูชาเพื่อขอรับตัวคนไทยกลับประเทศมีรายงานค่ะว่าคนไทยที่รับตัวกลับในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ถูกดำเนินคดีและถูกคุมขังจนคดีถึงที่สิ้นสุดแล้วมีทั้งคดีหลบหนีเข้าเมืองและคดียาเสพติดส่วนชาวกัมพูชาที่ผลักดันกลับประเทศส่วนใหญ่พบว่าเป็นแรงงานที่ลักลอบข้ามแดนมาหางานทำในประเทศไทย

0: จ้าหน้าที่พบร่างนักดำน้ำวัย52ปีลอยกลางทะเลศรีราชานะคะหลังสูญหายระหว่างกู้ซากเรือเมื่อ2วันก่อนขณะที่ตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะตำรวจสภ.แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีรับแจ้งพบศพลอยน้ำกลางทะเลบริเวณหน้าอ่าวอุดมห่างจากท่าเรือประมาณ3กิโลเมตรหลังนักดำน้ำของบริษัทแห่งหนึ่งสูญหายระหว่างปฏิบัติงานกู้ซากเรือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบพบลูกเรือใช้เชือกผูกร่างผู้เสียชีวิตไว้ท้ายเรือเพื่อป้องกันร่างถูกกระแสน้ำพัดออกไปนะคะก่อนใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงนำร่างขึ้นมาจากน้ำได้พบผู้เสียชีวิตคือนายเกิกฤทธิ์อายุ52ปีค่ะสวมชุดสำหรับดำน้ำและเข็มขัดถ่วงน้ำหนักเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันสอบสวนทราบว่านายเกิกฤทธิ์สูญหายตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาขณะดำน้ำกู้ซากเรือกลางทะเลนะคะโดยวันเกิดเหตุมีคลื่นและกระแสน้ำแรงเจ้าหน้าที่พยายามค้นหาแต่ไม่พบจนกระทั่งวันนี้มีชาวประมงพบร่างลอยอยู่กลางทะเลค่ะล่าสุดตำรวจส่งร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแหลมฉบังพร้อมกับเร่งสืบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อไปส่วนคนหายไทยพิเบศรับแจ้งนายวีรทัพชวิงรำอายุ52ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นรองทรงมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากบริเวณวัดโพงามหมู่ที่3ตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไปที่สถานีตำรวจภูธรโพนพิสัยนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งส่วนคนหายไทย BBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: คติธรรมนำชีวิต
2: คำว่าความสามัคคีคำนี้สำคัญหมายถึงคนที่อยู่ร่วมกันนั้นมีความรักความเมตตาให้แก่กันและกันคือรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องและปรองดองกันเหมือนญาติอยู่กันด้วยความเมตตามีเมตตาเป็นอารมณ์ถ้าเราคิดว่าทุกคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องของเราแล้วเกิดความรักสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสามัคคีและเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมความสงบนั้นเป็นยอดของความสุขและความสงบนั้นได้จากการที่สังคมมีความรักความสามัคคีกัน
1: วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมีย

คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้ตั้งพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาติดตามการพัฒนาศักยภาพของนักกายภาพบำบัดในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือของ3มหาวิทยาลัยไทยค่ะในการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค X Live YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไปติดตามเรื่องของสาระความรู้ที่ส่งต่อกันทางโซเชียลมีเดียกันก่อนค่ะคุณผู้ชมว่าข้อมูลที่ส่งมานั้นจริงหรือเท็จแฟกต์เช็คมีคำตอบค่ะ

จริงหรือไม่นะคะที่ผู้ที่มีปัญหากระดูกพรุนต้องออกกำลังกายด้วยการยกเวทเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะจริงนะคะจริงนะคะก็มีหลักฐานทางการแพทย์

0: เยอะแยะเลยที่พิสูจน์มาแล้วนะจากการวิจัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็พิสูจน์ว่าการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านนะคะจะช่วยให้เพิ่มมวลกระดูกกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยกระตุ้นในการสร้างมวลกระดูกด้วยค่ะสำหรับกลไกของการสร้างมวลกระดูกจากการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยตัวกระดูกเนี่ยเซลล์กระดูกเป็นเซลล์ที่มีชีวิตเนาะก็จะมีทั้งกระบวนการสร้างและกระบวนการเสื่อมไปพร้อมๆกันนะคะกรณีที่เราออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเนี่ยตัวกล้ามเนื้อนี่จะมีการดึงนะคะโดยเฉพาะตรงบริเวณเอ็นกล้ามเนื้อนี่จะเกาะกับกระดูกเนาะทีนี้เมื่อกระดูกได้รับรู้ว่ามีแรงกระทำต่อกระดูกกระดูกก็จะปรับสภาพด้วยการพยายามให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นนะคะเมื่อกระดูกรับรู้ก็จะส่งไปยังเซลล์สร้างมวลกระดูกเซลล์ก็จะสร้างมวลกระดูกโดยการสะสมแคลเซียมสะสมฟอสฟอรัสเพื่อให้ตัวกระดูกเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยนะคะหลักสำคัญก็คือเริ่มจากเบาๆก่อนนะคะแล้วก็ท่าที่ถูกต้องแล้วถึงที่จะเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะคะโดยในช่วงแรกเราก็จะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยใช้น้ำหนักโดยเป็นน้ำหนักตัวของตัวเองนะคะเพื่อที่จะเป็นแรงต้านขั้นต้นก่อนสามารถออกกำลังกายโดยใช้จำนวนครั้งน้อยๆนะคะ 8-10 ครั้งวันละ 1-2 เซตนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะเพิ่มจำนวนครั้งและเพิ่มจำนวนเซตมากขึ้นนะคะเมื่อเราใช้น้ำหนักตัวเพียงพอแล้วนะคะเราก็จะสามารถใช้พวกตัวเวทต่างๆอย่างเช่นดัมเบลนะคะซึ่งดัมเบลปัจจุบันถ้าเกิดว่าเราไม่หาซื้อเราก็จะสามารถใช้ขวดใส่น้ำนะคะแล้วถ้าเกิดเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นเราก็จะเอาขวดเนี่ยใส่ถุงทรายใส่ทรายต่างๆเพิ่มน้ำหนักไปนะคะอันที่สองที่แนะนำเราสามารถใช้พวกยางยืดออกกำลังกายนะคะปัจจุบันนี้ยางยืดออกกำลังกายเนี่ยมีหาซื้อได้ทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ยางยืดในการออกกำลังกายนะคะส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวังในผู้สูงอายุที่เริ่มออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านนะคะก็คือต้องไม่ทำรุนแรงเกินไปนะคะจำนวนครั้งหรือว่าอะไรต่างๆอยู่ภายใต้การดูแลเนาะไม่ทำท่าที่หนักเช่นกระโดดหรือว่าบิดตัวแรงๆหรือก้มตัวต่างๆนะคะอันนี้เพื่อความปลอดภัยในการออกกำลังกายค่ะที่แนะนำท่าแรกก็เป็นท่าลุกขึ้นนั่งนะคะลุกยืนนั่งจากเก้าอี้นะคะทำ 8-10 ครั้งเนาะ 1-2 เซตต่อวันนะคะท่าที่2นะคะสามารถใช้แรงตัวเองก็คือยืนขย่งปลายเท้านะคะอันนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงกระดูกข้อเท้านะคะพวกนี้ก็จะทำให้เกิดแรงกระตุ้นที่ข้อเท้านะคะทำ 5-10 ครั้งนะคะ 1-2 เซตต่อวันเช่นกันนะคะยังมีท่าง่ายๆก็คือดันกำแพงนะคะใช้มือสองข้างเนี่ยดันกำแพงนะคะคล้ายๆกับซิทอัพในผู้ใหญ่อันนี้ก็จะเกิดแรงดันที่บริเวณด้านบนของร่างกายนะคะสุดท้ายอาจจะใช้พวกยางยืดออกกำลังกายนะคะในการดึงนะคะตัวยางยืดออกกำลังกายนี่จริงๆเราสามารถที่จะเซตท่าต่างๆหลายๆท่าที่เหมาะสมนะคะใช้ได้ทั้งด้านบนแล้วก็ส่วนด้านล่างของร่างกายด้วยค่ะ
1: ผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงการรักษาเมื่อเจ็บป่วยเท่านั้นค่ะแต่แนวทางการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญคือการส่งเสริมการป้องกันและการฟื้นฟูก่อนที่จะป่วยด้วยคุณผู้ชมค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะวันนี้พามาติดตามการทำงานของ3 มหาวิทยาลัยไทยในการพัฒนาระบบสุขภาพแบบยั่งยืนกันค่ะ

0: ลัยเนี่ยเป็นคนที่สร้างบุคลากรเอาไปดูแลทุกภาคส่วนในประเทศอยู่แล้วในสังคมสูงอายุเนี่ยการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเป็นบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นสาขาที่มีความต้องการสูงมาก เราใช้ภาษาอังกฤษเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็น care giver ที่เข้าไปช่วยดูแลคนในสังคมสูงอายุนี้ถ้าถามว่าบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะดูแลแต่การสร้างบุคลากรในประเทศเราแต่ตอนนี้เราก็เริ่มขยายบทบาทออกไปดูแลในต่างประเทศด้วย
1: วันนี้ต้องบอกว่าเรื่องของผู้สูงอายุเป็นอิชชูที่สำคัญของประเทศนะครับแล้วก็เราเองตั้งแต่ระดับนโยบายของประเทศลงมาที่สถาบันการศึกษานะครับในทุกๆระดับครับก็โฟกัสเรื่องนี้ว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อจะเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของความรู้เตรียมพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้รองรับสังคมผู้สูงอายุซึ่งเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว
2: ถ้าเรามองไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับที่เรื่องผู้สูงวัยเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องดูแลนะครับตอนนี้ทั่วโลกเราก็เจอปัญหาเดียวกันถ้าเรามองในประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยเราจะมองเห็นว่ามีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นจำนวนมากเพราะฉะนั้นหลักคิดหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มมองคือเราจะเอาความรู้หรือว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมาช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ยังไง
3: อาจารย์คะถ้าพูดถึงความร่วมมือของ3มหาวิทยาลัยไทยในโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: เริ่มต้นด้วยจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของทั้ง3มหาวิทยาลัยนะคะได้แก่มหิดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะจุดหนึ่งที่เราอยากทำงานร่วมกันก็คือเราจะทำยังไงให้เรามุ่งไปสู่ SDG 3คือ Good Health and Well-being ไปด้วยกันเราก็มาดูต้นทุนค่ะแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีความเข้มแข็งแตกต่างกันในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเราก็มีความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกับทางสปป.ลาวมาเป็น29ปีแล้วค่ะในส่วนนี้จะทำให้เราเห็นถึงบริบทของทางสปป.ลาวว่าเขามีจุดเด่นอะไรมีโอกาสพัฒนาในส่วนใดบ้างซึ่งส่วนนี้เราก็จะนำองค์ความรู้นะคะที่เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนของมหาวิทยาลัยเข้าไปเขาเรียก up skill หรือ re skill นะคะและลงพื้นที่จริง
3: ซึ่งถ้ามองในมุมของมิติของผู้สูงอายุที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยประเทศไทยกับสปป.ลาวเองมีความใกล้เคียงกันไหมคะ
4: ตอนนี้เราทั้งสองประเทศเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะนี่คือความใกล้เคียงกันทั้งนี้เรื่องของรูปแบบวิวัฒนาการเรื่องของเครื่องมือต่างๆเราก็จะมีการที่สามารถที่จะส่งต่อหรือมีการสอนนะคะคอนเซปต์ที่เป็นปัจจุบันตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางไทยเราก็อยากเอื้อนะคะเนื่องจากว่าทางของอาจารย์ทางด้านกายภาพบำบัดเนี่ยเราได้ไปมีองค์ความรู้เรื่องไอโคบไอโคบคือ Integrated Care for Older Peoplenะคะ ICOPE แปลว่าการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการดูแลอย่างไรนะคะดูแลแบบดูแลทั้งร่างกายจิตใจและก็สังคมโดยทำงานร่วมกันกับพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการทำงานร่วมกันแบบใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลแบบนี้จึงเป็นการดูแลแบบยั่งยืน
0: สังคมสูงอายุเนี่ยการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเป็นบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นสาขาที่มีความต้องการสูงมากเราใช้ภาษาอังกฤษเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็น care giver ที่เข้าไปช่วยดูแลคนในสังคมสูงอายุนี้ถ้าถามว่าบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะดูแลแต่การสร้างบุคลากรในประเทศเราแต่ตอนนี้เราก็เริ่มขยายบทบาทออกไปดูแลในต่างประเทศด้วยยกตัวอย่างเช่นสปป.ลาวเนี่ยก็เป็นจุดที่เราจะออกไปช่วยเหลือได้เราก็เป็นการทำงานแบบซินเนอร์จี้กันนะฮะมหาวิทยาลัยที่เข้ามาร่วมกันในการฝึกอบรมบุคลากรในสปป.ลาวครั้งนี้ก็จะมีมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งก็เป็น3มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกันคณะที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็อย่างของมหิดลเนี่ยก็เป็นคณะกายภาพบำบัดในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยจะมีเรื่องของการฝ่อตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่เยอะเพราะฉะนั้นหลักสูตรเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มี holistic well-being ขึ้นมา
1: รื่องของการดูแลผู้สูงอายุครับมีหลายองค์ประกอบนะครับซึ่งต้องใช้ความรู้ใช้เรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับองค์ประกอบหลักๆที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีส่วนเข้ามาร่วมกับโครงการนี้นะครับก็คือในเรื่องของการดีไซน์นะครับในเรื่องของสถานที่ต่า

0: ที่จะรองรับที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งเรามีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เรามีคณะวิศวกรรมศาสตร์สิ่งต่างเหล่านี้ครับก็จะสามารถที่จะมาคิดเป็นโจทย์นะครับแล้วก็นำความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับในการที่จะถ่ายทอดว่าการดีไซน์ในเรื่องของสถานที่การเตรียมพร้อมเรื่องสถานที่ต่างๆเนี่ยครับที่จะให้รองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุนะครับที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของคณะทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งก็จะดูในเรื่องของสาธารณสุขนะครับสุขภาพของผู้สูงอายุการดูแลทำให้เขามีสุขภาพที่ดีได้อย่างไรนะครับในการดูแลตรงนี้และที่คณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคือเรามีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพซึ่งคณะนี้นะครับก็จะดูแลหลักๆเราดูแลในเรื่องของทางด้านสุขภาพของนักกีฬาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่ผู้สูงอายุต้องออกกำลังกายที่จะออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถเข้ามาร่วมนะครับสามารถเอาความรู้ต่างๆที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีอยู่ในส่วนของเกษตรเองนะครับเข้ามาในมีส่วนร่วมในโครงการทำให้ผู้ที่รับการอบรมนะครับเขาได้ความรู้ทำเข้าใจว่าเขาจะต้องไปเตรียมสถานที่อย่างไรถ้าต้องมีการดีไซน์ในเรื่องของสถานที่การเตรียมพร้อมอย่างไรรวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรรวมทั้งเรื่องของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่จะเหมาะกับวัยของเขานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าออกกำลังกายแล้วก็ไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่เป็นผลดีกับกลายเป็นผลเสียกับผู้สูงอายุด้วยนะครับตรงนี้เกษตรศาสตร์เราเองก็นำส่วนนี้นะครับเข้ามาเติมเต็มกับอีกทั้ง2มหาวิทยาลัยนะครับกระทั่งมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็คิดว่าก็จะทำให้โครงการที่เราต้องการจะสร้างบุคลากรทางด้านกายภาพบำบัดเนี่ยครับที่มีคุณภาพรองรับการทำงานของเขาในประเทศเพื่อนบ้านของเราในสปป.ลาวนะครับประเทศไทยก็มีส่วนในการที่ทำงานด้วยกันได้
1: นครินทร์ทีมใหญ่ที่มาเป็นทีมของคณะแพทยศาสตร์นะครับซึ่งอยู่ในภาควิชากายภาพบำบัดซึ่งภาควิชานี้เนี่ยต้องพูดตรงๆว่างานเยอะมากนะครับในพื้นที่เองก็จะต้องมีผู้ป่วยที่เข้ามารักษาที่เราต้องดูแลอยู่ทุกวันต้องเรียกว่าทุกวันนะครับเราก็เอาโน้ตฮาวเรื่องของกายภาพบำบัดเนี่ยมาช่วยพัฒนากลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับนอกจากนี้เรามีทีมที่ดูแลเรื่องจิตวิทยานะฮะที่จะดูแลกลุ่มผู้สูงอายุได้ผู้สูงอายุไม่ได้ดูแลเฉพาะฟิสิกอลนะครับเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเข้ามาเสริมนะครับ
2: การลงพื้นที่อย่างวันนี้ที่มาไทยในรอบนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง
3: คะค่ะกิจกรรมในการลงพื้นที่ของเราเราแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะซึ่ง4ส่วนนี้ก็มาจากเพนพอยท์ที่เราเจอนะคะเพนพอยท์แรกคือเราอยากจะส่งเสริมให้นักกายภาพบำบัดจากสปป.ลาวมีการทำงานแบบสร้างเสริมส่งเสริมและป้องกันมากขึ้นมากกว่าที่จะเป็นนั่งแล้วก็รับผู้ป่วยแล้วก็ฟื้นฟูผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีการตรวจร่างกายที่เป็นทั้งแบบ basic assessment และ in depth assessment นะคะเพื่อให้รู้ว่าเราจะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างไรและตัวเองจะต้องเข้าไปในการดูแลตรงนั้นอย่างไรสุดท้ายสุดก็ต้องเป็น personal care plan แปลว่าดูแลเฉพาะคนได้นะคะสามารถที่จะกระจายไปเป็นชุมชนได้นะคะถ้าเรามีปัญหาเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ monitorแล้วก็ reassess แปลว่าประเมินซ้ำได้สิ่งนี้จะเป็นวงจรของ ICO นะคะหลังจากนั้นเราก็มีการดีไซน์แล้วก็ออกแบบการดูแลตัวเองนะคะที่เป็นเขานอกจากนี้เราจะมีอีกกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมเยี่ยมบ้านเราจะไปเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยที่มีปัญหาพัดตกหกล้มการพัดตกหกล้มเนี่ยมันจะมีผลไม่ใช่แค่ร่างกายค่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมลักษณะบ้านก็มีผลเรามีอาจารย์ที่เป็นสถาปนิกเข้าไปร่วมด้วยแล้วก็มีคนในชุมชนและครอบครัวนะคะที่จะร่วมดูแลร่วมกันบ้านนี้ก็น่าสนใจนะคะบ้านต่อไปที่น่าสนใจก็คือเป็นเรื่องของ cognitive impairment หรือภาษาว่าความจำหรือการรู้คิดนะคะบางทีผู้สูงอายุก็ความจำอะไรไม่ดีแล้วแล้วการดูแลของผู้ดูแลจะดูแลยังไงตัวเขาเองอยู่ในระดับไหนของความรู้คิดแปลว่าจำอย่างนี้ลำบากหรือยังช่วยเหลือตัวเองได้แล้วหรือยังตรงนี้เป็นอันหนึ่งเลยค่ะที่เราจะต้องเข้าไปประเมินแล้วก็ให้การดูแลทั้งครอบครัวนะคะอันที่3ก็น่าสนใจค่ะเป็นเรื่องของผู้ดูแลบางทีเราไปเยี่ยมบ้านเราลืมคนสำคัญคนหนึ่งในบ้านคือผู้ดูแลผู้สูงอายุเราต้องให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องเราต้องรู้เลยว่าเขามีความเบอร์เดนหรือมีภาระทางไหน

0: บางท่านไม่ได้มีภาระเรื่ององค์ความรู้นะคะแต่เขามีภาระเรื่องของเวลาเขาอาจจะต้องการพักบ้างนะคะแล้ววิธีพักยังไงที่จะทำให้ผู้สูงอายุก็สามารถใช้ชีวิตได้ตัวเขาก็สามารถพักได้และทำงานได้ดี
1: คุณแม่นี่เป็นเหมือนกล้ามเนื้อแกอ่อนล้ามันกึ่งกับเป็นเขาเรียกอะไรอัมพฤกษ์เนาะด้วยแม่เนี่ยเป็นมานานแล้วก็คือเริ่มแรกแม่เนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนคุณพ่อแกจะเริ่มอ่อนแอเมื่อตอนแกผ่าหลังเนื่องจากว่าแกเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นน่าจะมาหนักตรงที่พ่อเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าแกตอนนั้นติดเชื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดเชื้อในปอดรุนแรงแต่ถามว่าป้าดูแลได้ยังไงก็คือมันแรกเครียดไหมเครียดมากๆเพราะว่าสองคนสองสไตล์สองโลกไม่เหมือนกันแม่นี่ก็หนักก็คือพูดไม่ได้มือขวาตอนนี้มือขวาใช้งานไม่ได้เดินได้ก็ประมาณอยู่ที่80-90%อ่ะแต่คุณตาเดินได้ไหมคุณตาพ่อเนี่ยเดินได้แต่เดินแบบไทวอล์กเกอร์แต่บางครั้งก็ต้องช่วยพยุงถ้าแกเหนื่อยมากๆก็ไม่ให้เดิน
2: ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พี่น้องนักบำบัดจากสปลาวจะได้ลงพื้นที่ก็จะได้เห็นบริบทที่อาจจะมีความหลากหลายได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับบางบ้านก็อาจจะมีผู้ดูแลบ้างหรือบางบ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผู้ดูแลแล้วก็ในเรื่องของการดูแลในแต่ละบ้านก็อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทของศาสนาร่วมด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ลองดูว่าการที่จะเข้าไปช่วยดูแลคนที่มีความเชื่อหรือว่าศาสนาที่แตกต่างกันจะมีการแอปโรชยังไงโดยปกติแล้วจะมีรายวิชาการบัดชุมชนซึ่งก็จะมีอาจารย์เทิดขวัญเป็นหลักที่จะพาน้องนักศึกษาการบัดนะครับลงพื้นที่อยู่แล้วก็จะมีน้องๆที่เป็นศิษย์เก่าของเราอยู่ในหน้างานอยู่แล้วหมายถึงว่าน้องจบเสร็จปุ๊บน้องไปเป็นนักบัดอยู่ที่อบจที่นั่นในแอเรียอยู่แล้วเราก็จะมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยครับ
3: ก็ดีใจได้มีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเนาะเพราะว่าอยู่ลาวฮั่นก็ยังบ่ทันมีรีเริ่มเข้าไป5อันผู้สูงอายุอยู่บ้านเนาะเป็นต้นนี้มีแต่พวกไปเบิ่งมีแต่เฮาไปปิ่นปัวนักกายบำบัดไปปัวคนเจ็บอยู่บ้านอยู่เฮือนโดยเฉพาะเป็นคนเจ็บที่เป็นสโตกเนาะอันนั้นเฮาไปปัวเลยเลยว่าบ่มีแบบนี้เนาะมันก็เฮ็ดให้ความยุ่งยากถ้าท้าว่ามีโครงการตัวนี้เข้ามาจึงฮู้ว่าโอ้ผู้สูงอายุอยู่กับชุมชนนักกายบำบัดอยู่ที่ไทยนี่เพิ่นลงเข้ากับชุมชนได้ดีเนาะอยู่ที่ลาวยังบ่ทันมีเรื่องแบบนี้เจ้าโดยเพราะว่าเฮามาเข้าโครงการตัวนี้นั้นได้เฮียนฮู้หลายอย่างเนาะ1มื้อนี้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุว่าจะเฮ็ดแนวใดเนาะเพื่อป้องกันผู้สูงอายุแนวใดเนาะเป็นต้นแม่นพวกคอเสื่อมผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็อย่าพัดโรงเรียนตัวอย่าบ่อนเรียนตัวนี้ไปพัฒนาอยู่ประเทศลาวโดยเฉพาะแม่นแข้งที่ตนเองอยู่เนาะตัวนี้นั่นจับก็ยังให้อาจารย์น่ะไปสอนเพราะว่าผู้นึงผู้เดียวเฮ็ดบ่ได้เนาะต้องให้ไปสอนอยู่กับทีพอหลายๆคนน่ะเข้าใจนํากันว่าโครงการตัวนี้นี่มันดีซําใดเนาะเมื่อเวลาหลังคนเขาจะอาจจะบ่ฮู้หลังถ้าเฮามาผู้เดียวก็ฮู้แต่ผู้เดียวเนาะฉะนั้นจังให้อาจารย์อยู่ทางเมืองไทยพี่ไปสอนอยู่โรงเรียนอยู่ประเทศลาวพุ่นให้ฮู้นํากันเพื่อเอามาพัฒนาเป็นองค์รวมกันเลยจังนั้นน่ะเนาะ
4: ถือเป็นความท้าทายสำหรับหลายประเทศนะคะที่ต้องเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบค่ะโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะคะที่จะพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุผ่านระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืนในระดับอาเซียนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคนสู้โรคย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ไส้กรอกอีสานเนี่ยจริงๆแล้วต้องเปรี้ยวหรือไม่ต้องเปรี้ยวครับมันเป็นทางเลือกทางความชอบทางรสนิยมอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์การหมักดองที่รองรับความรู้เหล่านี้อยู่ติดตามชมทั้งหมดนี้ครับได้ในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยาย

0: ได้ความมั่นใจของเรา
1: เต็มร้อย
2: ร้อยเอ็ดได้ไหม
3: วันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เวลา 17:05 น.
4: จานนี้จานไหน
5: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
4: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชรินทร์มีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวบ้านป่าพลูจังหวัดลำพูนรวมตัวทำโคมยี่เป็งขนาดจิ๋วจนถึงขนาดใหญ่2คนโอบส่งขายทั่วประเทศและต่างประเทศเร่งผลิตนับหมื่นดวงการท่องเที่ยวตราส่งเสริมการท่องเที่ยวชายหาดบ้านตาเน็ตกิจกรรมคลาดหอยทำอาหารและชมแมงกะพรุนหลากสีจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ศาสนีพลอยวิไลพาไปชมชาวบ้านอยุธยารวมกลุ่มแปรรูปมะกรูดทำน้ำมันหอมระเหยสินค้าขายดีใช้หลัก BCG โมเดลเพิ่มมูลค่าสินค้าไม่มีขยะเหลือทิ้งกลุ่มโรงงานที่จังหวัดปทุมธานีครับก็สนใจเรื่องของการเพาะเลี้ยงปูนาครับแล้วก็เขาสามารถไปศึกษาแล้วเอามาทดลองเพาะเลี้ยงเองในพื้นที่บ้านจนสำเร็จนะครับได้ปูนาค่อนข้างเยอะแต่ก็คิดนะครับว่าเจ้าอื่นก็มีการเลี้ยงปูนาเหมือนกันฉะนั้นถ้าอยากจะหารายได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็ต้องเอาไปแปรรูปนะครับซึ่งปูนาสามารถแยกชิ้นส่วนนะครับเอาไปขายได้ทุกราคาแล้วก็ทุกชิ้นส่วนเลยกระทั่งว่ากระดองปูก็ยังขายได้ด้วยครับเปิดฟาร์มเลี้ยงปูนาและแบ่งปันความรู้ให้คนมาศึกษากันนะครับที่พรชัยฟาร์มปูนาหมู่9ตำบลบึงกา3อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีของนายพรชัยตามลิขิตอายุ42ปีครับซึ่งเขาทำงานโรงงานแต่ว่าชอบทำเกษตรและสนใจการเลี้ยงปูนาเลยหันมาศึกษาลงมือทำจนเลี้ยงสำเร็จนะครับตั้งแต่เริ่มเตรียมทำพื้นที่ทำบ่อจำลองนะครับให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูนาอาศัยโดยสร้างบ่อพื้นปูนแล้วก็ใช้กระเบื้องครอบสลับให้เป็นร่องลักษณะคล้ายรูปูเพื่อให้ปูมีที่หลบนะครับเพื่อเพาะขยายพันธุ์จากนั้นค่อยนำไปลงบ่อดินใหญ่เพื่อเลี้ยงก่อนจะจับขายครับ
1: ก็คือขั้นแรกคือต้องระบบน้ำก่อนเลยต้องป้องกันเรื่องของสารเคมีจากน้ำถ้าเกิดตรงพื้นที่นั้นสมมติว่าอย่างพื้นที่ที่เขาทำนาเนี่ยเขาต้องใช้ยาฆ่าหอยเชอรี่เพื่อกำจัดหอยเชอรี่เพื่อมันจะไปกินต้นข้าวถ้าตรงนั้นอ่ะมีน้ำเรื่องตัวนี้ไม่ได้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครับหรือถ้าจะทำได้จริงๆก็คือบ่อนั้นอ่ะจะต้องเป็นน้ำที่ส่วนตัวอาจจะมีบ่อพักน้ำจากนั้นน้ำจากนั้นลงมาแล้วก็บ่อพักแล้วก็ปนน้ำนั้นใช้ใช่ครับ
0: นายกเทศมนตรีตำบลคลอง4จังหวัดปทุมธานีก็เลยนำคณะชาวบ้านจาก16หมู่บ้านในตำบลคลอง4ครับก็มาศึกษาดูงานวิธีการเลี้ยงปูนากันแล้วก็การทำผลิตภัณฑ์จากปูนาด้วยเพราะว่านี่กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเลยครับ
1: ก็คือว่าปูเนี่ยถ้าเป็นไซส์ที่เริ่มขายจริงๆที่สวยจริงๆครับอยู่ประมาณ4เดือนแต่คำว่า4เดือนของแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างผมปู2เดือนผมตัวโตแต่ของพี่หรือท่านนายกเนี้ยอาจจะ2เดือนอาจจะตัวไม่โตมันอยู่ที่ระบบน้ำการใส่ใจเรื่องของอาหารแร่ธาตุในน้ำอย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นน้ำประปาน้ำพวกเนี้ยมันไม่โตมันสู้น้ำธรรมชาติไม่ได้อย่างของผมก็เป็นน้ำที่ขุดขึ้นมาใช้ส่วนตัว
2: อาหารต้นทุนในการต้องใช้ให้อาหารหร
1: ืออ
2: ะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ก็ของที่ฟาร์มเราก็จะเป็นอาหารปลาช่อนนะครับแล้วก็ซี่โครงไก่แล้วก็ถ้ามีพืชผลไม้อะไรเงี้ยเขากินหมดปูแต่ห้ามให้สับปะรดอันนี้ให้ไม่ได้ครับแล้วถามว่าถ้าเกิดชาวนาเนี่ยที่เขาหาปูธรรมชาติได้นะผมมาให้ทิกเลยแปรรูปเลยครับคือถ้าไม่มีที่ขายติดต่อมาที่ฟาร์มเราผมรับซื้อก็

0: ชิ้นส่วนผมแนะนำให้แยกชิ้นส่วน
1: ทางฟาร์มก็เลยทำอาหารเลี้ยงชาวคณะที่มาศึกษาเรียนรู้การทำเมนูอาหารจากปูนาครับมีทั้งขนมจีนน้ำยาปูนาน้ำพริกหล่นปูนาแล้วก็ข้าวเกรียบปูนาครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเลี้ยงปูนาเพื่อขายปูนาแบบสดนะครับอันนั้นจะได้กิโลกรัมละ150บาทแต่ว่าเขาต้องการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดปูนาที่เลี้ยงไว้ครับเพื่อให้แตกต่างจากผู้เลี้ยงอื่นนะครับก็เลยค้นหาความรู้คิดค้นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากปูนาขึ้นมา
2: แต่อันเนี้ยเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งคนไทยนิยมที่จะทานอยู่แล้วก็สมควรที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในอนาคตนะคะที่จะส่งเสริมเป็นอาชีพได้แต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายเลยกว่าคุณพรชัยจะสําเร็จมาถึงวันนี้ทางเราก็เลยอยากจะให้เกษตรกรของเราเองอะค่ะได้เข้ามาดูอาชีพที่มันสัมพันธ์กับการที่คนเรามีนาอยู่แล้วอะค่ะว่าเราจะเสริมตรงนี้ขึ้นมาในพื้นที่ของเราได้ไหมหรืออาจจะประชาชนที่ขายส้มตำกันอยู่จะได้รู้ว่าตรงนี้มีแหล่งขายปูดองมีมันปูนะซึ่งผลิตจากคนในพื้นที่เราเองค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากปูนาหลายชนิดนะครับสามารถขายแล้วก็ส่งออกต่างประเทศได้ด้วยมีปูนาดองกวนน้ำปลาอ่องมันปูนาน้ำพริกนรกปูนาน้ำพริกเผาปูนาแล้วก็ข้าวเกรียบปูนาครับแสดงให้เห็นว่าปูนาเนี่ยสามารถทำอาหารแล้วก็สินค้าได้หลายอย่างอีกทั้งยังมีวิธีการแยกชิ้นส่วนลำตัวปูนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภทได้ด้วยกระทั่งว่ากระดองปูเนี่ยก็ยังขายได้ราคาครับ
3: ทำไมถึงต้องมีผลิตภัณฑ์หลายตัวก็คือว่าจากปูที่บางตัวที่มันตายเขาเรียกทำซีโร่เวิร์กแกะแยกชิ้นส่วนออกมาทำมันแกะเอามันออกไปบ้างเอ่ยเอาอกออกไปทำอะไรบ้างเอ่ยอย่างเงี้ยครับส่วนขากระดองอย่างกระดองอย่างงี้นะครับเราก็เอากระดองเนี่ยมาขายอันนี้กิโลละ800บาทอันนี้จะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับช่วงนะครับเดี๋ยวจะว่าก็คือว่าบางช่วงก็ถูกบางช่วงก็แพงแต่ที่ฟาร์มเราขายอยู่กิโลละ1เอ้ย800บาทครับไอ้ตัวนี้นะครับที่เราใช้กันก็คืออันนี้ไปวางอ่องมันปูก็ตัวนี้เค้าเรียกอ่องมันปูก็เอามาใส่ในนี้ที่วางบนเตานะครับก็คืออ่องมันปู
4: ก็วิธีการก็คือเอาใส่แล้วก็ไปย่าง
3: ใช่
4: ตามร้าน
3: ตามร้านอาหารครับก็ของที่ฟาร์มเราก็มีจำหน่ายก็คืออันนี้ก็คืออ่องมันปูพร้อมทานได้เลยนะครับส่วนถ้าชิ้นส่วนตัวนี้คือเราจะส่งที่ตามร้านอาหารก็คือกระดองปูนา
1: จากความรู้ที่มีและความฝันที่สามารถทำฟาร์มปูนาแล้วก็ผลิตสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากปูนาได้นะครับจนประสบความสำเร็จสร้างรายได้ให้เป็นครอบครัวเป็นอย่างดีก็อยากจะมอบความรู้ให้กับผู้อื่นนะครับได้เอาไปต่อยอดกันแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเหมือนกัน
3: ศูนย์การเรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าจะมาเป็นกลุ่มมาเป็นคณะอันนี้ก็ขอให้ติดต่อเข้ามาทางฟาร์มเราก่อนนะครับคือที่นี่เราแชร์ทุกอย่างสอนแบบไม่กักเลยบอกกันตรงๆอธิบายให้ฟรีนะครับนอกจากว่ามาเป็นกรุ๊ปใหญ่อันนี้อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือไงก็ติดต่อเข้ามาคุยกันได้นะครับตรงนี้บอกวิธีทั้งการแนวทางของที่ฟาร์มเรามีทั้งระบบบ่อดินแล้วก็บ่อปูนที่เราเลี้ยงอยู่นะครับบ่อปูนดีอย่างไรบ่อดินดีอย่างไรอธิบายแบบไม่กักอาหารบอกหมดนะครับแต่จะสำเร็จไม่สำเร็จไม่ได้อยู่ที่ตัวผมอยู่ที่พี่ๆหลายๆท่านที่การเพาะเลี้ยงหนึ่งต้องคำนึงถึงเรื่องของพื้นที่องค์ประกอบของน้ำ อันนี้คือปัจจัยหลักนะครับประมาณนี
1: ้ปูนาเป็นสัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามท้องทุ่งนาแล้วก็บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่มีน้ำขังแม้ว่าจะเป็นศัตรูพืชในนาข้าวแต่ว่าก็เอามาใช้ประโยชน์เป็นอาหารแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวนาได้ถ้าจัดการและควบคุมจำนวนอย่างเหมาะสมนะครับทุกวันนี้ปูนาถ้าเป็นตามธรรมชาติตามท้องนาเลยเนี่ยหาจับยากนะครับเพราะว่าการทำนามีการใช้สารเคมีกันมากขึ้นนะครับปูนาก็เลยอยู่ไม่ได้แต่ว่าตลาดเนี่ยยังต้องการปูนาอีกเยอะนะครับฉะนั้นถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจทีเดียวครับพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพของชาวบ้านที่เขารวมกลุ่มกันที่จังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้เขาหันมาทำโคมยี่เป็งคือมีโคมยี่เป็งขนาดใหญ่ปกติธรรมดาที่เราเคยเห็นแขวนตามวัดต่างๆกับโคมยี่เป็งแบบจิ๋วที่ย่อส่วนลงมาเอาไว้เป็นของที่ระลึกนะครับตอนนี้คำสั่งเข้ามาเรียกว่านับหมื่นดวงทีเดียวครับโคมยี่เป็งจิ๋วครับมีขนาดตั้งแต่9เซน11เซนแล้วก็กว้าง 3.5 เซนนะครับมีอักษรล้านนาข้อความว่าร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขและเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นฝีมือการต่อยอดของชาวหมู่บ้านป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับมีอยู่10สีด้วยกันนะครับเป็นสีประจำวันเกิด7วันแล้วก็สีขาวสีเงินสีทองใช้ในงานเป็นของที่ระลึกได้ครับหรือว่าจะห้อยติดตัวก็ได้เหมือนกันนี่

0: ็นการประยุกต์โคมยี่เป็งที่นายพิริยะวงฟั่นผู้ใหญ่บ้านป่าพลูนะครับเปิดบ้านให้รวมตัวกันเพื่อทำโคมยี่เป็งหรือว่าโคมล้านนาหลายขนาดชาวบ้านป่าพลูเขาเริ่มทำโคมยี่เป็งมาตั้งแต่ปี2562นะครับซึ่งอบจ.ลำพูนเนี่ยสนับสนุนเป็นอาชีพให้กับชาวบ้านที่เขาว่างงานกันเพราะว่าทุกปีเนี่ยวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนจะจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงนะครับแต่ว่าต้องไปสั่งโคมล้านนามาจากจังหวัดอื่นชาวบ้านป่าพลูก็เลยรวมกลุ่มกันนะครับมาทำโคมยี่เป็งโดยอบจ.ลำพูนเนี่ยไปจ้างครูมาสอนชาวบ้านแล้วก็พัฒนาฝีมือเรื่อยมา
1: อบจ.ก็ประสานงานให้โดยมีงบประมาณในการจ้างครูมาสอนการทำโคมแขวนเนี่ยในชุมชนเราก็ได้เริ่มฝึกได้รับการฝึกสอนตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาแล้วก็พัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้รับการจัดสรรจากวัดพระธาตุหาริพุนชัยเริ่มต้นเนี่ยเขาจัดสรรให้ 2,000 ลูก 2,000 ดวงนะครับก็เริ่มทำมาแล้วก็เอาไปส่งพอส่งปุ๊บเนี่ยว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยเราจะต้องแก้อยู่ตรงไหนนะครับผ่านเราติดตำหนิตรงไหนแล้วก็ต้องมาแก้จนปัจจุบันนะครับก็สามารถที่เป็นโคมมาตรฐานเลย
0: ทุกวันนี้หมู่บ้านป่าพลูมีชาวบ้าน15ครอบครัวนะครับมารวมตัวกันทำโคมยี่เป็งซึ่งชาวบ้านเนี่ยเคยทำโคมมาแทบทุกขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดใหญ่สุด2คนโอบนะครับแล้วก็จนมาถึงโคมจิ๋ววันนี้และยังส่งไปไกลถึงสหรัฐอเมริกาครับโดยพระไทยที่มีลูกศิษย์อยู่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเดินทางไปที่สหรัฐนะครับก็จะนำโคมจิ๋วไปเป็นของฝากด้วยแต่ว่าจะเน้นโคมจิ๋วสีแดงมากกว่าสีอื่นนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่เป็นคนจีน
1: เราจะทำส่งรวมเลยถ้าหากว่าอยู่ที่ลูกค้าลูกค้าก็ชอบสีหรือว่าจะชอบสีประจำวันเกิดเนี่ยก็จะซื้อไปแล้วก็ซื้อไปฝากคนที่ทางอยู่ทางบ้านด้วย
2: ที่สั่งเยอะๆเนี่ย
1: ที่สั่งเยอะๆเนี่ยก็จะชอบเหมือนกันทั้งใหญ่ทั้งเล็กเพราะว่าอย่างโคมแขวนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปประดับอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ร้านหรือว่ารีสอร์ทอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจะเป็นสื่อในเรื่องของเป็นโคมล้านนาเป็นรีสอร์ทเชิงล้านนาประมาณนี
0: ้ราคามีตั้งแต่โคมละ39บาทไปจนถึง800บาทนะครับตามแต่ขนาดของโคมแล้วก็ลายผ้าว่าจะเลือกลายผ้าแบบไหนครับยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับจะมีคำสั่งเกินกว่า 10,000 โคมในทุกปีเลยครับและทางวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารนะครับก็ยังสั่งทำโคมมากขึ้นต่อเนื่องจากเดิมนะครับเริ่มสั่งชาวบ้าน 2,000 โคมจนทุกวันนี้เนี่ยสั่งมากถึง 8,000 โคมไปเลยครับที่จังหวัดตราดนะครับพาคุณผู้ชมไปดูการเปิดตัวแคมเปญท่องเที่ยวอีกตลอดเดือนกันยายนนี้ที่ยังไปเที่ยวกันได้อยู่ครับที่ชายหาดบ้านตันดึกนะครับมีกิจกรรมคลาดหอยไปทำอาหารกันแล้วก็ไปชมแมงกระพุนที่เข้ามาในพื้นที่จำนวนมากเลยครับการคลาดหอยคอยเธอณหาดบ้านตันดึกจังหวัดตราดนะครับให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชาวบ้านกันในการคลาดหาหอยขาวนำคลาดเหล็กพร้อมกับด้ามแล้วก็สายยึดนะครับจะลดคลาดลงไปในพื้นทรายแล้วก็ลากคลาดเนี่ยไปตามพื้นทรายครับจะไปเจอหอยขาวฝังตัวอยู่ในพื้นทรายก็เก็บใส่ถุงไว้ครับนี่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฟิลวิถีเลเสน่ห์คลองใหญ่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดร่วมกับชุมชนจัดขึ้นนะครับเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเสร็จแล้วก็ไปปรุงอาหารเมนูพื้นถิ่นกันจากหอยขาวนะครับคือหอยขาวผัดพริกเกลือหอยขาวผัดน้ำพริกเผาแล้วก็หอยขาวผัดใบโหระพาครับนอกจากนี้ยังมีเมนูจากทรัพยากรสัตว์ทะเลของบ้านตันดึกมีกุ้งปลาหมึกเป็นต้นนะครับนี่เป็นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้แล้วก็สัมผัสประสบการณ์จริงร่วมกับชุมชนนะครับจัดตั้งแต่ตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนนี้ครับ
3: การคาดหอยตรงนี้กับตรงแหลมกัดเนี่ยมันจะเป็นแบบคนละแบบกันแหลมกัดเนี่ยแล้วหอยเนี่ยมันจะเป็นคนละอย่างมันเรียกหอยขาวเหมือนกันแต่ของแหลมกัดเนี่ยมันจะเป็นหอยกระปุกพี่หอยขาวเนี่ยเขาจะเรียกหอยขาว ลายไทยตัวมันจะใหญ่กว่าหอยกระปุกรสชาติมันจะกลมกล่อมกว่ากันเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะว่าชายแดนบ้านเรามันปิดเราก็เลยลงมาทำกันโดยที่สทเขามาเป็นแรงงานคุณเปาเขาลงมาสนับสนุน
0: นั่นแหละททสำนักงานตราดยังร่วมกับชุมชนบ้านคลองมะนาวนะครับชวนมาชมแบงกระพุนหลากสีกันมีเรือบริการพาไปชมนะครับอยู่ห่างจากชายหาดแค่50เมตรอันนี้เปิดเฉพาะวันเสาร์กับอาทิตย์แล้วก็ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับ
2: โดยมีเงื่อนไขที่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องนำรถไปจอดที่วัดคลองมะนาวนะครับเพื่อเป็นการบริหารชุมชนไม่ให้เกิดความหนาแน่นนะครับแล้วจากวัดคลองมะนาวก็จะมีรถของชาวบ้านนะครับนำไปลงเรือไปดูแบ่งคุณต่อไปนะครับซึ่งก็มีค่าบริการอยู่ที่คนละ200บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปจอดรถที่วัดคลองมะนาวเนี่ยแล้วก็ผ่านการบริหารจัดการของชุมชนเนี่ยทางททสำนักงานตราดก็มีคูปองส่วนลดให้คนละ100บาทนะครับนักท่องเที่ยวก็จ่ายเพียง100บาทเท่านั้นนะครับก็แมงกะพรุนหลากสีเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มมีมากนะครับแต่ว่าวันใดวันหนึ่งเขาก็จะหายไปตามวิถีทางของธรรมชาติขณะนี้นะ
0: ครับขอเชิญทุกท่านทั้ง2กิจกรรมนะครับผมขึ้นเบอร์ไว้ให้คุณผู้ชมโทรศัพท์ไปจองล่วงหน้ากันได้ก่อนส่วนกิจกรรมคลาดหอยอันนี้ฟรีนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายและยังเหลือรอบวันที่23สิงหาคมนี้ตอน 8:00 น.ถึง 11:00 น.แล้วก็29ถึง30สิงหาคมนะครับ 8:00 น.จนถึง 13:00 น.ตรงส่วนนักเรียนโรงเรียนบ้านตันเด็กยังเปิดกิจกรรมผลิตภาชนะจากการนำเปลือกหอยมาทำเป็นปูนขาวครับแล้วก็หล่อเป็นภาชนะเครื่องประดับต่างๆนี่เป็นกิจกรรมกลไกสร้างการรับรู้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างโอกาสสร้างรายได้กับชุมชนนะครับอำเภอคลองใหญ่ก็พร้อมที่จะเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับหลังจากที่ซบเซามาเกือบ1ปีจากเรื่องของสถานการณ์ชายแดนที่เกิดขึ้นครับชาวนาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอยากจะได้อะไรได้มากขึ้นจากการปลูกข้าวในพื้นที่นาแบบเท่าเดิมก็เลยลองเปิดใจปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่าสกาวเดือนนะครับปรากฏว่าได้ผลดีครับบอกว่ามีรวงยาวแน่นผลผลิตพุ่งน่าพอใจครับ
4: นับเมล็ดดูนะครับเนี่ยครับมันยาวมากเลยครับแล้วแง่มันก็ถี่ครับนี่ครับ
5: เมล็ดถี
4: ่ใช่ครับที่ผมทำมารวมไม่ยาวถึงนี้ครับมันสั้น
0: ทดลองปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่สกาวเดือนจนได้ผลลัพธ์ต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ออกรวงยาวสวยแน่นเต็มทุ่งนะครับที่เป็นการพัฒนาการทำนาในพื้นที่บ้านชายเคืองตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่เปิดใจทดลองปลูกข้าวพันธุ์ใหม่เป็นข้าว5สายพันธุ์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากพันธุ์ KK2 ครับนายบุญมาเปลี่ยนแซ่ชาวนาบอกว่าอยากจะมีรายได้เพิ่มจากการทำนาเพราะว่าเดิมทีเนี่ยพอปลูกข้าวพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งแม้ว่าจะให้ผลผลิตที่ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าพอนำข้าวไปขายแล้วก็หักต้นทุนแล้วนะครับพบว่าได้กำไรไม่มากเท่าที่ควร
4: ก็ต้องรอดูก่อนครับเพราะว่าเพิ่งทำครั้งแรกครับต้องดูผลผลิตก่อนครับ
6: ถ้าในสายตาเกษตรกรมองแล้วเป็นไงชื่นใจไหม
4: ชื่นใจครับดีครับตอนนี้มันก็ดีครับเพราะว่าเราเตะตองเก็บเกี่ยวเราก็ยังไม่รู้ครับแต่เราต้องดูมันเก็บเกี่ยวครับเพราะว่าตอนนี้มันถูกมันดูในสายตามันดีแล้วครับแต่ก็เราต้องดูมันเก็บเกี่ยวด้วยครับ
6: การดูแลของเขาเหมือนกันไหม
4: มันก็เหมือนกันครับแต่อันนี้ดูแลง่ายกว่าครับเพราะว่ามันไม่มีอย่างกวนครับไอ้เพื่อนนอนเจาะข้อเจาะเครื่องมันก็ไม่ค่อยกวนครับแต่ที่ผมทำไว้มันมีมั้งครับแล้วหนอนบนแบงของเขาก็ไม่ค่อยเกิดครับ
0: เผื่อชาวนาสนใจนะครับผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ติดต่อกันได้จะได้ไปดูว่าข้าวแบบนี้ปลูกยังไงซึ่งลักษณะรวงข้าวที่เห็นตอนนี้ครับคาดว่าเมื่อถึงการกำหนดเก็บเกี่ยวจะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึ้นได้ถือเป็นการสร้างกำไรที่คุ้มค่ามากขึ้นแม้ว่าจะใช้พื้นที่เพาะปลูกเท่าเดิมก็ตามข้าวพันธุ์สกาวเดือนก็ให้ผลผลิตแล้วก็ตอบสนองเป็นที่ถูกใจของชาวนาในช่วงนี้ครับก็เป็นการทดลองปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ๆที่ตอนนี้ในไทยเราก็มีอีกหลายพันธุ์ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ทดลองปลูกกันครับพาไปชมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านที่ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะครับเขารวมกลุ่มแปรรูปมะกรูดเอาไปทำเป็นน้ำมันหอมระเหยสินค้าขายดีครับแล้วก็ยังใช้หลัก BCG โมเดลเพิ่มมูลค่าสินค้าครับไม่มีขยะที่เหลือทิ้งจากกระบวนการติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ

0: เป็นน้ำมันหอมระเหยมะกรูดกลายเป็นสินค้าขายดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแม่อบเชยตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพี่สิริวัลมาสุขหรือพี่เล็กประธานกลุ่มเป็นผู้ริเริ่มและได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจเมื่อปี2564
1: ในชุมชนมันมีเรื่องราวของมะกรูดนะคะก็คือมันมีอยู่เดิมแล้วนะคะพอได้ไปโรงเรียนกับทางมหาวิทยาลัยงบของวนะคะวนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะคะพอไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็ได้โครงการยุทธศาสตร์กับอาจารย์ดร.พิชิตโชดกและคณะนะคะก็เลยมีตัวชี้วัดว่าทำยังไงก็ได้ให้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนนะคะมาแปรรูปทำให้เกิดมูลค่าสูงแล้วก็เอ๊ะกลับมาที่บ้านแล้วว่าจะทำยังไงวัตถุดิบตัวไหนก็คือมะเร็งเรื่องของมะกรูดถึงลูก
2: ค่ะเห็นบอกว่ารับซื้อกิโลกรัมละกี่บาท15บาทเหรอ
1: ใช่ค่ะอันนี้คือการันตีจากสมาชิกในกลุ่มอย่างเงี้ยรับรองได้มาขายกี่ปีกี่ปีก็อยู่ในราคา15บาท
2: ค่ะ
1: น
2: ะ
0: ค
2: ะ
0: เริ่มจากนำมะกรูดมาปอกเปลือกเพื่อนำผิวมาสกัดน้ำมันค่ะกลั่นในเครื่องกลั่นผิวมะกรูด10กิโลกรัมกลั่นออกมาก็จะได้น้ำมันหอมระเหยประมาณ80ซีซีค่ะระยะเวลาอยู่ที่4ชั่วโมง
1: หลังการกลั่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นผิวซึ่งเราได้ทำการเอาน้ำมันหอมระเหยออกไปแล้วนะคะด้านบนนะคะด้านบนจะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเห็นไหมคะใสๆนี่จะเป็นน้ำมันหอมระเหยด้านล่างจะเป็นน้ำกลั่นนะคะเราจะทำรูปแบบของกาหลากน้ำนะคะอันนี้คือเป็นกระบวนการกลั่นน้ำมันหอมระเหยนะคะพอผิวที่เรากลั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไม่ทิ้งนะคะอันนี้ก็นะคะเอาไปตากให้แห้งนะคะแล้วก็ไปหมักนะคะเพื่อจะเอาไปเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ AF แล้วก็หมักปุ๋ยสูตรโบคาชินะคะของเราบอกนะคะกลุ่มของเราเป็น BCG 100%
0: หลังจากกลั่นแล้วจะนำมากลองแบบหยาบและแบบละเอียดค่ะโดยกลองผ่านสำลีรวมระยะเวลาการทำทั้งหมดอยู่ที่3วันค่ะกว่าจะได้น้ำมันหอมระเหย1ขวดน้ำมันหอมระเหยมะกรูดราคาขวดละ200บาทค่ะขนาดอยู่ที่10 ml จำหน่ายที่กลุ่มที่โฮมสเตย์ไซน้อยสารกลางจังหวัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ทุกวันอังคารและที่เพจ Facebook สมุนไพรแม่อบเชยค่ะแต่ละเดือนมียอดจำหน่ายไม่ต่ำกว่า50ขวด
2: คุณผู้ชมคะกว่าจะได้น้ำมันหอมระเหยแต่ละขวดต้องบอกว่าใช้เวลานานเลยกี่วันคะพี่เล็ก
1: 3วันค่ะ
2: 3วันแล้วก็ของเราเห็นแบบสกัดแบบทั้งสกัดทั้งกลองหลายขั้นตอน
1: ใช่ค่ะของเราเป็นเพียว 100%
2: เข้มข้นมากๆเวลาจะเอาไปใช้นะคะคุณผู้ชมนะง่ายๆเลยเอามีสำลีนะคะแล้วก็หยดใส่สำลีแบบนี้หยดนึงใช่มั้ยพี
1: ่3ถึง4หยดเลยค่ะจะได้เข้มข้นค่ะ
2: 1นี่ประมาณนี้แล้วก็วางทิ้งไว้ในห้องได้เลย
1: ใช่ค่ะห้องนอนห้องน้ำได้หมดในบ้านเนี่ยได้หมดเลยค่ะ
2: กลิ่นหอมมาก
1: เป็นไงสดชื่นมั้ยคะ
2: สดชื่นแต่พี่เล็กบอกว่าห้ามโดนตัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเพียว มันจะเกิดอาการระคายเคืองได
2: ้ค่ะอย่างตรงนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่เล็ก
1: ในน้ำมันหอมระเหยจะช่วยผ่อนคลายนะคะคนที่มีอาการหลับไม่ลึกนะคะจะช่วยได้แล้วก็ในน้ำมันหอมระเหยสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอากาศได้ดีสำหรับคนที่นอนห้องแอร์อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้

0: าแปรรูปจากมะกรูดหลากหลายโดยจะใช้หลัก BCG โมเดลในการดำเนินงานค่ะทำให้ไม่มีขยะเหลือทิ้งใช้ประโยชน์จากมะกรูดแบบคุ้มค่าค่ะ
1: แยมมะกรูดค่ะแล้วก็หยีนะคะมะกรูดหยีนะคะแล้วก็มีเรื่องของมะกรูดคุกบ๊วยแล้วก็มะกรูดแช่อิ่มอบแห้งอีกนะคะแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างขายดีเลยไม่มีมาโชว์เลยค่ะอันนี้เป็นหยีค่ะ
0: ตัวแปรรูปแล้วน่าจะอร่อยนะกลิ่นหอมหอมบ๊วย
1: ได้เลยค่ะอันนี้คุกบ๊วยอันนี้เด็กทานได้นะคะเลี้ยงร้านสาว4ขวบสามารถทานได
0: ้อร่อยมาก
1: ใช่ค่ะสดชื่นเลย
0: หยีมะกรูด
1: มีไฟเบอร์สูงด้วยค่ะ
0: เฮ้ยอร่อยอ่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นแบบทาเล่นนี่มีประโยชน์
1: ใช่ค่ะจะเป็นไซรัปมะกรูดนะคะผิวไปแล้วเนื้อไปแล้วอันนี้เหลืองของส่วนของน้ำแล้วค่ะน้ำเราก็มาทำรูปแบบของไซรัปนะคะ1ช้อนตอนเช้านะคะจะช่วยการขับถ่ายเบาๆนะคะแล้วก็เรื่องของคนที่มีอาการแบบสตรีนะคะฟอกเลือดและสิ่งที่สำคัญคนที่มีลูกยากอย่าพลาดนะคะไซรัปมะกรูดของเรานะคะถ้าไม่อยากทานร้อนทานเหมือนชงเหมือนแดงโซดาเลยค่ะ

0: โซดาแล้วก็น้ำแข็งสามารถชงได้เลยค่ะอันนี
1: ้มีให้ชิมไหมคะวันนี
2: ้มีค่ะ
1: ต้องให้ดิฉันชิมนะไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึง
0: ค่ะ
1: ถ้าพี่เล็ก
0: อันนี้เป็นสเปรย์ปรับอากาศชนิดเหลวนะคะพอเรามีน้ำมันหอมระเหยเสร็จแล้วเราก็มาทำเป็นสเปรย์ปรับอากาศชนิดเหลวนะคะอันนี้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็ได้ดาวแล้วด้วยนะคะอันนี้คือสเปรย์ทำไมต้องใช้ตัวนี้หนึ่งสะดวกไม่ต้องใช้ไฮเกลเลอร์บาเรื่องของน้ำมันหอมระเหยไม่ต้องเอาไปเจือจางนะคะเข้าไปถึงก็ฉีดพ่นสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอากาศได้ดีนะคะเรื่องสเปรย์ปรับอากาศ
1: อันนี้ก็คือใช้ง่าย
0: ใช้ง่าย
1: พ่นในห้อง
0: ใช่ค่ะ159บาท
1: นอนหลับสบาย
0: อันนี้เป็นน้ำยาอเนกประสงค์ใช่ไหมคะเวลา1ครั้งการกลั่นนะคะจะมีด้านบนจะเป็นน้ำมันหอมระเหยด้านล่างเป็นน้ำกลั่นเราไม่ทิ้งของเราบอกแล้วค่ะเป็นวิสาหกิจที่เป็นzero waste 100% นะคะเราเอาน้ำกลั่นส่วนนั้นมาทำเป็นน้ำยาเอกประสงค์ทำไมต้องใช้สิ่งนี้คะทำไมต้องใช้สิ่งนี้1เวลาเราไปถูพื้นเป็นไงคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีส่วนที่2ดูรวยหน่อยเลยค่ะขัดท้องเหลืองค่ะขัดได้เงามากนะคะล้างจานล้างรถได้เลยไม่มีกรดนะคะเป็นกรดธรรมชาติทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะอุ๊ยคือต้องบอกว่าเป็นประธานกลุ่มที่พูดเก่งมากเลยนะ
0: ขายค่ะพร้อมขาย
1: ขายเก่งมากเลยนะพี่เล็ก
0: พร้อมขายค่ะ
1: ตรงนี้ต้องถามพี่เล็กว่าทำไมเรามาให้ความสำคัญเรื่องของการทำแบบ BCG model
0: ค่ะณปัจจุบันนี้นะคะถ้าเรานะคะเห็นไหมคะอากาศเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะคะอากาศจะแปรปรวนนะคะถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลดโลกร้อนได้เราจะคงมาช่วยกันนะคะของเราคือรณรงค์การที่เราจะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเรากลับมาดูได้ว่าในกระบวนการผลิตของเรามีอะไรส่วนที่เหลือนะคะเราก็ปรึกษาของทางมหาวิทยาลัยนะคะของราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ท่านเอาองค์ความรู้มาต่อยอดเรื่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งเห็นไหมคะด้านหลังนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเราที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะเพราะถ้าเกิดว่ายังไงอยากสนับสนุนนะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็มาที่สมุนไพรแม่อบเชยได้ค่ะ
3: ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มมีทั้งหมด14คนค่ะการรวมกลุ่มทำให้เกิดความสามัคคีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกมีรายได้และก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะ
4: ได้มาออกกำลังด้วยได้ตังค์ด้วยและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ในหมู่บ้านของเราที่เรามีเองมากรูดนะเราออกมาเป็นพวกสมุนไพรเพื่อสมุนไพรอะไรต่ออะไรทำเป็นยาสมุนไพรแถมพวกเรายังได้มานั่งคุยกันไม่เหงาจากที่แก่ๆอยู่บ้านเฉยๆกลายเป็นคนแก่เราก็มานี่มาร่วมกันก็ได้ไม่เหงาน
5: ำเอาสมุนไพรเนี่ยมะกรูดเนี่ยเอาไปแปรรูปเป็นน้ำยาอเนกประสงค์แล้วเราก็ไปใช้ด้วยตัวของเราเองทำเองแล้วก็ลดต้นทุนรายจ่ายอะไรเงี้ยในบ้านในครัวเรือนแล้วก็มาที่นี่ก็ได้ความรู้หลายๆอย่างเพื่อที่เอาไปประกอบอาชีพได้ค่ะแล้วก็มามีความสุขมากที่มาอยู่ที่นี่
3: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแม่อบเชยยังได้รับรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดและรองชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตค่ะซึ่งที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สอนการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามะกรูดมีนักเรียนนักศึกษามาดูงาน

0: สมุนไพรแม่อบเชยเส้นทางสายมะกรูดเชยที่ไม่เชย
1: นอกจากมะกรูดแล้วนะครับก็ยังนำผลผลิตที่ปลูกเองในชุมชนอย่างตะไคร้แล้วก็ไพรเนี่ยมาประรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยครับตอนนี้เราปิดท้ายกันด้วยเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติสู่น้ำตกตนไพรครับเป็นน้ำตกงามกลางป่าดิบชื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่4ที่ลำปี4นะครับที่น้ำตกตนไพรอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับหลังกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จากมะม่วงชนิดอื่น
1: มะม่วงเบามันชิดจ้าดค่ะมันอร่อยแบบเหมือนห่วงห่วงเนี่ยค่ะกินตึ้งอื่นเลย
0: ติดตามได้ในคุกเขาเจอมะม่วงเบาสงขาวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
2: วันนี้มีเรื่องเล่าม
3: ันเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
2: นานไปเอาปัจจุบันเลย
3: หมูของลุงโต้งก็เดินมากินลูกมักกะโดไง
2: อะไรคือมักกะโด
4: ลูกจะใหญ่เนื้อจะเยอะ
2: ว้าว
5: กินกับอะไรก็อร่อยทุกอย่าง
2: อ่าฮะ
6: ปลูก 1,450 ต้น
2: ขนาดนั้นเลยดูไปก็คล้ายอะโวคาโดแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเอาไว้ไปถามคุณลุงกันในรายการดีกว่าทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
7: เรียกลุงนี่ผมกลับเลยงอนง่ายด้วยนะ
3: ไปแล้ว
2: ใจเย็นกลับมาก่อนผมขอโทษ
8: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
9: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านกันก่อนนะคะตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะหลังมวลน้ำในแม่น้ำน่านนั้นลดลงยกเว้นในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะคะประชาชนก็เร่งทำความสะอาดบ้านเรือนติดตามจากคุณปัดเสรีรักรายงานสดจากอำเภอเมืองน่านค่ะคุณปัดคะ
1: ครับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านขณะนี้นะครับเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าบางจุดเองอย่างพื้นที่ลุ่มต่ำที่นี่นะครับก็ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่แม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะต่ำกว่าระดับตลิ่งนะครับเนื่องจากที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดในเขตเทศบาลเมืองน่านครับทำให้ประชาชนที่นี่ยังคงได้รับผลกระทบแม้ว่าบางส่วนเริ่มล้างทำความสะอาดบ้านแล้วนะครับแต่ว่าการเข้าออกค่อนข้างลำบากทำให้ต้องการอาหารและน้ำดื่มอยู่ครับชาวบ้านในชุมชนภูมินท่าลี่อำเภอเมืองน่านนะครับเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนหลังระดับน้ำลดลงครับทำให้น้ำที่หลากเข้าท่วมพื้นที่เริ่มลดระดับตามแต่หลายจุดยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำภายในเขตเทศบาลเมืองน่านทำให้การใช้ชีวิตยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากครับเช่นเดียวกับบ้านของชายสูงอายุรายนี้นะครับแม่น้ำจะลดลงจนสามารถทำความสะอาดบ้านได้แล้วแต่การเดินทางออกไปภายนอกยังยากลำบากนะครับจึงยังคงต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำดื่มอยู่ครับ
2: เดี๋ยวนี้มันก็ลดลงแล้วลดลงมากแล้ว
3: มันสูงขนาดไหน
2: โอ้ปีนี้ก็สูงท่วมบ้านเลยอ่ะท่วมบันไดบ้านเลย
3: ถ้าตอนนี้ก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มอะไรอยู่ไหมคร
2: ับ เออต้องการอยู่ต้องการน้ำต้องการอาหารอยู
3: ่
2: ก็ออกไปก็ลำบากอยู่นอก
3: ทำอาหารได้เองได้ไ
2: หม
3: ได้อยู
2: ่ได้อยู่ครับ
3: มีเสบียงอยู่อีกกี่วันจ
2: ้
3: ะ
2: อะไรนะครับ
3: มีเสบียงอยู่อีกกี่วัน
2: โอ้ประมาณสักสองสามวันได้อยู
3: ่เราเตรียมไว้อยู่เนาะ
2: ครับมีอยู่
1: ขณะที่ช่วงสายวันนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ใจกลางเมืองน่านร่วมทำความสะอาดถนนและติดตามสถานการณ์น้ำนะครับหลังน้ำลดลงพร้อมระบุนะครับว่าจังหวัดมีแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวอยู่แล้วครับทั้งการสร้างบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือฝายเพื่อชะลอและกักเก็บน้ำรวมถึงการดูแลพื้นที่ฟลัดเวย์และฟื้นฟูภูเขาที่เป็นป่าต้นน้ำนะครับโดยต้องบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนอกจากนี้นะครับยังเตรียมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยโดยใช้ข้อมูลจากกล้อง CCTV และแผนที่สแกนพื้นที่เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้

0: แม่นยำและรวดเร็วขึ้นครับ
1: อย่างที่เนี่ยก็จะมีพื้นที่ต่างระดับกันทีนี้เราบอกว่าขึ้นมา25แต่ที่นี่อาจจะ1เมตรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเตือนก็ต้องชัดเจนในแต่ละจุดนะฮะอย่างในนั้นเนี่ยก็จะปัดตรงนี้ได้เพราะเขาก็จะมีการทำไอ้ตัวแผนที่สแกนไว้พอสมควรนะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำมาก่อนอยู่แล้วนะแต่ทีเนี้ยถ้าเราเริ่มผนวกเรื่องนี้เองแล้วก็จัดสรรงบประมาณลงมาภาครัฐเอกชนให้เหมาะสมนะฮะก็สามารถที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนชัดเจนในแต่ละที่นะครับเซลล์บอดแคสต์ก็ภาพรวมนะแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาในแอปพลิเคชันอย่างในนั้นเนี้ยทุกคนลองดูแล้วมันเวลาเราปักเนี่ยเราจะหาสามารถเห็นได้ว่าพื้นที่ไหนอยู่ในพื้นที่เราแล้วเราควรที่จะเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยนะครับ
0: ขณะที่มวลน้ำจากตัวเมืองน่านนะครับยังคงไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเวียงสาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตำบลไหลน่านซึ่งบางจุดยังมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครับทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเนื่องจากมีประชาชนได้รับผลกระทบหลายร้อยหลังคาเรือนครับครับจากผลกระทบที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่นะครับศูนย์ประชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเองก็ระบุนะครับว่าหากประชาชนคนไหนที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการการช่วยเหลือรวมถึงต้องการอาหารและน้ำดื่มนะครับสามารถประสานมาที่ศูนย์ได้ตลอด24ชั่วโมงก็จะส่งทีมช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ทันทีครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณปัดค่ะเช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัดทางพื้นที่ภาคเหนือที่ยังคงมีฝนตกหนักและลินถล่มน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนหมายเลข10ขออภัยค่ะถนนหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่บริเวณวัดแม่ลายเหนือตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนที่ตกหนักทำให้ดินถล่มลงมาปิดเส้นทางและมีเสาไฟฟ้าหักโค่นส่งผลทำให้การใช้เส้นทางต้องหยุดชะงักเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนค่ะเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดใช้เส้นทางได้ภายในวันนี้นายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสรียงระบุว่าขณะนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องถนนหลายสายถูกดินถล่มทับเส้นทางและหลายหมู่บ้านเกิดน้ำท่วมจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเป็นการด่วนที่จังหวัดพิษณุโลกฝนที่ตกหนักก็ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมที่บ้านปลวกงามตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางเข้าไปช่วยเหลือนางทองพูนคงปราบชอมเพอเนินมะปรางเปิดเผยว่าระดับน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมหมู่บ้านตั้งแต่เวลาประมาณ 18:00 นของเมื่อวานนี้โดยก่อนหน้านั้นทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เก็บของมีค่าขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้สูงอายุไปยังพื้นที่ปลอดภัยจึงไม่ได้เกิดความเสียหายในพื้นที่ค่ะ
3: น้ำมันขึ้นเร็วมั้ยคร
4: ับขึ้นเร็วขึ้นเร็วท่วมข้าวหมดเลย
3: ค่ะแล้วตอนนี้ที่บ้านเป็นไงข้างใน
4: ที่บ้านก็ไม่ท่วมเท่าไหร่แต่ว่าปิ่มๆ
3: ปิ่ม
4: ค่ะแต่ไม่ถึงพื้นก็เรื่องค่ะ
3: เดี๋ยวมีใครมาแจ้งเตือนอะไรเรายังไงบ้าง
4: มีผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พวกอสมพวกผู้ช่วยพอดีเอกกู้ภัยเข้าไปก็เลยโทรหาเอกกู้ภัยให้มารับค่ะ
2: ส่วนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในกุลเครือวีระนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำเอ่อท่วมถนนบางจุดในเขตเทศบาลแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เร่งระบายน้ำออกแล้วนะคะพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงส่วนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มเข้าท่วมบริเวณตลาดริมเมยจึงได้มีการสั่งปิดตลาดค่ะขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าได้ทยอยกันปิดร้านแล้วก็ย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วง 1-2 วันนี้นะคะโดยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พร้อมกับติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่หลายจังหวัดทางพื้นที่ภาคอีสานก็เตรียมรับมือกับน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ต่อเนื่องในพื้นที่นะคะโดยที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะชุมชนริมแม่น้ำมูในอำเภอโขงเจียมนั้นถูกน้ำท่วมทางเข้าหมู่บ้านโดยต้องใช้เรือท้องแบนนั้นสัญจรเข้าออกแล้วค่ะ
5: 7โมง
2: เป็นสภาพถนนทางเข้าออกหมู่บ้านห้วยทรายในตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจากภาพนะคะจะเห็นว่าชาวบ้านต้องใช้เรือท้องแบนสัญจรเข้าออกหมู่บ้านระยะทางกว่า200เมตรหลังแม่น้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมทางเข้าหมู่บ้านและพื้นที่เกษตรเป็นบริเวณกว้างซึ่งวันนี้ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอีก3เซนติเมตรค่ะจากเดิมที่ลึกกว่า7เมตรเช่นเดียวกับบ้านห้วยหมากหมู่2ตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีทางเข้าหมู่บ้านก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่หนุนสูงได้ไหลเข้าสู่ลำห้วยหมากอย่างรวดเร็วทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านระยะทางประมาณ200เมตรระดับน้ำสูงกว่า3เมตรประชาชนกว่า40คนต้องสัญจรเข้าออกด้วยเรือท้องแบนโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงสถานีเรือโขงเจียมช่วยกันชักลากอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านค่ะส่วนที่จังหวัดนครพนมฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่นานกว่า2สัปดาห์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้แม้ระดับน้ำโขงจะลดลงต่ำกว่าระดับวิกฤตแต่จากสภาพอากาศที่ยังแปรปรวนและก็มีฝนตกต่อเนื่องจังหวัดนครพนมยังมีความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมขังในบางพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนลุ่มต่ำที่อยู่ริมลำน้ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากนะคะจึงขอให้ประชาชนนั้นเตรียมพร้อมรับมือค่ะขณะที่สถานการณ์น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำวัดได้8เมตร90เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวาน28เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าระดับเตือนภัยน้ำท่วม3เมตร30เซนติเมตรซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองคายก็ได้มีการเตรียมการรับมือน้ำท่วมด้วยการจัดวางบิ๊กแบ็กกระสอบทรายในพื้นที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงที่มีน้ำโขงจะดันเข้าท่อระบายน้ำในชุมชนจอมมณีและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ตามจุดเสี่ยงในชุมชนเขตเทศบาลหากเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทันนะคะก็พร้อมที่จะเดินเครื่องสูบน้ำระบายลงสู่แม่น้ำโขงทันทีค่ะสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สามารถที่จะเปิดเผยเอกสารการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามได้ค่ะหลังจากทายาทผู้บริจาคที่ดินได้ยื่นขอตรวจสอบสถานะและการจัดตั้งวัดโดยให้เหตุผลนะคะว่าเป็นเอกสารลับค่ะพร้อมกับแนะนำให้ทายาทของนายเฮียงนั้นไปยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวชมณีน้อยจันทร์ผู้รับมอบอำนาจจากผู้จัดการมรดกในเฮียงผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเข้าพบนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอตรวจสอบเอกสารและก็หลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามว่าได้รับอนุญาตจัดตั้งวัดถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะนางสาวชมณีเปิดเผยหลังเข้าพบตัวแทนสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งว่าข้อมูลที่ร้องขอตรวจสอบไม่สามารถเปิดเผยให้ทราบได้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นความลับพร้อมกับแนะนำให้ทายาทนั้นยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
5: ทางรายการโหนกระแสโทรถามผอ.พุทธเนี่ยสำนักพุทธเนี่ยท่านบอกว่าเป็นวัดถูกต้องเอกสารทั้งหมดมาคัดถ่ายได้เลยมาถ่ายเลยมาตรวจสอบได้แต่พอมาจริงๆก็ไม่ได้ค่ะก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่ได้ทำไมถึงมันดำมืดมันลึกลับไปหมดเลยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าทายาทเนี่ยคาใจว่าโฉนด61945ของตะเฮียงเนี่ยมันไม่ได้เป็นวัดสงสัยกันแบบนี้ก็เลยอยากจะตรวจสอบว่ามันเป็นวัดจริงๆไหมถ้าเป็นวัดจริงๆทายาทไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยค่ะแต่ถ้าไม่เป็นวัดล่ะสังคมต้องพูดถึงตรงนี้ด้วย
2: ขณะที่นางบัวเรียนพิมพ์ศรีทายาทในเฮียงเปิดเผยว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการยื่นเอกสารสอบถามการจัดตั้งวัดมาโดยตลอดนะคะแต่ไม่เคยได้รับความชัดเจนค่ะเจ้าหน้าที่ DSI ได้บุคคล3จุดใหญ่ในพื้นที่พัทยาและอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากที่สืบสวนพบเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีหรือคนไทยนั้นถือหุ้นแทนชาวต่างชาติแอบอ้างทำธุรกิจแล้วก็ถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่าทรัพย์สินรวมหลายร้อยล้านบาทค่ะ พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนำหมายค้นศาลอาญาบุกเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดสำคัญในเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะหลังขยายผลคดีพิเศษกรณีบริษัทเอกชนพร้อมกับพวกมีพฤติการต้องสงสัยฝ่าฝืนพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังเข้าตรวจค้นใน3จุดได้แก่สำนักงานกฎหมายในเมืองพัทยาซึ่งมีพฤติการต้องสงสัยว่าเป็นตัวกลางรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยสมชื่อคนไทยเข้ามาถือหุ้นแทนเจ้าของตัวจริงซึ่งเป็นชาวต่างชาติเบื้องต้นพบเอกสารรับจดทะเบียนนิติบุคคลจำนวนมากค่ะจุดที่2คือบริษัทโคซี่บีชวิลจำกัดนะคะตั้งอยู่ในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงเข้าตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกลุ่มนิติบุคคลในเครือข่ายพบมูลค่าทรัพย์สินรวมกันหลายร้อยล้านบาทและจุดที่3ค่ะโรงแรมชีลาดเอเวนิวพัทยาค่ะตรวจสอบก็พบความเชื่อมโยงการจดทะเบียนนิติบุคคลและโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับบริษัทที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ยึดและก็อายัดเอกสารการทำธุรกิจข้อมูลสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานค่ะ
6: มีมาตรการนะก็จัดลำดับเลยว่ากลุ่มนี้จะจัดลำดับเป็นความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการนะครับในส่วนนี้ก็อยู่ในกระบวนการสอบสวนของทางDSIอยู่แล้วครับผมครับ
7: สำหรับในวันนี้นะครับก็อย่างที่ท่านรองทิพดีได้รับแจ้งไว้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของนอมินีนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเรื่องของการทุจริตทางทะเบียนนะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะยึดบ้านชิงเมืองกันเนี่ยเขาใช้วิธีการรบกันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้วิธีทางเศรษฐกิจเขาใช้วิธีการแจ้งทะเบียนเป็นเท็จในการยึดครองกันนะครับเราคิดว่าถ้าเกิดเราปล่อยเรื่องนี้ให้ยืดเยื้อต่อไปนะครับไม่ต้องไกลแล้วครับสัก5ปี10ปีนะครับในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าลูกหลานพวกเราคงไม่มีอาชีพไม่มีพื้นที่ได้ทำมาหากินกัน
2: ทางนี้ DSI ยืนยันว่าจะขยายผลไปถึงผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกรายนะคะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะขณะเดียวกันก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยเนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานค่ะเกิดเหตุข่มขู่ก่อความรุนแรงในสถานศึกษา2แห่งใน2จังหวัดทั้งหนองคายและขอนแก่นค่ะล่าสุดก็เกิดขึ้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายผู้ปกครองต่างก็ต้องเดินทางมารับบุตรหลานกลับบ้านทันทีนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเดินทางไปรับบุตรหลานกลับบ้านพักหลังมีข่มขู่ก่อความรุนแรงในกรุ๊ปไลน์แบบ Open Chatที่มีสมาชิกในกลุ่มเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดแรงเย็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายซึ่งก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นตึกประถมตึกมัธยมและนักศึกษาของคณะสหวิทยาการผู้บริหารโรงเรียนนะคะจึงต้องมีการประสานตำรวจภูธรเมืองหนองคายค่ะเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยพันตำรวจเอกจิรวิทย์ปานยิ้มผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายเปิดเผยว่าได้เพิ่มความระมัดระวังในสถานศึกษาทุกแห่งค่ะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือกับโรงเรียนให้เข้าออกประตูหน้าเพียงด้านเดียวนะคะเนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงนั้นมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายเปิดให้บริการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยและขอให้งดใช้ประตูด้านพิพิธภัณฑ์ค่ะพร้อมยังกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าประตูโรงเรียนค่ะให้ตรวจสอบรถยนต์ที่เข้าออกทุกคันและขอความร่วมมือผู้ปกครองค่ะลดกระจกลงให้ตำรวจนั้นได้ตรวจสอบหากพบเห็นบุคคลแปลกหน้าอย่าปล่อยผ่านให้สอบถามวัตถุประสงค์ที่เข้ามาถ้าพบพิรุธสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เชิญออกจากสถานศึกษาได้ทันทีค่ะและนี่ก็เป็นข้อความสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในกลุ่มกิจกรรมของโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นค่ะจากภาพก็จะเห็นว่าในช่วงเวลา 19:30 นมีบุคคลได้โพสต์ข้อความไม่เหมาะสมต่อมาก็มีคนในกลุ่มนั้นได้ตำหนิผู้ลงข้อความให้ไต่ตรองก่อนที่จะโพสต์จากนั้นครูที่ดูแลกลุ่มกิจกรรมซึ่งมีสมาชิก500กว่าคนที่มีนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองในกลุ่มได้สั่งปิดห้องซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าบุคคลที่เข้าไปโพสต์ข้อความไม่เหมาะสมเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มไม่ถึง5นาทีค่ะดังนั้นจึงอยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุของการโพสต์ในครั้งนี้ด้วยต ต่อมาในเวลา 22:00 น.ค่ะทางผู้บริหารโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ก็ได้ออกประกาศเรื่องการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษโดยในหนังสือประกาศมีข้อความระบุว่าประกาศโรงเรียนกัลยาณวัฒน์เรื่องการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเนื่องจากว่าทางโรงเรียนนั้นได้รับข้อมูลบางประการที่ควรดำเนินการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบเพื่อยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็คณะครูจึงมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันศุกร์นี้จากเรียนในสถานศึกษาก็มาเป็นแบบออนไลน์แทนค่ะขณะที่บรรยากาศหน้าโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นก็ได้ตรวจตราทางเข้าออกเฝ้าระวังบุคคลแล้วก็ยานพาหนะต้องสงสัยตรวจพื้นที่รอบสถานศึกษาและเตรียมกำลังให้พร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการประสานงานกับทางผู้บริหารโรงเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก่อนหน้านี้นะคะโรงเรียนเลยพิทยาคมก็เคยประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว1วันค่ะหลังจากที่พบว่ามีแชทนักเรียนชายคนหนึ่งชั้นม.2พูดคุยกับเพื่อนว่าเตรียมที่จะก่อเหตุความรุนแรงทางโรงเรียนจึงได้สั่งให้นักเรียนนั้นเรียนออนไลน์ส่วนครูและบุคลากรก็ให้ Work From Home แทนค่ะฝ่ายความมั่นคงได้เปิดด่านคลองลึกชั่วคราวค่ะเพื่อรับตัวคนไทย44คนกลับประเทศหลังจากที่รับโทษคดีถึงที่สุดในประเทศกัมพูชาแล้วขณะเดียวกันก็ได้ผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศหลังจากที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามาหางานทำในประเทศไทยค่ะกองกำลังบูรพาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วฝ่ายปกครองเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในปฏิบัติการรับตัวคนไทยที่พ้นโทษจากประเทศกัมพูชากลับประเทศไทยโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกตลอดกระบวนการอย่างเข้มงวดค่ะการรับตัวคนไทยกลับครั้งนี้นะคะสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาได้ประสานกับทางกัมพูชาเพื่อรับตัวคนไทยที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและพ้นโทษจากเรือนจำในฝั่งกัมพูชากลับสู่ประเทศไทยรวมทั้งสิ้น44คนหลังรับตัวคนไทยเจ้าหน้าที่ก็ได้รับตัวมามีการคัดกรองซักประวัติแล้วก็ตรวจสอบประวัติจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีคนไทย5คนมีหมายจับรวม11หมายตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ทำการควบคุมตัวพร้อมกับประสานไปยังสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุรับมอบตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนคนไทยที่เหลือ39คนไม่พบประวัติค่ะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพนอกจากรับตัวคนไทยกลับประเทศแล้วนะคะวันนี้ทางการไทยยังผลักดันชาวกัมพูชา35คนกลับประเทศค่ะโดยมีการตรวจประวัติและบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนก่อนควบคุมตัวส่งผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าชาวกัมพูชากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติเพื่อมาหางานทำในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยค่ะมอเตอร์เวย์ M6 มาปะอินนครราชสีมาเปิดทดลองให้ใช้แล้วในวันนี้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยตั้งเป้าเปิดตลอดสาย196กิโลเมตรในช่วงเทศกาลปีใหม่รถยนต์ของประชาชนทยอยเข้าใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6บางประอินนครราชสีมาซึ่งมีการเปิดทดลองใช้ฟรีในช่วงเที่ยงวันศุกร์จนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์เริ่มวันที่21สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับการเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 ในครั้งนี้นะคะจะเปิดเพิ่มเติม5จุดค่ะได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องโดยเส้นทางก็จะเชื่อมต่อกับ M6 ช่วงปากช่องทางนิ่งเมืองนครราชสีมาที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วมอเตอร์เวย์ M6เริ่มโครงการตั้งแต่ปี2559งบประมาณการก่อสร้างกว่า 70,000 ล้านบาทค่ะแต่ปัญหาการเวนคืนที่ดินและแนวเขตก่อสร้างที่ตัดผ่านภูเขาลำตะคองรวมถึงพื้นที่เอกชนก็ทำให้โครงการนั้นล่าช้ากว่า10ปีปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้ากว่าร้อยละ99แล้วค่ะเหลืองานโยธา2สัญญาจากทั้งหมด40สัญญาและคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการเต็มรูปแบบแล้วก็เก็บค่าผ่านทางได้ในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าซึ่งก็จะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะดวกขึ้นนะคะและก็ลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดด้วยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลบนถนนมิตรภาพได้ถึง 30-40% ทีเดียวค่ะ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ได้ยืนยันโครงการ THAI Passport ค่ะมีการจัดเก็บข้อมูลในไทยตามกฎหมาย PDPA นะคะก็ย้ำว่ารักษาความปลอดภัยสูงสุดค่ะขณะที่ล่าสุดก็มีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วกว่า1ล้านคนค่ะนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดเผยความคืบหน้าการลงทะเบียนล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport

าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.1 ล้านแสนคนค่ะทางนี้พบว่าประชาชนมีข้อสงสัยต่อประเด็นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการ Generative AI ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการโดยยืนยันนะคะว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการเรียนออนไลน์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานการประมวลผลการลงทะเบียนการเรียนออนไลน์ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บภายในประเทศไทยและปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการยังได้ออกแบบระบบให้มีการตรวจจับคัดกรองแล้วก็ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำข้อมูลคำสั่งหรือว่าพร้อมนั้นไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ผู้ให้บริการไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นได้ค่ะและเมื่อส่งผลลัพธ์กลับมาแล้วนะคะผู้ให้บริการ AI จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวภายหลังการประมวลผลเสร็จสิ้นอย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อเริ่มเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการจะเปลี่ยนการใช้โดเมนนามสกุลเป็น .go.th โดยประชาชนที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางช่องทางเดิมคือ .net แล้วไม่ต้องดำเนินโครงการใดๆค่ะโดยระบบนั้นจะย้ายข้อมูลไปยัง .go.th ให้ทันทีค่ะ5ชาติตะวันตกได้จับมือร่วมประณามอิสราเอลที่เปิดประมูลโครงการสร้างที่พักอาศัยในพื้นที่สำคัญของเขตเวสต์แบงค์ค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้ยกเลิกแผนดังกล่าวทันทีค่ะชาวปาเลสไตน์ผู้ถือสัญชาติอเมริกันเดินทางกลับบ้านในหมู่บ้านกุสลาในเขตเวสต์แบงค์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหลังบ้านของเขาถูกกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลปิดล้อมนานกว่า1สัปดาห์เหตุการณ์ดังกล่าวตอกย้ำว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้ชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์ต้องเผชิญกับการโจมตีของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลเพิ่มสูงขึ้นขณะที่รัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของเบนจามินเนทันยาฮูได้ผลักดันและสนับสนุนนโยบายขยายการตั้งถิ่นฐานอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุด5ชาติตะวันตกได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีและแคนาดาออกแถลงการร่วมเพื่อประณามแผนการของอิสราเอลที่จะเปิดประมูลสร้างบ้านพักอาศัยกว่า 1,200 หลังในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเวสต์แบงค์โดยระบุว่าเป็นการกระทำที่ไม่สามารถตอบรับได้และเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นยกเลิกแผนดังกล่าวทันทีค่ะแถลงการระบุเสริมว่าการตัดสินใจของอิสราเอลเกิดขึ้นในช่วงที่เวสต์แบงค์กำลังเผชิญกับความไม่มั่นคงอย่างหนักจากเหตุความรุนแรงโดยกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานต่อพลเรือนที่พุ่งสูงขึ้นในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนประกอบกับเศรษฐกิจปาเลสไตน์ที่ถูกจำกัดอย่างหนักซึ่งการเดินหน้าโครงการนี้นอกจากจะทำให้ความหวังด้านสันติภาพริบหรี่ลงแล้วนะคะยังส่งผลกระทบต่อสถานะของอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะนับตั้งแต่อิสราเอลเข้ายึดครองเวสต์แบงค์และเยรูซาเล็มตะวันออกในสงครามปี1967อิสราเอลได้สร้างนิคมไปแล้วราว160แห่งรองรับชาวยิวประมาณ 700,000 คนซึ่งอาศัยปะปนกับชาวปาเลสไตน์ราว 3,300,000 คนค่ะผู้นำยูเครนเรียกร้องสหรัฐและพันธมิตรอนุมัติการขายระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตหลังจากที่ถูกรัสเซียนั้นโจมตีและลอกใหม่ค่ะขณะที่ชาวรัสเซียนั้นแห่ซื้อน้ำมันจากภาวะขัดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศอย่างหนักค่ะชาวรัสเซียในกรุงมอสโกแห่นำรถยนต์ออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการจนแถวยาวเหยียดล้นออกมาด้านนอกถนนโดยผู้ใช้รถยนต์จำนวนมากต้องจอดรอรถนานหลายชั่วโมงหลังสถานีบริการน้ำมันในกรุงมอสโกได้กลับมาจำกัดการซื้อน้ำมันอีกครั้งค่ะภาพเช่นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาท่ามกลางการเดินหน้าโจมตีของยูเครนซึ่งมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในรัสเซียค่ะขณะที่ในฝากฝั่งยูเครนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งดับไฟที่ลุกไหม้โกดังสินค้าแห่งหนึ่งใกล้กรุงเคียฟหลังจากรัสเซียนั้นเปิดฉากโจมตีเมืองหลวงของยูเครนและพื้นที่โดยรอบกองทัพอากาศยูเครนระบุว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธร่อนหลายสิบลูกรวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปและขีปนาวุธความเร็วสูงและโดรน168ลำเข้ามาโจมตีแต่โดรนเกือบร้อยละ90และขีปนาวุธร่อนส่วนใหญ่ถูกยิงตกค่ะขณะที่การโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดของรัสเซียนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนบาดเจ็บกว่า50คน
ด้านวลาดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนเรียกการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่ไร้ศีลธรรมวางแผนมาเป็นอย่างดีและเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามที่ดำเนินการมานานกว่า4ปีนี้พร้อมกับเรียกร้องให้สหรัฐและพันธมิตรอื่นๆอนุมัติการขายระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตซึ่งยูเครนพร้อมที่จะซื้อระบบดังกล่าวค่ะ

0: เพิกถอน 5,925 รายชื่อรักษาการอธิบดีสอทอเคลียร์ใจนายกสมาคมอบต.ลงตัวเปิดเบื้องหลังธุรกิจสวมสิทธิ์บัตรชมพูให้ลูกแรงงานข้ามชาติโยง4เจ้าหน้าที่เขตดินแดงส่องอาณาจักรทุนจีนขยายตัวเมืองอุทัยพระนครศรีอยุธยาพบธุรกิจแรงงานต่างชาติเพิ่มหวั่นกระทบอาชีพคนไทยติดตามในข่าวค่ำ 18 นาฬิกา
1: ไทยแลนด์ทูเดอะมูนประเทศไทยไปดวงจันทร์ต่อติดวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช้างเอ๋อ7แมตช์อุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยกำลังจะทะยานสู่ดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจช้างเอ๋อ7เพื่อไขความลับของรังสีคอสมิกจากนอกโลกสร้างองค์ความรู้ใหม่เปิดประตูสู่อนาคตการสำรวจอวกาศนับถอยหลังไปพร้อมกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์นี่ไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์แต่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศไทย
2: ท่องโลกกว้างสารคดีคุณภาพจาก BBC ชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี21สิงหาคมตอนอพยพขึ้นเหนือตามติดการย้ายถิ่นของไดโนเสาร์ฝูงใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยค้นพบ
3: ทีมล่าไดโนเสาร์ได้เดินทางมาเพื่อขุดค้นสิ่งที่น่าทึ่ง
4: ตรงนี้มีกระดูกโผล่มาอย่างน้อย3ชิ้น
3: สิ่งที่พบณริมลำธารนี้เป็นกระดูกของพาคิวไรโนโซรัส
2: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: ามว่ามาตรา40ตอบโจทย์ไหมมาตรา40ไม่ตอบโจทย์ค่ะบางคนมองว่าอิสระบ้างเฮ้ยจะขับรถไรเดอร์อิสระนะอยากจะทำเวลาไหนก็ได้แต่มันไม่ใช่เลยเราเนี่ยทำงานเนี่ยถามว่าเราเนี่ยมีสถานะคือลูกจ้างเลย
1: 33นี่มีลาคลอดคนที่ได้เงินเดือนเขาจะได้เงินย้อนหลังอย่างเช่นว่าเกิดอุบัติเหตุเขาจะได้เงินทดแทนย้อนหลังแต่ถ้า40คุณไม่ได้อะไรเลยคุณต้องตายอย่างเดียวนะคุณถึงจะได้ค่าเบี้ยทำศพ
2: อันนี้ระบบของประกันสังคมคือระบบเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำให้มาตรฐานของสิทธิประโยชน์เนี่ยมันใกล้เคียงกันนะทุกคนก็จะเห็นประโยชน์แล้วก็จะยิ่งเข้ามาคิดดูตอนนี้เงินกองทุนประกันสังคมเป็นล้านล้านถ้าเราบริหารจัดการดีทำไมคนในประเทศจะไม่มีสวัสดิการที่ดี
3: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ว่าด้วยเรื่องประกันสังคมโดยเฉพาะประกันสังคมเพื่อคนที่เป็นแรงงานนอกระบบซึ่งประเทศนี้มีมากกว่า20ล้านคนเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่เลยนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องประกันสังคมก็ต้องคุยเรื่องเลือกตั้งก่อนค่ะชัดเจนแล้วว่าผู้ประกันตนนายจ้างที่มีสิทธิ์สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะคะหลังจากที่กระทรวงแรงงานเขายกเลิกเงื่อนไขให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วเพราะว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างดังนั้นในตอนนี้ผู้ประกันตนทุกประเภทเลยนะคะทั้งภาคบังคับมาตรา33ภาคสมัครใจมาตรา39แล้วก็คนที่ประกอบอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบในมาตรา40รวมแล้วกว่า24ล้านคนเตรียมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งบอร์ดฝั่งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้าง27กันยายน2569นี้ค่ะสามารถไปตรวจสอบรายชื่อหมายเลขผู้สมัครรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะเตรียมความพร้อมกันก่อนไปใช้สิทธิ์ค่ะและสิ่งที่ต้องติดตามต่อหลังจากนี้คือข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนทุกกลุ่มตอบโจทย์ผู้ประกันตนทุกกลุ่มให้มากที่สุดนะคะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เข้มข้นไม่แพ้กันคือเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม20สิงหาคม2569สหภาพคนทำงานร่วมกับ Rider Center และมูลนิธิฟรีดิต A-BAT ประเทศไทยค่ะพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเขาจัดเวทีเจรจาทางสังคมชื่อเวทีจากข้อเสนอสู่กฎหมาย

0: ายอนาคตแรงงานแพลตฟอร์มไทยตัวแทนแรงงานแพลตฟอร์มจากกลุ่ม Rider Center ค่ะก็ร่วมกันออกแถลงการยื่นข้อเสนอต่อ5พรรคการเมืองซึ่งข้อเรียกร้องหลักคือผลักดันร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มเพิ่มการคุ้มครองเรื่องค่ารอบที่เป็นธรรมต่อคนทำงานและการได้รับสิทธิประกันสังคมมาตรา33ฟังเสียงจากตัวแทนแรงงานแพลตฟอร์มบางส่วนค่ะ
1: ที่อยากเข้ามาตรา33เพราะว่าสิทธิในการรักษาพยาบาลมากกว่ามาตรา40เพราะว่าคุ้มครองทุกอย่างครับรักษาพยาบาลการนอนโรงพยาบาลแล้วก็จะได้ค่าชดเชยตรงนั้นนะครับ
2: เราเนี่ยทำงานเนี่ยถามว่าเราเนี่ยมีสถานะคือลูกจ้างเลยเพราะว่าเขามีกฎข้อบังคับเราต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการลงเวลาการจองรอบถ้าไม่จองมันก็ไม่ได้งานอย่างที่ควรได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นแรงงานแพลตฟอร์มตอนนี้นะคะจะอยากให้เข้ามาตรา33เพราะมาตรา33มันครอบคลุมหมด7กรณีนะคะที่เราควรที่จะได้คนทำงานเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคลอดบุตรอะไรอย่างเงี้ย
3: ถ้ารัฐเนาะมีแนวคิดจะอยู่คุ้มครองคนทำงานแพลตฟอร์มอย่างแท้จริงโอเคล่ะถ้าคุณยังยืนยันจะให้เราเข้าไปมาตรา40ไม่ให้มาตรา3เราก็ขอให้แก้ไขระเบียบให้เราเข้าถึงสิทธิ์ในกองทุนเงินทดแทนและแพลตฟอร์มควรมีความร่วมจ่ายด้วยไม่ใช่ผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของรัฐรับผิดชอบเมื่อเราเกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานค่ะเราสร้างกำไรให้แพลตฟอร์มเราสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศนี้ทุกคนก็ต้องควรจะมีสิทธิ์ที่จะร่วมกันรับผิดชอบค่ะ
4: คือมาตรา40อ่ะมันไม่มีอะไรหรอกนอกจากนอนโรงพยาบาลได้200ระเบี้ยถึงจ่ายน้อยกว่าสวัสดิการก็น้อยกว่า33นี่มีลาคลอดแต่ถ้า40คุณไม่ได้อะไรเลยคุณต้องตายอย่างเดียวนะคุณถึงจะได้ค่าเบี้ยทำศพ
0: ก็ฟังจากเสียงตัวแทนกลุ่มไรเดอร์และแรงงานแพลตฟอร์มเขาอยากเข้าประกันสังคมมาตรา33ไม่ได้สนใจมาตรา40ตามที่ภาครัฐออกแบบมาให้นะคะปมใหญ่เฉพาะกลุ่มไรเดอร์กลุ่มนี้นะคะเขาเป็นแรงงานที่ถูกนิยามว่าไม่มีนายจ้างก็เลยไม่มีคนจ่ายสมทบให้เพราะว่ามาตรา33ต้องมีการจ่ายสมทบทั้งที่ความจริงเรื่องนิยามยังช่วงชิงกันอยู่กลุ่มตัวไรเดอร์เองแรงงานแพลตฟอร์มเองเขาก็อยากจะให้ถกเถียงให้จบเพราะตัวเขาเองมองว่าแพลตฟอร์มนั่นแหละคือนายจ้างที่ต้องมาร่วมจ่ายสมทบนะคะสำหรับประกันสังคมมาตรา40เราเจาะดูมาตรา40เพราะเป็นกลุ่มที่แรงงานนอกระบบจำนวนมากจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์จากมาตรานี้ค่ะปัจจุบันยังเป็นระบบสมัครใจนะคะสำหรับแรงงานนอกระบบหรือว่าผู้ประกอบการอิสระอย่างเช่นฟรีแลนซ์ค้าขายหับเล่แผงลอยเกษตรกรต่างๆอายุตั้งแต่15ถึง65ปีก็เข้าได้ค่ะเลือกจ่ายสมทบแบบ3ทางเลือกทางเลือกที่1จ่าย70บาทต่อเดือนอันเนี้ยคุ้มครองเฉพาะเจ็บป่วยทุพพลภาพแล้วก็เสียชีวิตส่วนทางเลือกที่2จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น100บาทต่อเดือนก็เพิ่มสิทธิ์ค่ะได้สวัสดิการชราภาพหรือว่าบำเหน็จไปด้วยทางเลือกที่3มาตรา40นะคะจ่ายเพิ่มเป็น300บาทต่อเดือนก็จะเพิ่มสวัสดิการชราภาพเรื่องของบำนาญแล้วก็เงินสงเคราะห์บุตรนี่เป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นครั้งล่าสุดจากการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนและปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขแห่งสิทธิ์ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนฉบับที่5ปี2568ตั้งแต่ตุลาคมปี68ค่ะขนาดเพิ่มสิทธิประโยชน์ก็ดูจะยังไม่จูงใจสำหรับมาตรา40นะคะยังเผชิญข้อท้าทายเรื่องจำนวนสมาชิกกองทุนค่ะโดยจากยอดกองทุนทั้งหมดเนี่ย 10.9 ล้านคนแต่คาดว่ามีคนจ่ายสมทบเข้ากองทุนจริงๆแต่ละเดือนอยู่แค่ 1.39 ล้านคนคือ2ตัวเลขมันต่างกันมากมีแค่ตัวเลขสมาชิกแต่คนจ่ายจริงเท่านี้เองนะคะนักวิชาการมองว่าการเพิ่มสวัสดิการคุ้มครองอย่างเดียวอาจจะไม่จูงใจให้แรงงานเข้าสู่ประกันสังคมได้มากขึ้นแต่ต้องสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นกับกองทุนให้มากกว่านี้ค่ะ
5: ปัญหาตอนนี้คือตัวระบบประกันสังคมจริงๆที่มันเป็นภาคสมัครใจเนี่ยมันน่าจะต้องครอบคลุมคนที่เป็นคนทำงานนะส่วนใหญ่ใช่ไหมประกันสังคมเนี่ยมันเป็นระบบที่น่าจะต้องเป็นระบบที่ใหญ่ในการครอบคลุมคนทั้งหมดนะใช่ป่ะแต่กลายเป็นว่าความจริงตอนนี้มันกลายเป็นว่าดูแลคนส่วนน้อยนะครับเรื่องข้อเสนอเมื่อเริ่มกลับมาดูเรื่องสิทธิประโยชน์นี่แหละนะครับว่ามันทำยังไงให้มันตอบสนองตอบโจทย์กับชีวิตเขาจริงๆนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเนาะข้อเสนอที่2วันนั้นเป็นเรื่องการบริหารจัดการผมว่าเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันเนาะสังคมกำลังสนใจกันผมคิดว่าไอ้เรื่องการบริหารจัดการกับการทำความเข้าใจระบบประกันสังคมเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องเหมือนกันฉะนั้นเองเนี่ยต้องตั้งคำถามต้องตั้งข้อสังเกตกับว่าเอ๊ะแล้วประกันสังคมเองเนี่ยจะต้องแก้ปัญหายังไงกับเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะครับซึ่งจะทำยังไงให้เขาเชื่อมั่นผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการลงทุนนะไม่มีประกันสังคมอยู่ไม่ได้หรอกก็แค่เงินสมทบที่เอามาสมทบทุกเดือนแล้วต้องจ่ายกันออกไปที่เป็นเงินทดแทนสิทธิประโยชน์แต่ผมว่าไม่พอหรอกเนี่ยนะ

0: ตใช่ไหมฮะฉะนั้นกองทุนประกันสังคมทั่วโลกเนี่ยที่จะอยู่ได้มันต้องไปอยู่กับเรื่องการลงทุนด้วยนะเงินมันจะได้มาจากการลงทุนนะฮะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็เลยมีข้อเสนอที่ผ่านมาก็พูดตลอดว่าต้องหาคนที่มีความสามารถมีความรู้เนาะมาบริหารจัดการเรื่องของกองทุนนะครับมันก็เลยมีข้อเสนอบางทีว่าก็จะบอกว่าต้องไปทําวิธีการแบบให้จ้างแบบคนมาบริหารจัดการเลยไหมใช่ป่ะหรือให้ออกมาเป็นคล้ายๆแบบมีอยู่ในกํากับของรัฐในการบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ้างคนมาบริหารเนี่ยซึ่งมันก็เป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ตัวกองทุนเองเนี่ยมันมีผลประกอบผลเงินตอบแทนกลับมาเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นให้กองทุนมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: จะยกระดับสร้างแรงจูงใจให้คนเข้าไปสู่ประกันสังคมมากขึ้นอย่างไรโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบซึ่งวันนี้เป็นวิธีการจ้างงานที่มันจะเพิ่มขึ้นคนจะอยู่นอกระบบกันเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้คุยกันเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาคณะทำงานเครือข่ายพัฒนาสิทธิประโยชน์มาตรา40ประกันสังคมคุณบัณฑิตแป้นวิเศษพี่บัณฑิตสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ได้ยินว่าทางเครือข่ายก็มีข้อมูลการศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์เหมือนกันสำรวจแรงงานนอกระบบ400กว่าคนใน6เขตฝั่งตะวันออกของกทม.บอกผู้ประกันตนมาตรา40อะอยากได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องทดแทนการขาดรายได้คืออยากได้เงินทดแทนการขาดรายได้ข้อมูลตรงนี้มันสะท้อนอะไรพี่บัณฑิต
2: คือผมคิดว่าในส่วนนี้นะฮะที่เขาต้องการเรื่องเงินทดแทนการขาดรายได้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทดแทนการขาดรายได้ในเรื่องของทุพพลภาพครับเจ็บป่วยแล้วก็เจ็บป่วยประสบอันตรายค่าทำศพแล้วก็บำเหน็จชราภาพรวมถึงสุดท้ายเงินเฉพาะบุตรนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันสะท้อนจากการเก็บข้อมูลนะฮะของเครือข่ายพัฒนาสิทธิประโยชน์แรงงานนอกระบบมาตรา40เนี่ยร่วมกับทางอาจารย์บวรทรัพย์สิงห์นะฮะแล้วก็อาจารย์กฤษดานะฮะในสถาบันวิจัยสังคมจุฬาแล้วก็ทางอาจารย์กฤษดาคณะมนุษยศาสตร์ของมท.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเห็นชัดเลยว่าอันดับแรกๆเลยก็คือเรื่องของการที่ต้องการปรับเพิ่มเงินสมทบการช่วยเหลือนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของกัดที่กล่าวมาแล้วครับว่าเขามีความจำเป็นมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือการที่เขาเนี่ยต้องอยู่กับระบบสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงอันตรายจากการทำงานแต่มันไม่มีเงินที่จะมาช่วยเหลือเยียวยามากนักสำหรับกองทุนประกันสังคมในมาตรา40เพราะฉะนั้นนี่คือความต้องการในการที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์อันดับหนึ่งเลยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วอันดับ2คืออะไรนะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูกราฟิกเมื่อสักครู่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินขาดรายได้มีข้อเสนออีก4ข้อตามมาด้วย
2: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแรงงานนอกระบบเองเนี่ยคือเนื่องจากว่าตอนเนี้ยตัวของแกนนำแรงงานนอกระบบเนี่ยเขาเป็นกลไกสำคัญแต่ตัวเลขที่ประกันสังคมโชว์ให้เห็นว่ามีตัวเลขประมาณ10กว่าล้านคนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเลขนั้นน่ะมันเป็นความเป็นจริงที่คือมันมาจากตัวเลขตอนโควิดนะฮะแล้วก็มีการที่ประกันสังคมก็แจกจ่ายเงินนะฮะในส่วน 5,000 10,000 บาทเขาก็มาแห่กันสมัครเป็นมาตรา40แต่ณปัจจุบันคนที่สมทบต่อเนี่ยนะครับก็คือประมาณ
1: 1.9
2: ล้านคนหรือว่าไม่ถึง1ล้านคนเนี่ยนะฮะอันนี้คือคนที่ส่งต่อเนื่องส่งประจำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อที่2เนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าตัวบทบาทของแกนนำแรงงานนอกระบบในระดับเชิงพื้นที่เนี่ยควรจะถูกพัฒนาเป็นหุ้นส่วนในการทำงานสื่อสารติดตามสมาชิกแล้วก็ให้คำปรึกษาอันนี้เป็นเสียงข้อเสนอจากเวทีเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนะฮะเป็นข้อเสนอที่2นะครับที่คิดว่าตัวบทบาทของแกนนำนอกระบบที่จะเป็นกลไกสำคัญในการติดตามให้อีกกว่า9ล้านคนเนี่ยนะครับได้เข้าสู่การส่งเงินสมทบต่อเนื่องเพราะอันนี้คือความยั่งยืนมั่นคงแล้วก็อนาคตเนี่ยเขาอาจจะต้องวิเคราะห์ว่าเขาจะอยู่อย่างไรถ้าเกิดเขาไม่มีระบบสวัสดิการโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาหรือการให้เงินชดเชยทั้งที่เขาเป็นคนสร้างงานในประเทศนะครับข้อที่3เนี่ยนะฮะก็เป็นข้อเสนอก็คือเรื่องของจะทำยังไงให้ตัวประกันสังคมเนี่ยพัฒนาระบบดิจิตอลนะครับให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้เข้าถึงนะฮะแล้วก็ไม่มีความซับซ้อนมากนะครับแล้วก็การที่เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ในระบบดิจิตอลไม่มีความซับซ้อนมากเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลว่าสถานะเขาเนี่ยตอนนี้เ

0: เขายังเป็นสมาชิกอยู่หรือเปล่าแต่จริงแล้วมาตรา40เนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเป็นสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเพียงแต่ว่าการขาดส่งของเขาเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาเนี่ยนะฮะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือว่าสิทธิประโยชน์บางอย่างเนี่ยมันคงที่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจหรือการที่จะติดตามโดยระบบดิจิตอลเนี่ยนะฮะผ่าน SSO Plus อะไรพวกเนี้ยฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือวัยอายุประมาณเกือบ60ปีหร
1: ือ
0: ว่า50กว่าปีเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญในเรื่องของการใช้ระบบดิจิตอลในการเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปเพิ่มทักษะหรือการพัฒนารูปแบบให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็รวมถึงเรื่องของการจะทำให้เกิดการที่ตัวแรงงานนอกระบบมาตรา40เนี่ยสามารถประเมินประกันสังคมได้จริงๆด้วยว่าจริงๆแล้วสิทธิประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันเข้าถึงเขาไห
1: ม
0: มันมีการพัฒนารูปแบบอะไรต่างๆเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะพี่บัณฑิตแป๊บเหลือเวลาอีกแค่นาทีเดียวเหลือเวลาแค่นาทีเดียวข้อเสนอทั้งหมดมี4ข้อข้อที่4สุดท้ายคือ
0: ครับข้อที่4เนี่ยก็คือการสนับสนุนให้ตัวของมาตรา40เนี่ยนะครับถูกยกระดับเป็นอะไรครับเป็นระบบการคุ้มครองทางสังค
1: ม
0: ของแรงงานนอกระบบเชื่อมโยงกับสปสช.กองทุนการออมแห่งชาติแล้วก็เรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานเพราะว่าถ้าเกิดมีการทำให้ตัวของมาตรา40เป็นการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานนอกระบบจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำให้ตัวของคนที่อยากจะเข้ามาตรา40เนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ค่ะทั้งหมดสำคัญทั้ง4ข้อเลยนะคะเป็นการยกระดับประกันสังคมเพื่อจูงใจผู้ประกันตนให้ส่งต่อและเข้ามาตรา40เพิ่มและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิการของประชาชนคนทำงานนอกระบบหรือผู้ประกอบการแต่มันเป็นเรื่องความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมด้วยถ้ามีคนส่งมากขึ้นความมั่นคงมันก็มีโอกาสจะไปต่อได้มากขึ้นวันนี้หมดเวลาของรายการฝากความหวังนี้ให้กับบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นะคะลารายการพร้อมพี่บัณฑิตนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิง16:45 นอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะจะอยู่ยุคไหนก็ต้องตามเทรนด์ให้ทันแล้วก็ต้องปรับตัวนะคะนี่เป็นแนวคิดของผู้กำกับคนดังค่ะออฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงนะคะต้องตามให้ทันเทรนด์ตามให้ทันกระแสรวมถึงความชื่นชอบของคนรุ่นใหม่กว่าจะผลิตผลงานละครออกมาสักเรื่องจะทำการบ้านเรื่องนี้ยังไงไม่ยากเลยนะคะก็ถามเอาจากคนใกล้ตัวก็คือลูกๆนี่แหละค่ะเพราะว่าอยากให้ผลงานละครนั้นดูไม่เก่าและเหมาะสมสำหรับคนทุกเจเนอเรชันค่ะสีหน้าแววตาสดใสทุกครั้งที่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าสำหรับออฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงนักแสดงและผู้กำกับละครชื่อดังทุกงานในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นงานแสดงรวมถึงงานกำกับถือว่าเป็นลมหายใจที่ทำให้พี่ออฟอาการดีขึ้นทุกวันค่ะหลังป่วยเป็นสโตรกเมื่อหลายปีก่อนอย่างครั้งนี้นะคะมาในฐานะ1คนบันเทิงเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในวันแถลงข่าวพัทยา International Film Festival 2026ค่ะก่อนจัดอีเวนต์จริงอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่22-30สิงหาคมที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะถึงแม้อาการป่วยจะหายดีเกือบ 100% แล้วแต่อายุของพี่ออฟก็เลยวัยเลข6ไปแล้วค่ะเจ้าตัวบอกว่าไม่มีแผนพักงานหรือว่าเกษียณอายุการทำงานในวงการนี้เด็ดขาดแม้กระแสนิยมและความชื่นชอบของคนดูจะเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีพี่ออฟก็พร้อมปรับตัวนะคะด้วยความที่อยู่มาทุกยุคค่ะก็เข้าใจดีว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เด็กเจนซีเขาก็มีความชอบแตกต่างจากเจนอื่นๆสิ่งนี้ค่ะมองว่าต้องเรียนรู้เพราะว่าฐานคนดูคอนเทนต์ในวัยเจนซีมีเยอะมากไม่ควรปล่อยผ่านเด็ดขาดค่ะ
1: ยุคสมัยสังคมเดี๋ยวนี้คนดูอะไร เราต้องให้เด็กรุ่นใหม่นำเราเปล่าแล้วก็เรามีหน้าที่เรียนรู้ตามเด็กรุ่นใหม่หน้าที่ของเรานะก็ต้องเรียนรู้ตามเขาแล้วก็ทุกวันนี้หลายเรื่องถามลูกเราก็กำลังมีลูกที่เป็นคนรุ่นใหม่อยู่แล้วเขาก็บอกเราอย่างนี้อีกทางหนึ่งเราก็ต้องอนุรักษ์ส่วนที่เป็นความเป็นไทยที่ทั้งที่คนรุ่นใหม่ยังรู้ไม่

0: ่าเรา
1: แม้ต้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจเด็กรุ่นใหม่แต่พี่ออฟเผยว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีในคอนเทนต์หนังและซีรีส์คือการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันของคนแต่ละรุ่นแต่ละเจนค่ะเพราะทุกวันนี้สังคมตัดสินคนรุ่นใหม่เร็วเกินไปพี่ออฟมองว่าไม่มีหลักเกณฑ์ใดเป็นตัวชี้วัดว่าคนเจนไหนเนี่ยดีกว่ากันแต่ควรอยู่ด้วยความเคารพกันและกันให้ได้มากที่สุดมากกว่าค่ะมาต่อกันที่เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอีกคนนะคะที่จากงานหน้าจอก็ผันตัวมาเป็นผู้จัดละครมากขึ้นในช่วงหลังๆสำหรับพี่แอนทองผสมค่ะอีกภาพจำหนึ่งที่หลายๆคนเห็นบ่อยในโซเชียลมีเดียก็คือการเป็นตัวแม่เรื่องความฟิตความเฮลตี้นะคะชอบออกกำลังกายมากทีเดียวแต่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เล่นท่ายากนะคะหรือว่าอะไรที่มีความเสี่ยงก็ต้องระวังตัวให้ดีอย่างก่อนหน้านี้หลายคนเป็นห่วงมากเพราะว่ามีคลิปที่ระหว่างออกกำลังกายอยู่พี่แอนค่ะโดนลูกบอล นะคะหนักมากทีเดียวกระเด็นเข้าใส่หัวค่ะระหว่างออกกำลังกายกับเจมจินะคะก็เป็นบทเรียนว่าตัวเองก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นเพราะว่าอยากออกกำลังกายให้ได้นานๆแล้วก็ล่าสุดมีแผนนะคะที่จะเตรียมแข่งวิ่งมาราธอนด้วยค่ะปกติเจอตัวได้ในยิมนะคะแต่ว่าเพราะน้องสาวคนสวยชวนมาเจอกันก็เลยได้เห็นแอนทองประสมในงานอีเวนต์อาหารของอ้ําพัชราภาค่ะที่ไม่ใช่แค่แฟนคลับแฟนละครใจฟูนะที่ได้เห็น2นางเอกตัวแม่ประกบคู่แต่ทั้งแอนอ้ําก็ดีใจที่ได้มีโมเมนต์กันค่ะเพราะว่านานๆทีจะได้เจอกันยิ่งเป็นเรื่องการร่วมงานยิ่งยากเข้าไปใหญ่แต่บอกเลยว่าถ้ามีโอกาสนะคะก็พร้อมรับงานแสดงคู่ได้ประชันบทบาทในจอให้ได้เห็นกันแน่นอนแต่ช่วงนี้แอนทองประสมขอโฟกัสงานผู้จัดละครของตัวเอง2เรื่องก่อนแล้วก็อีกอย่างก็คือขอโฟกัสกับการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยเตรียมจะลงแข่งวิ่งมาราธอนฟิตอย่างเดียวไม่ได้ค่ะแต่ต้องระวังตัวไม่ให้บาดเจ็บด้วยหลังจากเพิ่งโดนบอลอัดเข้าหน้าตอนออกกำลังกายกับเจมจิซึ่งพี่แอนบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะพอมองไม่เห็นกะจังหวะไม่ถูกก็เลยพลาดค่ะโชคดีที่ลูกบอลไม่ได้หนักมากเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแต่เพื่อความชัวร์ก็ต้องไปเช็คที่โรงพยาบาลนะคะเรียบร้อยว่าไม่เป็นอะไรจริงๆค่ะ
2: ในน้ำหนักจริงที่แอนต้องเล่นในบอลวอลบอลอันนี้จริงๆมันต้อง6โลเจมเขาบอกแม่เอา6โลเลยไหมแอนบอกว่าไม่เอา6โลหรอกมันหนักเราซ้อมเสร็จแล้วก็เอาลูกเบาๆมารับคอนเทนต์ก็ได้หนุกๆก็เลยเปลี่ยนเป็น4โลเอาไอ้3โลเป็นบอล3โลโชคดีมากที่มันเป็นบอล3โล
3: ดีนะที่เราเปลี่ยนเลยไหม
2: ก็ดีเสียงเอ็นที่คอแบบแกร็บคือแกร็บลั่นน้องหูเลยคือไม่รู้เสียงอะไรเราไม่รู้เสียงอะไรอ่ะแล้วก็แอบตกใจปรากฏว่าเขาคงเป็นแบบกล้ามเนื้อหรือว่าเอ็นมันตึงอ่ะมันเหมือนคนโดนรถชนแล้วเราเกรงตัวโดนกระแทกกระชากอย่างเงี้ยเราก็กล้ามเนื้อมันก็หดอย่างเงี้ยมันก็เลยตึงๆแต่ไม่เป็นไรโชคดีไม่ชาไม่เจ็บอะไรเรียบร้อยค่ะเขาก็กลัวกันกลัวแบบจะต้องนอนหนักอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าเล่นท่านี้
1: ยังสนุกและเต็มที่กับการออกกำลังกายนะคะแต่กับการแข่งขันค่ะแอนทองประสมบอกว่าไม่ได้จริงจังกับผลการแข่งหรือว่าเรื่องสถิติรอบนี้ที่จะแข่งมาราธอนถือว่าซ้อมน้อยกว่ารอบก่อนค่ะแต่ว่าขอไม่เครียดไม่กดดันก็แล้วกันคิดแค่ว่าชอบวิ่งชอบออกกำลังกายแล้วก็จะได้ไปสนุกกับเพื่อนไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะคะยังน้อยเอาแค่ทำได้ตามมาตรฐานของตัวเองก็พอแล้วค่ะต่อกันที่วงการภาพยนตร์กันบ้าง นะคะขึ้นแท่นเป็นพระเอกร้อยล้านมาตั้งแต่ปีก่อนค่ะมาปีนี้อเล็กธีรเดชนะคะสามารถทำสถิติได้สำเร็จเป็นพระเอกหนังร้อยล้านเป็นเรื่องที่2ติดต่อกันและมาจากผลงานภาพยนตร์สยองขวัญที่ต่อยอดมาจากเรื่องเล่าทางออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับเรื่องคำสารภาพของหมอผีค่ะเป็นกระแสมากทีเดียวเพราะว่าบทเรื่องนี้ยากแต่เจ้าตัวมีเคล็ดลับว่าทำไมถึงเอาอยู่นะคะติดตามจากรายงานมองมุมหนังค่ะ
4: เพราะจะตื่นกี่โมง
5: รายได้เปิดตัวสูงที่สุดของปีถึง30ล้านบาทและหลังเข้าฉายได้เพียง1สัปดาห์ก็ทะยานขึ้นแท่นเป็นหนังไทยร้อยล้านเรื่องล่าสุดนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคำสารภาพของหมอผีภาพยนตร์ดราม่าสยองขวัญที่สร้างจากเรื่องเล่าออนไลน์ที่มีผู้ชมร่วม10ล้านครั้งท่ามกลางกระแสของผู้ชมที่มีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิจารณ์ในตัวภาพยนตร์สิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดคือคำชมในแง่การแสดงของอาเล็กธีรเดชที่รับบทนำ

0: ในหนังผีที่สร้างจาก The Ghost Radio มาแล้วถึง2เรื่องติดนับจากข้างบ้านจนถึงคำสารภาพของหมอผีที่ล้วนแต่ทำรายได้ทะลุ100 ล้านทั้งสิ้นโดยเห็นชัดว่าในหนังเรื่องล่าสุดนี้อเล็กพยายามทุ่มเททั้งในแง่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างผ่านการลดน้ำหนักไปกว่า10 กิโลกรัมการตัดสกินเฮดไปจนถึงการถ่ายทอดอารมณ์และความเปลี่ยนแปลงข้างในจิตใจของตัวละครหมอต่อได้เป็นอย่างดีซึ่งก่อนมาถึงจุดนี้เจ้าตัวเล่าว่าเคยหลงทางในการตีความอยู่นาน
1: เล่าอันนี้ดีกว่าคือผมอะเวิร์กช็อปกับ acting coach ใช่ไหมครับคือพี่หลี่เจินเขาบอกผมว่าปกติแล้วอะเวลาที่เนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เวลามีคาแรคเตอร์อะไรมาเขาจะพออ่านแล้วก็พอจะเห็นภาพคร่าวๆของตัวละครตัวนั้นแต่เขาบอกว่าเขาทำงานมา10 กว่าปี20 ปีเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้คือเขาหาคาแรคเตอร์ตัวนี้ไม่เจอ
2: วันหนึ่งครับ
1: ใช่ผมเองก็เหมือนกันผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่า
2: ซันต่า
1: ผมไม่รู้ผมมองไม่ออกเหมือนกันว่าคุณต่อเนี่ยตัวจริงเขาเป็นยังไงผมอ่ะก็เลยวิเคราะห์ไปอีกว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่คนจะไปทำอะไรไม่ดีได้คือชีวิตเขาต้องเจอเรื่องอะไรที่มันเลวร้ายมากๆอ่ะหรืออะไรที่มันกดดันมากๆอ่ะแต่ว่าเนื้อแท้แล้วหรือว่าก่อนที่เขาจะเจอเรื่องอะไรไม่ดีอ่ะชีวิตเขาก็คือแค่เป็นลูกชาวนาที่อยู่ต่างจังหวัดธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่แบบเลวร้ายก็เป็นคนวัยรุ่นน่ารักธรรมดาใช่มันคือการเดินทางของคุณต่อเนี่ยฮะที่เจอเรื่องแล้วเจออะไรตัดสินใจยังไงแล้วไปสู่จุดจบที่ทำให้เขาเป็นหมอผีได้ยังไง
0: หนึ่งในวิธีการตีความและการทำงานของอเล็กคือไม่ได้มองว่านี่คือภาพยนตร์สยองขวัญหากคือแนวดราม่าที่เล่าถึงชีวิตของคนที่ต้องเผชิญความสูญเสียความทุกข์ความชิงชังและการหลงผิดหลังพิสูจน์ฝีมือจากการแสดงได้ในช่วงหลายปีมานี้อเล็กยังมีเป้าหมายต่อไปที่เคยหวังไว
2: ้เราฟังคำครูไม่งั้นอาคมมันจะกัดแก
1: คือเคยคิดนะครับเคยคิดว่าผมเป็นคนขี้จับผิดผมอยากทำพุ่มกับอยากลองเป็นพุ่มกับเหมือนกันแต่ของานง่ายๆก่อนนะเคยอยากลองเป็นพุ่มเคยอยากเป็นพุ่มกับแต่พออยู่ไปนานเข้ารู้สึกเครียดแน่ๆเครียดตายแน่ๆแบบแล้วผมเป็นคนประเภทแบบเนี่ยน้องในทีมที่ผมทำบะหมี่น้องกราฟิกทำเนี่ยผมยังตามแก้งานทำเองอยู่เลยเนี่ยยังไม่ปล่อยให้น้องทำเลยเพราะว่าผมเป็นประเภทแบบทำเองอ่ะชอบทำเองอ่ะแล้วถ้าเกิดแล้วแบบไม่ปล่อยเลยอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าผมเป็นพุ่มกับผมคงโดนด่าผมจริงๆผมชอบหมดเลยอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นละครหนังหรือซีรีส์อะไรเงี้ยผมถ้าเกิดยิ่งกับการที่เราอยู่วงการแบบเนี้ยผมรู้สึกแค่ว่าแบบถ้ามันมีอะไรที่มันท้าทายหรือแปลกใหม่เข้ามาเราพร้อมที่จะกระโดดใส่ผมแฮปปี้อย่างที่บอกมันเวลามันมีอะไรที่ฉีกหรือว่ามันมีอะไรที่แบบแฟนตาซีหรือมันหวือหวาที่มันเหนือจากนักธุรกิจรวยๆคนนึงอะไรเงี้ยผมก็อยากจะโดดใส่อยู่แล้วอะแล้วยิ่งแน่นอนว่าช่วงหลังๆมามันผมว่ามันเป็นไปตามวัฏจักรอะช่วงหลังๆมาเนี่ยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในเมืองไทยมันค่อนข้างโตเนาะมันก็เลยทำให้แบบคนทำหนังเยอะขึ้นด้วยคนไทยทำหนังเยอะขึ้นแล้วก็มีอะไรให้นักแสดงได้ทำใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ย
0: ย้อนไปในสายงานภาพยนตร์อเล็กธีรเดชมีผลงานจองเงินมาตั้งแต่ปี2555กระทั่งปัจจุบันซึ่งนับเป็น14 ปีบนเส้นทางสายภาพยนตร์โดยผลงานในระยะแรกล้วนเป็นแนวคอมเมดี้ทั้งหมดก่อนที่3 ปีหลังมานี้จะมีผลงานลงโรงฉายทุกปีและกลายเป็นภาพจำในแนวดราม่าสยองขวัญกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
3: ก็ได้พูดถึงความฝันในการทำงานเบื้องหลังว่าอยากเป็นผู้กำกับไปแล้วแต่ว่างานเบื้องหน้ายังมีอีกบทบาทหนึ่งที่อเล็กเขาบอกว่าอยากเล่นมานานมากแล้วก็พยายามเสนอตัวเองกับผู้กำกับผู้จัดละครว่าแนวนี้เนี่ยผมก็เล่นได้ก็คือแนวแอคชั่นเต็มตัวนะคะเพราะว่า

นอกจากจะเห็นว่าภาพลักษณ์อาจจะหล่อใสขาวๆแบบนี้แต่ว่าเจ้าตัวเทควันโดสายดำนะคะดังนั้นสกิลทักษะการต่อสู้แบบประชิดตัวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนค่ะเพราะว่าตอนนี้อายุยัง36อยู่เรื่องของข้อเข่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อร่างกายก็น่าจะพอรับบทแนวนี้ไหวนะคะขณะที่ความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องคำสารภาพของหมอผีค่ะก่อนที่จะได้มาฉายในบ้านเราก็สามารถไปเปิดตัวนะคะที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็สามารถปิดดีลได้ฉายในประเทศอื่นๆนะคะมากกว่า10ประเทศก่อนที่จะมาลงโรงในบ้านเราด้วยแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นกระแสมากทีเดียวก็คือการได้แบมแบมนะคะจากวงก็อตเซเว่นมารับบทรับเชิญในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกก้าวนึงเป็นอีกปีนึงที่หนังผีไทยค่อนข้างจะดุเดือดมากทีเดียวแล้วก็ได้เห็นการนำเสนอความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนักแสดงรวมถึงบทบาทก็ดีค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าทำงานวันแรกครับ
1: แล้วใครอ่ะฉันติดต่อให้เอาปะ
2: ฉันน่าเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
3: My Heartbeat สเต็ปรักตลายเธอทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่มวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
4: น้ำเมืองน่านพ้นจุดพีคแต่ยังต้องจับตาฝนระลอกใหม่ดินถล่มคาด 2-3 วันไหลลงเขื่อนศิริกิติ์
5: จบแล้วกันนายครับสามารถ
4: รับปากเพิกถอน 5,925 รายชื่อรักษาการอธิบดีสอทอเคลียร์ใจนายกสมาคมอบต.ลงตัวเปิดเบื้องหลังธุรกิจสวมสิทธิ์บัตรชมพูให้ลูกแรงงานข้ามชาติโยง4เจ้าหน้าที่เขตดินแดงส่องอาณาจักรทุนจีนขยายตัวเมืองอุทัยพระนครศรีอยุธยาพบธุรกิจแรงงานต่างชาติเพิ่มหวั่นกระทบอาชีพคนไทยติดตามในข่าวค่ำ 18:00 น.
6: ตอนนี้มีลือกันเยอะนะ
7: ลือ
6: ว่าแตกอะไรกัน
7: ลืออยากฟังว่า
6: ลือว่าภาคใต้รู้สึกว่าแฟคชั่นทางใต้รู้สึกมีปัญหาร้องแรงอะไรกันกับ
7: ลือว่า
6: อะไร
7: ยังไม่ถึงเวลาแตก
6: อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแรงแน่ร้อนแน่เพราะว่ามันมีประเด็นเยอะ
7: คิดว่าจะอภิปรายเมื่อไหร่ถ้าเกิดยื่นยัตติไม่ไว้วางใจตอนไหนก็ตามทีเนี่ยนายกจะไป UN
6: เข้าใจว่าอย่าง
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยอภิปรายจริงมันเกิดขึ้นเดือนตุลา
8: แต่เรื่องสวหัวสวหรือเขาเรียกโกงสวหรือไงกับเรื่องโกงข้อสอบถ้ามันออกแบบไม่ถึงระดับบนเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะ
9: พบกับเรา3 คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการทะลุกว้างของเรากันเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปติดตามทีมนักขุดค้นกันต่อแล้วครับซึ่งเขาได้ค้นพบกระดูกชิ้นเล็กๆที่สันนิษฐานว่าเป็นลูกไดโนเสาร์พันธุ์แพ็คคีไรโนซอร์

รัสครับไดโนเสาร์ที่มีเขาแล้วก็มีลำตัวขนาดใหญ่ครับแถมยังมีแผงคอด้านหลังหัวที่กว้างประดับไปด้วยเขาขนาดเล็กที่ยื่นออกไปแล้วก็เป็นสัตว์กินพืชนั่นเองครับโดยมีการค้นพบหลักฐานซากดึกดำบรรพ์นะครับที่แสดงว่าพวกมันเนี่ยอาศัยแล้วก็เคลื่อนที่กันเป็นฝูงครับเพื่อที่จะปกป้องลูกอ่อนจากบรรดานักล่าฟอสซิลเหล่านี้นะครับรวมอยู่ในกองกระดูกจำนวนมหึมาครับคุณผู้ชมโดยทีมนักสำรวจเนี่ยเขาได้ค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเพื่อสืบค้นต่อครับว่าเหตุใดจึงพบฟอสซิลไดโนเสาร์จำนวนมากขนาดนี้ในรัฐแอลเบอร์ตาของประเทศแคนาดาครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุด Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีในตอน The Journey North อพยพขึ้นเหนือครับ

But Albi is not alone. His mother's instinct is to fight.

so that one day... their herd can rise again.

0: คุณผู้ชมครับแพ็กคีไรโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์กินพืชกลุ่มเซราทอปส์นะครับซึ่งก็เป็นญาติของไทรเซราทอปส์นั่นเองซึ่งชื่อของพวกมันก็มีความหมายว่ากิ้งก่าจมูกหนาครับซึ่งก็มาจากลักษณะทางกายภาพอันโดดเด่นที่มีจมูกแล้วก็หน้าผากที่เป็นสันหนาขนาดใหญ่นั่นก็คือไว้สำหรับพุ่งชนต่อสู้แล้วก็มีแผงคอนะครับที่มีปุ่มเขาขนาดเล็กโดยถิ่นอาศัยนั้นก็จะอยู่ในแถบอเมริกาเหนือนั่นเองแหละครับเรียกว่าไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์นั้นมีความน่าทึ่งเฉพาะตัวแตกต่างกันจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อทำได้ง่ายๆเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรานั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS ได้เลยครับและยังไม่จบแน่นอนครับเพราะเดี๋ยวตอนต่อไปเราไปติดตามชมสารคดีชุด Walking with Dinosaurs กันต่ออัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีซึ่งจะมาในตอน Island of Giants ยักษ์ใหญ่ประจำเกาะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีไดโนเสาร์กี่สายพันธุ์และหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะบอกลาเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเก่าเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ถูกออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยลงทำงานได้คุ้มค่าและช่วยลดค่าไฟในระยะยาวด้วยล่ะครับ
1: น้ำเมืองน่านพ้นจุดพีคแต่ยังต้องจับตาฝนระลอกใหม่ดินถล่มคาด 2-3 วันไหลลงเขื่อนสิริกิติ์

0: จบแล้วครับนายครับสามารถ
1: รับปากเพิกถอน 5,925 รายชื่อรักษาการอธิบดีสอทอเคลียร์ใจนายกสมาคมอบต.ลงตัวเปิดเบื้องหลังธุรกิจสวมสิทธิ์บัตรชมพูให้ลูกแรงงานข้ามชาติโยง4เจ้าหน้าที่เขตดินแดงส่องอาณาจักรทุนจีนขยายตัวเมืองอุทัยพระนครศรีอยุธยาพบธุรกิจแรงงานต่างชาติเพิ่มหวั่นกระทบอาชีพคนไทยติดตามในข่าวค่ำ 18 นาฬิกา
2: ตอนนี้มีลือกันเยอะนะ
3: ลือ
2: ว่าแตกอะไรกัน
3: ลืออยากฟังว่า
2: ลือว่าภาคใต้รู้สึกว่าแฟคชั่นทางใต้รู้สึกมีปัญหาร้องแรงอะไรกันกับ
3: ว่า
2: อะไร
3: นี่ยังไม่ถึงเวลาแตก
2: อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแรงแน่ร้อนแน่เพราะว่ามันมีประเด็นเยอะ
3: คิดว่าจะอภิปรายเมื่อไหร่ถ้าเกิดยื่นยัตติไม่ไว้วางใจตอนไหนก็ตามทีเนี่ยนายกจะไป UN
2: เข้าใจว่าอย่าง
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยอภิปรายจริงมันเกิดขึ้นเดือนตุลา
4: แต่เรื่องสวหัวสวหรือเขาเรียกโกงสวนะกับเรื่องโกงข้อสอบถ้ามันออกแบบไม่ถึงระดับบนเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไหม
5: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
6: ไทยแลนด์ทูเดอะมูนประเทศไทยไปดวงจันทร์ต่อติดวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช้างเอ๋อ7แมตต์อุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยกำลังจะทะยานสู่ดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจช้างเอ๋อ7เพื่อไขความลับของรังสีคอสมิกจากนอกโลกสร้างองค์ความรู้ใหม่เปิดประตูสู่อนาคตการสำรวจอวกาศนับถอยหลังไปพร้อมกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์นี่ไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์แต่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศไทย

0: ชายผู้กล้าบ้าบิ่นกับความสามารถในการทำอาหาร
1: เราสองคนมาสร้างสุดยอดภัตตาคารระดับโลกกันไหม
0: กับผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝัน
2: ฉันก็อยากได้ดาวมิชลินมากจนตัดใจไม่ได้ฉันตั้งใจจะคว้าดาวมาให้ได
1: ้คุณก็เปิดร้านซะเองแล้วก็ล่าดาวมิชลินไปกับผมก็ได้นี
0: ่และทีมที่พร้อมคอยเป็นแรงหนุนด้วยความมุ่งมั่นท้าทายเพื่อเป็นเชฟยอดฝีมือพบกับทาคุยะคิมูระเคียวกะซูซูกิในซีรีส์ญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้งสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่ม 26 สิงหาคมนี้ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
3: โอ้ใครส่ง QR code มาให้สแกนเนี่ยแถมยังบอกอีกว่ารับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกด้วยแบบนี้ต้องรีบสแกนแล้วหยุดก่อนค่ะถ้าหากเห็น QR code หน้าตาแบบนี้แล้วอ้างว่าแจกเงินรางวัลคืนเงินค่าสินค้าหรือว่าได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่าเพิ่งรีบเอาโทรศัพท์ไปสแกนเด็ดขาดนะคะเพราะว่านี่อาจจะเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เงินในบัญชีของคุณหมดตัวได้ค่ะวันนี้ไทย PBS Verify พาไปดูกลลวง QR code ที่มิจฉาชีพมักจะนำมาหลอกเรากันอีกครั้งค่ะเดิมที่มิจฉาชีพชอบใช้กลับมาอีกครั้งแล้วค่ะโดยการนำเอาความโลภแล้วก็ความเดือดร้อนของคนเนี่ยมาเป็นเหยื่อล่อพอเราหลงเชื่อสแกนปุ๊บมิจฉาชีพจะส่งขั้นตอนต่างๆมาหลอกล่อให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลใส่รหัสโอนเงินหรือว่าแซงทำเป็นขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์แต่สุดท้ายเงินในบัญชีของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะวิ่งออกจากกระเป๋าของเราแทนจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะก่อนจะสแกน QR code อะไรก็ตามเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามันคือ QR code รับเงินหรือว่า QR code โอนเงินเพราะว่าหน่วยงานรัฐหรือว่าบริษัทใหญ่ๆไม่มีนโยบายส่ง QR code มาให้สแกนสุ่ม4สุ่ม5แบบนี้แน่นอนแต่ถ้าหากคุณเพิ่งสแกนไปแล้วรู้ตัวว่าพลาดตกเป็นเหยื่อแล้วก็อย่ามัวแต่นั่งร้องไห้เสียดายเงินนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำทันทีเลยก็คือรีบโทรไปแจ้งสายด่วน0 AOC 1441เพื่ออายัดบัญชีคนร้ายให้ไวที่สุดหลังจากนั้นค่ะรวบรวมหลักฐานการพูดคุยรูป QR code ที่

โดนหลอกแล้วนำไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนะคะจำเอาไว้ค่ะว่ามีสติก่อนที่จะสแกนเสมอมาร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ้นจุดพีคแต่ยังต้องจับตาฝนระลอกใหม่ดินถล่มคาด 2-3 วันไหลลงเขื่อนสิริกิติ์
1: จบแล้วกันนายครับสามารถ
0: รับปากเพิกถอน 5,925 รายชื่อรักษาการอธิบดีสอทอเคลียร์ใจนายกสมาคมอบต.ลงตัวเปิดเบื้องหลังธุรกิจสวมสิทธิ์บัตรชมพูให้ลูกแรงงานข้ามชาติโยง4เจ้าหน้าที่เขตดินแดงส่องอาณาจักรทุนจีนขยายตัวเมืองอุทัยพระนครศรีอยุธยาพบธุรกิจแรงงานต่างชาติเพิ่มหวั่นกระทบอาชีพคนไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำไทย PBS นะคะวันนี้กับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีค่ะ
3: และดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงต่อเนื่องหลังจากที่ปริมาณน้ำสูงสุดเคลื่อนผ่านตัวเมืองไปแล้วเวลานี้จุดที่ยังได้รับผลกระทบก็คือท้ายน้ำอย่างที่อำเภอเวียงสาค่ะเราจะไปติดตามล่าสุดกับคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากที่เวียงสานะคะคุณปัดคะ
4: ครับแม้ว่าระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านขณะนี้จะลดลงแล้วนะครับแต่พื้นที่อำเภอเวียงสาเองซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากเขตอำเภอเมืองขณะนี้ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักครับหน่วยกู้ชีพเร่งเคลื่อนย้ายชายคนนี้นะครับส่งโรงพยาบาลหลังลื่นล้มศีรษะกระแทกพื้นนะครับระหว่างทำความสะอาดคราบโคลนภายในบ้านตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับชุมชนแสงดาวนะครับถูกน้ำท่วมขังมา3วันพอน้ำลดก็มีดินโคลนทับถมจำนวนมากครับชาวบ้านจึงเร่งทำความสะอาดเพราะกลัวว่าหากปล่อยทิ้งไว้คราบโคลนจะแห้งและทำความสะอาดยากขณะที่บางครอบครัวที่อพยพไปพักอาศัยที่ปลอดภัยเริ่มทยอยกลับเข้าสำรวจความเสียหายครับ
5: หลังแล้วจ้ะเพราะว่าถ้าเขาล้อมันแห้งเขาจะคูดบ่ไหวจ้ะขี้โคลนนะจ้ะเขาต้องเอาตอนตีมันแช่ๆหน่อยคูดจ้ะ
6: เยอะไหมครับใน
5: ขี้โคลนตัวใหญ่จ้ะปีนี้น้อยปีแล้วเฮ้ยนี่ปีแล้วนะจ้ะปีแล้วนักจ้ะ
6: แล้วที่บ้านสูงขนาดไหนท่วม
5: โอ้แค่เอวจ้ะใต้ถุนนะชั้นล่างนะ
4: จุดที่ได้รับผลกระทบหนักสุดในเวลานี้คืออำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำรองรับน้ำจากตัวเมืองทำให้หลายหมู่บ้านในตำบลไหลน่านถูกน้ำท่วมครับทีมข่าวลงเรือไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อนำอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือพบว่าบางจุดมีระดับน้ำลึกกว่า1เมตรครับทีมข่าวพบกับเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะครับเธอเล่าให้ฟังว่าอำเภอเวียงสาเป็นพื้นที่รับน้ำมีลำน้ำหลายสายไหลมาบรรจบกันที่นี่ครับจึงเกิดน้ำท่วมซ้ำประจำทุกปีซึ่งปีนี้นะครับได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าจึงขนย้ายสิ่งของขึ้นไปเก็บไว้ที่สูงและอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ก่อนน้ำจะท่วมครับ
5: ปีนี้พื้นที่การเกษตรจะเสียแต่ว่าของในบ้านเรามีการเตรียมการแล้วเพราะว่าน้ำป่าที่นู่นที่ปัวเขาส่งข่าวมาแล้วคือผู้นำทุกอย่างเขาเตรียมการประกาศอะไรให้ชาวบ้านยกของขึ้นที่สูงหมดแล้วค่ะเราก็เตรียมขึ้นชั้นสองบ้านที่ต่ำหน่อยก็ขนขึ้นไปไว้ที่บนดอยที่เห็นรถเยอะๆนั่นนะคะค่ะ
4: ส่วนนี้นะครับเป็นภาพเขตเทศบาลเมืองน่านที่วันนี้หลายพื้นที่น้ำแห้งแล้วครับจากระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดลงต่ำกว่าตลิ่งนะครับแต่บางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงเปิดประตูระบายน้ำออกสู่แม่น้ำน่านครับครับอย่างที่บอกนะครับว่าพื้นที่อำเภอเวียงสานะครับเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากเขตอำเภอเมืองครับแม้ว่าขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่ามวลน้ำก้อนนี้จะไหลเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์ภายใน 2-3 วันนี้ครับ
2: ขอบคุณคุณปัดค่ะ
3: ขอบคุณค่ะส่วนที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะซึ่งเป็นจุดที่วันก่อนน้ำป่าพัดรุนแรงการจะกลับมาฟื้นฟูในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเราจะไปติดตามกับคุณวันนิสาศรีรื่นรายงานสดมาจากอำเภอปัวค่ะคุณวันนิสาคะ
7: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชตาคะต้องบอกค่ะว่าน้ำน่านนั้นเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่อำเภอปัวยังต้องการก็คือการต้องการน้ำและไฟฟ้าค่ะเพราะว่ายากต่อการที่จะล้างบ้านณขณะนี้นะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่าสิ่งที่จำเป็นและอยากได้เร่งด่วนก็คือน้ำและก็ไฟค่ะ แม้ระดับน้ำจะลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังทิ้งความเสียหายเอาไว้เป็นวงกว้างกระทบประชาชนกว่า 8,000 ครัวเรือนใน9ตำบลอุปสรรคสำคัญในการฟื้นฟูอำเภอปัวเวลานี้ก็คือไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าทำให้ชาวบ้านไม่สามารถล้างทำความสะอาดบ้านหลายคนช่วยเหลือตัวเองด้วยการตักโคลนและขนโคลนที่ทับถมออกจากตัวบ้านเพื่อไม่ให้โคลนแห้งล้างทำความสะอาดยากอย่างบ้านหลังนี้คนในครอบครัวต้องช่วยกันตักโคลนออกจากบ้านเท่าที่จะทำได้เพราะหากรอเครื่องจักรหรืออาสาสมัครคงไม่ทัน
8: พอลงมาน้ำก็เข้ามาแค่นี้แหละ
9: ตอนน
8: ี้
9: เราล้างกันมากี่วันแล้วคะโคลนเนี่ย
8: โอ้ย2วันไงได้แค่นี้เนี่ย2วันมันดันเอาโคนออกเนี่ยดันออก2ข้าง
9: คาดว่าอีกวันถึงจะล้างให้ล้างเสร็จทั้งหมด
8: โอ้ถ้าว่าพูดถึงทําเองมันก็โอ้10วันก็คงไม่เสร็จละมั้งนี่ตอนนี้ก็น้ําอะไรก็ไม่มีไงไฟไม่เข้าน้ําก็ใช้ไม่ได้ขนาดน้ำกินก็ยังรับเอาของมาบริจาคให้นี่เน
10: า
8: ะ
10: โอ้ระดับหน้าอกอะครับเมตรกว่าๆเมตรประมาณเมตร20ครับไม่ทันครับมาไวมากเลยแรงทั้งไวทั้งแรงอะฮะน้ำเก็บของไม่ทันก็ตอนนี้เสียหายเยอะมากครับทั้งรั้วทั้งอะไรตอนนี้ดับแรกก็คือเรื่องความสะอาดครับความสะอาดเนี่ยให้หน่วยงานมาช่วยทำความสะอาดหรือพวกคีเลนนะทำอะไรมันคีเลนตอนนี้ลึกมากเลยคีเลนนะลึกทำอะไรไม่ได้เลยเราทำความสะอาดกันไม่ได้ต้องใช้ระบบรถอย่างเดียว
7: ช่วงบ่ายวันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนายอำเภอลงพื้นที่พร้อมโยธาธิการและผังเมืองและปภ.เดินหน้าสำรวจความเสียหายและเร่งช่วยเหลือชาวบ้านโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของและเร่งฟื้นฟูพื้นที่โดยตั้งเป้าฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
11: ก็มีการปล่อยชุดในการที่จะเร่งเก็บกวาดนะครับก็มีท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับก็จัดชุดจัดกำลังนะครับรถน้ำพร้อมกำลังคนนะครับพร้อมรถเก็บกู้พวกดินโคลนแล้วก็เศษขยะนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะประเมินนะครับว่าชุดที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะครับดำเนินการเนี่ยนะครับระยะเวลาแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยนะครับมันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถ้ามันกินเวลาที่ว่าวันนึงนะครับยังไม่ไปถึงสักหมู่บ้านนึงนะครับมันก็จะทําให้ต้องอาจจะต้องเร่งรัดในการที่จะนําเครื่องจักรเพิ่มชุดในการดําเนินการนะครับผม
7: นอกจากนี้ในพื้นที่อําเภอปัวยังมีความต้องการกําลังพลอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือทําความสะอาดบ้านให้กับผู้สูงอายุเหตุการณ์น้ำป่าในอำเภอปัวยังส่งผลทำให้ถนนเสียหายหลายสายเช่นทางหลวงหมายเลข101และ1256ซึ่งทางจังหวัดเร่งดำเนินการซ่อมแซมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวระยะนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรเข้าทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วสำหรับพื้นที่อำเภอปัวนะคะคุณพิมพ์พิมลคุณจีรชตาค่ะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้กำลังที่สำคัญเลยก็คืออาสาสมัครค่ะหากนึกภาพไม่ได้นะคะให้ยึดนึกภาพไปถึงตอนแม่สายเกิดน้ำท่วมเมื่อปี57ค่ะซึ่งสถานการณ์จะไม่รุนแรงหรือว่ามีโคลนที่อยู่ในบ้านมากเท่ากับที่แม่สายแต่ณตอนนี้นะคะกำลังสำคัญก็คือการที่ขออาสามาช่วยล้างบ้านให้กับประชาชนที่นี่ค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดที่ทีมข่าวเกาะติดอยู่ณเวลานี้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณวรรณิสา
3: ค่ะเข้าสู่โหมดฟื้นฟูกันอย่างจริงจังแล้วนะคะสำหรับที่น่านสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายแล้วแต่ว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็ต้องเร่งฟื้นฟูกันอย่างที่คุณวรรณิสารายงานมาเมื่อสักครู่โรงเรียนเองก็เป็นอีกจุดที่จะต้องเข้าไปดูแลค่ะในช่วงที่ผ่านมาปิดเรียนไปกว่า90แห่งโรงพยาบาลรัฐบางแห่งถูกน้ำล้อมแล้วก็เสียหายบางส่วนนะคะก็ต้องมีแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดเช่นกันค่ะโรงพยาบาลในจังหวัดน่านแม้บางแห่งจะมีน้ำล้อมรอบและได้รับความเสียหายบางส่วนแต่ว่าน้ำไม่ไหลเข้าโรงพยาบาลนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ EOC ติดตามสถานการณ์พร้อมประสานเขตสุขภาพที่1เตรียมรับมวลน้ำที่อาจไหลผ่านพื้นที่จังหวัดอื่นและกำชับให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดไม่ให้เป็นอุปสรรคในการบริการประชาชนค่ะ
12: มีอยู่บ้างจะบอกว่าไม่มีเลยมันก็พูดไม่ได้เนาะ มันมีอยู่บ้างแต่ว่ายังพอจะบริหารจัดการได้แล้วก็น้ำยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแบบปีที่แล้วเอางี้ดีกว่าแต่ไม่ประมาทครับต่อจากนี้คือมวลน้ำไปทางไหนเราก็ต้อง follow up ตามไป
2: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยนะคะว่าน้ำท่วมน่านส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดเรียนชั่วคราวตอนนี้อยู่ที่ประมาณ91แห่งค่ะเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน13แห่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1ทั้งหมด31แห่งและสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ทั้งหมด47แห่งมีโรงเรียนบางแห่งปรับรูปแบบการสอนให้เข้ากับสถานการณ์รวมถึงจัดทำเป็นศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยส่วนความเสียหายของโรงเรียนยังอยู่ระหว่างการประเมินสั่งการไปยังกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ให้เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยและเตรียมแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีค่ะ
13: ตอนนี้ผมสั่งการในหน่วยงานที่ผมกำกับก่อนก็คือสกร.ให้ไปช่วยดูแล้วก็ช่วยอย่าดูว่าน้ำลดแล้วจะทำอะไรได้บ้างเพราะอย่างที่บอกครับว่าด้วยสถานการณ์น้ำเป็นวอเตอร์บอมลงไปอย่างเงี้ยนะครับก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือไม่ได้โดยท่านว่าการเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยแหละแล้วก็ท่านจะลงไปด้วยตัวเองกับคณะทำงานชุดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการครับ
2: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพื่อหามาตรการเยียวยานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ
3: ที่เราได้เห็นภาพของน่านในวันนี้นะคะหลายจุดสัญญาณดีขึ้นแต่บางจุดน้ำยังสูงอยู่โดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาที่น้ำล้นตลิ่งเกือบ2เมตรคำถามสำคัญเวลานี้ค่ะวิกฤตน่านผ่านจุดสูงสุดแล้วหรือยังนะคะคุณจิราพรคำพาพันธ์คะ

0: ยังมีฝนมาเติมด้วยหรือเปล่า2คําถามนี้นะคะ
1: คือถ้าเราดูจากแบบจําลองฟ้าฝนในวันนี้เราจะเห็นว่าจังหวัดน่านฟ้าเปิดนะคะแทบไม่มีเมฆฝนปกคลุมเลยค่ะแต่ว่าสําหรับชาวบ้านบางจุดบางพื้นที่ค่ะคุณจีรัชตาคุณพิมพ์พิมลคะเขายังไม่ก้าวข้ามผ่านคําว่าวิกฤตเลยค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะชวนดูพื้นที่นี้ก่อนค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ํานะคะที่ถูกน้ําพัดพาทั้งชุมชนถนนถูกตัดขาดค่ะอย่างพื้นที่นี้เรียกว่าตําบลวรนครอําเภอปัวค่ะมีชาวบ้านประมาณ50ถึง60หลังคาเรือนค่ะได้รับผลกระทบชุมชนถูกน้ําตัดขาดอย่างภาพที่เห็นนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ยังไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติเพราะว่าถนนบางช่วงแล้วก็สะพานแบบนี้เลยค่ะได้รับความเสียหายถูกน้ำพัดพาค่ะชาวบ้านจะได้รับอาหารแต่ละครั้งนะคะต้องใช้โดรนลำเลียงอาหารเข้าไปและบางจุดชาวบ้านนี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องเดินข้ามลำน้ำเดินข้ามสะพานแบบนี้ออกมาเพื่อที่จะมารับสิ่งของบริจาคที่เจ้าหน้าที่จะนำเข้าไปส่งนะคะภาพที่เห็นเป็นสถานการณ์ที่เวลานี้น้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าชีวิตของคนในพื้นที่ยังไม่กลับมาเป็นปกติค่ะคำถามสำคัญจากนี้ไปฝนจะกลับมาตกซ้ำเติมอีกหรือไม่แล้วที่เห็นบางจุดในพื้นที่หลายคนตกใจค่ะวันนี้เพราะว่ามีกลุ่มฝนอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านจะเข้ามาเติมน้ำในพื้นที่หรือไม่นะคะเราอยากจะชวนดูแบบจำลองของฝนในช่วงของวันที่21จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้กันก่อนค่ะนี่เป็นแบบจำลองฝนที่เกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่ภาคเหนืออยากจะให้โฟกัสจังหวัดน่านนะคะคุณผู้ชมจากกราฟิกนี้จะเห็นนะคะว่าพื้นที่ของภาคเหนือจังหวัดน่านส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีฟ้าอ่อนค่ะซึ่งหมายถึงว่าปริมาณฝนค่อนข้างที่จะน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเราดูจากวันที่21ยังคงมีฝนอยู่แต่22 23สิงหาคมฝนจะค่อยๆเบาบางลงแล้วนะคะขณะเดียวกันพื้นที่ใกล้เคียงค่ะคุณผู้ชมคะยังมีกลุ่มฝนเป็นสีเขียวๆอยู่แต่ก็ไม่พบแนวฝนหนักที่จะมาปกคลุมที่จังหวัดน่านเลยนะคะขณะเดียวกันเรายังพบว่าช่วง3วันนี้ฝนน้อยลงแล้วแล้วก็ในระยะแนวโน้ม1สัปดาห์ถัดไปที่จังหวัดน่านไม่มีนัยสำคัญที่จะมีฝนลงมาเติมในพื้นที่ของจังหวัดซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอยากจะให้โฟกัสไปพื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกของภาคเหนือค่ะก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากค่ะเนื่องจากว่าแนวฝนเขาขยับร่องแนวฝนไปยังฝั่งเมียนมาแล้วก็ลาวแล้วนะคะดังนั้น2จังหวัดนี้อาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดตากในวันนี้มีฝนสะสมมากถึง155มิลลิเมตรด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามยังมีบางพื้นที่ของลุ่มน้ำน่านอย่างที่เราบอกไปมีฝนตกอยู่ที่บ้านกิ่วจันนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานีวัดปริมาณน้ำฝนของอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีฝนปริมาณวันนี้อยู่ที่100มิลลิเมตรด้วยกันค่ะแต่ว่าจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำค่ะปริมาณฝนดังกล่าวยังไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมให้รุนแรงมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันเมื่อเรามาดูเส้นทางน้ำนะคะว่าเส้นทางน้ำระดับน้ำในลุ่มน้ำน่านหากเราไล่เรียงมาจากพื้นที่ต้นน้ำที่อำเภอปัวจะเห็นว่าพื้นที่อำเภอปัวตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมไล่ลงมาที่ท่าวังผาค่ะน้ำล้นตลิ่งประมาณ96เซนติเมตรมาที่อำเภอเมืองตอนนี้ระดับน้ำถือว่าพ้นระดับวิกฤตแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9เซนติเมตรเท่านั้นเองมาที่อำเภอภูเพียงตอนนี้ต่ำกว่าระดับตลิ่งอยู่มากนะคะอยู่ประมาณ 34-24 เซนติเมตรค่ะขณะที่อำเภอเวียงสาจุดที่ผู้สื่อข่าวเราอยู่เมื่อสักครู่นี้น้ำล้นตลิ่งประมาณ1เมตร80เซนติเมตรค่ะนี่เป็นสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นตามเส้นทางน้ำจากแม่น้ำน่านนะคะขณะเดียวกันถ้าฝนใหม่ไม่ได้ตกมาซ้ำเติมในครั้งนี้แล้วมวลน้ำทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นจะไหลไปอยู่จุดไหนกันแน่นี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมของจิสตาค่ะเปรียบเทียบเห็นสถานการณ์ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมจนถึงวันนี้ก็คือวันที่21สิงหาคมช่วยทำให้เห็นการเคลื่อนตัวของมวลน้ำให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะพบว่าในพื้นที่ของจังหวัดน่านตอนนี้น้ำท่วมขยายวงกว้างนะคะมากถึง 17,000 ไร่ด้วยกันค่ะโดยลำน้ำได้เอ่อขึ้นมาจากทั้งลำน้ำสารวมไปถึงแม่น้ำน่านนะคะแผ่ขยายเข้าไปในพื้นที่ราบลุ่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญอยากให้โฟกัสค่ะที่อำเภอเวียงสาตอนนี้น้ำท่วมไป 12,000 ไร่ถือว่าหนักสุดๆของที่จังหวัดน่านในเวลานี้นะคะเมื่อถามว่าน้ำจะไปไหนต่อพื้นที่ที่ต้องรับน้ำถัดไปน้ำทั้งหมดจะไปที่เขื่อนสุริกิติ์ค่ะคุณผู้ชมคะ

0: นั่นหมายความว่าในพื้นที่ท้ายเขื่อนต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้ดีซึ่งณเวลานี้ถามว่าเขื่อนสุริกิติ์มีแผนบริหารจัดการน้ำเท่าไหร่ต่อวันตอนนี้มีการระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งถือว่าเป็นในอัตราที่สามารถที่จะรับได้และก็จะไม่ส่งผลกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยขณะเดียวกันส่วนของพื้นที่ที่ต้องรับน้ำแล้วก็เป็นอีกคนละลุ่มน้ำกับลุ่มน้ำน่านคือลุ่มน้ำยมนะคะคือจังหวัดสุโขทัยซึ่งตอนนี้มีฝนตกหนักเมื่อวานประมาณ200มิลลิเมตรต่อชั่วโมงต่อวันเลยนะคะแต่ว่าจุดนี้ฝนจะเริ่มลดลงในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะซึ่งคาดการว่าฝนจะตกลดลงประมาณ100มิลลิเมตรคาดการว่าฝนที่ลดลงมากๆนี้ก็จะทำให้พื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วอย่างสีสัชนาลัยที่ตอนนี้สุโขทัยมีน้ำในพื้นที่อยู่มากก็จะมีปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะทรงตัวและจะค่อยๆดีขึ้นค่ะคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณจิรพรนะคะ
2: ขณะเดียวกันในวันนี้นะคะศาสตราจารย์ยศชนันก็ยังคงปฏิบัติภารกิจบัญชาการอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะมีการสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการ17จังหวัดเลยนะคะในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยให้มีเอกภาพด้วยแล้วก็เดินทางไปที่อำเภอปัวรวมถึงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะไปดูความเดือดร้อนไปช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนค่ะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนี่แหละค่ะที่รองนายกยศนันใช้ในการช่วยล้างคราบโคลนที่มันฝังแน่นอยู่ตามพื้นถนนแล้วก็บ้านเรือนในเขตเทศบาลเมืองน่านจุดนี้คือถนนสุมนเทวราชหน้ากาดสีคำค่ะไม้กวาดทางมะพร้าวก็เป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการทำความสะอาดถนนร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการจิตอาสาให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมด้วยค่ะโดยศาสตราจารย์ยศชนันเปิดเผยถึงแนวทางจากนี้ว่ารัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยเพราะว่าอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้ถึงแม้น้ำจะท่วมขังแค่ไม่กี่วันนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือโคลนปริมาณมหาศาลเนี่ยราคาที่มันทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากที่ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือก็ได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้มีเอกภาพ6มาตรการคือการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยของกลุ่มเปราะบางให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนติดตามสถานการณ์และสื่อโซเชียลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันข่าวปลอมและใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ต้องรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีหากว่าเกิดเหตุกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปักหลักช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงส่วนการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะสั้นกลางและยาวที่รัฐบาลได้เตรียมขับเคลื่อนร่วมกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการผลักดันการสร้างฝายอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่ตอนบนของอำเภอโซนเหนือเพื่อเป็นจุดชะลอและดักน้ำควบคู่ไปกับการขุดลอกลำน้ำน่านเพื่อเพิ่มความลึกในการรับน้ำและก่อสร้างพนังกั้นน้ำในเขตเศรษฐกิจยกระดับระบบเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีพัฒนาระบบเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือควบคู่กับระบบเตือนภัยอัตโนมัติเฉพาะจุดเพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนได้ทันทีตามค่าวิกฤตของความชื้นและปริมาณฝนโดยไม่ต้องรอการประมวลผลจากบุคคลนำเทคโนโลยีวันแมปและระบบจำลองสถานการณ์น้ำมาจัดทำฐานข้อมูลพิกัดความเสี่ยงและความลาดชันเพื่อให้นักวิชาการและหน่วยงานหลักใช้สมการตัวชี้วัดเดียวกันในการแจ้งเตือนประชาชนบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการจัดสรรที่ดินทำกินหรือคทช.โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้ประโยชน์ต้องร่วมปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มเติมเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวค่ะ
3: มีข้อถกเถียงกันโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์นะคะพูดกันถึงว่าปัจจัยที่ทำให้น้ำท่วมน่านแบบซ้ำซากเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกข้าวโพดหรือไม่นะคะคือยากค่ะที่จะฟันธงลงไปว่าเป็นเพราะเรื่องนี้ตรงๆนะคะเพราะว่ายังมีข้อมูลอีกหลายด้านที่จะต้องนำมาพิจารณาร่วมกันเนื่องจากการเกิดปัญหานี้มีปัจจัยอื่นๆร่วมอยู่ด้วยค่ะทั้งเศษดินเศษตะกอนหินเศษซากต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกมวลน้ำพัดมากองขวางทางน้ำในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิรัก

0: ไทยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างนายระวีจางอรุณตั้งข้อสังเกตบอกว่าภัยพิบัติครั้งนี้อาจจะไม่ได้มีสาเหตุหลักจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างการปลูกข้าวโพดบนดอยสูงเพียงอย่างเดียวแต่ร่องรอยความเสียหายนี้อาจจะชี้ว่าดินถล่มเกิดขึ้นในผืนป่าอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ด้วยเช่นกันจากฝนที่ตกหนักผิดปกติ
1: มองจากข้างล่างบนไปบนภูเขาตรงนี้เท่าที่บริบทพื้นที่ที่ไปเห็นมานะครับคือจะเกิดดินสไลด์นะครับนะในส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ทำกินนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นพื้นที่ป่านะครับซึ่งมีผืนป่าที่ชาวบ้านดูแลอยู่นะครับต้องเน้นว่าชาวบ้านดูแลจัดการเรื่องฟืนไฟเรื่องของอนุรักษ์เป็นพื้นที่ต้นน้ำของชาวบ้านก็ส่วนหนึ่งที่เกิดดินสไลด์ในผืนป่าซึ่งเห็นรอยดินสไลด์เป็นเส้นๆเป็นแดงๆนะฮะนะซึ่งต้องยอมรับว่ามันรอยดินสไลด์เนี่ยเกิดทั้งที่ในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นป่าสมบูรณ์นะครับ
0: ภาพเขาหัวโล้นที่แชร์กันในสังคมออนไลน์ก็มีจำนวนมากนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ยืนยันว่าเป็นภาพเก่าข้อมูลของกรมป่าไม้ระบุว่าจังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ61หรือว่ากว่า7ล้าน5แสนไร่ถือว่ามีป่าไม้เป็นอันดับที่6ของประเทศและภาพเขาหัวโล้นที่เห็นก็จะเป็นเพียงจุดเดียวซึ่งมีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องไม่ใช่พื้นที่ส่วนใหญ่ส่วนเรื่องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่านมีพื้นที่ปลูกกว่า 370,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ18ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งจังหวัดหรือว่าคิดเป็นร้อยละ5ของภาพรวมทั้งประเทศตามข้อมูลของ TDRI พบว่าพื้นที่ปลูกนั้นลดลงไปกว่าร้อยละ44จากจุดสูงสุดในอดีตแล้วก็เป็นระดับที่ทรงตัวมานานกว่า20ปีนายบรรณรสบัวคลี่จากสภาลมหายใจภาคเหนือได้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าภัยพิบัติจังหวัดน่านมีต้นตอจากการตัดไม้ทำลายป่าถูกเพียงครึ่งเดียวเพราะมีปัจจัยจากฝนก้อนใหญ่สะสม3วันเกิน400มิลลิเมตรภูมิประเทศแบบแอ่งภูเขาซึ่งต่อให้ป่าสมบูรณ์ก็ไม่รอดเพราะทั้งอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเป็นที่ลุ่มรับน้ำจากเทือกเขาดอยภูคาด้านตะวันออกโดยธรรมชาติแต่แม้จะไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดแต่การตัดไม้ทำลายป่าในอดีตก็ส่งผลกระทบกับโครงสร้างของพื้นที่เปรียบจังหวัดน่านเหมือนคนป่วยที่ยังรักษาไม่หายเมื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้ฝนตกหนักและแช่นานซ้ำเติมโรคเดิมให้รุนแรงขึ้น
2: ความจริงก็คือว่าจังหวัดน่านเข้าหนักหนาสาหัสในแง่ของความป่วยในแง่ของความป่วยไข้ถึงแม้จะมีสัดส่วนป่าให้ลงเหลืออยู่60ก็ตามแต่ความป่วยก็คือว่าไอ้ที่หายไปเนี่ยมันเปลี่ยนโครงสร้างไปหมดเลยจากโครงสร้างไร่เหล่าที่มันมีป่าวนบุญเวียนสลับกันกลายเป็นหัวโล้นดังนั้นกระบวนการแก้ปัญหาของเขาในตอนนั้นเนี่ยเขาโฟกัสไปที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภูเขาหัวโล้นป่าก็มีโครงการอะไรมากมายว่ามันเป็นโรคอีกโรคนึงเนาะเรื่องฟ้าดินเปลี่ยนกับเรื่องกายภาพที่มันเคยมีเขาอารมณ์มันก็รักษากันมาแต่ว่าพอเป็นโรคใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งคือร่างกายมันอ่อนแออยู่แล้วมันก็ต้องเจออย่างนี้แหละเจอแบบโคลนถล่มซึ่งน่ากลัวว่าจะเกิดซ้ำอีกนะครับ
0: มุมมองของนายบรรณรสก็เห็นว่าภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างสุดขั้วก็ทำให้วิธีการรับมือแบบเดิมๆใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปนะคะเสนอให้ทุกภาคส่วนหันมาทบทวนปัญหาเพื่อวางแผนและปฏิรูปทิศทางการแก้ปัญหาแบบพุ่งเป้าไม่ให้เกิดการกล่าวโทษอย่างไร้ทางออกค่ะ
3: ไม่ใช่แค่แม่น้ำน่านเท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักทางแม่น้ำยมที่สุโขทัยตอนนี้ก็ต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรของชาวบ้านเตรียมรับน้ำเหนือจากอำเภอศรีสัชนาลัยที่ก่อนที่จะเข้าตัวเมืองสุโขทัยด้วยค่ะติดตามความคืบหน้ากับคุณชานนท์ขุมทรัพย์รายงานสดจากสวรรคโลกสุโขทัยค่ะคุณชานนท์คะ
4: ครับคุณพิมพิบลคุณจีรัชตาและคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยซึ่งเตรียมพร้อมที่จะรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลมาตามแม่น้ำยมที่อยู่ด้านขวามือของผมแล้วนะครับหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มคลี่คลายลงแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงและมวลน้ำก้อนนั้นครับก็จะไหลมาที่อำเภอสวรรคโลกตรงจุดนี้แล้วก็จะไหลต่อไปยังพื้นที่ของอำเภอเมืองสุโขทัยครับอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก่อนนะครับระดับน้ำลดลงตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำคลอง

ของแม่ลากเข้าสู่สภาวะปกติโดยอบต.ป่างิ้วร่วมกับทหารและอาสาสมัครหมู่บ้านนำรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าทำความสะอาดพื้นผิวถนนให้กลับมาสัญจรได้ตามปกติขณะที่ชาวบ้านครับทยอยออกจากจุดอพยพเพื่อเข้าทำความสะอาดบ้านของตัวเอง

0: เหนือที่จะไหลลงมาเพิ่มครับ
1: จะเป็นของในส่วนของคลองยมน่านซึ่งเป็นการผันน้ำจากแม่น้ำยมไปลงแม่น้ำน่านตรงนี้เพื่อที่ว่าเป็นการแบ่งน้ำไม่ให้ท่วมในส่วนของแม่น้ำยมสายหลักที่ไหลไปในพื้นที่ของอำเภอเมืองสุโขทัยตรงนี้นะครับก็นำเรียนกับพวกเราว่าที่เราเห็นซ้ายมือเนี่ยคาดว่าไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยน้ำคงจะเกือบจะ 100% ของยมน่านตรงนี้แล้วนะครับ
0: โดยน้ำเหล่านี้จะถูกสูบออกจากที่นาของชาวบ้านลงไปยังคลองยมน่านซึ่งเป็นคลองที่ผันน้ำมาจากแม่น้ำยมและคลอง6บาทก่อนที่จะไหลออกสู่แม่น้ำน่านในจังหวัดอุตรดิตถ์ช่วยลดระดับน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองสุโขทัยครับและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับอำเภอสวรรคโลกด้านขวามือของผมครับแม่น้ำยมถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยอยู่ต่ำกว่าตลิ่งเกือบ5เมตรนะครับที่อำเภอสวรรคโลกเพราะว่า2ฝั่งตลิ่งเนี่ยค่อนข้างกว้างแต่มวลน้ำเหล่านี้ครับพอไหลเข้าไปใกล้ตัวเมืองสุโขทัยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมาต่ำกว่าตลิ่งเพียง1เมตรกว่าๆเท่านั้นนะครับเพราะ2ฝั่งตลิ่งของอำเภอเมืองสุโขทัยนั้นแคบกว่าตรงจุดนี้และท้องน้ำตื้นกว่านี้ครับนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ในจังหวัดสุโขทัยยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะมีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่อีกหรือไม่และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นก็ทำให้หัวข้อของการประกันภัยถูกหยิบยกขึ้นมานะคะว่าจะเป็นแนวทางที่จะนำมาช่วยดูแลปัญหาต่อไปรวมไปถึงเงินเยียวยาในเวลานี้ด้วยนะคะทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเสนอทางกระทรวงมหาดไทยของงบประมาณสำหรับการเยียวยาน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นการเยียวยาพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านครอบครัวละ 88,600 บาทแล้วก็ต้องการจะเร่งสำรวจความเสียหายบ้านเรือนค่ะความคืบหน้าของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านทางนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพูดคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพื่อเตรียมพร้อมการจ่ายเงินตามระเบียบราชการวงเงิน 88,600 บาทต่อครัวเรือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายของแต่ละบ้านท้องถิ่นจะไปเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการจ่ายเงินให้รวดเร็วเป็นการใช้เงินทดลองของผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนนะคะหลักเกณฑ์นี้ค่ะเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มคือจากเดิมอยู่ที่ 49,500 บาทจะมีการรวบรวมความเสียหายอีกครั้งแล้วก็นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.นายพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุถึงแนวทางของรัฐบาลนะคะที่ตอนนี้กำลังจะหาบริษัทประกันมารองรับภัยพิบัติเพื่อให้รัฐนั้นมีภาระที่ต้องจ่ายเงินเยียวยาน้อยลงแต่ประชาชนได้รับเงินเยียวยาความเสียหายมากขึ้นเบื้องต้นจะศึกษาแนวทางการซื้อประกันภัยทุกเรือเรือนทั่วประเทศนะคะทุนประกันรวมต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 3-4 หมื่นล้านบาทต่อปีโดยคณะทำงานที่จะศึกษาเรื่องนี้ก็จะประกอบไปด้วยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาแนวทางรูปแบบการซื้อประกันหรือว่าอาจจะเป็นการร่วมทุนอยู่ระหว่างการหาโมเดลและดูหลักเกณฑ์ตามกฎหมายค่ะส่วนทางที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัยบอกว่ารัฐบาลมีเครื่องมือข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมได้หากสามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานออกแบบระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายได้ล่วงหน้าแทนการออกมาตรการเยียวยาภายหลังอย่างปัญหาพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะสมาคมก็ได้รับมอบหมายให้ศึกษาแนวทางขยายขอบเขตโครงการประกันพืชผลทางการเกษตรไปสู่ความคุ้มครองของบ้านเรือนประชาชนโดยอาจจะอยู่ในรูปของกองทุนประกันภัยธรรมชาติหลังจากรัฐบาลต้องการบริหารความเสี่ยงจากงบประมาณเยียวยาภัยธรรมชาติค่ะ
4: รัฐน่ะมีงบในการเยียวยาผู้ประสบภัยต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าจะใช้ระบบประกันภัยเข้าไปช่วยตรงนี้ไหมเหมือนประกันข้าวนาปีสมัยก่อนก็ถ้านาล่มขึ้นมาฝนแรงน้ำท่วมรัฐบาลจ่าย 2,500 สมมุติต่อหลังก็มาซื้อประกันครึ่งหนึ่งก็คือรัฐจะบริหารงบประมาณง่ายว่าซื้อเท่านี้งบเท่านี้มันไม่ต้องรอว่าปีนี้ท่วมน้อยแต่ตั้งงบมากหรือปีนี้ท่วมมาก

0: แต่ตั้งงบน้อยมันก็ทำให้รัฐบริหารงบประมาณยากผมว่าอีกหน่อยไอ้โครงการร่วมระหว่างรัฐกับเอกชนพวกนี้มันจะค่อยๆเกิดขึ้นเพราะว่าประกันภัยไทยก็เข้มแข็งขึ้นมาก
1: การเผชิญกับภัยพิบัติก็ทำให้บริษัทประกันภัยนั้นมีการปรับตัวนะคะที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัยบอกว่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554ได้ส่งผลให้บริษัทประกันภัยปรับรูปแบบการรับประกันจากแบบรับประกันเต็มจำนวนของทุนสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนมาเป็นรับประกันเพียงบางส่วนโดยเฉพาะกรณีโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมนั้นบริษัทประกันจะส่งต่อไปยังบริษัทต่างประเทศแทนการรับความเสี่ยงทั้งหมดเพื่อควบคุมค่าเบี้ยประกันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมส่วนกรณีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและร้านค้าก็จะได้รับความคุ้มครองที่ติดมากับสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 20,000 บาทแต่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากประชาชนก็สามารถซื้อกรมธรรม์ส่วนเพิ่มได้แต่ค่าเบี้ยประกันอาจจะสูงกว่าพื้นที่เสี่ยงต่ำค่ะ
2: หากว่ามีวงเงินประกันจริงเนี่ยมันก็จะช่วยใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายได้นะคะอย่างที่ตอนนี้หลายๆพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าสถานการณ์มันก็ขยายวงลงไปถึงภาคเหนือตอนล่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราไปติดตามความเคลื่อนไหวในขณะนี้สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์กันค่ะ

0: วันนี้นักข่าวพลเมืองรายงานสถานการณ์น้ำในภาคเหนือเข้ามาจากหลายจังหวัดนะคะพิกัดแรกที่รายงานเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันซีไซส์ของไทย PBS เราเปิดกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนักข่าวพลเมืองคุณธนนันท์จิตทรปักหมุดเล่าว่าฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่บ่ายวานนี้จนถึงวันนี้ทำให้ที่แม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วพัดพาดินโคลนทะลักเข้าไปท่วมชุมชนท่องเที่ยวที่บ้านห้วยเสือเท่าหรือที่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อดีในชื่อหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะคะในพื้นที่ตำบลผาบ้องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำรวจความเสียหายเบื้องต้นแล้วค่ะเจอถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านพังเสียหายเพราะน้ำแรงมากนะคะกระแสน้ำพัดพาทำให้เสาไฟฟ้าล้มบางพื้นที่จึงไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วค่ะ
1: สวัสดีครับผมธนนันท์จิตทรนักข่าวพลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับที่เป็นชุมชนกะเหรี่ยงคอยาวตอนประมาณ15นาฬิกาครึ่งนะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาในชุมชนก็มีทั้งดินโคลนนะครับก็มาไวมากนะครับแล้วก็น้ำก็ลดลงตอนนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันทำความสะอาดเศษโคลนนะครับระดับน้ำขึ้นอยู่ตรงไม้นั่งนะครับ
2: น้ำเป็นขนาดไหนคะตอนนี้เนี่ยค่ะในร้านใน
1: ตลาดมันมาตอนสักกี่โมงอ่ะ
2: 4โมง
1: ไปอ่ะตอนนี้5โมงนะเพิ่งมาเมื่อนี่หน่อจำเดียวนี่หน
2: ่
1: อมาแรงมากเลยอ๋อ
0: ชัดเจนว่าคืนนี้ที่นั่นจะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้านะคะและอีกหนึ่งโจทย์คือเรื่องเส้นทางการสัญจรค่ะจากหมู่บ้านห้วยเสือเท่ามุ่งหน้าไปที่บ้านแม่สวยอูถูกน้ำป่าตัดขาดนะคะรถทุกชนิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพคือไปไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและขอให้ติดตามการแจ้งเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดค่ะอีกพิกัดนึงค่ะขยับไปดูที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะนักข่าวพลเมืองรายงานว่าฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้ตีสี่ที่ผ่านมาน้ำเข้าท่วมเขตเมืองแล้วค่ะโดยเฉพาะที่ตลาดสีมอยและถนนหลายสายน้ำท่วมขังระดับน้ำตอนนี้โชคดียังไม่สูงมากแต่คนในพื้นที่ประเมินว่าถ้าฝนตกซ้ำไม่แน่ค่ะตอนนี้ฝนในพื้นที่ยังปล่อยๆแล้วก็ไม่ได้ตกซ้ำมาเยอะนะคะคาดการว่าน้ำก็จะลดระดับลงเรื่อยๆทางเทศบาลนครแม่สอดยังคงแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังและใครอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเร่งขนย้ายของขึ้นที่สูงค่ะ
3: นี่ก็ยอมรับว่าทั้งคืนนะครับฝนตกตลอดทั้งคืนเลยนะครับผมในนามของเทศบาลนครแม่สอดเนาะได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับออกประกาศนะครับแล้วก็เราก็ออกเฟซให้พ่อแม่พี่น้องให้เตรียมตัวและระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งในพื้นที่ของแม่สอดของเราเนี่ยยอมรับว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับน้ำมันก็เลยขึ้นลำห้วยตอนที่น้ำมันเหตุที่น้ำมันท่วมในแม่สอดในครั้งนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยนะครับน้ำในลำห้วยมันเต็มนะครับแล้วมันล้นตรงที่บริเวณมูลนิธิศาลเจ้าแม่สอดนะครับเข้าที่ตรงสะพานคอสะพาน

0: ะครับเราก็ได้ทำการเปิดประตูน้ำนะครับเพื่อที่จะให้เร่งระบายน้ำนะครับตอนนี้ก็คือก็เปิดประตูเรียบร้อยนะครับน้ำก็ลดลงนะครับลดลงแล้วครับคาดว่าถ้าฝนไม่ตกซ้ำเข้ามาอย่างหนักนะครับนายแม่สอดนี่คงจะไม่เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอด
1: จากแม่สอดจังหวัดตากไปต่อกันที่สุโขทัยนะคะคุณลูกหมีนิพพิสรุตทองเกตค่ะจากเพจศรีนครเมืองแห่งความสุขรายงานเข้ามาว่าตอนนี้ที่อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยคนในพื้นที่จับตาแม่น้ำยมอยู่ค่ะและฝนที่ตกลงมาทำให้ข้าวที่เพิ่งจะปักดำไปได้รับความเสียหาย
2: ประชาชนพ่อแม่พี่น้องเขาปลูกข้าวว่าได้เพิ่งประมาณสัก1สะองถึง2สัปดาห์นะครับเราจะเห็นเลยนะฮะว่าต้นข้าวเพิ่งไม่กี่วันเองนะครับหลังจากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันนะฮะที่ผ่านมานะครับตอนนี้ชาวบ้านเขาก็นำรถนะครับมาสูบน้ำเพื่อนำน้ำลงคลองปูและจะไหลไปที่ตรงคลองน้ำไหลในพื้นที่สะพานคลองน้ำไหลอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย
1: ส่วนถ้าเราย้อนกลับไปดูสถานการณ์การฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะวันนี้มูลนิธิกระจกเงายังคงปักหลักช่วยเหลือล้างบ้านดูดโคลนพร้อมกับจัดตั้งครัวกลางณวัดภูเก็ตตำบลวรนครค่ะประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับอาสาและผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะ
3: บรรยากาศการทำงานที่ครัวตอนนี้เราก็มีทีมของแม่บ้านนะคะของบ้านเกร็ดหมู่2เข้ามาช่วยเป็นทีมเตรียมวัตถุดิบก็มากันแต่เช้าเลยมาทั้งวันอยู่ด้วยกันทั้งวันตอนนี้เราผลิตข้าวถ้าเป็นข้าวกล่องนะคะก็จะประมาณ 1,000 กล่องต่อวันแล้วก็เป้าหมายของครัวกลางที่เราเปิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เนื่องมาจากตอนก่อนที่เราจะเริ่มทำสิ่งนี้เนี่ยเราเองก็เป็นผู้ประสบปัญหาเหมือนกันก็คือว่าเวลาเราลงไปในพื้นที่เนาะนอกจากข้าวปลาอาหารมันจะขาดแคลนแล้ววัตถุดิบในพื้นที่มันขาดแคลนแล้วการวิ่งหาอาหารให้คนทำงานให้ทีมงานของเราในขณะที่มันจะเป็นพื้นที่ที่มีทีมต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านเนาะก็ต้องวิ่งหาเหมือนกันในขณะเดียวกันอาหารการกินเองร้านค้าอะไรเองก็มีจำนวนจำกัดมีน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็เลยว่างั้นเราทำครัวเองดีกว่าเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือดูแลอาสาสมัครที่มาปฏิบัติการร่วมกันกับเรา
1: จากปัวซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของน่านขยับมาดูพื้นที่ท้ายน้ำของจังหวัดน่านที่อำเภอเวียงสานะคะตอนนี้ระดับน้ำที่อำเภอเวียงสาบางจุดเริ่มลดลงแล้วค่ะที่วัดบุญยืนพระอารามหลวงนะคะเปิดเป็นโรงทานเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการระดมพระภิกษุสงฆ์สามเณรจิตอาสามาร่วมกันทำข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับชาวบ้านไปติดตามจากรายงานของพระนักข่าวพลเมืองพระวุฒิชัยภูริวัฒโนค่ะ
4: สวัสดีทุกท่านนะครับเจริญพรวันนี้วัดบุญยืนนะครับนะเปิดโรงทานนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับมีแม่ผู้ใหญ่อ้อมนะครับนะจากมูลนิธิอะไรนะครับ
5: จ
4: ิตอาสาวัดบุญยืนนะครับโอ้โหมาช่วยกันหลายคนหลายท่านนะครับนะอำเภอเวียงสานะครับตอนนี้ที่รับผลกระทบก็คือเวียงสาเนี่ยยังมีบ้านดอนชัยนะครับแล้วก็บ้านไหลน่านบ้านน้ำปั้วบ้านดอนแก้วนะครับก็แบ่งการทำนะครับมีกู้ภัยนะครับหลายๆที่นะครับหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันนะครับกำลังเริ่มทยอยแพ็คของนะครับนะเป็นข้าวกล่องครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับวันนี้เป็นเมนูผัดหมูนุ่มพริกสดนะครับนะเป็นข้าวกล่องวัดบุญยืนนะครับนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปแจกของที่บ้านไหลน่านนะครับนะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไหลน่านแล้วครับนะมากับโยมแม่ครับนะอันนี้เป็นประชาชนบ้านไหลน่านครับแม่อยู่หมู่อะไรครับ
6: หมู่หนึ่งค่ะ
4: หมู่หนึ่งนะครับแต่หมู่หนึ่งก็ทั่วหมู่แปดก็ทั่วมาครับ
7: ขายเรือ
4: นะครับมากับพี่กู้ภัยครับ
8: น้ำเข้าเรือเต็มเลย
4: แต่น้ำบางส่วนก็ลดลงแล้วนะครับนะแม่ผู้ใหญ่อ้อมครับนะ
9: แล้วก็เลยไป
4: ครับตอนนี้นะครับพี่กู้ภัยนะครับแล้วก็สามเณรนะครับพระภิกษุสามเณรก็แจกข้าวแจกครับ
1: ที่น่านนะคะอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มยังเป็นของจำเป็นที่แต่ละครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ประสบภัยต้องการตอนนี้นะคะยังคงชวนคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ผ่านการรายงานของนักข่าวพลเมืองซีไซส์บน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะสแกนเข้าไปได้ทุกแพลตฟอร์มทุกเครื่องมือดีไวซ์สามารถใช้ได้ทั้ง

0: ดนะคะคุณจีรัชตาคุณพิมพ์พิมลคะถ้าเข้าไปดูในซีไซต์จะเห็นเลยว่าภาพตอนนี้ผู้ประสบภัยเข้มแข็งมากลุกขึ้นมาช่วยดูแลตัวเองและช่วยดูแลชุมชนคือเป็นทั้งผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นอาสาสมัครด้วยค่ะ
1: ค่ะช่วยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะและฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องกว่า10วันในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกนะคะก็มีผลถึงระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเรียเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะฝ่ายปกครองจัดทีมเฝ้าระวังตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงสะพานมอนกังวลว่าจะมีน้ำป่าไหลหลากค่ะสะพานไม้อุตมานุสรหรือว่าสะพานมอนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องนานถึง15วันระดับน้ำเพิ่มขึ้นสังเกตได้ว่าสีเปลี่ยนเป็นสีขุ่นเข้มนอกจากจะติดตามระดับน้ำแล้วนะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังเศษไม้เศษวัสดุที่กระแสน้ำพัดมาไม่ให้ไปติดบริเวณสะพานเพราะว่าอาจจะไปกระทบกับการระบายน้ำและความมั่นคงของโครงสร้างสะพานฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรีจัดระบบเฝ้าระวังในพื้นที่ตัวอำเภอทั้งระดับน้ำและผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะบริเวณสะพานมอนค่ะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเคลียร์เศษวัสดุในช่วงเช้าของทุกวัน
3: มีการเฝ้าระวังใน2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในหมู่บ้านพื้นที่ในตำบลไร่โว้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำเป็นจุดเริ่มต้นของน้ำที่จะเข้ามาในตัวของอำเภอสังขบุรีจะมีทีมเฝ้าระวังครับของทีมอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านมีการรายงานทุกชั่วโมงครับที่ท่องเที่ยวครับสะพานไม้อุตมานุสรณ์นะครับจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในส่วนของเศษไม้อะไรต่างๆที่จะมาเกาะแล้วทำความเสียหายเรื่องของความมั่นคงของสะพานจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังครับในช่วงเช้าเนี่ยจะมีการตรวจสอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่ในช่วงเช้านะครับให้แล้วเสร็จในทุกๆวันครับ
2: การเฝ้าระวังไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะตรงสะพานมอนนะคะเพราะว่ามวลน้ำที่ไหลผ่านจุดนี้มีต้นทางมาจากพื้นที่ด้านบนของลุ่มน้ำโดยเฉพาะพื้นที่บ้านไร่โว้ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็เป็นจุดที่ต้องติดตามปริมาณฝนและปริมาณน้ำเป็นพิเศษทั้งบริเวณบ้านเกาะเสด็งและบ้านเสน่ห์พ่องก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำซองกะเรียแล้วเข้าสู่พื้นที่ตัวอำเภอสังขละบุรีพื้นที่ต้นน้ำก็เลยเป็นอีกจุดที่ต้องจัดกำลังเฝ้าระวังมีองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่คอยรายงานสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำแล้วก็เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
4: เขื่อนวชิราลงกรณ์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เจ้าหน้าที่ต้องติดตามสถานการณ์น้ำควบคู่กันไปด้วยเพื่อประเมินภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ข้อมูลล่าสุดเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 5,456 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 41.8 ของความจุเพิ่มขึ้นประมาณ153ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อเทียบกับวันที่18สิงหาคมซึ่งมีน้ำในอ่างอยู่ 5,303 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนการระบายท้ายเขื่อนยังอยู่ที่ประมาณ8ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหลายจังหวัดทางภาคอีสานก็เริ่มมีฝนตกต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดนครพนมโครงการชลประทานเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำห้วยบางกอออกจากพื้นที่ตัวเมืองด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ก่อนระบายลงแม่น้ำโขงพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ8เครื่องกำลังรวม 9.6 ล้านขออภัยค่ะ 9.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเตรียมเครื่องสูบน้ำอีก2เครื่องหากต้องปิดประตูระบายน้ำจากภาวะแม่น้ำโขงหนุนสูงส่วนลำน้ำโซนเหนือทั้งลำน้ำอูนลำน้ำสงครามพร่องน้ำไปแล้วกว่าร้อยละ40ที่อุบลราชธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำที่11ตรวจระดับน้ำบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำมูลและน้ำโขงอำเภอโขงเจียมใช้ระบบ ADCP ตรวจวัดระดับและอัตราการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อนำข้อมูลส่งต่อให้หน่วยงานด้านน้ำประเมินและเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำโขงนอกจากนี้ยังมีสถานีโทรมาตรตามลำน้ำสายต่างๆส่งข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ติดตามสถานการณ์หรือว่าวอร์รูมเพื่อประเมินแนวโน้มและเตรียมรับมือได้ทันสถานการณ์ค่ะ
2: เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ 33.79 ของความจุนะคะส่วนน้ำใช้การได้อยู่ที่240ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 12.96แม้ว่าพื้นที่ต้นน้ำมีฝนตกต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งทำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมทบทวนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ค่ะ
4: ความพยายามสาวไปให้ถึงเบื้องหลังว่ามีใครอยู่เบื้องหลังการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนอกเหนือจากข้าราชการหรือไม่ตอนนี้ดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีการออกมาเปิดหลักฐานกล่าวหาบอกว่ามีการจ่ายเงินทุจริตสอบท้องถิ่นที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจจะไปเชื่อมโยงกับผู้สมัครส.ส.ในนามพรรคการเมืองใหญ่คนหนึ่งแล้วยังมีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSSI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดวันนี้กมธ.ปปช.เข้าพบอธิบดี DSI ค่ะไปติดตามความคืบหน้าเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแล้วค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการขออภัยนะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือกมธ.ปปช.เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อติดตามความคืบหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นประธานกมธ.ปปช.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าเจ้าหน้าที่ DSI ได้ชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีผู้เสียหาย19คนในจังหวัดศรีสะเกษแจ้งดำเนินคดีช่อโกงกับนายหน้าเรียกรับเงินแลกบรรจุสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหา4คนมีความเชื่อมโยงไปยังผู้สมัครส.ส.คนหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ามีการกระทำลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยเช่นเดียวกันกมธ.ปปช.จึงมีมติประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอข้อมูลคดีช่อโกงเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุจริตสอบท้องถิ่นจากสถานีตำรวจทั่วประเทศภายใน15วันส่วนกรณีผู้เสียหายในจังหวัดศรีสะเกษกล่าวหาพาดพิงไปถึงเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งว่าทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งต่อเงินให้กับบิ๊กบอสหรือว่าตัวการใหญ่ได้รับการชี้แจงว่าขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแล้วค่ะ
5: เรื่องนี้ทางท่านรองอธิบดีบอกว่าได้ทราบข่าวแล้วและได้ตั้งกรรมการมาสอบถึงคนที่ตกเป็นข่าวนอกจากนั้นเนี่ยบริเวณคนรอบข้างท่านก็จะตั้งกรรมการสอบด้วยเช่นกันหากพบการกระทำความผิดครับ
6: ครับเคส19คนที่ในศรีสะเกษเนี่ยตอนนี้ระบบความเชื่อมโยงเลยครับว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือเป็นนักการเมืองระดับชาติในการที่เป็นนายหน้าในการดำเนินการในเรื่องนี้ครับท่าน
5: ทั้งหมดเนี่ยมีผู้มาแจ้งความที่มาให้การ14รายแล้วก็ผู้ต้องหา5รายใน5รายนี้เนี่ยมี4รายที่ยึดโยงไปที่คนคนเดียวในจังหวัดศรีสะเกษทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะมียอดปีรามิดอยู่คนเดียวครับที่เป็นคนลับทั้งหมดในจังหวัดศรีสะเกษ
4: ความคืบหน้าในแนวทางการสืบในภาพสืบสวนในภาพรวมนะคะของ DSI นะคะก็พบว่าในการจัดสอบท้องถิ่นไม่เพียงแค่ครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าหลายปีก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มนายหน้าที่มักจะมีความเชื่อมโยงกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่จัดสอบตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนกล่าวพาดพิงถึงนักการเมือง3คนจากการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ DSI ระบุว่ายังไม่พบหลักฐานในการกระทำผิดค่ะ
5: และในส่วนของกรณีที่คุณรังสิมันโรมได้ไปพาดพิงถึงบุคคลทางการเมืองทั้ง3ท่านก็มีท่านธีรชัยพันธุมาตรได้สอบถามในที่ประชุมนะครับว่าทาง DSI มีความคิดเห็นอย่างไรทาง DSI ท่านอธิบดีก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวมันยังไม่มีน้ำหนักจริงๆก็อยากจะให้ทาง DSI หรือปปช.เนี่ยได้เชิญคุณรังสิมันโรมมาให้ข้อมูลนะครับว่ากรณีไปพาดพิงถึงบุคคลทั้ง3ท่านเนี่ยท่านมีข้อมูลเชิงลึกยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้เนี่ยตามที่ติดตามเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ว่าข่าวแค่นั้นเองครับซึ่งมันก็ไม่ยุติธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาพาดพิงไปซึ่งก็สร้างความเสียหายกับทั้ง3ท่านครับ
4: ส่วนกรณีความกังวลใจของผู้เสียหายที่จ่ายเงินให้กับนายหน้าว่าจะถูกดำเนินคดีในฐานให้สินบนหรือไม่ประธานกมธ.ปปช.ระบุว่าเจ้าหน้าที่ DSI จะยึดปฏิบัติตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ว่าหากเป็นการจ่ายเงินให้แก่นายหน้าหรือข้าราชการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจในการจัดสอบหรือบรรจุแต่งตั้งจะถือว่าผู้จ่ายเงินเป็นผู้เสียหายไม่มีความผิดฐานให้สินบนค่ะ
2: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอนนี้ส่งทีมนิติกรและฝ่ายกฎหมายเพื่อที่จะไปเป็นกองหนุนให้กับผู้บริหารท้องถิ่นป้องกันการถูกฟ้องร้องจากคนที่ถูกเพิกถอนรายชื่อทั้งหมด 5,925 รายชื่อที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะตอนนี้ก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นจากทางผู้บริหารท้องถิ่นที่บอกว่ายอมที่จะเซ็นรับรองแล้วค่ะ

0: ับไม้จับมือควงแขนกันมาแบบนี้นะคะกับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.กับนายวีรศักดิ์ฮาดดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยก่อนที่นายวีรศักดิ์จะเอ่ยปากบอกว่ามันจบแล้วครับนายเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นผลสืบเนื่องจากเมื่อวานที่3สมาคมก็คือสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยไปประชุมหารือกับทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจแล้วได้รับคำยืนยันจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะประชุมสถ.ขอมติเยียวยาคนที่มีชื่อได้รับการบรรจุชุดใหม่กว่า 3,000 คนเพื่อใช้สิทธิ์จองอัตราในจังหวัดที่จะบรรจุเข้ารับราชการและล่าสุดนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกนายนิรัตและนายวีรศักดิ์เข้าหารือภายในห้องทำงานที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลคาดว่าจะหารือเกี่ยวกับปมปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนที่นายนิรัตจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนย้ำบอกว่าสถ.จัดทำบัญชีเพิกถอน 5,925 รายชื่อหลังจากขยายผลจากมติคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางใบผลคะแนนที่ถูกแล้วก็เคยอ้างว่าถูกแต่จริงๆแล้วผิดเนี่ยได้แนบไปให้กับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหรือว่ากจังหวัดประทับเป็นเอกสารลับค่ะ
1: ทางกรมสถ.เนี่ยก็ขยายผลต่อจากมติกกลางก็คือจะมีคะแนนใบผลคะแนนเลยที่ถูกแล้วก็ที่เคยอ้างว่าถูกแต่จริงๆคือผิดแนบไปให้กจังหวัดประทับเอกสารลับเพราะฉะนั้นถ้าจังหวัดใดยังไม่ได้ประชุมกจังหวัดเนี่ยรู้แต่ชื่ออาจจะรู้แต่ไม่เห็นใบคะแนนแน่นอนการที่นายกอบต.คลอง3เขาไม่เห็นใบคะแนนเนี่ยไม่แปลกหรอกเพราะว่าผมไม่ได้โพสต์ลงเน็ตโพสไม่ได้ครับมันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะแต่เมื่อประชุมแล้วก็จะเหมือนนายกอบจ.ลำพูนวันก่อนนะพอเห็นแล้วบอกอ๋อครบนี่จบเลยครับ
0: นายนิรัตได้ย้ำถึงความจำเป็นของการตั้งทีมกฎหมายทุกจังหวัดนะคะซึ่งจะอยู่ภายใต้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดรองรับการถูกฟ้องร้องจากผู้ที่มีรายชื่อถูกเพิกถอนและยืนยันถึงข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งจากสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการคดีปกครองตำรวจและปปช.ที่อยู่ระหว่างการประสานงานทางนายนิรัตยังย้ำถึงการทำงานตรวจสอบว่าต้องตรงไปตรงมาตามผลคะแนนสอบมีหลักฐานยืนยันไม่ได้กลั่นแกล้งใครไม่ได้มีชื่อใครบ้างไม่ทราบนะคะเพราะว่ายึดถือตามนโยบายนายกรัฐมนตรีปิดชื่อถือพฤติกรรมชี้ว่าเวลานี้ยังไม่เห็นชื่อของอดีตอธิบดีสถ.ที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบด้วยค่ะหลังจากเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงจับกลุ่มขบวนการสวมบัตรชมพูให้ลูกแรงงานข้ามชาติอาศัยการซุกชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านที่แฟลตดินแดงนะคะล่าสุดมีการขยายผลไปเจอเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตดินแดงเพิ่มอีกคนหนึ่งเท่ากับว่า4คนแล้วนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกทม.ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2: ค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือนี่อาจจะเป็นขบวนการที่เข้าข่ายการเปิดบริษัทนอมินีลักลอบเสนอขายแพ็กเกจออกบัตรชมพูเท็จให้กับลูกแรงงานข้ามชาติโดยพ่วงไปกับการยื่นขอใบอนุญาตทำงานหรือว่า work permit ของพ่อแม่ด้วยติดตามใน The Exit ค่ะ
3: The Exit ลงพื้นที่ตามพิกัดเจ้าหน้าที่ว่าบริษัทรับทำเอกสารให้แรงงานข้ามชาติแห่งนี้เชื่อมโยงกับกรณีการย้ายชื่อลูกชาวเมียนมา140คนเข้าทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงเพื่อใช้เป็นหลักฐานเท็จยื่นขอบัตรสีชมพูหมายเลข7หรือบัตรบุคคลที่เกิดในไทยแต่พ่อแม่ไม่มีสัญชาติไทยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่3ตุลาคม2568ด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทมีชื่อนางสาวแพรนามสมมุติหนึ่งในผู้ต้องหาในฐานะผู้ร่วมขบวนการสวมบัตรสีชมพูนั่งเป็นกรรมการบริษัทและยังพบเบาะแสว่านางสาวแพรอาจมีฐานะเป็นเพียงนอมินีเนื่องจากหลักฐานจากกล้องวงจรปิดภายในบริษัทที่ตำรวจตรวจพบปรากฏภาพชายหญิงชาวเมียนมามีพฤติการคล้ายเจ้าของบริษัทตัวจริงจากป้ายที่ติดอยู่หน้าบริษัทพบรับดำเนินการยื่นขอทำใบอนุญาตงาน Work Permit ให้แรงงานข้ามชาติสอดคล้องกับพฤติการความผิดที่ตำรวจพบว่าเมื่อมีแรงงานมาติดต่อขอทำ Work Permit

0: คนในบริษัทจะเสนอแพ็กเกจเสริมว่าสามารถทำบัตรสีชมพูให้กับลูกที่ติดตามมาได้โดยการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงทั้งที่เด็กไม่ได้เกิดในประเทศไทยตรงกับข้อมูลการสืบสวนว่าเด็กเกือบทั้งหมดไม่มีสูติบัตรการเกิดมายื่นประกอบในขั้นตอนการขอออกบัตรสีชมพูซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนกรณีนี้พบเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดง4คนมีส่วนเกี่ยวข้อง2คนแรกมีตำแหน่งเป็นนายทะเบียนทำหน้าที่เป็นผู้อนุมัติย้ายรายชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองหรือทร13จากข้อมูลพบว่านางสาวยานามสมมุติหนึ่งในขบวนการได้นำเอกสารของบุตรคนต่างด้าวมายื่นต่อเจ้าหน้าที่2คนเพื่อขอย้ายชื่อเข้าโดยทั้งคู่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเช่นไม่มีการสอบถ้อยคำทั้งที่หลักฐานประกอบอื่นก็ไม่ครบถ้วนทั้งไม่มีพ่อแม่เด็กมายืนยันไม่มีสูติบัตรและไม่มีรูปถ่ายของเด็กนอกจากนี้ยังพบเส้นทางการเงินที่มีการโอนจากนางสาวยารวมเกือบ1ล้านบาทผ่านบุคคลที่3ก่อนจะพบว่าเงินจำนวนนี้ถูกโอนต่อไปยังหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งเป็นนายทะเบียนอีกคนเป็นนายทะเบียนผู้อนุญาตออกบัตรชมพูพบพฤติการคล้ายกันคือออกบัตรชมพูให้กับบุตรคนต่างด้าวโดยไม่มีเจ้าบ้านมายืนยันข้อมูลการสืบสวนยังพบว่าบุตรคนต่างด้าว1คนต้องจ่ายเงินอย่างน้อย 5,000 บาทให้กับกลุ่มนายหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่อีก1คนที่กรุงเทพมหานครเพิ่งมีคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนเมื่อวานนี้พบว่ามีพฤติการร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน์ในการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงและประสานงานเอกสารเพื่อสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูดีเอ็กซิสพบว่าปี2567สำนักงานเขตดินแดงมีการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านและออกบัตรชมพูให้กับบุตรของชาวเมียนมาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือสูงกว่า 2,000 คนจากเดิมในปี2566มีจำนวนไม่ถึง200คนสอดคล้องกับข้อมูลในรายงาน Overview of Myanmar National in Thailand ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ที่ระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2567ชาวเมียนมาเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 1,300,000 คนหรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ28หากเทียบจากปี2566ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถานการณ์สู้รบจากข้อมูลยังพบอีกว่ากว่าร้อยละ44เป็นการเข้าเมืองผิดกฎหมายล่าสุดกรุงเทพมหานครออกคำสั่งแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบความมั่นคงทางทะเบียนและลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมในห้องพักต้องสงสัยอีก44ห้องภายในแฟลตดินแดงโดยมีตัวเลขผู้ที่ต้องตรวจสอบอีกอย่างน้อย 1,300 คนและออกคำสั่งเพิ่มความเข้มงวดนอกจากนี้ยังสั่งให้สำนักงานเขตทุกแห่งตรวจสอบย้อนหลัง10ปีหากพบความเชื่อมโยงไปถึงผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วจะดำเนินการตามความผิดอย่างเต็มที
1: ่มีช่องโหว่บางอย่างซึ่งจริงแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นแล้วกลายว่าอำนาจเนี่ยไปอยู่กับเจ้าที่ไม่กี่คนนั่นก็จริงแล้วต้องมาทบทวนหมดตอนนี้ก็มี2เรื่องใช่มั้ยคือลูกทิพย์พ่อแม่ทิพย์แล้วก็เรื่องไอ้ตัวจดทะเบียนนี้ก็ให้พยายามคิดว่ามีจุดอื่นอีกมั้ยที่มันจะเกิดเป็นช่องโหว่นี้ได้แล้วต่อไปคิดว่าพวกผอ.เขตทั้งหัวหน้าฝ่ายก็ต้องมีการมารับผิดชอบมากขึ้นอย่าให้อำนาจไปตกอยู่ที่คนคนเดียวหรือต้องมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่มาดูแลไม่ใช่ว่ามีคนเดียวทำเรื่องนี้หมดก็ทำให้เกิดความเสี่ยงตรงนี้ได้ครับ
0: ขณะที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้อยู่เบื้องหลังเนื่องจากพบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจใช้นอมินีบังหน้าเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
2: เป็นอีกครั้งที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ สส.พรรคประชาชนได้เปิดหลักฐานภาคต่ออ้างถึงปมหัวเลือกสว.นะคะก็บอกว่าที่ต้องเปิดหลักฐานต่อเนื่องแบบนี้ก็เป็นเพราะนายกรัฐมนตรีเองเคยบอกว่าการหัวเลือกสว.นี่แหละเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจค่ะ
3: ค่ะมีการตั้งคำถามด้วยนะคะไปถึงกกต.กับ DSI ว่าได้สอบความเชื่อมโยงของบุคคลปริศนาแล้วหรือไม่วันนี้มี2รายชื่อที่ปรากฏออกมานั่นก็คือว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำ ำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาและอีกคนนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เล

0: ฐานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนายพฤฒิ์วัชรศิลป์ได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพถ่ายบุคคลพร้อมกับข้อความนะคะว่านำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้กกต.ชี้แจงและดำเนินการสอบสวนเพราะข้อมูลกลุ่มที่ไปจองหรือเข้าพักที่โรงแรม B2 รังสิตช่วงเดือนมิถุนายน2567ไม่ได้มีแค่กลุ่มของนายกวิทยาระบุว่าไม่ได้มีข้อมูลชัดว่ากลุ่ม1กับกลุ่ม2เกี่ยวข้องกันหรือไม่แต่ปรากฏ20ชื่อที่เข้าพักของกลุ่ม1เป็นผู้สมัครสว16คนมีสิทธิ์เข้ารอบเลือกระดับประเทศ7คนแล้วก็มี1คนได้รับเลือกเป็นสว.ด้วยคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่5ของกลุ่มแต่เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนตามสำนวนคณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.และ DSI นะคะนายพฤฒิ์โพสต์ข้อความเรียกกลุ่มบุคคลที่ว่านี้ว่ากลุ่มพลีชีพกลุ่มที่2ตามข้อความในโพสต์นั้นอ้างถึงชื่อภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เป็นผู้จองห้องพักตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยและสว.ซึ่งเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีผู้ช่วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสว.เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิตและเลขานุการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยมีภาพที่ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีด้วยจากโพสต์ของนายพฤฒิ์ก็ยังระบุถึงข้อมูลของทั้งกลุ่ม1กับกลุ่ม2แจกแจงจำนวนการจองที่พักจำนวนผู้เข้าพักวันที่เข้าพักยอดค่าใช้จ่ายชื่อผู้ที่โอนเงินชำระค่าใช้จ่ายกลุ่ม1ก็คือเป็นชื่อของนายวิทยาคำพวงกลุ่มที่2เป็นชื่อของภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์ช่วงท้ายโพสต์นายพฤฒิ์ได้ตั้งคำถามถึง DSI กับกกต.นะคะว่าเคยมีการสอบสวนหรือว่าตรวจสอบกับทางโรงแรม B2 รังสิตแล้วหรือไม่สอบข้อเท็จจริงจากนายวิทยาและนายภัสกรหรือยังหากยังก็ขอคำตอบว่าเพราะอะไรล่าสุดทีมข่าวได้สอบถามไปยังนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะนายสุรศักดิ์ยอมรับว่าตัวนายภัสกรยังเป็นเลขานุการรัฐมนตรีอยู่แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าดูจากข้อมูลข่าวการไปจองห้องพักในโรงแรมไม่สามารถเชื่อมโยงหัวเลือกสว.ได้ควรจะเปิดให้ชัดเจนกว่านี้ส่วนนายภัสกรจนถึงตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ค่ะ
1: โครงการ THAI Passport ยอดการลงทะเบียนทะลุ1ล้านคนไปแล้วนะคะแต่ว่าประชาชนก็ยังคงกังวลเรื่องของความปลอดภัยในข้อมูลอยู่ดีล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมยืนยันบอกว่าระบบมีมาตรฐานในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินการตาม PDPA ค่ะคำถามและความกังวลเรื่องความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในการใช้งาน THAI Passport ก็ทำให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวในวันนี้นะคะยืนยันข้อมูลการใช้งานถูกจัดเก็บในประเทศไทยโดยบอกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีการประมวลผลคำสั่งหรือว่าพร้อมในเซิร์ฟเวอร์ของ AI ต่างประเทศอยู่แล้วและผู้พัฒนา AI ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้แต่โครงการ THAI Passport กำหนดไว้ใน TOR ว่าผู้ให้บริการ AI ห้ามจัดเก็บข้อมูลหรือเอาไปใช้โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในไทยแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อใช้ในการพัฒนา AI ของไทยและระบบจะปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลก่อนส่งพร้อมหรือว่าข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการพร้อมทั้งย้ำว่ากระทรวงดีมีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลของประชาชนไม่มีใครสามารถตอบหรือยืนยันได้ว่าระบบคอมพิวเตอร์จะมีความปลอดภัย 100% แต่กระทรวงมีหน้าที่ป้องกันข้อมูลมาตรฐานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ก็มีความพร้อมที่สุดในประเทศอยู่แล้วส่วนกรณีนางการดีเลียวไพโรธ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในโครงการอาจจะขัดกับ TOR เนื่องจากมีการส่งต่อข้อมูลไปต่างประเทศปลัดกระทรวงดียืนยันในเรื่องนี้บอกว่าไม่ขัด TOR นะคะเพราะว่ามีการระบุไว้ว่าเพื่อส่งเสริมให้ข้อมูลส่วนบุคคลจัดเก็บและประมวลผลในประเทศไม่ได้กำหนดว่าต้องเพราะการใช้งาน AI ยังมีความจำเป็นต้องส่งพร้อมไปประมวลผลในโมเดล AI ในต่างประเทศค่ะ
2: มีความพยายามสร้างกระแสมากกว่านะครับก็

0: ส่วนดีก็คือช่วยโปรโมทโครงการนี้ส่วนไม่ดีก็คือสร้างความสับสนนะครับสร้างความสับสนให้สังคมพอสมควรคือบางอย่างเนี่ยเอาคิดกับท่านตัวเองง่ายๆถ้าเกิดท่านกลัวเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลขนาดนั้นถามว่าที่ท่านไปสมัครบัตรอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านไม่กลัวหรอครับมันน่ากลัวกว่านี้เยอะเลยนะแต่ทีนี้พูดถึงข้อเท็จจริงเนาะนะแต่ว่าก็เข้าใจได้อย่างที่นำเรียนครับว่าระบบบอกว่าปลอดภัย 100% ไม่มีใครรับรองหรอกครับในโลกนี้ไม่มีทาง
1: ส่วนการทวงถามเอกสารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เผยแพร่สัญญาทั้งฉบับเดิมและฉบับใหม่บนเว็บไซต์แล้วส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO สร้างกระแสสนับสนุนโครงการ THAI Passport นายพัชระยืนยันว่าภาครัฐไม่มีนโยบายและไม่สามารถว่าจ้าง IO ได้พร้อมทั้งชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหลังมีการร้องเรียนเรื่องการเอื้อประโยชน์หรือล็อกสเปคให้บริษัทเอกชนพร้อมทั้งเปลี่ยนไปใช้โดเมน .go.th หลังเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการค่ะส่วนคนที่ลงทะเบียนผ่าน .net ไปแล้วไม่ต้องดำเนินการใดๆซึ่งเมื่อช่วง 13:30 นมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 1,130,000 คนค่ะ
2: วันนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากทางกระทรวงยุติธรรมนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ผ่านมาเกือบ2สัปดาห์แต่ผู้ปกครองบางส่วนก็ยังไม่มั่นใจมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนฝากไปถึงผู้ปกครองสร้างครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับบุตรหลานลดความรุนแรงในวัยเด็กค่ะพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจำนวน6คนรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 1,800,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังรับเงินจากธุรกิจประกันภัยเพิ่มเติมอีกรายละ 100,000 บาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีมอบเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทปัจจุบันมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว6ครอบครัวอีก2ครอบครัวอยู่ในขั้นตอนการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนผู้บาดเจ็บนะคะยื่นคำขอเงินเยียวยาแล้ว14คนและยังเปิดให้ยื่นคำขอได้ภายใน1ปีคณะกรรมการจะพิจารณาจากความรุนแรงของอาการระยะเวลาการรักษาการขาดรายได้รวมถึงสภาพจิตใจเพื่อให้การช่วยเหลือเหมาะสมมีการส่งทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดครอบครัวของนายกิติพงศ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตต้องการให้โรงเรียนเพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าสถานศึกษาให้เข้มข้นจากมาตรการที่มีอยู่เดิมและฝากไปถึงผู้ปกครองสร้างครอบครัวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานรับมือและเท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรง
3: ถ้าโดยส่วนตัวที่เคยสัมผัสกับเด็กเล็กเด็กประถมเขาพ่อแม่ส่วนใหญ่แยกทางกันแล้วให้ลูกอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งเขาจะใช้วิธีโดยการให้เล่นมือถือเหมือนว่าลูกอยู่ในห้องแล้วก็ปลอดภัยอะค่ะไม่ออกไปข้างนอกแต่ปู่ย่าตายายไม่ได้เข้าถึงโซเชียลเหมือนลูกหลานตัวเองและพฤติกรรมที่ออกมาเวลามาโรงเรียนเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวเรียนแบบเกมที่เขาเล่นนั่นแหละ
4: คือป้องกันยังไง
3: ใช่นี่แหละคือถ้าให้ครูมองคือควรจะเซฟความปลอดภัยจากครอบครัวก่อนผู้ปกครองต้องใส่ใจลูกมากกว่านี้จะให้ลูกอยู่กับโทรศัพท์และอยู่กับสื่อที่เขาไม่มีเหตุผลหรือการตัดสินใจว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเพราะเขาเรียนแบบ
2: สอดคล้องกับทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ระบุว่ารัฐบาลสั่งยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาสอดส่องพฤติกรรมนักเรียนตรวจตราพื้นที่เสี่ยงทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำ
5: การป้องกันเหตุเนี่ยรัฐบาลเองก็กำลังดำเนินการอยู่เลยโดยหลักนะครับจะสังเกตว่ามีข่าวแม้กระทั่งทางรัฐบาลพยายามพิจารณาทุกรอบด้านมาอยู่เป็นด้านอาวุธที่ก่อเหตุการใช้อาวุธนะครับอย่างที่พูดกันเยอะๆอาวุธปืนเนี่ยหรือว่าการป้องกันนะครับป้องกันในด้านของผู้กระทำผิดอย่างโรงเรียนนะครับสถานที่เกิดเหตุที่เป็นโรงเรียนอย่างวันนี้ ทุกวันนี้ก็จะมีการป้องกันทางด้านสถานศึกษาก็จะวางมาตรการป้องกันอย่างเช่นให้ครูมาคอยดูทางก่อนเข้าโรงเรียนไหมดูนักเรียนหรือว่าให้มีการสอดส่องพฤติกรรมมากขึ้นหรือในด้านสถานที่ต่างๆที่เป็นความเสี่ยงนะครับที่เป็นย่านชุมชนที่อาจจะมีการก่อเหตุและมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียในจำนวนมากๆเนี่ยทางด้านการป้องกันเองต่างๆทั้งตำรวจนะครับทางจังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีส่วนในของเจ้าที่ที่ด้านป้องกันเนี่ยก็จะช่วยกันออกอาจจะออกดูแลมากขึ้น
2: 1กันยายนนี้นะคะโรงเรียนจะกลับมาเปิดเรียนเต็มรูปแบบและเตรียมเผชิญเหตุรวมถึงมาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองควบคู่กับการดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานเชิงลึกจากชุดสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.จากที่ก่อนหน้านี้ตำรวจตรวจยึดคอมพิวเตอร์ของเด็กผู้ก่อเหตุพบว่ามีประวัติการสืบค้นข้อมูลในโซเชียลมีเดียรวมถึงการเข้าถึงเกมที่มีลักษณะความรุนแรงซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบและวิเคราะห์นานพอสมควรค่ะ
1: ความกังวลว่าเด็กจะซึมซับความรุนแรงผ่านสื่อผ่านจอนี่เองนะคะที่ทำให้มีการรณรงค์กันมาหลายต่อหลายปีในการให้ลดและงดให้เด็กเล็กใช้จอค่ะเพราะว่านอกจากเรื่องของความรุนแรงแล้วเนี่ยยังกังวลว่ามันจะไปมีผลต่อพัฒนาการด้วยแต่ในช่วงที่ผ่านมามีข้อมูลกลับกลายเป็นว่าเด็กไทยมีแนวโน้มที่จะจดจ่ออยู่กับจอมากขึ้นกว่าเดิมค่ะโดยเฉพาะในเด็กที่อายุไม่เกิน2ปีนี่ก็เลยมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าในอนาคตปัญหานี้อาจจะต้องใช้วิธีการออกกฎหมายบังคับเพื่อแก้ไขติดตามจากรายงานคุณสุชาดาแก้วนางค่ะ
4: ใช้จับของเล่นเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กปฐมวัยและการได้เล่นกับเพื่อนก็ช่วยสร้างความแข็งแกร่งในการเข้าสังคมในอนาคตแต่ภาพนี้กำลังเลือนหายไปเพราะเด็กไทยติดจอโรงเรียนอนุบาลสามเสนพยายามนำการเล่นมาสร้างการเรียนรู้ให้เด็กและดึงเด็กออกจากหน้าจอเพราะมาตรการห้ามเด็กทุกช่วงชั้นนำโทรศัพท์หรือสมาร์ทวอทช์เข้าโรงเรียนเด็ดขาดรวมถึงสำรวจพฤติกรรมนักเรียนจัดเยี่ยมบ้านหาแนวทางแก้ปัญหาเด็กติดจอร่วมกับครอบครัวแม้มีมาตรการเข้มงวดแต่การดึงเด็กออกจากจอก็เป็นเรื่องที่ยากผู้อำนวยการโรงเรียนมองว่าการใช้กฎหมายคุมเวลาเด็กตั้งแต่ป.4ลงมาก็อาจเป็นอีกทางเลือก
6: น่าจะมีการจำกัดนะคะว่าช่วงวัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการวิจัยที่เหมาะสมกับเด็กของประเทศไทยนะคะแต่จริงๆแล้วการจอเนี่ยการเล่นจอมันก็มีประโยชน์นะคะไม่ได้มีโทษซะทุกอย่างแต่ควรที่อยู่ในการควบคุมแล้วก็การแนะนำที่ถูกต้องของผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีความรู้ค่ะ
4: แนวทางนี้สวนทางกับมุมมองของผู้ปกครองคนหนึ่งที่มองว่าการใช้กฎหมายอาจเพิ่มความตึงเครียดให้กับครอบครัวมากเกินไปเพราะบางครอบครัวอาจมีเหตุผลที่ต้องให้ลูกใช้จอเช่นการศึกษาหาความรู้แต่ก็ยอมรับว่าการควบคุมให้เด็กไม่ติดจอเป็นเรื่องที่ยากซึ่งพ่อแม่จำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญในการควบคุมเวลา
7: ผมว่ายังนะครับน่าจะอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่แหละครับกำหนดลูกเองเพราะว่าถ้าไปบังคับเป็นกฎหมายปุ๊บมันก็จะกลายเป็นมันก็จะตึงนะครับตึงปุ๊บมันก็จะยากกับการเขาเรียกว่าอะไรยืดหยุ่นกับลูกครับ
4: หน่วยงานพยายามรณรงค์ลดหรืองดการใช้หน้าจอในเด็กมาอย่างต่อเนื่องแต่ข้อมูลของสสส.กำลังตอกย้ำว่าเด็กไทยกำลังเผชิญวิกฤตติดจออย่างน่ากังวลเด็ก0ถึง2ขวบใช้เวลาหน้าจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันถึงกว่าร้อยละ 72.6เลขาธิการสภาการศึกษาย้ำว่างานวิจัยหลายชิ้นพบว่าเด็กไทยมีแนวโน้มติดจอเพิ่มมากขึ้นการรณรงค์หรือการออกมาตรการเฉพาะหน้าจึงอาจไม่เพียงพอเพราะหากปล่อยไว้จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กในทุกมิติการออกกฎหมายควบคุมการใช้สื่อหน้าจอจึงอาจเกิดขึ้นในไทยภายใน2ปีนี้ปัจจุบันก็มีบางประเทศที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมการใช้หน้าจอในเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเช่นออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียโดยควบคุมการใช้บางแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นพฤติกรรมเลียนแบบหลอกลวงหรือใช้ความรุนแรงและหลายประเทศเริ่มประกาศใช้กฎหมายอย่างไม่เต็มรูปแบบหรืออยู่ในขั้นตอนกำลังศึกษา
8: ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีเองเนี่ยเขาก็พัฒนาเขาไปเรื่อยและมันมีหลายเรื่องที่มันน่าสนใจอ่ะ ขนาดผู้ใหญ่เองไปเผลอใช้ก็ยังติดติดจอมึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะครับวันนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันหลังจากนี้เราก็จะตามดูสถานการณ์มันอาจจะต้องถึงขั้นของการใช้กฎหมายออกมานะครับซึ่งผมคิดว่าน่าถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าสังคมพร้อมแล้วแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีกฎหมายควบคุมกันอย่างจริงจังแล้วเนี่ยผมคิดว่าไปถึงจุดนั้นได้แต่ตอนนี้เราจะเริ่มจากมาตรการประกาศเจตนารมณ์รณรงค์แล้วก็หาวิธีการในการที่จะลดให้ได้ก่อน
4: เมื่อเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นแรงดึงดูดต่อเด็กก็สูงขึ้นเช่นกันเลขาธิการสภาการศึกษาจึงมองว่าพ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ลูกติดจอเพราะหน้าจออาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อพัฒนาการด้านสมองและการใช้ชีวิตในสังคมอนาคตสุชาดาแก้วนางไทย PBS รายงาน
2: ที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้มีความกังวลของชาวบ้านนะคะเกี่ยวกับการเข้ามาของธุรกิจต่างชาติว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนหรือไม่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผังเมืองเดิมจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะอาคารขนาดใหญ่แห่งนี้ก่อสร้างใกล้เสร็จนะคะอยู่บนพื้นที่หลายไร่ในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากตัวอาคารที่มีลักษณะคล้ายโรงงานก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่พักแรงงานพบป้ายภาษาจีนในพื้นที่ด้วยซึ่งชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาคารแห่งนี้จะเข้ามารองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจของทุนจีนในอำเภออุทัยด้วยหรือไม่ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจที่ทางทีมข่าวได้ตรวจสอบก็พบบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นและกรรมการที่เป็นบุคคลสัญชาติจีนตั้งโรงงานผลิตประกอบออกแบบดัดแปลงวัสดุตัวนำแผงวงจรและผลิตอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดอาคารนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในอำเภออุทัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่พบธุรกิจที่มีชาวต่างชาติมาเกี่ยวข้องมากขึ้นร้านค้าร้านอาหารรวมไปถึงกิจการอื่นก่อนหน้านี้ฝ่ายปกครองอำเภออุทัยได้เข้าตรวจสอบร้านค้าและกิจการที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนหลายแห่งพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจำหน่ายสินค้าการเสียภาษีรวมถึงพบแรงงานต่างชาติที่ลักลอบเข้าทำงานผิดกฎหมายนายอำเภออุทัยระบุว่าฝ่ายปกครองได้ติดตามการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอาคารสถานประกอบการที่มีลักษณะผิดสังเกตรวมถึงกรณีที่อาจจะมีการดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักแรงงานต่างชาติถ้าพบคนกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายและที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินคดีกับร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่เกี่ยวข้องกับทุนจีนแล้วไม่ต่ำกว่า 6-7 ร้านนะคะมีการเปรียบเทียบปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 500,000 บาทส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการเสียภาษีไม่ถูกต้องขณะที่ประเด็นการถือครองที่ดินผ่านบุคคลสัญชาติไทยหรือนอมินียืนยันว่าติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดค
9: ่
2: ะ
9: ไม่เฉพาะของคนจีนคนพม่าที่ขายของก็มีนะครับซึ่งทางอำเภอเราก็จะต้องตรวจสอบก่อนว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยที่แจ้งมาเนี่ยเป็นอย่างไรบางรายเนี่ยไปตรวจแล้วเป็นกรณีที่เจ้าของเป็นคนไทยแต่ใช้แรงงานต่างด้าวเป็นลูกน้องอยู่หน้าร้านโดยมีใบญาติก็มีครับ
10: ครับและขณะนี้เห็นบอกว่าจับทุกวันนี้เมื่อวานก็จับได้อีกจำนวนมากที่เป็นแคมป์คนงาน300คนได้อีก30กว่าคนเน
9: ี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านชวนินทร์วงศ์สถิตกิริการที่ท่านเน้นย้ำนะครับให้ทุกอำเภอเนี่ยได้ตรวจสอบในส่วนของอำเภออุทัยเนี่ยเราจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง
2: ชาวบ้านในพื้นที่บอกด้วยนะคะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่ามีชาวต่างชาติไปอยู่อาศัยไปประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางส่วนก็กังวลเรื่องการแข่งขันทางการค้า
11: น่าจะมาเป็นหมู่บ้านค่ะเพราะเยอะมากแล้วก็ทำงานเห็นขึ้นรถเต็มไปหมดก็ไม่รู้ว่ามีทั้งพม่าทั้งจีนทั้งเขมรหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่เยอะ
10: แล้วเรากังวลอะไรบ้างที่เขาไม่
11: กังวลกลัวเราจะค้าขายต่อไปเขาจะแย่งอาชีพเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวจะขายไม่ดีแล้วเขาก็ไม่ได้มาอุดหนุนเราด้วยนะคะมาเหมือนกันแต่ส่วนน้อยมากที่จะมา
2: เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบทั้งธุรกิจร้านค้าอาคารต้องสงสัยและแรงงานต่างชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การลงทุนและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติเป็นไปตามกฎหมายแล้วไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ยาวนานนับ10ปีทีเดียวค่ะสำหรับการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือว่ามอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาและตลอดระยะเวลาในการก่อสร้างก็

0: ก็มีปัญหาหลากหลายนะคะตั้งแต่การเวนคืนที่ดินการปรับแบบก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างที่อาจจะมีปัญหากันอยู่บ้างตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% ค่ะแต่วันนี้เปิดทดลองใช้แล้วก่อนที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปีหน้าติดตามจากรายงานคุณพจนีใสกระจ่างค่ะ
1: ความสวยงามของทัศนียภาพที่เป็นภูเขาเชื่อมแนวป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่คือทัศนียภาพที่สวยงามของทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาที่ผู้ขับขี่รถจะได้สัมผัสเมื่อใช้เส้นทางสายนี้มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาระยะทาง196กิโลเมตรใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า10ปีเพราะเกิดปัญหาตลอดแนวเขตก่อสร้างทั้งปัญหาการเวนคืนที่ดินในเขตเศรษฐกิจเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ชาวบ้านในเขตเวนคืนมองว่าไม่เป็นธรรมบางส่วนยังต่อสู้ในกระบวนการศาลรวมถึงพื้นที่ก่อสร้างบางจุดเสี่ยงกระทบสิ่งแวดล้อมภูเขาและเขตป่าจึงมีการปรับแบบการก่อสร้างกว่า10สัญญา
2: ถ้าประเมินในลักษณะของมุมกรมทางเนี่ยถือว่ามีปัญหาพอสมควรโดยเฉพาะเกี่ยวกับมวลชนเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนถ้าไปดูถนนที่เราตัดใหม่หรือเวนคืนเมื่อก่อนเนี่ยด้วยความเจริญยังไปไม่ถึงแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นหลักเลยตั้งแต่บางปะอินผ่านมาถึงสระบุรีมาถึงปากช่องแล้วถึงนครราชสีมาเนี่ยมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะในปากช่องเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่เศรษฐกิจมีมูลค่ามากแล้วผลกระทบจะเยอะครับ
1: การก่อสร้างที่ยาวนานจากการปรับแบบทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเปิดใช้เส้นทางช่วงอำเภอปากช่องนครราชสีมาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปีพ.ศ. 2566ก่อนจะทดลองเปิดใช้ตลอดทั้งสายช่วงเที่ยงวันศุกร์เสาร์จนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคมเป็นต้นไปซึ่งผู้ใช้เส้นทางบอกว่าการเปิดใช้ M6 จะช่วยย่นระยะเวลาเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
3: แบบนี้ก็ถือว่ามันล่นระยะทางขึ้นมันก็จะทำให้เราใช้เวลาในการเดินทางน้อยลงเราวันนี้เป็นวันแรกที่เราอยากทดลองค่ะฮะว่าระยะทางที่เราเดินทางแบบสายมิตรภาพเก่ากับสายมิตรภาพที่ขึ้นมอเตอร์เวย์ค่ะว่าใช้ระยะเวลาขนาดไหนแล้วเส้นทางลำบากไหมค่ะอีกอย่างอยากดูวิวค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะฮะวิวสวย
1: มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมางบประมาณก่อสร้างกว่า 76,000 ล้านบาทเริ่มโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559ปัจจุบันงานก่อสร้างด้านโยธาแล้วเสร็จกว่า99%คาดจะแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการแบบเต็มรูปแบบเก็บค่าผ่านทางในช่วงเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2570ซึ่งจะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลบนถนนมิตรภาพได้ถึง 30-40% พจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
4: โครงการ Data Center กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะทั้งในแง่มุมของผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจคู่ขนานกับเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเมื่อครม.มีมติอนุมัติงบประมาณกว่า 7,200 ล้านบาทก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีบนพื้นที่กว่า 11,000 ไร่ก็มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงค้านหนึ่งในนั้นคือชาวบ้านในพื้นที่แก่งหางแมวพวกเขากังวลว่าจะซ้ำรอยไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ำนะคะติดตามกับคุณออนอุตสาพรมออดค่ะ
5: เพราะเราอยู่ในพื้นที่ที่ว่าเสียสละพื้นที่สร้างน้ำก็คุณบอกเพื่อการเกษตรจะเชื่อได้ไหม
6: ยังไงปัญหามันต้องมีแน่นอนยิ่งนโยบายรัฐ EC Data Center ตรงนี้ยิ่งเป็นความกังวล
7: ฝ่ายสนับสนุนบอกว่าจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้เพราะว่าพื้นที่บริเวณนั้นก็มีสวนผลไม้จำนวนมากขณะที่อีกหลายเสียงก็กังวลเรื่องผลกระทบกับพื้นที่ป่าแต่เกษตรกรจำนวนมากค่ะก็กังวลว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้ใช้น้ำจากอ่างแห่งใหม่เพราะอาจจะต้องผันน้ำไปให้ EEC และ Data Center แต่ก็มีคำยืนยันจากเลขาธิการสภาพัฒน์ซึ่งจะเป็นหนึ่งในบอร์ดนโยบาย Data Center ตามตำแหน่งยืนยันว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดไม่ได้จะนำไปใช้เพื่อ Data Center
8: พราะนั้นอ่างเนี้ยมันก็มีความสำคัญในตัวมันเองที่จะต้องเอาน้ำมาเพื่อที่จะช่วยในแง่ของภาคเกษตรในพื้นที่ด้วยเพราะว่าถ้าคุณไปเช็คดูคุณจะเห็นว่าพื้นที่ปลูกทุเรียนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากถูกไหมครับจากที่เราส่งออกไปเยอะเนี่ยมันก็ชาวบ้านก็ปลูกกันเยอะขึ้นเนี่ย

0: างคลองปะแกตก็มีการเปิดให้ใช้น้ำตั้งแต่ปี2561ค่ะแต่เกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็กลับสะท้อนว่าพวกเขานั้นไม่ได้รับการจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบจำเป็นจะต้องหาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำไปใช้ในสวนของตัวเองก็เลยตั้งคำถามนะคะว่าถ้าหากจะมีการสร้างอ่างแห่งใหม่อ่างที่4นี้จะมีระบบการจัดสรรน้ำอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ผมมาขอแบ่งครับตรงเนี้ยต่างโรงสูบเนี่ยมีตัวหัวถ่อลงไปเนี่ย
2: บุญพบไตรมาสชาวบ้านหมู่8ตำบลทวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีทำเกษตรทั้งยางพาราและสวนทุเรียนมาตั้งแต่ปี2528เขาบอกว่าช่วงปี2540พื้นที่เผชิญปัญหาภัยแล้งอย่างหนักจนต้องขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้เองภายในสวนต่อมากรมชลประทานเข้ามาทำประชาคมกับชาวบ้านและมีแนวทางสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในฤดูแล้งแต่หลังจากสร้างอ่างเก็บน้ำคลองปลาแกดเสร็จชาวบ้านกลับพบว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงน้ำได้เพราะกรมชลประทานไม่ได้วางระบบการกระจายน้ำเอาไว้ให้ระบบจัดสรรน้ำยังเข้าไม่ถึงพื้นที่บุญพบและเกษตรกรอีกหลายคนต้องแก้ปัญหาด้วยการลงทุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณใกล้ฝายกั้นน้ำพร้อมเดินท่อส่งน้ำเข้าไปยังสวนทุเรียนซึ่งอยู่ห่างจากลำน้ำประมาณ2กิโลเมตรเฉพาะสวนของเขาใช้เงินไปราว 200,000 บาทแม้ต่อมาพื้นที่หมู่8ได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเพื่อวางท่อกระจายน้ำแต่ระบบดังกล่าวยังครอบคลุมเพียงบางพื้นที่เท่านั้น
3: ที่ผมทำงานมาเนี่ยเรื่องน้ำมาเนี่ยประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมกังวลในระบบกระจายน้ำของชลประทานคือแบบทุกแบบเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นว่าอันไหนที่มีแบบให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้น้ำ
2: มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกักเก็บน้ำแต่ข้อจำกัดด้านระบบจัดสรรและเงื่อนไขการขอใช้น้ำอาจทำให้เกษตรกรบางส่วนยังต้องลงทุนจัดสรรน้ำด้วยตัวเองนี่จึงเป็นคำถามสำคัญก่อนเดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดว่าจะออกแบบระบบการกระจายน้ำอย่างไรเพื่อให้คนในพื้นที่สามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเฉพาะเมื่อภาคตะวันออกกำลังมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นรวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อย่าง Data Center
0: ข้อมูลจากโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกของสทนช.ปี2562ระบุว่าแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดมี4ลุ่มน้ำด้วยกันคือลุ่มน้ำปราจีนบุรีลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำโตนเลสาบและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกน้ำส่วนใหญ่มากกว่า 70% ใช้ไปกับเกษตรชลประทานตามด้วยน้ำด้านอุตสาหกรรมและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแต่ถ้าดูเฉพาะพื้นที่ EEC จังหวัดชลบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะนี่คือตัวเลขนะคะของประมาณความต้องการใช้น้ำ3ช่วงด้วยกันปี2560ค่ะมีความต้องการ 2,419 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีปี2570ค่ะมีความต้องการ 2,888 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีและปี2580มีความต้องการ 3,089 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีและจะเห็นว่าเกษตรกรรมยังคงมีความต้องการใช้น้ำมากที่สุดจากข้อมูลของผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย EEC Watch อาจารย์สมนึกจงมีวสินค่ะมีการประมาณการการใช้น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกในปี2580ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่นอก EEC นะคะพบว่าน้ำนั้นเริ่มขาดดุลมากถึง600ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะขณะที่ในพื้นที่ EEC นั้นกลับเกินดุลโดยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย EC Watch ยังตั้งข้อสังเกตว่ามีอะไรที่ไม่ได้บอกประชาชนหรือไม่ในเมื่อประมาณการพบว่า EEC ในปี2580มีน้ำเกินดุลแต่ทำไมการสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่จึงถูกอธิบายว่าเพื่อนำน้ำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นของ EEC และเพื่อเกษตรกรขณะที่ชาวบ้านสะท้อนว่ายังมีปัญหาการจัดสรรน้ำที่ไม่เป็นธรรมชาวบ้านเขาก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้คัดค้านการสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่แต่ถ้าจะสร้างจริงค่ะเพื่อให้คลายข้อกังวลของชาวบ้านรัฐบาลควรมีแผนการจัดการน้ำค่ะที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมพร้อมกับเปิดเผยต่อสาธารณะค่ะ
4: อีกหนึ่งเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจนั่นก็คือกระแสการย้ายฐานผลิตของรถค่ายญี่ปุ่นค่ะและการพิจารณา

0: ารณาขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปในอัตราสูงร้อยละ30ถึงร้อยละ32เรื่องนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไม่น้อยนะคะอย่างผู้ประกอบการรถ EV ค่ายจีนเขาก็มองว่ามันจะกระทบต่อตลาด EV ในภาพรวมส่วนรัฐเองอยู่ระหว่างการรื้อโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดค่ะค่ายรถยนต์ชั้นนำกว่า27แบรนด์ค่ะทั้งในและต่างประเทศนำรถมาจัดแสดงพร้อมจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายภายในงาน Big Motor Sale 2026ที่ไบเทคบางนาเป็นวันแรกรถยนต์ไฟฟ้า EV Hybrid แล้วก็ Plug-in Hybrid ก็ยังคงได้รับความสนใจจากผู้บริโภคนะคะจากราคาพลังงานที่ยังยืนในระดับสูงภายในงานมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่เพื่อเรียกความสนใจจากผู้บริโภคแต่กระแสข่าวการขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าสำเร็จรูปในอัตราร้อยละ30ถึงร้อยละ32ก็ทำให้ผู้บริโภคบางคนเริ่มมีความกังวลว่าจะส่งผลให้ราคารถ EV ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อกำลังซื้อค่ะ
1: ถ้าเกิดว่ามันเป็นภาระของอีกฝั่งก็น่าจะไปลดของแบรนด์ทางรถญี่ปุ่นเนาะเพื่อที่จะให้มันดูบาลานซ์กันไม่เสียเปรียบกันมากเกินไปเพราะอย่างน้อยเราก็ต้องมองกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลักถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้บริโภคเขามองว่ามันเกินกำลังมันก็จะทำให้กลไกการตลาดมันจะดูหยุดนิ่งไปในความคิดของพี่นะคืออาจจะไม่ได้รู้เรื่องการตลาดเยอะแต่เรามองในมุมของผู้บริโภคเรารู้สึกว่าเราซื้อมาเพื่อที่จะเซฟค่าใช้จ่ายต่างๆแต่พอมาเพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกเอ้าเหมือนหลอกให้เราซื้อให้เราใช้แล้วสุดท้ายมาตลบหลังด้วยการที่มาปรับแพงขึ้นในประมาณนี้
0: ผู้บริหารบริษัทเรเว่ออโตโมทีฟระบุว่าหากใช้มาตรการนี้จะส่งผลต่อตลาดรถยนต์ EV ให้ชะลอตัวจากราคาที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเร่งตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในช่วงปลายปีนี้ก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้ยืนยันบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือในการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศค่ะ
2: ในมุมของตัวดีแมนมันก็อาจจะลดลงพอสมควรนะครับแล้วถ้าในอนาคตภาษีของ CPU มันเพิ่มขึ้นราคาของเราก็คงจะต้องปรับเพิ่มขึ้นนะครับอย่าง 32% หรือ 35% ที่ทางภาครัฐพิจารณามาก็คงจะทำให้ราคาของ CPU เนี่ยมีการปรับค่อนข้างรุนแรงพอสมควรแต่ก็เข้าใจได้ว่าภาครัฐต้องการที่จะสนับสนุนให้ทางบริษัทลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นของ BYD ก็มันมีแผนในเรื่องของระยะยาวในการที่จะผลิตรถหลายๆรุ่นในไทยอยู่แล้ว
0: รถยนต์จากค่ายญี่ปุ่นก็ยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานนะคะพนักงานขายบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลมีการปรับอัตราภาษีนำเข้ารถจากจีนจริงก็จะทำให้การแข่งขันมีความเป็นธรรมมากขึ้นนายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยระบุว่าคำสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศลดลงราวร้อยละ25หลังมีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบสำเร็จรูปจากประเทศจีนมากขึ้นกระทบกับแรงงานในอุตสาหกรรมบางโรงงานก็ต้องลดวันทำงานหรือว่าปิดกิจการเพราะไม่สามารถแข่งกับต้นทุนของจีนที่ต่ำกว่าได้จึงเห็นด้วยกับการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยก็คือรถยนต์ที่ทำผลิตในประเทศไทยที่เป็น BV เสีย 2% ถ้านำเข้าเสีย 10% ส่วนต่างแก็บตรงนี้คือ 8% ต้นทุนจีนถูกกว่า30เห็นภาพนะครับต้นทุนจีนถูกกว่า30ถึง 40% เพราะฉะนั้นการที่แก็บ 8% เนี่ยมันไม่พอที่จะผลักให้กับค่ายอื่นๆเนี่ยมาลงทุนในเมืองไทยเพราะโวลูม1โวลูมไม่ได้2คือต้นทุนแพงกว่านะครับเพราะส่วนต่างตัวนี้มันไม่สามารถที่จะดึงกำลังผลิตมาที่เมืองไทยได้มันเลยกลายเป็นการดึงการนำเข้ามาซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จุดนี้เองเนี่ยผมว่าเป็นที่มองว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงของบ้านเราดีกว่าถ้าการที่จะปล่อยให้เป็นการนำเข้ามาเรื่อยฐานผลิตบ้านเราจะหายไป
0: หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้รถไฟฟ้านำเข้าจากจีนมีสัดส่วนสูงก็เพราะว่าจีนได้อานิสงส์จากข้อตกลง FTA อาเซียนจีนที่ทำไว้กว่า20ปีด้วยนะคะรถไฟฟ้านำเข้าจากจีนได้สิทธิภาษีศุลกากรเป็นศูนย์แต่ก็มีประเด็นที่ถูกพูดถึงว่าอดีตผู้เจรจาเนี่ยเข้าใจว่ารถไฟฟ้าก็คือรถกอล์ฟ แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในเวลานั้นทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการปกป้องอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปของไทยที่เป็นอุตสาหกรรมหลักก็เลยมีการ

0: หนดให้รถยนต์สันดาปเป็นสินค้าอ่อนไหวเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าก็เลยมีหมวดยานยนต์อื่นๆที่ไม่ใช่สันดาปที่ให้สิทธิภาษีแต่ยังมีรถประเภทอื่นๆอีกด้วยนะคะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งระบบเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนตั้งโรงงานและจ้างงานในประเทศไทยขณะเดียวกันก็เตรียมพิจารณาขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าและลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายน2569ค่ะ
1: อิสรภาพของนายเล่าตาแสนลี่อดีตราชายาเสพติดได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมนะคะในฝั่งของกระทรวงยุติธรรมเองก็ยอมรับว่าหลักเกณฑ์มีช่องโหว่ขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอแนะจากนักกฎหมายที่บอกว่าต้องการให้ศาลมีการกำหนดโทษขั้นต่ำโดยที่ไม่ต้องยึดหลักอายุของผู้ต้องขังค่ะติดตามจากรายงานคุณชาติชายถุงเงินค่ะ
2: ขอโทษพานกุฏะ
3: อาหารมื้อแรกของนายเล่าตาแสนลี่ในวัย85ปีอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดถูกนำมาจัดเสิร์ฟเต็มโต๊ะภายในบ้านอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับการกลับมาเป็นการส่วนตัวหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำด้วยการได้รับพระราชทานอภัยโทษนายเล่าตาถูกตำรวจปศเข้าควบคุมตัวก่อนวางแผนล่อซื้อไอซ์20กิโลกรัมกำลังปั๊มน้ำมันของตัวเองเมื่อ11ตุลาคม2559และถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี2562ในระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำนายเล่าตาประพฤติตัวดีไม่ทำผิดวินัยของเรือนจำจึงได้รับการเลื่อนชั้นนักโทษตามลำดับกระทั่งได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมในปี2565นายเล่าตาได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งจากจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก50ปีและพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ที่นายเล่าตาได้รับเป็นครั้งที่6คือเป็นการลดโทษตามสัดส่วนของลำดับชั้นซึ่งนายเล่าตาอยู่ชั้นเยี่ยมอายุ70ปีขึ้นไปจึงได้รับการลดโทษเป็นพิเศษอีก1ใน5และได้รับอิสรภาพหลังได้รับลดโทษเหลือ8ปีเศษรวมจำคุก9ปี10เดือนและอีก8วันระดับชั้นนักโทษเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ให้สิทธิประโยชน์ต่อนักโทษการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักคือกลุ่มโทษจำคุกไม่เกิน3ปีในคดีเดียวเลื่อนชั้นได้ปีละ3ครั้งโดยจะมีกำหนดคุมขังขั้นต่ำที่แตกต่างกันไปสำหรับนักโทษเข้าใหม่จะถูกจัดอยู่ในชั้นกลางอีกกลุ่มคือนักโทษเด็ดขาดจำคุกเกิน3ปีหรือต้องโทษจำคุกหลายคดีเลื่อนชั้นได้ปีละ2ครั้งกรณีนักโทษเข้าใหม่จะถูกจัดอยู่ในชั้นกลางเช่นกันแต่มีกำหนดคุมขังขั้นต่ำมากกว่ากลุ่มแรกส่วนกลุ่มนักโทษคดีสะเทือนขวัญยาเสพติดรายใหญ่จะอยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมากหากจะเลื่อนชั้นได้ต้องถูกคุมขังมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติและหน่วยงานภายใต้กระทรวงพิจารณาทบทวนปรับแก้หลักเกณฑ์ระเบียบและการลดโทษผู้ต้องขังและเตรียมปรับเกณฑ์อายุผู้ต้องขังโดยยอมรับว่าที่ผ่านมาข้อกฎหมายบางข้อยังมีปัญหา
4: เพียงแต่เราเห็นว่าระเบียบที่ปฏิบัติเนี่ยมันมีช่องโหว่ตรงนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นการข้อบกพร่องที่เจ้าที่พิจารณามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนะครับแต่มันเป็นระเบียบที่มีการแก้ไขกันมาตั้งแต่ปี63แล้วเจ้าที่เนี่ยก็ถือปฏิบัติตามนี้มานะครับเป็นการลดโทษมาแล้วไปเกี่ยวกับในเรื่องของอายุของทางผู้ต้องขังเนี่ยทำให้เกิดการลดโทษที่มีการลดโทษมากขึ้น
3: นายวัดติงสมิธนักวิชาการอิสระอดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกาสะท้อนการแก้ปัญหาเรื่องผู้ทำความผิดสูงอายุไว้ว่าในต่างประเทศพบมีปัญหานี้เช่นกันและสามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะคดียาเสพติดที่ผู้ต้องหามีอายุมากหรือวัยชราเช่น70ปีขึ้นไปกฎหมายจะให้อำนาจศาลกำหนดรับโทษขั้นต่ำเอาไว้
5: ถ
3: ึ
5: งแม้
3: ผู้
5: กระทำความผิดจะมีอายุมากนะครับแต่ก็ถ้าปล่อยไปก่อนกำหนดนะครับก็อาจจะกระทำความผิดได้อีกไม่ยากเย็นเพราะไม่ต้องใช้กำลังกายเช่นใช้วิทยุใช้โทรศัพท์มือถือนะครับสั่งการขายซื้อขายยาเสพติดกันจ้าละวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโดยเหตุนี้เนี่ยครับในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีกฎหมายกำหนดไว้นะครับว่าให้ศาลนี่นะครับสามารถที่จะกำหนดโทษนะครับ

0: ที่จำเลยเนี่ยนะครับหรือในที่สุดก็คือนักโทษเด็ดขาดนะครับถ้าคดีถึงที่สุดแล้วก็จะต้องได้รับโทษอย่างต่ำที่สุดกี่ปีเนี่ยจะกำหนดได้เลยครับ
1: ผลภายหลังการหารือของกระทรวงยุติธรรมได้ปรับแนวทางการลดโทษในเบื้องต้นว่าหากผู้ต้องขังโทษประหารชีวิตเมื่อเข้าสู่เรือนจำจะต้องรับโทษจำคุกไม่น้อยกว่า25ปีก่อนจะเข้าสู่กระบวนการปรับเลื่อนชั้นขณะที่ผู้ต้องขังต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตจะต้องรับโทษในเรือนจำไม่น้อยกว่า20ปีก่อนจะได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นนักโทษคณะทำงานยังเห็นว่ากรณีต้องโทษในคดีอุกชะกันคดีโทษสูงคดีร้ายแรงย่อมมีความจำเป็นที่ควรรับโทษจำคุกมาในระยะเวลานึงก่อนจะได้รับการเลื่อนชั้นเพื่ออุดช่องว่างไม่ให้ได้รับการอภัยโทษชาติชายถุงเงินไทย PBS รายงาน
2: ความไม่แน่นอนในทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะเมื่อสหรัฐออกมาประกาศว่าเตรียมจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อกดดันอิหร่านพร้อมทั้งส่งสัญญาณบีบให้ประเทศต่างๆยุติการค้ากับอิหร่านทันทีค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยภาพขณะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington แล่นผ่านทะเลอาหรับพร้อมทั้งระบุว่ากองเรือเริ่มปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางตามกำหนดการหลังเดินทางไปถึงเมื่อวันพุธเรือบรรทุกเครื่องบินดังกล่าวถูกส่งไปสับเปลี่ยนหน้าที่แทนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ที่ปฏิบัติภารกิจยาวนาน9เดือนและมีรายงานปัญหาสภาพความเป็นอยู่บนเรือย่ำแย่ออกมาล่าสุดเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันว่าเรือ USS Abraham Lincoln มุ่งหน้ากลับสหรัฐแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยังคงตึงเครียดเมื่อสกอตต์เบเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าสหรัฐเตรียมบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านเบเซนเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆรวมถึงจีนให้ความร่วมมือด้วยค่ะพร้อมทั้งเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำธุรกรรมทางการเงินสั่งซื้อน้ำมันหรือดำเนินการขนส่งสินค้าทางทะเลกับอิหร่านจะต้องเผชิญกับบทลงโทษทางเศรษฐกิจและมาตรการตอบโต้อย่างหนักหน่วงจากสหรัฐท่าทีนี้มีขึ้นหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศเตรียมทำสงครามทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่กับอิหร่านทางด้านของอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกมาตอบโต้คำขู่ทรัมป์ว่าเป็นเพียงความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันออกจากปัญหาทางการเงินในสหรัฐเองขณะที่จีนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐว่าการใช้มาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านแก้ไขความขัดแย้งผ่านช่องทางทางการทูตและการเมืองแม้สหรัฐจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านครั้งใหม่แต่ประเทศที่ทำการค้ากับอิหร่านน่าจะได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าค่ะโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักซึ่งก็รวมถึงจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านรายใหญ่ที่สุดตุรกีที่เป็นพันธมิตรทางการค้าสำคัญที่มีมูลค่าการค้าระหว่างกันราวๆ 5,000 ถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีไปจนถึงอิรักประเทศเพื่อนบ้านที่มีมูลค่าการค้าสูงกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวรัฐบาลสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อกลุ่มเฮซบอลลาห์ในเลบานอนด้วยโดยกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธดังกล่าวดำเนินงานในนามรัฐบาลอิหร่านภายใต้การควบคุมกองกำลังคุดส์ที่อยู่ในสังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านค่ะทั้งที่โดนัลด์ทรัมป์ยื่นไมตรีให้กับคิมจองอึนในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะแต่ผู้นำเกาหลีเหนือนอกจากจะเงียบใส่แล้วก็ยังสั่งยิงขีปนาวุธชุดใหญ่เมื่อวานด้วยท่าทีแบบนี้จะตีความได้ว่าเกาหลีเหนือยังไม่อยากคุยกับสหรัฐในตอนนี้ได้หรือไม่และเกาหลีเหนือมีแต้มต่ออะไรที่มากกว่าเมื่อ7ปีที่แล้วติดตามในหน้าต่างโลกค่ะ Success.

เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นต่อสายพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือถึงมาตรการตอบโต้นะคะหลังจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ประมาณ10ลูกตกในทะเลตะวันออกซึ่งนี่ถือเป็นครั้งที่3แล้วของเดือนนี้ค่ะการเดินหน้ายิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีนะคะซึ่งการแสดงจุดยืนสนับสนุนการปรองดองและลดระดับมาตรการทางทหารไม่ได้นำไปสู่

0: การลดบรรยากาศตึงเครียดได้เสมอไปค่ะคุณผู้ชมเกาหลีเหนือยังคงไม่เปลี่ยนท่าทีนะคะแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาโน้มน้าวใจและหว่านล้อมให้คิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกลับมานั่งโต๊ะเจรจากันอีกครั้งรวมไปถึงยังลดจำนวนวันซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ลงจาก11วันเหลือ5วันด้วยนะคะแต่เกาหลีเหนือก็ยังคงเมินเฉยค่ะแล้วก็ส่งเพียงน้องสาวของผู้นำออกมาให้ความเห็นแทนนะคะแต่ที่น่าจับสังเกตคุณผู้ชมนั่นก็คือท่าทีและการใช้ถ้อยคำของคิมโยจองในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะดูจะลดความแข็งกร้าวลงไปไม่น้อยซึ่งนี่อาจจะสะท้อนได้ว่าเกาหลีเหนือกำลังชั่งน้ำหนักถึงกลยุทธ์ในการเดินเกมสัมพันธ์กับมหาอำนาจโลกในยุคทรัมป์ 2.0 นี้หรือไม่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกาหลีเหนือมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันในโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นเรื่อยๆเช่นนี้นั่นก็คืออาวุธนิวเคลียร์คุณผู้ชมหลังจากเกาหลีเหนือกลายเป็นชาติที่9ของโลกนะคะที่ครอบครองอาวุธทำลายล้างสูงชนิดนี้โดยสถาบันวิจัยในสวีเดนประเมินว่าเกาหลีเหนือน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ60หัวรบค่ะตัวเลขนี้พอๆกับข้อมูลจากทรัมป์เมื่อวันก่อนซึ่งอยู่ที่57หัวรบซึ่งถ้าอ้างอิงตามรายงานของเป็นรายงานวิจัยของสภาคองเกรสสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาชี้ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะมีวัตถุดิบใช้ผลิตนิวเคลียร์ได้สูงสุด90หัวรบแต่ข้อมูลของเกาหลีใต้ที่เป็นทางการแล้วก็ให้ตัวเลขล่าสุดเนี่ยอยู่ที่สูงสุดถึง120หัวรบนะคะข้อมูลนี้ทำให้แต้มต่อของเกาหลีเหนือยิ่งมีน้ำหนักบนเวทีโลกเพิ่มมากขึ้นค่ะแม้เกาหลีเหนือจะไม่ถึงกับปิดประตูเจรจากับสหรัฐหรือเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเกาหลีเหนือก็ไม่เร่งรีบในการตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยค่ะหลังจากที่ในตอนนี้เกาหลีเหนือมีไพ่ให้เล่นในมือเยอะกว่าตอนจับเข่าคุยกับทรัมป์และมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในช่วงปี2018และปี2019นะคะในตอนนั้นถ้ายังจำกันได้คุณผู้ชมเกาหลีเหนือถึงกับยอมแสดงความจริงใจค่ะด้วยการระเบิดสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์ท่ามกลางสายตาสื่อทั่วโลกในเดือนพฤษภาคมปี2018ก่อนการประชุมสุดยอดทรัมป์คิมที่สิงคโปร์นะคะขณะที่สหรัฐระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้แต่ว่าการกดดันอย่างหนักของทรัมป์ 1.0 ที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์แลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรก็ไม่ได้ผลค่ะโดยการประชุมสุดยอดครั้งที่2ที่เวียดนามล่มไม่เป็นท่านะคะขณะที่สถานการณ์โลกในปัจจุบันยิ่งตอกย้ำให้คิมจองอึนรู้สึกว่าการตัดสินใจไม่ปลดอาวุธนิวเคลียร์ในตอนนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ทำกลางการพูดถึงกันอย่างหนาหูเขาว่าถ้ายูเครนและอิหร่านมีนิวเคลียร์มีอาวุธนิวเคลียร์ในปัจจุบันก็คงจะไม่ต้องมีสภาพเหมือนเช่นนี้ค่ะเกาหลีเหนือเริ่มโครงการพัฒนานิวเคลียร์ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1950นะคะก่อนที่2เกาหลีจะลงนามปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีแต่ว่าข้อตกลงดังกล่าวกลายเป็นเพียงแค่กระดาษที่ไม่ได้มีความหมายอะไรค่ะหลังจากเกาหลีเหนือเดินหน้าพัฒนาอาวุธโดยในปี1994คุณผู้ชมหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเนี่ยประเมินว่าเกาหลีเหนืออาจจะผลิตหัวรบนิวเคลียร์ได้แล้ว 1-2 หัวรบด้วยกันขณะที่เกาหลีเหนือเริ่มทดสอบนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกในปี2006นะคะซึ่งแม้ว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาโลกจะใช้ทั้งไม้อ่อนแล้วก็ไม้แข็งแต่ก็ไม่ได้ผลค่ะโดยเฉพาะในยุคของคิมจองอึนซึ่งนับตั้งแต่เขาก้าวขึ้นเป็นผู้นำในปี2011เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์แล้วอย่างน้อย4ครั้งล่าสุดคือปี2017ก่อนที่เกาหลีเหนือค่ะจะประกาศตัวเป็นรัฐผู้ครอบครองนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้นำเกาหลีเหนือในการเดินเกมการทูตบนเวทีโลกได้ก็จริงนะคะแต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวค่ะเพราะว่าก็ต้องไม่ลืมบทบาทของพันธมิตรยักษ์ใหญ่อย่างจีนและรัสเซียด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศหลังคุณผู้ชมที่ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นผิดหูผิดตานะคะนับตั้งแต่เกาหลีเหนือส่งทหารและอาวุธช่วยรัสเซียทำศึกยูเครนขณะที่การเชิญคิมร่วมพิธีสวนสนามที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อปีที่แล้วและยอมให้ผู้นำชาติเล็กๆค่ะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับ2ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างสีจิ้นผิงและวลาดิเมียร์ปูตินสะท้อนถึงการยอมรับการมีตัวตนของคิมและเพิ่มอิทธิพลของเกาหลีเหนือบนเวทีโลกไปโดยปริยายนะคะภายต่อรองเหล่านี้อาจจะบีบให้สหรัฐต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเข้าหาเกาหลีเหนือซึ่งนั่นอาจจะหมายรวมถึงการเปลี่ยนจากการปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์เป็นเพียงแค่การระงับการพัฒนาหรือไม่และสหรัฐจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือต่อรองได้ค่ะ สิ่งที่ทรัมป์มีอยู่ในมือตอนนี้นั่นก็คือความร่วมมือทางทหารของสหรัฐกับเกาหลีใต้ทั้งการซ้อมรบร่วมการสนับสนุนอาวุธและการประจำการทหารอเมริกันไปจนถึงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแต่เครื่องมือเหล่านี้จะมีอำนาจต่อรองมากแค่ไหนในเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วก็ยังใช้ไม่ได้ผลนะคะโลกอาจจะรู้คำตอบได้เนี่ยคงจะต้องรอทรัมป์เจอกับคิมอีกรอบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ประเทศจีนก็เป็นไปได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: คุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะประเทศไทยกำลังจะปักหมุดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์อวกาศโลกเมื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยกำลังจะออกเดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์กับภารกิจช้างเอ๋อ7ของจีนใช้เวลากว่า3ปีทีเดียวนะคะนับตั้งแต่ได้รับเลือกให้ร่วมภารกิจทีมวิศวกรต้องฝ่าฟันด้านงบประมาณและการพัฒนาทักษะบางอย่างที่คนไทยไม่เคยทำมาก่อนเพื่อส่งต่ออุปกรณ์ชุดแรกผ่านมาตรฐานเดินทางไปสำรวจไกลถึงดวงจันทร์คุณธรณินทร์เทพวงศ์ชวนทำความรู้จักกับอุปกรณ์แมทช์ที่เป็นโอกาสสำคัญของคนไทยในด้านอวกาศค่ะ
3: ถ้าพูดถึงการส่งโครงการไปดวงจันทร์ครับอาจจะมองว่านี่เป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าเป็นเรื่องของประเทศมหาอำนาจด้านอวกาศเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ประเทศไทยของเรากำลังขยับจากการเป็นผู้สังเกตการครับมาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสำรวจอวกาศห้วงลึกระดับโลกจริงๆเป็นครั้งแรกครับปัจจุบันดวงจันทร์ไม่ได้เป็นแค่เป้าหมายเพื่อเดินทางไปปักธงเหมือนในอดีตเท่านั้นแล้วนะครับแต่คือการตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่ของมนุษยชาติทั้งการค้นหาน้ำแข็งบริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นพลังงานและการเตรียมสร้างสถานีวิจัยในอนาคตด้วยครับ24 สิงหาคมนี้จีนจะส่งภารกิจช้างเอ๋อ7จากเกาะไหหนานด้วยจรวดลองมาร์ช5ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-7 วันครับเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์นี่คือกองยานสำรวจขั้วใต้ดวงจันทร์แบบครบวงจรครับทั้งยานโคจรยานลงจอดรถสำรวจและหุ่นยนต์กระโดดสำรวจหลุมอุกกาบาตมืดสนิทครับหัวใจสำคัญของไทยอยู่ในยานโคจรลำนี้ครับอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าแมทช์ครับเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอวกาศออกแบบและพัฒนาโดยนักวิจัยและวิศวกรไทยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริตร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานวิจัยในจีนนะครับตัวอุปกรณ์แมทช์จะทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องวัดสภาพอวกาศครับแล้วก็เรดาร์ดักจับรังสีในอวกาศในขณะที่อุปกรณ์หลายชิ้นของจีนและนานาชาติส่องลงที่พื้นมองพื้นผิวดวงจันทร์นะครับแต่แมทช์ครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่หันหน้าออกสู่อวกาศห้วงลึกเพื่อดักวัดอนุภาคพลังงานสูงครับและรังสีอันตรายต่างๆที่พุ่งมาจากทั้งดวงอาทิตย์จักรวาลหรือแม้กระทั่งอิเล็กตรอนที่เดินทางมาจากดาวพฤหัสบดีครับเมื่อยานเดินทางเข้าสู่วงโคจรรอบดวงจันทร์ครับที่ความสูงประมาณ200กิโลเมตรอุปกรณ์แมทช์จะถูกเปิดระบบขึ้นมาทันทีครับโดยมีระยะเวลาทำงานยาวนานตามอายุของภารกิจยานออร์บิเตอร์ถึง8ปีเต็มซึ่งจะส่งข้อมูลสภาพอวกาศห้วงลึกกลับมายังศูนย์ข้อมูลภายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอด8ปีนี้ครับไม่ใช่แค่การได้ส่งอุปกรณ์ไปดวงจันทร์เท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่เราได้กลับมาอย่างแรกก็คือข้อมูลระดับเฟิร์สแฮนด์ครับนักวิทยาศาสตร์ไทยจะมีข้อมูลรังสีอวกาศเป็นของตัวเองเพื่อนำไปใช้วางแผนความปลอดภัยให้มนุษย์อวกาศและสร้างฐานวิจัยบนดวงจันทร์ในอนาคตและการที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างของแมชผ่านเกณฑ์มาตรฐานอวกาศห้วงลึกอันเข้มงวดนี้ช่วยยืนยันว่าคนไทยมีศักยภาพในการทำเทคโนโลยีขั้นสูงได้จริงครับยกระดับด้านวิศวกรรมไทยเทคโนโลยีตรวจจับรังสีความแม่นยำสูงนี้นะครับสามารถนำไปพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ได้นะครับเช่นเครื่องมือรักษาอาการป่วยด้วยรังสีสู่เครื่องสแกนและควบคุมลำแสงในรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งครับให้ตรงจุดและปลอดภัยขึ้นหรือว่าในอุตสาหกรรมไฮเทคในไทยครับออกแบบวงจรที่ทนรังสีอวกาศพัฒนาเซ็นเซอร์ในโรงงานนิวเคลียร์โรงงานผลิตชิปหรือว่าอุปกรณ์ไร้คนขับที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมอันตรายบนโลกได้อีกด้วยครับภารกิจช้างเอ๋อ7ในวันที่24สิงหาคมนี้ครับจึงไม่ใช่แค่ก้าวสำคัญของจีนและนานาชาติครับแต่เป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการปักหมุดชื่อบนแผนที่การสำรวจอวกาศห้วงลึกและจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับคนรุ่นใหม่ในวงการวิทยาศาสตร์ไทยต่อไปด้วยครับ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณออนซินีอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภสิทธาชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาชิติพัฒน์อู่วิเชียรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายประชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกองคมนตรีติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่มุ่งยกระดับอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงพลเอกกัปปนาถรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยรับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหัวหน้าสถานีและคณะทำงานหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นในพื้นที่ดอยอินทนนท์มุ่งส่งเสริมให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่เดิมไม่ต้องอพยพโยกย้ายไปอยู่พื้นที่อื่นและป้องกันการอพยพของราษฎรจากพื้นที่อื่นเข้ามาเพิ่มเติมปัจจุบันส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกร 1,038 รายมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในปี2569กว่า 63.67 ล้านบาทในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์อาทิร้านค้าสโมสรสกายวอล์กบ่อปลาบ้านทรงงานอาคารสำนักงานร้านกาแฟบ้านพักเจ้าหน้าที่และโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิร์นต่อมาเดินทางไปยังหน่วยวิจัยประมงบนพื้นที่สูงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปคาเวียพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลาเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์ทราวส์การดำเนินงานด้านการประมงบนพื้นที่สูงเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2516ภายใต้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเดิมบุรณิธิโครงการหลวงได้ศึกษาวิจัยทดลองและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาน้ำเย็นทั้ง2ชนิดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า50ปีจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะพันธุ์การอนุบาลการเลี้ยงการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งเพื่อติดตาม

ตามงานก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2525โดยมีภารกิจสำคัญในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยด้านไม้ดอกไม้ผลและพืชผักรวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นวันนี้บริษัทสวงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระราชปริยัติวัชรานุกูลวติมานุรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปฏิทานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชมารดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โอกาสนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤทธารามและวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดบางตะไนวัดปฐมวนารามที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาและวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิดาโชอูเกนเชชับดอกีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทอง

0: โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประสบนิกรชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียคอนแวนต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการที่ยังประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันและตลอดทั้งวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกดาโชอูเกนเชชับดอกีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูและคณะมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันออนซินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออนซินีค่ะ
2: ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าชัยชนะนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชียแล้วนะคะติดตามกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: สวัสดีค่ะสำหรับฟอร์มการเล่นของทีมนักตบสาวไทยในนัดแรกของศึกชิงแชมป์เอเชียถือว่าเด็ดขาดทีเดียวนะคะในการชนะทีมออสเตรเลียไป3เซตรวดค่ะและนำเป็นจ่าฝูงในกลุ่ม B เวลานี้ค่ะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะแข่งขันที่เมืองเทียนจินประเทศจีนค่ะทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกานะคะเกมนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกลงสนามเจอกับออสเตรเลียอันดับ80ของโลกนะคะและเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัศดาเกรียงไกรก็ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ที่เพิ่งคว้าแชมป์ CV คัพสนาม2เปิดฉากเซตแรกสาวไทยออกสตาร์ทอย่างดุดันเลยค่ะได้เกมบุกสุดคมจากออมสินศศิภาพรแล้วก็บีมพิมพิชยารวมถึงบุ๋มบิ่มชัชชุออนก็เสิร์ฟเอสไปถึง4คะแนนเอาชนะไป25-15นะคะเซตที่2ไทยก็ยังเหนือกว่าชัดเจนค่ะออมสินทำเพิ่มไปอีก7คะแนนส่วนพิมพิชยานั้นตบอีก5แต้มพาทีมปิดเซตไปด้วยสกอร์25-15เซตที่3แม้ออสเตรเลียจะพยายามฮึดสู้ทำแต้มไล่ตีตื้นนะคะแต่ว่าสาวไทยก็ยังควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าและปิดเกมเอาชนะไป25-18ทีมชาติไทยเอาชนะออสเตรเลียไป3เซตรวดนะคะประเดิมเก็บ3คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของสาย B ค่ะโดยสถิติหลังเกมนั้นออมสินศศิภาพรทำท็อปสกอร์สูงสุด19คะแนนนะคะตามด้วยบีมพิมพิชยาทำไป12คะแนนและบุ๋มบิ่มชัชชุออนทำไป9แต้มค่ะแต่ว่าเป็นคะแนนจากการเสิร์ฟเอสไปถึง6คะแนนด้วยกันบุ๋มบิ่มนั้นเผยว่าเกมนี้เหมือนการซ้อมใหญ่นะคะซึ่งออสเตรเลียเองก็ตอบโต้ได้หลากหลายมิติแต่ก็ยอมรับว่าไทยยังมีข้อผิดพลาดในเกมรับค่ะ
1: ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่เหมือนเราได้ซ้อมใหญ่ในสนามแข่งจริงมากๆเลยเพราะว่ามันแบบว่าฝั่งตรงข้ามก็ทำได้ดีค่ะแล้วก็แบบว่ามาแบบในหลายๆทางในทุกๆมิติเลย ก็ถือว่าทำให้เราได้เหมือนแบบฝึกซ้อมบอลที่หลากหลายมากขึ้นค่ะแล้วก็ฝั่งเราก็จะมีข้อผิดพลาดเรื่องบล็อกกับดีเฟนซ์อยู่ค่อนข้างพอสมควรค่ะแล้วก็พวกดีเทลในเกมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปแก้ไขกันในวันต่อไปค่ะ
0: จากนี้ทีมสาวไทยจะได้พัก2วันนะคะก่อนจะกลับมาลงสนามเจออินโดนีเซียวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะจากนั้น25สิงหาคมจะเจอกับคาซัคสถานนะคะเวลา10นาฬิกาค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันเอเชียนคัพรอบชิงชนะเลิศนะคะการเจอกับทีมเวียดนามนั้นถือว่าเป็นการวัดกันนะคะระหว่างศูนย์หน้าของทั้ง2ทีมค่ะแม้แนวรุกทีมชาติไทยชุดนี้นะคะจะเป็นกลุ่มนักเตะสายเลือดใหม่ทั้งธีรศักดิ์เผยพิมายศกรบุรพาแล้วก็แพทริกกุสตาฟสันรวมถึงเจฮานาฟี่มามะแต่ว่าทุกคนก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะโดยเฉพาะกับธีรศักดิ์ที่ยิงไปแล้ว4ประตูค่ะการเจอกับเวียดนามที่มีเกมรับแข็งแกร่งจะแตกต่างจากทุกทีมที่ไทยเคยเจอมานะคะเพราะว่าตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยมีปัญหาในเรื่องของการครอบครองบอลที่ค่อนข้างน้อยและขาดความเด็ดขาดในการจบสกอร์ค่ะต่างจากทีมชาติเวียดนามซึ่งตอนนี้ยิงไปแล้ว17ประตูเสียไปแค่ประตูเดียวนะคะก็สะท้อนถึงความเฉียบคมในเกมรุกซึ่งมีทั้งเหงียนซวงซอนกับเหงียนเดนบักทั้งคู่นั้นยิงไปแล้วคนละ5ประตูนะคะดำดาวซันโวร่วมค่ะขณะที่ตัวสร้างสรรค์เกมก็ยังมีความหลากหลายโดยเฉพาะกับเหงียนกวงไฮกับปันทีมมุมมองของก่อกริดแซ่จิวผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลไทยเชื่อว่ากองหน้าของเวียดนามจะสร้างความอันตรายให้กับเกมรับทีมชาติไทยแน่นอนซึ่งเป็นการบ้านของฮัสซันในการเตรียมพร้อมรับมือค่ะ
2: แน่นอนว่า2ดาวซันโวตอนนี้ของ AF รอบนี้เป็นเวียดนามทั้งคู่มีทั้งเมียงบักแล้วก็เหงียนซวนซอนซึ่งเขาแข็งแกร่งทีมชุดนี้อย่างที่เรารู้กันคือเขาไม่ได้เตรียมตัวแค่ระยะสั้นๆเขาเก็บตัวถึงเกาหลีเขาไปเก็บตัวที่เกาหลีมีเกมอุ่นเครื่องก็พูดตรงๆคือเวียดนามให้สำคัญมาตลอดกับอาเซียนไม่ว่าจะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่เขาเน้นตลอดซึ่งการที่เขาชิงมาตรงนี้แน่นอนการเจอกับสิงคโปร์เราเห็นแล้วแหละว่าจุดอ่อนมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้24ชั่วโมงหลังจากนี้มันมีเวลามันเป็นเรื่องที่ฮัดสันต้องไปคิดทบทวนแล้วก็สรุปมาให้ได้ว่าจะรับมือยังไงโดยเฉพาะเหงียนคุณเซินซึ่งผมเชื่อว่าเขาทำแสบกับเราแน่นอนเกมพรุ่งนี้นะครับ
0: สำหรับการแถลงข่าวก่อนเกมนะคะฮัสซันก็ยอมรับว่าไม่มีความกังวลที่เวียดนามมีนักเตะบราซิลโอนสัญชาติเพราะว่าเป็นแนวทางการทำทีมของเขาอยู่แล้วการที่เวียดนามมีเป้าหมายก็คือการคว้าแชมป์นั้นในมุมกลับกันก็เป็นความกดดันของเขาเหมือนกันส่วนทีมไทยการมาถึงรอบนี้ถือว่าทุกคนทำได้ดีเยี่ยมและรอบชิงจะพาทีมเก็บชัยชนะให้ได้ค่ะ สำหรับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะคะแข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานวันพรุ่งนี้นะคะเวลา20:00 น.และเกมเยือนนัดที่2วันพุธที่26 สิงหาคมนะคะถ่ายทอดสดฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ทั้ง2นัดค่ะตอนนี้นะคะการจองตั๋วที่สนามมีดินเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนัดที่2สนามมีความจุ 40,000 ที่นั่งแต่ว่าราชมังคลากีฬาสถานของเราค่ะจุประมาณ 49,000 คนนะคะแต่ว่าจองไปแค่ 15,000 เองก็ยังมีเวลานะคะสำหรับแฟนบอลทีมชาติไทยรีบจองเข้าไปเชียร์กันในนัดนี้ค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: เหตุการณ์ที่ลูกชายสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาก่อเหตุทำร้ายร่างกายตบหน้าเจ้าหน้าที่เทศบาลท่ามกลางคนที่เห็นเหตุการณ์จำนวนมากก่อนที่จะมีภาพเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเบื้องต้นทราบว่าทั้งสองคนรู้จักกันและมีปัญหาเรื่องเงินค่ะภาพของเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกำลังถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลนครสงขลาติดกับศาลากลางจังหวัดสงขลาในคลิปภาพจะเห็นคน3คนยืนพูดคุยกันอยู่ก่อนที่ชายสวมเสื้อเชิ้ตสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลจะทำร้ายชายที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีดำกางเกงสแลก1ครั้งแล้วก็มีชายอีกคนที่เข้ามาห้ามแยกทั้ง2คนออกจากกันการตรวจสอบพบว่าชายที่ก่อเหตุคือในมอสประธานชุมชนแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นลูกชายของสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาคนที่ถูกทำร้ายเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถของเทศบาลนครสงขลาจากการสอบถามทราบว่า2คนมีปากเสียงกันก่อนที่นายมอสจะลงมือทำร้ายร่างกายเบื้องต้นทราบว่าเกิดจากปัญหาเรื่องเงินนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องส่วนตัวผู้ก่อเหตุเป็นคนนอกและไม่ได้ก่อเหตุในอาคารสำนักงานเทศบาลนครสงขลาแต่ว่าจากการสอบถามทราบว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันแต่มีปัญหาเรื่องเงินและมีปากเสียงกันล่าสุดหัวหน้างานของลูกจ้างที่ถูกทำร้ายร่างกายได้สั่งให้ไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดเนื่องจากถูกทำร้ายบริเวณใบหูอย่างรุนแรงก่อนที่จะหารือกันอีกครั้งภายในครอบครัวว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรมีพลเมืองดีที่ให้เบาะแสว่านายมอสเป็นคนอารมณ์ร้อนที่ผ่านมาเคยทำร้ายผู้อยู่ใกล้ชิดมาแล้วค่ะ

0: วัสดีค่ะพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะผ่านพ้นคืนนี้ไปก็ยังมีประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยโดยแบ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้อยและพื้นที่เสี่ยงสูงรวม32จังหวัดดังนี้นะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะทุกจังหวัดก็ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงอยู่ค่ะโดยจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่จังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์ค่ะสำหรับภาคอีสานนะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ทางตอนบนของภาคนะคะโดยพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีและพื้นที่เสี่ยงน้อยจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นค่ะสำหรับภาคกลางนะคะจะมีก็แต่เพียงพื้นที่เสี่ยงน้อยนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีพื้นที่เสี่ยงน้อยที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะเรามาดูสาเหตุที่ทำให้ฝนจะเริ่มลดลงในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านที่บริเวณประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ลาวตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะคะประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยเริ่มที่จะมีกำลังอ่อนลงแล้วค่ะแต่ถึงแม้ว่าในวันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มลดลงนะคะก็ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ค่ะอันดับที่1นะคะก็คือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 60% ของพื้นที่อันดับ2ก็คือภาคตะวันออกค่ะจะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ถัดมาก็คือบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะยังมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่ค่ะตามมาด้วยกรุงเทพและปริมณฑลนะคะจะมีฝนตกไม่หนักประมาณ 60% ของพื้นที่และปิดท้ายก็คือภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝน 30% ของพื้นที่ค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนระยะนี้ก็ยังควรงดออกจากฝั่งนะคะเพราะว่าคลื่นลมยังค่อนข้างแรงระดับความสูงของคลื่นตั้งแต่ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสวัสดีค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้จับตากัมพูชาเสริมกำลังและบินโดรนไทยนั้นพร้อมรับมือหรือไม่นะคะอีกสักครู่ตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
2: ช่วงนี้คือทั้งหมดคือข่าวของข่าวค่ำในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ก้าวต่อไปกระบวนการระงับข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาท้าทายความเชื่อมั่นคณะกรรมการประนอมอังคอส
4: สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปก็คือเรื่องของการประชุมนัดแรกในการกำหนดขอบเขตว่าเขาจะมีกฎเกณฑ์อย่างไร
5: มันจะเป็นผลดีกับฝ่ายไทยหรือมันจะเป็นผลดีกับทั้งสองประเทศที่จะหาข้อยุติเรื่องของข้อพิพาทได
3: ้สำรวจเขตอิทธิพลพันโทมอโตะ1ใน3ผู้นำกองกำลัง BGF ไทยออกหมายจับพบหลักฐานโยงคดีค้ามนุษย
6: ์ส่วนใหญ่พอโตก็ดูแลแบบเกือบทุกอย่าง
7: ใช
3: ่ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: ยืนยันครับแล้วก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าเรามีระบบในเรื่องของการต่อต้านแอนตี้โดรนของเขา
1: ฐานในพื้นที่นั้นมีการเฝ้าระวังมีการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของฝั่งกัมพูชาสำหรับการพบปะในฐานในพื้นที่ในท่อแถลงร่วมก็บอกแล้วจะมีหน่วยที่คุยกันอยู่เราก็ตั้งผู้ประสานงานคนเดียวเท่านั้นคุยกับคนเดียวเท่านั้นเพราะบางเรื่องมันอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือประเด็นใดเพื่อจะลดความขัดแย้ง
2: ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็พูดในหลายเวทีนะคะว่าตราบใดที่ยังมีการยั่วยุในลักษณะนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าเขายังไม่พร้อมที่จะนั่งมาคุยกันจริงๆจังๆ

ครับโดยเฉพาะในฝั่งพื้นที่ของประเทศกัมพูชาแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เมื่อเราพบความเคลื่อนไหวแล้วมีข้อกังวลตามมานะครับว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะส่งสัญญาณเตือนหรือว่าเป็นนัยยะที่นำไปสู่ความรุนแรงในท้ายที่สุดด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของการ

0: ตาเมือนทมปราสาทตาควายนะครับแล้วก็เนิน350แล้วเขาก็พบว่าฝั่งกัมพูชามีการปรับฐานนะฮะสับเปลี่ยนกำลังพลเสนโหน่งในฐานะนักยุทธศาสตร์การอาหารด้วยนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ถามแทนผู้ชมเลยว่าเขาส่งสัญญาณจะรบอีกหรือเปล่า
1: คือความเห็นส่วนตัวนะครับ
0: ครับ
1: ฮุนเซนไม่มีทางเลือกนอกจากจะพยายามสร้างการปะทะรอบต่อไปเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องที่ว่าเขาพูดเองว่าเขาเสียดินแดนแต่เขาเสียดินแดนแล้วเขาไม่ตรงคืนก่อนเลือกตั้งปีหน้าเขามีปัญหาแน
0: ่ครับ
1: แล้ววิธีการก็อาจจะไม่ถึงสามารถจะทวงคืนได้แต่ว่าพาประเทศไทยเข้าองค์กรหลังประเทศอะไรต่างนิดๆหน่อยเขาก็ประกาศจะชนะแล้ว
0: ไม่ได้หมายถึงจะใช้ความรุนแรงเลย
1: เขาคงจะต้องใช้ไม่งั้นมันขึ้นไม่ได้ไงมันต้องจบไอ้เรื่องปฏิญญากรุงเทพฯเปิดแล้วก็ไปก็ฉีกสัญญาทิ้งอ่ะแล้วก็ไปลบกันเหมือนรอบสองอ่ะลักษณะเดียวกันแล้วก็ไปจบลงตรงไหนก็แล้วแต่ที่เขาพยายามที่จะไปเพียงแต่ว่าขณะนี้มหาอำนาจเขาไม่ค่อยจะเชื่อกัมพูชาเท่าไหร่เมื่อเทียบกับรอบแรกๆนะครับ แต่เขาก็คงจะต้องพยายามทำอะไรสักอย่างก็เป็นหน้าที่เราที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถไปได้ก็แค่นั้นเองนะครับทีนี้ถามว่าไอ้เรื่องนี้คืออะไรเขาก็จะบอกว่าเขามีการสับเปลี่ยนกำลังซึ่งเราก็มีกำลังอยู่ก็เปลี่ยนไงสับเปลี่ยนข้อตกลงคือห้ามเพิ่มเติมเข้ามาเขาไม่ได้เพิ่มก็เปลี่ยน
0: ครับ
1: แล้วก็ดัดแปลงที่มันเรื่องปกติที่อยู่ในเขตของเขาไง
0: เหมือนกับเดิมมีอยู่พันหนึ่งเอาพันนี้ไปพักเอาพันใหม่เข้ามาเติมไม่ได้เพิ่มเลย
1: พูดลักษณะนั้นแต่ว่าใครจะไปนั่งนับเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะมีเรื่องจริงๆเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาได้มีการยั่วยุอยู่ตลอดไหมซึ่งทุกคนก็พูดตรงกันเขายั่วยุตลอด
0: ครับ
1: ทั้งมีการอยู่ดีก็ปืนลั่นบ้างอะไรบ้างใช่ไหมผมก็ฝากไปเลยรัฐบาลจะไปบอกว่าเขาที่ไหนไม่ดีต้องชี้ไปเลยว่าคุณมีเจตนาที่จะยั่วยุเราแล้วก็ยิงปืนเข้ามามันมีโอกาสโดนประชาชนมีโอกาสโดนทหารอะไรต่างต้องพูดอย่างนั้นอย่าไปแก้ตัวแทนเขาพูดกดเขาไว้เพราะเราต้องการทำให้ประชาคมโลกเนี่ยรู้ว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยเขาทำอะไรหลายอย่างดังนั้นเราไม่ต้องไปแก้ตัวเราต้องพยายามใส่ไฟให้เยอะเพื่อดูว่ากัมพูชานี่มีปัญหาเพราะกัมพูชามีปัญหามากๆปั๊บเวลาเขาจะขึ้นที่สหประชาชาติหรือจะไปร้องแรกใครก็เจอใครเนี่ยหลายคนก็จะได้ไม่ฟังไงพอไม่ฟังปั๊บเราก็สบายต้องทำเรื่องให้เป็น
0: โดยสรุปก็คือเสนงมองว่าการเปิดสมรภูมิใหม่คือไพ่ใบสุดท้ายที่คุณเซนต้องวางลงมาแน่ๆ
1: ใช่
0: อาจารย์เคิร์กเห็นด้วยหรือเห็นแย้งครับ
2: คนอย่างคุณเซนมันทำได้ทุกอย่างแล้ว
0: ครับ
2: คือไม่มีกติกานะฮะไม่มีวิธีที่ได้มาตรฐานแล้วแต่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนเราจะเห็นจากการที่จะเล่นงานกึมสุขาแบบตัดสินจำคุกเลย27ปีอุทธรณ์ก็27ปียืนตามนั้นนะครับแม่ของกึมสุขาเนี่ยนอนติดเตียงป่วยเกือบจะถึงชีวิตแล้วเนี่ยคุณเซนก็ยังใจไม้ไส้ระกำไม่อยากให้เขามาเยี่ยมแม่แต่อยู่มาวันหนึ่งคุณเซนได้สัญญาณแล้วหลังจากกลับมาจากจีนก็คือสัญญาณนั้นก็คือว่าจีนไม่อุ้มชูแล้วนะไม่สนับสนุนแล้วนะ
0: ครับ
2: มันก็เลยทำให้คุณเซนต้องทำยังไงฉันจะต้องหาที่พึ่งพิงใหม่เสี่ยงก็คือเสี่ยงเห็นไหมครับก็อภัยโทษให้กึมสุขาแต่ยังมีข้อห้ามคือห้ามออกนอกประเทศและตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่มันมาเร็วมากเห็นไหมครับตอนนี้นอกจากจะอภัยโทษแล้วดึงไปเป็นริ้วล้อแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตั้งลูกสาวเขาเป็นผู้แทนพิเศษของคุณมนัสเรียบร้อยแล้วก็ดีลเรื่องกิจการชายแดนและการลงทุนนะครับเห็นไหมฮะจากศัตรูสามารถแปลงร่างให้มาเป็นริ้วล้อหรือผู้รับใช้ตัวเอง
0: ครับ
2: และที่มันลึกไปกว่านั้นก็คือว่ากึมสุขาเนี่ยคือคนของอเมริกันเห็นไหมครับถ้าเราสังเกตนะฮะไอ้ไทม์ไลน์เนี่ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากจุดที่โจมตีประเทศไทยตั้งแต่ให้ทอมแอนดรูออกมาแถลงข่าวจริงๆเขาแถลงเยอะมากกว่านี
0: ้
2: แต่ก็เลือกเฉพาะข้อสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องชายแดนมาไฮไลท์ใช่ไหมครับแต่อีก9ข้อใน10ข้อเนี่ย มันคือเป็นภาพลักษณ์ที่อัปลักษณ์ที่สุดของกัมพูชาล้วนๆไม่เปิด แต่เลือกอันนี้ออกมานะครับนั่นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าฮุนเซนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทุกมิติ
0: ครับ
2: และสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งอำนาจของตัวเองในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ต้องใช้คำว่าเพียงพ้ำอย่างยิ่งยวด
0: ไม่ใช่ได้เปรียบนะฮะ
2: ไม่ฮะเพียงพ้ำอย่างยิ่งยวดก็คือหนึ่งอย่าลืมนะฮะว่าสิ่งที่ทำให้ฮุนเซนไม่สนใจโลกตะวันตกคือจีน
0: ครับ
2: หนุนทุกอย่างก องทัพก็ยิ่งใหญ่ขึ้น BHQ ก็ยิ่งใหญ่

0: แต่อยู่มาวันหนึ่งผลประโยชน์ที่จีนเคยได้จากฮุนเซนมันกลายเป็นผลกระทบนะฮะทั้งสแกมเมอร์ทั้งมาเปิดสื่อกับไทยมันส่งผลกับแผนการใหญ่ของจีนแถบและเส้นทางอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับและสแกมเมอร์อีกล่ะสแกมเมอร์เนี่ยก็มาด้วงรู้ว่าเอาก็หลอกเงินจีนมานะฮะแล้วได้ค่าตงจากเงินสแกมเมอร์แล้วก็เอาเงินตงที่หลอกเงินจีนมาไปซื้ออาวุธจีนมาใส่ BSQ
1: ครับ
0: นะถ้าคุณอุรชัยเป็นจีนจะรู้สึกอย่างไร ใช่ไหมครับจนบีบแล้วเบียดรอดเนี่ยถึงได้เฉินจื้อไปนะฮะแล้วได้หลิวเหลินไปได้พวกหัวโจกไป 4-5 คนนะครับไทยเราก็เพิ่งจะส่งเชิญชื่อเจียงอะไรไปพวกนี
1: ้
0: ไอ้พวกนี้คือแหล่งข้อมูลและทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็คือข้อมูลที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณเซ็นทำอะไรถูกไหมครับมันก็เลยมาถึงเกมที่ต้องดิ้นนี่คือปัจจัยหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าซิงเกิลกิตเวย์มันถูกทะลุทะลวงแล้วโดยอเมริกานะครับพอทะลุทะลวงเสร็จปุ๊บคนที่เป็นอัตราเร่งที่ทำให้คนกัมพูชาได้ล่วงรู้จากที่เคยรับข่าว ด้านเดียวจากตระกูลฮุน
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับและไอแนวเปิดสู้รบกับไทยเช่นสุดเมื่อเดือนธันวาที่แล้วเนี่ยแนวเส้นสีน้ำเงินมันก็กลายเป็นแนวเส้นที่แสดงให้เห็นว่าฮุนเซนนั้นผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงคนที่เติมเต็มและอธิบายแนวเส้นนี้ก็คือฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: คือสมรังสีเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งเขาเจออันนี้ยังไม่นับรวมปัจจัยอย่างอื่นนะฮะแรงงาน
1: คือคุณเซนต้องพยายามเอาคืนพยายามดันเส้นเหล่านี้กลับไป
0: ก็อันคือมันทำได้เดี๋ยวไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การประกาศมันทำอยู่แล้วแล้วเขาก็ประกาศทุกวันเห็นไหมฮะอย่างหมู่บ้านที่เขาเอาเป็นหมู่บ้านรองรับชั่วคราวเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าอะไรลงจำคำว่าลงจำเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ชั่วคราวนะเพื่อที่เราจะไปทวงอันนั้นคืน
1: อ
0: ย่างนี้เป็นต้น
1: มันมีอีกแนวนึงต้องขออนุญาตฮะเสนโหน่งมีเรื่องของการวางฐานปฏิบัติการห่างจากแนวหน้าไทยประมาณ2กิโลเมตรครึ่งนะครับมีเรื่องของยุทโธปกรณ์หนักรถถังประมาณ10คันอันนี้อยู่ลึกเข้ามาห่างจากแนวหน้าประมาณ 3-4 กิโลเมตรถือว่าเป็นแนวชิดที่เป็นภัยคุกคามขนาดไหน
2: ไม่แน่ใจว่ารถถังนี่เป็นรถถังที่ได้จากจีนที่ว่าตกลงไว้ก่อนหรือเปล่านะ
1: ครับ
2: คือปกติคุณจะใช้รุ่นนั้น T56 อะไรสักอย่างใช่ไหม
1: ครับ
0: T59D
2: 59D ใช่ไหมอันนี้มันยิงได้ประมาณ 4,000 เมตรก็ประมาณ4กิโลพอดีก็น่าจะเป็นรุ่นนี้ละมั้งถ้าจำอย่างนั้นนะเพราะรุ่นเก่าตั้งแต่ที่55มันโบราณเกินไปไม่สามารถใช้การได้นะครับตอนนั้นก็โอเคเพื่อที่จะมายันไว้แต่ว่าตัวที่ห่างไปแค่ 2.5 กิโลเมตรเนี่ยอันตรายสำหรับกัมพูชามากเกินไปเพราะสงครามสมัยใหม่นี่มันทางลึกมันไปไกลมากมันไปถึง 20-40 กิโลเมตรสำหรับอาวุธที่เรามีแบบเด็กๆนะถ้ามันไปแบบก้าวหน้าหน่อยก็70-150ละดังนั้นที่เขาวางเนี่ยอันตรายกับเขาเองซึ่งอาจจะเกิดจากว่าอาวุธที่เขาใช้เนี่ยมันมีระยะจำกัดก็อาจจะเบียด20จะนิดหน่อยไม่ได้ไกลอย่างที่เขาเคลมว่าอะไรต่างก็เลยต้องขยับอย่างนี้นี่ถามว่ามันเป็นภัยคุกคามไหมมันก็อาจจะเป็นได้ในแง่ที่ว่าเขาอยู่ใกล้เกินไป 2.5 กิโลเมตรเนี่ยมันควรจะไปไกลกว่านั้นระดับของพันใช่ไหมครับระดับของพันควรจะไปไกลกว่านั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องของเขาแต่สิ่งที่ผมกำลังมองก็คือว่าไม่ว่าไงก็ตามเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะกล่าวอ้างได้ว่าเขาผิดปฏิญญากุลาลัมเปอร์มันเป็นเรื่องภายในของเขาถ้าผิดปฏิญญากุลาลัมเปอร์คือเอากำลังเข้ามาแล้วก็เตรียมที่จะขยับการจะขยับก็ดู2เรื่องนะครับหนึ่งก็คือแหล่งจ่ายน้ำมันแหล่งจ่ายกระสุนเนี่ยอันนึงกับศูนย์รักษาพยาบาลตามหลักทั่วไปนะถ้ามันมีศูนย์การแพทย์ศูนย์รักษาพยาบาลเนี่ยขยับมาข้างหน้าปั๊บเนี่ยแปลว่าจะเริ่มมีการโจมตีกันคราวที่แล้วเหมือนกันเขาขยับมาขยับปั๊บก็จะมีการโจมตีแล้วก็สามารถที่จะพูดได้ว่ากัมพูชาพร้อมที่จะเปิดฉากการรบ
1: ครับทีนี้มันมีเรื่องของเงินทุนที่เขานำมาใช้ถ้ามันเป็นเงินทุนที่มาจากกลุ่มทุนตามที่เล่าลือกันมันเป็นปัญหากับเราขนาดไหน
2: เขามันไม่จำกัดไงเงินเขาน้อยกว่าเรา10เท่ามั้งใช่ไหมแต่ว่าเงินพวกนี้มันมากกว่าเราอะมากกว่างบประมาณประเทศไทยเยอะ
1: เงินจากกลุ่มที่ว่านี
2: ้กลุ่มอะไรก็ไม่รู้นะหามาจากไหนก็ไม่รู้แต่เขาก็มาฟอกในไทยนะแล้วก็กลับไปแล้วก็แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาสามารถซื้อได้แบบไม่จำกัดไม่ต้องระมัดระวังอะไรซื้อจากตลาดมืดก็ได้แล้วก็เท่าที่รู้เนี่ยเวลาก็ซื้อโดนก็โดนก็ซื้อโดนมาเต็มรูปนะคนเรานี่กว่าจะจัดซื้อจัดหาอะไรวุ่นวายหมดอ่ะได้แต่โครงมายังอะไรต่อแขนต่อขาไม่ได้เข้ามาครบชุดเงินก็เยอะกว่าไงซื้อทีเดียวจบ
1: แต่ถ้าโดรนเป็นปัจจัยสำคัญของสงครามสมัยใหม่ผมฟังเสนโหน่งพูดผมก็ว่ากองทัพไทยก็น่าจะน่ากังวลเหมือนกันนะ
2: ก็เข้าใจว่าเขาเตรียมอยู
1: ่
2: คือไม่ว่าอย่างนั้นก็ตามเนี่ยอย่าประมาทกับโดรน
1: ครับ

0: รนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ยูเครนใช้กาลาซีซึ่งเป็นประเทศใหญ่กว่าแล้วก็สามารถที่จะยันยูเครนได้ด้วยโดรน
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางกัมพูชาเขาทำคือเขาดูคลิปดูอะไรตลอดเวลาแล้วสังเกตไหมเวลาเขาพูดอะไรต่างเนี่ยหรือจะทำอะไรต่างมันดูจากกรณีของยูเครนกับรัสเซียอยู่เหมือนกันเขาก็น่าจะเอามาใช้
1: ครับ
0: แล้วก็เขามีการเริ่มใช้โดรนแล้วอะไรต่างแล้วโดรนเราขึ้นไปโดนแจมนะ
1: ครับ
0: เราขึ้นไปตกทุกลำ
1: เขามาเราแจมได้ไหม
0: เราก็จะพยายามแจมอยู่แหละแต่ของเราขึ้นเนี่ยตกทุกลำ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็แปลว่าเครื่องไม้เครื่องมือเขาดีกว่าเราตรงที่เขามีเงินนอกระบบก็ไม่ต้องกลัวหรอกพอถึงเวลาที่ลบจริงมันอีกเรื่องนึงก็อย่าไปตกใจแต่ว่าเป็นการแจ้งเตือนให้กองทัพเนี่ยรู้ไว้ว่าเขาจะไม่หมูไอ้ที่บอกว่าเดี๋ยวก็จัดการได้หมดอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าประมาทศัตรู
1: ครับ
0: เตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่างแล้วก็รู้ว่าเขาจะมีเงินนอกระบบนะแล้วเราก็จัดการให้ถูกต้องแค่นั้นเอง
1: อาจารย์เคิร์กเท่าที่ติดตามสถานการณ์ทางสังคมการเมืองในกัมพูชาเอาตัดความคิดของผู้นำออกไปก่อนเอาเฉพาะในกองทัพเลยนะฮะเขาอยากรบอีกไหมครับ
2: ที่เราเห็นเติมมาใหม่เนี่ย
1: ครับ
2: มันคือการบังคับเกณฑ
1: ์ที่ว่าออกกฎหมายเกณฑ์ทหารใหม
2: ่ก็บังคับเกณฑ์ก็คือตั้งแต่เดือนเมษา
1: ครับ
2: แล้วก็แต่ละรุ่นมันจะต้องฝึก3เดือนนะฮะไทม์ไลน์ก็พอดีเห็นไหมเมษาก็พฤษภามิถุนากรกฎาคมจบเห็นไหมสิงหาก็มาเติมนะครับมันก็เป็นรอบของมันแบบนั้นแต่ทีนี้อย่าลืมนะครับว่ามันเมื่อมันเป็นการบังคับเกณฑ์มันไม่ใช่การสมัครมันก็บอกเป็นนัยยะอยู่แล้วว่าคุณบังคับให้มาเป็นทหาร
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็เป็นทหารซึ่งไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อย่าลืมนะฮะว่าไอ้พื้นที่แถบนี้มันคือเขมรแดงเท่านั้นมันไม่มีเขมรไปหุ้นสอบหุ้นเซ็นอะไรมาอยู่ประจำพื้นที่แถบนี้แล้วเขมรแดงเนี่ยก็สูญหายไปไม่ใช่น้อย
0: ไปเยอะละ
2: นะครับ
0: เขาก็กำจัดศัตรูของเขานะ
2: ก็คือไปเยอะแล้วนะครับก็เท่าที่ฟังจากหน่วยทหารฝ่ายทหารบ้านเราเนี่ยก็คือสัญญาณโทรศัพท์จากหลักหมื่นน่ะมันหายเป็น 6,000 อะไรเงี้ยนะที่ลุกมาที่ชายแดนอะไรพวกนี้นะครับไอ้ตรงเขาสัตสมอะไรพวกนี้นะฮะคือถ้าข้อมูลตรงนี้เราอ้างอิงนะครับแล้วก็ในจุดที่มั่นที่เราอยู่ทุกวันนี้มันคือสูงข่มตลอดแนว
1: ครับ
2: เราถึงเห็นนะครับการเห็นนั่นแหละดีแล้วนะครับส่วนไอ้โดรนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากังวลไหมมันน่ากังวลก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเขามีมากหรือน้อยนะครับแต่ถ้าบอกว่าสายป่านยาวขนาดไหนผมเชื่อว่าไม่ยาวก็เพราะว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยมันถ่ายโอนออกนอกประเทศกัมพูชาตั้งแต่มันฟอกสำเร็จแล้ว
1: ครับ
2: นะครับเช่นมาซื้อหุ้นในประเทศไทยซื้อหุ้นที่ไหนบ้างล่ะซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านดงบ้านเดียวหรือโอนไปลงทุนในออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกยึดแล้ว
1: ครับ
2: นะครับทั้งไต้หวันฮ่องกงนะครับส่วนใหญ่มันไปแบบนั้นหมดแล้วก็เลยเชื่อว่าไอ้สายป่านมันไม่ยาวมันอาจจะเหลือสักก้อนหนึ่งซึ่งไม่ได้เยอะนะครับมันก็เลยยากตรงที่ว่าเราประเมินไม่ได้เพราะมันเป็นการซื้อตลาดมืดนะฮะแต่มันคุกคามได้ไหมคุกคามได้นะครับอุปกรณ์ทันสมัยอย่างที่บอกว่ามันแอนตี้โดรนเนี่ยมันมีกี่เซตเราก็ไม่รู
1: ้
2: นะสัญญาณเนี่ยมันจับตรงไหนเพราะพวกนี้มันไม่ได้เปิดตลอดเวลาถูกไหมครับมันจะเปิดก็ต่อเมื่อว่ามันต้องใช้ นะครับก็เนี่ยแหละครับมันก็ต้องใช้ก็คือเมื่อเขาใช้ไฮเทคมาเราก็ต้องใช้ไฮเทคตอบนะแต่ผมไปเห็นของกองทัพไทยมาแล้วมั่นใจว่าเราเหนืออยู่
1: ก็ได้อยู่นะ
2: เหนืออยู่
1: เลยนะครับ
2: เหนืออยู่เลยคร
1: ับ ตอนนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องไทยกัมพูชาสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้คือประเทศอื่นประเทศที่3มหาอำนาจที่เข้ามาอาจจะเข้ามาผัวพันด้วยตอนนี้มองกันไปที่สหรัฐอเมริกาและจีนนะครับหรืออาจจะมีเวียดนามด้วยตอนนี้เรื่องของการคือถ้าพูดศัพท์บ้านๆคือการไปอิงแอบไปเอาหลังพิงเขาเนี่ยไทยกับกัมพูชาใครได้เปรียบใครด้อยในมุมไหนครับเซโน
0: คือผมมองในแง่ถึงว่าทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ให้เกิดการประทะรอบ3
1: ครับ
0: เพราะถ้าเกิดไม่เกิดการประทะรอบ3พุทธเซนก็จะอยู่ไม่ได้เพราะถ้าเขาเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมปีหน้ามั้งเขาจะลำบากแล้วหาสิ่งไม่ได้แล้วก็จะโดนประชาชนนี่ไม่พอใจแล้วจีนก็เหมือนจะไม่ช่วยแล้วเพราะว่าถ้าช่วยต่อไปเดี๋ยวก็จะตายไปด้วยกันใช่ไหมนั่นสิ่งที่ทางฮุนเดก็ทำเนี่ยก็รัฐมนตรีช่วยมั้งของด้านกระทรวงสงครามเนี่ยก็ไปคุยละให้เซ็งไม่แน่ใจว่าจะไปหรือเปล่านะ
1: ค
0: ือหมายความว่าตัวเนี่ยทางฮุนเซนเขามองว่าถ้าพึ่งจีนไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไปต้องพึ่งสหรัฐกับเวียดนามเพราะเวียดนามเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับตัวของสหรัฐแล้วเวียดนามเนี่ยได้สเปซเอ็กซ์ไปแล้วก็คือระบบดาวเทียมคือถ้าระบบดาวเทียมของเวียดนามขึ้นปั๊บเนี่ยเขาจะมองเห็นทั้งภูมิภาคเลยงั้นถ้าลบกับใครก็ชนะหมด

0: ดังนั้นเนี่ยไปอยู่กับเวียดนามดีกว่าไหมเราไม่เอาไงเราไม่เอาไปเป็นไรเราแน่โอเคให้คุณไปอยู่ทางนู้นถ้าเกิดมันจะพัดจะผูว่าไปล็อกกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เอาจีนเนี่ยมันเป็นอีกภาพนึงนะแต่ไม่เกิดเร็วๆนี้หรอก
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าจีนรู้สึกน่าจะไม่สบายใจเพราะว่าเอ็นอยู่ดีก็เอาสหรัฐมาแล้วก็มาคุยกันอ่ะเกิดอะไรขึ้นมาแต่เพราะว่าจีนเนี่ยเหมือนก็จะถอยอยากให้มีความสงบอ่ะแต่กัมพูชายังไม่จบไงเขาอยากจะสร้างเรื่องอะไรบางอย่างแล้วมีคนมาช่วยเขา
1: ก็คือจบไม่ได้อย่างเสียว่า
0: แต่เราต้องทำยังไงเราก็ต้องทำตอนที่เฮสเซ่ก็จะมานี่แหละ
1: ครับ
0: ทำเหมือนกับที่นะเราไปร่วมพูดมาพร้อมกับจีนนะเรื่องไต้หวันอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็โดนแรงงานไทยจะโดนส่งกลับอะไรวุ่นวายหมดนะทำแบบเดียวกันให้เสร็จเนี่ยพูดว่าปฏิญญากรุงลัมเปอร์ของทรัมป์เนี่ยมันสร้างสันติภาพได้นะมันของดีนะ
1: ครับ
0: และปฏิญญากรุงลัมเปอร์เนี่ยมันทำให้เกิด JBC ก็คือคณะกรรมการให้ตะพันเขตแดนเนี่ยนะซึ่งมีการตกลงแล้วว่าจะมีการตีเส้นด้วยไรด้าตอนนี้เรามีการปรับปันสมบูรณ์ไปแล้ว50กว่าถ้ามีรายได้สัก 20-10% เนี่ยโอ้ประเทศไทยกัมพูชาดีกันหมด
1: ครับ
0: เกิดสันติภาพทรัมป์ได้ชื่อเอาไหมถ้าให้เสร็จพูดสักคำเดียวนะบอกให้ด้วยแนวทางนี้ปังนะกัมพูชาไม่รู้จะทำไงแล้วเพราะว่าทำก็ต้องไปวีโต้ที่สหประชาชาติใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดมีโอกาสให้เสร็จก็หลุดมาเมื่อไหร่ปั๊บเราตามไปทำเลยไปคุยกับทำนี้เราไปทุกชาติแล้วนี่ฝรั่งเศสก็ไปแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรได้ใช่ไหมไปรัสเซียไปก่อนแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรได้ไปจีนก็ไม่ได้พูดหรือแต่สหรัฐนี่แหละกับอังกฤษอะพูดง่ายแต่อังกฤษก็ไม่อยู่กับใครเอาทรัมป์นี่เป็นหลัก
1: เสียการที่เราไปแล้วไม่พูดเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าผู้นำเรามีจุดยืนต่อเรื่องนี้ยังไง
0: ไม่แน่ใจที่จริงแล้วจะต้องพูดครับเพราะตอน
1: ม
0: ันนั่งกินข้าวกับมาครองอ่ะท่านนั่งกินข้าวเขาก็ต้องแหมก็ต้องกระซิบหน่อยอุ้ยแผนที่คุณเนี่ย1-2 แสนเนี่ยของเรา1-10,000ไม่ตรงกันเนี่ยมีเส้นใหม่อย่างเงี้ยโอ้โหเทคโนโลยีทันสมัยไปเปิดดูไอ้ก็ได้เขาก็บอกเลยเป็นแนวทางที่จะได้ข้อสรุปเนี่ยคือใช้เทคโนโลยีสมัยใหม
1: ่ค
0: ุณก็พูดกับเขาสิเขาเออจริงๆๆเอาเลยจบเดี๋ยวนี้ก็ไปพูดทรัมป์ได้ละ
1: ครับ
0: ไปต่ออ
1: าจารย์เคิร์กกลับมาที่การเมืองภายในกัมพูชาพ่อลูกตระกูลฮุนเขาจำเป็นจะต้องเดินไปด้วยกันหมายถึงว่าไปในทิศทางเดียวกันขนาดไหนตอนนี
2: ้ฮุนเซนสั่งทุกคนอยู่แล้ว
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าเขาอบรมบ่มนิสัยลูกเข้ามาเขาเป็นคนวางจังหวะก้าวให้กับทุกคนนะครับตำแหน่งแห่งที่เขาเป็นคนวางให้กับทุกคน
1: มาถึงตอนนี้ก็ยังสั่งลูกได้อยู
2: ่ใช่แต่ถ้าเราสังเกตสีหน้าค่าตาของฮุนมานัทเนี่ยคือแบกทุกเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธคำสั่งของพ่อได
1: ้ครับ
2: เห็นไหมครับไปไหนมาไหนเขาก็จะนั่งยืนก้มหน้าแล้วก็ทุกตลอดเวลานะครับเพราะฮุนเซนเนี่ยคือตัดสินใจคือฮุนเซนคนเดียว
1: ครับ
2: นะครับมันก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครสามารถที่จะพูดอะไรได้โดยอิสระตัดสินใจโดยอิสระไม่มีแต่ฮุนเซนเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วก็ในหลายๆกรณีเราก็เห็นว่ามันช้า
1: ครับ
2: ยิ่งมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายแล้วมันต้องให้คนเดียวมาเต็มหน้าตักอันนี้ตัดสินใจยังไงถ้าคุณอุไรชัยจำได้ในวันที่เจรจาที่ชายแดน
1: ครับ
2: กองทัพภาคหนึ่งกับไทยของเขามันภาค5เข้ามาหลังเที่ยงคืนเพราะคุณเซนยังไม่ได้ตรวจยังไม่อนุมัติ
0: หลอกลูก
2: เห็นไหมครับหรือแม้กระทั่งเรื่องสแกมเมอร์เห็นไหมครับไอ้รัฐสภาสหภาพรัฐสภาสากลที่เราไปพูดเรื่องสแกมเมอร์จนเขาโหวตให้เป็นวาระของโลกใช่ไหมครับกัมพูชาเดินหนีออกหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีสคริปต์นี้ให้ว่าจะตัดสินใจแบบไหนนะครับหรือแม้กระทั่งออตตาวาหรืออะไรสารพัดนะฮะทุกอย่างครับฮุนเซนตัดสินใจคนเดียวและยิ่งมีปัญหามาลุมมาตุ้มเนี่ยยากมากเพราะคนเดียวตัดสินใจทุกเรื่อง
0: แต่มีปัญหาต่อเพราะว่าฮูแมนเนสในเหมือนกับจ้องพยายามที่จะสร้างเส้นทางใหม
1: ่
0: สำรองไว้ถ้าเกิดสมมติว่าพลาดปั๊บมันจะได้ไปทางนี้ได้ผมยังเชื่ออยู่ไม่งั้นไม่คุยกับสหรัฐหรอก
1: หมายถึงฮุนเบเนตใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ฮุนเบเนต
1: ตัวเขาเองก็มีคอนเนคชั่นที่สหรัฐอเมริกา
0: ใช่ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเขาไปอิงสหรัฐอิงเวียดนามได้เนี่ยเขาจะปลอดภัยเพราะจีนก็ไม่แน่แล้วนี่จะ
1: นั่นหมายความว่ากัมพูชาจะตัดขาดจีน
0: ก็อาจจะยังมีความสัมพันธ์อยู่แต่อาจจะเบาลงหรือว่าพยายามจะบาลานซ์สองฝ่ายอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นทางออกที่ดีสุดเขาก็ต้องทำหลายๆทางไงเป็นผู้นำเล่นทางเดียวมันก็ซื่อไปนะต้องเล่นหลายๆทางหาทางเลือกไว้ที่จะเป็นไปได้แล้วก็ดีกับหลายฝ่ายว่าถึงจังหวะก็พลิกเลย
1: เราเคยคิดกันครับอาจารย์เคิร์กว่าถ้าเวียดนามขออภัยถ้ากัมพูชาอาจจะหันหลังให้จีนมากขึ้นแล้วก็ไปใกล้ชิดสหรัฐอเมริกามากขึ้นเดี๋ยวจะมีปัญหานะจีนเขาลงทุนเยอะอย่างนู้นอย่างนี้มีท่าเรือด้วยมันยังมีปัญหาแบบนั้นอยู่จริงหรือเปล่า
2: คือสิ่งที่เขาทำไว้เนี่ยมันทำให้ไม่มีใครไว้เนื้อเชื่อใจ
1: ครับ
2: ครับอย่าลืมนะคุณอุไรชัยอเมริกามีอิทธิพลเหนือกัมพูชาก่อนจีน
1: ครับ
2: ตั้งแต่สงครามกับการก่อการร้ายสากล

0: 2001จนมีการซ้อมรบเขาเรียกว่าอังกอร์เซนจิโน่นะครับจีนยังไม่มีนะครับสมัยนั้นแล้วก็ซ้อมรบกับอเมริกามาก่อนแล้วก็กองทัพแล้วก็ฐานทัพเรือเรียมเนี่ยที่สร้างประภาอาคาร2อาคารก็อเมริกาสร้างให้ระบบเรดาร์ต้องเรดาร์นี่ที่อเมริกาโกรธจัดก็เพราะว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยเคลียร์เขาออกแล้วเอาจีนมาแทนแล้วก็ลื้อทุกอย่างออกแล้วเอาของจีนมาเสียบเห็นไหมครับมันแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยมันสวิงไปสวิงมาเนี่ยก็คือมันเพื่อรับใช้อำนาจของตระกูลหุ่นแต่อย่าลืมนะฮะมหาอำนาจเขาไม่ต่อรองกับคนแบบนี้เพียงแต่ว่าการแสดงออกหน้าเวทีมันไม่ทำ
1: ครับ
0: หลังเวทีเนี่ยมันมีทุกวิชาแหละนะฮะที่จะใช้นะครับแล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้ฮุนเซนเนี่ยใช้ชีวิตลำบากมากเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยองคารักษ์เนี่ยพรึบนะครับแล้วก็เวลาเขาไปตรวจไปออกงานตรงไหนตรงไหนเนี่ยพรรคประชาชนกัมพูชาทั้งเหล่าทัพอะไรทั้งหลายแหล่ต้องเดินตามหลังเขาเป็นพวงจะไม่ให้ใครอยู่ที่บ้าน
1: ครับ
0: เพราะกลัวจะโดนแทงข้างหลังแล้ว
1: อันนี้ฟังดูหนักกว่าเรื่องสุขภาพเขาอีกไหม
0: หนักกว่าครับหนักกว่าแม้กระทั่งโดรนเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจให้คือมันมีคำสั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกรามาแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเห็นโดรนเนี่ยมันก็คือ BHQ เท่านั้นที่ใช้เป็นยกเว้นไอ้พวกที่ฝึกมาใหม่หรือว่าจะให้อนุญาตให้จีนเทาทำแต่ทีนี้อย่าลืมนะจีนเทาเนี่ยมันไม่ได้มีกลุ่มเดียวมันมีกลุ่มที่ต้องการแก้แค้นฮุนเซนก็มี
2: อ๋ออาจจะโดนนะอาจจะโดนซะเอง
0: ก็บอกว่าเอาวันนี้ลองไปสำรวจตรงนี้สิมันก็มีคนสวมเข้ามาเออใช่มั้ยมันก็ไปตาขม่าวได
1: ้เสนงครับถ้ากองทัพไทยบอกว่าไม่อยากรบแล้วไม่ใช่กลัวหรืออะไรหรอกแต่คือเราได้เปรียบมากเลยทั้งในแง่ของจุดที่ตั้งอะไรต่างๆการเดินเกมของรัฐบาลหรืออาจจะกองทัพด้วยหลังจากนี้มันต้องไปแนวไหน
2: คือถ้าทำก็เนี่ยกองทัพกระหมนี่ไงให้เสร็จก็จะมากับสงครามอ่ะ
1: ครับ
2: อย่าเลยบอกว่าปฏิญญาทำนี่สุดยอดไม่เคยเห็นใครเก่งขนาดนี้ในชีวิตเขามีคำว่าเกรดของเขาอ่ะนะใส่ให้เต็มเลยเราบอกเนี่ยได้ JBC เนี่ยแล้วก็ได้ไอ้ไรด้านเนี่ยทำแท้ๆเลย
1: ครับ
2: ถ้าไปตีอย่างนี้ก็เกิดสันติภาพไงเอาไหมเฮ้ยเสกคุณพูดสักคำได้ไหมพอเสกพูดปั๊บเราก็ไปหาทำเลยจบไม่มีประทักรอบ3คุณเซนไปไม่เป็นเลยเพราะจีนก็ไม่เอาจีนเขาอยากให้มีสันติภาพคุณจะอะไรคุณวุ่นวายไปหมดเอาแค่เลือกตั้งเอาแค่เชียร์ลูกของคุณมาลบกับไทยปั่นป่วนทั้งภูมิภาคเลิกได้ไหมอะไรจีนเขาอยากเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
2: อเมริกาก็เดี๋ยวก็ถ้าอเมริกาไปยันคุณเซนก็ไปไม่ได้ถ้าคุณเซนไม่สามารถจะลบกับไทยได้ก็อยู่ไม่ได้อีกปีหน้าพังเห็นไหมเพราะว่ามีการเลือกตั้งแล้วคนก็จะมาโจมตีกันไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณเซนจะชนะกี่รอบก็แล้วแต่คนจะพูดไงพวกคุณเนี่ยได้ฝีมือทำประเทศชาติเสียหายอะไรกันแล้วแต่ส่วนเราก็ตีเส้นไปตอนนี้มา50%แล้วเนี่ยตีสัก20-30%เป็น80%บนนี้สันติภาพแล้วแล้วไอ้เส้นที่ตีเนี่ยตีให้มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นของใครก็ของมันไม่ต้องไปทะเลาะกันจบไงน้องจานเนี่ยเราได้ไล่เต็มที่เพราะว่าตอนนี้เขาเดินเขาตีเส้นแล้วนะแต่ยังไม่เดินแค่เดินมาเรียกว่ารับรองปั๊บเนี่ยด้วยวาจาปั๊บเนี่ยคนที่เกินมาไล่ได้หมดเลยถูกต้องตามกฎหมายด้วยไม่ต้องคนจะไล่คนไม่ไล่สิทธิมนุษยชนไม่ต้องตีเส้นปั๊บไล่ได้เลยเขารู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเขาเขาจะไปง่ายๆเลยรีบทำเรื่องนี้แหละแล้วจะจบไงหรือสงครามเรื่องทหารเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยทำเรื่องนี้แล้วจบ
1: แต่ถึงบอกว่าจีนอยากให้สงบเหลือเกินแต่ว่าจีนก็มอบนู่นมอบนี่มา
2: เขาต้องมอบเพราะเขายังรักษาไอ้นั่นอยู่เพราะว่าไม่คือความเห็นผมนะให้จีนเลือกระหว่างไทยกัมพูชาจีนต้องเลือกกัมพูชาเพราะถ้าเรือเรียมคือจุดตายขั้นล่างสุดเนี่ยสำหรับทะเลจีนใต้ซึ่งมีเรื่องไต้หวันมีอะไรเต็มไปหมดในฟิลิปปินส์นะเป็นพื้นที่สำคัญของเขาเขาต้องรักษาไว้แล้วถ้าเรือเรียมเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่เขาจะล็อกภูมิภาคนี้ส่วนไทยนี่เขาเข้ามาเต็มที่อยู่แล้วไปดูปากซอยก็เจอไม่ต้องไปไหนหรอกไม่ต้องเสียเวลา
1: อาจารย์เคิร์ดอันนี้กลับมาพูดถึงเรื่องตามแนวชายแดนคือผมมั่นใจว่าถ้ามันต้องมีความรุนแรงขึ้นจริงๆกองทัพไทยเองก็คงเต็มที่แต่กองทัพไทยต้องระวังอะไรฝั่งกัมพูชาเขาต้องการแค่ไหนถึงจะประกาศได้ว่า เขาสำเร็จแล้วในภารกิจ
0: เขาจะสำเร็จทันทีถ้าเราเป็นผู้ลุกราน
1: ครับ
0: แล้วเขาเป็นเหยื่อแล้วเขาก็จะลากมหาอำนาจเข้ามาแทรก
1: แม้จะมีข่าวว่าเขายิงปอแปะมาตลอดนะฮะ
0: ใช่ถ้าเราที่เราไม่โดนกระแสของนานาชาติกดดันเราก็เพราะว่าเรายึดโยงตามหลักสากล
1: ครับ
0: แล้วก็กองทัพก็ยึดโยงตามหลักของการสู้รบการป้องกันแนวของตัวเองนะครับถึงกัมพูชาจะบอกว่าแต่เนี่ยแนวเส้นสีน้ำเงินมันคือลูกหลานแล้วนะนะครับแต่อย่าลืมว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันก็คือการอ้างอาณาเขตของเรามันก็เหมือนกับเส้นสีแดงที่เขาอ้างไม่ต่างกัน นะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราไม่ถูกนานาชาติมา

0: ลุ่มเพราะเรายึดโยงตามกติกาสากลมาโดยตลอดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เรากลายเป็นผู้ลุกลามจริงๆเสร็จฮุนเซนฮุนเซนก็จะเปิดอาซาให้กับนานาชาติเข้ามาช่วยฉันหน่อยลุ่มประเทศไทย
1: แค่ยิงป๊อปแป้นแล้วเราพลาดยิงสวนไปเขาบอกเรายิงฝ่ายเดียวแล้ว
2: ครับ
1: เขาไม่ยิงมาเรายิงฝ่ายเดียวลุกลามเขาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องละ
2: ไอ้ตอนนี้ที่ทำคือยิงป๊อปแป้นมาแล้วเราก็ยิง
1: หลอกให้หลอกให้เรายิงไงซึ่งผมก็บอกว่าเสมอว่าเวลายิงเนี่ยคุณไม่ต้องไปยิงสวนเขาหรอก
2: ครับ
1: คุณยิงไอ้ปืนใหญ่แต่อากาศแล้วก็ประกาศว่ามีกล้องถ่ายด้วยนะนี่เขตประเทศไทยอย่ายิงมานี่เป็นเขตพิพาทไม่ต้องทำอะไ
2: ร
1: พูดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ส่งไปต่างประเทศแต่เราไม่ค่อยส่งออกสื่อต่างชาติไงเรานั่งอะไรของเราพูดอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านอ่ะแล้วพูดให้คนไทยฟังคนไทยฟังไม่ต้องฟังคนไทยรู้เรื่องหมดแล้วเหลือแต่บอกนานาชาติให้รู้กัมพูชาเนี่ยการล่อนยังไงคุณรีบไปบอกหน่อยสิ
2: มีเหตุผลอะไรที่ไม่บอกสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเราก็มีนะ
1: คุณก็พูดตรงนั้นได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือเอาคลิปต่างๆจัดให้มันเป็นกระบวนการมีภาษาชัดเจนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรต่างๆเนี่ยแล้วส่งให้สำนักข่าวต่างประเทศผ่าน FCCT นี้ก็ได้ส่งไปมาก
2: ๆ
1: พอกัมพูชาพูดว่าเกิดเหตุปั๊บเขาก็จะเอาภาพเดิมเนี่ยที่กัมพูชาป๊อปแปะมานะแล้วเราก็ยันอะไรเงี้ยมันก็เคยมีเรื่องนี้นี่กัมพูชาจริงหรือเปล่าคือคำนี้ออกมาปั๊บเนี่ยก็ไปไม่เป็นมันต้องสู้ด้วยสื่อก็พูดง่ายๆคือเชิงรุกส่วนด้านการเมืองก็นี่ไงทรัมป์ไงเฮสเซ็ตนี่ไงกำลังจะมาแล้วผมจะลองดูคุณจะทำอะไรไหมไปมาครองผมมั่นผมหวังอย่างยิ่งนะจะพูดสักคำหนึ่งเรื่องมันจะตีเส้นเพื่อสันติภาพเนี่ย
2: ปรากฏว่า
1: ผมแดนว่าเงียบ
2: จานเคิร์กทิ้งท้ายหน่อย
0: สองวันสองวันมานี้มันเป็นปรากฏการณ์ข่าวที่น่าสนใจมาก
2: ครับ
0: แล้วผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเวียดนามนิวส์เอเจนซี่ซึ่งเป็นสำนักข่าวใหญ่สุดของเวียดนาม
2: ครับ
0: เขาลงบทรายงานชิ้นหนึ่งการพบปะระหว่างโตเลมแล้วก็ปูตินแต่บทที่เขาเอามาไฮไลท์ก็คือว่าปูตินได้พูดถึงว่าทำไมฮุนเซนเนี่ยเขาเคยเรียกร้องให้ช่วยในการมาหนุนเขาสู้กับประเทศไทยปูตินบอกว่าประเทศอย่างนี้ช่วยไปช่วยไปก็ไม่มีประโยชน์ขนาดว่าประเทศไทยเนี่ยเอาข้าวให้กินมันยังกินอิ่มแล้วมันยังคว้างถ้วยทิ้งเลย
2: อันนี้อยู่ในรายงานเลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับไปดูได้เลยครับเวียดนามนิวส์เอเจนซี
1: ่แล้วเติมนิดนึงวียดนามพูดเสมอว่าฮุนเซนเนี่ยเนรคุณคือเขาอยู่กับเวียดนามไหมเวียดนามช่วยเขายึดอำนาจได้แล้วมาเนรคุณกับเขาไปทะเลาะเรื่องเขตแดนนะใช่ไหมก่อนที่มาทะเลาะกับไทยเนี่ยไปทะเลาะกับเวียดนามก่อนแล้วแล้วก็มีการปิดทางออกของไอ้คลองของกัมพูชาด้วยเวียดนามโมโหมากคือเวียดนามเนี่ยอย่างนี้แล้วคุณมันได้ตั้งใจทางการบ้านเยอะแหละกว่าจะกลับไปทางนู้นได
2: ้ครับเดี๋ยวจะรอดูอย่างที่ทั้งสองท่านได้วิเคราะห์ไปความเคลื่อนไหวของพ่อลูกตระกูลฮุนจะนำพาความขัดแย้งนี้ไปสู่ความสงบได้หรือเปล่ารวมถึงความเคลื่อนไหวจากฝั่งไทยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
0: ยินดีครับ
2: คุณผู้ชมครับเราเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะคุณผู้ชมหลายคนทีเดียวที่แสดงความเป็นห่วงและกังวลมาว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นหรือเปล่าภายหลังมีรายงานข่าวอย่างที่ผมได้เกริ่นไปช่วงต้นรายการนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชาแต่หวังว่าเนื้อหาของวันนี้จะทำให้ได้เห็นภาพไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งแนวทางสู่สันติภาพและเรื่องของมหาอำนาจที่จะเข้ามามีบทบาทในความขัดแย้งครั้งนี้นะครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับจันทร์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะครับทางไทยพีบีเอสทุกช่องทางกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้อยู่ที่นิวซีแลนด์นะครับออกจากออสเตรเลียไปต่อนิวซีแลนด์แล้วกลับมา22สิงหาคมทันเปิดสภา25สิงหาครับส่วนสิงหาคมลุ้นกันนะฮะ2เรื่องใหญ่โกงข้อสอบกับหัวสวจะได้ตัวการใหญ่หรือได้แค่ปลาซิวปลาส้อยนะครับส่วนที่ไม่รอแน่ๆคือน้ำท่วมใหญ่ไม่รอนายกแล้วครับน้ำท่วมที่น่านนะฮะรอดูว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่หวังว่าจะไม่ซ้ำรอยกับน้ำท่วมใหญ่ที่หัดใหญ่ครับ
1: วันนี้เขาสรุปจบแล้วนี่เรากลับบ้านได้แล้วนั้นเนี
0: ่
1: ยแ
0: ต่มีเงินก็ประมาณที่ต้องรอคุย
1: แล้วก็มีเรื่องน้ำที่ว่าเอ๊ะผมดูเรื่องน้ำที่น่านกับหัดใหญ่เนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องว่าไอ้ single command มันไม่มีจริงมันยังไม่มีระบบที่จะมาสั่งการให้มันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงมีหน่วยงานทั้งหมดเชื่อไหมว่า บอกอย่างนี้เลยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณน้ำทั้งหมดที่อาจารย์ไปดูเนี่ยฝากไว้สำหรับปีงบปีหน้า44หน่วยงานที่เกี่ยวน้ำเนี่ยงบประมาณกี่แสนล้านจะเอาไปใช
0: ้
1: มีใช่ไหมนี่แต่มองหน้าเงินนี่จำได้ใช่ไหม
2: มันมีงบที่เขาเรียกว่าแผนบูรณาแผนบูรณาการ
1: น้ำ
2: เจ้าภาพนี่คือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติน้ำแห่งชาติ
1: สทนช
2: 40กว่าหน่วยงานจริงแต่ว่าส่วนที่เขามารวมกันที่จะทำงานเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เขาได้รับงบของเขาแต่ละเจ้าเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งไม่มันก็เป็นระบบของมันเพราะแต่ละคนเนี่ยมันดูคนละส่วนกัน
1: ใช่แต่ว่า
2: อย่างกรมชลประทานก็ดูแบบหนึ่งทางแต่ละหน่วยก็ดูแบบคือสถาบันทรัพยากรสนเทศน้ำก็ดูแบบคือต่างคนต่างมีภารกิจเฉพาะบางอันมันไม่ใช่เป็นเรื่องการสั่งเป็นข้อมูลเพิ่มข้อมูลประกอบถ้าหน่วยปฏิบัติการจริงๆก็จะเป็นปภ.กรมป้องกันสาธารณภัยใช่ไหม
0: ครับ
2: กรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเรื่องเปิดน้ำเขื่อนกรมชลประทานก็อ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช่อ่างเก็บน้ำของทางที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ปั่นไฟกรมเจ้าท่าก็ดูตลิ่งกับเรือมันคือมัน
0: งงตาย
2: ไม่งงหรอกคือเขามีงานของเขาเพียงแต่ว่าเวลาเกิดเหตุอย่างที่คุณสุชัยพูดนะมันต้องมีคนสั่งการแบบท็อปดาวน์ได้ทั้งหมดนั่นแหละตรงนั้นเป็นไอ้นั่นน่ะแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินอะไรพวกนี
1: ้มันมี44หน่วยงานนี่ผมไปรวบรวมมานี่นะครับว่ามันทั้งหมดมี44หน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยงบ69นะงบ69ที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้ไป 240,000 กว่าล้านบาทงบประมาณที่ใช้400,000 200,000 กว่าที่ขอมาเนี่ย 400,000 กว่าให้ไปเฉพาะ 200,000 กว่าล้าน 200,000 กว่าล้านนี่จะป้องกันน้ำท่วมได้ไหมนี่คือปัญหาใหญ
2: ่คงไม่ใช่ป้องกันน้ำท่วมเพราะงบประมาณเนี่ยมันเอาไปทำพวกทำนบพวกเขื่อนเนี่ยอันแรกเนี่ยเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมไอ้นั้นน่าจะเป็นกรมชลกรมชลเขาก็มีแผนจะทำไอ้นู่นไอ้นี่เขาก็ว่ากันไปบางงานกำลังทำอยู่อย่างคลองที่บางบานบางไซเนี่ยอันนี้ก็กำลังทำอยู่อันนี้มันก็จะรวมอยู่ในเนี้ย
1: เดี๋ยวเราจะได้ลงรายละเอียดกันว่าแล้วเราจะทำให้น้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยแก้ปัญหาได้จริงไหมเนี่ยแต่ว่าไปดูท่านนายกที่นิวซีแลนด์ก่อน
0: ครับ
1: ได้ไหม
0: อ๋อการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่นะ
2: โอเค
0: ไปดูหน่อยครับ
2: อันนี้มาเป็นไทยผู้ฟ้า

0: อย่าตกใจอย่าตกใจ
1: อะไร
0: ไม่ใช่กรณีที่ท้ารบท้าต่อยคำมันเริ่มต้นด้วยการนี่ข้าทักทายก็เห็นภาพอยู่แล้วใช่ไหมเขาเรียกฮงกี้ฮงกี้ก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้จมูกชนกันลุกมา
1: อ่ะลุกมา
0: ลุกมา
1: เอาวิ่ง
2: สวยนะ
0: เอามาคิดดูดิ
1: ค
0: ิดนายกเนี่ยภรรยานายกยังต้
1: อง
0: ชนจมูกกับท่านผู้อาวุโสนายกรัฐมนตรีเขาเรียกฮงกี้คือการทักทายครับ ของเมารีครับเผ่าเมารีแล้วที่เห็นเต้นเมื่อสักครู่เนี่ยอย่าตกใจก็เป็นพิธีต้อนรับนักรบชาวเมารีเขาเรียกเป็นเวโรนักรบชาวเมารีประกอบพิธีต้อนรับเชื้อเชิญแขกผู้มาเยือนเข้าสู่พิธีด้วยเสียงดังนี้เขาเรียกคารังกา
1: คารังกา
0: คือเขาเต้นเนี่ยเพื่อที่จะแสดงถึงการต้อนรับแต่เขามีพิธีการคือท่านมาด้วยเจตนาอันใด
1: อันแน
0: ่
1: นี่คือคำถาม
0: แล้วผู้มาเยือนที่ก้มลงไปเก็บเนี่ย
1: สนใจไปเก็บ
0: ผู้มาเยือนก็จะบอกว่าเรามาด้วยเจตนามิตรภาพอันดียิ่งฉะนั้นนี่คือคำอธิบายที่ผมคิดว่าทุกครั้งที่เห็นทำไมต้องชนจมูกกันวะผมก็เลยติไปศึกษาหาความรู
2: ้ได้ความว่า
0: ได้ความว่าเป็นวิธีการแสดงความสนิทชิดเชื้อถ้าไม่ได้สัมผัสจมูกคุณผมจะรู้ได้ไงว่าคุณมีกลิ่นอย่างไรกลิ่นแห่งความเป็นมิตรกลิ่นแห่งความสนิทสน
2: ม
0: แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์คนนี้ชื่อคริสโตเฟอร์ลักซอนแกเนี่ยช่วงหลังคะแนนเสียงแกไม่ค่อยดีก็ทำไงรู้ไหมรัฐธรรมนูญนิวซีแลนด์มันดีอย่างผมว่าของไทยควรจะทำตามคือนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ที่จะขอให้สภาโหวตแสดงความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจตัวเองได้ด้วยโดยไม่ต้องร้อยฝ่ายค้านแล้วแกเนี่ยพอโพแกไม่ค่อยดีนะและในพรรค National Party แกก็เริ่มถามให้ตรงๆในพรรคเขาเริ่มจะตั้งคำถามแล้วว่าท่านเป็นผู้นำได้ดีหรือเปล่า
2: เ
0: ขาทำไงรู้ไหม
1: ให้สภาโหวต
0: คือสภาเราจะบอกเอาอย่างนี้ให้สภาโหวตเลยว่ายังไว้ใจผมหรือเปล่าชนะเว้ยอ๋อเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง
2: ก็เหล
0: ือ
1: รัฐบาลกูเสียงส่วนใหญ่เปล่าฮะในสภา
0: ก็พันพรรครัฐบาลด้วยไงคล้ายๆกับที่นี
2: ่เป็นรัฐบาลเป็นพรรคร่วม
0: ฉะนั้นวิธีการของนิวซีแลนด์ประชาธิปไตยแบบเขาคือผมไม่ต้องร้องให้ฝ่ายค้านมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ151152ผมเรียกเองเลยก็เสียงเหมือนกันนะว่าเฮ้ยคุณเช็คแน่หรือยังว่าจะทําได้คุณคิดว่าคุณอนุทินจะทําอย่างนี้มั้ยทําได้มั้ยรัฐธรรมนูญนี้
2: ไม่อ่ะเพราะว่าการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นเรื่องของพรรคฝ่ายค้านไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรครัฐบาล
0: ก็รัฐธรรมนูญเขียน
2: ว่ารัฐเพราะรัฐบาลเนี่ยมีสิทธิ์ยุบสภาคือระบบมันเหมือนกันก็จริงอ่ะแต่ว่ารัฐบาลถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวไม่ต้องการที่จะเปิดไม่ต้องการให้มาแซะให้ไม่ต้องการให้มาทำให้ตัวเองไปแบบไม่สวยอ่ะหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ยอมโหวตให้อะไรสมมุติอย่างนี้นะสมมติอย่างเงี้ยนายกส่วนใหญ่ก็ใช้2วิธีวิธีที่1ก็คือลาออกอันตัวนายกลาออกนายกลาออกก็กระบวนการก็หาคนมาเป็นนายกอย่างที่เราได
0: ้
2: ที่ผ่านมาคุณอะไรคุณอันนั้นเขาโดนให้ออกโดนโดยศาลรัฐธรรมนูญ
1: ค
2: ุณเศรษฐาก็คุณแพทองธารกระบวนการเป็นอย่างนี
0: ้
2: ส่วนอีกอันนึงก็คือยุบสภาอันนี้คือฝั่งบริหารนะทำได้ลาออกกับยุบสภาแต่ถ้าเกิดเป็นพรรคฝ่ายค้านก็ทำได้2อย่างคือเปิดยื่นอภิปรายไม่ลงมติกับยื่นอภิปรายแบบลงมติไม่ไว้วางใจ อันนี้ซึ่งทางพรรคฝ่ายค้านก็คงจะยื่นยติไม่ไว้วางใจดูรูปการแล้ว
1: ก็คงอย่างนี้นะฮะ
0: จะมีอะไรจะห้ามไหมที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีเองแสดงความจริงใจ ผมขอเรียกประชุมสภาพิเศษเพื่อให้สภาได้ลงมติว่าไว้วางใจผมอยู่หรือเปล่าม
2: ันต้องมีประเด็นนะคุณตุ๊ดที่ใจ
0: เพื่อความมั่นใจทุกคนมาตั้ง
2: ไม่เขาก็มั่นใจอยู่แล้วเขามี300เสียงเขามั่นใจอยู่แล้วเขาเลยต้องมาถามทำไมคุณทิชัยนี่ก็คิดแบบ
0: เอานี่เขากระซิบผมมาตอนนี้มีลือกันเยอะนะ
2: ลือ
0: ว่าแตกอะไรกัน
2: นี่ลืออยากฟัง
0: ว่าลือว่าภาคใต้รู้สึกว่าแฟคชั่นทางใต้รู้สึกมีปัญหาร้อง

0: แองอะไรกันกับ
1: หรือว่า
0: อะไร
1: หรือว่า
2: เขาเคลียร์กันแล้วคือภาคใต้เดิมเนี่ยเขามองว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยเสียแม่ทับใหญ่เน
0: ี่
2: ย
0: แต่ว่าตกข่าวใช่ไหมตกข่าว
2: ไ
0: ม่
2: แกรู้เรื่องกับผมคุณพิพัฒน์เนี่ยที่แม่ทับใหญ
1: ่แม่ทับใหญ่เย็นอย่าไปเข้าใจผิด
0: เนี่ยเขารู้ลึกกว่าเราร
1: ู้ลึกอ่ะไม่เป็นไรเราไม่ว่าเราอยากรู้แล้วก็ถาม
2: รู้เท่าที่รู
1: ้โอเคว่า
2: ก็คือเขามองว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยจะถูกลดอำนาจเนี่ยจากคุณว่าแม่ทับใหญ่ภาคใต้ก็จะแบ่งให้คนอื่น
1: นะฮะหมายว่าจะมีแม่ทัพภาคใต้หลายคน
2: หลายคนนะฮะหนึ่งในนั้นคือคุณนิพนธ์บุญยามณีด้วย
1: โอเคแล้วตอนนี้ไงแล้วสรุปยังไงล่ะสรุปว่า
2: ตอนนี้
1: ไม่คุณถือใจแกพูดไหมว่าแฟคชั่นที่เป็นภาคใต้เนี่ยเขาจะถอนตัวออกไปใช่ไหม
2: จะดึงอำนาจคุณพิพัฒน์มาตอนนี้หลังจากไปเตะฟุตบอลกับชับมิดเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วไงตกลงว่า
2: เรียบร้อยเลยฮะ
1: หมายความว่าให้อำนาจกลับคืนไปอย่างเก่า
2: เกือบ 100%
0: มาผมดูอาการอะไร
1: ไม่เข้าใจ
0: ผมดูอาการคุณพิพัฒน์เรื่องตั้งแต่แลนด์บริดจ์แหละนะแล้วตอนหลังที่หน้าทำเนียบอ่ะใช่ไหมกลุ่มที่มาแล้วแกก็อึดอัดมากฟิตมาไอ้พวก NGO นี่ใช่ไหมเรื่องอะไรเนี่ย
2: ไม่เข้าใจว่ามาทำไมแลนด์บริดจ์ก็หยุดไปแล้วนะฮะไอ้เรื่องอะไรของภาคใต้ฮะก็ระงับไปแล้ว
0: ไม่เข้ามาภาคใต้เข้ามาเรื่อง SEC
2: ใช่ก็ระงับไปแล้ว
0: ไม่เขาบอกว่าไอ้ระงับก็เรื่องนึงแต่ที่จะร่างใหม่อ่ะ
2: ใช่ใช่
0: ที่คุณรับปากว่าคุณจะเอาโน่นเอานี่แต่เนี่ยไม่มีอะไรเลยอ
2: ่
0: ะเขาก็มาทวงใช่ไหม
2: เขามาทวงคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเอ้ยแต่ว่าพูดสองเรื่องไงแลนด์บริดจ์ก็หยุดแล้วนี่ก็หยุดไปแล้วนะก็ยินดีต้อนรับนะแต่ถ้าอยากมานั่งตากแดดในกรุงเทพก็ไม่ว่ากัน
1: ไม่สรุปความว่า
2: สรุปว่า
1: คือผมไม่เข้าคือพูดไปมาคือผมไม่ชอบสรุปความว่า
2: สรุปภาคใต้ใช่ไหมฮะ
1: เอ
2: าสรุปภาคใต้ว่าตอนนี้ก็คือว่าคุณพิพัฒน์ก็ยังมีอำนาจเกือบเหมือนเดิม
0: แต่ตอนนี้เคลียร์กัน
2: แล้ว
0: แล้วก็มีประเด็นอะไร
1: เกือบเหมือนเดิมนี่สมมติว่าเดิม100เนี่ยเกือบเหมือนเดิมมันเหลือเท่าไหร่
2: ครับไป80
1: หายไป20ต้องถามให้ชัดๆแบบนี้ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจแล้วคำว่าเกือบนี่แม่งเกือบได้ตั้งแต่99จนถึง60 50
2: แตกอ่ะนะเพราะฟุตบอลกระชับมิตรช่วยได้เยอะนะฮะครูใหญ่ก็ลงไป
1: ยังไม่ถึงเวลาแตก
2: อ๋อแต่
1: ไม่ผมถามคุณใช่ไหมยังไม่ถึงเวลาแตกใช่ไหม
2: ใช่แล้วไม่ควรจะแตก
0: มันจะเร็วไปไหมแค่ 3-4 เดือนนี
1: ่ไม่แต่ว่าจริงๆเรื่องของกลุ่มการเมืองที่เขาแพ็กกันแน่นๆนะแล้วก็เป็นคนให้การสนับสนุนทางด้านการเงินมันก็มีแนวโน้มแบบนี้ตลอดอย่างกรณีของพรรคกล้าทำกรณีคุณธรรมนัสเมื่อทำถึงจุดๆนึงทุกคนก็ต้องการมีออฟฟิศของตัวเองแล้วเข้าร่วมก็ไม่ได้เข้าร่วมในลักษณะที่อยู่ภายใต
2: ้ร่มเดียวกัน
1: ร่มเดียวกันหรือว่าใช่ไหมไม่อยากอยู่ในกระโจมเดียวกันอยากเป็นสองกระโจมแยกกันอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันเน
2: ี่
1: ยผมคิดว่าถ้าเกิดที่คุณวิสุทธ์พูดเนี่ยถ้าถามผมนะพัฒนาการในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นใช่แต่อาจ not now แต่ว่าต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นไปได
2: ้
1: เพราะว่าโดยวัฒนธรรมนะนี่ผมก็พูดแบบคิดเอาเองไม่จินตนาการไร้ข้อมูลนะไม่ต้องมาถามว่ามีข้อมูลอะไรด้วยนะคือผมว่าวัฒนธรรมแบบคุณเนวินวัฒนธรรมแบบคุณอนุทินกับวัฒนธรรมของคุณพิพัฒน์เนี่ยมันมีส่วนคล้ายแต่มันมีส่วนต่างแล้วก็บริวารว่านเครือไม่เหมือนกัน
2: หลากหลาย
1: ไม่เหมือนกันบริวารว่านเครือไม่เหมือนกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปมีถ้าเอาพูดถึงก้อนใหญ่ๆก้อนนึงอ่ะก้อนของคุณชาดาไทเศรษฐ์อ่ะ
2: อ
1: ันนี้ก็ก้อนใหญ่นะไม่ใช่ก้อนเล็กนะ
2: จริงใหญ่จริ
1: งคือเราดูง่ายๆอ่ะว่าคนที่เขามาเป็นรัฐมนตรีในส่วนที่อยู่ในแฟคชั่นเขาอ่ะมันก็ต้องเป็นตัวบอกอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ถูกไหมถูกไหมอย่างของแกนี่หลานคนหนึ่งลูกคนหนึ่ง
2: หลาน
1: ใช่ไหมใช่ไหมเอาอย่างของคุณพิพัฒน์ก็ไปดูสิเขามีกี่คนมันก็ต้องไอ้ตัวนี้เป็นตัวบอกอยู่แล้วตำแหน่งที่ไปลงก็มีส่วนไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยหรือเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมหรือไปเป็นรัฐมนตรีสำนักเรื่องนี้มันเป็นตัวบอก
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยวัฒนธรรมที่มันตอนแรกมันหลอมมารวมกันเพื่อเป้าหมายในการเลือกตั้งชัดเจนแต่พอมันไปต่อแล้วมันมีความติดขัดก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยมันยุบมาหลายพักนะคุณวิชัยนะรวมไทยสร้างชาติใช่ไหม ชาติไทยพัฒนา อย่ามองข้าม สะสมทรัพย์นครปฐมคือบางคนเนี่ยรวมได้แล้วถึงก็มีตำแหน่งบางคนรวมไม่ได้ก็ไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ก็อาจจะไปมีตำแหน่งกรรมธิการสามัญอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเลขาประจำอะไรก็ว่ากันไป
2: หรือทั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจบางแห่ง
1: บอร์ดรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่แห่งไหนบ้างอ่ะ
2: ไม่รู
1: ้ชอบพูดอ่ะห้างสรรพสินค้าชื่อดังเนี้ยแม่งชื่ออะไรก็บอกมาเวลาไฟไหม้อ่ะจะได้ไม่ไป
3: ม
1: ัน
3: เยอะมันเยอะมันเยอะเยอะ
1: โอเคมา
0: สรุปมันอยู่ที่ตัวจำนวนสสที่แต่ละค่ายคุมใช่ไหมแต่สองมันอยู่ที่บุคลิกเจ้าตัวด้วยนะ
1: มีส่วน
0: เออตรงนี้สำคัญนะ
1: คือคุณพิพัฒน์เนี่ยเป็นคนที่ผมมีประสบการณ์สัมผัสแกคุยกับแกสองครั้งเนี่ยถ้าพูดถึงความตั้งใจนะโอเคแล้วก็ถ้าพูดถึงเล่ห์เหลี่ยมนะไม่ใช่คนแบบเล่ห์เหลี่ยม
2: ตรงไปตรง
1: เออแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในแง่ของความรู้และประสบการณ์ในการจะทำงานอันนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไร
0: จะเรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมเลยเรียกว่าความเก๋านะ
2: เก๋าป่ะ
1: เก๋า
2: ไม่เก๋านะ
1: ไม่คือใช้เก๋าใช้คำเก๋าไม่ได้คุณวิชัยไม่ได้ทิกกี้ใช้คำที่ดีกว่าอย่าไปใช้เก๋าเลยทิกกี้ดีกว่า
0: เก๋าผมว่าเรียบร้อยกว่า
1: เก๋าเนี่ยมันอีกแบบนึงนะไม่มีลูกล่อลูกมันคือไม่มีลูกเล่นแบบชนิดที่เรียกอะไรเงี้ยมากกว่าไม
0: ่เราคุยกับคุณชาดาไปก่อนสังเกตไหมที่มารายการสมมติว่าเนี่ยโอ้ยความมั่นใจฟอร์มต่างๆนานานี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยถ้าเทียบกับคุณพิพัฒน์นะคุณชาดาคล้ายๆกับว่าตอนหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยแกส่งเสียงดังได้อะใช่ไหม
2: ใช่
0: แกมีลีลาฟอร์มที่มั่นใจและคล้ายๆต่อรองอะไรได้บางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ลึกๆคืออะไรแต่คุณพิพัฒน์นี่จะคล้ายๆกับ
1: เงียบเน
0: า
1: ะ
0: เอาคนนิ่มๆหน่อยคล้ายๆกับว่า
1: ถึงบอกวัฒนธรรมคนละอย่างกัน เนี่ย
0: ไอ้ตรงนี้ไง
1: คราวนี้ถ้าเกิดแกไปทำให้แกหงุดหงิดมากๆเข้าแกมีสสอยู่ในมือ30กว่าคนแกก็คงไปได้
2: แต่คนไปคลี่ดู
0: 30กว่าคน
1: เออแกมี30กว่าคนนะ
2: คุณคลี่ดู30กว่าคนเหลือแกอีก20อ่ะที่เหลือก็เป็นแนวร่วมอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่แนวร่วมก็แนวร่วมนะแต่ว่าไม่เฉพาะกิจเนี่ยการไฟแนนซิ่งอ่ะมันต้องมีที่เป็นศูนย์กลางเอาไหมเฉพาะกิจมันต้องมีใช่ไหม
0: ก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งก็ต่างกันนะ
1: ใช่ใช
0: ่ต่อรองก็ต่างกันนะ
1: เพราะก่อนเลือกตั้งเนี่ยจำนวนก็แบบนึง
0: ใช่
1: แล้วคุณเอาไปแล้วไม่ได้ก็ต้องอีกแบบนึงอันนี้มันเป็นธรรมชาติของการเมืองญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้มีแฟคชั่นแบบน
0: ี้แล้วมันอย่างนี้ด้วยว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยอำนาจต่อรองมันอยู่ที่ว่าคุณได้ไอ้ทีมของคุณน่ะได้ที่นั่งเท่าไหร่ในที่ไหนด้วยไง
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ตรงนี้มันจะทำให้อิทธิพลบารมีคุณเสื่อมคลายหรือเสริมสร้างแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยนะ
1: คราวนี้สรุปเมื่อกี้คุณบอกอะไรนะเรื่องคุณชัยเรื่องอะไรวะรัฐบาล
0: อยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหม
2: รัฐบาลอยู่ได้สิ
0: อยู่ได้ไหม
1: ไม่ก็คุณบอกว่าอะไรมีแนวโน้มว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้ผมรัฐบาลจะไปเพราะอะไรวะ
2: รัฐบาลอยู่ได
1: ้ไม่ใช่เปิดสภาแบบให้ฝ่ายค้านมาลงมติไม่ได้
2: ฝ่ายค้านไงเสียงก็ท่วมท้นอยู่แล้วนะ
1: แต่ว่าโอเคสุดเมื่อกี้คุณพูดตอนแรกมี2เรื่องใช่ไหมเรื่องหัวสว
2: หัวสวเรื่องกงข้อสอบ
1: หัวสวเอาทีละเรื่องนะหัวสวนี่มันยังไง
0: คือ2เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแผลใหญ่ของรัฐบาลชุดนี
1: ้ของรัฐบาล
2: ชุดนี้ของรัฐบาล
0: เพราะว่าพยายามหลบเลี่ยงตลอดแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้หลักฐานข้อมูลแรงกดดันมันเพิ่มขึ้นตลอดมันไม่ลดลงนะมันมีแต่เพิ่มขึ้น
1: เพราะว่าไอ้พูดไม่ได้
0: พูดไม่ได
2: ้ทำไมล่ะ
1: เดี๋ยวพูดนอกรายการไปก่อน
0: ต่อไปนี้ถ้า
1: พูดลืมไปถ้าพูดไปเดี๋ยวยุ่ง
0: ต่อไปนี้ถ้าคำว่าพูดไม่ได้พูดออกมาแสดงว่ามันต้องพูดได้รับหลังใช่ไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วพูดใช่ไหม
1: รับปาก
0: แต่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อน
2: ครับ
0: เอาเรื่องสอบโกงสอบเพราะเมื่อวานนี้มีการแถลง 2-3 คณะกรรมาธิการปปช.ซึ่งนำโดยคนของพรรคภูมิใจไทยนะ
2: ครับ
0: คุณอาภาสสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยเป็นประธานแถลงข่าว
2: ครับ
0: กรรมาธิการกฎหมายใช่ไหมที่คุณรังสิมันโรม
2: ครับ
0: เป็นคนเป็นประธานก็แถลงข่าวแล้วมีเอกสารลับล่วงมาเยอะมากทยอยกันออกมาแล้วแต่นี้คือปปช.เองก็สอบเมื่อวานนี้เลขาธิการปปช.ก็พูดนะว่าตอนนี้ไปเจอแล้วว่ามันมีทั้งหมด 9,000 กว่าล้านที่เสียหายไอ้โกงสอบเนี่ยนะมีเขาเรียกเป็นพวงๆเลยนะเป็นพวงๆที่รวมตัวกันมีนายหน้ามีกลุ่มต่างๆที่มาเนี่ยทั้งหมดมีประมาณ 80พวงพวงละ100 200คนจ่ายเงินกันก่อนสอบระหว่างสอบหลังสอบก็มีเงินเนี่ยไหลเข้าไปสู่

0: กลุ่มก้อนผ่านแบงค์โดยความชะล่าใจว่าไม่มีใครจับได้แต่ปปช.ก็ดีกรรมาธิการก็ดีบอกตอนนี้เจอแล้วมีปปช.ด้วยนะเอี่ยวมีผู้เอี่ยว500คนเส้นเงิน 9,000 ล้านบาทนี่คือกรรมาธิการปปช.ของสภา
1: แล้วยังไง
0: แล้วก็กำลังจะบอกต่อว่าโยงไปถึงนักการเมืองไหม
1: มีโยงไหม
0: คำตอบในกรรมาธิการว่าโยง
2: โยงโยงถึง
0: โยงแล้วก็นำไปว่ามันย้อนกลับไปปี64มีคนบอกว่าย้อนปี64คนที่สอบโกงเข้าไปปี64พอมาถึงปี68มากลายเป็นนายหน้าคือมันเป็นกระบวนการเริ่มตั้งแต่ปีโน้นแล้วแล้วยังมีเอกสาร
1: แล้วทำไมเขาไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งแต่สมัยปี64 65ล่ะ
0: ตอนนั้น
2: ก็เรื่องเพิ่งจะแตกไงอ๋อ
1: เรื่องเพิ่งจะแตก
2: เรื่องเพิ่งจะแตกเรื่องเพิ่ง
1: คราวนี้เป็นพฤติกรรมสมัยเดิม
2: ก็ของเดิมปี64
1: แต่ว่าเราจะเปิดอภิปรายสมัยนี้
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งคุณนุทินหรือทีมภูมิใจไทยพยายามบอกเรื่องมันเก่าแล้วใช่ไหมเรื่องมันเก่าแล้ว
2: ไม่มีอะไรใหม่เลย
1: ก็ต้องอยู่ที่ว่าพรรคฝ่ายค้านน่ะเขายื่นยติไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาพูดถึงกรณีนี้เนี่ยสรุปรวมความแล้วเขาจะไม่ไว้วางใจใครไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนไหนเพราะช่วงนั้นมันมี2คน
2: ช่วงละใครคุณนุทิน
1: ช่วงนั้นเป็นสลับกันน่ะระหว่างคุณภูมิธรรมกับคุณอนุทินสลับไปสลับมาม
0: ันย้อนกลับไปยุคของพลเอกอนุพงศ์ด้วย
1: ถ้างั้นไปย้อนไปปี64นะคุณพลเอกอนุพงศ์
0: ใช่มั้ยแล้วก็ตามมาก็จะมี
1: บิ๊กป๊อกใช่มั้ยอนุพงศ์บิ๊กป๊อกนะ
0: แล้วก็ภูมิธรรมแล้วก็อนุทินใช่มั้ยแต่ว่าคุณอนุทินจะอยู่มาไทยยาวช่วงนี้ช่วงหลังนี้ใช่มั้ย
1: ผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าเอาอย่างงี้คือถ้าเขาเอาทีละเรื่องนะถ้าเรื่องการสอบเรื่องพนักเจ้าข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเอกสารเนี่ยมันชัดเจน
2: ครา
1: วนี้ว่าจะเอาผิดยังไงแล้วมันจะโยงกับฝ่ายการเมืองที่มีตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันที่คุณจะไปไม่ไว้วางใจเขาหรือไม
2: ่
1: แล้วคุณจะไม่ไว้วางใจเขาในเรื่องอะไรถูกไหมมันก็ต้องแสดงเหตุผลความเชื่อมโยงอย่างที่คุณชัยพูดนี่แหละมันเชื่อมโยงอย่างนั้นก็ต้องระบุชื่อไปเลยจะไม่ไว้วางใจคนนี้เพราะเรื่องนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมเอาให้ชัดแบบนั้นถ้าฝ่ายค้านต้องชัดแบบนั้นเลย
0: ไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านเขามีหลักฐานในระดับที่โยงกับคำว่านักการเม
1: ื
0: อง
1: ก็นั่นแหละถ้ามีหลักฐาน
0: เขาต้องนักการเมืองมันก็ต้องโยงว่าใครคือนักการเมืองคนนั้
1: น
0: ใครรับผิดชอบอะไรช่วงไหนด้วย
1: เพราะว่า
0: ตอนนี้เนี่ยมันถึงแค่40
2: ครับ
0: คืออธิบดี
2: สูงสุด
0: แล้วเมื่อวานในกรรมาธิการซักก็บอกว่าไอ้40มีถึงขั้น40 11มั้ยก็บอกว่ายังไม่ถึงนาทีนี้หมายความว่ายังโยงไม่ถึง
1: ถ้า41ยังไม่ถึงอ่ะ42ไม่ถึงอยู่แล้ว
0: 42คือ
1: รัฐมนตรีไง
0: จะมาช่วย42อ่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยกับ42ครับ
0: แต่ว่านี่กรรมาธิการชุดนี้เนี่ยประธานคือพรรคภูมิใจไทย
1: สสผมรู้จักเป็นกรรมาธิการด้วยกันปีที่แล้วผมรู้จัก
0: กรรมการชุดของโรมเนี่ยกรรมการกรรมาธิการกฎหมายเนี่ยนะเขาบอกว่ามีหลักฐานที่โยงไปถึงระบุชื่อว่าขอเชิญมาสอบด้วยใช่มั้ย
2: ขอเชิญมาครับ
0: ขอเชิญคุณอนุทินมาด้วย
2: เชิญมา16คน
1: ไม่ไอ้เรื่องเชิญเนี่ยเรื่องจะเรียกใครเนี่ยนะมันก็เรียกได้เป็นเอกสารน
2: ่
1: ะจะเรียก A B C D รวมทั้งเรียกผมเรื่องคุณทิชัยได้ทั้งนั้นแต่ไปไม่ไปนี่อีกเรื่องนึง
0: ใช่
1: ไปไม่ไปนี
0: ่แต่ว่าที่รวมไม่สัมภาษณ์เมื่อวานแถลงก็คือว่ามันโยงว่าคนที่ต้องรับผิดชอบมีนักการเมืองกี่คนใครบ้างเขาระบุอย่างนั้น
1: ไม่คราวนี้กลับมาประเด็นว่าเรื่องไม่ไว้วางใจ
2: ครับ
1: ฝ่ายค้านถ้าจะยื่นยัตติสำหรับเรื่องนี้นะ
0: เรื่องนี้มีไหมอยู่ในหัวข้อไหม
2: มีอยู่แล้ว
1: ถ้ามีเนี่ยต้องมีต้องชัดเจนเวลาบรรยายอ่ะเหมือนกับเราไป execute ไปเราไปกล่าวหาว่าเฮ้ยมึงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องปอถอนะเรื่องสอบนะมึงเอามึงตายนะด้วยเหตุผล A B C D อ่ะอย่างเงี้ยมันต้องชัดเจนแบบนั้นมันถึงจะใช่อ่ะคราวนี้มาอีกเรื่องหัวสวอ่ะ
2: หัวสว
1: คล้ายๆกันน่ะ
2: แต่ว่าเรื่องโครงข้อสอบดู
0: โครงข้อสอบ
2: กรรมาธิการเมื่อวานก็มีรายชื่อคนการเมืองคนนึงนะคุณทองเจือ
1: ใครวะ
0: เขาเป็นใคร
2: ทองเจือเนี่ยเป็น
1: อยู่ในนั้นน่ะอยู่ในรายชื่อที่เขาเชิญมาเหรอ
2: ใช่ครับ
1: เขาเชิญมาให้ทำอะไรล่ะ
2: เขาก็เชิญมาให้ข้อมูลฮะมีตั้งแต่นายกรัฐมนตรีมีตั้งแต่คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะฮะไม่มามีคุณทองเจือชาติกิจเจริญไม่มาฮะ
1: อ๋อตกลงเขาเชิญแล้วเขาไม่มา
0: ไม่มาเชิญ3คนเหรอ
1: ไม่เชิญ10เป็น10
2: เชิญ16คน
1: นะอ่านชื่อดิจะได้รู้ว่ามันมีกี่คน
2: มันเยอะ
1: เออเยอะก็อ่านได้มีเวลา
2: เอาหน้ามีเวลา
1: เออเว้ย มีเวลาตั้งเกือบชั่วโมงนึง
2: นี่อนุทินชาญวีรกูล
1: ไม่ใช่อนุทินชาญวีรกูล
2: เลขาปปช.

0: เลขาปปช.
1: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
0: เออแล้วใครอีก
1: พันจ่าเอกสาครสิทธิศักดิ
0: ์เออ
1: นี่ใครฮะ
0: เออนั่นแหละเอาแกไปช่าง
1: มันเถอะพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพิน
0: เออ
1: ร้อยตำรวจโทพบกนกชลานุเคราะห์
0: โอเค
1: คุณมนัสสุวรรณริน
0: เออ
1: ขจรศรีชวโนไทย
0: เอออ
1: นุชาเลืองอมรวิวัฒน
0: ์เออ
1: ทรงศักดิ์ทองศรี
0: เออ
1: ธีรุตสุภวิบูลผล
0: เอออ
1: ันนี้ผม
0: อดีตอดีตอดีตอดีตอดีต
1: ทองเจือชาติกิจเจริญ
0: เออ
1: วันชัยจันทร์พร
0: เอออ
1: ่ะ
0: ตกไปชื่อมั้ง
1: ฮะใครฮะ
2: ตกไปชื่อ
0: ตกไปชื่อนึง
1: ตกใครอ่ะ
0: เอ้าถ้าอย่างนี้ต้องตกไปชื่อนึง
2: ไอ้ยนี่แต่ว่ารู้จริงรู้ใจหวาน
0: เอ้ยจะมาโอเคไหมละประเด็นประเด็นประเด็นก็คือ
1: พูดแล้วไปให้สุด
0: ไม
1: ่ไปให้สุด
0: วิสูตร
1: ครับ
0: ผมรู้บางเรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่ผมต้องพูดนะ
2: แน่ผมรู้
0: บางเรื่องก็ไม่จำเป็นที่ผมจะต้องพูดก็เอาตามสมควร
1: แก่
0: เหต
1: ุ
0: ไม่ใช่ว่าพูดทุกเรื่องถ้าคุณพูดอะไรทุกเรื่องนะ
1: อ
0: ย่างถึงที่สุดนะ
1: ครับ
0: ระบบมันรับไม่ได
2: ้นะ
1: ระบบรับไม่ได้
0: จริงๆระบบมันรับไม่ได้อ
1: าจารย์แคร์ระบบด้วย
0: ผมแคร์สิเหมือนยังบอกว่ามาเมื่อวานนี
2: ้
0: วันก่อนมีคณะเขาเรียกอะไรล่ะคณะบูรณาการปราบปรามคอร์รัปชันมาปปช.เป็นแม่งาน
2: เ
0: นี่ยผมบอกเรื่องคอร์รัปชันนี่ผมไม่ค่อยนั่นหรอก
2: ไม่ใช่สันทัด
0: ไม่ใช่พี่ใช่สันทัดคือมันเป็นน้ำมันมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นระบบอ่ะถ้าคุณเอามันออกเนี่ย
1: มันไปไม่ได้อ่ะ
0: ลูกสูบพังอ่ะ
2: คุณกำลังจะบอกว่าคอร์รัปชันนี่จำเป็นเพราะมันเป็นหล่อลื่น
0: ไม่มันผมบอกว่ามันหล่อลื่นมันเป็นตัวหล่อลื่นระบบวันนี้แต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนจากเครื่องไอซ์เป็น EV เนี่ยคุณไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่อง
2: อ๋อทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วนะ
0: ไม่บางส่วนมันไม่ต้องไงดูง่ายๆคนที่มาจากสสบางคนไม่ต้องใช้เสียงเห็นไหมนี่มันไอซ
2: ์ไอซ
0: ์ไม่ใช่แบบแปรน้ำแข็งนะ ICE สันดาปไฟสันดาปภายในก็มีที่มันเป็นระบบไอ้อันนี้มันเป็น EV ไอ้ที่มันเป็นไอซ์เนี่ยใช้สันดาปภายในอย่างใช้ฟอสซิลน้ำมัน
2: ยังต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
0: จะต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นไม่งั้นมันพังหมดอ่ะเทียบเคียงให้ดู
2: ตอนนี้เราอยู่ระหว่างไฮบริดเหรอ
0: มันแยกเป็น2พวกเลยมันไม่ไฮบริดไฮแบตแล้วเอากลับมาโอเคตกลง
1: เขาก็บอกว่ามีมสวกับมบูรพา
0: ผมคิดว่าตอนแรกไม่เรื่องที่มันเป็นเรื่องเก่าจริงๆเนี่ยคือมหาวิทยาลัยบูรพาไม่ได้รับให้เป็นคนจัดส่ง
2: ใช่
0: เปลี่ยนเป็นมสวข้อมูลตรงนี้ครึ่งหนึ่ง
1: ครึ่งหนึ่ง
0: ของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องนี
2: ้
0: ตั้งข้อสงสัยว่าจะไปเกี่ยวพันกับนักการเมืองไปเปลี่ยนทีโออันเนี้ยฟังได้แต่อย่าเชื่อมากสำหรับผมนะสำหรับผมเพราะเวลามีประมูลแล้วคนแพ้ประมูลโวยเนี่ยปัญหามันอีกแบบคราวนี้ส่วนที่เป็นการสอบจริงแล้วมาดำเนินการเนี่ยอันเนี้ยหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีอย่างนี้จริงๆจะเป็นพวงเป็นกลุ่มอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเจ้าออกไอ้คนที่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จัดสอบอ่ะคุณชัย
1: ไม่กล้าฟัน
0: มันก็ไม่กล้าเพราะมันไม
1: ่
0: เพราะว่าไม่157นะครับ
2: ใช่
0: มั้ย157แล้วเขาออกเขาก็ฟ้องอาจจะไปศาลปกครองไปร้องว่าเฮ้ยคำสั่งทางปกครองนี่ไม่ถูกต้
2: อง
0: เขายืนยันว่าเขามาถูกต้องเพราะฉะนั้นอบจเอ่ยเทศบาลเอ่ยเทศบาลตำบลอบตเขาต้องระมัดระวังในการทำอันนี้เราเพราะอำนาจไม่เหมือนกันเขาบอกว่าเวลาติดคุกคุณไม่ได้ติดผมติดอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเลยนะ
1: ต้องไปขอดิขอดูรายละเอียดใช่ไหม
0: เขาขอชื่อเลยคุณชั
1: ย
0: ไอ้คนเนี้ยลำดับแม่งแอดมันกระแทกยังไงถ้าใช่เขาถึงจะโอเค
1: แต่ว่าขอให้มั่นใจ
0: แล้วบางทีเขาอาจจะรู้จักกับคนที่สอบ
2: แล้วจะพูดถึงเรื่องมบูรพาแล้วมาเป็นมสวเนี่ยมันก็มีหลักฐานย้อนกลับไปว่าเปลี่ยนแปลงช่วงนั้นยังไงด้วยไงแล
0: ้
2: ว
0: มันก็นี่ไงก็นี่ไง
2: เพราะมีจดหมายรับออกมาแล้ว
0: นี่แหละมันไม่รับหรอกไอ้จดหมายทุกไม่รับหรอกประตู
2: จดหมายนี
0: ่ไม่บางทีผู้ใช่ผมจะเล่าให้ฟังนี่ผมไม่เคยพูดที่ไหนอย่างนี้นะแม่งไม่รับแต่แม่งเอาตารับมาแปะให้ส่งให้เรา
2: ไม่รับผมหมายถึงอย่างนั้นผมหมายถึงอย่างน
0: ั้
2: น
0: แกล้งเป็นไอ้อย่างนี้ธรรมดานี่ถ้ารับต้องอย่างนี้พัก
1: อ
0: ันนี้รับจริง
1: รับมากอ
0: ันนี้รับจริง
2: รับ
0: อันนี้รับจริง
2: รับมากหรือรับที่สุดหรือ
0: รับอันนี้รับจริงอันนี้รับจริงแต่ไอ้ที่มาสแตมป์เองเนี่ยมันมีมาสแตมป์เอง
2: เฮ้ยถ้ามันรับจริงมันจะมาถึงมืออาจารย์ได้ยังไงวะ
0: ผมก็ต้องมีผมก็ต้องมีกระบวนการสิ
2: อันตรายนะเนี่ยอันตรายนะรับยังไงว่ามันหลุดออกมาได้
0: เดี๋ยวมาดูดิมันรับอะไร

0: เอกสารลับของคุณสุชัยคืออะไรรายชื่อหรือเปล่าม
1: ันเป็นเอกสารตอนนี้เขาเรียก deep throat มาแล้วคือคนวงในเนี่ยคนวงในเหมือนกับกรณีสอบพวกสวชุดที่26อ่ะตอนนี้เอกสารเริ่มหลุดแล้วทีนี้กลับมาเรื่องนี้ก็เริ่มมีเอกสาร

0: ุณคำสั่งให้ยกเลิกและคำสั่งให้เปลี่ยนเป็นคนเจ้านะเจ้านี้เริ่มมาทีนี้ไอ้ลายที่เซ็นลายมือที่เซ็น
1: อ
0: ะการเมืองแต่ตรงนี้ที่มีคนบอกว่ามันโยงกับการเมืองทีนี้เจตนาที่เปลี่ยนเจตนาที่โอนย้ายทั้งที่ว่าประมูลราคามันแพงกว่าทำไมเอาเจ้านี้เจ้านั้นเนี่ย มันก็เริ่มจะหลุดออกมาพอหลุดออกมาแล้วเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเขามีเอกสารพวกนี้อยู่ในมือแล้วเขากำลังไม่ได้บอกว่าตรงนี้ผิดน้อยผิดมากเขากำลังบอกว่าทั้งหมดเป็นกระบวนการเป็นอุตสาหกรรมคอร์รัปชัน
1: ถูกต้อง
0: อุตสาหกรรมเลยนะ
2: อุตสาหกรรมเลย
0: ใช่แล้วก็โยงไปทั้งหมดระบบราชการทั้งหมดตอนนี้มันอยู่ภายใต้อิทธิพลกลุ่มที่ตั้งแต่64แล้วโกงกันมาเป็นทอดจนกระทั่งว่าไอ้กลุ่มที่โกง64เข้าไปได้พอ68เนี่ยมากลายเป็นนายหน้าแสดงว่าทั้งเครือข่ายเนี่ยเคลือบงำครอบงำระบบราชการทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ที่ระดับปลัดกระทรวงระดับรัฐมนตรีจะไม่ต้องรับผิดชอบนี่ไงสิ่งที่เขาจะพยายามอธิบาย
1: ก็จะถึงก็ถูกแล้วตอนยื่นยัตติเนี่ยก็ทำอย่างที่คุณทวีชัยบอกยื่นเขียนให้ละเอียดเลยมีความเชื่อมโยงอย่างนี
0: ้
1: แล้วก็พินพอยต์ไปเลยที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยคนไหนวะใช่ไหมมันต้องระบุเลยว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลเนี่ยต้องอย่างนี้ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจะเอาให้หนักๆนะรายบุคคล
2: ทำไมต้องรายบุคคล
1: มันสไนเปอร์ยิงโดนแน่นะวันนี้แม่งใช้ปืนกลศาสตร์ไม่ตายหมดไง
2: รายบุคคลเลย
1: รายบุคคลผม
2: เป้าหลัก
1: ไม่ชอบรอบนี้นะผมว่ายื่นยัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
2: ใครบ้างคุณวิชิต
1: ผมจะไปรู้ได้ไง
2: แ
1: ล
2: ้ว
1: ไ
2: ม่ได้นำจุดแน่แน่นอน
1: ไม่ใช่อธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดจะทำให้มันปริให้มันแตกมันต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล ใช่ไหมอย่างเงี้ยคือถ้าเมื่อไหร่ที่อภิปรายเป็นรายบุคคลเนี่ยนะผมบอกเลยว่าฝ่ายค้านต้องมีข้อมูลแน่นมากแล้วทุกครั้งที่เป็นอภิปรายรายบุคคลเนี่ยนะหลังจากอภิปรายเสร็จปักครม.
0: แตก
1: ทันทีเลยถ้าคุณมั่นใจคุณต้องทำแบบนี
0: ้ครับ
1: ผมไม่ได้ไปเกี่ยวแล้วแต่ผมดูผมคิดอย่าง
0: นี้แล้วคุณต้องเน้นเฉพาะพรรคใดพรรคหนึ่งนะ
1: อย่าไปหลายพรรคแม้มีพรรครัฐบาลร่วมหลายพรรคไปยิงมากหมดรอบนี้เว้นเพื่อไทยไปเลยไม่ต้องไปยุ่งจบไปเลยไม่ต้องมีอาจกอาเจกอะไรไม่ต้องยุ่งกับเขาอาจารย์เชนอาจารย์เชิญเลยไม่ต้องยุ่งไอ้นี่ไอ้มันจะยอมไหมอัน
0: นี้พี่ชี้พร้อมกันหรอ
1: มันจะยอมไหมมันจะยอมไหมมันก็จะไม่ยอม
0: เขาจะไม่ยอม
1: อ้าวมันมีอะไรล่ะไอ้กระทรวงดีอีไทยพาสปอร์ต
0: ไทยพาสปอร์ตดี
2: ไทยสนุกชื
1: ่
2: อ
1: นี่แหละเล่นเจาะเป้าเลย
2: เล่น
1: ทะลุถึงหลังจะใช่ไหมทะลุถึงหลังอ่ะ
0: อย่าใช้บาซูก้า
1: ใช้เนี่ยนะสไนเปอร์ยิงแบบยิงระยะไกลเนี่ยแล้วมีใครกะอย่างที่คุณพูดอ่ะถ้าเรื่องส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
2: มหาไทย
0: ต้องเบอร์หนึ่งเลยไหม
1: ไม่รู้จะเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรได้ทั้งนั้นส่วนอนุทินก็เอาด้วยบริหารราชการไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะยั่วเยี่ยไปหมด
0: ในฐานะนายกหรือว่า
1: ในฐานะนายกก็ได้แต่รัฐมนตรีมหาไทยก็ได้ก็ได้ไม่มีก็ท่านทำไมได้เป็นนายกก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมหาไทยอยู่แล
2: ้
1: วว
2: ันนี้จะสอยให้คุณชัยชนกได้นี่นะสุดยอดเลย
1: ก็เขาบอกข้อมูลเขาแน่นมาก
2: แน่น
1: ใช่ไ
0: ห
1: ม
2: แต่สอยชัยชนกยากกว่าสอยคุณอนุทินนะ
0: ฮะ
1: จริงเหรอ
2: เอ้าผมคุณชัยชนกเป็นใครอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
2: เป็นเลขาธิการพรรค
0: ทำไมอ่ะ
1: ชัยชนกก
2: ็
1: อะไรชนกของชัย
2: ผมชัยชนกครับลูกของคุณเดวินชิดชอบ
1: ทำไมล่ะ
2: เอ้าคือเพราะว่านี่คือคนที่เขากำลังปลุกปั้นเนี่ยคืออนาคตใหม่ของทางพรรคภูมิใจไทย
1: อ้าวเหรอ
2: นะฮะแล้วดูจากโครงการเนี่ย AI Passport เนี่ยนะถูกโจมตีถูกต่อต้านรอบด้านก็ยังโผล่ได้วันนี
1: ้ก็ลงทะเบียน5ล้านคนลงทะเบียนไปล้านคน
2: มาแล้วล้านคน
1: นะเอาก็ต่อ
0: ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไอ้อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแรงแน่ร้อนแน่เพราะว่ามันมีประเด็นเยอะประเด็นเรื่องโกงสอบนี่ก
2: ็
0: ข้อมูลกำลังหลั่งไหลกันออกมากรรมธิการแต่ละชุดนี่ก็มีข้อมูลปปช.ก็มาปปท.ก็มาปปง.ก็มานะไอ้เส้นเงินก็มาแล้วนะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอ้เส้นเงินนี่จะเริ่มออกมาแล้ว
1: เส้นเงินทั้งหัวสว.แล้วก็เส้นเงินทั้ง
0: เรื่องก็จะออกมา
1: แล้วไง
0: ทีนี้พี่ปลายไม่วางใจสองเรื่องนี่จะเป็นเรื่องหลักนอกนั้นเศรษฐกิจ
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่ง
2: จะ
1: คิดว่าจะพี่ปลายเมื่อไหร่
0: มันต้อง
1: อย่างนี้ดีกว่าคิดว่าจะอภิปรายเมื่อไหร่
0: ปอ25ใช่ไหม
2: พฤศจิกาย
1: น

0: ถึงตอนนั้นไม่ร้อนแดงแล้วนะมึง อะไรวะพูดตั้งแต่พูดตั้งแต่ต้นกรกฎาเดือนสิงหาเดือนนึงอภิปรายเมื่อไหร่เอาคำนวณให้ดีๆนะช่วยเขาหน่อย
1: ผมดูมีคิวพอเปิดสภามัน
0: เปิดสภาม
1: ีคิวเรื่องงบประมาณ
0: 25เปิดสภา25มันยังไม่มีงบประมาณ
1: พรบกู้เงิน
0: 25สิงหาไม่มีงบประมาณ
1: มันมีทั้งกู้เงินเนี่ยพรบ
0: เอากู้เงินวันเดียวจบอ่ะ
1: มีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอ่ะผมรู้นะ
0: แก้รัฐธรรมนูญไม่แก้รัฐธรรมนูญไม่มีอะไรทำไมแล้วมันทำไมจะยื่นยัตติไม่ได้
2: เขารอ31สิงหาก่อนว่ากกต.จะตัดสินจะส่งไม่ส่ง
0: โอเคโอเค
2: สิงหา
0: ถาม31สิงหาเลยเหรอ
2: ใช่
0: วันนั้นเลยเหรอ
2: เข้าใจ
0: วันอะไรวะ
2: ฝ่ายค้านเข้าใจว่า
0: 31สิงหาวันจันทร์เว้ย
1: ไม่ขยายเนาะ
0: 31สิงหาวันจันทร
2: ์ใช่
0: ก็ต้อง31สิงหาเลยสักวันที่3 4 5ไม่ได้เลย
2: ฝ่ายค้านก็ไปเช็คตารางแล้ว
0: อ๋อแล้วว่าเขามีประชุมกัน
2: เขาบอกว่าวันสุดท้ายที่จะมีประเด็นนี้กกต.ตัดสินเนี่ยคือ31สิงหา
1: ครับ
2: ฉะนั้นฝ่ายค้านจ้องตรงนี้ว่าถ้ากกต.ไม่ส่งฟ้อง
0: แต่อันนี้คอนเฟิร์มนะ31สิงหาน
2: ี่คือผลิตไอติมก็พูดทุกวันนี่
1: แต่ก็หวังว่ากกต.จะไม่เลื่อน
2: ก็แล้วแต่แต่ว่าเอาเป็นว่าเส้นตายแรกก็คือ31สิงหา
1: ครับ
2: เขาจะดูว่าจะฟ้องกกต.จะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องหรือจะส่งฟ้องกี่คน
1: ครับ
2: นะตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดประกายเพราะว่าน่าจะเป็นหัวก็
0: ถ้าไม่ใช่31สิงหาล่ะ
2: จะเลื่อนไปสักอาทิตย์มันไม่เกินกันยาไงมันไม่เกินกลางกันยา
0: ไม่เกินกลางกันยานะต้องทำใจเผื่อไว้เดี๋ยว31สิงหาไปรอที่กกต.แล้วเขาบอกยากเนี่ยไอ้คุณเช็คกับน้าแหวงหน่อยดิว่าวันไหนแน่เพราะคนชงเรื่องต้องเป็นน้าแหวงไม่ใช่เหรอ
1: ใช่
0: ต้องถามน้าแหวง
1: ว่าการตัดสินอยู่ที่กกต.
0: ไม่เป็นไรแต่ว่าคนชงอ่ะวันไหนวันเวลาเราต้องเช็คอย่างนี้ก่
2: อ
0: นต้องเช็คสถานีต้นน้ำก่อน
1: โยนกลับสายตรง
0: สนิทกับแสวงบุญมีมากสนิทมากสนิทมาก
2: ไม
0: ่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่สนิทกับแสวงบุญมีมากไม่ทำงาน
1: นี่อาจจะเป็นว่าใกล้เคียง
2: แต่วันหนึ่งในปฏิทินคือกันยาเนี่ยนายกต้องไป UN ใช่ไหม UN
0: เดี๋ยวดูก่อน
2: ได้
0: ไม่รู้จะไม่รู้ได้ไงเรา
2: ได้ข่าวว่าแกจะไปปราศัยที่ UN ซึ่งจะมีโอกาสได้เจอโดนัลด์ทรัมป์หรือไม
0: ่น่าสนใจน่าสนใจ
2: ฉะนั้นระหว่างต้นปลายสิงหากับประมาณอาทิตย์ที่2 3ของกันยาที่นายกไปอยู่เพราะ UN General Assembly เนี่ยก็จะมีประมาณอาทิตย์ที่3ของกันยา
1: ใช่ไหมครับ
2: เกือบทุกปี
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้น
2: ถ้าจะมีอภิปรายไว้วางใจเร็วที่สุดคือก่อน UN
1: หรือไม่ก็หลังเลยอ่ะ
2: หรือว่าตุลาต้นตุลา
1: ครับ
2: สองจังหวะนี้อยู่ที่ข้อมูลซึ่งตอนนี้ข้อมูลเรื่องหัวสวกับเรื่องโกงสอบเนี่ยค่อนข้างจะแน่นละ
1: จะถึงไหมจะถึงระดับบนคนสั่งการคนวงการคนที่อยู่ข้างหลังไห
2: มมันต้องถึงสิการที่มีเครือข่ายคอร์รัปชันสร้างมาถึงระดับนี้ในราชการท้องถิ่นไม่มีผู้รับผิดชอบไม่ได้นะ
0: โอ้ถ้าพูดอย่างนี้นะอย่างที่คุณชัยบอกว่านายกจะไปยูเอ็นปลายเดือนกันยาใช่ไหม
1: ก็ประมาณกลางเดือนประมาณกลางเดือนนะ
2: อาจารย์ก็บอกที่ที่แล้วในรายการว่าจะไปใช่ไหมแต่ผมเช็คแล้วก็ท่าทางจะไปนะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นช่วงเพราะปกติมันจะเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยา
2: ประมาณนั้น
0: ถึงสมัชชาสหประชาชาติที่ประชุมใหญ่อะที่คนจะไปผู้นำจะไป deliver list
2: UNGA
0: UNGA จะไปพูดอะก็จะเป็นช่วงนั้น
2: เมื่อกี่ปีก่อนนะที่มันเหตุการณ์ที่นั่นเกิด
0: นั่นแหละตอนนั้นที่คุณทักษิณไปก็19กันยา19กันยา20กันยาเนี่ยนะคราวนี้กลับมาอีกกลับมาเรื่องวันเวลาที่ไม่ไว้วางใจถ้าเกิดว่าเปิดสภา25ก็กำหนดเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านอภิปรายแล้วหลังจากนั้นเนี่ย7ถึง9เป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี70
2: ใช่
0: ถัดจากนั้นไปมันก็ใกล้ถ้าเกิดยื่นยัตติไม่ไว้วางใจตอนไหนก็ตามทีเนี่ยนายกจะไป UN
2: เข้าใจว่าอย่าง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอภิปรายจริงมันเกิดขึ้นเดือนตุลา
1: เ
0: น
1: อะ
2: นั่นแต่เมื่อกี้ผมดู
0: มันเกิดขึ้นเดือนตุลานะ
2: ไม่ว่าเขาใช่ไหมเขา
0: ผมไม่ได้ว่าแต่ผมกำลังนั่งไล่ดูเขาข่าวลึกไงเราไม่ไม่รู้เรื่อง
2: คาดการ
0: ณ์เรามันไม่รู้เรื่องเราต้องมานั่งไทม์ไลน์ไล่ดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวันไหนยังไง
2: คุณเอาจมูกไปตายจมูกให้เราดิ
0: ไม่พี่ชายผมเนี่ยเป็นคนอยากรู้ขนาดไปถามพักฝ่ายค้านเลย
2: ว่า
0: ไปถามคนสสพักฝ่ายค้านเลยบอกว่าจะยื่นวันไหนเขาบอกยังบอกไม่ได้ครับตอนนี้ผมบอกโอเคถ้าจะยื่นวันไหนบอกล่วงหน้าด้วยผมจะได้เขาก็บอกถ้ายื่นแล้วเนี่ยมันก็ต้องรอให้ทางฝ่ายรัฐบาลเขาพร้อมก็คงจะ 2-3 สัปดาห
1: ์
0: เพราะถ้าคำนวณอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดเนี่ย
2: ต้นตุลา
0: ตุลา

0: ครับ
1: ถึงตอนนั้นสมมตินะถ้าหัวสวออกมาเอาผิดตุ้ม
0: ๆๆ
1: มันก็ไม่มีประเด็นจะตอบได้นะ
2: หมายความว่าอยู่ที่กกต.
1: จะไม่กกต.จะเอากี่คนน่ะเออใช่ไห
2: ม
1: ไอ้คนเดิมที่ว่าเป็นคนที่ไม่ใช่สวเท่าไหร่เป็นสวเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออ
0: ไอ้คำก่อนพนันน่ะคุณเอ้ยเราเล่นกาแฟนะที่บอกว่าไม่มีสวทั้งคนอ่ะ
1: คุณเสียแล้วสิ
0: ผมเปลี่ยนใจได้ไ
2: หมตอนนี้จะเปลี่ยนใจอ่ะ
0: เพราะผมไม่เช็คมาแต่ผมพลาดหรอผมเปลี่ยนใจ
2: มีอย่างนี้ด้วยวะ
1: ไม่เขาเรียกว่าอันดู
0: สถานการณ์
1: เอาใหม่ขอใหม่อีกรอบ
0: สถานการณ์
1: ไม่ได
0: ้สถานการณ์มันเปลี่ยน
1: ไม่ผมวันที่แกมารับท้า
0: ผมรับปากผมคิดว่าไม่โดน
1: ผมนึกในใจว่าโอ้โห
2: กล้าจริงๆกล้าหาญจริง
1: ๆวิสุทธิ์แม่งข่าวการเมืองลึกขนาดนี้นะทำไมเขาเชื่อว่าไม่มีสวโดนสักคนวะผมยังนั่งนึกอยู่ในใจเลยนะว่า
0: ตอนนั้นเชื่อตอนนี้เช็คมาม
1: ันสัก30คนผมยังไม่แปลกใจเลยจาก123หรือ129อะไรเนี่ยเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ตกลง
2: 12138
1: 138หรือ1
2: 138
1: 138หรือ136
2: 38
1: เดี๋ยว
2: ตัวเลขที่ผม
1: เดี๋ยวๆๆ
0: 229ครับเป็นสวชุดปัจจุบัน138
1: เออโอเค
0: แล้วก็ที่เปิดเผยคนนอกบิ๊กเนมอีก
1: 9191
0: อ่ะใช่แต่ว่ามีบิ๊กๆกี่วันถ้า9คนที
1: ่อ่ะบิ๊ก9คนนะโอเคโอเคอ่ะเอางี้เรานั่งแทงหวยกันเลย
2: เอาอะไร
1: ไอ้138เนี่ยนะของที่เป็นสวปัจจุบันเนี่ย
0: ครับ
1: อ่ะคุณวิสุทธิ์เปลี่ยนใจผมให้แทงอีกทีไงโอเวอร์โหลดเก่าได
0: ้
1: คุณว่ากี่คน10ขึ้น10ลงเอาง่ายๆแบบนี้
0: 10ขึ้น
1: นะ
0: โอ้ง
1: ั้นกูไปแทงหวย
2: 12ไง11 12อ
1: ่ะไม่10ขึ้นมันได้ถึง20
2: ได้เลย
1: จริงเราคิดว่าประมาณนั้น
0: ได
1: ้เอ้าแล้วคนนอก9คน
0: ไม่โดนสักคน
1: เ
0: ป็นคนนอก9
1: คนนอก91คนเนี่ยมีกี่คนต้องมีบ้างสิวะ
0: คุณต้องมีบ้าง
1: เออเอาสักเท่าไหร่ดิ
0: เอาสัก
2: 5คน
1: ไม่เกี่ยวกับ9คนนี้ด้วยมั้ย
0: 9คนที่ไม่โดนครับผม
1: 9คนที่ไม่โดนเออไอ้82คนนั้นจะโดนกี่คน
0: 82เหรอ
1: เออเอาที่เหลือก็91คนไง9คนที่คุณเนมชื่อมาไม่โดนก็เหลือ82เนี่ยจะถูกหวยสักกี่คน
0: ไม่ท้าได้มั้ยไม่รับท้าได้มั้ย
2: เออปล่อยแล้ว
1: ไม่คือคุณวิชัยที่สุดของที่สุดอ่ะ
0: ครับ
1: นะมันคือไม่ต้องถกเถียงกันวางเดิมพันดีกว่ามันจะบอกสภาพจิตเลยนะไม่ต้องเถียงกันวางเดิมพันดีกว่าเนี่ยจะรู้เขาคิดยังไง
2: นี่มันเล่นสงครามจิตวิทยา
1: ไม่ใช่มาหลอกไปหรอกว่า
2: ไม่ได้รู้จริงหรอกว่าเขาเล่นสงครามจิตวิทยาคุณเหมือนกับเล่นไพ่โป๊กเกอร์ไพ่ก็ไม่สวย
1: อับกันอับกัน
2: ใครไม่สวยดอกเอ้ยว่าไงเฮีย
1: บางคนต้องดูตาก่อนได้เดี๋ยวคุณชัยเนี่ยหลอกยากว่าแกคุมไปหมดเราไม่มีทางรู้เลย
2: บอกเฮ้ยแน่จะแค่ไหนไอ้ชีวิตมันก็ไม่ยาวนักนะนี่อย่างนี้เลยนะ
0: ไอ้แต่เรื่องสวหัวสวหรือเขาเรียกโกงสวนี่นะกับเรื่องโกงข้อสอบถ้ามันออกแบบไม่ถึงระดับบนเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไหมโอเคในสภาผ่านแน่รัฐบาลเสียงล้นแน่แต่ว่าทางสังคมเนี่ยทางการต่อต้านความไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นไหมครับ
1: ไม่คือผมไม่แน่ใจว่าธงของพรรคประชาชนต่อรัฐบาลที่ใช้ประเด็นพวกนี้มันจะได้ผลไหมนะถ้าถามผมผมไม่ค่อยแน่ใจคือคือถ้าเราพูดเขาตอบได
2: ้
1: เขาโต้ได้มันก็หักล้างกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมส่วนเรื่องประชาชนจะเอายังไงก็อย่าไปดูในโซเชียลมีเดียมาก
2: ผมต้องดูไหมว่านายกพูดยังไง
1: นายกว่าไงนายกได้ฟังโอเค
3: เรื่องหัวสวถามผมไม่ได้เพราะผมอยู่ฝ่ายบริหารนะครับก็มันมีความพยายามจะมาให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดไอ้ความเชื่อมั่นอะไรต่างๆก็มันเป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่อยากคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาล นะอย่าไปคิดมากใช่ไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่นอกเกม
0: นี่พูดก่อนจะไปออสเตรเลียนะ
1: พูดใน2ประเด็น
2: ก่อนไปออสเตรเลียพอไปออสเตรเลียพูดดีฟังให้ด
1: ี

0: ่ชุด
1: แสดงว่าติดใจเรื่องนี้ว่ะ
2: ติดใจ
3: คำว่าหัวสวเนี่ยการใช้คำว่าหัวสวมันก็เป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวว่ากล่าวให้ร้ายนะครับกระบวนการนี้ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นถ้ามีการหัวสวจริงก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
0: ถ้ามีเครื่องอ่านถ้ามีเครื่องอ่านตาปากและใจพร้อมกันนะคุณจะจับอะไรได้บางอย่างสองโอกาสที่พูดเนี่ยว่าคุณอนุทินพยายามเลี่ยงออก
4: ไม่เกี่ยว
0: เรียกว่าพายเรือหนีออกไปเลยนะใช่ไห
1: ม
0: คือออกจากประเด็นเลยคือหนึ่งคุณแพ้เลือกตั้ง
1: อ
0: ่ะคุณอยากเป็นรัฐบาลอ่ะคุณต้องกล่าวหาเรื่องนี
1: ้เดี๋ยวสต็อปตรงนี้ไอ้แพ้เลือกตั้งนี่คือพรรคประชาชน
0: ใช่ไง
1: แต่ไอ้คุณอยากเป็นรัฐบาลนี่ไม่ใช่นะ
0: ทำงานจริงเครื่องอ่านเครื่องอ่าน
1: เครื่องอ่านเนี่ยผม AI ของแท้ครับ
0: อ่ะต่อครับอันนี้เราก็คิดไม่ถึงจริงๆคิดไม่ถึงจริงๆอ้าวเอาป้าต่อให้คุณนะประโยคที่2
1: เออ
0: ประโยคที่2นั้นเนี่ยพูดถึงว่าถ้าหัวจริงก็น่ารังเกียจ
1: เออ
4: ถ้าหัวจริงน่ารังเกียจ
0: แต่ถ้าดูความมั่นใจอ่ะเสียงอ่ะ
1: ตอนหัวจริงน่ารังเกียจเนี่ยเสียงไม่ค่อยคือแกคงรู้ว่ามีหัวแต่ไม่เกี่ยวกับกูประมาณนั้นน่ะเออจะพยายามจะบอกอย่างนั้นใช่
4: มั้ยไม่เกี่ยวอย
1: ู่เออผมว่าถ้าจะผมตีความอย่างงี้นะ
0: เออ
1: โดยข้อเท็จจริงอ่ะทุกคนต้องยอมรับว่ามันมีการจัดตั้งวางระบบที่จะไปลงสมัครรับเป็นสว.เอาคนไปลงเนี่ยมีหลายคนทําอ่ะไม่ใช่เฉพาะไอ้ที่มันเป็นก้อนนี่หรอกแต่ก้อนนี้มันชนะไงแต่มันมีคนอื่นก็ทําเหมือนกันแต่ว่าสเกลมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: อันเนี้ยถ้าอันนี้เรียกว่าหัวสวเนี่ยทุกคนรู
0: ้
1: ก็ต้องรังเกียจเพราะว่าการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบนี้เนี่ยไอ้เกาหลังกันเองเลือกกันเองมันก็แย่แล้วเออคนไปสมัครก็ไม่มากอย่างที
0: ่
1: ที่น้าแหวงผมคุยว่าจะมาเป็นแสนมันมาเป็นหมื่นเนี่ยมันก็ทำให้ผลมันต่างกันออกไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้ารอบหน้าเลือกใหม่ทีมาเป็นล้านนะผมบอกคนไปสมัครอ่ะ
4: แต่กติกาเดิม
1: กติกาเดิมนี่แหละเอาเป็นล้านจะจ่ายไงไหวอ่ะใช่ไหมเอาต่อ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ให้ฝ่ายค้านก็ลองพูดไหมเรื่องนี
1: ้
4: ลองไลฟ์หน่อย
5: ก่อนอื่นเนี่ยดิฉันต้องขอตอบคำถามของในส่วนของท่านนายกก่อนนะว่าคนไทยเนี่ยกินข้าวนะคะไม่ได้ทานหญ้าดังนั้นเนี่ยการที่ท่านนายกบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับการหัวสวเนี่ยดิฉันคิดว่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาดูข้อมูลทั้งหมดแล้วให้เขาเป็นคนตัดสินดีที่สุด
0: ผมว่าไอซ์พูดผิดนะไม่ได้กินข้าวแต่ทานหญ้ามันต้องไม่ได้ทานข้าวแต่กินหญ้านะใช่ไ
4: ห
0: ม
4: กินธัญพืชเหมือนคุณสวยใ
1: จ
4: เหรอ
1: ปกติผมจะผมไม่ผมถ้าเป็นผมจะไม่พูดอย่างนี
0: ้ผมรู้แต่ใช้คำว่า
1: ไม่ถ้าผมจะใช้ให้ไปส่องดูที่กระจกหญ้าติดปากล้ำติดจมูกไหม
0: หญ้าติดปากล้ำติดจมูกไหม
1: อ
0: ย่างนี้เลยเหรอ
1: เอาไปดูเนี่ยถ้าคนไทยเนี่ยไปส่องดูเลยว่าเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยหญ้าติดปากล้ำติดจมูกไหมดูด้วยตัวเองเลยไม่ต้องให้คุณไอซ์มาบอกว่าคนไทยกินหญ้ากินข้าวอะไรไม่ต้องบอกแต่คราวนี้เขาบอกว่ารัฐบาลใช่ไหมก็มันก็เป็นปัญหาอย่างที่เราพูดอีกกลับมาที่เก่าอีกว่ารัฐบาลถ้ารัฐบาลทำเนี่ยนะถ้ารัฐบาลทำก็ต้องไปสิ
4: แต่ตอนนี้รัฐบาลผมว่า
1: เขาบอกรัฐบาลหรือรัฐบนตรีหรือพรรคการเมืองเอาให้แน่เอาให้ชัดๆพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีที่เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นตั้งแต่วันนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาใช้คำว่าระบอบสีน้ำเงินกว้างไปไหมมันเจาะจง
1: มันมาพูดกันพ.ศ.นี
0: ้
1: พ.ศ.ที่แล้วยังไม่รู้ยังไม่มีคำนี้เลยตอนที่พรรคไอ้พรรคอะไรภูมิใจไทยได้ส.ส. 70 80เลือกตั้งปี66ได้40กว่าคนเนี่ย70กว่าคนเนี่ยพี่ชัยไม่มีใครสนใจเลยโนเนมพอเขาขึ้นมาเป็น100กว่านี่โอ้โหเป็นระบบละเป
0: ็
1: น
0: ระบบ
1: รีจีม
4: เลยนะหลายเรื่อง
1: โอเคเอาได้ไงต่อ
4: แต่ว่าดูแนวโน้มตอนนี้พรรคภูมิใจไทยพยายามบอกว่าทุกคนพูดเหมือนกันนะว่าคุณอนุทินคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณพลดอนฟิลานันคุณใครต่อใครบอก
1: ว่า
4: ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
1: ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเอาให้แน่
4: ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
1: มันต้องถามอย่างนี้สิวะ
4: ไม่รู้
1: ใช่ไหมพอแบตมันตอบใช่ไหมหรือจะเป็นทรงศักดิ์ทองศรีหรือจะเป็นอนุทินหรือจะเป็นใครก็ตามสุภาชัยใจสมุทรได้บอกไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยไหมครับ
0: ถามนี้เลยนะ
1: ลยถามดูๆนะ
4: แต่เขาพยายามบอกว่า
1: ถ้ามันมีแบบเฮียริ่งแบบวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยแม่งมันเลยผมจะไปนั่งเฮ้ยมึงห้ามพูดนะต้องรีบพูดนะดูขนาดนั้นนะใช่ๆเราไปเอาดูอ่ะไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเอ้ยคุณต้องยุกขึ้นมาพูดนะโอ้โห
4: ใช่ป่ะ
1: ที่ไปนั่งเหมือนกับไปนั่งศาลในศาลนูเรมเบิร์กศาลไต่สวนอาชญากรสงครามนั่งอยู่คนเดียวอ่ะแล้วไอ้กรรมาธิการ9คนแม่งถามโอ้โหม
0: ัน
1: ข
0: ุ
1: ดจนไม่รู้จะขุดยังไงเลยอ่ะต่อ
4: มันแต่ว่าความพูดที่บอกว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าสวมาก่อนรัฐบาลมาทีหลังอะไรอย่างน
1: ี
4: ้นะมันจะต่างคนต่างมีอำนาจของตัวเองอ่ะอย่าโยงอ
1: ่
4: ะ
1: ไม่ถ้าพูดว่ารัฐบาลเกี่ยวไหมรัฐบาลนี้น
4: ะ
1: แม้แต่รัฐบาลอนุทินที่แล้ว
4: ครับ
1: เกี่ยวไหมตัวรัฐบาลเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นในการเลือกสวเนี่ยมันเลือกปี66ถูกไหมได้มาสวมันใกล้ๆกับใกล้ๆกับใกล้ๆกับ66ใช่ไหมคุณชาย
0: 67แก่แล้วยังไงต่ออ
1: ้าวคราวนี้ตอนนั้นมันไม่ใช่รัฐบาลนี
4: ้
1: แต่ถามว่าเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยมาอ่านนี่อย่างนี้มันถึงจะเข้าแก๊ปเว้ย
4: แล้วประเด็นที่ถามตรงคือภูมิใจไทยอ
1: ่ะถ้าเป็นภูมิใจไทยเนี่ยมันต้องรับผิดชอบในนามพรรคยุบพรรคไปเลยใช่ไหมไม่เป็นวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยสนับสนุนแบบนี้ไม่ถูกต้องต้อง
4: ม
1: องอย่างนี้อันนี้ถ้าอภิปรายเนี่ยเผอิญพวกเราไม่ได้เป็นส.ส.
4: ครับ
1: ถ้าเราเป็นส.ส.เราก็จะอภิปรายแบบนี
0: ้67
1: เลือก
0: ระดับอำเภอ9มิถุนายน
1: 67
0: จังหวัดระดับจังหวัด16มิถุนายน
1: 67โอเค
0: เลือกระดับประเทศ26มิถุนายน67
1: รัฐบาลอะไรรัฐบาลเศรษฐาใช่ไหมรัฐบาลเศรษฐาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหรือเปล่า
0: จำไม่ได้
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่แน่ใจโดนต้อนกันไป
1: แล้วรัฐบาลเขาไปเกี่ยวข้องกับหัวสวกับรัฐบาลไหนเล่าง
4: ั้นเอาว่าคนที่จี้กันเปลี่ยนประเด็นใหม่แล้วกันว่ามันโยงถึงภูมิใจไทยไม่ใช่รัฐบาล
1: มันต้องอย่างนั้นถึงจะถูกใจเรามันโยงกับโยงไปถึงภูมิใจไทยไหมถ้าโยงเนี่ยเสียแป้งทะลุคอไปเลยใช่ไหมกลัวอะไร
4: จะเสียบ
0: ฉะนั้นประเด็นที่ไม่ว่าจะเป็นนายกหรือใครพูดว่าเราไม่เกี่ยวเราเป็นรัฐบาลเนี่ยไอ้นั่นเกี่ยวกับเลือกสวแล้วก่อนที่เราจะมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นสิมันก็เป็นการหลบเลี่ยงเลี่ยงบาลีเฉยๆสิ
1: เวลาอภิปรายคุณวิจัยคุณวิจัยอภิปรายรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวรัฐบาลนี้เหรอครับไอ้คนตอบไม่บอกเฮ้ยตอนนั้นกูไม่ใช่พรรครัฐบาลไม่ใช่พรรคผมนะครับก็ต้องตอบแบบนี
0: ้ก็ต้องแยกกับว่าผมไม่ได้หมายถึงรัฐบาลนี
1: ้อันนี้ฝ่ายค้านก็ต้องบอกไงต้องบอกไงหมายถึงรัฐบาลนู้นรัฐบาลนู้นผมก็ไม่เกี่ยวครับมันก็บอกเงี้ยทำไม
0: เขาไม่ได้หมายถึงรัฐบาลไหนหมายถึงกระบวนการการเมืองไหนที่ไปเกี่ยวข้องไปเจอกัน
1: นั่นก็ต้องเป็นเรื่องพรรคภูมิใจไทย
0: โรงแรมไหนใครโอนเง
1: ินใช่
0: ที่ไหน
1: นั่นแหละเอามันเลย
0: ใส่เสื้อสีอะไรใช่ไหมคุณถ้าคุณนึกว่าฝ่ายค้านจะยกประเด็นเนี่ยเขาต้องเอาหลักฐานที่ไอติมเอ่ยไอลอเอ่ย
1: ไออันนี้คือไม่ได้ร่วมรัฐบาลไอเนี่ยที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้ร่วมรัฐบาล
0: แล้วคุณทำให้ผมเป็นนายกนะคุณอย่าลืมนะตอนนี้
1: จะว่าพรรคประชาชนปีที่แล้วเหรอ
4: มันพลาดไปแล้วครับ
0: จะมาเท่งก็อาจจะบอกว่าเนี่ยตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี
4: ้
0: มันถึงมาอย่างนี้นี่เอง
1: ก็รู้งี้ไง
0: รู้งี้
4: ก็ตั้งหลักใหม
1: ่มันก็ไม่เป็นไรนะคือประชาชนได้ประโยชน์ถ้าถามผมนะ
4: ประชาชนคือ
1: เรื่องที่ประชาชนอย่างคุณอย่างผมนี่แหละที่เรื่องสอบโกงสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันมาได้ถึงขนาดนี
4: ้
1: มันละเอียดถึงขนาดนี้สมัยก่อนไม่ได้ขนาดนี้นะข้อมูลไม่ได้ขนาดนี้เรื่องของสวก็เหมือนกันที่ว่าหัวมันเอาสำนวนออกมาไปถ่ายซีออกมาไปมีคนเอามาให้อะไรต่ออะไรพวกนี
4: ้
1: ถ้ามันไม่ใช่ยุคปัจจุบันแล้วไม่ใช่การทำงานของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนนะมันกัดไม่ปล่อยเราจะไม่เห็นข้อมูล
0: ไม
1: ่อันนี้ต้องถือว่าระบบมันกำลังเซตตัวนะอย่าไปสิ้นหวัง
0: แต่ว่าประเด็นเศรษฐกิจก็มีนะคุณอย่าลืมสองเรื่องนี้เรื่องใหญ่แน่มันเป็นไฮไลท์แน่แต่ว่าถ้าฝ่ายค้านเจาะลงไปเรื่องประเด็นเรื่องกู้400,000 ล้านประเด็นเรื่องราคาน้ำมันนี่กองทุนน้ำมันติดลบไปถึง70,000 ล้านนะผมเช็คเช้านี
1: ้โอ้เราจะให้ติดลบ100,000 ล้านครับ
0: อย่างนั้นเลยเหรอตั้งเป้าไว้100,000 ล้านเลยเหรอ
1: เฮ้ย
0: โยเอาตังมีอูจี้บอก
1: เวลาราคาน้ำมันลงเราก็ค่อยๆใช้คืนไป
0: อย่างนั้นเลยเหรอช่องแก้ผมมุสจะเป็นอีกนานนะผม
1: ไม่เป็นไรครับ100,000 ล้านครับแสนล้านก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน
4: ใช่ไหม
1: เออวิชัยเรื่องบางเรื่องอ่ะมันเหนือความคาดหมายเรา

0: ผมบอกว่าเฮ้ยถ้า 70,000 น
1: ะ
0: ถ้า 70,000 เนี่ยไม่ไหวนะเขาก็ทำนิดหน่อยขึ้นราคาน้ำมันนิดหน่อยแต่ก็ยังอุดหนุนอยู่
1: ใช่ยัง
0: ขึ้นราคาเขาขึ้นราคาน้ำมันมา2ครั้งแล้วนะ85สตางค์2ขึ้นมาบาท70แล้วแต่ก็ยังอุดหนุนอยู่แต่ถามว่าดีพ็อกเก็ตเท่าไหร่ดีพ็อกเก็ตมาแล้วแต่คิด
1: เ
0: พราะอันนี้มันเป็นแบบว่าตาไว้ก่อนนะคุณชัยมันดีพ็อกเก็ตได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าจาก 75,000 นี่นะใจผมเนี่ยทะลุแสนเนี่ยทะลุแสนไม่ได้ถ้าใจผม
1: ไม่ได
0: ้คือตอนแรกผมคิดว่า 75,000 จะ 70,000 จะหยุดมาดูอีกที 75,000 ให้คุณชัยบอกอ่ะตอนนี้มันก็ใกล้ๆจะ 80,000 แล้วก็
1: ไอ้ดิพ็อกเก็ตนี่นะมือล้วงเข้าไปนะมัน
0: อาจจะกระเป๋าขาด
1: ไม่ใช่
0: ทะลุ
1: เห็นนิ้วโผล่มานะ
0: นั่นแหละ
1: คุณ
0: ไม่ใส่ไม่ก็เก็บดีๆสิ
1: เก็บนิ้วอ่ะเก็บนิ้วอ่ะ
0: ไม่กางเกงนอกให้มันกางเกงนอกให้มันหนาๆหน่อย
2: แต่เงินถามว่าจะมีได้ไหมทำหน้าที่นานเงินนอกก็ประมาณที่ตั้งออกก็ตั้งใจไปทำปฏิบัติการรอบนี
0: ้ก็สรุปให้ฟังพอดีอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ทางสำนักงบประมาณเขาเปิดข้อมูลให้คนที่เป็นกรรมาธิการดูโดยที่เขาไปเอาจากเอกสารมาแล้วทำสรุปตัวเลขนะเงินนอกงบประมาณที่เราพูดเนี่ย
1: อ
0: ันนี้เป็นเอกสารที่เขาทำให้เมื่อวานเงินนอกงบประมาณที่เราพูดเนี่ยของทุกหน่วยงานรวมกันนะทั้งหมดนะปกละล้านบาทหกละล้านบาท
1: เยอะมาก
0: หกละล้านบาทแต่ใช้ไป2ละล้านบาทเหลือยกไปเนี่ยสี่ละล้านบาท
2: สี่ละล้านบาท
0: ใน4ละล้านบาทเนี่ยมีเงินของกองทุนที่เราไม่ควรไปแตะ1คือกองทุนประกันสังคมเจ้าหน้าที่เขาทำตัวเลขมาให้ผมกองทุนประกันสังคมเนี่ยประมาณ
1: 2.8 ล้านล้าน
0: 2.8กับกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการประมาณสัก 1.2ก็อันนี้รวมกันแล้วก็ประมาณ4ถูกไหม
1: เหลือ
0: ก็เหลือประมาณสักเหลือประมาณสัก
1: 2
0: 1ล้านล้านบาทประมาณ1ล้านล้านบาทไม่เกิน2ล้านล้านในไม่เกิน2ล้านล้านเนี่ยนะในที่ไม่เกิน2ล้านล้านเนี่ยมันไปกระจุกตัวเขาก็ทำตัวเลขมาให้นะคุณชัยมันไปกระจุกตัวอยู่ที่1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น900,000 ล้าน
1: ก็จบแล้วตรงนั้นกันหนึ่ง
0: กระทรวงมหาดไทย370,000 ล้านกระทรวงสาธารณสุข235,000 ล้านกระทรวงกลาโห
1: ม
0: 50,000 ล้านกระทรวงคมนาคม38,000 ล้านหน่วยงานของศาล33,000 ล้านไอเนี้ยผมให้เขาทำท็อป20มาให้ดู
1: ท็อป
0: 20ท็อป10ไล่มาอย่างเงี้ยนะไล่มาซึ่งกติกาต่อไปก็คือว่าถ้าหน่วยรับงบประมาณจะของงบประมาณให้แจ้งด้วยว่า
1: คุณมี
0: เงินนอกงบประมาณยกมาคงเหลือเท่าไหร่อันที่1อันที่2คุณจะเอาเงินนอกงบประมาณที่คุณมีเนี่ยมาสมทบกับเงินงบประมาณในปีนี
1: ้
0: เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เพียงแต่ว่ายังไม่กำหนดเป็นสัดส่วนถ้าเมื่อไหร่จะเอาให้จริงๆก็คือว่าคุณต้องเอาเงินนอกงบประมาณมาสนับสนุนเป็น 10% ของเงินที่อย่างเงี้ยจะเกิดระบบซึ่งอันนี้คงจะเกิดขึ้นในอนาคต
1: ปีงบประมาณหน้าเราขอได้ไหมว่าไอ้เงินนอกงบประมาณเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง
0: ไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวนะครับงานผมจบแล้วครับ
1: ขอยสสกรรมาธิการช่วยถามตามเรื่องให้ประชาชนหน่อย
0: หมดหน้าที่แล้วครับหมดหน้าที่หมดเวลาแล้วครับไปแล้วครับ
2: หมดเวลา
0: ไปแล้วครับไปแล้วครับไป
2: กันครับพบกันวันศุกร์หน้าอย่าลืมนะครับหวังว่าศุกร์หน้าพบกันน้ำท่วมที่หน้าและภาคเหนือน่าจะดีขึ้นสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับ

6สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาพรมแดงถูกปูทหารกองเกียรติยศตั้งแถวเพื่อให้การต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำการรัฐประหารที่เพิ่งได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกตามคำเชิญของรัฐบาลไทยที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเปิดแถลงข่าวหลังการหารือว่าการพูดคุยระหว่าง2ผู้นำครอบคลุมตั้งแต่เรื่องความร่วมมือทางการค้าไปจนถึงการแก้ปัญหาที่ไทยต้องเผชิญจากการมีชายแดนติดกับเมียนมาตั้งแต่ปัญหาสารพิษและหมอกควันข้ามแดนสแกมเมอร์และปัญหายาเสพติดเกือบ4ปีแล้วที่การปลูกฝิ่นกลับมาเบ่งบานอีกครั้งในเมียนมาส่งผลให้ที่นี่ถูกขึ้นป้ายว่าเป็นแหล่งผลิตฝิ่นอันดับ1ของโลกแซงหน้าอัฟกานิสถาน

หลังจากเกิดการรัฐประหารเมื่อปี2021แล้วก็นำมาสู่สงครามกลางเมืองส่งผลให้เมียนมากลายเป็นผู้ปลุกฝิ่นอันดับหนึ่งของโลกแทนอัฟกานิสถาน

0: ่ามกลางทิวทัศน์หุบเขาอันเงียบสงบในเมืองเพคอนของรัชฉานดอกฝิ่นสีขาวสลับชมพูผลิบานสะพรั่งแข่งขันชูช่อเบ่งบานรับแสงแดดในท้องทุ่งที่กว้างไกลสุดสายตาละอองน้ำจากระบบสปริงเกอร์พรมลงกลีบดอกบางเบาทอประกายระยิบระยับล้อกับแสงอ่อนมีดเล็กคมในมือหญิงและชายนับสิบบรรจงกรีดเบาๆลงที่ผิวของกระเป๋าฟินอย่างรวดเร็วและชำนิชำนาญยางสีขาวขุ่นค่อยๆซึมไหลออกมารอให้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มยางเหนียวก็จะถูกปาดออกจากกระเป๋าฟินลงท่อพลาสติกขนาดย่อมตัดครึ่งสีฟ้าสดใสนี่คือฟินดิบสารตั้งต้นของยาเสพติดที่อันตรายที่สุดในโลกชนิดหนึ่งอย่างเฮโรอีน
1: ตรูมามังาดาวเน
0: า
1: ะ
0: อองลาบอกกับเราว่าก่อนที่จะมาปลูกฝิ่นเขาและครอบครัวเป็นเกษตรกรธรรมดาที่ปลูกข้าวและสลับการใช้ที่นาเพื่อปลูกถั่วแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหลังเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021หรือกว่า5ปีที่ผ่านมาม
1: าโรคันซาเจมาโรเบนซายาโรมาก้องบ่บ่ะมุยซิวาทอลโลเรยาริเบกูใส่เบก้องมาเลยบ่ะだแมနေရာချင်းကမတူဘူးလေသူတို့နေရာမှာကျွန်တော်နေရာမှာသူတို့လာဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့စိုက်ကြမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကုခဲခဲကိုကိုပဲတည်တယ်ဥမာကျွန်တော်ငှတာသူတို့မှမငှတာဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုသမင်းငှဖူးတာတွေအများကြီးရှိတယ
0: ်ในช่วงทศวรรษ1970ถึง1990เมียนมาถูกขึ้นป้ายในฐานะแหล่งผลิตฝิ่นและเฮโรอีนรายใหญ่ที่สุดของโลกก่อนที่พื้นที่การปลูกจะลดลงตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเมื่อเมียนมามีรัฐบาลพลเรือนที่นำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานซูจีเข้าสู่ปี2023พื้นที่การปลูกฝิ่นของเมียนมากลับมายืนอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งหลังจากพลเอกอาวุโสมินอองไลก่อการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของนางองซานซูจีกว่า5ทศวรรษแล้วที่ฝิ่นเป็นส่วนหนึ่งของสงครามและความขัดแย้งในดินแดนที่เรียกว่าเมียนมา

ั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาติดกับจีนทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ติดลาวและไทยทางใต้ติดทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอส่วนตะวันตกติดอินเดียและบังกลาเทศพม่าหรือเมียนมาคือหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกช่วงกลางศตวรรษที่19ที่นี่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษก่อนที่จะถูกอังกฤษผนวกรวมหลายชาติพันธุ์หลายแคว้นมีความเป็นอิสระในช่วงที่อังกฤษยึดครองนโยบายแบ่งแยกและปกครองถูกนำมาใช้ส่งผลให้ความแตกแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์หนักหนาขึ้นการจะทำให้ทุกกลุ่มยอมรวมตัวกันเป็นประเทศได้จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง12กุมภาพันธ์ปี1947ที่เมืองปางหลวงในรัฐฉานนายพลองซานซึ่งเป็นผู้นำเรียกร้องเอกราชร่วมประชุมกับผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่คชินและชินก่อนที่หนึ่งในเอกสารสำคัญทางการเมืองจะถูกนำเสนอเรียกเอกสารชิ้นนี้ว่าข้อตกลงปางหลวงสาระหลักของเอกสารคือแนวคิดเรื่องสหพันธรัฐโดยกลุ่มชาติพันธุ์ยอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพภายใต้เงื่อนไขรัฐบาลกลางต้องยอมรับหลักการปกครองตนเองในกิจการภายในชาวพม่าที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมบางส่วนไม่พอใจไม่เห็นด้วยที่จะให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้สิทธิ์เท่าเทียมกับพม่าซึ่งเป็นชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่สุดและนำไปสู่การลอบสังหารนายพลอองซาน4มกราคมปี1948พม่าได้เอกราชจากอังกฤษแต่เอกราชไม่ได้นำสันติและความรุ่งเรืองมาสู่ดินแดนแห่งนี้ตรงกันข้ามภายในการนำของอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกหลังได้เอกราชความไม่ไว้วางใจและความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้รับสิทธิ์และสถานะทางการเมืองตามคำมั่นสัญญาการสู้รบระหว่างรัฐบาลและกองกำลังชาติพันธุ์หลายกลุ่มระเบิดขึ้นปี1962นายพลหนุ่มที่มีนามว่าเนวินตัดสินใจก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของอูนุรัฐธรรมนูญถูกฉีกการปกครองถูกรวบศูนย์ไว้ที่กองทัพคำว่าสหพันธรัฐการปกครองตนเองกลายเป็นคำที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติและต่อจากนี้มีเพียงทหารเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตและหน้าตาของประเทศการสู้รบระหว่างกองทัพพม่าและกองกำลังชาติพันธุ์หลายกลุ่มทวีความเข้มข้นขึ้นณดินแดนที่ห่างไกลจากย่างกุ้งศูนย์กลางอำนาจการปลูกฝิ่นและการผลิตเฮโรอีนระดับอุตสาหกรรมเริ่มก่อตัว

0: ตั้งอยู่ในเมียนมาบริเวณรัฐฉานจุดที่ชายแดนบรรจบกับไทยและลาวที่นี่คือสามเหลี่ยมทองคำด้วยเป็นที่สูงอากาศที่เย็นและแห้งทำให้ฟิตขึ้นได้ดีจากการปลูกพื้นที่ขนาดเล็กและใช้เฉพาะในชุมชนไร่ฝิ่นบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเริ่มขยายใหญ่ขึ้นในช่วงทศวรรษ1950จากหลายปัจจัยเริ่มจากปัจจัยในจีนที่ขณะนั้นกำลังมีสงครามกลางเมืองปี1949พรรคคอมมิวนิสต์จีนเอาชนะได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งของเจียงไคเช็คต้องถอยหนีไปอยู่เกาะไต้หวันขณะที่กำลังบางส่วนรวมถึงกองพล93ถอยร่นมาตั้งฐานในรัฐฉานของเมียนมาเพื่อหาทุนรอนสู้รบกับรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนกองพล93เข้าสนับสนุนการปลูกควบคุมเส้นทางค้าฝิ่นอย่างจริงจังอีกจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การปลูกฝิ่นในเมียนมาขยายตัวกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่คือสงครามกลางเมืองในเมียนมาเองในวันที่นายพลเนวินขึ้นปกครองประเทศยุทธวิธีที่เข้มข้นถูกนำมาใช้เพื่อปราบปรามกลุ่มชาติพันธุ์ที่แข็งขืนให้สิ้นซากรวมถึงไฟเขียวให้ขุนศึกท้องถิ่นจัดตั้งกองกำลังกึ่งทหารหรือกาเวเยขึ้นมาเพื่อช่วยรัฐบาลรบหนึ่งในขุนศึกที่ใช้โอกาสนี้จัดตั้งกองกำลังกาเวเยคือขุนสาหรือชื่อจีนว่าจางซีฟูเกิดในรัฐฉานประเทศเมียนมาบิดาของขุนสาเป็นชาวจีนและเป็นทหารก๊กมินตั๋งส่วนมันดาเป็นชาวไทยใหญ่ในช่วงวัยหนุ่มขุนสาได้รับการฝึกฝนยุทธวิธีทางการทหารจากกองพล93ความเข้าใจในโครงสร้างการจัดตั้งกองกำลังและการใช้อาวุธทำให้กองกำลังของขุนสาที่ชื่อกองทัพเมืองไตหรือ MTA เริ่มเติบโตก่อนจะแข็งแกร่งมากขึ้นหลังเข้าสู่วงการค้าฝิ่นกองกำลังของขุนสาเข้าเก็บภาษีจากผู้ปลูกเก็บค่าคุ้มครองจากการขนส่งข้ามแดนเงินจากฝิ่นทำให้เมืองไตกลายเป็นกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้มแข็งมากที่สุดของรัฐฉานจากเพียงเก็บภาษีและค่าคุ้มครองขุนสาเข้าควบคุมอุตสาหกรรมยาเสพติดแบบครบวงจรด้วยการตั้งโรงงานแปรรูปฝิ่นดิบให้เป็นเฮโรอีนที่มีความบริสุทธิ์สูงภายใต้ตราสิงโตเหยียบลูกโลกมีแม่น้ำโขงกับแม่น้ำรวกเป็นแนวชายแดนธรรมชาติมีป่าทึบและแนวชายแดนยาวยากต่อการตรวจลาดตระเวนสามเหลี่ยมทองคำกลายเป็นสวรรค์ของผู้ผลิตยาเสพติด
1: These areas like you pointed out you know are jungle remote you know difficult to access these are the things that you know make law enforcement unreachable so it's like a safe haven for traffickers
0: จากฐานบัญชาการใหญ่ในพื้นที่สลับซับซ้อนตามแนวชายแดนฝิ่นและเฮโรอีนตราสิงโตคู่เหยียบลูกโลกจากสามเหลี่ยมทองคำถูกส่งข้ามแดนก่อนออกไปสู่หลายประเทศรวมถึงยุโรปและสหรัฐอเมริกา
2: My name is Jimmy Carter and I'm running for president
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของเฮโรอีนแต่รัฐบาลสหรัฐในขณะนั้นไม่ลงมือกับขุนสาการเลือกปิดตาข้างหนึ่งเนื่องจากเพราะช่วงเวลานั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นแม้ยาเสพติดจะเป็นปัญหาแต่สหรัฐอเมริกาวางให้เป้าหมายการสกัดอิทธิพลของคอมมิวนิสต์เป็นเป้าหมายสูงสุด CIA ของสหรัฐปล่อยให้กองกำลังต่างๆรวมถึงขุนสาทำธุรกิจฝิ่นต่อไปเพื่อนำเงินมาซื้ออาวุธสำหรับสู้รบกับฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าสู่ปลายทศวรรษ1980สหภาพโซเวียตซึ่งเป็นเสาหลักของโลกคอมมิวนิสต์เริ่มอ่อนแอก่อนจะล่มสลายในปี1991เมื่อสงครามเย็นปิดฉากคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของขุนสาในฐานะกองกำลังต้านคอมมิวนิสต์ก็หมดลงภัยคุกคามจากฝิ่นและเฮโรอีนถูกรัฐบาลสหรัฐดันขึ้นมาเป็นวาระหลักขุนสาไม่ได้เป็นเพียงขุนศึกท้องถิ่นอีกต่อไปแต่คือผู้นำองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลต่อความมั่นคงของสหรัฐทั้งหมดนี้นำไปสู่การไล่ล่าโดยขุนสาถูกรัฐบาลสหรัฐตั้งค่าหัวถึง$2 ล้านปี1996ราชายาเสพติดแห่งสามเหลี่ยมทองคำจึงยอมสวามิภักดิ์และวางอาวุธต่อรัฐบาลเมียนมาเพื่อแลกกับการไม่ถูกส่งตัวในฐานะผู้ไร้ข้ามแดนกว่า2ทศวรรษที่อาณาจักรฝิ่นและเฮโรอีนของขุนสารุ่งเรืองในกรุงย่างกุ้งเมืองหลวงของพม่าความปั่นป่วนเกิดขึ้นอย่างหนักเมื่อนายพลเนวินเจอกับการประท้วงใหญ่ของผู้คนที่ไม่พอใจปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในที่สุดนายพลเนวินตัดสินใจลาออกแต่ผู้คนยังไม่ถอย 8สิงหาคมปี1988การประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดก็เกิดขึ้นเมื่อผู้คนจากทุกกลุ่มของสังคมพากันลงถนนทหารเปิดฉากยิงใส่ผู้ชุมนุมอย่างไร้ปราณีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนับพันคนไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นซอหม่องผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ก่อรัฐประหารก่อนประกาศตั้งสภาฟื้นฟูกฎระเบียบแห่งรัฐหรือสล็อกเพื่อกุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จชื่อประเทศพม่าถูกเปลี่ยนเป็นเมียนมา4ปีต่อมาในพลซอหม่องถูกบีบให้ลาออกเพื่อเปิดทางให้ทหารที่ชื่อพลเอกตันช่วยขึ้นกุมอำนาจแทนการกวาดล้างคู่แข่งในกองทัพเกิดขึ้นผู้เห็นต่างถูกปราบปรามฝ่ายค้านถูกกำจัดนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ถูกจับกุมและถูกกักบริเวณในบ้านพักต่อเนื่องหลายปีกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองถูกพลเอกตานช่วยนำมาใช้ด้วยการเจรจาสงบศึกชั่วคราวกับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธบางกลุ่มเช่นกองทัพรัฐว้าหรือ UWSA โดยแลกกับการเปิดทางให้กลุ่มเหล่านี้ทำธุรกิจหรือค้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ยอมสยบถูกโจมตีอย่างหนักช่วงที่นายพลตานช่วยขึ้นมามีอำนาจเป็นช่วงที่ขุนสาวางมือจากวงการแต่เมียนมายังคงครองตำแหน่งแหล่งผลิตฝิ่นและเฮโรอีนอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากกิจการถูกส่งต่อให้กลุ่มติดอาวุธอื่นบริหารจัดการแทนที่เพิ่มเติมเข้ามาคือการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมยาเสพติดประเภทสังเคราะห์เช่นยาบ้าและยาไอซ์โดยมีกองทัพรัฐว้าซึ่งมีดีลกับพลเอกตานช่วยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่และสิ่งนี้พัฒนาไปสู่การเติบโตของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการสแกมเมอร์ออนไลน์ในเขตพื้นที่ชายแดนเข้าสู่ปี2011การเปลี่ยนแปลงที่โลกมองว่าน่ายินดีก็เกิดขึ้นเมื่อนายพลตันช่วยส่งถ่ายอำนาจให้กับนายพลที่มีชื่อว่าเต็งเซ็งหลังจากครองอำนาจยาวนานมาถึง2ทศวรรษนายพลเต็งเซ็งผู้นำคนใหม่ของเมียนมาได้ทำในสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญนั่นก็คือการปล่อยนางองซานซูจีออกจากบ้านพักที่กักบริเวณและเปิดทางให้พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเธอลงเลือกตั้งซ่อมอีก4ปีหลังจากนั้นเมียนมาก็มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและเป็นพรรค NLD ของนางองซานซูจีที่ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายพรรค NLD ได้จัดตั้งรัฐบาลและนางองซานซูจีก้าวขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐเป็นรัฐบาลพลเรือนอันเป็นผลผลิตจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ที่สุดในรอบ50ปีการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเรือนเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายที่สะสมมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมและในยุครัฐบาลทหารแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศดีขึ้นเนื่องจากการหลั่งไหลเข้าไปของนักลงทุนต่างชาติชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในเมืองและในภาคชนบทเริ่มดีขึ้น

0: ศูนย์กลางเศรษฐกิจอย่างย่างกุ้งคึกคักเมื่อการลงทุนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาผู้คนเต็มไปด้วยความหวัง
1: นายรอดูดละบาเลยแม้ดังแม้อโจบดูเลยอะมากๆเลยสรเอาอินบักก็รออกลงด้วยที่มาบาเวอกลงด้วยอโจคุณน่ะบอกเลยสมุเลยอ่ะตรงปิสิเวဖြစ်ๆดิอิเล็กทรอนิกส์ปิสิดิเวဖြစ်ๆอกลงยောက်ลายกูอีตะตะตาตาเนี่ยลูเนมุอเซนันမြန်မာလာမယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကနာပြောတယ်ကုန်ကြစိတ်လဲအရင်ကတော့ဒီ transit တွေအများကြီးနဲ့လာမျိုးမဟုတ်တော့ပိုပြီးတက်တာလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ
0: ်อีกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวคือการลดลงของพื้นที่ปลูกฝิ่นปี2017สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ออกรายงานที่ระบุว่าพื้นที่การปลูกฝิ่นในเมียนมาลดลงถึงร้อยละ25 UNODC สรุปข้อเสนอแนะไว้ในท้ายรายงานนี้ว่าหากจะแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นนอกจากส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางเลือกให้กับผู้คนแล้วอีกสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่กันไปคือกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ขัดแย้งเดือนพฤศจิกายนปี2020เมียนมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งหลังรัฐบาลพลเรือนโดยพรรค NLD อยู่ครบ5ปีและเป็นนางองซานซูจีและพรรค NLD ที่กวาดชัยชนะได้เหมือนเดิมแต่การเมืองของเมียนมาบอบบางเกินกว่าจะเห็นความต่อเนื่องของรัฐบาลพลเรือน

0: 1กุมภาพันธ์ปี2021ท้องถนนของกรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาและศูนย์กลางเศรษฐกิจอย่างย่างกุ้งปรากฏทหารจำนวนมากผิดปกติมีการตั้งด่านความมั่นคงมีรถถังออกตระเวนทั่วเมือง
1: และท้องชิฟูเน่ปงมาลียาตัสเช
0: ตอนที่ MRTV ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ทางการได้รายงานว่ากองทัพเมียนมาที่นำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดมินอองไลได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีแล้วโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020เกิดการโกงอย่างมโหฬารนี่คือฝันร้ายนี่คือการที่เมียนมาถูกลากกลับไปให้อยู่ในยุคก่อนปี2020หรือยุคของนายพลตานฉวยยุคของการใช้การปกครองแบบใช้อำนาจแบบกดทัพเต็มที่โดยทหาร
2: And the great fear now is of course all the people who spoke out against the military over the years during the democracy all have to go into hiding they could be facing retaliation we're very concerned that we're going to again return to the pre-2010 situation where you know we were dealing with one of the worst rights abusing governments in the region
0: นานหลังทหารยึดอำนาจแทบทุกเมืองของเมียนมาตั้งแต่เมืองใหญ่ไปจนถึงชนบทเต็มไปด้วยประชาชนที่ลงถนนประท้วงอย่างสันติต้านการรัฐประหารหมอพยาบาลครูและข้าราชการทั่วประเทศนัดหยุดงานห้างร้านต่างๆปิดทำการแสดงอารยะขัดขืนไม่เอาระบอบเผด็จการก่อนที่คนจะลงถนนประท้วงอย่างสงบกองทัพเลือกตอบโต้ด้วยกำลังทั้งแก๊สน้ำตาและกระสุนจริงถูกระดมยิงใส่ผู้ประท้วงไม่เลือกหน้าจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันและอีกนับหมื่นถูกจับกุมคุมขังความรุนแรงที่เกิดขึ้นบีบให้ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวจับอาวุธขึ้นสู้เกิดกลายเป็นกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDFส่วนสสจากพรรค NLD และอีกหลายพรรคการเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ปฏิเสธความชอบธรรมของรัฐบาลทหารด้วยการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG อีกหนึ่งสิ่งที่ฝ่ายต่อต้านรัฐประหารประกาศคือกฎบัตรประชาธิปไตยสหพันธรัฐวางเป้าหมายไปที่สหภาพที่ต้องอยู่บนเสรีภาพความเสมอภาคและอำนาจในการกำหนดอนาคตของตนเองทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เป็นหลักการและจิตวิญญาณของข้อตกลงปางหลวงที่ทำกันไว้เมื่อปี1947การต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่อต้านและกองกำลังรัฐบาลเป็นไปอย่างดุเดือดผู้คนที่ตกอยู่ในสงครามกลางเมืองสูญสิ้นบ้านเรือนที่ทำกินและต้องหนีตาย

0: หุบเขาอันเงียบสงบของเมืองเพคอนในรัชฉานเบ่งบานไปด้วยสีสันจากดอกฝิ่นสีขาวสลับชมพูหญิงชายหลายคนเร่งมือใช้มีดกรีดกระเป๋าฝิ่นไม่ไกลจากการมีกระท่อมน้อยที่ทำจากไม้ไผ่และหลังคามุงหญ้าแฝกกระจัดกระจายหลายหลังนี่คือที่อยู่อาศัยของผู้พลัดถิ่นจากสงครามอองลาบอกกับเราว่าเดิมทีจะเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวแต่หากสงครามไม่สงบก็ยากที่จะกลับไปถิ่นฐานบ้านเก่าส่วนการหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฝิ่นก็ไม่ได้อยากทำแต่เพราะไม่มีทางเลือกเนื่องจากหลังการทำรัฐประหารเมื่อปี2021สงครามที่ยืดเยื้อต่อจากนั้นทำให้พืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นขายไม่ได้ราคาย
1: ามาเวเทคโนโลยีสิบวันยาพิมายินจังยี่รียาเมย์ในงานรอยยาตุ๊กเตลามะส่วนดอกตาเป็นสายพิมว่าปูว่าเปลี่ยนเสียงดูร้องเอาป้าเปลี่ยนตัวเมลูจันทร์ทิมบาร์เลยพอเราในงานรอยยี่จังตัวลูกเชนเอจะช้าสาธุกงสีจะเล่ากันเลยสิจ้าเลยอาจังบุจันทร์คู่หาปลุกย้อมเอาเป็นสายเดโอ้เล่าแต่คู่เวชีจันทร์มาช้าช้ายืดเสียงไม่ใช่
0: ไม่เพียงแต่จะกลับถิ่นฐานบ้านเก่าไม่ได้บางคนบอกว่าถ้าสงครามไม่จบอาจจะต้องยึดอาชีพปลูกฝิ่นไปตลอดชีวิตเพราะแม้ฝิ่นจะเป็นที่ต้องการและมูลค่าสูงแต่รายได้จากการขายยางฝิ่นเพียงพอแค่ซื้ออาหารประทังชีวิตไปวันๆและไม่เหลือเงินมากพอที่จะนำไปลงทุนต่อยอดทำอาชีพอื่นได้
2: ใส่ได้หลัวเลยใส่ตาใส่ดาบาจูบชีบเอาใส่ปีเลยช่างตาตัวละสิบปีตัวละลงอ่ะทุกทุ่นไหนตัวละส่วนเล่มทุ่นทอนไหนบ้างก็ดีรู้ว่าเนี่ยมาแล้วตะเกียร์ตะชาตะชาสาธุลงงานแต่ชีแค่ไม่สวยเนาะเราว่ามันลดเตียงบ่เนาะเดียร์ยา
0: ในวงจรของการค้าฝิ่นผู้ปลูกคือรายย่อยที่อยู่ปลายน้ำสุดของห่วงโซ่ผลกำไรมหาศาลจากการแปรรูปและการแปรรูปเป็นเฮโรอีนตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางกลุ่มกองกำลังอิทธิพลในพื้นที่และกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติในขุนเขาและทุ่งกว้างละอองน้ำจากระบบสปริงเกอร์พรมลงกลีบดอกเบาบางของฝิ่นทอประกายระยิบระยับล้อกับแสงอ่อนๆภาพความงามนี้ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับความขมขื่นของชีวิตผู้คนที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดจากความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองคือสิ่งที่ทำให้เมียนมากลับมายืนในฐานะที่ปลูกฝิ่นเป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกปัจจัยหนึ่งเกิดขึ้นจากประเทศที่อยู่ห่างออกไปอย่างอัฟกานิสถานช่วงปี2015ถึงปี2020ซึ่งเป็นช่วงที่พื้นที่ปลูกฝิ่นในเมียนมาลดลงแต่ปริมาณฝิ่นในตลาดโลกไม่น้อยลงตามเนื่องจากอีกแหล่งผลิตสำคัญอย่างอัฟกานิสถานมีการปลูกมากขึ้นจนกลับมาติดอันดับหนึ่งของโลกเข้าสู่ปี2021ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เมียนมามีรัฐประหารที่อัฟกานิสถานเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญเมื่อตอลิบานกลับมายึดประเทศได้และส่งผลให้สหรัฐต้องถอนกำลังออกไปอัฟกานิสถานอยู่ในภาวะเปราะบางเมื่อองค์กรระหว่างประเทศถอนความช่วยเหลือทางการเงินเมษายนปี2022ไฮบาตุลเลาะห์อักฮุนซาดาผู้นำสูงสุดของตอลิบานประกาศกฤษฎีกาแบนการปลูกฝิ่นในอัฟกานิสถานเพื่อหวังให้ประชาคมโลกยอมรับสถานะรัฐบาลและเปิดทางไปสู่การได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมคำประกาศนี้ทำให้ปริมาณการผลิตฝิ่นในอัฟกานิสถานลดลงถึงร้อยละ95แต่เมื่อฝิ่นยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกบรรดาเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ต้องการรักษาผลประโยชน์มากมายมหาศาลจึงต้องหาที่ทางปลูกใหม่จุดที่ลงตัวที่สุดคือเมียนมาสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เปิดแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในปี2022ว่าพื้นที่การปลูกฝิ่นในเมียนมาพุ่งทะยานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยมีกำลังการผลิตแซงหน้าอัฟกานิสถานอย่างสมบูรณ
3: ์ The Golden Triangle in a sense is back in the opiate business we after many many years had seen it drop off and now we see thissudden resurgence and so we are deeply concerned because if this continues on this trajectory for a few more years and the economy remains in the state that it's in now it's highly likely to therefore remain in that trajectory we're going to be looking at a significant broader impact on the societies around that country it's highly
0: ในช่วงการแถลงข่าว UNODC ระบุว่าสาเหตุหลักที่การปลูกฝิ่นกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดเนื่องมาจากการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนโดยพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021

0: การรัฐประหารที่ตามมาด้วยสงครามกลางเมืองส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจเกษตรกรในพื้นที่ขัดแย้งไม่มีทางเลือกอื่นเหลืออยู่นอกจากการหันกลับมาปลูกฝิ่นเพื่อความอยู่รอด
1: A lot of people left opium farming. They had some assistance from some programs run by us and others, but fundamentally people left opium farming for other employment. It's not a desirable form of employment, but those employment opportunities are now gone as a result of the situation in the country.

อีกเหตุผลในการกลับมาของฝิ่นคือความต้องการในตลาดที่ยังคงสูงอยู่แม้ว่ายาเสพติดสังเคราะห์เช่นยาบ้ายาไอซ์จะผลิตได้ง่ายต้นทุนต่ำและมีปริมาณมหาศาลแต่ฟินและเฮโรอีนซึ่งเป็นสารเสพติดประเภทโอปิออยด์ธรรมชาติต่างจากยากลุ่มแอมเฟตามีนที่เป็นสารกระตุ้นสิ่งนี้ทำให้ฟินและเฮโรอีนยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดโลกอย่างต่อเนื่องจากฐานผู้ติดยังคงเสถียรอยู่ที่สำคัญคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางธรรมชาติและช่องทางฟอกเงินที่แข็งแกร่งอยู่แล้วการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการค้าฟินดิบและเฮโรอีนจึงสามารถทำควบคู่ไปได้กับการขยายตลาดยาเสพติดประเภทสังเคราะห์

ฟินไม่ได้เป็นเพียงพืชยาสมุนไพรหรือยาเสพติดตลอดประวัติศาสตร์มหาอำนาจกลุ่มกองกำลังและขบวนการต่างๆได้ใช้ฟินเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในสงครามและความขัดแย้งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่พังทลายจากสงครามทำให้ผู้คนจำนวนมากไม่มีทางเลือกอื่นในการยังชีพนอกจากปลูกฟินอุปกรณ์อาวุธและเส้นทางลักลอบขนส่งที่ใช้ในสงครามถูกเปลี่ยนมาให้บริการขบวนการค้ายาเสพติดรายได้จากฟินกลายมาเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้เกิดสงครามรอบใหม่และในกรณีของเมียนมาการปลูกฟินผลิตเฮโรอีนได้ถูกพัฒนาไปสู่การผลิตยาเสพติดสังเคราะห์และการเกิดขึ้นของอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม

0: ราจะแบ่งยังไงว่าคนที่ทำอยู่ตรงนี้เขาทำด้วยความสมัครใจหรือว่าเขาโดนหลอกมาเส้นแบ่งของมันคืออะไรคร
1: ับ กระบวนการในการพิสูจน์อ่ะคือมันไม่เคยแบบออกมาเป็นพับลิกอะไรขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ยมันพิสูจน์เขาพิสูจน์กันยังไงถามว่าผลตอบแทนมันยั่วใจจริงๆไหมมันก็ยั่วใจจริงๆแต่ถ้าคนที่ไปทำงานสแกมเมอร์มันก็มีคนที่ไปแล้วไม่ได้เงินพอไปถึงปั๊บเนี่ยเขาถูกบังคับไปทำยอดถ้าไม่ทำยอดโดนตบตีซ้อมช็อตไฟฟ้าแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะออกต้องจ่ายเงินค่าไถ่ตอนนี้คือหลักแสนถึงหลักล้านหนักหนาที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาก็คือการเอาอวัยวะไปขายก็ได้คุยกับคนที่เขาอยู่ชายแดนเขาบอกว่าเนี่ยเห็นศพลอยมาทุกวันเลย
2: อืม

0: คุณนัตตี้ครับหลังจากที่พลเอกอาวุโสเมนออนไลน์มาเยือนไทยในฐานะประธานาธิบดีคนล่าสุดของเมียนมานะฮะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะทั้งคนไทยเราเห็นกันอยู่ในคอมเมนต์หลายๆที่นะครับมีการตกลงกันเยอะแยะมากมายหลายข้อแต่เรื่องที่อยากจะโฟกัสในวันนี้คือเรื่องของสแกมเมอร
1: ์
0: ทั้งฝั่งพม่าทั้งฝั่งเมียนมาเองครับความหวังของคุณนัตตี้ความมุ่งหวังว่าการกำจัดสแกมเมอร์หลังจากที่มีการความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการเนี่ยของคุณนัตตี้เป็นยังไงครับ
1: อย่างแรกเลยคือไม่หวัง
0: ไม่หวังเลย
1: ไม่หวังเลยค่ะ
0: เขาจับมืออย่างเป็นทางการนะ
1: เขาจับมืออย่างเป็นทางการใช่แต่ก็ไม่ได้หวังที่จะเห็นแบบความคืบหน้าแต่ถ้าถามว่ามันมีความคืบหน้าก็คงดีเอาจริงๆนะถ้าภาพที่สุดๆโอเคจะเรียกว่าความหวังไหมมันก็ไม่ได้หวังแต่ว่าภาพที่อยากเห็นแล้วกันภาพที่อยากเห็นก็คือภาพของการจับบิ๊กบอสจีนเทาที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยจับไปแล้วก็ส่งกลับไปดำเนินคดีที่จีนอันนี้คือสิ่งที่อยากเห็นเนาะแล้วก็ตัดเส้นทางทางการเงินเอาเงินไปคืนผู้เสียหายอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากเห็น
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่อยากเห็นมากกว่าแต่ถามว่าหวังว่าเขาจะทำไหมก็

0: ความหวังมันริบหรี่แล้วกันเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถามว่าเขาก็มีความพยายามจะทำเขาประกาศว่าเขาจะว่าเขาทำเขาทำแล้วนะเขา
1: หมายถึงทางเมียนมา
0: ใช่ทางอุ้ยเขาแบบทำลายเค

0: มาว่าขอความช่วยเหลือหน่อยอยู่พื้นที่ใกล้ๆชเวกุโกขึ้นไปบนนั้นหรือว่าแม้แต่บางจุดที่เป็นจุดที่เรียกได้ว่าขยับเข้าไปไม่ได้อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนติดต่อแจ้งเราเข้ามาเหมือนกันว่าขอความช่วยเหลือหรือว่าแจ้งเบาะแสเรามาเหมือนกันซึ่งคุณจะคาดหวังอะไรกับคนที่เขาปฏิบัติแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วคุณจะคาดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงหรอเขาจะแบบวันหนึ่งฉันจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะแบบโอ้โหแบบปราบสแกมเมอร์อย่างจริงจังที่เขาบอกเออที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าเขาทำอะไรแล้วมันเป็นผลอย่างไรดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่มีความคาดหวังว่ามันจะมีอะไรที่มันแบบว่าจริงจังมากขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีภาพที่เราอยากเห็นแหละเพราะเราอยากเห็นว่าวันหนึ่งบิ๊กบอสจีนเทาคนที่เป็นเบื้องหลังพวกที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบระดับไหนก็ตามแมเนเจอร์ขึ้นไปยังแบบตัวบิ๊กบอสเนี่ยถูกจับแล้วก็ส่งคือเคสนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นแล้วที่โกกังดังนั้นเนี่ยเราก็ยังอยากเห็นภาพนั้นอยู่เนี่ยแต่เราคาดหวังอะไรได้ไหมเราก็คิดว่าจากที่เขาทำพยายามทำมาตลอดคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็น2ปีกว่าแล้วที่เราทำเรื่องนี้เรายังไม่เห็นความจริงจังจริงใจในการจัดการเลยอ่ะ
1: กลไกอะไรที่ยังเห็นว่ายังคาดหวังไม่ได
0: ้ก็อย่างที่เราให้ฟังว่าคือสิ่งที่เขามีโอกาสในการที่ทำเยอะในการที่ทำแต่คือเขาพยายามสิ่งที่เขาทำคือเขามันเป็นการผักชีโรยหน้าทั้งหมดเลยมันไม่ได้เป็นการตัดต้นตอปัญหาที่แท้จริง
1: ครับ
0: เนาะแล้วก็คือการทำลายตึกรามบ้านช่องเนี่ยวิธีการทำของเขาคือยังไงรู้ไหมคุณเขาจะแจ้งก่อนล่วงหน้านะจ๊ะเขาแจ้งก่อนล่วงหน้าจ้ะแจ้งก่อนพอเขาแจ้งก่อนตรงนี้จะระเบิดนะตรงนี้จะบุกนะเก็บของย้ายของแล้วเหล่าฝั่งคนที่เขาดูแลของคนเหล่านี้อยู่เขาก็จะแบบเอารถมาเตรียมขนย้ายของไปในที่อื่นๆที่เขาเตรียมสร้างรอไว้แล้วหรือที่สร้างรอแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนักแล้วก็มีที่อีกบางที่ก็เป็นจุดที่สร้างใหม่คือบอกก่อนล่วงหน้าว่าจะบุกจะอะไรจะมันแล้วมันจะทำลายยังไงอ่ะมันก็แค่ทำลายตึกแล้วมันไม่ต้องตัดวงโคจรตรงไหนหรอมันไม่ได้มีโหจับใครแล้วเราเห็นการจับกลุ่มที่เป็นระดับบิ๊กบอสไหมล่ะอันนี้เราตลอด2ปีที่ผ่านมาเนาะเราพูดถึงแค่เฉพาะฝั่งเมียวดีเนาะฝั่งเมียนมาฝั่งเมียวดีเราเห็นการจับกลุ่มบิ๊กบอสจีนเทาไหมเราเห็นแค่การส่งคนจีนกลับโอ้ยสองปีนี้น่าจะหลักหลายพันคนแล้วนะหลายพันคนที่ส่งกลับไปแล้วนะแต่แล้วไงอ่ะส่งกลับไปแล้วอ่ะก็มีคนใหม่เข้ามาแทนมันก็ไม่ได้หายไปไหนทุกวันนี้เราก็ยังได้รับข้อมูลอยู่ว่ามีหลักเกือบหมื่นคนที่อยู่ฝั่งนู้นบางถ้ารวมๆกันในหลายพิกัดนี้เป็นแสนคนได้ที่กระจายตัวอยู่เรียกได้ว่าตั้งแต่คือถ้าสมมติท่านจะนับกันจริงๆไงก็ตั้งแต่ฝั่งท่าขี้เหล็กลงมาของฝั่งเมียวดียาวไปถึงพญาตองซูฝั่งเจดีย์สามองค์ด้วยซ้ำกี่โคกี่แบบมันเป็นกี่จุดคือที่ตอนนี้แค่พิกัดใหม่นี่เรารวมได้แบบเป็น10-20จุดแล้วนะคือมันไม่ใช่เคเคปาร์คที่ใหญ่โตหรือชเวกโกโกที่ใหญ่โตอีกต่อไปมันจะเป็นการกระจายเหมือนดาวกระจายคุณมันแบบซ่อนตัวอยู่บนเขาซ่อนตัวอยู่ในป่าซ่อนตัวอยู่ในลืบคือมันไม่ใช่โอเปอเรชั่นที่มันใหญ่ๆสร้างเป็นเมืองอีกต่อไปแล้วมันจะเป็นแบบเล็กๆแล้วก็กระจายตัวไปในทุกๆที่เฉวยโกโกเองเนี่ยก็ยังมีเราก็ยังเห็นเราไปยืนตรงข้ามเฉวยโกโกเราก็ยังเห็นว่ายังมีเสียงแอร์อยู่แล้วก็เห็นเสียงเครื่องปั่นไฟก็ยังมีอยู่แล้วก็มีคนที่อยู่ในนั้นติดต่อให้เราช่วยก็มีเหมือนกันคนที่อยู่คนแถวนั้นก็บอกแจ้งว่าอ๋อตรงนี้ก็เป็นพิกัดเหมือนกันนะซึ่งมันก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็ไปยาวไปยังถึงฝั่งพบพระเนี่ยฝั่งพบพระทั้งหมดตอนนี้คือในส่วนของการดูแลของ DKBA ทั้งหมดนี่ก็คือกระจายขึ้นมาใหม่อย่างเช่นล่าสุดที่เราลงโพสต์ไปก็คือมีการแบบเหมือนถังพื้นที่อ่ะเพื่อสร้างใหม่คือมันง่ายมากคือฝั่งไทยนี่คือฝั่งแบบเหมือนแบบหมู่บ้านธรรมดาแต่อีกฝั่งนึงโหมันก็เริ่มจะมีการสร้างตึกแบบตึกมันไม่ใช่ตึกสูงหรอกนะตึกก็มีเป็นตึกแบบชั้นนึงอ่ะชั้น1ชั้น2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันแล้วอยู่ตรงกลางป่ารอบๆคือป่าทั้งหมดเลยไงซึ่งมันobvious มากว่าแบบโอเคแบบมันกระจายไปเยอะมากแล้วแบบบางจุดหลายๆจุดนี้ก็คือเรียกได้ว่าก็คือซ่อนแบบอยู่บนเขาแบบคือจากจุดเดิมอย่างง่ายๆอย่างไท่ฉางเนาะที่ไท่ฉางที่แบบอเมริกาประกาศเลยว่าแบบใครมีข้อมูลนะสามารถเอามา มาเคลมเงินรางวัลได้อ่ะอันนั้นอ่ะก็คือเขาอ่ะก็คือย้ายไปที่ใหม่ละอะไรอย่างเงี้ยคือย้ายไปอยู่บนเขาประมาณสัก45นาทีขึ้นเขาจากที่เดิ
1: ม
0: อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบจุดใหม่ๆที่มันขยายต่อไปอีกแม้แต่ฝั่งของแพทย์ตองซูเจที่3องค์ก็

0: ขยายต่อไปอีกเนื่องยิ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าไม่มีคนไม่ค่อยพูดถึงมากนักอะไรเงี้ยมันเลยทำให้การเรียกได้ว่าทั้งสแกมเมอร์การหลอกลวงผู้หญิงแหละเยอะมากเช่นเดียวกันตรงนั้นเรียกได้ว่ายังมันกระจายตัวไปแทบจะทุกที่แล้วว่าตอนเนี้ย
1: คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากธุรกิจสีเทานี้นอกจากบิ๊กบอสเขาแล้วอะอันดับหลั่นๆลดหลั่นลงมาเนี่ยไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวจะเป็นดราม่าซะเปล่า
0: เป็นดราม่าเหรอ
1: หน่วยงานภาครัฐของเขาของทางเมียนมาเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตรงนี้มากน้อยแค่ไหน
0: เรียกได้ว่าทุกคนมีผลประโยชน์หมดไม่ใช่แค่หน่วยงานภาครัฐในเมียนมาหรอกแต่ว่ากลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ก็มีเขากลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์เขาได้ผลประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งก็คือเช่าที่ทำสัมปทานเนาะแล้วก็สองก็คือค่าคุ้มครองเนาะค่าขนย้ายถ้าสมมติเกิดมีการขนย้ายอะไรเกิดขึ้นก็เขาก็จะได้ค่าคุ้มครองเพิ่มเนาะแล้วก็ทางฝั่งมันก็ต้องมีผลประโยชน์จากฝั่งของเมียนมาอยู่แล้วในการที่จะคือแบ่งเค้กกันนั่นแหละพูดง่ายๆถ้าตามภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าแบ่งเค้กกันให้ลงตัวเนาะแล้วก็ฝั่งไทยทั้งหมดไทยเทาที่เกี่ยวข้องในทุกๆระบบทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นการส่งของส่งคนส่งอาหารทุกๆมิติการลากสายเคเบิลการลากสายเคเบิลลากสายไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยไปหรือแม้แต่การเคลียร์กับเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะอำนวยความสะดวกในฝั่งไทยด้วยเช่นเดียวกันง่ายๆตอนนี้มีคนแอฟริกันที่อยู่ในนั้นเนี่ยประมาณหลายพันคนง่ายๆแล้วจากแอฟริกาจากทวีปแอฟริกาหลายๆประเทศไปถึงเมียนมาคือเขาคงไม่ผ่านไปจีหรอกเนาะเขาคงไม่เข้าไปเมียนมาแล้วก็มาถึงนี้มันแบบ impossible อ่ะคืออาจจะมีแต่ว่าเราน้อยมากๆซึ่งมันแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะข้ามาฝั่งไทยมันก็ง่ายกว่าอยู่แล้วแล้วคิดว่าหลักคนหลักพันน่ะหลักหมื่นที่เป็นคนแอฟริกันน่ะที่ข้ามไปอ่ะคือมันจะไม่เห็นเลยหรอคำถามที่อยากรู้คือมันจะไม่มีใครเห็นเลยหรอ
1: ต้องมาไทยก่อนอยู่แล้ว
0: มันต้องมาไทยก่อนอยู่แล้วแล้วมันไม่มีใครเห็นเลยหรอเข้าใจว่าคือแบบมันตั้งคำถามมันเป็นอะไรที่มันเอ๊ะมาก
1: ๆ
0: คือถ้าสมมติโอเคอ่ะคนเอเชียก็จะดูคล้ายๆอ่ะคนจีนก็จะดูคล้ายๆเราคล้ายๆคนกะเหรี่ยงคล้ายๆคนพม่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมี
1: ลักษณะคล้ายกัน
0: มองไม่ออกอาจจะเป็นไปได้อ่ะแต่ว่าแบบคนอัฟกันแบบคือเขาก็ลักษณะแตกต่างจากเราเนาะมันก็คือค่อนข้างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไม่มีใครเอะใจเลยหรอว่าแบบเป็นพันๆคนอ่ะมันหลุดไปถึงนั้นได้ยังไง
1: เราจะแบ่งยังไงว่าคนที่ทำอยู่ตรงนี้เขาทำด้วยความสมัครใจหรือว่าเขาโดนหลอกมาเส้นแบ่งของมันคืออะไรอะครับ
0: ถ้าไปในฝั่งไทยจะมีการเรียกได้ว่าเข้ากระบวนการในการพิสูจน์ว่าคนนั้นเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าแต่อันนี้เราก็มีข้อสงสัยเช่นเดียวกันว่ากระบวนการในการพิสูจน์อะคือมันไม่เคยแบบออกมาเป็นพับลิกอะไรขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ยมันพิสูจน์เขาพิสูจน์กันยังไงถ้าสมมติว่าเราถามคนคนนึงอะถ้าสมมติว่าคุณมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีอคติอยู่แล้วอะคุณก็บ่อยมันดีว่าอ้าวคนนี้เป็นตะแกรงอ่ะคือถ้าคนสอบสวนมีคติอ
1: ่
0: ะอ้าวแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาแบบว่ามัน follow through ที่แบบเขาจะไม่ bias จริงๆถูกป่ะอันนี้มันก็มีความมี question เกิดขึ้นแล้วเราก็ถามว่ามันก็จะมีจุดที่มันแบบมันเรียกว่าละเอียดอ่อนอีกแล้วกันนะแล้วสมมติว่าเขาบอกว่าอ้าวโอเคเขาสมัครใจไปล่ะเคสที่เราเกิดขึ้นก็คือเขาสมัครใจไปแต่พอไปถึงปั๊บเนี่ยเขาถูกบังคับไปทำยอดถ้าไม่ทำยอดโดนตบตีซ้อมช็อตไฟฟ้าลักมากมายหลากหลายแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะออกต้องจ่ายเงินค่าไถ่ค่าไถ่พวกนี้คือค่าอะไรคนหลายๆคนจะบอกว่าเอ้ยค่าไถ่พวกนี้ก็คือค่าคุ้มครองที่เขาแบบสนว่าเราจะเอาคนข้ามไปอะตอนนี้คือหลักแสนถึงหลักล้านสมมติว่าคนข้ามไปนี่คือราคาสูงมากแล้วถ้าสมมติว่าอ่ะนายเอเนาะสมมติเป็นนายเอจะถูกขายให้อีกบริษัทหนึ่งราคา1ล้านเราต้องมี
1: มัน
0: ต้อง
1: มีการเทรดกันระหว่างบริษัทด้วย
0: มีเทรดค่ะเทรดหมดไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรือเป็นคนขายบริการเทรดหมดสมมติว่าอ่ะเทรดไปอีกบริษัทหนึ่งสมมติราคาค่าตัว1ล้านก็ต้องบวกค่าคุ้มครองค่าดูแลไปอีกสมมติอ่ะเป็น2ล้านบางคนก็จะบอกว่าพอไปแล้วก็ไม่ได้เงินเพราะว่าเขายังจ่ายค่าคุ้มครองพวกนี้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าจะออกก็ต้องเอาเงิน2ล้านมาคืนเขาอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะแต่ว่าปกติเท่าที่ได้รับทราบแบบมันก็จะประมาณ 2-3 แสนแหละต่อคน
1: อ
0: ันนี้ก็คือตัวเลขที่เราได้รู้มาจากคนที่เขาขอความช่วยเหลือจากเราว่าถ้าจะออกเขาต้องเสียเงินอย่างน้อยแบบหลักแสนอัพ ไรอย่างเงี้ย
1: ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างครับ
0: ผลตอบแทนคือเรียกได้ว่าพูดตรงๆนะว่ามันมหาศาลมันมหาศาลจริงๆยอดเงินที่ล่าสุดเอาจริงก่อนที่จะมาคุยกันรายการเนี้ยมีคนแบบวงในนะคนวงในเขาก็ส่งข้อความมาเนี่ยพี่กัดใหม่เนี่ยอยู่ตรงข้างบนเขาในช่องแคบอะไรเงี้ยเนี่ยเขาส่งมาเนี่ยมีแบบไปเลี้ยงฉลองกันปิดแบบทำยอดแตก50 ล้านบาท
1: 50ล้านบาทในช่วงเวลากี่วันครับ
0: ไม่เขาไม่ได้แจ้งว่าในช่วงเวลากี่วันเขาแค่เขาแจ้งแค่ว่าคนมีคนทำยอดแตกไปเลี้ยงกันมาหูกินกันแบบสนุกสนานอันนี้คือจุดเดียวแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นมากมายคนไทยก็มีที่อยู่ในจุดใหม่นี
1: ้
0: 30กว่าคนก็มีเหมือนกัน
1: ถ้าเป็นต่อหัวล่ะต่อหัวเขา
0: คือแต่ละคนจะมียอดที่ต้องทำได้ก็แล้วแต่ว่ายอดเท่าไหร่คือถ้าสมมติว่าคนที่ทำได้มากก็ส่วนมากเขาก็จะแบ่งเนี่ยคืออันนี้ไม่ใช่คนเดียวที่แจ้งมาแบบนี้ก็มีคนอื่นๆก็แจ้งมาประมาณนี้เหมือนกันว่าถ้าทำยอดได้เขาก็จะไปเลี้ยงคือในนั้นน่ะมันไม่ได้มีแค่ตึกสแกมเมอร์มันจะมี KTV มีร้านอาหารมีร้านนวด อะไรอย่างเงี้ยบางที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยมีบันไดเลื่อนก็มีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย คือมันค่อนข้างแบบมันมี KTV มันมีอะไรพวกนี้ด้วยมีขายบริการมียาเสพติดมีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปแบบเฉลิมฉลองกันเยอะแยะไปหมดคือมันก็ขำว่าอาจอย่างบางคนเข้าไปทำงานบริการไปได้โชคดีหน่อยมีเขาเรียกว่าเหล่าป่านเนาะบอสจีนมีเหล่าป่านรับเลี้ยงอันนี้ก็ออกมาหลัก10 ล้านก็มีบางคนก็บอกว่าโอ้ออกมาก็สร้างบ้านเนาะสร้างบ้านซื้อที่ให้พ่อแม่ได้แต่ก็คือต้องแลกนะต้องแลกกับหลายๆอย่างเลยแหละถ้าถามว่าก็ลองใช้เขาเรียกว่าอะไรล่ะพิจารณาดูแล้วกันว่ามันคุ้มไหมแต่ก็คือเราไม่แนะนำให้ใครไปอยู่แล้วแต่ก็คือนั่นแหละถามว่าผลตอบแทนมันยั่วใจจริงๆไหมมันก็ยั่วใจจริงๆแต่ถ้าคนที่ไปทำงานสแกมเมอร์มันก็มีคนที่ไปแล้วไม่ได้เงินเพราะอย่างที่บอกใช่เพราะอย่างที่บอกก็คือมันจะมีค่า
1: คือถ้าทำไม่ถึงเขาไม่ให้แล้วก็โดนทำร้าย
0: ใช่ถูกต้องทำไม่ถึงก็ไม่ให้แล้วก็โดนทำร้ายอีกดังนั้นเนี่ยก็ลองคิดดูว่าคุ้มไหม
1: เคยมีเคสที่หลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วมาเล่าให้ฟังไหมครับ
0: โอ้เยอะค่ะเยอะ
1: ที่หนักหนาสุดๆเลย
0: จริงๆก็คือหลายคนก็มีความหนักหนาที่แตกต่างกันเนาะส่วนมากเราก็จะยินเคสของการแบบเหมือนถูกซ้อมถูกแบบคือถ้าแบบหนักหนาที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาก็คือการเอาอวัยวะไปขายหรือว่าแบบก็ปิดห้องแบบปิดชีวิตชีพแล้วก็ได้คุยกับคนที่เขาอยู่ชายแดนเขาบอกว่าเนี่ยเห็นศพลอยมาทุกวันเลยซึ่งแบบมันก็ไม่รู้ว่าใครคือใครอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เราคุยกับคนชายแดนเขาก็บอกเราหลายๆคนก็พูดเหมือนกันว่าเห็นศพลอยมาทุกวันเลยเมื่อก่
1: อ
0: นแถวๆเคเคพาร์กอะแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังเคเคพาร์กเนี่ยเราก็เพิ่งออกหมายจับดีเอสไอก็เพิ่งออกหมายจับไปก็ไม่รู้ว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้คุยกันเรื่องนี้หรือเปล่าว่าให้ไปช่วยจับเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคุยกันหรือเปล่าเพราะว่าเราดีเอสไอเพิ่งออกหมายจับทางผู้นำของกะเหรี่ยงไปที่อยู่เบื้องหลังของ KK Park ที่มีเรียกว่าการทรมานและการค้ามนุษย์ที่การค้าอวัยวะมนุษย
1: ์
0: ที่มีการสืบกันออกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เรียกได้ว่าความโหดร้ายอ่ะมันเหลือคณาจริงๆที
1: ่คนไทยก็มี
0: คนไทย
1: ที่โดนทางการเราไม่เหมือนเขาเข้มข้นมากแค่ไหนในการจัดการเรื่องนี้ครับ
0: ไม่แหละเขาหมายถึงว่าใครจัดการหมายถึง
1: ทางการบ้านเราอะ
0: ทางการบ้านเราใช่ไห
1: ม
0: เขาก็สมมติว่าอันนี้จริงก็เรียกได้ว่ามองในมุมของคนที่ทำเรื่องนี้มา2 ปีกว่าเนาะว่าคือพอบางคนก็คือออกกลับไปกลับออกมาแล้วนะช่วยออกมาแล้วกลับเข้าไปอีกก็
1: ม
0: ีเพราะมันก็เงินแหละก็กลับไปอีกก็มีแล้วคือเรามีบทลงโทษอะไรนอกจากการเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันทำอะไรได้อีกไหมหรือว่าแบบมันแบนไหมว่าถ้าสมมติว่าแบบไปซ้ำเข้าซ้ำออกซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไงหรือว่าคือเราจะทำอะไรได้อีกคือคิดว่ามันน่าจะมีการที่แบบเหมือนมาคุยกันหรือการปรับตรงนี้ว่าเราทำอะไรได้อีกในการที่จะแบบเหมือนป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นซ้ำๆเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเหมือนคนในพื้นที่เขาก็ต้องเป็นคนไปเจ้าหน้าที่รัฐก็ไปจับก็ปล่อยมาเอามาปล่อยปุ๊บก็กลับเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบวนลูปไม่จบอ่ะแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองบางส่วนก็มีเอี่ยวเช่นเดียวกัน มีเอี่ยวในการผ่าข้ามเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็จุดไหนบ้างอะไรเงี้ยก็คนพื้นที่เขาก็รู้กันอยู่ว่าจุดไหนบ้างที่มีการผ่าข้ามกันแบบผิดกฎหมาย
1: โครงสร้างชนชั้นของธุรกิจแบบนี้มีถ้าไม่นับคนที่โดนหลอกไปอ่ะเขามี
0: ก็จะมีระดับหัวหน้างาน

0: เนาะหมดระดับแมเนเจอร์ระดับไดเรคเตอร์เจ้าของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยคือในนั้นเนี่ยมันมีสมมติในตึกหนึ่งอาจจะมีสัก20 30บริษัทก็ได้นะแล้วแต่ละบริษัทก็จะมีการทาร์เก็ตการหลอกลวงที่แตกต่างกันบริษัทนี้อ่ะหลอกลวงคนมาเลเซียบริษัทนี้หลอกลวงยุโรปบริษัทนี้หลอกลวง
1: แบ่งกันด้วย
0: แบ่งกัน
1: แล้วใครรู้ภาษาอะไรก็ไปหลอกภาษานั้น
0: ใช่แล้วก็ไม่ยุ่งกันนะเค้าแยกกันห้ามคุยกันห้ามยุ่งอันนี้คือเราสัมภาษณ์คนที่เค้าว่ายน้ำข้ามมาเขาก็เลยแบบเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยว่าแบบแต่ละบริษัทเขาก็จะไม่ยุ่งกันอย่างบริษัทคนนี้เป็นคนมาเลย์ก็จะคุยกับคนมาเลย์อะไรเงี้ยหลอกคนมาเลย์อะไรเงี้ยส่วนมากเขาก็จะหาจากนั่นแหละโซเชียลมีเดียทั้งหลายติ๊กต็อกเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยไอจีก็คือหาตามโซเชียลมีเดียมันก็มีหลอกลวงแบบหลายแบบเช่นโรแมนต์สแก
1: ม
0: หลอกให้รักหลอกให้ลงใช้รูปปลอ
1: ม
0: อะไรปลอมเนาะหลอกคุยต่างๆแล้วก็หรือจะเป็นแบบหลอกบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยหลอกให้โอนเงินอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีหลากหลายรูปแบบของการหลอกลวง
1: มันจะมีแบบว่าระดับล่างๆที่ทำยอดได้แบบระดับมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นตำแหน่ง
0: มีก็คือแล้วก็จะมีก็ต้องคิดว่ามันก็จะมีการโปรโมทถ้าแบบคนนี้ทำยอดดีก็ถูกบริษัทอื่นซื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนกันเหมือนระบบบริษัททั่วไปใช่เหมือนระบบบริษัททั่วไปมีหัวหน้างานมีคอยเทรนมีระดับบอสจีนแมเนเจอร์บอสจีนเหลาป่านบอสจีนนั่นนี่มีเป็นเลเวลขึ้นไป
1: ธุรกิจนี้ทำให้โครงสร้างสังคมของเมียนมาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับ
0: โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนจริงๆต้องเข้าใจว่าสังคมอ่ะมันสังคมเมียนมาหลังรัฐประหารมันก็ค่อนข้างที่จะหดหู่เนาะมีคนเสียชีวิตเยอะนะแล้วก็กองทัพเมียนมารัฐบาลทหารพม่าก็โจมตีประชาชนเศรษฐกิจย่ำแย่คนไม่มีกินดังนั้นก็เลยทำให้แบบบางคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็ต้องยอมเดินเข้าไปในต้องยอมเดินเข้าไปใน
1: ด้วยการกดทับทางสังคม
0: ใช่ใช่
1: เงินเดือนไม่ได้สูง
0: รายได้ไม่ได้สูงแต่ว่าค่าของชีพสูงขึ้นเลยทำให้แบบงานก็ไม่ค่อยมีเหมือนเพราะนักลงทุนต่างชาติก็ออกทยอยออกกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยงานก็ไม่ค่อยมีเนาะงานที่มีก็เรียกได้ว่าจ่ายเงินก็ไม่เยอะเพราะว่าค่าของชีพสูงนั่นก็ทำให้แบบถูกผลักคนเหล่านี้เข้าไปยังสู่ในวงการสแกมเมอร์บางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นสแกมเมอร์นะแต่ว่าก็แบบไปช่วยเป็นแบบเหมือนประสานงานไปก่อสร้างไปอะไรอย่างเงี้ยคือหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไปแบบดูแล
1: แต่ก็อยู่ในวงเวียนธุรกิจ
0: แต่ว่าอยู่ในวงเวียนธุรกิจนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเหมือนมันทำตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าให้ผลประโยชน์ได้ดีกว่าแบบออกไปแล้วอดตายอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหน่าม
0: ันน่าเศร้า
1: น่าเศร้า
0: โดยเฉพาะคนรุ่นใหม
1: ่ถ้าเรามองไทม์ไลน์ตั้งแต่ก่อนรัฐประหารหลังรัฐประหารเราก็เห็นชัดเลยว่าสแกมเมอร์มาหลังรัฐประหารใช่ไหม
0: ใช่ช่วงประมาณนั้นได้ก็คือที่เห็นแบบเหมือนมันชัดเจนเพราะจำได้ว่าตอนแรกอะชวยโกโก้เราเห็นภาพแบบเหมือนแบบนักธุรกิจไทยระดับบนๆอะคือเข้าไปสำรวจช่วยก็โกรธด้วยซ้ำเพราะเขาเหมือนอยากจะสร้างเป็นเมืองใหม
1: ่
0: ตอนนั้นน่ะแล้วอยู่ดีๆก็ได้ทุนจีนมาแล้วก็กลายเป็นเมืองสแกมเมอร์ไปเลยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นน่ะเราเคยเห็นภาพของแบบนักธุรกิจไทยก็เคยไปดู potential ของช่วยก็โกรธเหมือนกันตอนนั้น
1: เราเห็นประชาชนบ้านเขาอาจจะอยู่ไม่มีอย่างไม่มีความสุขแต่ลูกหลานของคนในกองทัพระดับสูงได้เป็นยังไงบ้างฮะน่าจะตรงกันข้ามอยู่แล้ว
0: เขาก็ซื้อคอนโดเลยแยะ
1: ที่มาซื้อในไทยเนี่ย
0: ซื้อบ้านอะไร
1: คนเหล่านั้น
0: ใช่ก็ตอนนี้ก็คือคนเมียนมาคืออันดับท็อป3อันดับ2มั้งที่เป็นผู้ที่ซื้อคอนโดมากที่สุดก็คือมีการ move asset กันสุดฤทธิ์สุดเดชอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเหมือนเศรษฐกิจมันก็ร่วงเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ดีค่าแลกเงินแหละอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยเงินก็เรียกได้ว่ามูลค่าน้อยลงมันเลยต้องทำให้ลงเอาไปเงินไปลงกับแอสเซทแล้วก็ในต่างประเทศในแบบทรัพย์สินในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเราก็เลยเห็นคนเหล่านี้มาซื้อคอนโดซื้อบ้านอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมด
1: ส่วนใหญ่ก็เป็น
0: ส่วนมากก็เป็นคอนโดแหละมันเป็นรีลีทใช่เป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยซึ่งนักธุรกิจส่วนมากอย่างล่าสุดเราก็เห็นว่าเหมือนทริปกับมินออนไลน์เราก็เห็นนักธุรกิจเมียนมาระดับท็อปไทคูนมาเตอร์เดินตามมินออนไลน์คุยกับอนุทินสุดฤทธิ์สุดเดชอะไรเงี้ยคุยกับคุณอนุทินอะไรเงี้ยหลายท่านเลยทีเดียวเนาะแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันเราโชว์ได้ชัดว่ามันเป็นการเดียวเรื่องผลประโยชน์ ทั้งนั้นเรื่องของการแบบพัฒนาเศรษฐกิจในมุมของเขาพัฒนาเศรษฐกิจของใครผลประโยชน์ใครเนาะผลประโยชน์ประชาชนก็คงไม่ใช
1: ่
0: ผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะคำนึงถึงภาพรว
1: ม
0: ของประชาชนทั้งประเทศ
1: สุดท้ายครับการพบกันระหว่างนายกอนุทินกับพลเอกอโศกมินออนไลน์คิดว่าไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการพบกันครั้งนี
0: ้ไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างไทยได้ประโยชน์เรื่องของธุรกิจแน่นอน
1: ครับ
0: ธุรกิจการค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถามว่าไทยเนี่ยหมายถึงไทยไหนประชาชนคนไทยหรือ
1: คนไทยโดยทั่วไป
0: คนไทยโดยทั่วไปก็อาจจะยังนะแต่ถ้าเป็นประชาชนคนไทยบางกลุ่มเช่นกลุ่มนักธุรกิจอ่ะเขาอาจจะมีการเดียวกันธุรกิจกันหรือบางคนอาจจะมีบริษัทพลังงานเนาะก็จะไปคุยด้านพลังงานกับฝั่งเมียนมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนาะแล้วก็บริษัทไทยที่ลงทุนในเมียนมา ก็มีหลายบริษัทเป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นนะเขาก็มีการส่งตัวแทนไปพบกันวันนั้นมันบิสเนสฟอรัมที่มีคนเข้าร่วมกว่า700คนอะไรอย่างเงี้ยคือ700คนนั้นก็จะเป็นได้รับผลประโยชน์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้กับการในส่วนของภาคธุรกิจเพราะว่าเขาก็มุ่งเน้นในการที่จะเรียกได้ว่าพัฒนาเนาะพัฒนาเรื่องของธุรกิจการค้าแต่ในฐานะคนที่เคยอยู่ในประเทศนั้นแล้วคนที่รู้จักเมียนมาไม่ได้บอกว่าดีแต่ก็รู้จักระดับหนึ่งก็อยากให้ทุกท่านที่ฟังอยู่ให้เรียกได้ว่าคุณจะไปลงทุนอะไรหรือทำการค้าอะไรกับฝั่งเมียนมาศึกษาให้ดีก่อนศึกษาทั้งกฎระเบียบศึกษาวิธีการช่องทางรู้จักคนเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าคือศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเพราะว่ามันก็ด้วยความที่ตอนนี้เนาะเศรษฐกิจเมียนมาก็ไม่ได้ดีเนาะค่าเงินก็ผันผวนแล้วก็เรื่องของ import license การนำเข้าสินค้าก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ถึงแม้ว่าด่านสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2จะเปิดแล้วก็ตามก็เป็นการเปิดแบบทดลองเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่มี import license ก็เข้าไม่ได้คือมันมี restriction เยอะอยู่กฎระเบียบมากมายที่คุณต้องเรียนรู้ถ้าคุณจะทำธุรกิจกับเมียนมาเนาะแล้วก็ก็ทางฝั่งไทยเองเราก็มีทางสมาคมธุรกิจเองไม่ว่าจะเป็นท่านทางฝั่งกระทรวงพาณิชย์เองเนาะก็มี DRTP อยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยคือก็ลองปรึกษาคนเหล่านี้ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่อยากเห็นใครที่เหมือนแห่ตามกันไปแล้วสุดท้ายก็เจ็บกลับมาเพราะว่าเรื่องการที่จะทำธุรกิจในเมียนมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องศึกษาอย่างดีอย่างรอบคอบ
1: เห็นในเมียนมาประเทศเขาเป็นแบบเนี้ยผมนึกภาพไม่ออกว่านักธุรกิจเขามองเห็นอะไรในระยะยาวในการไปลงทุนตรงนั้นนะครับ
0: คือเขาก็ถามว่าก็ยังเป็นประเทศที่มีเรียกได้ว่าคือคนต้องกินต้องใช้เนาะถ้าเราพูดในฝั่งธุรกิจก็คือคนยังต้องกินต้องใช้เขายังมีกำลังซื้ออยู่บ้างคือมันก็จะมีคนที่เป็นระดับ middle class ขึ้นไปหรือว่าถ้าสมมติว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เองอ่ะเขาก็จะมองเรื่องของพลังงานต่างๆเรื่องของบริษัทใหญ่ในบ้านเราอ่ะเลยที่เรารู้กันอยู่เนาะเรื่องของกินของใช้อ่ะเขาก็เข้าไปเปิดในเมียนมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แต่ว่าคือเขาใส่ป่านเขายาวไงเขาทำได้แต่ว่าระดับ SME ก็ต้องดูดีๆอันนี้คือสิ่งที่เราแบบอยากจะย้ำเหลือเกินเพราะว่าคือมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่ประเทศมันเปิดแล้วทุกอย่างมันเป็นโอกาสไปหมดแล้วมันง่ายกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันง่ายขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยมันแบบมันเหมือนจะเปิด
1: ม
0: ันแต่มันเหมือนเปิดให้แค่คนบางกลุ่มเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณสายป่านไม่ยาวมันก็ยาก
1: ก็ถ้าจะมองเห็นภาพก็อาจจะมีกลุ่มธุรกิจที่อาจจะเข้าถึงกับคนบางระดับชั้นของทางนวลทางนั้นที่มีกำลังซื้อ
0: หรือว่าแบบว่าเพราะที่เรียกได้ว่าเขาอาจเป็นสิ่งที่เขาขาดอยู่อย่างเช่นพวกงาน creativity ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบหลากหลายสมมติจะเป็น FMCG นั่นแหละที่แบบเขาต้องกินต้องใช้ต้องบริโภคอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็มันก็เราไม่พูดถึงยักษ์ใหญ่เนาะก็แต่ว่าก็คือมันก็มีความท้าทายคืออย่างที่บอกง่ายๆคือเรื่อง import license เรื่องของการขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าหรือแม้แต่เส้นทางในการนำเข้าสินค้าตอนนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเช่นคือคนจะพูดว่าเอ้ยสะพานไทยมิตรภาพเมียนมาแห่งที่2เปิดแล้วส่งไปได้แล้วแต่ไม่ใช่เพราะว่าระหว่างทางอ่ะมันก็ยังมีพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดยฝั่งต่อต้านรัฐบาลพม่าฝั่งกองมาชาติพันธ์อีที่เขาอาจจะเก็บค่าผ่านทางคือเมียนมากับค่าผ่านทางก็คือเป็นเรื่องปกติ มันก็ทำให้ต้นทุนของคุณอะมันสูงขึ้นหรือแม้ถ้าคุณว่าส่งคุณส่งไปทางนี้ไม่ได้คุณบอกคุณจะส่งไปคุณต้องส่งไปทางอื่นเช่นละนองเช่นทาง unofficial way ทั้งหลายผ่านแบบท่าข้ามต่างๆมันก็จะมีวิธีการส่งอีกนั่นแหละแต่ cost operating ของคุณก็จะสูงขึ้นอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องลองคำนวณดูว่ามันคุ้มไหมถ้าถามคนมีคนทำได้ไหมเครื่องสำอางอะไรเงี้ยส่งไปขายที่นู่นมีเหมือนกันแต่คุณก็ต้องคือบอกที่บอกคือต้องศึกษาดีๆศึกษาให้รอบคอบเนาะถึงจะก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะไปลงทุนอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่อยากเห็นว่าโอ้แบบฉันแบบไปลงทุนมากๆเสียเงินเป็นหลายล้านอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเห็นภาพนั้นอยู่แล้วอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ขอบคุณคุณนัตตี้ครับวันนี
0: ้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวเด็กทั้งไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอรศินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเริ่มจะคลี่คลายหลังจากที่ปริมาณน้ำสูงสุดคลื่นผ่านตัวเมืองน่านไปแล้วและหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าพื้นที่ท้ายน้ำที่อำเภอเวียงสาชาวบ้านยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำที่ล้อมรอบค่ะอย่างชาวบ้านไหลน่านเหนืออยู่กับความมืดมิดมาเป็นคืนที่3แล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ชาวบ้านเผชิญกับภาวะน้ำท่วมมีการเรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวแทนการแจกเงินชดเชยเยียวยาชาวบ้านในพื้นที่บ้านไหลน่านหมู่8ตำบลไหลน่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านยังคงเผชิญกับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากตกอยู่ในความมืดมิดติดต่อกันเป็นวันที่3จากเหตุการณ์ที่น้ำในแม่น้ำน่านเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมชุมชนชาวบ้านในพื้นที่เล่าความเป็นอยู่ที่ยากลำบากว่าการถูกตัดน้ำตัดไฟส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตไม่สามารถประกอบอาหารเองได้และไม่สามารถออกไปภายนอกได้เวลานี้ชาวบ้านต้องเฝ้ารออาหารกล่องและน้ำดื่มจากหน่วยงานที่เข้ามาแจกจ่ายค่ะขณะเดียวกันทำได้แค่นั่งมองระดับน้ำที่บริเวณหน้าบ้านด้วยความหวังว่าน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อรีบลงมือทำความสะอาดบ้านเรือนเพราะว่าหากปล่อยให้ดินโคลนทับถมทิ้งไว้นานการฟื้นฟูก็จะยิ่งยากลำบากขึ้นอีกหลายเท่าชาวบ้านยังสะท้อนถึงเสียงเรียกร้องไปยังภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้มีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนในระยะยาวมากกว่าเน้นไปที่การจ่ายเงินชดเชยเยียวยาเป็นอย่างเดียวเมื่อเกิดภัยขึ้นแล้ว
1: ในความจริงอ่ะในระยะยาวอ่ะจะให้ชาวบ้านย้ายจากที่ราบเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่สูงมันก็ลำบากอีกเรื่องไฟฟ้าน้ำสาธารณูปโภคหลายอย่างที่ว่าจะต้องประสบปัญหาอย่างถ้าว่าจะให้ทางภาครัฐมาสร้างเขื่อนแก้มลิงอย่างเงี้ยมันก็เป็นโครงการระยะยาวแล้วก็เม็ดเงินเยอะเพราะว่าจะต้องหาอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ๆรองรับมวลน้ำเพราะว่าแต่ละปีอ่ะมันเป็นมวลน้ำที่ว่าไม่ใช่ได้น้อยนะฮะมวลน้ำเยอะ
0: ความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งจากโครงการชลประทานน่านระบุว่าจากการติดตามพิจารณาข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักลงมาซ้ำในพื้นที่ในช่วงวันที่23สิงหาคมนี้เบื้องต้นทางชลประทานได้เร่งพร่องน้ำออกจากลำน้ำน่านเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับรองรับน้ำใหม่พร้อมกับเสริมระบบเตือนภัยในพื้นที่สูง

0: ้องกันอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการขุดลอกลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านเพื่อเปิดทางน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณฝนตกหนักซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่พื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะเป็นจุดแรกๆที่ถูกน้ำป่าพัดหลักรุนแรงนะคะแม้ว่าวันนี้น้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้เป็นบริเวณกว้างค่ะสภาพชุมชนบางจุดมีสภาพเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะคะเพราะว่าไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟฟ้าและถนนขาดด้วยภาพมุมสูงทำให้เห็นความเสียหายของสะพานข้ามห้วยน้ำคว้างซึ่งเชื่อมระหว่างพื้นที่บ้านมอนและบ้านนาแลอำเภอปัวจังหวัดน่านตัวสะพานถูกน้ำป่าพัดขาดตั้งแต่วันที่19สิงหาคมตามเส้นทางก็ยังมีดินถล่มปิดทับเส้นทางเข้าออกของชาวบ้านทั้ง2หมู่บ้านค่ะล่าสุดทีมเฉพาะกิจเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลกพร้อมกับภาคเอกชนนำโดรนตอบโต้ภัยพิบัติมาใช้ในการลำเลียงน้ำและอาหารเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านบ้านมอนและบ้านนาแลซึ่งติดค้างอยู่ด้านในรวม43ครัวเรือนขณะที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเร่งลำเลียงวัสดุเอามาสร้างสะพานไม้เพื่อซ่อมแซมเป็นเส้นทางสัญจรชั่วคราวคุณผู้ชมกับพื้นที่ปัวเป็นจุดแรกๆของจังหวัดน่านนะคะที่เผชิญกับน้ำป่าหลากรุนแรงกระทบกับประชาชนกว่า 8,000 ครัวเรือนใน9ตำบลและเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแม้ว่าระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีอุปสรรคในการฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนเพราะว่าจุดนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำสะอาดเอามาล้างคราบดินโคลนและเศษซากวัสดุที่ลอยมากับน้ำชาวบ้านตอนนี้จำเป็นต้องตักและขนโคลนที่ทับถมออกจากตัวบ้านไปเองก่อนค่ะเพราะว่าหากรอเครื่องจักรหรือว่าอาสาสมัครเข้ามาช่วยโคลนก็อาจจะแห้งและล้างทำความสะอาดได้ยากขึ้น
1: โอ้ย2วันไงได้แค่นี้เนี่ย2วันมันดันเอาโคลนออกเนี่ยดันออก2ข้าง
2: คาดว่าอีกวันถึงจะล้างเสร็จท
1: ั้
2: งหมด
1: โอ้ถ้าว่าพูดถึงทำเองมันก็โอ้สิบวันก็คงไม่เสร็จละมั้งนี่ตอนนี้ก็น้ำอะไรก็ไม่มีไงไฟไม่เข้าน้ำก็ใช้ไม่ได้แต่น้ำกินก็ยังรับเอาของมาบริจาคให้หน่อยเน
3: า
1: ะ
3: ก็ตอนนี้เสียหายเยอะมากครับทั้งรั้วทั้งอะไรตอนนี้ดับแรกก็คือเรื่องความสะอาดครับความสะอาดเนี่ยให้หน่วยงานมาช่วยทำความสะอาดหรือพวกคีเลนนะทำอะไรมันคีเลนตอนนี้ลึกมากเลยคีเลนนะลึกทำอะไรไม่ได้เลยเราทำความสะอาดก็ไม่ได้ต้องใช้ระบบรถอย่างเดียว
0: และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ราชการจังหวัดน่านและนายอำเภอได้ลงพื้นที่พร้อมกับโยธาและปอพอเดินหน้าสำรวจความเสียหายพร้อมกับเร่งช่วยเหลือชาวบ้านในอำเภอปัวค่ะเบื้องต้นได้รวมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของและเร่งฟื้นฟูพื้นที่โดยตั้งเป้าฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จภายใน3วันและจะมีการประเมินหน้างานจริงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูและช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุด
4: ในเย็นนี้เราจะประเมินนะครับว่าชุดที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะครับดำเนินการเนี่ยนะครับระยะเวลาแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยนะครับมันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถ้ามันกินเวลาที่ว่าวันนึงนะครับยังไม่ไปถึงสักหมู่บ้านนึงนะครับมันก็จะทำให้ต้องอาจจะต้องเร่งรัดในการที่จะนำเครื่องจักรเพิ่มชุดในการดำเนินการนะครับผม
0: ในพื้นที่อำเภอปัวยังคงมีความต้องการกำลังพลอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านให้กับผู้สูงอายุค่ะขณะที่ถนนสายหลักหลายสายในอำเภอปัวเสียหายจากน้ำป่าหลากอย่างเช่นทางหลวงหมายเลข101และ1256ทางจังหวัดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวระยะนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมให้เสร็จโดยเร็วฝนที่ตกหนัก3วันติดต่อกันทำให้น้ำในแม่น้ำป่าสักท่วมพื้นที่3หมู่บ้านของอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไปกว่า100หลังคาเรือนนะคะส่วนที่จังหวัดสุโขทัยแม้ว่าน้ำท่วมอำเภอศรีสัชนาลัยจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วและระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่หลังจากนี้ยังต้องมีการเฝ้าระวังมวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดแพร่ด้วยจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักสะสมยิ่งต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยประกอบด้วยตำบลแม่สินตำบลท่าชัยตำบลบ้านแก่งตำบลดงคู่บ้านตึกและตำบลป่างิ้วล่าสุดระดับน้ำที่ท่วมขังเริ่มลดลงเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมีเพียงบางจุดที่เป็นแอ่งกระทะและยังมีน้ำท่วมขังอยู่เล็กน้อยเจ้าหน้าที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยต้องเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังจากน้ำลดและยังคงเกาะติดส

0: การน้ำปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนคุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำณปัจจุบันเริ่มจะคลี่คลายค่ะแต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือยังไว้วางใจไม่ได้กับสถานการณ์น้ำท่วมระลอกใหม่ซึ่งเริ่มส่งสัญญาณน่าห่วงนะคะอย่างจังหวัดสุโขทัยต้องมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำในแม่น้ำยมจากจังหวัดแพร่ซึ่งคาดว่าจะไหลหลากมาถึงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาสะพานจันทร์ในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้เบื้องต้นจังหวัดสุโขทัยแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามข่าวสารน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน3วันส่งผลให้น้ำจากเทือกเขาเลยไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักจนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลตาดกลอยอำเภอหลมเก่านายสมยงคำตุ้มนายกอบต.ตาดกลอยบอกว่าหลังจากฝนตกต่อเนื่อง3วัน3คืนทำให้น้ำไหลจากภูเขาลงแม่น้ำป่าสักน้ำเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลหลากเข้าท่วมตำบลตาดกลอย3หมู่บ้านประกอบด้วยพื้นที่หมู่3บ้านห้วยก้างปลาประมาณ10หลังหมู่8บ้านหวังม่วงชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนประมาณ40หลังและหมู่ที่1บ้านวังขอนประมาณ60หลังซึ่งฝ่ายปกครองและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วส่วนสถานการณ์น้ำล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วซึ่งปริมาณน้ำกำลังไหลไปสู่พื้นที่อำเภอหล่มสักขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ขึ้นธงแดงแจ้งเตือนบริเวณจุดวัดน้ำพื้นที่เทศบาลเมืองหล่มสักหลังจากระดับน้ำเริ่มส่งผลกระทบกับบ้านริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมเสนอให้กระทรวงมหาดไทยของงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมพิเศษค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดน่านครอบครัวละ 88,600 บาทพร้อมกับเร่งสำรวจความเสียหายความคืบหน้าการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าเบื้องต้นมีการพูดคุยหารือกับผู้ราชการจังหวัดน่านเพื่อเตรียมพร้อมจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบทางราชการวงเงิน 88,600 บาทขึ้นอยู่กับความเสียหายของแต่ละครัวเรือนโดยท้องถิ่นจะเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการจ่ายเงินให้รวดเร็วโดยใช้งบทดรองของผู้ราชการจังหวัดซึ่งหลักเกณฑ์ 88,600 บาทเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 49,500 บาทจะมีการรวบรวมความเสียหายอีกครั้งนึงและจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ค่ะขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือประชุมร่วมกับผู้ราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือพร้อมกับออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดในการวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพ6มาตรการด้วยกันอย่างเช่นการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวรวมถึงการเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงโดยเน้นย้ำถึงความปลอดภัยการอพยพกลุ่มเปราะบางให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนนอกจากนี้ยังต้องรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีหากเกิดเหตุกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปักหลักช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะในขณะเดียวกันค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือมี7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3คนและบาดเจ็บอีก4คนโดยที่น่านเพชรบูรณ์และแพร่เข้าสู่ระยะฟื้นฟูค่ะขณะที่อีก4จังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำรวมถึงให้บุคลากรในสังกัดเตรียมพร้อมถึงเส้นทางฉุกเฉินการค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบางนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มในภาคเหนือขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ7จังหวัดด้วยกันมีผู้เสียชีวิตสะสม3คนแบ่งเป็นในจังหวัดน่าน2คนแม่ฮ่องสอน1คนและบาดเจ็บ4คนในพื้นที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับจังหวัดน่านเพชรบูรณ์และแพร่สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นค่ะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังดินสไลด์ในพื้นที่ตอนบนรวมถึงโรคซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหลังจากน้ำลดพร้อมกับเร่งสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกและสุโขทัยต้องเฝ้าระวังระดับน้ำและผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดลุ่มน้ำเมยซึ่งให้ติดตามระดับน้ำทุก 2-3 ชั่วโมงพร้อมกับเตรียมเส้นทาง EMS และการส่งต่อผู้ป่วยสำรองรวมถึงค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงทั้งอำเภอแม่สอดอำเภอศพเมยเนินมะปรางและศรีสำโรงด้านการช่วยเหลือเขตสุขภาพที่1ได้เตรียมศูนย์พักพิง 1,569 แห่งรองรับประชาชนได้กว่า 480,000 คนขณะนี้เปิดแล้ว31แห่งมีผู้เข้าพัก189คนดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 4,600 คนพร้อมกับส่งทีมแพทย์และทีมสุขภาพจิตลงพื้นที่ขณะที่โรงพยาบาลน่านกลับมาให้บริการอุบัติเหตุฉุกเฉินที่โรงพยาบาลได้แล้วค่ะเช่นเดียวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวที่เปิดให้บริการตามปกติส่วนเขตสุขภาพที่2มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 3,700 คนได้เตรียมยาเวชภัณฑ์รวมถึงทีมแพทย์และทีมควบคุมโรคพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านยังอยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินสถานการณ์พร้อมกับกำชับโรงพยาบาลให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนฟื้นฟูหลังจากน้ำลดเพื่อให้สามารถเข้าให้บริการและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
1: มีอยู่บ้างจะบอกว่าไม่มีเลยมันก็พูดไม่ได้เนาะมันมีอยู่บ้างแต่ว่ายังพอจะบริหารจัดการได้แล้วก็น้ำยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแบบปีที่แล้วเอางี้ดีกว่าแต่ไม่ประมาทครับต่อจากนี้คือมวลน้ำไปทางไหนเราก็ต้อง follow up ตามไป
0: เมื่อช่วงบ่ายวันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินัดหมายให้ประดามารับเอกสารตรวจสอบสถานะและการจัดตั้งวัดป่าอุญญารามจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากทายาทผู้บริจาคที่ดินยื่นขอให้ตรวจสอบแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะเนื่องจากเป็นเอกสารลับนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าประดาเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้จัดการมรดกในเฮียงผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดป่าอุญญารามจังหวัดขอนแก่นเข้าพบกับนายธีรเดช จันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอุญญารามว่าได้รับอนุญาตจัดตั้งวัดถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่จากนั้นนางสาวชมณีให้สัมภาษณ์กรณีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งว่าข้อมูลที่ร้องขอตรวจสอบไม่สามารถเปิดเผยให้ทราบได้เนื่องจากเป็นความลับพร้อมกับแนะนำให้ทายาทยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักนายกรัฐมนตรี
2: ทางรายการโหนกระแสโทรถามผอ.พุทธเนี่ยสำนักพุทธเนี่ยท่านบอกว่าเป็นวัดถูกต้องเอกสารทั้งหมดมาคัดถ่ายได้เลยมาถ่ายเลยมาตรวจสอบได้แต่พอมาจริงๆก็ไม่ได้ค่ะก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่ได้ทำไมถึงมันดำมืดมันลึกลับไปหมดเลยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าทายาทเนี่ยคาใจว่าโฉนด61945ของตะเฮียงเนี่ยมันไม่ได้เป็นวัดสงสัยกันแบบนี้ก็เลยอยากจะตรวจสอบว่ามันเป็นวัดจริงๆไหมถ้าเป็นวัดจริงๆทายาทไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยค่ะแต่ถ้าไม่เป็นวัดล่ะสังคมต้องพูดถึงตรงนี้ด้วย
0: ขณะที่นางบัวเรียนพิมพ์ศรีทายาทของนายเฮืองเปิดเผยว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการยื่นเอกสารสอบถามถึงการจัดตั้งวัดมาโดยตลอดแต่ไม่เคยได้รับความชัดเจนหลังจากที่มีประชาชนกังวลถึงความปลอดภัยเรื่องข้อมูลหลังจากที่ได้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport ค่ะปลัดกระทรวงดีอีก็ยืนยันนะคะว่าระบบมีมาตรการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลส่วนคนที่ออกมาคัดค้านก็เชื่อว่าเป็นความพยายามสร้างกระแสและสร้างความสับสนให้กับสังคมปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ยืนยันถึงข้อมูลการใช้งานในโครงการ THAI Passport จะถูกจัดเก็บในประเทศไทยหลังจากมีการตั้งคำถามและแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ใช้งานการใช้งาน AI ทั่วไปที่ใช้กันในปัจจุบันมีการประมวลผลคำสั่งหรือว่าพร้อมในเซิร์ฟเวอร์ของ AI ต่างประเทศอยู่แล้วค่ะและผู้พัฒนา AI ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลหรือว่านำไปใช้ประโยชน์ต่อได้แต่ว่าโครงการ THAI Passport กำหนดไว้ใน TOR ว่าผู้ให้บริการ AI ห้ามจัดเก็บข้อมูลหรือว่าเอาไปใช้และข้อมูลจะถูกจัดเก็บในไทยแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อใช้พัฒนา AI ของไทยและระบบจะปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลก่อนส่งพร้อมหรือว่าข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการส่วนกรณีที่นางสาวกันดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในโครงการอาจจะขัดกับ TOR เนื่องจากจะมีการส่งข้อมูลต่อไปต่างประเทศปลัดกระทรวง DE ยืนยันว่าไม่ขัด TOR ซึ่งระบุไว้ว่าเพื่อส่งเสริมให้ข้อมูลส่วนบุคคลจัดเก็บและประมวลผลในประเทศ ม่ได้กำหนดว่าต้องเพราะการใช้งาน AI ก็ยังมีความจำเป็นต้องส่งพร้อมไปยังโมเดล AI ในต่างประเทศอยู
3: ่มีความพยายามสร้างกระแสมากกว่านะครับก็ส่วนดีก็คือช่วยโปรโมทโครงการนี้ส่วนไม่ดีก็คือสร้างความสับสนนะครับสร้างความสับสนให้สังคมพอสมควรคือบางอย่างเนี่ยเอาคิดกับท่านตัวเองง่ายๆถ้าเกิดท่านกลัวเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลขนาดนั้นถามว่าที่ท่านไปสมัครบัตรอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านไม่กลัวหรอครับมันน่ากลัวกว่านี้เลยนะประเด็นนี้พูดถึงข้อเท็จจริงเนาะนะแต่ว่าก็เข้าใจได้อย่างที่นำเรียนครับว่าระบบบอกว่าปลอดภัย 100% ไม่มีใครรับรองหรอกครับในโลกนี้ไม่มีทาง
0: ส่วนการทวงถามเอกสารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เผยแพร่สัญญาทั้งฉบับเดิมและฉบับใหม่บนเว็บไซต์แล้วค่ะส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องการปฏิบัติการข่าวสารหรือว่า IO สร้างกระแสสนับสนุนโครงการ THAI Passport นายพัชรก็ยืนยันว่าภาครัฐไม่มีนโยบายและไม่สามารถว่าจ้าง IO ได้และพร้อมจะชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการเอื้อประโยชน์หรือว่าล็อกสเปคให้กับบริษัทเอกชนพร้อมกับเตรียมเปลี่ยนไปใช้โดเมน .go.th หลังจากเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการส่วนผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน .net แล้วไม่ต้องดำเนินการใดด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าทางพรรคได้เตรียมความร้องเพื่อยื่นร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบโครงการนี้เนื่องจาก TOR ค่อนข้างจะชี้ชัดว่ามีการล็อกสเปคนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลว่าเครือข่ายของบริษัทที่รับงานโครงการ THAI Passport ยังรับงานส่วนอื่นๆในกระทรวงอื่นๆด้วยซึ่งโครงการเหล่านั้นก็มีรูปแบบการเสนอราคาและประมูลอาจจะมีการหัวประมูลหรือว่าล็อกสเปคเช่นกันหลังจากมีการออกมาเปิดเผยหลักฐานพร้อมกับกล่าวหาว่าการจ่ายเงินทุจริตสอบท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษอาจจะมีความเชื่อมโยงไปถึงผู้สมัครส.ส.ในนามพรรคการเมืองใหญ่คนหนึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ DSI ค่ะล่าสุดทางกรรมาธิการปปช.ก็เข้าพบกับอธิบดี DSI เพื่อไปติดตามความคืบหน้าเบื้องต้นได้รับแจ้งนะคะว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือกมธ.ปปช.เข้าพบกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ DSI เพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจากนั้นประธานกรรมาธิการเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ DSI ได้ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบกรณีผู้เสียหาย19คนในจังหวัดศรีสะเกษแจ้งดำเนินคดีช่อโกงกับนายหน้าเรียกรับเงินแลกกับการบรรจุสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหา4คนมีความเชื่อมโยงกับผู้สมัครส.ส.คนหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษและยังได้รับข้อมูลว่ามีการกระทำลักษณะเดียวกันแบบนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยกรรมาธิการจึงมีมติประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอข้อมูลคดีช่อโกงเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุจริตสอบท้องถิ่นจากสถานีตำรวจทั่วประเทศภายใน15วันส่วนกรณีผู้เสียหายในจังหวัดศรีสะเกษกล่าวหาพาดพิงเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งว่าทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งต่อเงินให้กับตัวการใหญ่เรื่องนี้ได้รับการชี้แจงว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไปแล้ว
4: เรื่องนี้ทางท่านรองอธิบดีบอกว่าได้ทราบข่าวแล้วและได้ตั้งกรรมการมาสอบถึงคนที่ตกเป็นข่าวนอกจากนั้นเนี่ยบริเวณคนรอบข้างท่านก็จะตั้งกรรมการสอบด้วยเช่นกันหากพบการกระทำความผิดครับ
5: ครับเคส19คนที่ในศรีสะเกษเนี่ยตอนนี้ระบุความเชื่อมโยงเลยครับว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือเป็นนักการเมืองระดับชาติในการที่เป็นนายหน้าในการดำเนินการในเรื่องนี้ครับท่าน
4: ทั้งหมดเนี่ยมีผู้มาแจ้งความที่มาให้การ14รายแล้วก็ผู้ต้องหา5รายใน5รายนี้เนี่ยมี4รายที่ยึดโยงไปที่คนคนเดียวในจังหวัดศรีสะเกษทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะมียอดปีรามิดอยู่คนเดียวครับที่เป็นคนรับทั้งหมดในจังหวัดศรีสะเกษ
0: สำหรับความคืบหน้าถึงแนวทางการสืบสวนสอบสวนภาพรวมของ DSI ก็พบว่าในการจัดสอบท้องถิ่นเมื่อหลายปีก่อนมีกลุ่มนายหน้าที่มักจะมีความเชื่อมโยงกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่จัดสอบขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลส่วนกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนกล่าวพาดพิงนักการเมือง3คนนั้นเจ้าที่ DSI ได้ชี้แจงว่าเป็นเพียงข่าวยังไม่พบหลักฐานในการทำความผิดทั้งนี้อยากให้ DSI หรือคณะกรรมการ

0: ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เชิญนายรังสิมันต์โรมมาให้ข้อมูลนายอัศพลยังกล่าวถึงกรณีความกังวลใจของผู้เสียหายที่จ่ายเงินให้กับนายหน้าจะถูกดำเนินคดีในฐานให้สินบนหรือไม่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ DSI จะยึดปฏิบัติตามแนวความพิพากษาศาลฎีกาที่ว่าหากเป็นการจ่ายเงินให้กับนายหน้าหรือว่าข้าราชการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจในการจัดสอบหรือบรรจุแต่งตั้งถือว่าผู้จ่ายเงินเป็นผู้เสียหายไม่มีความผิดฐานให้สินบนขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนถูกฟ้องกรณีได้เพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตสอบก็จะส่งนิติกรจากท้องถิ่นจังหวัดไปช่วยโดยจะมีหลักฐานผลคะแนนสอบและจะประสานข้อมูลเรื่องคดีกับสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการปกครองตำรวจและสำนักงานปปช.ผู้นำยูเครนเรียกร้องสหรัฐและพันธมิตรอนุมัติการขายระบบป้องกันภัยจากอากาศแพทริออตหลังจากที่ถูกรัสเซียโจมตีระลอกใหม่ค่ะขณะที่ชาวรัสเซียแห่ซื้อน้ำมันจากภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศชาวรัสเซียในกรุงมอสโกนำรถยนต์ออกไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการจนยาวเหยียดแถวรถออกมาที่ด้านนอกถนนต้องจอดรถรอนานหลายชั่วโมงหลังจากที่สถานีบริการน้ำมันในกรุงมอสโกกลับมาจำกัดการซื้อน้ำมันอีกครั้งหนึ่งภาพเช่นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในประเทศรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาท่ามกลางการเดินหน้าโจมตีของยูเครนซึ่งมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงในรัสเซียส่วนที่ประเทศยูเครนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าดับไฟที่โหมลุกไหม้โกดังสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากโจมตีเมืองหลวงของยูเครนและพื้นที่โดยรอบกองทัพอากาศยูเครนระบุว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธร่อนหลาย10ลูกรวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปและขีปนาวุธความเร็วสูงและโดรน168ลำเข้ามาโจมตีแต่ว่าโดรนเกือบร้อยละ90และขีปนาวุธร่อนส่วนใหญ่ถูกยิงตกขณะที่การโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดของรัสเซียนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนและบาดเจ็บอีกกว่า50คนด้านโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเรียกการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ว่าเป็นหนึ่งในการปฏิบัติการที่ไร้ศีลธรรมวางแผนมาอย่างดีและเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปีพร้อมกับเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอื่นๆอนุมัติการขายระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตซึ่งยูเครนพร้อมจะซื้อระบบดังกล่าวค่ำคืนนี้มีหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะศูนย์ค้นหายไทย PBS ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามค้นหา
1: ศูนย์ค้นหายไทย PBS รับแจ้งนายณยงยุทธเกตแก้วอายุ27ปีสูงประมาณ175ซมรูปร่างผอมผิว2สีผมยาวมีรอยสักที่แขนข้างขวาและต้นขาข้างซ้ายหายจากบริเวณซอยพัทยา2ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อเดือนพฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงนางสาวสุทธิพรสุขลิ้มอายุ36ปีสูงประมาณ155ซมรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นหยักศกสวมแว่นสายตาหายจากโรงพยาบาลเลิศศิลป์แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลยานนาวาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111สุขุนชัยภูเดชไทย PBS รายงาน

0: ุลวุฒิวิทิสารพลิกกลับมาแพ้คู่แข่งจากฝรั่งเศสตกรอบก่อนรองชนะเลิศแบดมินตันชิงแชมป์โลกค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: แบดมินตันชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินเดียไฮไลท์อยู่ที่ประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกและอดีตแชมป์ปี2023พบกับอเล็กซ์ลานิเยมือ10ของโลกจากฝรั่งเศสเกมนี้กุลวุฒิได้เกมแรกไปก่อนแต่สุดท้ายพลิกกลับมาแพ้1-2เกม

0: 19-21 21-16และ21-16ตกรอบ8คนสุดท้ายไปแบบน่าเสียดายโดยนักแบดมินตันไทยยังเหลือลุ้นประเภทหญิงเดียวจากพรปวีช่อชูวงที่ชนะผ่านโนโซมิโอกุฮาระที่ขอถอนตัวการันตีเหรียญทองแดงและจะพบกับอากาเนะยามากุชิมือ2ของโลกจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้แอนโทนีฮัตสันพร้อมด้วยยศกรบุรพาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่ทีมชาติไทยอดีตแชมป์7สมัยจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับเวียดนามแชมป์เก่าโดยโค้ชฮัตสันมองว่าผู้เล่นบราซิลโอนสัญชาติของเวียดนามไม่ได้เป็นปัญหากับทีมชาติไทยเพราะเป็นแนวทางที่เวียดนามวางไว้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมและตั้งเป้าพาทีมเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์ให้ได้ส่วนยศกรตั้งความหวังยิงประตูใส่เวียดนามเพื่อกุมความได้เปรียบในนัดแรกโดยรอบชิงชนะเลิศนัดแรกจะแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา2ทุ่มตรงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนแชมป์ปีนี้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ปี2028นัดแรกของสายบีนักตบสาวไทยพบกับออสเตรเลียปรากฏว่านักตบสาวไทยที่นำโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์ทัศดาวสศิภาพรชัชชุออนพิมพิชยาแก้วกัลยาและปิยนุชเป็นฝ่ายชนะออสเตรเลียขาดลอย3เซตรวด25-15 25-15และ25-18ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกนัดต่อไปสาวไทยจะพบอินโดนีเซียวันจันทร์ที่24สิงหาคมเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดตัวชุดพิธีการสิริวรรณวรีฟอร์ทีมไทยแลนด์สำหรับนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกมส์ออกแบบภายใต้แนวคิดศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนกอยโมเดลโครงการหมู่บ้านยั่งยืนจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ที่จะแข่งขันเดือนกันยายนที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นปิดท้ายที่โรนัลดินโญ่หวนคืนวงการฟุตบอลในวัย46ปีหลังเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของทีมราเวน่าในลีกเกลโชเซเรซีหรือลีกดิวิชั่น3ของอิตาลีซึ่งโรนัลดินโญ่ตั้งเป้ากลับมาเล่นฟุตบอลอาชีพหนนี้ด้วยการยิงประตูที่300ให้กับตัวเองหลังจากที่แขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2015หรือเมื่อ11ปีก่อน
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ฉันอัญชลีอมรมูลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตอนยศกุลบุตรเฮ้ยต้นกล้าไม่อยากรวยแต่ในเกม
1: แต่มันหายากนะต้นกล้าความรวยเนาะ
0: ถ้าต้นกล้ารวยแล้วอะนะต้นกล้าจะไม่ทำอะไรเลยอะจะนอนนอนนอนนอนนอนนอนแล้วก็กินกินกินกินแล้วก็เล่นเล่นเล่นเล่นเฮ
2: ้อมันก็ไม่แน่หรอกนะต้นกล้า
0: ต้องแน่สิฮะ
2: จากที่หลวงอาเล่าเรื่องโน่นเรื่องนี่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าต้นกล้าว่ามีไหมล่ะ
0: อ๋อพระพุทธเจ้าไงที่ทิ้งสมบัติทิ้งตำแหน่งเจ้าชายไปบวช
1: เพื่อจะหาคำตอบเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย
2: เก่งมากแล้วรู้ไหมว่านอกจากพระพุทธเจ้าแล้วยังมีลูกหนึ่งที่ยอมละทิ้งความร่ำรวยนะ
3: นี่นี่นี่ไอ้หนุ่มได้ข่าวว่าบ้านนั้นเอารวยเห็นเขาแจกเงินแจกข้าวของ

0: ให้ชาวบ้านประจำเราเข้าไปขอเงินทองเขาสักหน่อยดีกว่า
1: เห็นว่าชอบอวดรวยเงินเหลือทิ้งเหลือขว้าง
0: จะดีไหมนะ
1: คนรวยพวกนี้เขาแจกแค่เอาหน้า

0: รรมชาติที่นี่มันช่างสงบยิ่งนัก
1: ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่านจงมาที่นี่เถิด
0: นมัสการพระพุทธองค์ข้าพระพุทธเจ้าเรียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัตินานาประการแต่ทำไม
1: เมื่อใดที่ท่านรู้จักอกุศลและรากเหง้าของอกุศลกุศลและรากเหง้าของกุศลรู้จักชรารู้จักมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะความดับของชราและมรณะทางที่จะให้ถึงความดับชราและมรณะรู้จักทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติเพื่อถึงทางดับทุกข์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงชื่อว่าเป็นความสัมมาทิฏฐิจงทำในสิ่งที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
0: ท่านทำให้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นถึงธรรมอันประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าขออยู่ในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาจะได้ไหมโปรดรับข้าพระพุทธเจ้า

0: ความรวยใช่ว่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงคนรอบข้างยศกุลบุตรคบเขาที่ทรัพย์สมบัติถ้าเขาเป็นคนจนยากนักที่จะมีคนเหลียวแล
1: จริงเนาะต้นกล้าดูตอนนี้สิต้นกล้าไม่ได้เป็นคนรวยแต่รถถังยังให้ต้นกล้าเป็นเพื่อนเลยใช่ไหมล
2: ่
1: ะ
2: อ้าวตกลงนี่คิดดีใช่ไหมเนี่ย
0: ถ้าเราตัดเรื่องความรวยทิ้งแล้วเรามีอะไรและส่วนไหนคือความสุข
2: ต้นกล้าก็มีพ่อมีแม่มีรถถังแล้วก็มีหลวงตาไง
1: แม่นแล้วเพื่อนนั่นแหละความสุขสุดยอด
0: สาธุ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินไทยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์ไป 3:30 น.ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวบ้านป่าพลูจังหวัดลำพูนรวมตัวทำโคมยี่เป็งขนาดจิ๋วจนถึงขนาดใหญ่2คนโอบส่งขายทั่วประเทศและต่างประเทศเร่งผลิตนับหมื่นดวงการท่องเที่ยวตราส่งเสริมการท่องเที่ยวชายหาดบ้านตาเน็ตกิจกรรมคาดหอยทำอาหารและชมแมงกะพรุนหลากสีจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้สันสนีพลอยวิไลพาไปชมชาวบ้านอยุธยารวมกลุ่มแปรรูปมะกรูดทำน้ำมันหอมระเหยสินค้าขายดีใช้หลัก BCG โมเดลเพิ่มมูลค่าสินค้าไม่มีขยะเหลือทิ้งตัวโรงงานที่จังหวัดปทุมธานีครับเขาสนใจเรื่องของการเพาะเลี้ยงปูนาครับแล้วก็เขาสามารถไปศึกษาแล้วเอามาทดลองเพาะเลี้ยงเองในพื้นที่บ้านจนสำเร็จนะครับได้ปูนาค่อนข้างเยอะแต่ก็คิดนะครับว่าเจ้าอื่นเขาก็มีการเลี้ยงปูนาเหมือนกันฉะนั้นถ้าอยากจะหารายได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็ต้องเอาไปแปรรูปนะครับซึ่งปูนาสามารถแยกชิ้นส่วนนะครับเอาไปขายได้ทุกราคาแล้วก็ทุกชิ้นส่วนเลยกระทั่งว่ากระดองปูก็ยังขายได้ด้วยครับเปิดฟาร์มเลี้ยงปูนาและแบ่งปันความรู้ให้คนมาศึกษากันนะครับที่พรชัยฟาร์มปูนาหมู่9ตำบลบึงกา3อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีของนายพรชัยตามลิขิตอายุ42ปีครับซึ่งเขาทำงานโรงงานแต่ว่าชอบทำเกษตรและสนใจการเลี้ยงปูนาเลยหันมาศึกษาลงมือทำจนเลี้ยงสำเร็จนะครับตั้งแต่เริ่มเตรียมทำพื้นที่ทำบ่อจำลองนะครับให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูนา

0: าศัยโดยสร้างบ่อพื้นปูนแล้วก็ใช้กระเบื้องครอบสลับให้เป็นร่องลักษณะคล้ายรูปูเพื่อให้ปูมีที่หลบนะครับเพื่อเพาะขยายพันธุ์จากนั้นค่อยนำไปลงบ่อดินใหญ่เพื่อก่อนจะจับขายครับ
1: ก็คือขั้นแรกคือต้องระบบน้ำก่อนเลยต้องป้องกันเรื่องของสารเคมีจากน้ำถ้าเกิดตรงพื้นที่นั้นสมมติว่าอย่างพื้นที่ที่เขาทำนาเนี่ยเขาต้องใช้ยาฆ่าหอยเชอรี่เพื่อกำจัดหอยเชอรี่เพื่อมันจะไปกินต้นข้าวถ้าตรงนั้นอ่ะมีน้ำเรื่องตัวนี้ไม่ได้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครับหรือถ้าจะทำได้จริงๆก็คือบ่อนั้นอ่ะจะต้องเป็นน้ำที่ส่วนตัวอาจจะมีบ่อพักน้ำจากนั้นน้ำจากนั้นลงมาแล้วก็บ่อพักแล้วก็น้ำนั้นใช้ครับ
0: นายกเทศมนตรีตำบลคลอง4จังหวัดปทุมธานีก็เลยนำคณะชาวบ้านจาก16หมู่บ้านในตำบลคลอง4ครับก็มาศึกษาดูงานวิธีการเลี้ยงปูนากันแล้วก็การทำผลิตภัณฑ์จากปูนาด้วยเพราะว่านี่กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเลยครับ
1: ก็คือว่าปูเนี่ยถ้าเป็นไซส์ที่เริ่มขายจริงๆที่สวยจริงๆครับอยู่ประมาณ4เดือนแต่คำว่า4เดือนของแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างผมปู2เดือนผมตัวโตแต่ของพี่หรือท่านนายกเนี้ยอาจจะ2เดือนอาจจะตัวไม่โตมันอยู่ที่ระบบน้ําการใส่ใจเรื่องของอาหารแร่ธาตุในน้ําอย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นน้ําประปาน้ําพวกเนี้ยมันไม่โตมันสู้น้ําธรรมชาติไม่ได้อย่างของผมก็เป็นน้ําที่ขุดขึ้นมาใช้ส่วนตัว
2: แล้วอาหารต้นทุนในการต้องใช้ให้อาหารหรืออะไรเงี้ย
1: ก็ของที่ฟาร์มเราก็จะเป็นอาหารปลาช่อนนะครับแล้วก็ซี่โครงไก่แล้วก็ถ้ามีพืชผลไม้อะไรเงี้ยเขากินหมดปูแต่ห้ามให้สับปะรดอันนี้ให้ไม่ได้ครับแล้วถามว่าถ้าเกิดชาวนาเนี่ยที่เขาหาปูธรรมชาติได้นะผมมาให้ทิกเลยแปรรูปเลยครับคือถ้าไม่มีที่ขายติดต่อมาที่ปาวลาผมรับซื้อก็แยกชิ้นส่วนผมแนะนำให้แยกชิ้นส่วน
0: ทางฟาร์มก็เลยทำอาหารเลี้ยงชาวคณะที่มาศึกษาเรียนรู้การทำเมนูอาหารจากปูนาครับมีทั้งขนมจีนน้ำยาปูนาน้ำพริกหล่นปูนาแล้วก็ข้าวเกรียบปูนาครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเลี้ยงปูนาเพื่อขายปูนาแบบสดนะครับอันนั้นจะได้กิโลกรัมละ150บาทแต่ว่าเขาต้องการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดปูนาที่เลี้ยงไว้ครับเพื่อให้แตกต่างจากผู้เลี้ยงอื่นนะครับก็เลยค้นหาความรู้คิดค้นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากปูนาขึ้นมา
3: เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งคนไทยนิยมที่จะทานอยู่แล้วก็สมควรที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในอนาคตนะคะที่จะส่งเสริมในอาชีพได้แต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายเลยกว่าคุณพรชัยจะสำเร็จมาถึงวันนี้ทางเราก็เลยอยากจะให้เกษตรกรของเราเองอะค่ะได้เข้ามาดูอาชีพที่มันสัมพันธ์กับการที่คนเรามีนาอยู่แล้วอะค่ะว่าเราจะเสริมตรงนี้ขึ้นมาในพื้นที่ของเราได้ไหมหรืออาจจะประชาชนที่ขายส้มตำกันอยู่จะได้รู้ว่าตรงนี้มีแหล่งขายปูดองมีมันปูนะซึ่งผลิตจากคนในพื้นที่เราเองค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากปูนาหลายชนิดนะครับสามารถขายแล้วก็ส่งออกต่างประเทศได้ด้วยมีปูนาดองกวนน้ำปลาอ่องมันปูนาน้ำพริกนรกปูนาน้ำพริกเผาปูนาแล้วก็ข้าวเกรียบปูนาครับแสดงให้เห็นว่าปูนาเนี่ยสามารถทำอาหารแล้วก็สินค้าได้หลายอย่างอีกทั้งยังมีวิธีการแยกชิ้นส่วนลำตัวปูนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภทได้ด้วยกระทั่งว่ากระดองปูเนี่ยก็ยังขายได้ราคาครับ
4: ทำไมถึงต้องมีผลิตภัณฑ์หลายตัวก็คือว่าจากปูที่บางตัวที่มันตายเขาเรียกทำซีโร่เวิร์กแกะแยกชิ้นส่วนออกมาทำมันแกะเอามันออกไปบ้างเอ่ยเอาอกออกไปทำอะไรบ้างเอ่ยอย่างเงี้ยครับส่วนขากระดองอย่างกระดองอย่างงี้นะครับเราก็เอากระดองเนี่ยมาขายอันนี้กิโลละ800บาทอันนี้จะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับช่วงนะครับเดี๋ยวจะว่าก็คือว่าบางช่วงก็ถูกบางช่วงก็แพงแต่ที่ฟาร์มเราขายอยู่กิโลละ1เอ้ย800บาทครับแล้วตัวนี้นะครับที่เราใช้กันก็คืออันนี้ไปวางอ่องมันปูก็ตัวนี้เขาเรียกอ่องมันปูก็เอามาใส่ในนี้ที่วางบนเตานะครับก็คืออ่องมันปู
5: ก็วิธีการก็คือเอาใส่แล้วก็ไปย่าง
4: ใช่
5: ตามร้าน
4: ตามร้านอาหารครับก็ของที่ฟาร์มเราก็มีจำหน่ายก็คืออันนี้ก็คืออ่องมันปูพร้อมทานได้เลยนะครับส่วนถ้าชิ้นส่วนตัวนี้คือเราจะส่งที่ตามร้านอาหารก็คือกระดองปูนา
0: จากความรู้ที่มีและความฝันที่สามารถทำฟาร์มปูนาแล้วก็ผลิตสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากปูนาได้นะครับจนประสบความสำเร็จสร้างรายได้ให้เป็นครอบครัวเป็นอย่างดีก็อยากจะมอบความรู้ให้กับผู้อื่นนะครับได้เอาไปต่อยอดกันแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเหมือนกัน
4: ศูนย์การเรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าจะมาเป็นกลุ่มมาเป็นคณะอย่างเงี้ยก็ข

0: ขอให้ติดต่อเข้ามาทางฟาร์มเราก่อนนะครับคือที่นี่เราแชร์ทุกอย่างสอนแบบไม่กักเลยบอกกันตรงๆอธิบายให้ฟรีนะครับนอกจากว่ามาเป็นกรุ๊ปใหญ่อันนี้อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือไงก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตรงนี้บอกวิธีทั้งการแนวทางของที่ฟาร์มเรามีทั้งระบบบ่อดินแล้วก็บ่อปูนที่เราเลี้ยงอยู่นะครับบ่อปูนดีอย่างไรบ่อดินดีอย่างไรอธิบายแบบไม่กักอาหารบอกหมดนะครับแต่จะสำเร็จไม่สำเร็จไม่ได้อยู่ที่ตัวผมอยู่ที่พี่ๆหลายๆท่านที่การพอเลี้ยงหนึ่งต้องคำนึงถึงเรื่องของพื้นที่องค์ประกอบของน้ำอันนี้คือปัจจัยหลักนะครับประมาณนี
1: ้ปูนาเป็นสัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามท้องทุ่งนาแล้วก็บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่มีน้ำขังแม้ว่าจะเป็นศัตรูพืชในนาข้าวแต่ว่าก็เอามาใช้ประโยชน์เป็นอาหารแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวนาได้ถ้าจัดการและควบคุมจำนวนอย่างเหมาะสมนะครับทุกวันนี้ปูนาถ้าเป็นตามธรรมชาติตามท้องนาเลยเนี่ยหาจับยากนะครับเพราะว่าการทำนามีการใช้สารเคมีกันมากขึ้นนะครับปูนาก็เลยอยู่ไม่ได้แต่ว่าตลาดเนี่ยยังต้องการปูนาอีกเยอะนะครับฉะนั้นถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจทีเดียวครับพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพของชาวบ้านที่เขารวมกลุ่มกันที่จังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้เขาหันมาทำโคมยี่เป็งคือมีโคมยี่เป็งขนาดใหญ่ปกติธรรมดาที่เราเคยเห็นแขวนตามวัดต่างๆกับโคมยี่เป็งแบบจิ๋วที่ย่อส่วนลงมาเอาไว้เป็นของที่ระลึกนะครับตอนนี้คำสั่งเข้ามาเรียกว่านับหมื่นดวงทีเดียวครับโคมยี่เป็งจิ๋วครับมีขนาดตั้งแต่9เซน11เซนแล้วก็กว้าง 3.5 เซนนะครับมีอักษรล้านนาข้อความว่าร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขและเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นฝีมือการต่อยอดของชาวหมู่บ้านป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับมีอยู่10สีด้วยกันนะครับเป็นสีประจำวันเกิด7วันแล้วก็สีขาวสีเงินสีทองใช้ในงานเป็นของที่ระลึกได้ครับหรือว่าจะห้อยติดตัวก็ได้เหมือนกันนี่เป็นการประยุกต์โคมยี่เป็งที่นายพิริยะวงฟั่นผู้ใหญ่บ้านป่าพลูนะครับเปิดบ้านให้รวมตัวกันเพื่อทำโคมยี่เป็งหรือว่าโคมล้านนาหลายขนาดชาวบ้านป่าพลูเขาเริ่มทำโคมยี่เป็งมาตั้งแต่ปี2562นะครับซึ่งอบจ.ลำพูนเนี่ยสนับสนุนเป็นอาชีพให้กับชาวบ้านที่เขาว่างงานกันเพราะว่าทุกปีเนี่ยวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนจะจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงนะครับแต่ว่าต้องไปสั่งโคมล้านนามาจากจังหวัดอื่นชาวบ้านป่าพลูก็เลยรวมกลุ่มกันนะครับมาทำโคมยี่เป็งโดยอบจ.ลำพูนเนี่ยไปจ้างครูมาสอนชาวบ้านแล้วก็พัฒนาฝีมือเรื่อยมา
2: อบจ.ก็ประสานงานให้โดยมีงบประมาณในการจ้างครูมาสอนการทำโคมแขวนเนี่ยในชุมชนเราก็ได้เริ่มฝึกได้รับการฝึกสอนตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาแล้วก็พัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้รับการจัดสรรจากวัดพระธาตุหาริคุณชัยเริ่มต้นเนี่ยเขาจัดสรรให้ 2,000 ลูก 2,000 ดวงนะครับก็เริ่มทำมาแล้วก็เอาไปส่งพอส่งปุ๊บเนี่ยว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยเราจะต้องแก้อยู่ตรงไหนนะครับผ่านเราติดตำหนิตรงไหนแล้วก็ต้องมาแก้จนปัจจุบันนะครับก็สามารถที่เป็นโคมมาตรฐานเลย
1: ทุกวันนี้หมู่บ้านป่าพลูมีชาวบ้าน15ครอบครัวนะครับมารวมตัวกันทำโคมยี่เป็งซึ่งชาวบ้านเนี่ยเคยทำโคมมาแทบทุกขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดใหญ่สุด2คนโอบนะครับแล้วก็จนมาถึงโคมจิ๋ววันนี้และยังส่งไปไกลถึงสหรัฐอเมริกาครับโดยพระไทยที่มีลูกศิษย์อยู่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเดินทางไปที่สหรัฐนะครับก็จะนำโคมจิ๋วไปเป็นของฝากด้วยแต่ว่าจะเน้นโคมจิ๋วสีแดงมากกว่าสีอื่นนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่เป็นคนจีน
2: เราจะทำส่งหากว่าอยู่ที่ลูกค้าลูกค้าก็ชอบสีหรือว่าจะชอบสีประจำวันเกิดเนี่ยก็จะซื้อไปแล้วก็ซื้อไปฝากคนที่ทางอยู่ทางบ้านด้วย
3: ที่สั่งเยอะๆเนี่ย
2: ที่สั่งเยอะๆเนี่ยก็จะชอบเหมือนกันทั้งใหญ่ทั้งเล็กเพราะว่าอย่างโคมแขวนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปประดับอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ร้านหรือว่ารีสอร์ทอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจะเป็นสื่อในเรื่องของเป็นโคมล้านนาเป็นรีสอร์ทเชิงล้านนาประมาณนี
1: ้ราคามีตั้งแต่โคมละ39 บาทไปจนถึง800 บาทนะครับ

0: ตามแต่ขนาดของโคมแล้วก็ลายผ้าว่าจะเลือกลายผ้าแบบไหนครับยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับจะมีคำสั่งเกินกว่า 10,000 โคมในทุกปีเลยครับและทางวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารนะครับก็ยังสั่งทำโคมมากขึ้นต่อเนื่องจากเดิมนะครับเริ่มสั่งชาวบ้าน 2,000 โคมจนทุกวันนี้เนี่ยสั่งมากถึง 8,000 โคมไปเลยครับที่จังหวัดตราดนะครับพาคุณผู้ชมไปดูการเปิดตัวแคมเปญท่องเที่ยวอีกตลอดเดือนกันยายนนี้ที่ยังไปเที่ยวกันได้อยู่ครับที่ชายหาดบ้านตันดึกนะครับเป็นกิจกรรมคลาดหอยไปทำอาหารกันแล้วก็ไปชมแมงกระพุนที่เข้ามาในพื้นที่จำนวนมากเลยครับการคลาดหอยคอยเธอณหาดบ้านตันดึกจังหวัดตราดนะครับให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชาวบ้านกันในการคลาดหาหอยขาวนำคลาดเหล็กพร้อมกับด้ามแล้วก็สายยึดนะครับจลดคลาดลงไปในพื้นทรายแล้วก็ลากคลาดเนี่ยไปตามพื้นทรายครับจะไปเจอหอยขาวฝังตัวอยู่ในพื้นทรายก็เก็บใส่ถุงไว้ครับนี่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฟิลวิถีเลเสน่ห์คลองใหญ่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดร่วมกับชุมชนจัดขึ้นนะครับเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเสร็จแล้วก็ไปปรุงอาหารเมนูพื้นถิ่นกันจากหอยขาวนะครับคือหอยขาวผัดพริกเกลือหอยขาวผัดน้ำพริกเผาแล้วก็หอยขาวผัดใบโหระพาครับนอกจากนี้ยังมีเมนูจากทรัพยากรสัตว์ทะเลของบ้านตันดึกมีกุ้งปลาหมึกเป็นต้นนะครับนี่เป็นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้แล้วก็สัมผัสประสบการณ์จริงร่วมกับชุมชนนะครับจัดตั้งแต่ตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนนี้ครับ
1: การคาดหอยตรงนี้กับตรงแหลมกัดเนี่ยมันจะเป็นแบบคนละแบบกันแหลมกัดเนี่ยแล้วหอยเนี่ยมันจะเป็นคนละอย่างมันเรียกหอยขาวเหมือนกันแต่ของแหลมกัดเนี่ยมันจะเป็นหอยกระปุกพี่หอยขาวเนี่ยเขาจะเรียกหอยขาวลายไทยตัวมันจะใหญ่กว่าหอยกระปุกรสชาติมันจะกลมกล่อมกว่ากันเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะว่าชายแดนบ้านเรามันปิดเราก็เลยลงมาทำกันโดยที่สท.เขามาเป็นแรงงานคุณเต่าเขาลงมาสนับสนุน
0: นั่นแหละททสำนักงานตราดยังร่วมกับชุมชนบ้านคลองมะนาวนะครับชวนมาชมแมงกระพุนหลากสีกันมีเรือบริการพาไปชมนะครับอยู่ห่างจากชายหาดแค่50เมตรอันนี้เปิดเฉพาะวันเสาร์กับอาทิตย์แล้วก็ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับ
2: โดยมีเงื่อนไขที่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องนำรถไปจอดที่วัดคลองมะนาวนะครับเพื่อเป็นการบริหารชุมชนไม่ให้เกิดความหนาแน่นนะครับแล้วจากวัดคลองมะนาวก็จะมีรถของชาวบ้านนะครับนำไปลงเรือไปดูแมงกะพรุนต่อไปนะครับซึ่งก็มีค่าบริการอยู่ที่คนละ200บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปจอดรถที่วัดคลองมะนาวเนี่ยแล้วก็ผ่านการบริหารจัดการของชุมชนเนี่ยทางททสำนักงานตราดก็มีคูปองส่วนลดให้คนละ100บาทนะครับนักท่องเที่ยวก็จ่ายเพียงสามารถควบคุมได้นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มมีมากนะครับแต่ว่าวันใดวันหนึ่งเขาก็จะหายไปตามวิถีทางของธรรมชาติขณะนี้นะ
0: ครับขอเชิญทั้ง2กิจกรรมนะครับผมขึ้นเบอร์ไว้ให้คุณผู้ชมโทรศัพท์ไปจองล่วงหน้ากันได้ก่อนส่วนกิจกรรมคลาดหอยอันนี้ฟรีนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายและยังเหลือรอบวันที่23สิงหาคมนี้ตอน 8:00 น.ถึง 11:00 น.แล้วก็29ถึง30สิงหาคมนะครับ 8:00 น.จนถึง 13:00 น.ตรงส่วนนักเรียนโรงเรียนบ้านตันดึกยังเปิดกิจกรรมผลิตภาชนะจากการนำเปลือกหอยมาทำเป็นปูนขาวครับแล้วก็หล่อเป็นภาชนะเครื่องประดับต่างๆนี่เป็นกิจกรรมกลไกสร้างการรับรู้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างโอกาสสร้างรายได้กับชุมชนนะครับอำเภอคลองใหญ่ก็พร้อมที่จะเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับหลังจากที่ซบเซามาเกือบ1ปีจากเรื่องของสถานการณ์ชายแดนที่เกิดขึ้นครับชาวนาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอยากจะได้อะไรได้มากขึ้นจากการปลูกข้าวในพื้นที่นาแบบเท่าเดิมก็เลยลองเปิดใจปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่าสกาวเดือนนะครับปรากฏว่าได้ผลดีครับบอกว่ามีรวงยาวแน่นผลผลิตพุ่งน่าพอใจครับ
3: นับเมล็ดดูนะครับเนี่ยครับมันยาวมากเลยครับแล้วละเงี้ยมันก็ถี่ครับนี่ครับ
4: เมล็ดถี
3: ่ใช่ครับที่ผมทำมารวมไม่ยาวถึงนี้ครับมันสั้น
0: ทดลองปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่สกาวเดือนจนได้ผลลัพธ์ต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ออกรวงยาวสวยแน่นเต็มทุ่งนะครับที่เป็นการพัฒนาการทำนาในพื้นที่บ้านชายเคืองตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่เปิดใจทดลองปลูกข้าวพันธุ์ใหม่เป็นข้าว5สายพันธุ์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากพันธุ์

0: KK2 ครับนายบุญมาเปลี่ยนแซ่ชาวนาบอกว่าอยากจะมีรายได้เพิ่มจากการทำนาเพราะว่าเดิมทีเนี่ยพอปลูกข้าวพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งแม้ว่าจะให้ผลผลิตที่ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าพอนำข้าวไปขายแล้วก็หักต้นทุนแล้วนะครับพบว่าได้กำไรไม่มากเท่าที่ควร
1: ก็ต้องรอดูก่อนครับเพราะว่าเพิ่งทำครั้งแรกครับต้องดูผลผลิตก่อนครับ
2: ถ้าในสายตาเกษตรกรมองแล้วเป็นไงชื่นใจไหม
1: ชื่นใจครับดีครับตอนนี้มันก็ดีครับเพราะว่าเราแต่ตอนเก็บเกี่ยวเราก็ยังไม่รู้ครับแต่เราต้องดูมันเก็บเกี่ยวครับเพราะว่าตอนนี้มันถูกมันดูในสายตามันดีแล้วครับแต่ก็เราต้องดูมันเก็บเกี่ยวด้วยครับ
2: การดูแลของเขาเหมือนกันไหม
1: มันก็เหมือนกันครับแต่อันนี้ดูแลง่ายกว่าครับเพราะว่ามันไม่มีอย่างกวนครับไอ้เพื่อนนอนเจาะข้อเจาะเครื่องมันก็ไม่ค่อยกวนครับแต่ที่ผมทำไว้มันมีมั้งครับแล้วหนอนบนแบงของเขาก็ไม่ค่อยเกิดครับ
0: เผื่อชาวนาสนใจนะครับผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ติดต่อกันได้จะได้ไปดูว่าข้าวแบบนี้ปลูกยังไงซึ่งลักษณะรวงข้าวที่เห็นตอนนี้ครับคาดว่าเมื่อถึงการกำหนดเก็บเกี่ยวจะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึ้นได้ถือเป็นการสร้างกำไรที่คุ้มค่ามากขึ้นแม้ว่าจะใช้พื้นที่เพาะปลูกเท่าเดิมก็ตามข้าวพันธุ์สกาวเดือนก็ให้ผลผลิตแล้วก็ตอบสนองเป็นที่ถูกใจของชาวนาในช่วงนี้ครับก็เป็นการทดลองปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ๆที่ตอนนี้ในไทยเราก็มีอีกหลายพันธุ์ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ทดลองปลูกกันครับพาไปชมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านที่ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะครับเขารวมกลุ่มแปรรูปมะกรูดเอาไปทำเป็นน้ำมันหอมระเหยสินค้าขายดีครับแล้วก็ยังใช้หลัก BCG โมเดลเพิ่มมูลค่าสินค้าครับไม่มีขยะที่เหลือทิ้งจากกระบวนการติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
3: ชุมชนมาเพิ่มมูลค่าทำเป็นน้ำมันหอมระเหยมะกรูดกลายเป็นสินค้าขายดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแม่อบเชยตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพี่สิริวัลมาสุขหรือพี่เล็กประธานกลุ่มเป็นผู้ริเริ่มและได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจเมื่อปี2564
4: ในชุมชนมันมีเรื่องราวของมะกรูดนะคะก็คือมันมีอยู่เดิมแล้วนะคะพอได้ไปโรงเรียนกับทางมหาวิทยาลัยงบของวนะคะวนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะคะพอไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็ได้โครงการยุทธศาสตร์กับอาจารย์ดร.พิชิตโชดกและคณะนะคะก็เลยมีตัวชี้วัดว่าทำยังไงก็ได้ให้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนนะคะมาแปรรูปทำให้เกิดมูลค่าสูงแล้วก็เอ๊ะกลับมาที่บ้านแล้วว่าจะทำยังไงวัตถุดิบตัวไหนก็คือมะเร็งเรื่องของมะกรูดถึงลูก
5: ค่ะเห็นบอกว่ารับซื้อกิโลกรัมละกี่บาท15บาทเหรอ
4: ใช่ค่ะอันนี้คือการันตีจากสมาชิกในกลุ่มอย่างเงี้ยรับรองได้มาขายกี่ปีกี่ปีก็อยู่ในราคา15บาท
5: ค่ะ
4: นะคะ
3: เริ่มจากนำมะกรูดมาปอกเปลือกเพื่อนำผิวมาสกัดน้ำมันค่ะกลั่นในเครื่องกลั่นผิวมะกรูด10กิโลกรัมกลั่นออกมาก็จะได้น้ำมันหอมระเหยประมาณ80ซีซีค่ะระยะเวลาอยู่ที่4ชั่วโมง
4: หลังการกลั่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นผิวซึ่งเราได้ทำการเอาน้ำมันหอมระเหยออกไปแล้วนะคะด้านบนนะคะด้านบนจะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเห็นไหมคะใสๆนี่จะเป็นน้ำมันหอมระเหยด้านล่างจะเป็นน้ำกลั่นนะคะเราจะทำรูปแบบของกาหลากน้ำนะคะอันนี้คือเป็นกระบวนการกลั่นน้ำมันหอมระเหยนะคะพอผิวที่เรากลั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไม่ทิ้งนะคะอันนี้ก็นะคะเอาไปตากให้แห้งนะคะแล้วก็ไปหมักนะคะเพื่อจะเอาไปเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ AF แล้วก็หมักปุ๋ยสูตรโบคาชินะคะของเราบอกนะคะกลุ่มของเราเป็น BCG 100%
3: หลังจากกลั่นแล้วจะนำมากรองแบบหยาบและแบบละเอียดค่ะโดยกรองผ่านสำลีรวมระยะเวลาการทำทั้งหมดอยู่ที่3วันค่ะกว่าจะได้น้ำมันหอมระเหย1ขวดน้ำมันหอมระเหยมะกรูดราคาขวดละ200บาทค่ะขนาดอยู่ที่10 ml จำหน่ายที่กลุ่มที่โฮมสเตย์ไซน้อยสารกลางจังหวัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ทุกวันอังคารและที่เพจ Facebook สมุนไพรแม่อบเชยค่ะแต่ละเดือนมียอดจำหน่ายไม่ต่ำกว่า50ขวด
5: คุณผู้ชมคะกว่าจะได้น้ำมันหอมระเหยแต่ละขวดต้องบอกว่าใช้เวลานานเลยกี่วันคะพี่เล็ก
4: 3วันค่ะ
5: 3วันแล้วก็ของเราเห็นแบบสกัดแบบทั้งสกัดทั้งกรองหลายขั้นตอน
6: ใช่ค่ะของเราเป็นเพียว 100%
5: เข้มข้นมากๆเวลาจะเอาไปใช้นะคะคุณผู้ชมนะง่ายๆเลยเอามีสำลีนะคะแล้วก็หยดใส่สำลีแบบนี้หยดนึงใช่มั้ยพี
6: ่3ถึง4หยดเลยค่ะจะได้เข้มข้นค่ะ
5: 1นี่ประมาณนี้แล้วก็วางทิ้งไว้ในห้องได้เลย
6: ใช่ค่ะห้องนอนห้องน้ำได้หมดในบ้านเนี่ยได้หมดเลยค่ะ
5: กลิ่นหอมมาก
6: เป็นไงสดชื่นไหมคะ
5: สดชื่นแต่พี่เล็กบอกว่าห้ามโดนตัวใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเพียว มันจะเกิดอาการระคายเคืองได
5: ้ค่ะอย่างตรงนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่เล็ก
6: ในน้ำมันหอมระเหยจะช่วยผ่อนคลายนะคะคนที่มีอาการหลับไม่ลึกนะคะจะช่วยได้แล้วก็ในน้ำมันหอมระเหยสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอากาศได้ดีสำหรับคนที่นอนห้องแอร์อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้

0: แปรรูปจากมะกรูดหลากหลายโดยจะใช้หลัก BCG โมเดลในการดำเนินงานค่ะทำให้ไม่มีขยะเหลือทิ้งใช้ประโยชน์จากมะกรูดแบบคุ้มค่าค่ะ
1: แยมมะกรูดค่ะแล้วก็หยีนะคะมะกรูดหยีนะคะแล้วก็มีเรื่องของมะกรูดคุกบ๊วยแล้วก็มะกรูดแช่อิ่มอบแห้งอีกนะคะแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างขายดีเลยไม่มีมาโชว์เลยค่ะอันนี้เป็นหยีค่ะ
0: ตัวแปรรูปแล้วน่าจะอร่อยนะกลิ่นหอมหอม
1: บ๊วยได้เลยค่ะอันนี้คุกบ๊วยอันนี้เด็กทานได้นะคะเลี้ยงร้านสาว4ขวบสามารถทานได
0: ้อร่อยมาก
1: ใช่ค่ะสดชื่นเลย
0: หยีมะกรูด
1: มีไฟเบอร์สูงด้วยค่ะ
0: เฮ้ยอร่อยอ่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นแบบทาเล่นนี่มีประโยชน
1: ์ใช่ค่ะจะเป็นไซรัปมะกรูดนะคะผิวไปแล้วเนื้อไปแล้วอันนี้เหลืองของส่วนของน้ำแล้วค่ะน้ำเราก็มาทำรูปแบบของไซรัปนะคะ1ช้อนตอนเช้านะคะจะช่วยการขับถ่ายเบาๆนะคะแล้วก็เรื่องของคนที่มีอาการแบบสตรีนะคะฟอกเลือดและสิ่งที่สำคัญคนที่มีลูกยากอย่าพลาดนะคะไซรัปมะกรูดของเรานะคะถ้าไม่อยากทานร้อนทานเหมือนชงเหมือนแดงโซดาเลยค่ะโซดาแล้วก็น้ำแข็งสามารถชงได้เลยค่ะอันนี
0: ้มีให้ชิมไหมคะวันนี
2: ้มีค่ะ
0: ต้องให้ดิฉันชิมนะไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงค่ะถ้าพี่เล็ก
1: อันนี้เป็นสเปรย์ปรับอากาศชนิดเหลวนะคะพอเรามีน้ำมันหอมระเหยเสร็จแล้วเราก็มาทำเป็นสเปรย์ปรับอากาศชนิดเหลวนะคะอันนี้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วแล้วก็ได้ดาวแล้วด้วยนะคะอันนี้คือสเปรย์ทำไมต้องใช้ตัวนี้หนึ่งสะดวกไม่ต้องใช้ไฮเกลเลอร์บาเรื่องของน้ำมันหอมระเหยไม่ต้องเอาไปเจือจางนะคะเข้าไปถึงก็ฉีดพ่นสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอากาศได้ดีนะคะเรื่องสเปรย์ปรับอากาศ
0: อันนี้ก็คือใช้ง่าย
1: ใช้ง่าย
0: พ่นในห้อง
1: ใช่ค่ะ159บาท
0: นอนหลับสบาย
1: อันนี้เป็นน้ำยาอเนกประสงค์ใช่ไหมคะเวลา1ครั้งการกลั่นนะคะจะมีด้านบนจะเป็นน้ำมันหอมระเหยด้านล่างเป็นน้ำกลั่นเราไม่ทิ้งของเราบอกแล้วค่ะเป็นวิสาหกิจที่เป็นzero waste 100% นะคะเราเอาน้ำกลั่นส่วนนั้นมาทำเป็นน้ำยาเอกประสงค์ทำไมต้องใช้สิ่งนี้คะทำไมต้องใช้สิ่งนี้1เวลาเราไปถูพื้นเป็นไงคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีส่วนที่2ดูรวยหน่อยเลยค่ะขัดทองเหลืองค่ะขัดได้เงามากนะคะล้างจานล้างรถได้เลยไม่มีกรดนะคะเป็นกรดธรรมชาติทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะอุ๊ยคือต้องบอกว่าเป็นประธานกลุ่มที่พูดเก่งมากเลยนะ
1: ขายค่ะพร้อมขาย
0: ขายเก่งมากเลยนะคะพี่เล็ก
1: ขายค่ะ
0: ต้องถามพี่เล็กว่าทำไมเรามาให้ความสำคัญเรื่องของการทำแบบ BCG โมเดล
1: ค่ะณปัจจุบันนี้นะคะถ้าเรานะคะเห็นไหมคะอากาศเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะคะอากาศจะแปรปรวนนะคะถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลดโลกร้อนได้เราคงมาช่วยกันนะคะของเราคือรณรงค์การที่เราจะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเรากลับมาดูได้ว่าในกระบวนการผลิตของเรามีอะไรส่วนที่เหลือนะคะเราก็ปรึกษาของทางมหาวิทยาลัยนะคะของราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ท่านเอาองค์ความรู้มาต่อยอดเรื่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งเห็นไหมคะด้านหลังนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเราที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะเพราะถ้าเกิดว่ายังไงอยากสนับสนุนนะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็มาที่สมุนไพรแม่อบเชยได้ค่ะ
0: ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มมีทั้งหมด14คนค่ะการรวมกลุ่มทำให้เกิดความสามัคคีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกมีรายได้และก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะ
3: ได้มาออกกำลังด้วยได้ตังค์ด้วยและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ในหมู่บ้านของเราที่เรามีเองมากรูดนะเราออกมาเป็นพวกสมุนไพรพืชแถมพวกเรายังได้มานั่งคุยกันไม่เหงาจากที่แก่ๆอยู่บ้านเฉยๆกลายเป็นคนแก่เราก็มานี่มาร่วมกันก็ได้ไม่เหงาน
4: ำเอาสมุนไพรเนี่ยมะกรูดเนี่ยเอาไปแปรรูปเป็นน้ำยาอเนกประสงค์แล้วเราก็ไปใช้ด้วยตัวของเราเองทำเองแล้วก็ลดต้นทุนรายจ่ายอะไรเงี้ยในบ้านในครัวเรือนแล้วก็มาที่นี่ก็ได้ความรู้หลายๆอย่างเพื่อที่เอาไปประกอบอาชีพได้ค่ะแล้วก็มามีความสุขมากที่มา

0: ที่นี่
1: วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแม่อบเชยยังได้รับรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดและรองชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตค่ะซึ่งที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สอนการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามะกรูดมีนักเรียนนักศึกษามาดูงาน

0: มุนไพรแม่อบเชยเส้นทางสายมะกรูดเชยที่ไม่เชย
1: นอกจากมะกรูดแล้วนะครับก็ยังนำผลผลิตที่ปลูกเองในชุมชนอย่างตะไคร้แล้วก็ไพรเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยครับวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติสู่น้ำตกตนไพรครับเป็นน้ำตกงามกลางป่าดิบชื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่4ที่ลำปี4นะครับที่น้ำตกตนไพรอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

วนคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญเดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีพร้อมกับวัตถุดิบพื้นถิ่นที่จะมาทำอาหารพื้นบ้านกันด้วยค่ะ
1: จิราพรดากะค่ะมาจากหนองเยโต๊ะอำเภอชะบาลานจังหวัดลพบุรีค่ะแกงคั่วหอยขมกับแกงหยวกค่ะเป็นหอยขมเอามาจากพื้นบ้านลำสนธิที่บ้านพี่เอ้ยค่ะกล้วยน้ำว้าจ้ากล้วยอื่นก็ไม่ได้ต้องเอากล้วยน้ำว้าเพราะว่ากล้วยอย่างกล้วยตะนี้กล้วยเขียวอะไรก็ไม่ได้คือได้กล้วยน้ำว้าอย่างเดียวกินอยู่ค
0: ือสวัสดีค่ะคุณเอ้ยเดินทางมาจากลพบุรีเลยค่ะคุณผู้ชมจากอำเภออะไรคะ
1: อำเภอชัยบาดาลค่ะ
0: อำเภอชัยบาดาลชัยบาดาลนี่มีอะไรดี
1: ชัยบาดาลโอ้โหมีหลายอย่างมีปลาม ีปลาจากแม่น้ำป่าสักแล้วก็หอยขมหอยกาบ
0: หลายอย่างเลยวันนี้เอาอะไรมา
1: แกงหยวก
0: หยวกกล้วย
1: ค่ะแล้วก็หอยขม
0: หอยขมคืออันนี
1: ้ค่ะ
0: หอยขมหอยโข่งเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่ค่ะหอยโข่งแต่ตัวใหญ่หอยขมตัวเล็กกว่า
0: ตัวเล็กจ้ะก็คือไปเก็บได้เลย
1: ค่ะได้เลย
0: เก็บออกมาแกะเปลือกได้ตัวแบบนี้เป็นหอยขม
1: ใช
0: ่ขมไหมคะ
1: ไม่ขมค่ะกินแล้วหวานค่ะ ชื่อหอยขมกินแล้วหวานกินแล้วอร่อย
0: ค่ะเอาหอยขมมาทำอะไรคะ
1: แกงใส่ใบชะพลูแล้วก็ชะอม
0: ค่ะจะทำแกงหอยขมเราก็ต้องตำเครื่องแกงก่อนเครื่องแกงคนลพบุรีใส่อะไรบ้างคะ
1: มีตะไคร้ค่ะ
0: ตะไคร้
1: แล้วก็ข่า
0: ค่า
1: หอมกระเทียม
0: หอมกระเทียม
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีกะปินะคะ
0: มีกะปิด้วย
1: ค่ะ
0: ผิวมะกรูด
1: จ้ะ
0: ค่ะ
1: ผิวมะกรูดแล้วก็พริกแห้ง
0: พริกแห้งกระชายก็ใส่เหรอคะ
1: กระชายใส่เล็กน้อยไม่ต้องใส่เยอะค่ะ
0: ค่ะคนลพบุรีกินเผ็ดไหมคะ
1: ก็บางคนก็ชอบเผ็ดบางคนก็ไม่ชอบเผ็ดแต่ว่าแกงหอยมันก็ต้องออกเผ็ดหน่อยเพราะว่ามันจะดับกลิ่นคาวใช่ไหมคะเพราะมันเป็นของคาวก็ต้องเผ็ด
0: อย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ครึ่งเดียวก็พอเนาะ
1: ค่ะถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: จ้ะ
0: คุณผู้ชมก็จะเห็นสัดส่วนเนาะ
1: จ้ะ
0: มีอะไรอีก
1: แล้วก็กระชาย
0: กระชายเอาละกระชายเรียงอย่างนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็จะได้กะถูกว่าจะใส่อะไรเท่าไหร่ดีนะหอมเยอะไหมคะ
1: ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่พอแล้วค่ะ
0: พอแล้ว
1: พอแล้วค่ะ
0: กระเทียมก็นิดเดียว
1: ค่ะเพราะว่า
0: อยู่ที่บ้านกิน2คน4คนก็ตำครกเล็กๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะ
1: ค
0: ่ะจากนั้นเราเอาลงครกเลยมั้ยคะ
1: ลงเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ตะไคร้กับข่ามาก่อนค่ะ
0: เราก็จะใส่ตะไคร้กับข่าลงไปในครกก่อน
1: แล้วก็ผิวมะกรูดนะคะผิวมะกรูดแล้วก็พริกได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ทุกอย่างใส่มาหมดเลยค่ะ
0: ทุกอย่างใส่หมดเลยใส่กระชายแล้วก็หอม
1: แล้วกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: ค่ะ
0: แล้วก็โขลกทีเดียวเลยใช่ไหม
1: ค่ะค่ะค่ะสมัยก่อนมันต้องตำทีละอย่างแต่สมัยนี้เราก็ต้องตำแบบว่าทีเดียวจบไม่ต้องมาใช่ไหมใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ค่ะ
0: ค่ะคุณเอ้ยเอาละเอียดอย่างนี้เลยนะคะ
1: ค่ะเพราะว่าต้องละเอียดค่ะถ้าไม่ละเอียดแล้วมันเป็นเม็ดเป็นอะไรแล้วดูไม่น่ากินนะคะต้องให้ละเอียดค่ะ
0: โอ้โหเขาเป็นพริกแกงแบบที่ไม่ต้องใส่เครื่องเทศเนาะไม่ต้องใส่เม็ดผักชียี่หร่า
1: ค่ะ
0: ค่ะใส่เยอะไหมคะกะทิ
1: ก็ใส่ไปครึ่งนึงก่อนค่ะ
0: ครึ่งนึงพอไหมคะ
1: พร้อมค่ะใส่ได้ไ
0: หมใส่ได้เลยค่ะ
1: หม้อเล็กๆ เราก็ใส่ไม่ต้องเยอะถ้าหม้อใหญ่เราก็ใส่เยอะ
0: ค่ะอยู่ใกล้สีเทพไหมคะชัยบาดาล
1: ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่แต่ว่าก็ไปได้จ้ะ
0: เมื่อกี้คุณเอ้ยบอกว่าจะต้องใส่ผักที่ลงไปในแกงหอย
1: ใช่ๆ
0: มีชะพูเงี้ยคะ
1: ค่ะชะพูต้องหั่น
0: ต้องหั่น
1: ค่ะชะพูต้องหั่น
0: ชะพู
1: แล้วก็ชะอมก็ต้องเด็ดๆแล้วก
0: ็กระเด็ดอ่ะงี
1: ้ค่ะจ้ะ
0: ค่ะชะอมมันมีหนามเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ๆของคู่กันเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: แกงคั่วหอยยังไงก็ต้องมี
1: แกงคั่วหอยขม
0: แกงคั่วหอยขมยังไงก็ต้องมีชะอม
1: ใช่
0: ยังไงก็ต้องมีใบชะพูนี่แหละมันถึงจะอร่อยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าทำให้กลิ่นหอมไง
0: ค่ะ
1: แกงแล้วเวลาเราจะมาทานนี่กลิ่นมันก็หอมออกจากหม้อไง
0: นี่แหละ
1: ทำให้อร่อย
0: ความเป็นแบบว่าเสน่ห์อาหารไทยเนาะ
1: จ้ะ
0: มันหอมผักแบบนี้ละค่ะ
1: จ้ะใบแมงลักก็หอมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: กินได้หลายหลายอย่างขนมจีนก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนาะเป็นผักแหนมขนมจีน
1: แล้
0: วก็เอามาใส่แกงคั่ว
1: ใส่แกงคั่วหอยข
0: ม
1: แต่หอยไม่ขมต้องหอยหวานหอยอร่อยนะคะ เดี๋ยวนี้ตามงานเนาะ
0: ค่ะ
1: เขาก็นิยมแต่ตามบ้านนอกเขาใส่ทั้งตัวใส่ทั้งตัวเน
0: า
1: ะ
0: ใส่ทั้งเปลือก
1: ใส่ทั้งเปลือกอ่ะไม่แคะ
0: ค่ะ
1: แต่ในกรุงเทพเราก็ต้องทันสมัยเนาะเข้ากรุงเทพเราก็ต้องแคะให้ตัวแบบกินแบบสบายไม่ต้องไปแคะ
0: แต่ใส่ทั้งตัวอร่อยกว่าไหมคะ
1: แต่บางคนเขาก็ชอบนะคะจุ๊บหอยเขาเรียกหอยจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: วิธีกินต้องจุ๊บก็เลยเรียกหอยจุ๊บใบชะพูต้องเลือกใบอ่อนใบแก่ไหมคะ
1: ใบอ่อนใบแก่ก็ได้แต่ว่าถ้าแก่เกินไปมันจะ
0: แข็ง
1: แข็ง
0: แล้วมันจะเคี้ยวไม่ออก
1: จะเคี้ยวไม่ออก
0: คนไทยบาดาลเอาใบชะพูมาทำอะไรกินอีกคะ
1: เมี่ยงเมี่ยงคำมาทำเมี่ยงคำกินก็เอาใบชะพูกิน
0: อ๋อ

0: แกงทางใต้อย่างแกงปูก็เขาก็ใส่ใบชะพลูเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าใส่แล้วมันจะหอมใช่ไหม
0: ใช่
1: ใส่พ่อคนนี้ใบชะพลูชะอมเนี่ย
0: ถ้าขาดใบใดใบหนึ่งไปนี่ก็ไม่ต้องแกงนะคะ
1: ไม่แกงไม่อร่อยไม่อร่อยไม่ครบเครื่องไม่อร่อยค่ะ
0: ไม่อร่อยไม่แกง
1: ค่ะต้องใส่ครบเครื่องครบเครื่องถ้าไม่ใส่ครบเครื่องไม่อร่อยค่ะมันเหมือนขาดอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราใส่ไม่ครบใช่ไหมคะ
0: แกะยากไหมคะ
1: ก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะโอ้ยถ้าแกะทีนึงก็ต้องเรียกพี่น้องมาช่วยกันแกะ เพราะว่าบางทีกว่าจะเสร็จเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่มันเยอะเราก็เอาหลายคนเอาอันนี้ใส่เลยนะคะ
0: ค่ะใส่หอยเสร็จแล้วตามด้วยใส่ใบชะพลูเลย
1: ค่ะใส่ใบชะพลู
0: ค่ะเห็นบอกว่ามีการประกาศที่สาธารณะมาทับที่ของคนเอื้อย
1: ค่ะไม่ให้ทำกินแบบว่าพอพี่จะไปทำกินเขาก็บอกว่าทำกินไม่ได้นะที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะพี่บอกว่าจะเป็นที่สาธารณะยังไงพี่ทำกินมาพ่อแม่พาทำกินมาพี่ก็เลยมาเรียกร้องเข้ามาในกลุ่มสัมมาชาคนจน
0: ค่ะแล้วเราก็มีหลักฐานไปยืนยันเขาว่าเนี่ยเราก็ทำกินมาตั้งแต่
1: ใช่พ่อแม่เพราะว่าพ่อเขามีเขาเรียกอะไรสมัยก่อนใบจับจองแล้วมีสค.1สค.1
0: ค่ะ
1: แต่ผู้ใหญ่กำนันเขาก็ไม่ฟัง
0: อ๋อแต่ก็ต่อสู้มา
1: ก็ต่อสู้
0: เพื่อให้ได้ที่ทำกิน
1: ปีไหนหนึ่ง
0: ของตัวเองของเดิมเนี่ย
1: จ้ะ
0: ไม่ถูกยึดไป
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะก็เลยได้ปลูกทั้งหอมทั้งกระเทียมได้ปลูกทุกอย่างอยู่บนพื
1: ้นในพื้นที่ที่ว่าเรียกร้อง
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็พวกตะไคร้ผักเนี่ยก็ต้องทำไปอีกล็อกนึงเรามาตลาดบ้านป่าเราต้องปลูกผักปลูกอะไรทุกอย่างเอามาขายในตลาดบ้านป่า
2: ลืมกะปินิดนึง
0: ค่ะ
2: กะปินิดนึง
0: กะปิน้ำปลานะคะ
2: เพราะว่ามันจะได
0: ้แกงแบบนี้กินกับข้าวหรือกินกับขนมจีน
1: ส่วนมากก็กินกับข้าวค่ะเขากินกับข้าวเขาขนมจีนน่ะเขาบางคนเขาก็เอามากินนะเขาชอบบางคนก็ชอบคนละอย่างกันเน
0: า
1: ะ
0: ลพบุรีนี่มีพื้นที่ปลูกข้าวไหมคะ
1: ค่ะปลูกค่ะทั้งข้าวมะลิแล้วก็ข้าวกอเดียวข้าวหนักเขาก็เรียกข้าวหนักข้าวเบาเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะข้าวกอเดียวเป็นยังไงอ่ะคุณเอ้ย
1: ข้าวกอเดียวเขาเรียกข้าวแข็งข้าวแข็ง
0: ข้าวแข็ง
1: จ้า
0: เอาไว้ทำแป้งนี้
1: จ้าได้แล้วก็เอา
0: น้ำอันนี้น้ำปลาเยอะไหมคะ

0: ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่เนี่ยค่ะ
1: ในเครื่องแกงนะคุณผู้ชมเราไม่ได้ใส่กะปิเรามาใส่ละลายกับแกงในหม้อได้เลย
0: ได้เลยค่ะตำที่จริงก็บางทีก็ตำกับพริกแกงก็ได้แต่ว่าเอามาละลายในหม้อก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะมันโดนความร้อนแล้วมันก็นั่นพอดีเสร็จแล้วค่ะได้แล้วค่ะหนึ่งอย่างค่ะ
1: อันนี้เป็นแบบว่าแกงที่แบบสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของชัยบาดาลนะคะเพราะว่าหอยในหม้อนี่คือจัดเต็มมากคือแกงหอยเยอะๆอย่างนี้น้ำไม่ต้องเยอะ
0: ค่ะน้ำไม่ต้องเยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าน้ำเยอะเกินไปก็ไม่ดี เวลาเรามากินแล้วก็มีแต่น้ำใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้พอเรากินแล้วเราตักเห็นตัวเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องน้ำเยอะใส่อีตัวมาหน่อยนึง
1: ใส่อีตัว
0: พอปรุงอ่
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าปรุงเสร็จแล้วก็ตอนปรุงก็ใส่ผักอีตัวถ้าว่าใส่ตอนนี้ตอนเดือดนี่มันจะเหี่ยวเกินไปแล้วมันจะไม่มีกลิ่นหอม
1: ค่ะ
0: พอใส่พอเสร็จแล้วเราใส่แล้วมันจะหอมกลิ่น
1: เลยแล้วก็ปิดไฟได้เลย
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: ของมันก็ต้องกินให้โดนผักเนาะ
0: ค่ะโดนผักโดนหอยโดนอะไร
1: โดนชะอมหอยเนี่ยก็ได้เคี้ยวพอโดนชะอมโดนชะพลูเนี่ยคุณผู้ชมคะกลิ่นมันผสานกันแล้วมันทำงานด้วยกันมันมีรากมันมีฐานมาจากมรดกภูมิปัญญาการทำอาหารไทยนี่แหละพอใส่ด้วยกันมันก็หอมอร่อยแสดงว่าหอยอันนี้ก็คือเป็นหอยน้ำจืดเพราะเจอในแม่น้ำลำธารเนาะ
0: จ้ะหอยน้ำจืด
1: กว่าจะแกะได้จริงๆเนาะโอเคนี่เท่านี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงคั่วหอยขมค่ะ

0: หอยขมเสร็จไปแล้วใช้ใบลานยังมีหยวกกล้วยอร่อยด้วยเป็นหยวกของกล้วยอะไรคะ
1: กล้วยน้ำว้าจ้ะ
0: กล้วยน้ำว้า
1: จ้ะ
0: จากที่บ้านเหมือนกัน
1: ที่บ้านเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ปลูกกล้วยเขามาขุดออกยากใช่ไหมเราก็เลยมาปลูกกล้วยเอามาไว
0: ้ริม
1: ทำแกงขายริมรั้วริมคลอง
0: เราก็เลยปลูกเลยเขาจะได้มาขุดไม่ได้
1: ใช่เขาจะได้มาย้ายไม่ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าทำอย่างอื่นเขาทนไม่ได้ใช่ไหมปลูกกล้วยก็ทนยาก
0: ค่ะเราก็เลยได้กินแกงหยวกซะเลยค่ะหยวกก็คือตรงข้างในสุดของต้นกล้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้นกล้วยนี้พอเอามากินก็คือต้นนั้นก็จะตายไปแล้วพอเราตัดหมด
1: แล้วก็ต้นก็ต้องต้นประมาณที่ว่าเขาเรียกกำลังเป็นสาวอะค่ะ
0: กำลัง
1: เล็กเกินไปก็ไม่ดี
0: ไม่มี
1: แก่เกินไปก็แข็ง
0: ค่ะเราก็ปอกข้างนอกออกเหลือแต่แบบนี้แล้วเราต้องจัดการกับมันยังไงคะ
1: เดี๋ยวเอาน้ำเปล่าเอาเกลือ
0: ค่ะ
1: ใส่เกลือแล้วก็หั่นหยวกใส่ถ้าว่าไม่ปอกออกเอาข้างในไอ้ข้างนอกมันจะแข็งเกินไป
0: ค่ะคือเรากินแต่แกนข้างในจริงๆเลย
1: จ้ะค่ะ
0: ขอ อันนี้คุณผู้ชมตรงนี้แข็งไฟเบอร์เยอะก็จะเคี้ยวไม่ออกกินไม่ได้นะคะเราก็จะกินแต่เฉพาะข้างในมัน
1: ค่ะอ
0: ย่างเดียวเท่านั้นอันนี้เราก็ไปเลี้ยงหมู
1: ค่ะเลี้ยงหมู
0: เกลือใส่เยอะไหมคะ
1: ใส่พอประมาณนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะเกลือให้มันเค็มแล้วมันจะไม่ดำอะค่ะถ้าเราไม่ใส่เกลือแล้วมันจะดำเวลานั้นสีมันเยอะจะไม่ขาวใช่ไหมคะ
0: หยวกเนี่ยค่ะกินได้ทุกกล้วยไหมคะแต่รู้ต้องกล้วยน้ำว้าเท่านั้น
1: ต้องกล้วยน้ำว้า
0: อ๋อทราบอย่างนี้เลย
1: จ้ะที่บ้านอ่ะเขาเอาผ้ามาหมุนให้มันมีใยใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ใยมันออกเวลาแกงเขาบอกว่าคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อน
0: ค่ะ
1: ถ้าว่าไม่เอาใยมันออกแล้วเวลาทานมันจะไปติดคอพอสับอย่างนี้มันก็ไม่มีใยสมัยก่อนคนแก่ก็โขลก
0: แปลว่าเมื่อก่อนนี้คือคุณยายเอาลงครกแล้วก็โขลก
1: ให้มันป่นให้มันป่นอย่างนี้แหละ
0: ป่น
1: ให้มันป่นแล้วก็
0: เอาผ้า
1: สะอาดใช่ไหมแล้วก็มาพันให้ใยมันออกแล้วก็ใย
0: แล้วก็ดึงขึ้นมา
1: แต่สมัยนี้มัน
0: ไม่ต้องแล้วใยเยยก็สับไปได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: ได้เหมือนกันเป็นไฟ
1: เพราะว่าเป็น
0: ค่ะลพบุรีนี่ก็เมืองเก่านะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในลพบุรีเนี่ยเองก็มีวิธีการกินอาหารแบบที่มีที่มามีที่ไปอย่างแกงหยวกเนี่ยโบก็เห็นทุกภาคเนา
1: ะ
0: ใต้ก็กินเหนือก็กินแค่รสชาติแกงไม่เหมือนกันถามเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในกรุงเทพรู้จักหยวกกล้วยไหม
1: กินไม่เป็นเนาะ
0: อ๋อเราก็แช่น้ำเกลืออย่างนี้แล้วมันก็ไม่ดำจริงๆนะคุณผู้ชม
1: ถ้าแช่น้ำเกลือจะไม่ดำตอนแรกอ่ะล้างที่เป็นแบบนี้ต้องเอาล้างน้ำส้ม
0: ค่ะ
1: ล้างน้ำส้มเวลาเราจะแกงเราก็จะแช่น้ำเกลือแล้วน้ำเกลือมันก็จะเข้าไปอยู่
0: ใน
1: หยวกกล้วย
0: ค่ะ
1: แล้วมันจะไม่ดำค่ะทำให้มันขาว
0: เสร็จแล้วเราก็ต้องล้างน้ำอีกทีนึง
1: ค่ะล้างค่ะต้องล้างน้ำเปล่าอีกเผื่อแม้มันจะได้ไม่เค็มเกินไปนะคะ
0: อันนี้ยกขึ้นได้เลยไหมคะ
1: ค่ะยกขึ้นได้เลยค่ะยกขึ้นได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าคนลพบุรีนี่ก็หนักเป็นแกงกะทิเนาะเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงเนี่ยก็คือเครื่องแกงเดียวกันเลยกับที่เราแกงคั่วหอยขมนะคุณผู้ชมถ้าสังเกตดูเนี่ยก็จะเป็นเครื่องแกงที่ไม่มีเครื่องเทศไม่ต้องใส่เม็ดผักชียี่หร่า
1: ไม่ต้อง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าว่าไปใส่พวกเครื่องเทศแล้วมันจะไม่ใช่แบบแกงป่าปนกะทิใช่ไหม
0: มันจะไม่เป็นแกงลพบุรีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไม่เป็นแกงลพบุรี
0: อันนี้ก็เหมือนกันก็คือไม่ต้องรอให้กะทิแตกมันให้ต้มลงไปได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะค่ะแล้วก็แบบอันนี้ก็เรียกว่าแกงป่าปนกะทิ
0: แกงป่า
1: ค่ะ
0: แกงป่า
1: ปนกะทิถ้าว่าแกงกะทิจริงๆต้อง ให้กะทิเดือดแล้วก็ถึงจะเอาพริกแกงใส
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็ให้มันขึ้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็คือละลายเครื่องแกงลงไปในกะทิได้เลยคุณผู้ชมคะ
1: กะปิก็ต้องใส่ไป
0: ก็เพิ่มกะปิค่ะจะโขกลงไปกับเครื่องแกงก็ได้หรือจะใส่แบบนี้ก็ได้
1: ค่ะทำแบบนี้ก็ได้ใส่ไปบนเครื่องแกงก็ได้แต่ว่าบางทีถ้าเราใส่ไปเครื่องแกงเราไม่รู้ว่าจะใส่มากใส่น้อยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราก็เวลาเรามาใส่อย่างนี้เรารู้ปริมาณว่าเราต้องใส่เท่าไหร่
0: ถูกพอดีละลายเครื่องแกงกับกะทิแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่ป้าจะใส่ก็คือ
1: ถั่ว
0: อะไรคะป้า
1: ถั่วดำค่ะ
0: ถั่วดำเหมือนที่เราเอามาต้มกะทิกินนี่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะถั่วดำต้มมาแล้วด้วย
1: ต้มมาแล้วค่ะเพราะว่าถ้าไม่ต้มมามันก็จะมาต้มนานเนาะ
0: คือปู่ย่าตายายก็ต้มใส่ถั่วมาอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มีแกงอื่นที่ใส่ถั่วแบบนี้อีกไหมคะ
1: มีหลายอย่างถั่วนี่แกง
0: อย่างแกง
1: แกงพัสมั่นอะไรเขาก็ใส่อันนี้ก็ได้นะ
0: ค่ะ
1: เราเอาถั่วที่เราทำเองเราไม่ต้องไปเอาถั่วที่ว่าคนอื่นเขาทำเนาะอันนี้มันถั่วปีนี้ปลูกง่ายกว่าเพราะว่าปลูกยังไงก็รอดเพราะว่าถ้ามีฝนถ้าฝนไม่แล้งก็ถั่วดินน่
0: ะ
1: ถ้าเกิดเราไปปลูกแล้วมันจะมีแมลงกินใช่ไหมปลูกยากกว่าถั่วนี
0: ้มันไปเจาะ
1: จ้ะไปเจาะ
0: มัน
1: เจาะกวาดเจาะใบพูนหมดถ้าไม่ฉีดยาก็ไม่ได้กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้อง
0: อ๋ออันนี้ดูแลง่ายกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีศัตรูพืชก็จะปลูกในวิถีอินทรีย์ได
1: ้ใช่ใช่ใช
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็ใส่น้ำปลาพอค่ะมากันไปเดี๋ยวเค็ม
0: ค่ะ
1: เอาใส่อันนี้ได้เลยค่ะ
0: อันนี้เป็นแกงที่แบบทำกินได้ทั้งปีไม่ต้องรอเทศกาลพิเศษไม่ต้องรออ
1: ยากกินเมื่อไหร่ก็ทำได
0: ้ค่ะ
1: แต่เวลาขายนะแกงอันนี้น่ะแถวบ้านขายดีนะ
0: ค่ะ
1: ขายดีเลยเขาบอกว่าแกงหยวกนี่โอ้โหมันทำกินยากทุกคนน่ะถ้าว่าคนไม่มีความมานะที่จะแกงหยวกกินน่ะเขาบอกว่าหลายอย่างต้องไปค้อนต้นหยวกต้องไปทำอะไรหลายอย่างเดี๋ยวรอให้มันเดือดให้ไอ้ขามันเปื่อยพอย่างแล้วเวลาใส่แกงหยวกแล้วมันจะมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมออกมาผสมกับพวกหยวกพวกอะไรเงี้ย
0: ค่ะเราก็รอให้ปลาย่างเนี่ยมันนุ่มนิ่มซะก่อนแล้วเราค่อยปิดไฟเราก็คิดว่าแกงแดงที่แบบใส่กะทิแบบนี้คุณผู้ชมเวลาเป็นแกงไทยอ่ะเขาก็จะนิยมใส่โหระพาถ้าไปกัมพูชาไปลาวเขาก็ไม่ค่อยนิยมใส่ใบโหระพานะคุณผู้ชมเขาจะใส่ใบแมงลักในแกง
1: ชิมดูก่อนว่ามัน
0: โหระพานี่น่าจะมาจากจีนจีนก็ใช้โหระพาเยอะ
1: อร่อยมาก
0: หอมปลาย่างแล้วก็หวานกะทิแล้วก็หวานถั่ว
1: ไม่ต้องใส่น้ำตาล
0: หยวกนิดเราก็ต้องต้มให้นิ่มไหมคะหรือว่ากินกรอบๆคะ
1: ก็ เราแกงไปเราก็ไม่ต้องให้มันเละจนเกินไปจ้ะนี่ก็ใช้ได้แล้วค่ะ
0: พริกแกงก็ตำไม่ยากนะคุณผู้ชมคะแล้วก็ส่วนประกอบของแกงหยวกเองก็มีไม่เยอะแล้วคุณเอื้อเขาก็บอกเคล็ดลับมาแล้วว่าล้างน้ำส้มล้างน้ำเกลือแล้วหยวกเราก็ไม่ดำแค่นี้เองค่ะคุณผู้ชมวัตถุดิบไม่กี่อย่างเลยรับรองทำได้แน่ๆสำหรับแกงหยวกกล้วยค่ะ

0: วันนี้ได้มา2แกงนะคะเป็นแกงที่ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่วัตถุดิบเนี่ยไม่ได้เยอะมากแต่รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะด้วยวัตถุดิบที่เราสามารถปลูกได้เองค่ะคุณผู้ชมแกงหยวกเนี่ยต้องได้ลองทำโบว่าเราก็จะได้ผักที่ปกติเราไม่ค่อยได้กินปกติเราไม่ได้ค่อยได้กินหยวกกล้วยเนาะเราก็จะได้กินผักอีกหนึ่งชนิดแล้วก็การที่คุณเอ้ยเอาถั่วดำต้มใส่ลงไปอ่ะมันก็ทำให้หวานมันธรรมชาติไม่ต้องพึ่งน้ำตาลก็อร่อยได้ค่ะ
1: ถ้าไปเที่ยวชัยวดานก็ไปแวะกินแกงหยวกกล้วยและแกงหอยขมที่หนองเยโตะนะบ้านพี่เอื้อยหนองเยโตะค่ะ
0: หนองเยโตะ
1: ค่ะหนองเยโตะ
0: ค่ะ
1: และอยากรู้อะไรหลายๆอย่างก็เข้าเพจตลาดบ้านป่าได้นะคะ
0: เนี่ยการที่เราได้คุยกับผู้ปลูกโดยตรงและเป็นผู้ปลูกที่ทำอาหารด้วยนะคุณผู้ชมเราก็จะได้ความรู้ว่าผักชนิดนี้เอาไปทำอะไรได้ทำอะไรอร่อยกินยังไงดีกินยังไงอร่อยการที่เรายังกินอยู่ก็ยังจะต้องมีคนปลูกอยู่แล้วความรู้มันก็ไม่หายไปไหนค่ะมันก็อยู่กับสังคมเราเนี่ยแหละแล้วก็สามารถส่งความรู้นี้ไปให้กับคนรุ่นต่อไปได้ด้วยค่ะวันนี้กินอยู่คือก็ต้องขอขอบคุณคุณเอื้อยนะคะที่นำวัตถุดิบมาจากชัยบาดาลลพบุรีมาแนะนำอาหารพื้นบ้านให้เราได้รู้จักกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณเอื้อยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ไส้กรอกอีสานเนี่ยจริงๆแล้วต้องเปรี้ยวหรือไม่ต้องเปรี้ยวครับมันเป็นทางเลือกทางความชอบทางรสนิยมอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์การหมักดองที่รองรับความรู้เหล่านี้อยู่ติดตามชมทั้งหมดนี้ครับได้ในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทาง Thai PBS

ที่ผ่านมาพบเพียงขี้และรอยตีนช่วงเวลาสั้นๆของบ่ายวันนั้นที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับสัตว์ที่ตามหามานานเป็นช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติตั้งอยู่ในแคมป์มองด้วยสายตาที่ไม่ได้ผ่านเลนสมเสร็จตัวนั้นบอกความจริงผมอย่างหนึ่งบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่เราไปตามหา

ในป่าเบญจพรรณแคมป์อยู่ริมลำห้วยสายเล็กๆเป็นบริเวณที่ลำห้วยสองสายไหลมาบรรจบกัน

ผมพักแรมอยู่ที่นี่มาแล้วกว่า2สัปดาห์แคมป์อยู่มานานกระทั่งกลมกลืนกับบริเวณรอบๆ

ช้ต้นไม้ใกล้ๆเป็นที่นอนผีเสื้อสกุลผีเสื้อเนนลุมตอมตอนลงไปล้างหน้าในตอนเช้าไม่ไกลจากที่นี่เป็นโป่งขนาดใหญ่ที่นั่นในช่วงเวลานี้ไม่คึกคักเท่าใดนักนอกจากหลายวันก่อนมีฝูงกระทิงและช้างพวกมันแวะมาในตอนใกล้ค่ำ

ในโป่งกระแสลมไม่นิ่งพัดอย่างไร้ทิศทางแม้ว่าผมจะปิดซุ้มบังไพอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันกลิ่นกายไม่ให้ลอยออกภายนอกกับสัตว์ป่าผมเชื่อว่าพวกมันเชื่อจมูกมากกว่าสายตาและพวกมันจะสัมผัสกลิ่นกายของมนุษย์ได้ไม่ว่าผมจะซ่อนตัวอย่างมิดชิดเพียงไรบางทีในโป่งเงียบเชียบว่างเปล่าอาจเป็นเพราะว่าสัตว์สัมผัสได้ว่าผมอยู่ที่นั่นพวกมันหลบไปไม่ออกมาและนั่นย่อมเป็นการรบกวนพวกมันอย่างไม่น่าให้อภัยผมจึงไปที่โป่งวันเว้นวันเปิดโอกาสให้สัตว์ป่าออกมาใช้แหล่งอาหารเสริมของพวกมันโดยไม่ต้องระแวงวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวอยู่ในแคมป์มีเสียงเดินในลำห้วยข้างแคมป์ผมเงยหน้าหันไปมองภาพที่เห็นทำเอาแทบหยุดหายใจสมเสร็จตัวหนึ่งอยู่หลังพุ่มไม้มองมาทางผมเราสบสายตาเป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสใกล้ชิดสมเสร็จขนาดนี้

ใช้เวลาตามหาสมเสร็จมาหลายปีที่ผ่านมาพบเพียงขี้และรอยตีนช่วงเวลาสั้นๆที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับสัตว์ที่ตามหามานานเป็นช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิตินั่งอยู่ในแคมป์มองด้วยสายตาที่ไม่ได้ผ่านเลนสมเสร็จตัวนั้นบอกความจริงผมอย่างหนึ่งบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่เราไปตามหา

ชาวบ้านถือว่าสมเสร็จเป็นตัวซวยพวกที่ออกไปล่าสัตว์บางคนถ้าเจอจะกลับบ้านเลยถือว่าจะไม่พบอะไรแล้วบางคนใช้วิธีฉีกผ้าขาวม้าแก้เคร็ดรอยตีนกว้างเราฝ่ามือ4นิ้วเป็นรอยตีนหน้าตีนหลังจะเห็นแค่3นิ้วภาพที่เห็นทำให้หัวใจผมเต้นแรงนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นรอยตีนสมเสร็จและเป็นวันแรกที่สมเสร็จเป็นสัตว์ที่ผมตามหาอย่างจริงจัง

กล้องดักถ่ายภาพที่ติดตั้งตามด่านสัตว์ป่าเพื่อสำรวจประชากรเสือโคร่งภาพที่ได้ส่วนใหญ่เป็นภาพของสมเสร็จ

ผมพบรอยตีนมันในทุกสภาพป่าบนสันเขาในป่าเต็งรังบนด่านบริเวณโคนต้นไม้เราพบมันขี้ไว้กองใหญ่ทำให้รู้นิสัยสมเสร็จอย่างหนึ่งว่าจะขี้ซ้ำในที่เดิมขี้สมเสร็จมีลักษณะหยาบๆเหมือนขี้ช้างก้อนขนาดไข่ไก่คนไม่ค่อยได้พบหรือรู้เรื่องราวสมเสร็จมากนักแต่เรื่องเล่าของสมเสร็จมีมากเรื่องหนึ่งคือพวกมันมีประสาทระวังภัยไม่ดีชาวบ้านแถบทิวเขาบูโดบอกผมว่าบาดอซูมูน่ะจมูกไม่ดีหรอกสายตายิ่งไม่ดีเจอกันใกล้ๆยังไม่หนีพวกเขาเรียกสมเสร็จว่าบาดอซูมูพวกล่าสัตว์ไม่ชอบสมเสร็จรูปร่างเหมือนสัตว์หลายอย่างมารวมกันเป็นสัตว์ไม่มงคลถ้าพบเจอบางทีพวกเขาจะยิงทิ้งเล่ากันว่าถ้ายิงโดนส่วนไหนที่เหมือนสัตว์อะไรมันจะร้องเสียงสัตว์นั้นๆเรื่องเล่าในป่ามีมากมายมีหลากหลายความเชื่อบางความเชื่อช่วยให้สัตว์ป่าอยู่รอดบางความเชื่อนำพาให้พวกมันสูญพันธุ์ความเป็นตัวซวยของสมเสร็จคล้ายจะเป็นความเชื่ออันกว้างขวางแต่ในความโชคร้ายสมเสร็จก็มีความโชคดีเพราะมันไม่ใช่เป้าหมายของการล่า

จากทิวเขาบูโดที่ผมไปตามหาสมเสร็จรวมทั้งในป่าดิบชื้นทางใต้สุดของประเทศไทยที่นั่นผมพบนกเงือกหลายชนิดหลังจากนั้นก็ขึ้นไปป่าด้านตะวันตก

เหล่าเก้าอดีตผู้ใหญ่บ้านแม่จันทะผู้ล่วงลับบอกผมตอนเราเดินหาร่องรอยสมเสร็จชาวกะเหรี่ยงไม่มีใครยิงสมเสร็จเล่าต่อๆกันมาว่าสมเสร็จเป็นพาหนะของพระเจ้าสมเสร็จมันจะลงโป่งในคืนมันโกนเท่านั้นแหละเพราะในวันนั้นมันจะมาแสดงความเป็นเจ้าของโป่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าสมเสร็จเป็นสัตว์กินพืชหลากหลายชนิดนักวิจัยพบว่าพวกมันไม่ได้เลือกกินพืชจากคุณค่าทางสารอาหารแต่เลือกจากปริมาณที่พบเจอส่วนใหญ่หากินในเวลากลางคืนในป่าตะวันตกพวกมันใช้พื้นที่ในป่าดิบแล้งมากที่สุดนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องเหยื่อของเสือโคร่งและเสือดาวอย่างละเอียดพบชิ้นส่วนสมเสร็จในขี้เสือที่เก็บมาตรวจสอบน้อยมากบางทีเพราะว่าสมเสร็จมีแผ่นหนังแข็งๆบริเวณก้านคอช่วยป้องกันเสือตะปบก้านคอก็ได้เสือเลยไม่อยากยุ่งเราพูดกันคำๆ

สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือสมเสร็จมีอยู่ในทุกสภาพป่าไม่เฉพาะป่าดิบใกล้น้ำพวกมันไม่มีอาณาเขตชัดเจนขึ้นอยู่กับพืชอาหารตามฤดูกาลสัตว์บางชนิดไม่มีพื้นที่หากินแน่นอนมีฤดูกาลและแหล่งอาหารเป็นตัวกำหนดวิถีจึงค่อนข้างยากในการติดตามเพราะมันอยู่ไม่เป็นที่พบเจอตัวยากเป็นสัตว์ลึกลับบางทีอาจเป็นเพราะความลึกลับนี่เองที่ทำให้พวกมันอยู่รอดมาจนถึงวันนี้

นี้ผมใช้เวลากว่า20วันสมเสร็จอนุญาตให้พบอีกครั้งมันออกมากินน้ำและอยู่ในโป่งจนพบคร่ำกลับถึงแคมป์ผมก่อกองไฟลูกไฟแตกกระจายนึกถึงช่วงเวลาหลายปีที่มีโอกาสได้ตามหาสมเสร็จพวกมันบอกความจริงกับผมสมเสร็จเป็นเพียงชีวิตธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งที่ดำเนินไปตามวิธีไม่มีอาณาเขตเดินไปไกลจึงทำหน้าที่แพร่กระจายพันธุ์พืชได้อย่างกว้างขวางไม่ได้เป็นชีวิตอันลึกลับแต่อย่างใดความลึกลับนั่นดูคล้ายจะอยู่ในใจของผมเอง

วันนี้กว่า2ชั่วโมงที่อยู่ใกล้ชิดสมเด็จไม่ได้หมายความหรอกว่าผมจะรู้จักสมเด็จมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับสมเด็จผมก็เชื่อว่ามันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีผมอยู่ตรงนั้น

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะคารังโรปะเสยัง

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนมะคารังโรมะเสยัง

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: การทำบุญนะครับพระอาจารย์ครับทำบุญทำทานเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเป็นคนดีด้วยถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ครับแล้วถ้าเราจะทำบุญเนี่ยเรามีเงินน้อยเราทำบุญได้น้อยเราก็จะได้บุญน้อยแต่มันจะไปยุติธรรมหรือเปล่าครับถ้าคนรวยสามารถที่จะมาสร้างวัดเงี้ยอย่างนี้เขาก็ต้องได้บุญเยอะกว่าก็นะครับบางคนเขาก็จะทักท้วงว่าอ้าวอย่างนี้ผมมีเงินน้อยผมก็ได้บุญน้อยสิครับพระอาจารย์ครับ
1: บุญกิริยาวัตถุมันเหมือนกับเป็นน้ำชำระล้างสมมติในตัวของเราทุกวันเราต้องอาบน้ำชำระล้างล้างอะไรล้างความสกปรกที่อยู่ในกายของเราให้ออกไปบุญก็เป็นน้ำล้างอะไรล้างจิตใจของเรานี้ให้สะอาดบุญไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะการให้ทานเท่านั้น
0: ครับ
1: มีการรักษาศีลการภาวนาความเพียรมีการแสดงมุทิตายินดีต่อบุคคลอื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตามีความเพียรสารพัดหลายอย่างแต่นี่โยมเจาะจงว่าถ้าผมไม่มีตังค์ผมได้บุญไหมได้บุญอยู่ที่เจตนาคือการตั้งใจถ้าบุญเยอะอาจจะได้น้อยก็ได้ถ้าความตั้งใจมีน้อยกว่าคนที่มีน้อยแต่ตั้งใจความสำคัญของทรัพย์มันอยู่ที่ใจของคน10บาทของคนนี้อาจจะเท่าล้านของอีกคนหนึ่งความสำคัญเพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจในความกล้าหาญในการที่จะทำเพราะฉะนั้นถ้าใครเจตนาดีได้บุญหมด
0: นะ
1: อยู่ที่เจตนา
0: อยู่ที่เจตนาแล้วก็แสดงว่าการที่เราเป็นแค่คนดีครับอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำทานละ
1: ใช่
0: ไหมฮะหรือแม้กระทั่งรักษาศีล5ใช่ไหมบางคนก็คิดว่ามันเป็นความพยายามอะไรบางอย่างแต่จริงๆแล้วมันก็คือความปกติ
1: ปกติ
0: ใช่ไหมครับการรักษาศีล5เป็นแค่ปกติ
1: ปกติ
0: เป็นสิ่งเป็นปกติจิตที่ถ้ามนุษย์ทุกคนสามารถที่จะ
1: ทำได้
0: แล้วก็ทำได้หมดใช่ไหมฮะ
1: ที่เราวุ่นวายทุกวันนี้เพราะไม่มีศีล5พอมีศีล5นี่ความเย็นความปกติก็จะบังเกิดขึ้นนึกถึงถ้าเมืองไทยเฉพาะเมืองไทยเราถ้าคนรักษาศีล5กัน60ล้านคนเนี่ยรักษาสัก40ล้านคนเนี่ยโอ้บ้านเมืองไทยร่มเย็นเป็นสุขคดีต่างๆที่ปรากฏจะไม่จะมาทุกวันศาลตำรวจทหารไม่ต้องทำงานงานจะมีน้อยลงเพราะว่าศีล5บุคลิกภาพก็ดีความเชื่อมั่นความเชื่อถือก็มีคนที่มีศีล5นะบุคลิกภาพจะสง่างามไปที่ไหนใครก็ไว้ใจได้เชื่อถือเราได้เจ้านายมีศีล5เราก็ฝากใจกับท่านได้ว่าท่านไม่มีอันตรายต่อเราเรามีลูกน้องมีศีล5เราก็ไว้ใจลูกน้องนี่จะต้องจงรักภักดีซื่อสัตย์ไม่มีภัยศีล5นี่สำคัญมาก

0: ถ้าฟังดูแล้วครับอาจารย์ครับก็คือผมเคยนะครับผมเคยสอนเพราะผมเองก็พยายามจะสอนวัยรุ่นไปด้วยนะครับเพราะว่าบางคนจะได้ว่าผมสอนในภาษาอังกฤษหรือว่าสอนในความรู้ต่างต่างๆแต่ว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับผมก็จะบอกว่าโอเคถ้างั้นหน้าที่ของคนดีทุกคนก็คือมี5วงนะฮะวงที่1ก็คือความสุขของเราเนี่ยความสุขความสงบของเราเราก็ต้องอยู่กับตัวเราแล้วก็สุขสงบให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็คือเราก็ต้องสำเร็จด้วยก็คือมีความสำเร็จนะเพราะเราเองอยู่ทางโลกใช่ไหมครับอาจารย์ครับแต่พอเราสุขและสงบแล้วแล้วเราก็สำเร็จแล้วเนี่ยวงที่3หรือว่าหน้าที่ที่3ที่เราจะต้องทำก็คือช่วยให้คนอื่นก็มีความสุขให้เยอะที่สุดถ้าเราจะทำได้เพราะมันจะแปลว่าความสุขของเราไม่ได้ไปเบียดเบียนความสุขของคนอื่นนะครับอันดับที่4ก็คือช่วยให้คนอื่นมีความสำเร็จใช่ไหมครับช่วยเขายังไงที่เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็แสดงว่าความสำเร็จของเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนความสำเร็จของคนอื่นใช่ไหมและวงที่5ก็คือสังคมกับสิ่งแวดล้อมก็คือถ้าเราสามารถที่จะนะเขาเรียกว่าทำดีกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมผมว่าประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่น่าอยู่มากครับ
1: ลักษณะนี้ก็คือจิตสาธารณะที่เป็นภาษาปัจจุบัน
0: ครับ
1: คนที่มีจิตสาธารณะก็คือจะออกมาช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสังคมให้สังคมน่าอยู
0: ่
1: ทำให้เกิดความรักทำให้เกิดความสามัคคี
0: ครับ
1: เป็นลักษณะของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: สมัยเป็นพระโพธิสัตว
0: ์ครับ
1: ช่วยเหลือคนอื่น
0: ครับ
1: นี่อาจารย์พูดเมื่อกี้มันก็จะตรงกับลักษณะบุคคลที่จะประสบความสำเร็จต้องมีลักษณะ3อย่างครองตนครองคนครองงานคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตครองตนก็คือดูแลตัวเองได
0: ้ครับ
1: สมมติว่าอาตมาเป็นพระในพระศาสนาอาตมาก็ครองตนในความเป็นสมณะเหมือนโยมอาจารย
0: ์ครับ
1: ครองตนในฐานะที่1เป็นมนุษย์2เป็นอาจารย์ดูแลเอาใจใส่ตัวเองรู้ว่าเราจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเรารู้ไม่ทำ
0: ครับ
1: เราก็สามารถสร้างความรู้สร้างความสามารถสร้างความเป็นครูบาอาจารย์ของเราให้ประสบความสำเร็จเขาเรียกว่าดูแลตัวเองได้เรียกว่าครองตนอันที่สองคือครองคนครองคนคือเราอยู่คนเดียวไม่ได้อาจารย์ก็ต้องมีลูกศิษย์อาจารย์ก็ต้องมีเพื่อนฝูง
0: ใช่ครับ
1: ทำไมเราถึงจะเข้ากันได้ครองใจเขาได้เรามีลูกน้องเราจะครองใจลูกน้องอย่างไรเรามีเจ้านายเราจะครองจิตเจ้านายอย่างไรภาษาในทางพระศาสนาก็พระพุทธเจ้าต้องมีเมตตาเมตตามหานิยมเป็นคล้ายๆคาถามหานิยมคือต้องมีการครองใจก็คือต้องรู้จักเสียสละเสียสละนี่ให้เกิดความรักรู้จักพูดปิยวาจารู้จักพูดให้เขาพึ่งเราได้เสมอต้นเสมอปลายเป็นอย่างนี้คนจะรักรู้จักให้

0: ไม่จะพูดเสมอต้นเสมอปลายไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปแล้วก็เขาพึ่งเราได้เวลามีทุกข์พึ่งได้หมดทุกข
1: ์
0: พึ่งเรื่องทางใจก็ได
1: ้เ
0: พราะงานก็คือเมื่องานที่เราทำมีความสุขในงานที่เราทำก็จะประสบความสำเร็จ
1: ครับคือที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษเขาจะมีคำว่า think we ครับอาจารย์ครับ think we ก็คือก็คือเพราะบางคนก็จะเป็นพวกติ้งมีเยอะครับอาจารย์ก็จะอัตตาตัวเองเป็นศูนย์กลางคิดถึงแต่ตัวเองใช่ไหมไม่ได้สนใจใครเท่าไหร่ส่วนบางคนครับอาจารย์ครับก็โอ้โหติ้งยูครับช่วยเหลือแต่ทุกคนเลยครับแต่ตัวเองก็เดือดร้อนแล้วก็ทุกข์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราติ้งวีกันได้นะครับก็คือฉันด้วยเธอด้วยใช่ไหม
0: ทางสายกลาง
1: นะครับแต่พระอาจารย์ครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะฮะเราต้องอยู่กับตัวเองใช่ไหมฮะนะครับก็เลยบางครั้งเนี่ยนะครับจะทำให้คนรุ่นใหม่บางทีอาจจะคืออาจจะเข้าใจผิดกันได้นะว่าในยุคนี้คนเริ่มจะใช้ชีวิตกันแบบสันโดษมากขึ้นหรือว่าอย่างเช่นเด็กวัยรุ่นคือไม่ค่อยคุยกับใครแล้วอยู่ในห้องคนเดียวไม่คุยกับใครนะครับหรือว่าอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะยุ่งกับใครเนี่ยนะฮะซึ่งบางครั้งมันก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะจริงมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมแต่บางคนก็เข้าใจว่าไม่ต้องอยู่กับสังคมก็คือตัดทุกอย่างออกแล้วก็คืออยู่คนเดียวได้อันนี้ผิดถูกยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ความจริงนิมิตร้อยคนน้อยไปมีศัตรูคนเดียวมากไป
1: ครับ
0: การมีมิตรก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของชีวิตนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตถ้าเรามีมิตรดีสหายดีความสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวได้ต้องอยู่บางเวลาบางอารมณ
1: ์ครับ
0: บางเวลาถ้าไม่เจอคนดีก็อยู่คนเดียวแต่ถ้าเจอคนดีต้องรีบเพราะว่าจะได้ถ่ายทอดคนที่มีความรู้ความสามารถมันจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
1: ครับ
0: ดีเฉพาะบางขณะ
1: ครับ
0: แต่ทั้งชีวิตก็จะกลายเป็นคนซึมเศร้าจะกลายเป็นคนซึมเศร้าจะกลายเป็นคนมีความคิดแคบ
1: ๆครับนะเพราะขนาดพระพุทธเจ้าเองครับพระอาจารย์ครับหรือว่าพระสงฆ์เองนะครับก็จะต้องมีบางช่วงเวลาที่ก็อาจจะไปทุดงหรือว่าไป
0: อีกตัว
1: ไปอยู่กับตัวเองครับพระอาจารย์ครับไปย้อนคิดไปรำลึกไปอยู่ความสงบก็คือไม่ยุ่งกับคนช่วงนึงแต่พระพุทธเจ้าเองหรือพระสงฆ์เองก็จะต้องมีบางช่วงเวลาที่ก็ต้องมาพบปะญาติโยมใช่ไหมฮะมาพบปะผู้คนมาส่งสิ่งดีๆให้กับสังคมกับคนอื่นแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนรับสิ่งดีๆจากคนด้วยถึงจะเป็นเขาเรียกว่าความสมดุลที่แท้จริงของมนุษย์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับนะฮะสิ่งต่อไปครับอาจารย์ครับคือแล้วก็ได้ยินพระอาจารย์พูดถึงการทำสมาธิเนี่ยนะครับหรือว่าการเข้าวัดนะฮะจะทำการสมาธิต่างๆนั่งสมาธิเนี่ยการทำสมาธินะครับพระอาจารย์ครับมันทำอย่างไรแล้วมันดีกับจิตใจของเรายังไงครับพระอาจารย์ครับ
0: สมาธินี่มันเป็นพื้นฐานทำให้เราเข้มแข็งอย่างความจริงเราทุกคนนี่มีสมาธิอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เราสอนนี่เป็นสมาธิโดยทั่วไปเป็นสมาธิเบื้องต้นที่เราประสบความสำเร็จเรียนรู้เรียนอะไรรู้ตื่นนอนหลับนอนทำยังไงจิตใจก็เป็นระบบอันนี้เป็นสมาธิพื้นฐานที่ทุกคนมีอยู่แล้วถ้าไม่มีก็คือคนที่วิกลจริตอันนั้นคือเขาต่ำกว่ามาตรฐานในสมาธิที่เราฝึกเป็นสมาธิสำหรับต้านอารมณ์ตราบใดถ้าเรายังเป็นปุถุชนนี่มันจะต้องมีอารมณ์รักอารมณ์อยากได้อยากมีอยากเป็นอารมณ์ชัง
1: รักโลภ
0: คุณเคืองแค้นพยาบาทอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูอีโก
1: ้
0: อะไรทุกอย่างเลยมันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์เพราะว่าอะไรมันทุกข์เพราะว่ามันครอบงำมันสั่งการเราให้ทำสารพัดอย่างสั่งการเราเวียนหัวบางคนจนถึงไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วเพราะมันสั่งการมาอะไรจะเป็นเครื่องต้านทานความสั่งการก็คือสมาธิสมาธิที่เราฝึก
1: คร
0: ับมาฝึกแล้วก็สมาธิเวลานี้มันฝึกมันก็มีหลายแบบแต่ละแบบจุดประสงค์คือทำให้จิตสงบอย่างสาย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของอาตมาสอนให้บริกรรมพุทโธง่าย
1: ๆคร
0: ับกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธไม่ต้องสนละอย่างอื่นถึงเวลาคุณทำคุณบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปมันจะคิดอะไรก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธใหม่ๆมันจะอาจจะมีความรู้สึกเหมือนเราแบกทั้งโลกแต่ถ้าว่าทำไปก็มันก็เบาไปเบาไปสุดท้ายอารมณ์ต่างๆที่มันเคยครอบงำมันก็จะเบาลงความรักความโลภความโกรธความหลงที่มันเคยมีอย่างมหาศาลปัญหาสารพัดอย่างเหมือนโลกจะแตกคลายเพราะอะไรคลายเพราะความสงบสองคลายเพราะปัญญาเรามันเกิดขึ้นอันนี้มันไม่จำเป็นอันนี้มันทำไมอันนี้เรามาทำไมทำมันจะคลายเกิดจากสมาธิทำให้เกิดปัญญาป
1: ั
0: ญญาทำให้เกิดความเข้าใจภาษาธรรมะรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจว่านี่มันว่าทำไมเราต้องมาโง่กับสิ่งเหล่านี้ทำไมเราต้องมายุ่งกับสิ่งเหล่านี้มันก็จะคลายลงกลายเป็นเบา
1: ครับ
0: จากเคยคนที่เคยยุ่งยากปัญหาที่เคยใหญ่โตกลายเป็นปัญหาเล็กอะไรที่มันยุ่งยากกลายเป็นเราที่มันยุ่งยากเพราะเราไปวุ่นกับมัน
1: ครับ
0: สมาธินี้สำคัญที่สุด
1: ก็ที่จริงแล้วพระอาจารย์ครับทุกวันนี้นะครับหลักศาสนาพุทธหรือว่านะครับจะดังไปทั่วโลกนะครับพระอาจารย์ครับก็ที่จริงก็จะมี2คำก็คือเขาเรียกว่า mindfulness ก็คือเรื่องของการทำการเจริญสติการมีสตินี่นะครับผมเนี่ยนะฮะเรื่องของการมีจิตแล้วก็ใจคือทั้งหัวสมองหัวใจที่ดีนะครับอาจารย์แล้วก็ meditation ก็คือการทำสมาธินี่นะครับก็คือการหายใจเข้าหายใจออกนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะผ่อนคลายนะครับแล้วก็รู้สึกสบายแล้วรู้สึกสุขสงบได้ครับอาจารย์ครับแต่คนรุ่นใหม่เขาบอกว่าแต่พระอาจารย์ครับพอทำสมาธิเสร็จหายใจเสร็จแล้วปั๊บพอออกมาจากการทำสมาธิออกมาจากการเจริญสติมาเห็นหนี้สินมาเห็นนะครับเศรษฐกิจมันแย่นะครับไม่รู้จะไปทางไหนต่อเพราะว่าช่วงนี้ครับพระอาจารย์ครับคนก็เริ่มจะมีการโลกตอนนี้กำลังเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนแรงด้วยครับอาจารย์ครับคนก็บางทีก็อยู่ดีก็ตกงานหรือคนดีๆอยู่ดีก็เหมือนกับมีปัญหาที่แบบมารุมเร้าเยอะเนี่ยนะครับเราจะใช้หลักธรรมเนี่ยนะฮะในการที่เราจะเรียกว่าอยู่กับปัญหาหรือว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงหรือเราจะมองปัญหาให้มันเบาลงหรือมองทางออกแทนที่จะมองปัญหายังไงครับอาจารย์ครับ
0: ความจริงปัญหานี่มันก็เป็นของคู่โลกมาโดยตลอด
1: ครับ
0: ปัญหาทุกอย่างก็เกิดจากการกระทำของตัวเราเองว่าเราสำหรับคนที่มีปัญหาหรืออะไรต่างๆอันดับแรกเราย้อนเข้ามาที่ตัวเราฝึกทำจิตให้สงบก่อนให้รู้ต้นตอของปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรเรามีหนี้สินเกิดจากอะไรเรามีปัญหาที่จะต้องออกจากงานเกิดจากอะไรสมมติหนี้สินเกิดจากเรามีรายได้น้อยหรือว่าเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือว่าเราอยู่ในฐานะใช้เกินฐานะของตัวเองพอเรารู้ต้นตอของปัญหาเราก็จะได้แก้ไขปัญหาเนาะปัญหาเริ่มแก้ไขที่ไหนรู้จักว่าวันนี้บริษัทมันจะปิดแล้วมันก็ไม่ได้ทุกข์ของเราคนเดียวเนาะมันทุกข์ทั้งคนทั้งบริษัทก็จะได้คลายก็ต้องหาใหม่เดี๋ยวก็ได้หาใหม
1: ่
0: สำคัญจะไปติดที่เดิม
1: ครับ
0: ฝึกให้รู้ว่าอะไรคือทุกข์สาเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรเราจะดับทุกข์นี้จะต้องทำอย่างไรทุกอย่างไม่ได้เกิดจากได้ชั่วประเดียวประดาวทุกอย่างมันต้องเกิดจากสติปัญญาของเราเองไม่ใช่เกิดอุ้ยจะไม่ใช่ไปขอนั่นขอนี่ขอให้แก้ปัญหาไม่มีใครดลบันดาลให้เราได้นอกจากตัวเราเองทำของตัวเราเองนั่นต้องหารู้ว่าปัญหาคือทุกข์ที่เกิดจากอะไรเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้เราจะต้องแก้เดินทางวิธีไหนแล้วก็ดับได้แต่อาจจะใช้เวลาต้องใช้เวลา

อาจารย์ครับหลายคนก็บางทีเวลาเจอปัญหาในชีวิตนะครับก็จะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีกรรมเวรใช่ไหมหรือว่าเรามีกรรมใช่ไหมครับซึ่งอย่างนี้เป็นคำที่กำลังมาแรงนะครับพระอาจารย์ครับเพราะว่าในข่าวหรือว่าเรื่องราวในสตอรี่ในสังคมไทยเนี่ยจะมีเรื่องราวของคำว่ากรรมนะฮะเจ้ากรรมนายเวร

0: หรือแม้กระทั่งกรรมเก่าอะไรเงี้ยครับกรรมคืออะไรครับอาจารย์ครับแล้วเจ้ากรรมในเวรคืออะไรเป็นคนหรือเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรแล้วสรุปแล้วกรรมเก่าเนี่ยแสดงว่าเรามีชีวิตเขาเรียกว่าอดีตชาติหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเรามีกรรมแล้วเราจะสามารถที่จะลดกรรมหรือว่าเขาเรียกว่าชดใช้กรรมหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนรับสนองเคราะห์อะไรเงี้ยคำถามพวกนี้เยอะแยะมากมายครับในยุคนี้ครับอาจารย์ครับ
1: กรรมมีสองอย่างคือกรรมเก่าอดีตกับกรรมใหม
0: ่ครับ
1: กรรมเก่านี่เราแก้ไม่ได้แล้ว
0: กรรมเก่าคือจากชาตินี้หรือจากชาติที่แล้วครับอาจารย์
1: ตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: ที่เราทำมาเราอาจจะเคยทำผิดอะไรมาถ้ากรรมเก่าเราไม่รู้แล้วเราเคยไปทำอะไรเคยไปฆ่าเคยไปอะไรแล้วมันทำไปแล้วมันแก้ไม่ได
0: ้
1: ตั้งแต่เราเกิดมาเราจะทำด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่รู
0: ้
1: โดยอาจจะหลงระเริงเรื่องลำอันนี้คือกรรมเก่าถามว่ามันให้ผลให้ผลกรรมใหม่คือทำตั้งแต่วันนี้ที่จะทำต่อไปถามว่าอันไหนสำคัญอันเก่าก็สำคัญอันใหม่สำคัญกว่าอันใหม่คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลิกอันเก่าสมมติเราทำที่ไม่ดีเราหยุดละเรามาเริ่มกรรมใหม่ส่วนกรรมใหม่คิดดีทำดีพูดดีมีศีล5เคยใช้ใจฟุ่มเฟือยก็ลดลงเคยเป็นคนไม่ดีกลับกลายเป็นคนดีกรรมใหม่ถ้าทำกรรมใหม่อย่างสม่ำเสมอกรรมเก่าก็ตามมาอยู่แต่ก็จะไม่ทันอย่างรวดเร็วเพราะว่าเรามีกรรมใหม่เป็นเครื่องป้องกันแต่ถามว่ามาอยู่ไหมมาแต่ถ้ากรรมใหม่ไม่มีแต่กรรมเก่าชีวิตก็ไปไหนไม่รอด
0: อ
1: ันนี้คือหลักคำสอนในทางศาสนา
0: แล้วเจ้ากรรมในเวรนะครับอาจารย์คร
1: ับ กรรมในเวรที่สำคัญก็คือตัวเรา
0: ครับ
1: ตัวเราเป็นผู้กระทำหรอ
0: เวลาเรามาถวายสังฆทานหรือว่าเราก็บอกอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรอย่างเงี้ยครับ
1: ตัวที่แท้จริงคือตัวเรา
0: ครับ
1: ตัวเราเป็นผู้ทำทั้งบุญทั้งบาปตัวเราคือเป็นเจ้ากรรมนายเวร
0: ครับ
1: แต่ว่าอันที่เขาอธิษฐานให้เจ้ากรรมนายเวรก็คือเราก็คิดว่าชีวิตเรามีปัญหาชีวิตเรามีความเดือดร้อนชีวิตเราอาจจะไปทำให้ใครเขายังไม่อโหสิให้เราก็เลยทำบุญให้เขาเหมือนกับขออภัยนะขออภัยนะครับผมเคยทำอะไรให้คุณขออภัยขอเมตตาผมหน่อยให้อภัยผมเถิดทำแล้วใครสบายใจก็คือตัวเราเองจักรกรรมในเวรอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ไม่เป็นไ
0: ร
1: แต่คนที่รู้คือตัวเราเพราะฉะนั้นกรรมนี่สำคัญสมัยนี้คนทำกรรมเก่าไว้เยอะเพราะฉะนั้นผลของสิ่งที่เราทำแล้วก็จะเป็นผลทำให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเช่นคนเด็กติดเหล้าเมายาก่อนไม่เข้าโรงเรียนไม่ทำอะไรทำปัญหาสารกำลังอะไรกำลังเสวยกรรมที่ตัวเองทำมาโทษใครก็ต้องโทษตัวเองว่าทำคนอื่นเขาไม่ทำเขาก็ไม่เหมือนเราแต่เพราะเราทำเราก็ถึงได้รับผลแต่ถ้าตั้งแต่ต้นจะมาจนถึงปัจจุบันเราทำดีย่อใครอะไรอย่างอาจารย์ขยันหมั่นเพียรทำความดีมีศีลมีธรรมเขาประสบความสำเร็จในชีวิตนี่ก็ผลจากกรรมเก่าด้วยและก็กรรมใหม่ทำณเวลานี้ด้วย
0: ครับ
1: อันนี้คือผลของกรรม
0: แต่บางคนครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าหนูทำดีแต่ไม่เคยได้ดีค่ะพระอาจารย์คะแล้วมันบางทีมันก็จะเริ่มจะหมดศรัทธาในการทำดีเหมือนกันครับพระอาจารย์ครับ
1: อาจจะใจร้อนมั้งผลของดีอาจจะดีไม่เท่าที่ตัวเองอยากได้เน
0: า
1: ะบางทีอาจจะเกิน
0: เราต้องใจเย็น
1: ต้องใจแม้ความดีมันก็ตามมาเรื่อย
0: ๆ
1: ดีที่ให้กับหาชีวิตเรามีความสุขไม่ป่วยไม่ไข้กินได้นอนหลับนี่ก็ถือว่าความสุขของมนุษย์แล้ว
0: ครับ
1: ไม่ต้องถึงขนาดต้องมีเงินมากมายมหาศาล
0: ครับ
1: ไม่ป่วยไม่ไข้ทานอาหารได้นอนหลับไม่ทุกข์แค่นี้ก็ถือว่าความสุขอย่างมหาศาลของชาวโลกแล้ว
0: นะครับเพราะว่านะทุกวันนี้ก็คือนะครับถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจเรื่องของผมว่านะครับพระอาจารย์ครับสุดท้ายครับเพราะว่าบางคนก็แล้วเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเราเป็นมีอดีตชาติเพราะมันของพวกนี้มันพิสูจน์กันไม่ได้นะครับแต่เพราะว่าสิ่งที่สำคัญนะครับพระอาจารย์ครับก็คือสุดท้ายแล้วอ่ะก็คือถ้าเราเข้าใจหลักการว่าการทำดีนะฮะก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีการทำดีการคิดดีรู้ดีพูดดีสุดท้ายมันก็จะทำให้เรานั้นก็เป็นคนดีนะฮะแล้วก็อยู่ในสภาพจิตใจก็คือมี mindset ที่ดีทั้งหัวสมองหัวใจที่ดีครับมีสติที่ดีมีจิตใจที่ดีแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปช่วยให้คนอื่นสังคมกับสิ่งแวดล้อมมันดีใช่ไหมมันก็น่าจะเป็นการทำบุญหรือทำทานหรือว่าเป็นการทำให้ทุกอย่างมันดีสุดท้ายผม

0: ว่าศาสนาพุทธกับทุกศาสนาเพราะก็คือการพยายามจะสอนให้คนเป็นคนดีพูดดีคิดดีเพื่อเราจะได้มีสิ่งดีๆรอบๆตัวใช่ไหมพระอาจารย์ครับใช่ไหมฮะนะฮะซึ่งอยากจะบอกว่านะครับคุณผู้ชมครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับอยู่ที่ความเชื่อนะครับพระอาจารย์ครับว่าจะว่าแต่ละคนจะเชื่อยังไงแต่สุดท้ายแล้วคือสิ่งเราเชื่อแน่นอนครับว่าความดีนะฮะเกิดขึ้นจากตัวเรานะฮะแล้วบางทีทำดีอาจจะยังไม่ได้ดีเพราะว่าเหมือนกับเราหว่านเมล็ดลงไปในพื้นดินแหมจะใส่เม็ดไปปุ๊บกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าจะออกผลออกดอกบางทีมันก็ไม่ใช่นะครับแต่ขอให้เราจงมีความสุขความสงบกับการที่ได้ทำดีไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนถูกต้องไหมครับอาจารย์นะฮะสุดท้ายครับอาจารย์ครับคำถามหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้คำนึงที่กำลังมาแรงผมว่าพระอาจารย์น่าจะเคยได้ยินครับสายมูครับผมนะฮะสายมูเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนไทยนั้นจะอินกับเรื่องของมูเยอะมากก็คือก็ถือว่าเคยทำกรรมไว้ก็ขอชดใช้กรรมโดยการไปสายมูและผมรู้สึกว่ามูนั้นก็จะมีทั้งแบบวัดกับพระพุทธเจ้านะฮะมาไหว้พระแล้วก็มูกับที่ไม่ใช่เป็นเข้าวัดกับไหว้พระด้วยนะครับพระอาจารย์คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับอาจารย
1: ์สายมูเหรอ
0: ครับผมนะฮะ
1: สายมูก็คือของอ้างความศักดิ์สิทธิ
0: ์ครับ
1: เหมือนวิธีลัดขั้นตอนเหมือนกับเบิกบุญก่อนความจริงอาจจะเป็นอุบายวิธีดึงคนเข้าหาศาสนาดึงคนเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามถ้ามันไม่มากเกินพอดีก็ยังเป็นที่ทำได้ถ้ามันเกินพอดีเราก็ต้องมีสติแล้วว่ามันจะเป็นจริงตามที่เราจริงหรือแต่ถ้าเรามีหลักที่สำคัญที่สุดก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทุกอย่างต้องเกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองจะประสบความสำเร็จอยู่ไม่ตัวเราเองการไปมูก็คือการให้กำลังใจตัวเองไปการให้กำลังใจจะไปหาอะไรก็ตามไปไหว้อะไรก็ตามเป็นการให้กำลังใจตัวเองเพิ่มพลังให้ตัวเองในการทำความดีอย่างนี้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าไปขอรอแต่ว่าตัวเองไม่ทำเลยมันก็คงไม่ประสบความสำเร็จ

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: ยินดีต้อนรับเข้าทำงานวันแรกครับ
5: แล้วใครอ่ะฉันติดต่อให้เอาปะ
6: ฉันน่าเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
7: My Heartbeat สเต็ปรักตลายเธอทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่มวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
8: ไส้กรอกอีสานเนี่ยจริงๆแล้วต้องเปรี้ยวหรือไม่ต้องเปรี้ยวครับมันเป็นทางเลือกทางความชอบทางรสนิยมอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์การหมักดองที่รองรับความรู้เหล่านี้อยู่ติดตามชมทั้งหมดนี้ครับได้ในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
9: แดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
10: ่ก็คือพอเดินข้างในเนี่ยก็จะเห็นแบบคนเข็นรถนู่นนี่ตลอดเวลาเลยคือเป็นการขนส่งตลอดเวลา

0: เดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ล่าสุดของจีนนะคะให้มาที่นี่เลย
1: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
0: ตัวนึงน่าจะขายได้เยอะมากดูจากจำนวนตะกร้าดูจากถุงที่เข็นเนี่ยเยอะมาก
1: ๆรายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
2: ซุปเปอร์เอลนินโญเกิดขึ้นแน่นอน 100% มันจะมากระทบถึงกระเป๋าสตางค์เราจานข้าวของเราอย่างแน่นอน
3: คือสภาพธรรมชาติตอนนี้มันก็เป็นสภาพธรรมชาติไอซีอยู
2: ่บอกได้ว่าครั้งนี้เราอาจจะรับมืออย่างดีไม่ได้
3: เราต้องลองรับมือด้วยระบบของเราก่อนซึ่งเราก็คงจะต้องเจ็บอ่ะคือหน้าตอนนี้เนี่ยต่อให้เราหยุดก๊าซเรือนกระจกโลกมันก็จะร้อนอีก30ปี
2: เราจะมาหาคำตอบในสิ่งที่ทุกคนคาใจในรายการก็มันคาใจด้วยกันครับ

6สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาพรมแดนถูกปูทหารกองเกียรติยศตั้งแถวเพื่อให้การต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำการรัฐประหารที่เพิ่งได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกตามคำเชิญของรัฐบาลไทยที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเปิดแถลงข่าวหลังการหารือว่าการพูดคุยระหว่าง2ผู้นำครอบคลุมตั้งแต่เรื่องความร่วมมือทางการค้าไปจนถึงการแก้ปัญหาที่ไทยต้องเผชิญจากการมีชายแดนติดกับเมียนมาตั้งแต่ปัญหาสารพิษและหมอกควันข้ามแดนสแกมเมอร์และปัญหายาเสพติดเกือบ4ปีแล้วที่การปลูกฝิ่นกลับมาเบ่งบานอีกครั้งในเมียนมาส่งผลให้ที่นี่ถูกขึ้นป้ายว่าเป็นแหล่งผลิตฝิ่นอันดับ1ของโลกแซงหน้าอัฟกานิสถาน

หลังจากเกิดการรัฐประหารเมื่อปี2021แล้วก็นำมาสู่สงครามกลางเมืองส่งผลให้เมียนมากลายเป็นผู้ปลุกฝิ่นอันดับหนึ่งของโลกแทนอัฟกานิสถาน

0: ท่ามกลางทิวทัศน์หุบเขาอันเงียบสงบในเมืองเพคอนของรัฐฉานดอกฟินสีขาวสลับชมพูผลิบานสะพรั่งแข่งขันชูช่อเบ่งบานรับแสงแดดในท้องทุ่งที่กว้างไกลสุดสายตาละอองน้ำจากระบบสปริงเกอร์พรมลงกลีบดอกบางเบาทอประกายระยิบระยับล้อกับแสงอ่อนๆมีดเล็กคมในมือหญิงและชายนับสิบบรรจงกรีดเบาๆลงที่ผิวของกระเป๋าฟินอย่างรวดเร็วและชำนิชำนาญยางสีขาวขุ่นค่อยๆซึมไหลออกมารอให้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มยางเหนียวก็จะถูกปาดออกจากกระเป๋าฟินลงท่อพลาสติกขนาดย่อมตัดครึ่งสีฟ้าสดใสนี่คือฟินดิบสารตั้งต้นของยาเสพติดที่อันตรายที่สุดในโลกชนิดหนึ่งอย่างเฮโรอีน
1: ตรูมามังงาเดาเน
0: า
1: ะ
0: องลาบอกกับเราว่าก่อนที่จะมาปลูกฟินเขาและครอบครัวเป็นเกษตรกรธรรมดาที่ปลูกข้าวและสลับการใช้ที่นาเพื่อปลูกถั่วแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหลังเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021หรือกว่า5ปีที่ผ่านมาม
1: าโรคันซาเจมาโรเบนซายาโรมะกองบัวบยามุยซิวาทอลอเรยาริเบกูใส่เบกองมาเลยบยาดาเมနေရချင်းอ่ะမတူဘူးလေသူတို့နေရာမှာကျွန်တော်နေရာမှာသူတို့လာဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့စိုက်ကြမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကုခဲခဲကိုကိုပဲတည်တယ်ဥမာကျွန်တော်ငှတာသူတို့မှမငှတာဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုချမင်းငှဖူးတာတွေအများကြီးရှိတယ
0: ်ในช่วงทศวรรษ1970ถึง1990เมียนมาถูกขึ้นป้ายในฐานะแหล่งผลิตฝิ่นและเฮโรอีนรายใหญ่ที่สุดของโลกก่อนที่พื้นที่การปลูกจะลดลงตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเมื่อเมียนมามีรัฐบาลพลเรือนที่นำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานซูจีเข้าสู่ปี2023พื้นที่การปลูกฝิ่นของเมียนมากลับมายืนอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งหลังจากพลเอกอาวุโสมินอองไลก่อการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของนางองซานซูจีกว่า5ทศวรรษแล้วที่ฝิ่นเป็นส่วนหนึ่งของสงครามและความขัดแย้งในดินแดนที่เรียกว่าเมียนมา

้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาติดกับจีนทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ติดลาวและไทยทางใต้ติดทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอส่วนตะวันตกติดอินเดียและบังกลาเทศพม่าหรือเมียนมาคือหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกช่วงกลางศตวรรษที่19ที่นี่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษก่อนที่จะถูกอังกฤษผนวกรวมหลายชาติพันธุ์หลายแคว้นมีความเป็นอิสระในช่วงที่อังกฤษยึดครองนโยบายแบ่งแยกและปกครองถูกนำมาใช้ส่งผลให้ความแตกแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์หนักหนาขึ้นการจะทำให้ทุกกลุ่มยอมรวมตัวกันเป็นประเทศได้จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง12กุมภาพันธ์ปี1947ที่เมืองปางหลวงในรัฐฉานนายพลองซานซึ่งเป็นผู้นำเรียกร้องเอกราชร่วมประชุมกับผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่คชินและชินก่อนที่หนึ่งในเอกสารสำคัญทางการเมืองจะถูกนำเสนอเรียกเอกสารชิ้นนี้ว่าข้อตกลงปางหลวงสาระหลักของเอกสารคือแนวคิดเรื่องสหพันธรัฐโดยกลุ่มชาติพันธุ์ยอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพภายใต้เงื่อนไขรัฐบาลกลางต้องยอมรับหลักการปกครองตนเองในกิจการภายในชาวพม่าที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมบางส่วนไม่พอใจไม่เห็นด้วยที่จะให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้สิทธิ์เท่าเทียมกับพม่าซึ่งเป็นชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่สุดและนำไปสู่การลอบสังหารนายพลองซาน4มกราคมปี1948พม่าได้เอกราชจากอังกฤษแต่เอกราชไม่ได้นำสันติและความรุ่งเรืองมาสู่ดินแดนแห่งนี้ตรงกันข้ามภายในการนำของอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกหลังได้เอกราชความไม่ไว้วางใจและความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้รับสิทธิ์และสถานะทางการเมืองตามคำมั่นสัญญาการสู้รบระหว่างรัฐบาลและกองกำลังชาติพันธุ์หลายกลุ่มระเบิดขึ้นปี1962นายพลหนุ่มที่มีนามว่าเนวินตัดสินใจก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของอูนุรัฐธรรมนูญถูกฉีกการปกครองถูกรวบศูนย์ไว้ที่กองทัพคำว่าสหพันธรัฐการปกครองตนเองกลายเป็นคำที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติและต่อจากนี้มีเพียงทหารเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตและหน้าตาของประเทศการสู้รบระหว่างกองทัพพม่าและกองกำลังชาติพันธุ์หลายกลุ่มทวีความเข้มข้นขึ้นณดินแดนที่ห่างไกลจากย่างกุ้งศูนย์กลางอำนาจการปลูกฝิ่นและการผลิตเฮโรอีนระดับอุตสาหกรรมเริ่มก่อตัว

ตั้งอยู่ในเมียนมาบริเวณรัฐฉานจุดที่ชายแดนบรรจบกับไทยและลาวที่นี่คือสามเหลี่ยมทองคำด้วยเป็นที่สูงอากาศที่เย็นและแห้งทำให้ฟิตขึ้นได้ดีจากการปลูกพื้นที่ขนาดเล็กและใช้เฉพาะในชุมชนไร่ฝิ่นบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเริ่มขยายใหญ่ขึ้นในช่วงทศวรรษ1950จากหลายปัจจัยเริ่มจากปัจจัยในจีนที่ขณะนั้นกำลังมีสงครามกลางเมืองปี1949พรรคคอมมิวนิสต์จีนเอาชนะได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งของเจียงไคเช็คต้องถอยหนีไปอยู่เกาะไต้หวันขณะที่กำลังบางส่วนรวมถึงกองพล93ถอยร่นมาตั้งฐานในรัฐฉานของเมียนมาเพื่อหาทุนรอนสู้รบกับรัฐบาล

รรคคอมมิวนิสต์จีนกองพล93เข้าสนับสนุนการปลูกควบคุมเส้นทางค้าฝิ่นอย่างจริงจังอีกจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การปลูกฝิ่นในเมียนมาขยายตัวกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่คือสงครามกลางเมืองในเมียนมาเองในวันที่นายพลเนวินขึ้นปกครองประเทศ

0: อาวุธทำให้กองกำลังของขุนสระที่ชื่อกองทัพเมืองไตหรือ MTA เริ่มเติบโตก่อนจะแข็งแกร่งมากขึ้นหลังเข้าสู่วงการค้าฝิ่นกองกำลังของขุนสระเข้าเก็บภาษีจากผู้ปลูกเก็บค่าคุ้มครองจากการขนส่งข้ามแดนเงินจากฝิ่นทำให้เมืองไตกลายเป็นกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้มแข็งมากที่สุดของรัฐฉานจากเพียงเก็บภาษีและค่าคุ้มครองขุนสระเข้าควบคุมอุตสาหกรรมยาเสพติดแบบครบวงจรด้วยการตั้งโรงงานแปรรูปฝิ่นดิบให้เป็นเฮโรอีนที่มีความบริสุทธิ์สูงภายใต้ตราสิงโตเหยียบลูกโลกมีแม่น้ำโขงกับแม่น้ำรวกเป็นแนวชายแดนธรรมชาติมีป่าทึบและแนวชายแดนยาวยากต่อการตรวจลาดตระเวนสามเหลี่ยมทองคำกลายเป็นสวรรค์ของผู้ผลิตยาเสพติด
1: These areas like you pointed out you know are jungle remote you know difficult to access these are the things that you know make law enforcement unreachable so it's like a safe haven for traffickers
0: จากฐานบัญชาการใหญ่ในพื้นที่สลับซับซ้อนตามแนวชายแดนฝิ่นและเฮโรอีนตราสิงโตคู่เหยียบลูกโลกจากสามเหลี่ยมทองคำถูกส่งข้ามแดนก่อนออกไปสู่หลายประเทศรวมถึงยุโรปและสหรัฐอเมริกา
2: My name is Jimmy Carter and I'm running for president
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของเฮโรอีนแต่รัฐบาลสหรัฐในขณะนั้นไม่ลงมือกับขุนสระการเลือกปิดตาข้างหนึ่งเนื่องจากเพราะช่วงเวลานั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นแม้ยาเสพติดจะเป็นปัญหาแต่สหรัฐอเมริกาวางให้เป้าหมายการสกัดอิทธิพลของคอมมิวนิสต์เป็นเป้าหมายสูงสุด CIA ของสหรัฐปล่อยให้กองกำลังต่างๆรวมถึงขุนสระทำธุรกิจฝิ่นต่อไปเพื่อนำเงินมาซื้ออาวุธสำหรับสู้รบกับฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าสู่ปลายทศวรรษ1980สหภาพโซเวียตซึ่งเป็นเสาหลักของโลกคอมมิวนิสต์เริ่มอ่อนแอก่อนจะล่มสลายในปี1991เมื่อสงครามเย็นปิดฉากคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของขุนสระในฐานะกองกำลังต้านคอมมิวนิสต์ก็หมดลงภัยคุกคามจากฝิ่นและเฮโรอีนถูกรัฐบาลสหรัฐดันขึ้นมาเป็นวาระหลักขุนสระไม่ได้เป็นเพียงขุนศึกท้องถิ่นอีกต่อไปแต่คือผู้นำองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลต่อความมั่นคงของสหรัฐทั้งหมดนี้นำไปสู่การไล่ล่าโดยขุนสระถูกรัฐบาลสหรัฐตั้งค่าหัวถึง$2 ล้านปี1996ราชายาเสพติดแห่งสามเหลี่ยมทองคำจึงยอมสวามิภักดิ์และวางอาวุธต่อรัฐบาลเมียนมาเพื่อแลกกับการไม่ถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนกว่า2ทศวรรษที่อาณาจักรฝิ่นและเฮโรอีนของขุนสระรุ่งเรืองในกรุงย่างกุ้งเมืองหลวงของพม่าความปั่นป่วนเกิดขึ้นอย่างหนักเมื่อนายพลเนวินเจอกับการประท้วงใหญ่ของผู้คนที่ไม่พอใจปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในที่สุดนายพลเนวินตัดสินใจลาออกแต่ผู้คนยังไม่ถอย8สิงหาคมปี1988การประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดก็เกิดขึ้นเมื่อผู้คนจากทุกกลุ่มของสังคมพากันลงถนนทหารเปิดฉากยิงใส่ผู้ชุมนุมอย่างไร้ปราณีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนับพันคนไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นซอหม่องผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ก่อรัฐประหารก่อนประกาศตั้งสภาฟื้นฟูกฎระเบียบแห่งรัฐหรือสล็อกเพื่อกุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จชื่อประเทศพม่าถูกเปลี่ยนเป็นเมียนมา4ปีต่อมาในพลซอหม่องถูกบีบให้ลาออกเพื่อเปิดทางให้ทหารที่ชื่อพลเอกตันช่วยขึ้นกุมอำนาจแทนการกวาดล้างคู่แข่งในกองทัพเกิดขึ้นผู้เห็นต่างถูกปราบปรามฝ่ายค้านถูกกำจัดนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ถูกจับกุมและถูกกักบริเวณในบ้านพักต่อเนื่องหลายปีกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองถูกพลเอกตานช่วยนำมาใช้ด้วยการเจรจาสงบศึกชั่วคราวกับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธบางกลุ่มเช่นกองทัพรัฐว้าหรือ UWSA โดยแลกกับการเปิดทางให้กลุ่มเหล่านี้ทำธุรกิจหรือค้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ยอมสยบถูกโจมตีอย่างหนักช่วงที่นายพลตานช่วยขึ้นมามีอำนาจเป็นช่วงที่ขุนสระวางมือจากวงการแต่เมียนมายังคงครองตำแหน่งแหล่งผลิตฝิ่นและเฮโรอีนอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากกิจการถูกส่งต่อให้กลุ่มติดอาวุธอื่นบริหารจัดการแทนที่เพิ่มเติมเข้ามาคือการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมยาเสพติดประเภทสังเคราะห์เช่นยาบ้าและยาไอซ์โดยมีกองทัพรัฐว้าซึ่งมีดีลกับพลเอกตานช่วยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่และสิ่งนี้พัฒนาไปสู่การเติบโตของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการสแกมเมอร์ออนไลน์ในเขตพื้นที่ชายแดน

0: สู่ปี2011การเปลี่ยนแปลงที่โลกมองว่าน่ายินดีก็เกิดขึ้นเมื่อนายพลตันช่วยส่งถ่ายอำนาจให้กับนายพลที่มีชื่อว่าเต็งเซ็งหลังจากครองอำนาจยาวนานมาถึง2ทศวรรษนายพลเต็งเซ็งผู้นำคนใหม่ของเมียนมาได้ทำในสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญนั่นก็คือการปล่อยนางองซานซูจีออกจากบ้านพักที่กักบริเวณและเปิดทางให้พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเธอลงเลือกตั้งซ่อมอีก4ปีหลังจากนั้นเมียนมาก็มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและเป็นพรรค NLD ของนางองซานซูจีที่ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายพรรค NLD ได้จัดตั้งรัฐบาลและนางองซานซูจีก้าวขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐเป็นรัฐบาลพลเรือนอันเป็นผลผลิตจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ที่สุดในรอบ50ปีการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเรือนเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายที่สะสมมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมและในยุครัฐบาลทหารแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศดีขึ้นเนื่องจากการหลั่งไหลเข้าไปของนักลงทุนต่างชาติชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในเมืองและในภาคชนบทเริ่มดีขึ้นศูนย์กลางเศรษฐกิจอย่างย่างกุ้งคึกคักเมื่อการลงทุนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาผู้คนเต็มไปด้วยความหวัง
1: อายุตูดละบาเลยแม้ดังแม้อโจบดุริโออะมาซงผิดเลยสว่าเนาะอิมแพคก็อกลงด้วยที่มาบาเวอกลงด้วยอโจคนน่ะบอกเลยสัมมุเลยอ่ะต้องปิสิไปဖြစ်ๆที่อิเล็กทรอนิกส์ปิสิတွေပဲဖြစ်ๆအကုန်လုံးရောက်လာရင်ကိုကြီးတက်တက်တာတာနဲ့လူနေမှုအဆင်တန်းမြင်မာလာမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောရဲကုန်ကြားစိတ်လဲအရင်ကတော့ဒီ transit တွေအများကြီးနဲ့လာမျိုးမဟုတ်တဲ့တော့ပိုကြီးတက်တာလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ
0: ်อีกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวคือการลดลงของพื้นที่ปลูกฝิ่นปี2017สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ออกรายงานที่ระบุว่าพื้นที่การปลูกฝิ่นในเมียนมาลดลงถึงร้อยละ25 UNODC สรุปข้อเสนอแนะไว้ในท้ายรายงานนี้ว่าหากจะแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นนอกจากส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางเลือกให้กับผู้คนแล้วอีกสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่กันไปคือกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ขัดแย้งเดือนพฤศจิกายนปี2020เมียนมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งหลังรัฐบาลพลเรือนโดยพรรค NLD อยู่ครบ5ปีและเป็นนางองซานซูจีและพรรค NLD ที่กวาดชัยชนะได้เหมือนเดิมแต่การเมืองของเมียนมาบอบบางเกินกว่าจะเห็นความต่อเนื่องของรัฐบาลพลเรือน

0: 1กุมภาพันธ์ปี2021ท้องถนนของกรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาและศูนย์กลางเศรษฐกิจอย่างย่างกุ้งปรากฏทหารจำนวนมากผิดปกติมีการตั้งด่านความมั่นคงมีรถถังออกตระเวนทั่วเมือง
1: ณท้องชิคุเฮปงมาลีอาตะซะเช
0: ตอนที่ MRTV ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ทางการได้รายงานว่ากองทัพเมียนมาที่นำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดมินอองไลได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีแล้วโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020เกิดการโกงอย่างมโหฬารนี่คือฝันร้ายนี่คือการที่เมียนมาถูกลากกลับไปให้อยู่ในยุคก่อนปี2020หรือยุคของนายพลตันฉวยยุคของการใช้การปกครองแบบใช้อำนาจแบบกดทัพเต็มที่โดยทหาร
2: And the great fear now is of course all the people who spoke out against the military over the years during the democracy all have to go into hiding. They could be facing retaliation. We're very concerned that we're going to again return to the pre-2010 situation where you know we were dealing with one of the worst rights abusing governments in the region.
0: นานหลังทหารยึดอำนาจแทบทุกเมืองของเมียนมาตั้งแต่เมืองใหญ่ไปจนถึงชนบทเต็มไปด้วยประชาชนที่ลงถนนประท้วงอย่างสันติต้านการรัฐประหารหมอพยาบาลครูและข้าราชการทั่วประเทศนัดหยุดงานห้างร้านต่างๆปิดทำการแสดงอารยะขัดขืนไม่เอาระบอบเผด็จการก่อนที่คนจะลงถนนประท้วงอย่างสงบกองทัพเลือกตอบโต้ด้วยกำลังทั้งแก๊สน้ำตาและกระสุนจริงถูกระดมยิงใส่ผู้ประท้วงไม่เลือกหน้าจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันและอีกนับหมื่นถูกจับกุมคุมขัง

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นบีบให้ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวจับอาวุธขึ้นสู้เกิดกลายเป็นกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF ส่วนส.ส.จากพรรค NLD และอีกหลายพรรคการเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ปฏิเสธความชอบธรรมของรัฐบาลทหารด้วยการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG อีกหนึ่งสิ่งที่ฝ่ายต่อต้านรัฐประหารประกาศคือกฎบัตรประชาธิปไตยสหพันธรัฐวางเป้าหมายไปที่สหภาพที่ต้องอยู่บนเสรีภาพความเสมอภาคและอำนาจในการกำหนดอนาคตของตนเองทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เป็นหลักการและจิตวิญญาณของข้อตกลงปางหลวงที่ทำกันไว้เมื่อปี1947การต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่อต้านและกองกำลังรัฐบาลเป็นไปอย่างดุเดือดผู้คนที่ตกอยู่ในสงครามกลางเมืองสูญสิ้นบ้านเรือนที่ทำกินและต้องหนีตาย

0: ท่ามกลางแสงแดดแผดจ้าของต้นเดือนมีนาคมหุบเขาอันเงียบสงบของเมืองเพคอนในรัชฉานเบ่งบานไปด้วยสีสันจากดอกฝิ่นสีขาวสลับชมพูหญิงชายหลายคนเร่งมือใช้มีดกรีดกระเป๋าฝิ่นไม่ไกลจากการมีกระท่อมน้อยที่ทำจากไม้ไผ่และหลังคามุงหญ้าแฝกกระจัดกระจายหลายหลังนี่คือที่อยู่อาศัยของผู้พลัดถิ่นจากสงครามอองลาบอกกับเราว่าเดิมทีจะเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวแต่หากสงครามไม่สงบก็ยากที่จะกลับไปถิ่นฐานบ้านเก่าส่วนการหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฝิ่นก็ไม่ได้อยากทำแต่เพราะไม่มีทางเลือกเนื่องจากหลังการทำรัฐประหารเมื่อปี2021สงครามที่ยืดเยื้อต่อจากนั้นทำให้พืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นขายไม่ได้ราคาย
1: ามาเวเทคโนโลยีสิบวันยาพิมายินจันยีริยาเมย์ในงานรอยยาตุ๊กเตลามะส่วนดอตาเป็นสายพิมว่าปูว่าเปลี่ยนเสียงดูร้องเอาปั๊บยาวตัวเมลูจันดอเช่นบาร์เลยพอเราในงานรอยยี่ชั้นตัวลูเช่นเออจะช้าสาธุกงสีจะเล่ากันเลยสิจ้าเลยอาจังบุจันดอคู่หาปลุกยามเอาเป็นสายเดโอ้เล่าแต่คู่เวชีจันดอมาช้าช้ายุ่ยเสียเสียไม่ชิบ
0: ไม่เพียงแต่จะกลับถิ่นฐานบ้านเก่าไม่ได้บางคนบอกว่าถ้าสงครามไม่จบอาจจะต้องยึดอาชีพปลูกฝิ่นไปตลอดชีวิตเพราะแม้ฝิ่นจะเป็นที่ต้องการและมูลค่าสูงแต่รายได้จากการขายยางฝิ่นเพียงพอแค่ซื้ออาหารประทังชีวิตไปวันๆและไม่เหลือเงินมากพอที่จะนำไปลงทุนต่อยอดทำอาชีพอื่นได้
2: ใส่ได้หลัวเลยใส่ตาใส่ดาบาจูบชีบเอาใส่ปีเลยช่างตาตัวละสิบปีตัวละลงแล้วทุกทุท่อนไหนตัวละส่วนเล่มทุท่อนท่อนไหนตัวละหลัวดิหลัวไปกันมาแล้วตะเกียร์ตะช้าตะช้าสาธุลงแล้วแต่ชีแค่ไม่สวยเนาะลงว่ามันลดเตียงบ่เนาะเดียร์ยา
0: ในวงจรของการค้าฝิ่นผู้ปลูกคือรายย่อยที่อยู่ปลายน้ำสุดของห่วงโซ่ผลกำไรมหาศาลจากการแปรรูปและการแปรรูปเป็นเฮโรอีนตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางกลุ่มกองกำลังอิทธิพลในพื้นที่และกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติในขุนเขาและทุ่งกว้างละอองน้ำจากระบบสปริงเกอร์พรมลงกลีบดอกเบาบางของฝิ่นทอประกายระยิบระยับล้อกับแสงอ่อนๆภาพความงามนี้ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับความขมขื่นของชีวิตผู้คนที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดจากความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองคือสิ่งที่ทำให้เมียนมากลับมายืนในฐานะที่ปลูกฝิ่นเป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกปัจจัยหนึ่งเกิดขึ้นจากประเทศที่อยู่ห่างออกไปอย่างอัฟกานิสถานช่วงปี2015ถึงปี2020ซึ่งเป็นช่วงที่พื้นที่ปลูกฝิ่นในเมียนมาลดลงแต่ปริมาณฝิ่นในตลาดโลกไม่น้อยลงตามเนื่องจากอีกแหล่งผลิตสำคัญอย่างอัฟกานิสถานมีการปลูกมากขึ้นจนกลับมาติดอันดับหนึ่งของโลกเข้าสู่ปี2021ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เมียนมามีรัฐประหารที่อัฟกานิสถานเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญเมื่อตอลิบานกลับมายึดประเทศได้และส่งผลให้สหรัฐต้องถอนกำลังออกไปอัฟกานิสถานอยู่ในภาวะเปราะบางเมื่อองค์กรระหว่างประเทศถอนความช่วยเหลือทางการเงินเมษายนปี2022ไฮบาตุลเลาะห์อักฮุนซาดาผู้นำสูงสุดของตอลิบานประกาศกฤษฎีกาแบนการปลูกฝิ่นในอัฟกานิสถานเพื่อหวังให้ประชาคมโลกยอมรับสถานะรัฐบาลและเปิดทางไปสู่การได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมคำประกาศนี้ทำให้ปริมาณการ

0: ฝิ่นในอัฟกานิสถานลดลงถึงร้อยละ95แต่เมื่อฝิ่นยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกบรรดาเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ต้องการรักษาผลประโยชน์มากมายมหาศาลจึงต้องหาที่ทางปลูกใหม่จุดที่ลงตัวที่สุดคือเมียนมาสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เปิดแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในปี2022ว่าพื้นที่การปลูกฝิ่นในเมียนมาพุ่งทะยานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยมีกำลังการผลิตแซงหน้าอัฟกานิสถานอย่างสมบูรณ
1: ์ The Golden Triangle in a sense is back in the opiate business. We after many many years had seen it drop off and now we see thissudden resurgence and so we are deeply concerned because if this continues on this trajectory for a few more years and the economy remains in the state that it's in now it's highly likely to therefore remain in that trajectory we're going to be looking at a significant broader impact on the societies around that country it's highly
0: ในช่วงการแถลงข่าว UNODC ระบุว่าสาเหตุหลักที่การปลูกฝิ่นกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดเนื่องมาจากการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนโดยพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021การรัฐประหารที่ตามมาด้วยสงครามกลางเมืองส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจเกษตรกรในพื้นที่ขัดแย้งไม่มีทางเลือกอื่นเหลืออยู่นอกจากการหันกลับมาปลูกฝิ่นเพื่อความอยู่รอด
1: A lot of people left opium farmingThey had some assistance from some programs run by us and others, but fundamentally, people left opium farming for other employment. It's not a desirable form of employment, but those employment opportunities are now gone as a result of the situation in the country.

อีกเหตุผลในการกลับมาของฝิ่นคือความต้องการในตลาดที่ยังคงสูงอยู่แม้ว่ายาเสพติดสังเคราะห์เช่นยาบ้ายาไอซ์จะผลิตได้ง่ายต้นทุนต่ำและมีปริมาณมหาศาลแต่ฝิ่นและเฮโรอีนซึ่งเป็นสารเสพติดประเภทโอปิออยด์ธรรมชาติต่างจากยากลุ่มแอมเฟตามีนที่เป็นสารกระตุ้นสิ่งนี้ทำให้ฝิ่นและเฮโรอีนยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดโลกอย่างต่อเนื่องจากฐานผู้ติดยังคงเสถียรอยู่ที่สำคัญคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางธรรมชาติและช่องทางฟอกเงินที่แข็งแกร่งอยู่แล้วการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการค้าฝิ่นดิบและเฮโรอีนจึงสามารถทำควบคู่ไปได้กับการขยายตลาดยาเสพติดประเภทสังเคราะห์

ฟินไม่ได้เป็นเพียงพืชยาสมุนไพรหรือยาเสพติดตลอดประวัติศาสตร์มหาอำนาจกลุ่มกองกำลังและขบวนการต่างๆได้ใช้ฟินเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในสงครามและความขัดแย้งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่พังทลายจากสงครามทำให้ผู้คนจำนวนมากไม่มีทางเลือกอื่นในการยังชีพนอกจากปลูกฟินอุปกรณ์อาวุธและเส้นทางลักลอบขนส่งที่ใช้ในสงครามถูกเปลี่ยนมาให้บริการขบวนการค้ายาเสพติดรายได้จากฟินกลายมาเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้เกิดสงครามรอบใหม่และในกรณีของเมียนมาการปลูกฟินผลิตเฮโรอีนได้ถูกพัฒนาไปสู่การผลิตยาเสพติดสังเคราะห์และการเกิดขึ้นของอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม

0: าของพระคือสง่าแต่ถ้าเป็นนางนี่คือสงบพระสง่านางสงบ
1: รับบทพระรามแล้วเป็นพันครั้งแล้ว
2: เราชอบของเราแบบนี้จะเป็นคนที่ทำงานเสร็จปุ๊บเป็นตัวของตัวเองเลย
3: ทุกมิติของความเป็นพระรามของผมผมลืมไม่ได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายเราก็ยังคงจะต้องเป็นพระรามจนวันตายเลย
4: แป้งสีจิตวิญญาณวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น
5: เหมือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
6: ผมเห็นภาษีอากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวก
7: รอดอกหลอกล่อ

0: มีน้อยมากเลยที่เราจะเห็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการน่ะถูกจับถูกลงโทษ
1: สามัญชนคนไทยตอนฉันคือปลวกกินภาษีวันอังคารที่25สิงหาคม21นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
2: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะกู้ภัยนำทีมนักประดาน้ำงมหาร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกโยนลงสระน้ำหน้าอุทยานเบญจสิริเบื้องต้นพบว่าเป็นชายวัยกลางคนไม่พบเอกสารติดตัวคาดว่าเป็นคนเร่ร่อนในพื้นที่ตำรวจเร่งสอบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสวนเบญจสิริบันทึกภาพเหตุการณ์ลักษณะคนคล้ายถูกลากลงสระน้ำในช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมาก่อนเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพนักงานรักษาความปลอดภัยของสวนเบญจสิริให้เข้าตรวจสอบจึงประสานกู้ภัยในช่วงเวลา 21:40 นาทีจากนั้นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูจัดทีมกู้ภัยทางน้ำพร้อมพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่องมหาร่างผู้เสียชีวิตพบเป็นชายวัยกลางคนไม่ทราบสัญชาติชื่อนามสกุลเนื่องจากไม่พบเอกสารติดตัวก่อนนำตัวส่งนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตและยืนยันตัวบุคคลทีมข่าวลงพื้นที่สอบถามบุคคลกลุ่มไร้บ้านได้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนไร้บ้านที่อยู่ในพื้นที่มักมีอาการมึนเมาเป็นประจำและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุและไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเชิญตัวผู้ที่เห็นเหตุการณ์มาให้ปากคำเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามตัวผู้ก่อเหตุจังหวัดตราจับกุมเครือข่ายขนอาวุธข้ามชาติที่เรือนะคะบริเวณท่าเรือแหลมงอบค่ะสามารถยึดปืน AK-47 ได้2กระบอกและเครื่องกระสุนอีกกว่า 24,000 นัดรวมถึงแมกกาซีนอีกกว่า100ซองค่ะตำรวจกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ทัพเรือภาคที่1พร้อมตำรวจสภ.แหลมงอบส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นเรือสปีดโบ๊ทสีน้ำเงินขาวที่แล่นเข้าเทียบท่าเรือท่าเรือคลองใหญ่หมู่ที่2ตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดหลังได้รับแจ้งจะมีการลักลอบขนของผิดกฎหมายจากประเทศกัมพูชาเข้ามาที่อำเภอแหลมงอบทันทีที่เรือจอดเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่คนขับเรือกระโดดหนีไปได้ส่วนผู้ที่อยู่บนเรืออีกหนึ่งคนและคือนายสมจิตถูกควบคุมตัวไว้ได้จากการตรวจค้นภายในเรือพบอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนซุกซ่อนอยู่ภายในช่องเก็บของใต้ท้องเรือใต้เบาะท้ายเรือและระหว่างการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้อีก3คนระหว่างที่จอดรอนำเทลเลอร์ขึ้นเรือต่อไปรวมถึงรอจอดรถเพื่อรอรับอาวุธอีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถตามจับกุมนายสกรินซึ่งเป็นคนขับเรือที่หลบหนีไปได้ก่อนหน้านี้กลับมาได้เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดของกลางซึ่งประกอบไปด้วยปืน AK-47 จำนวน2กระบอกกระสุนกว่า 24,000 นัดแมกกาซีน100ซองรถยนต์3คันเรือเร็วอีก1ลำรวมถึงเทลเลอร์ลากเรืออีก1คันจากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ไปรับสินค้ากลางทะเลใกล้เกาะกูดซึ่งนัดพบกับเรือจากฝั่งกัมพูชาเพื่อขนถ่ายสินค้าแล้วนำกลับมาเทียบท่าเรือที่แหลมงอบซึ่งจะมีบุคคลมารับสินค้าต่อได้ค่าจ้างคนละ 4,000 บาทตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาบางคนอาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบขนของผิดกฎหมายข้ามชาติมาเป็นเวลานานโดยอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้บงการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเซอร์เบียประกาศใช้มาตรการความช่วยเหลือฉุกเฉินจากกลไกปกป้องประชาชนของสหภาพยุโรปเพื่อพยายามเร่งควบคุมสถานการณ์หลังเหตุไฟป่าโหมกระหน่ำเขตอนุรักษ์ธรรมชาติยังคงลุกลามอย่างหนักภาพมุมสูงเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาแน่นและเปลวไฟที่ลุกโชนทั่วบริเวณป่าภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติของเซอร์เบียขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครเร่งแบกถังน้ำและลากสายยางเข้าไปปฏิบัติการดับเพลิงอย่างยากลำบากท่ามกลางสภาพอากาศที่แห้งแล้ง

และเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นทรายหัวหน้าฝ่ายสถานการณ์ฉุกเฉินกระทรวงมหาดไทยเซอร์เบียระบุว่าแม้เซอร์เบียจะมีเฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำเป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่จากพื้นที่ไฟป่าจำเป็นต้องขอการสนับสนุนอากาศยานบรรจุน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมแม้ว่าเซอร์เบียไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรปแต่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงกลไกความช่วยเหลือฉุกเฉินนี้โดยก่อนหน้านี้เครื่องบินดับเพลิงของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินรัสเซียได้มาถึงเซอร์เบียและช่วยดับไฟป่าแล้วเช่นกันแต่ไฟป่ายังประทุขึ้นในหลายจุดทั้งทวีปยุโรปซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อนส่งผลให้ทรัพยากรและอุปกรณ์กู้ภัยในระดับภูมิภาคเริ่มขาดแคลนและรับมือได้อย่างยากลำบากยิ่งขึ้นหมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: ขอชิมหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้จ้าม
0: ันปั้นเป็นก้อนเหมือนดินน้ำมันเลยรสชาติเหมือนกันหมดเลย
2: หวานเหมือนกันทุกอันเลย
0: ใช่หวานมาก
2: ทำมาจากน้ำตาล
0: พูดได้ด้วย
2: มันดีได้เยอะมาก
3: เรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 นตื่นมาเจอกันนะ
4: สัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับสัตว์น้ำที่สื่อสารภาษาลับกับมนุษย์ได้เจ้าโลมาพวกนี
5: ้คุยกันด้วยสีนังคุยโลมาด้วย
4: เหล่าสปายเลนเจอร์จะเรียนรู้ภาษาลับของเจ้าโลมาได้สำเร็จหรือไม
6: ่อย่า
4: ภารกิจนี้จะท้าทายขนาดไหนลุ้นเอาใจช่วยพวกเขาได้ในคิดเพนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 นกฎหมายเลข3ช่องไทย PBS
7: ไทย PBS Kids Club
8: น้องคิดชวนไปบุกรังสายลับเบื้องหลังรายการ The Secret Code รหัสลับนักคำนวณ
9: ถึงเวลาท้าดวลชวนน้องยูตะและน้องใยไหมมาระบายสีซ่อนแอบกันในเกมคาเมเลียนเนี้ยแหละ
8: แล้วไปเดินสำรวจไม้กลายเป็นหินถิ่นดึกดำบรรพ์ไทยพร้อมพี่เฟย์และน้องข้าวในช่วงดอเด็ก Outdoor
9: ติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา7:30 น
8: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3มาเจอกันนะเด็กๆ
9: มาเจอกันนะคะ

0: บวนการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับกวนจอมซนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนกวนจอมซนวันนี้เสนอตอนสรรพศูนย์ค้ะชื่อตอนนี้แปลกๆนะคะเด็กๆสรรพศูนย์ค้าเคยได้ยินแต่สรรพสินค้าแล้วสรรพศูนย์ค้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะไปชมกันดีกว่าค่ะ
1: เอาพวกเราเร็วเข้าเอาล่ะทุกคนพร้อมกันหรือยัง
2: น้องยินดีพร้อมแล้วพร้อมจะซื้อของเล่นแล้วฮ่า
1: เยี่ยมน้องยินดีน่ารัก
3: นุ่มนิ่มก็พร้อมเดี๋ยวนุ่มนิ่มจะเลือกของกินอร่อยๆมาตุนไว้ค่ะ
1: ได้เลย
4: โถว่องไวพร้อมตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
1: โอ้โหไม่ค่อยจะคุยเลยนะว่องไวอย่างนั้นก็ไปกันเลยเดินดีๆนะพวกเรา
0: เด็กๆคะตอนนี้กวนจอมซนกำลังจะไปเที่ยวห้างแล้วแหมน้องยินดีดูคึกคักกว่าใครเลยนะ
5: มาแล้วครับรับสรรพศูนย์ค้ามาบริการทุกท่านถึงที่แล้วนะครับมีทั้งของกินของใช้ของเล่นสารพัดสิ่งของตามต้องการครับเลขศูนย์รับประกันสินค้าดีมีคุณภาพ
1: ขายของนี่อย่างนี้ก็ดีสิไม่ต้องไปห้างแล้วดีจัง
2: ว้าไม่ดีเลยน้องยินดีก็อดเที่ยวห้างสิ
3: แต่พี่นุ่มนิ่มว่านะลองดูของที่รถคันนี้หน่อยก็แล้วกันนะน้องยินดี
4: ก็ลองดูได้นะ
3: ใช่
4: ถ
3: ้
4: าเป็นของหลอกลวงนะว่องไวจะแจ้งตำรวจจับเลย
3: โอเค
6: สวัสดีครับคุณลูกค้าสนใจสินค้าชนิดไหนสอบถามได้นะครับหรือจะดูจากแคตตาล็อกสินค้าก่อนได้นะครับ
1: อ้าวแล้วไม่มีสินค้าตัวจริงให้ดูหรอ
6: เนื่องจากสินค้าเรามีเยอะมากครับ ก็เลยให้เลือกจากแคตตาล็อกจะสะดวกกว่าครับ
3: อย่างนั้นก็ขอดูก่อนก็แล้วกันนุ่มนิ่มขอดูพวกของกินนะ
2: น้องยินดีอยากดูของเล่น
4: ว่องไวอยากดูหนังสือหรือไม่ก็อุปกรณ์วาดรูปแต่สงสัยจะไม่มีมั้ง
6: นี่ครับทุกสิ่งที่คุณลูกค้าอยากได
4: ้
6: ม
4: ี
6: อย
4: ู่
6: ในแคตตาล็อกของเราทุกอย่างเลยครับ
3: แคตตาล็อกอันนี้หน่อยนะคะ
0: นุ่มนิ่มน้องยินดีว่องไวแหลมคมจะเลือกสินค้าอะไรได้บ้างจากรถสรรพสินค้าของเลขศูนย
4: ์ดู
0: หรือเด็กๆจะช่วยดูช่วยเลือกด้วยได้ไหมคะ
4: ไม่ชอบอ่ะ
0: ได้อย่างนั้นเราไปดูกัน
3: แผ่นของนุ่มนิ่มเป็นของกินมีแต่ขนมกรุบกรอบอ่ะ
4: นุ่มนิ่มก็เลือกอันที่อร่อยๆมาเก็บไว้กินตอนนั่งฟังนิทานสิ
6: ดีครับ
3: ให้นุ่มนิ่มลองดูก่อนก็แล้วกันต้องดูตรงนี้
4: ไหน
6: ด
4: ู
6: ไม่ละเอียดเลยนะครับ
3: โหทั้งพลังงานน้ำตาลไขมันและเกลือสูงๆทั้งนั้นเลย
2: สูงๆหมายความว่ามีเยอะไม่ดีหรอพี่นุ่มนิ่ม
3: ไม่ดีจ้ะน้องยินดีสงสัยว่าจะเลือกไม่ได้สักอย่างอ่ะ
1: แหลมคมว่านะขนมไข่ที่นุ่มนิ่มทำน่ะดีที่สุดแล้ว
4: ค่ะจริงจริงอย่างแหลมคมพูดเลยแล้วแหลมคมล่ะได้อะไรบ้าง
1: ของแหลมคมก็กำลังดูพวกเครื่องมือต่างๆอยู่น่ะ
6: ไม่ต้องรีบนะครับคุณลูกค้าค่อยๆเลือกถามได้นะครับ
2: น้องยินดีอยากถาม
6: เชิญถามเลยครับ
2: วันนี้ฝนตาตกไหม

0: คุณลูกค้าครับเลือกเถอะครับเลือกเถอะครับเครื่องมืออะไรได้บ้างหรือยังครับ
1: เดี๋ยวนะแหลมคมกำลังไล่ดูอยู
2: ่แหมเลขศูนย์เขาพยายามเอาใจลูกค้าสุดๆเลยนะคะเด็กๆแล้วใครจะซื้ออะไรได้บ้างไหมนะ
0: ครับลองดูครับ
1: นั่นก็ดีนี่ก็น่าสนใจ
0: ครับครับ
3: แหลมคมเลือกอะไรหรอมีอะไรน่าสนใจบ้างอ่ะ
1: เครื่องมืองานช่างไงซื้อสำรองเอาไว้น่าจะดีหัวแร้งสว่านปลั๊กไฟแต่ทำไมดูแปลกๆนะ
3: แปลกยังไงแหลมคม
1: ว่องไวลองดูรูปกล่องเครื่องมือพวกนี้สิมีแต่ภาษาต่างประเทศ
3: อ้าวของนอกไงไม่ดีหรอ
1: ไม่อ่ะแหลมคมไม่ไว้ใจเพราะไม่มีมอกไม่เอาดีกว่
3: า
4: แล้วของพี่ว่องไวล่ะได้อะไรหรือยัง
3: พี่ว่องไวดูแล้วคิดว่าต้องไปเลือกจากของจริงดีกว่าอาจจะใช้เวลาเดินทางใช้เวลาพิจารณาว่าเหมาะที่จะนำมาใช้ไหมแล้วได้คิดด้วยว่าจะเอามาทำอะไรได้บ้าง
1: ว่องไวคิดดีนะเนี่ย
3: เขาเรียกว่าคิดอย่างมีหลักการฉลาดเลือกไง
4: แหมไม่คุยเลยเนอะพี่ว่องไว
3: แน่นอน พี่ว่องไวไม่ได้คุยอยู่แล้วว่าแต่เกือบลืมน้องยินดีไปเลย
4: ใช
3: ่น้องยินดีไปฟังเลขศูนย์หมออยู่นั่น
4: ไหน
2: อะน้องยินดีกำลังเลือกซื้ออะไรอยู่ไปช่วยน้องยินดีดูกันนะคะเด็ก
0: ๆไม่จำกัดอายุสกุชี่ของเรานุ่มฟูมีกลิ่นหอมชวนดมมีดีไซน์เก๋ไก่น่ารักน่าสะสมเป็นคอลเลคชั่นจะบีบจะกดจะขยำแสนจะคลายเครียดได้มากเลยจ้าแล้วก็ยังมีตัวนี้ตัวนี้อีกแล้วก็ตัวนี้น่ารักมากๆนะครับเป็นไงชอบไหมจ้าชอบไหมถ้าชอบก็สั่งได้เลยนะจ๊ะ
5: ทำไมทุกตัวมีหลอดอะไรบนหัวดิล่ะเอาไว้ทำไม
0: อ๋อไม่รู้ละสิเขาว่าเด็กๆดูดหลอดบนหัวไงรีบซื้อเลยรีบซื้อ
5: เดี๋ยวน้องยินดีไปขอตังค์พี่ๆก่อนนะ
0: ได้จ้าได้จ้าโอเค
4: ขนมกรุบกรอบอะไรที่เหมาะกับพวกเรา
3: ว่ายังไงน้องยินดีเลือกของเล่นได้ไหม
5: ได้แต่ว่าน้องยินดีไม่เอา
4: ทำไมต้องกระซิบด้วยล่ะน้องยินดี
3: นั่นสิ
5: เดี๋ยว
3: ฮ
5: ะจะได้ยินนะสิว่าของเล่นที่เลขศูนย์ให้น้องยินดีก็คือไอพอด
1: เลขศูนย์ขายไอพอดให้น้องยินดีหรอ
4: ใช่
1: อย่างนี้ต้องแจ้งตำรวจ
4: เราเป็น
6: แจ้งแล้วแจ้งตำรวจเหรอ
4: ใช่ตำรวจเลยค่ะ
6: เป็นก่อน
4: แล้วจะให้เลขศูนย์กลับมาทำไมล่ะ
1: หนีไปแล้ว
5: เลขศูนย์ยอมไม่จับซะดี
1: ๆไม่ดีเลยนะเนี่ย
2: แหมน้องยินดีพูดเหมือนในหนังเลยนะคะคนร้ายที่ไหนจะยอมให้จับดีๆกันล่ะคะ
3: เลขศูนย์กลับมาเดี๋ยวนี
4: ้เฮ้ยสรุปว่าวันนี้เราจะไปห้างกันไหมเนี่ย
3: ว่องไวคิดว่าเราตั้งใจจะไปก็ต้องไปนะ
1: ใช่เราต้องไปแต่ก่อนไปแหลมคมยังสงสัยอยู่นิดนึงน้องยินดีรู้ได้ยังไงว่าเป็นทอยพอด
5: น้องยินดีเคยดูหนังสือเล่นแข่งโค้งพับปลอดพอดไงในหนังสือเขาบอกว่าลูกตาที่มีหลอดบนหัวก็คือทอยพอด
4: เก่งมากน้องยินดีอ่านแล้วจำได้แล้วก็ฉลาดที่จะเลือกด้วย
3: สรุปว่าวันนี้พวกเราฉลาดเลือกกันทุกคนเลยก็เลยยังไม่ได้อะไร
1: ถ้าเลือกแล้วได้ของไม่ดีก็สู้ไม่เลือกดีกว่าเนาะ
4: เราไปกันได้หรือยังคะ
5: เวลาเลขศูนย์สองตัวต่อกันนะ
1: ฮะเอ๊ะร้านไหน
3: เลขศูนย์สองตัวต่อกัน
5: ร้านคุณเลขแปดไง
1: จริ งๆด้วย
2: ร้านคุณเลขแปดเด็กๆคะห้างสรรพสินค้าของเลขศูนย์ไม่มีทางทำให้กวนจอมสนของเราเสียเงินแน่นอนเพราะทุกคนฉลาด

0: ก็เลือกฉลาดเลือก
1: มีต้นกล้าของต้นทองคำอยู่หนึ่งต้นต้นกล้าต้นนี้จะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในอีก10ปีและจะออกผลเป็นทองคำแท้และอยู่ได้ตลอดไปแต่10ปีอาจจะรอนานไปหน่อยจึงเกิดน้ำยาเร่งโตที่จะสามารถทำให้ต้นไม้โตออกผลทองคำเต็มต้นได้ในวันเดียวแต่หลังจากนั้น1วันต้นไม้ก็จะตายในทันทีเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะทำยังไงกับต้นกล้าทองคำต้นนี้ดีเอ่ย
2: จะใส่น้ำยาให้มันโตตอนนี้ครับผมจะเอาทองไปซื้อรถให้พ่อครับรถพ่อพังเสีย
1: อาการเป็นยังไงล่ะ
2: รถสตาร์ทไม่ติดครับ
1: เหตุการณ์เร่งด่วนจริงๆแล้ววันนี้มาโรงเรียนยังไง
2: แม่มาส่งครับ
1: ดีนะที่ยังมีรถของคุณแม
3: ่รออีก10ปีค่ะเพราะว่าบ้านหนูมันใหญ่แล้วค่ะบ้านหนูมี6ชั้นค่ะ
1: ก็จริงถ้ารวยกว่านี้คงจะมีเพิ่มอีกหลายชั้นเดินเหนื่อยแล้วต้นทองคำล่ะ
3: หนูจะปลูกต้นไม้แล้วหนูจะรอให้10ปีพอมีคนผ่านมาเห็นหนูอยากให้คนอื่นมั่งค่ะ
1: ใจดีจริง
3: ๆรอให้ต้นทองคำโตก่อน
1: 10ปีเลยนะ10ปีแล้วจะเก็บผลทองคำไหม
3: เพราะว่าไม่อยากใช้เงินให้เปลือง
1: ตัดปัญหาไม่มีเงินก็ไม่ใช้เงินเปลืองความคิดดีเอาสักลูกไหม
4: หนูจะเลือกรอก่อนเพราะว่าหนูจะได้รอเพราะว่าถ้ามันรอเสร็จแล้วมันจะขึ้นใหม่หนูก็จะหยิบตะกร้ามาก็เอาไปปลูกเยอะๆเพราะว่าหนูจะได้เอาทองคำนั้นน่ะไปตกแต่งบ้านเสร็จแล้วถ้าตกแต่งได้หนูก็จะเอาไปให้พ่อปู่กับย่าจะได้มีซื้อข้าว
1: โอ้โหนี่คิดจะทำเป็นไร่ต้นทองคำเลยหรอ
5: รอ10ปีเพราะว่าถ้า10ปีมันจะแบบได้ตลอดไปเพราะว่าถ้าสมมติเป็นคนขายอาหารทุกๆวันเราได้มา10บาท10นะถ้าสมมติได้10และคนที่แบบ10นะเอาไปซื้อของเล่นทุกวันได้ซื้อของเล่นซื้อของเล่นทุกๆวันแต่คนที่มี10แล้วเขาอดเล่นแบบอดไป10วันเบื่อมากได้ตังค์100บาทเอาไปซื้อของเล่นดีกว่าได
1: ้ก็คือการรอคอยก็อาจจะทำให้เราได้สิ่งที่ดีกว่า
3: ทนรอให้ต้นไม้มันโตเพราะต้นไม้มันโตหนูจะได้มีทองตลอดไปถ้าต้นไม้มันโตแล้วหนูจะทำบ้านของตัวเองหรือไม่ก็ขายไปเลยแล้วก็จะเอาทุกอย่างไปในบ้านใหม่ซึ่งหนูจะสร้างบ้านใกล้ๆบริเวณนั้นบริเวณที่มันมีต้นไม้ทองคำ
1: จะได้เก็บง่ายๆเนาะ
6: สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะอยากจะชวนเด็กๆคิด

ือกเก่งเลือกเก่งเลือกเก่งอะไรนะที่เลือกเก่งเลือกเก่งเลือกเก่งคิด

0: เลือกเกม
1: โยโยโยโย

0: ออกจะได้ดื่มชาและกังวล
1: ถ้าตะแกรงไม่เลือกไม่กัดตะกอนหรือเศษอาหารต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นท่อก็จะตันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณตะแกรงเนี่ยเลือกเก่งแล้วการเลือกของเขาช่วยได้ขนาดนี้รับไปเลยรางวัลเลือกเก่งดีเด่นการฉลาดเลือกเนี่ยมีทั้งเลือกเอามาใช้หรือเลือกที่จะทิ้งไปแต่ไม่ว่าจะเลือกอะไรเด็กๆต้องคิดให้ดีก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราเลือกที่จะทำหรือตัดสินใจเนี่ยมันดีต่อเราไหมดีกับคนอื่นไหมเป็นประโยชน์หรือเปล่าถ้าเรามาคิดดูว่าโอเคเรื่องนี้ที่เราเลือกตัดสินใจที่จะทำเนี่ยมันดีกับเราแต่ไม่ดีกับคนอื่นแบบนี้จะทำยังไงดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะที่เราจะเลือกเก่งเด็กๆมีเรื่องอะไรที่เด็กๆคิดว่าตัวเองเลือกเก่งฉลาดเลือกบ้างเล่ามาให้พี่เอ็มฟังนะคะแล้วส่งมาทาง Facebook Page ขบวนการสารนมค่ะใครฉลาดเลือกดีเด่นรับไปเลยของที่ระลึกน่ารักน่ารักค่ะตอนนี้พี่เอ็มอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระจิ๊ดกริ๊ดหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆ

ตรงนั้นไหมอันนี้น่ารักไหมใครๆก็ชอบของเล่นใช่ไหมสีวันสดใสรูปร่างแปลกตาเล่นสนุกที่สำคัญนะของเล่นที่

0: อยากรู้กันไหมว่าของเล่นที่ร้านเรากินได้ยังไง
1: อันนี้มารสกล้วยไหม
2: ลุงขอชิมหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้จ้าม
2: ันปั้นเป็นก้อนเหมือนดินน้ำมันเลย

0: สชาติเหมือนกันไหม
1: เหมือน
0: รสชาติเหมือนกันหมดเลย
1: หวานเหมือนกันทุกอันเลย
0: ใช่หวานมาก
1: ทำมาจากน้ำตาล

0: ไปอีก
1: เป็นฟองฟองขึ้นมันเริ่มเหนียวแล้วมันยืดไม่ได
0: ้มันยังยืดไม่ได้หรอกมันต้องใส่นี้ด้วย
1: อันนี้เขาเรียกว่าแบตแซ

0: ทำให้น้ำตาลยืดได้ว่าแต่แบตแตรคืออะไรมันทำให้น้ำตาลยืดได้ยังไงเนี่ย
1: นี่คือเหล่าน้ำตาลทรายหวานเจี๊ยบ
2: ความร้อนละลายพวกเราไปกลายเป็นหนึ่งเดียวกันแย่แล้วอดทนไว้นะทุกคนทำไมน้ำตาลอย่างพวกเราถึงได้เปราะบางขนาดนี้นะ
3: ไงให้แบตแซร์คนนี้ช่วยอะไรไหมเพื่อน
1: ๆและแล้วมิตรภาพระหว่างน้ำตาลทรายกับแบตแซร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้น
2: ว่าแต่นายก็เป็นน้ำตาลเหมือนกันหรอ
3: ใช่มีรสหวานเหมือนพวกนายเลยเราอะทำมาจากมันสำปะหลังรู้จักเปล่า
2: น่าจะรู้มั้งนะ
3: เรามาถึงแล้ว
2: เดี๋ยวก็ทำพลังอีก
3: ร่วมมือกันคราวนี้จะไม่เหมือนเดิมเชื่อสิ
2: แต่ว่าเอาก็เอาลุยกันเลย
3: ลุยเลย
1: เมื่อทั้งคู่ร่วมแรงร่วมใจกันลงไปในหม้อร้อนปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว
2: ข้างในตัวน้ำตาลทรายอย่างเรามีผลึกที่ชอบเรียงตัวกันเป็นระเบียบ
3: ส่วนข้างในตัวแบตแซอย่างฉันชอบพันกันยุ่งเหยิง
1: ความร้อนทำให้ทั้งสองรวมร่างกันสายโซ่ที่พันกันยุ่งยุ่งของแบตแซเข้าไปแทรกตัวในผลึกน้ำตาลจนกลายเป็น
4: น้ำตาลซุปเปอร์เนื
1: ้อด้วยพลังแห่งมิตรภาพทั้งคู่กลายเป็นน้ำตาลเหนียวเหนียวที่ยืดได้ปั้นได้และชวนกันสร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบสิ้น

0: ครูเลยข้างในมันไม่มีอะไรเลยมันชิปเป็นไก่ทำยังไงลุงเป่าลมเข้าไปใส่น้ำตาลพองแล้วตัวอ้วนมาก
1: เอาแรงๆ

0: Secret Code รหัสลับนักคำนวณสัปดาห์นี้เหล่าอัลฟาต้องใช้สมองคิดพิชิตโจทย์เรื่องของแบบรูปที่ไม่ธรรมดา
1: ถ้าหากพวกเธอหาทางออกไม่พบห้องแกลเลอรี่ที่สวยงามนี้นี่แหละมันก็คือห้องที่จะขังพวกเธอไว้ตลอดกาล
2: 4 6
0: มาฝึกคิดอย่างมีเหตุผลและอัพสกิลคณิตศาสตร์ไปด้วยกันใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณวันเสาร์นี้ 8:00 น.ทางไทย PBS

0: าเพิ่งกวนมิสเตอร์บิสกิตฉันกำลังทำมินิซูเปอร์คลัสเตอร
1: ์ฮัลโหลคุณมีเวลา3วินาทีที่จะเปิดหน้าต่างห้องนอน
0: หือ
1: 1 2 3กรุณายื่นหน้าไปใกล้ๆกับอุปกรณ์สื่อ